่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล

0: ดีครับ
1: ปีครับเช่นเคยก่อนที่จะไปทานอาหารกลางวันช่วงวันอาทิตย์11โมงแบบนี้ครับมาพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์ทิพย์เห็นครับทางโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ใช้ด้วยไลฟ์กันผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้ครับจะพามาคุยกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองครับกับทางสสอาจผลสันไตรภพหรือสสพี่แนนครับสวัสดีครับพี่แนนครับ
2: สวัสดีครับคุณต้นครับ
1: โอ้เป็นยังไงบ้างฮะปิดสมัยไปตอนนี้เปิดสมัยมาแล้วกลับมาอีกครั้งนึงกับการทําหน้าที่ในสภา
2: สําหรับผมปิดสมัยก็เปิดสมัยมีค่าเท่ากัน
1: ไม่ต่างกันเลย
2: ไม่ต่างเพราะว่าในการทํางานกรรมาธิการก็มีการประชุมทุกสัปดาห์เหมือนเดิม
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยมันจะเบาลงตรงที่การประชุมสสพรรคก็ลดลง
1: ครับ
2: และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีแต่ว่างานกรรมการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็หนักเหมือนเดิ
1: ม
2: ในส่วนของการลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่เป็นปกติตั้งแต่ปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
1: ที่เขต8ผมเชิงนี่คือพูดถึงรายการพรรคคุยเนี่ยหลายคนมาเขาจะพรีเซนต์ว่าในพื้นที่มีของดีอาหารอะไรอร่อยของพื้นบ้านพื้นเมืองเราเป็นยังไงครับที
2: ่เอาเฉพาะในพื้นที่ผม
1: ในพื้นที่พี่แนนเลยเอาเขต8เลยโดยเฉพาะเลยฮะ
2: ก็มีไก่ย่างห้วยทับทานไม้แม่ดันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
1: ถ้าไม้มาดันนี่ของแท้จะต้อง
2: อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ
1: ผมเห็นขายตา

0: ทำเนี่ยกรุงเทพเต็มไปหมดเลย
1: ใช่
0: แต่ของแท้ต้องที่นี่
1: ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: จุดกำเนิดมาจากที่นี่ครับแล้วก็แต่จริงๆไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทัน
0: ครับ
1: ที่อำเภออุทุมพรพิสัยเองก็มีไก่ย่างที่อร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าในตลาดสดแค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีผลไม้ที่อำเภออร่อยแต่จริงๆเนี่ยในพื้นที่ของผมเราก็ปลูกผลไม้ได้หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีสตอก็มีเลือกหลายสายแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเนื่องจากว่าในการทำหน้าที่สมัยที่แล้วผมเองเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปของพรรคภูมิใจไทยเราก็มีภารกิจที่กรุงเทพเยอะในสภาเยอะจะมีครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นบทบาทความรับผิดชอบมันก็มากเหมือนเดิ
0: ม
1: เวลาอยู่เสาร์อาทิตย์ก็เท่าๆเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่นี้เวลาสุดก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่เวลาเขามีงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานเล็กงานใหญ
0: ่
1: เขาก็มาบอกเราผมเองถ้าผมอยู่ผมมีเวลาไม่ได้นัดตัวเนี่ยผมก็จะบอกพี่น้องตลอดว่าผมเนี่ยชอบไปงานเล็กๆว่าเวลาเราไปงานที่มันไม่ต้องมีเวทีเราเดินเข้าไปหาเจ้าพั
0: วทักทายกันเหมือนไปพบปะพ
1: ี่
0: น้องกันเองครับ
1: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นหัวหน้าส่วนราชการมีใครมาเนี่ยเราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี
0: ้
1: เราไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านจริง
0: ๆครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดรับปากงานใหญ่ผมก็จะไปงานรู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้แต่จริงๆผมเองช่วงที่ผมมาทำหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพในการประชุมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็มีทีมงานอีก10กว่าคนที่อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้ามาที่สำนักงานสสเพื่อบอกงานเชิญไปร่วมงานหรือร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็รับทุกวันสสไม่อยู่ก็มีคนทำงานให้แล้วก็ผมไม่อยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมลงพื้นที่เองทุกงานเพราะปีนึงเนี่ยมีประมาณ 3,000 กว่างานทั้งปีนะครับเฉลี่ยวันนึงก็เกือบ10งานเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทยอยไปให้ครบทุกตำบล
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยคือมันมีประโยชน์เพราะชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาได้พูดกับส.ส.โดยตรงเรารู้เราก็มาสะท้อนผ่านสภา
0: คือเป็นผู้แทนโดยตรงรับเรื่องราวโดยตรงแล้วก็หยิบประเด็นตรงเนี้ยมาคุยกัน
1: ใช่ใช่แล้วก็นอกจากเขาได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งข้อความมาผมได้ไม่ว่าจะเป็นทาง LINE ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็อ่านเองผมตอบเอง
0: มินเองด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: เนี่ยวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจากเดิมมี13ล้านกว่าปรับลดลงเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยผมก็ได้รันคนมากมาทาง LINE ของผมมาทาง Facebook เนี่ยท่านก็วิจารณ์ว่าทำไมไปตัดเรื่องนี้
0: เขาก็
1: จะอ่านเสร็จเราก็เห็นนี่คือปัญหา
0: ครับ
1: ก็นำปัญหาเนี้ยไปสะท้อนในที่ประชุมสสพรรคภูมิใจไทยก็เป็นที่มาของการนำเรื่องไปเข้าครม.แล้วก็ปรับปรุง
0: ปรับเกณฑ์
1: ปรับเกณฑ์อันนี้ก็เป็นการยกเพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรเราก็ทำตลอดไม่ได้ทำเฉพาะงานนิติบัญญัติในสภาแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้าน
0: สสพี่แนนทำงานตลอดเลยจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นแพชชั่นการทำงานส่วนตัวมองยังไงบ้างฮะ

0: ผู้แทนของพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดศรีสะเกษ
1: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎ
0: ร
1: ผมก็ดูการทำหน้าที่ของคนเสียงสะท้อนเป็นยังไงเราก็มีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้โอกาสมาเป็นผู้แทนเราจะปรับปรุงยังไงบ้างให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าถึงแม้ส.ส.จะไม่อยู่มาประชุมสภาที่กรุงเทพก็จะมีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดต่างเรื่องที่สองก็คือสสเนี่ยมีทีมงานผู้ช่วยตามระเบียบ8คนผมก็แต่งตั้งคนคนหนึ่งมาเป็นทนายความประจำสำนักงานสสเพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
0: คือย้ำว่าฟรีเนาะ
1: ฟรีก็ได้ให้ทนายความเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีส่วนถ้าหากว่าต้องการไปฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรมันก็มีค่าธรรมเนียมนั้นก็ให้เขาไปลองหาทนายความที่มีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเนี่ยมาบริการแล้วเราก็ดูตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำแล้วก็ในด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสะท้อนโดยเฉพาะในภาคอีสานเรื่องถนนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องสะพานลอยต่างๆเนี่ยมันแข็งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าถ้าผมมาเป็นผมจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเราก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลที่ดีขึ้นมีไฟฟ้าแสงสว่างมีระบบชลประทานที่ดีขึ้นทั้งหมดมันมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ผมจะมาเป็นผู้แทนสมัยนี้ปีที่5ปีที่แรกของเราว่าในช่วงที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแต่นอกจากการมีผลงานในพื้นที่สิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คืองานในภาพใหญ่ว่าอย่างเช่นวันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็แก้ปัญหาเรื่องคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพนี้ด้วยเราไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที่ทำ
0: คือขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญการที่จะมาเป็นผู้แทนในภาพของระดับประเทศก็สำคัญ
1: ใช่
0: ผมไปแตะนิดนึงเพราะว่าเห็นส.ส.พี่แนนบู๊มากเลยพอมาในฐานะที่เป็นบทบาทของประธานกรรมาธิการการทำงานมันมีความซับซ้อนยังไงบ้างเอาเฉพาะในบริบทของกรรมธิการก่อนครับพี่แนน
1: ก็เราก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงทุจริตมารับโทษให้ได้แต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรมธิการเนี่ยเราก็มีโอกาสประชุมสัปดาห์ละวัน2วันซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าเยอะแต่ว่าเรามีข้อจำกัดอย่างนี้เราก็พยายามทำของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้วันประชุมจะมีแค่1หรือ2วันต่อสัปดาห์ก่อนที่จะถึงการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาข้อมูล
0: ต้องมีความพร้อม
1: นั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตื่นตีสามกว่า
0: ตื่นตีสาม
1: ตื่นตีสามกว่า
0: โ
1: อ้ถามว่าง่วงไหมก็ยังง่วงแต่ว่ามันตื่นเพราะมันมีความกังวลคือวันนี้เราทำเรื่องโกงสอบท้องถิ่นมันก็มีข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อ่านอยู่อีกพอสมควรผมก็ต้องตื่นมาอ่านแล้วก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุด
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าในส่วนของกรรมาธิการปปช.เนี่ย ก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพรรคภูมิใจไทย
0: ครับ
1: ซึ่งผมเองก็รู้สึกว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมาธิการคณะนี
0: ้
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณมาทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วพิเศษเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับดร.นิกซึ่งมหาลัยจุฬาแล้วเขาเป็นกรรมการขององค์กรต่อต้านอยู่ในระหว่างพิจารณางบประมาณกันพอพูดคุยเสร็จเราก็เห็นว่าเรารู้แหละว่าปัญหาทุจริตมันแรงในบ้านเราแต่เราก็อยากจะแก้อะไรไงพอได้คุยกันมันก็เห็นภาพแล้วก็มีความตั้งใจจะทำบังเอิญเมื่อวานสมัยนี้ผมได้เป็นประธานมันก็เลยเอาความตั้งใจแล้วก็นอกจากปราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำด้านป้องกันด้วย

0: ฝ่ายกรรมธิการอย่างที่คุณผู้ชมนะได้ติดตามก็จะเห็นว่าคือกรรมธิการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะแต่เราจะไม่สามารถไปชี้แต่สำคัญที่สุดครับในฐานะที่เราทำงานกันในสภาฝ่ายนิติบัญญัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำคัญตรงนี้พี่แนนดึงเข้ามาในมุมกรรมธิการยังไงบ้างครับ
1: การประชุมกรรมธิการปปช.เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องกงสอบท้องถิ่นผมได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้ามาร่วมประชุมทุกรอบทำไมผมต้องมาจากฝ่ายการเมืองเราเป็นรัฐบาลก็มีข้อกล่าวหานะว่าเดี๋ยวก็ตรวจสอบไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆในกรรมธิการมีทั้งรัฐบาลมีทั้งฝ่ายบางทีเขาไม่เข้าใจ
0: จะได้สบายใจไปเลย
1: ใช่
0: เห็นไปเลย
1: ผมก็เชิญองค์กรเนี่ยมาแล้วเขาจะถามอะไรก็ถามผมไม่เคยปิดกั้นแล้วบันทึกการประชุมอะไรผมก็เปิดเผยตลอดเพราะเราเองมีความตั้งใจที่อยากเอาคนที่เขาทุจริตเนี่ยมารับโทษเราเห็นประเทศนั้นประเทศนี้มันเจริญเขาทำยังไงเพราะเขามีการบังคับใช้กฎหมายที่ดีบ้านเราเนี่ยกฎหมายก็ดี
0: กฎหมายเราแข็งนะ
1: แต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหย่อนยานอะไรเพราะมันพอเวลาคนผิดมามันไม่ได้รับโทษมันก็หย่อนวันนี้เรามาแล้วก็ต้องการให้มันขยับเรื่องพวกนี้อันนี้คือความตั้งใจอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกงสอบท้องถิ่นเรื่องการปรับปรุงกฎหมายซึ่งเพิ่งพิจารณาเสร็จไป2เล่มมาใช้ในการอ่านหรือการปรับปรุงกฎหมายข้อตกลงคุณธรรมพรบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเมื่อรายงานเสร็จแล้วเราก็จะส่งให้ทุกพรรคการเมืองแล้วแต่เขาจะไปปรับแก้และนำร่างพระราชบัญญัติท้ายเล่มเนี่ยมาเสนอสภาเพื่อให้มันมีผลในทางปฏิบัติอัน
0: นี้สำคัญนะครับพี่แนนคุณผู้ชมมีแพสชั่นว่าเราจะเข้า OECD เนาะสิ่งที่พี่แนนทำนี่คือเปิดเผยสาธารณะทำยังไงให้กฎหมายชอบธรรมมีความเป็นธรรมอันนี้ถือว่าทำงานหนักขนาดนี้เข้มขนาดนี้แล้วมีความละเอียดรอบครอบด้วยแบ่งเวลาจัดสรรการใช้ชีวิตยังไงครับว่าออกกำลังกายดูแลตัวเองไลฟ์สไตล์เป็นยังไงบ้างบริบทตรงนี
1: ้ใหญ่ก็จะทำงานนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าไม่ทำงานเนี่ยเหมือนอย่างเครียดผมเองเป็นคนไม่สูบบุหรี
0: ่
1: แต่ผมก็จะกินจะดื่มจะไปกับเพื่อน
0: ครับ
1: ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยได้ไปภายนอกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นการพักผ่อน
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงก็คือการออกกำลังกายผมก็จะวิ่งจะเดินสายพานแล้วไงครับเพราะว่าเวลายกเวทมันต้องมีเทรนเนอร์แล้วผมไม่มีเวลาไปที่แน่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลก็จะเอารูปไปถ่ายแต่ผมไม่เป็น
0: อ๋อก็คือพี่แนนเนี่ยคือทุกอย่างทำเหมือนกับชีวิตปกติโซเชียลไปบ้างอะไรบ้างเพื่อให้เวลาส่วนตัวกับชีวิตของเรา
1: ใช่
0: เพราะเราทำงานหนักมาก
1: แล้วก็ฟังเพลงดูหนังหลังๆมาหนังก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแทนก็ทำอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่เพลงส่วนใหญ่นี่ในดวงใจไหมครับพี่แนน
1: แล้วแต่ลม
0: ถ้าเครียด
1: แรงๆอย่างเช่นเอมิเนมลินคินปาร์คอะไรพวกเนี้ยที่มันแรงๆแต่ถ้าช่วงไหนที่สบายๆพักผ่อนก็จะฟังเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงแบบแนวรักๆป๊อปๆเบาๆสบาย
0: ก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองเนาะทีนี้หลายคนถามว่าพอเราทำงานกันเยอะๆเนี่ยหนึ่งนะพี่แนนขออนุญาตถ้าให้เลือกระหว่างภูเขาทะเลหรือท่องเที่ยวธรรมชาติในความคิดพี่แนนคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุด
1: นะครับแต่ว่าที่อากาศมันเย็นหน่อยแล้วกัน
0: เป็นคนชอบอากาศเย็นใช่ไหม
1: หน้าหนาวก็เลยชอบอากาศเย็นแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: แต่เวลาทําจะไม่ค่อยออกไปไหนก็คือไปก็อยากพักอยากนอนก็นอนก็ไม่เต็มที่
0: คือใช้เวลาดื่มด่ํากับความสงบเงียบ
1: ใช่
0: แล้วก็ได้พักผ่อนได้บูสต์พลังงานตัวเองเนาะแต่บางคนไปนี่ถ้าไปทั้งทีบางกลุ่มนี่เค้าต้องแอดเวนเจอร์เนาะต้องไปนั่นไปนี่ก็เหมือนเป็นเพิ่มความเหนื่อยมันแล้วแต่ความชอบของการพักผ่อนเวลานอนแต่ละวันเนี่ยเท่าที่ฟังตารางไทม์ไลน์

0: ฮะมันมีผลอะไรยังไงบ้างไหมครับ
1: ก่อนหน้านี้ปกติจะนอนวันละ5ชั่วโมงคือหลังจากได้ดูไม่ว่าจะข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาจริงๆเวลานอนแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่พฤติกรรมแต่ว่ามันก็ควรจะอยู่ที่ 7-8 ชั่วโมงแต่ว่าเราก็ยังปรับไม่ได้บางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการนอนของผมเนี่ยชั่วโมงนอนมันยังน้อยอยู่เราก็พยายามปรับตรงนี้ให้มันมีคุณภาพผมเองโชคดีตรงที่เวลานอนแล้วก็หลับเลยไม่ได้
0: คนหลับลึก
1: ใช่หลับลึกแล้วก็หลับเร็ว
0: คร
1: ับ แล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าเครียดมันก็ต้องตื่นอย่างเช่นวันเนี้ยก็ตื่น 3:00 กว่าแล้วก็หลับไม่ลงก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือ
0: ครับแล้วการกินภาพยังไงเพราะว่าเมื่อการทํางานเนี่ยคือหนักแล้วพักผ่อนแล้วก็มีเวลาจํากัดการกินถือว่าเป็นอีกส่วนนึงเหมือนกันเผื่อจะได้ทริคอะไรให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามด้วยฮะตรงนี
1: ้กินจริงๆแล้วแต่
0: คร
1: ับ คืออย่างช่วงเนี้ยผมก็จะกินอาหารกรุงเทพแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินข้าวราดแกงอย่างเช่นเมื่อเช้าก็ไปซื้อข้าวราดแกงมาแล้วก็มากินแล้วก็ผมเองไม่กินปลาดุกไม่กินเนื้อวัวพอเราอยู่กรุงเทพเราก็จะกินแบบนี
0: ้
1: พอกลับไปบ้านก็จะไปกินส้มตำแน่นอน
0: นี่อาหารอีสานนี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับเสน่ห์ของเราปลา
1: ใช่ครับ
0: แซ่บ
1: ก็อร่อย ผมชอบผมก็กลับทุกอาทิตย์ผมก็กินทุกอาทิตย
0: ์
1: ตำลาวไก่ย่างลาบข้าวเหนียว
0: พี่แนนพูดอย่างนี้นี่คุณผู้ชมดูช่วงเที่ยงๆนี่หิวเลยนะ
1: ก็มันอร่อยแล้วมันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเขาเรียกว่ามันไม่นัว
0: เออมัน
1: นัวสะอาดบ้านผมเนี่ยมันนัวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร
0: ่
1: มันก็จะอร่อยอันนี้เราก็ชอบแล้วก็โต้รุ่งแล้วก็ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ย
0: ง่ายนะพี่แนนใช้ชีวิตแบบง่ายๆมันบ้านอย่างส้มตำเนี่ยไม่สะอาดผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นวิถีชีวิตแต่อย่างกรุงเทพบางทีเราแบบรับนักท่องเที่ยวต่างชาติมันอาจจะต้องดูแต่ถ้าไปดูวิถีจริงๆเนี่ยยังไงเราก็อาหารการกินเราเต็มที่อยู่แล้วทีมงานฝากถามมาหลังไมค์เมื่อสักครู่เห็นรอยยิ้มพี่แนนเป็นระยะมีมุมตลกบ้างไหมฮะตรงนี
1: ้ตลกมีครับแต่ว่าต้องอยู่กับคนสนิท
0: แสดงว่าไม่สนิทนะทีมงานถามไม่สนิทนะผมดีใจนิดนึงเพราะเราจะเห็นมาตรการทำงานของพี่แนนคือแบบคือเป็นไอดอลในการทำงานของพวกเราได้ในการใช้ชีวิตได้แต่วันนี้คือสำเร็จและทำให้พี่แนนหัวเราะและยิ้มได้ครับดีใจอยู่ระดับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ทีนี้ไปดูการใช้ชีวิตการทำงานไปแล้วฮะบทบาทต่างๆเราก็เห็นแล้วอยากจะให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเผื่อเราจะได้ไปศรีสะเกษอะไรต่าง
1: ๆที่ศรีสะเกษ
0: เอาเขต8เลยเนี่ยในพื้นที่ไปถ่ายทําไปเที่ยวกันเนี่ย
1: พระศรีสะเกษก็ถ้าหลักๆก็ไหว้พระชมสวนทุเรียนหรือแม้กระทั่งไปปราสาทของพระวิหารในส่วนที่เขาเปิดให้ขึ้นได้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถไปที่ศรีสะเกษได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกจากสถานที่เหล่านี้ถ้าหากว่าอยากไปพักมันเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็สามารถไปพักใกล้ชิดธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยกำลังปลูกข้าวเราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็จะมีลมพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเริ่มจะเกี่ยวข้าวหน่อยมันจะเย็นสบายแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวหอมมะลิบางท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันมีกลิ่นหอมมะลิยังไงแต่ว่าถ้าไปที่ศรีสะเกษเนี่ยเราจะได้กลิ่นแล้วศรีสะเกษปัญหาเรื่องมลพิษฝุ่น PM มันไม่ค่อยมีผมว่าอากาศดีแล้วมันชีวิตมันมีความสงบคือต้องไปเที่ยวภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยก็หน้าหนาวนี้ก็ลองมาศรีสะเกษใช้ชีวิตแบบสบายๆไปเดินตลาดสดตลาดตอนเย็นไปกินข้าวไปอะไรชีวิตผมว่ามันเรียบง่ายมากแล้วมันดีแล้วคนศรีสะเกษก็อัธยาศัยก็ไม่แพง
0: ใช้ธรรมชาติบำบัดบางทีเราเหนื่อยกับสัง

0: คมมาเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบเป็นที่ดังๆเนาะแต่เราลองไปวิถีชุม
1: แล้วก็ศรีสะเกดมีเมืองกีฬา
0: ใช่
1: ปลายปีนี้ก็จะมี Kings Cup
0: อือฮึอันนี้สำคัญครับคือนอกจากเป็นเมืองวิถีชีวิตแล้วด้านกีฬาเป็นฮับกีฬาเป็นโอ้โหหลายๆอย่างฮะทราบมาเรื่องนึงพี่แนมเป็น Family Man ก็คือเป็นรูปแบบให้กับไอดอลหลายๆคนเลยความเป็น Family Man นี่คือเราต้องเป็นรูปแบบให้กับคนในครอบครัวคนที่เขาติดตามเรายังไงบ้างครับพี่แนมตรง
1: ครับปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
0: ปกติเลย
1: ปกติอย่างเช่นลูกอย่างเรื่องลูกนะครับแต่เราก็คือเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตก็จะไม่ไปชี้ว่าจะต้องเรียนอันนี้เรียนอันนี้เรียนอันนี้นะเพราะอะไรเพราะสมบอกว่าต้องเรียนอันนี้เรียนนี้เรียนนี้แล้วเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบทำด้วยฐานะครอบครัวขนาดนั้นที่ยังไม่ดีเราก็เอาความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมาเก็บไว้ในใจก็เป็นประสบการณ์ของเราแล้วเราก็คิดว่าถึงวันหนึ่งเราวันนี้ไม่ว่าลูกบางคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งผมก็เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วคำว่าเก่งไม่เก่งมันเก่งวิชาการแต่เก่งด้าน
0: วิชาชีพ
1: วิชาชีพ
0: เอาตัวรอด
1: ก็มีบางคนเขาเก่งศิลปะอะไรเงี้ยคือแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็อย่าไปถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์คือไม่เก่งอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาหมด
0: โอ้ตัวตนของสสพี่แนนอีกหลายมุมเลยหลายคนบอกว่าอย่างจะใกล้ชิดไม้หรืออะไรยังไงฝากไว้ตรงนี้นิดนึงครับพี่แนน
1: ก็มี Facebook ชื่ออาจพลสันใจพบอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวก็จะลงเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องบางทีก็ไปกินข้าวในพื้นที่เราก็ช่วยโปรโมท
0: อ๋ออุ๊ยดีๆครับอันนี้ดีเลย
1: ก็ทําเสร็จแล้วมันคือผมยังจําได้เลยไอ้ที่ทําเนี่ยเพราะอะไรนิ่ง
0: ครับ
1: ก็มี FC ใน Facebook วิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ลองครั้งแรกพอลองเสร็จก็เขินกล้องเพราะเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยคนนั่งข้างๆเขาก็มองเรา
0: คร
1: ับ เราก็อายแต่เราก็ถือว่าเราทำเพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าในพื้นที
0: ่ครับ
1: แล้วก็คนติดตาม Facebook ผมก็มีพอสมควรแต่ไม่ค่อยกดไลค์ให้ ผมก็ขอถือโอกาสนี้ดูแล้วช่วยกดไลค์ผมด้วย
0: ช่วยหน่อยนะ Facebook สสอัดพลสันไตรภพนะฮะ
1: ครับ
0: เป็น Facebook ส่วนตัวด้วย
1: เป็น Facebook ส่วนตัวผมก็จะทำอย่างเงี้ยครับบางทีก็ไลฟ์สาระไปนู่นไปนี่เพราะเราถือว่าเราช่วยชาวบ้านก็เหมือนกันชื่ออาจพลสันไตรภพอันนี้ก็จะเป็นการลงเฉพาะแล้วก็จะมี TikTok ที่ชื่อสสอาจพล
0: อ๋อมีบ้านต่อๆด้วยมีบ้านดำด้วย
1: มีครับ
0: ก็
1: พยายามทำหลายๆอย่างฮะแต่ว่า TikTok ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอายุเยอะไม่ถนัดเท่าไหร่
0: ก็ทราบว่าเป็นแอดมินเองนี่คือความใกล้ชิดนะครับระหว่างสสกับประชาชนครับพี่นาครับสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผู้ชมมาให้แทนทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็ในสภาระดับใหญ่ของประเทศด้วยครับตรงนี
1: ้ก็ติดตามได้ที่ช่อง TPTV
0: ครับ
1: ช่อง10แล้วก็ Facebook ของผมนะครับการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยส่วนตัวความคิดผมยังคิดว่ายังมีความทั้งระดับพื้นที่และในระดับสภาเพราะวันนี้สังคมชนบทกับสังคมเมืองมันยังต่างกันเยอะแล้วถ้าผู้แทนราษฎรมาเน้นแต่งานสภาโดยไม่สนใจความเป็นปัญหาเล็กๆเนี่ยผมได้ยินมาหลายปีคนทำหน้าที่เฉพาะในสภาแต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาในพื้นที่มันจะไม่รับการแก้ไขหาส.ส.เพราะเวลาเขาไปติดต่อข้าราชการอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมานะครับเขาถูกข้าราชการด่าบางทีก็ตำหนิใช้เสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่พอเขามาหาสสเนี่ยสสรับเขาประสานไปยังส่วนราชการ
0: ทำให้เขาได้
1: ส่วนราชการก็แก้ปัญหาถามว่าเราอยากทำแบบนี้ไหมเราไม่อยากหรอกแต่ว่าวันนี้บ้านเรายังก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นแล้วผมก็ที่ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่ตรงนี
0: ้ขอบคุณมากเลยครับมาร่วมพัก

คุยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆเห็นนะครับมาเห็นไหมว่าบทบาทนอกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ลงไปพื้นที่และชีวิตส่วนตัวเป็นยังไงวันนี้เราก็มาเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็ได้ความคุยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตาม11โมงตรงผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะกินข้าวอร่อยเพราะว่าได้รับเมนูต่างๆไปจากสสพี่แนนเยอะเลยพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดี

การนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายแทนเสียงหรือ Subtitle ระบบ Closed Caption โดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือทีวีภาพพื้นดิน

0: ระทำความรุนแรงนับวันภาพเหล่านี้มีให้เห็นมากขึ้นและส่งผลกระทบต่อคนในสังคมมากขึ้นเช่นกัน
1: ในรายการหาทางออก Find the Exit ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ดิฉันเขมสอนหนูขาวค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันค่ะโรคจิตเวชภัยซ่อนเร้นที่แฝงอยู่ในจิตใจคนจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นได้จากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีคนคลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายตัวเองและผู้อื่นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกรรมที่เป็นความสะเทือนใจคนในสังคมโรคจิตเวชมักจะถูกหยิบยกมาพูดถึงนะคะหลังจากผ่านเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นไปสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพจิตมากยิ่งขึ้นเป็นปัญหาส่วนตัวแต่ในความเป็นจริงแล้วปัญหาสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างและส่งผลกระทบต่อสังคมด้วยค่ะ
0: พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเกี่ยวกับภาวะสังคมไทยไตร17ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยจิตเวชมารับบริการมากขึ้นโดยในปีงบประมาณพ.ศ. 2558มีจำนวน 1.3 ล้านคนปีงบประมาณพ.ศ. 2562เพิ่มเป็น 2.8 ล้านคนและเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2.9 ล้านคนในปีงบประมาณพ.ศ. 2566กระทรวงสาธารณสุขเผยว่ามีผู้ป่วยจิตเวชเพียงสักที่เข้าถึงการรักษาส่วนผู้ป่วยอีก 61.25

0: 5% ยังไม่ได้รับการรักษา
1: ครับจากการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วเราใช้ระบบ HDC Health Data Center ของกระทรวงเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ประมาณ2,700,000 คนนะครับจิตและจิตเวชรวมถึงยาเสพติดนะครับนี่ใน2,700,000 คนเนี่ยก็จะมีประมาณ 6-7,000 คนนะครับที่จะเป็นเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วที่ไม่เข้าก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นกลุ่มโรคทางเรียกโรคจิตเภทนะครับมีหวาดระแวงกลัวคนทำร้ายหูแว่วอะไรเงี้ยประมาณ4โรคที่3ที่มาต่อก็คือกลุ่มโรคของทางอารมณ์นะครับก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็ไบโพล่าอันนี้ก็เกือบ 500,000 คนนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดความกังวลนะก็เพิ่มขึ้นนะครับก็มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันนะครับแต่ตัวเลขทั้งหมดนี้คือตัวเลขคนที่เข้ารับการรักษาในกระทรวงสาธารณสุขนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ไปรักษาที่เอกชนซึ่งไม่อยู่ในระบบกับ2ก็คือคนที่ป่วยแต่คือจริงๆเนี่ยถ้าเราดูตามเปอร์เซ็นต์ประชากรเนี่ยเราเคยสำรวจของกรมสุขภาพจิตเนี่ยสำรวจทุก5 ปีนะครับโรคอย่างผมยกตัวอย่างโรคจิตเภทนะครับก็คือสกิสโซฟีเนียเนี่ยเราจะมีประมาณ 1% ประชากรนะครับ 1% ประชากรเนี่ยเราตีซะว่าเรามี60ล้านอ่ะตอนนี้เรามีคนรักษาอยู่ประมาณ 4-5 แสนประมาณว่าแสนโรคซึมเศร้าเนี่ยมี 3-5% ประชากรนะครับก็ประมาณเกือบอะไร2ล้านคนแต่มีคนรักษาอยู่ประมาณ 400,000 คนแปลว่าที่ไม่ได้รักษาเนี่ยล้านกว่าคนนะครับก็ยังมีอัตราการเข้าถึงที่เราพยายามต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนเข้าถึงระบบมากขึ้นนะครับก็จะเป็นกลุ่มโรคยกตัวอย่างนะฮะแต่ว่ากลุ่มโรคก็จะมีงานระดับโลกเนี่ยสำรวจว่าคนทั่วไปเนี่ยประชากรทั่วจิตเวชสุขภาพจิตประมาณ 30% ประชากรทั้งโลกนะแต่ว่ามันจะเป็นโรคนั้นโรคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าเกิดคิดอย่างนั้นก็คือคนไทยก็อาจจะมีอยู่ประมาณ20ล้านคนแต่ว่าก็ไปครับแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้มาบางคนก็เป็นโรคเครียดมั่งบางคนก็เป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยกลัวขุ่นบินกลัวแมงสาบอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ต้องมารักษาครับ
0: นอกจากข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชที่ผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาได้กล่าวมาข้างต้นยังพบว่ามีผู้พยายามฆ่าตัวตายถึง 31,648 คนห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ป่วยจิตเวททั้งหมดทำให้ต้องมองไปถึงสาเหตุและปัจจัยว่าในปัจจุบัน
1: ครับก็จริงๆสาเหตุของโรคทางมีเขาเรียกว่าเป็นมัลติแฟกเตอร์คือมีหลายปัจจัยนะครับอันดับแรกเลยเริ่มตั้งแต่เรื่องของกรรมพันธุ์นะครับคนอันนี้มีญาติเป็นญาติไม่เป็นอะไรเงี้ยก็พี่น้องเป็นตัวเองก็มีโอกาสสูงขึ้นนะครับแต่ขณะเดียวกันนอกจากกรรมพันธุ์เนี่ยก็เป็นเรื่องแต่เรื่องของโรคต่างๆนะครับอย่างเป็นไทรอยก็หรือว่าโรคซึมเศร้าอะไรได้ครับวันเทศนะครับตั้งแต่เด็กเลยโรคก็ทำให้โรคทางจิตเวชได้หรือเรื่องของการเลี้ยงดูนะครับการที่เลี้ยงให้เด็กมีความกดดันมากนะครับมีงานแข่งขันมากอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับมีความเป็นเหตุการณ์ที่เขาไม่พึงประสงค์แล้วเขาเจอเขาเจอเหตุการณ์ถูกทำร้ายนะครับหรือว่าเจออุบัติเหตุแรงๆนะครับแต่เขารอดชีวิตมาได้นะครับอย่างเหตุการณ์ที่เราว่ากันเนี่ยฮะเนี่ยว่ารถไฟไหม้มั่งนะครับเหตุกราดยิงซึ่งมันเจอเนี่ยเด็กหรือคนกลุ่มนี้จิตเวชได้ในอนาคตนะครับขอเสริมเรื่องสำคัญก็คือเรื่องสุราครับที่ว่าจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้นะครับ
0: ปัญหาสุขภาพจิตมีความแตกต่างกันไปตามช่วงวัยเนื่องจากแต่ละวัยมีความท้าทายและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
1: ในแต่ละวัยเนี่ยของคนเราจะมีพัฒนาการที่ไม่เหมือนกันนะครับจิตที่ดีได้คือเราต้องสำเร็จขั้นพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยมีหน้าที่อะไรตื่นมาก็มีหน้าที่เรียนหนังสือศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นประสบการณ์ในชีวิตก็ต้องมีลองไปใช้ชีวิตตัวเองทำให้ตัวเองเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ทำงานก็มีหน้าที่ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะครับอยู่กับลูกหลานอยู่กับประสบการณ์ในอดีตเพราะนั้นแต่ละช่วงวัยมันมีเขาเรียกว่าเป็นทาสหรือเป็นงานที่เขาต้องผ่านทีนี้ถ้าไม่มีเนี่ย

0: กเนี่ยเอาในเด็กเลยเนี่ยถ้าเกิดไม่นับโรคทางตั้งแต่เกิดเช่นพวกหลงของสติปัญญาบกพร่องดาวซินโดรมหรือโรคทางกรรมพันธุ์อื่นที่มีผลต่อสมองเนี่ยอันนี้ก็มีเรื่องของสมาธิสั้นออทิสติกอะไรพวกนี้ก็จะทำให้เด็กที่มีการเรียนที่ไม่ดีนะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะครับเด็กที่ถูกบูลลี่นะครับจากทั้งในโรงเรียนหรือในสังคมหรือในโซเชียลมีเดียเนี่ยพวกนี้โตไปเขาก็จะมีปัญหาในสุขภาพจิตเด็กได้ต่อไปมาถึงวัยรุ่นก็เหมือนกันครับนะครับทุกคนอยากจะเป็นซัมวันไม่มีใครจะเป็นโนวันเพราะนั้นเนี่ยเด่นก็ต้องหาทางเป็นใครสักคนที่คนจะมาชื่นชมเขาอะไรเขาแล้วก็เขาทำไม่ได้เขาก็จะไม่สามารถผู้ใหญ่ได้ไม่สามารถเป็นอิสระจากกรอบของพ่อของแม่หรืออะไรได้เขาจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตติดยาเสพติดหรืออะไรพวกนี้ได้มาถึงวัยผู้ใหญ่เนี่ยเป็นวัยที่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำงานเนี่ยหรือว่าทำงานแล้วไม่ได้ประสบความสำเร็จทำงานที่ไม่ชอบหรือว่าไม่ได้เข้าไปสังคมที่ยอมรับการทำงานของเขาจะเป็นซึมเศร้าได้พวกนี้หนึ่งสุรายาเสพติดก็มีได้หรือครับก็ทำให้เขาเกิดเรื่องของบางคนก็ถึงคิดสั้นฆ่าตัวตายได้นะครับสุดท้ายในวัยผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มโรคของเขาก็คือหนึ่งก็คือพอเราสูงอายุขึ้นเนี่ยร่างกายจิตใจสภาพทางสังคมมันตกลงจากที่พีคที่สุดตอนเป็นวัยรุ่นหรือวัยทำงานพวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาเรื่องซึมเศร้ารวมถึงว่าคนเราอายุมากขึ้นฮะมันจะมีเรื่องของสมองเสื่อมเข้ามาพวกนี้พวกอัลไซเมอร์หรือพาร์กินสันนะครับมันจะทำให้เขาได้ดำรงชีวิตอยู่ได้ยากขึ้นอันนี้ก็เป็นวัยมันก็จะต่างกันออกไป
1: หากรู้เท่าทันก็สามารถรับมือและแก้ไขได้ทันท่วงทีแต่หากปล่อยทิ้งไว้ก็อาจเกิดสิ่งที่เลวร้ายตามมาเช่นเดียวกับต้นผู้ป่วยจิตเวชที่เข้ารับการรักษาโรคซึมเศร้ามานานกว่า6ปีถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองถึงสาเหตุรวมถึงวิธีการรับมือของตัวเองและคนในครอบครัว
2: เป็นโรคซึมเศร้าระดับ3ครับโรคซึมเศร้าระดับ3ก็คือตายแล้วแล้วก็ทำแล้วแต่ไม่สำเร็จวันหนึ่งที่แบบไปต้องไปสังสรรค์กับเพื่อนเราก็สังสรรค์กันจนเช้ากลับมาร้องไห้แล้วก็รู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่ทิ้งแล้วทิ้งขาลงไปแล้วก็กำลังจะทิ้งตัวแต่น้องสาวโทรมาพอดีก็เลยได้คุยกับน้องสาวก่อนที่จะมีหลายๆเรื่องแล้วน้องก็แนะนำให้ไปแต่เริ่มมาจากการทับถมเล็กๆน้อยๆเหมือนการเอากระดาษไขมาวางครับแต่มันถูกวางไม่เป็นระเบียบกระดาษไขมันเบาและบางพอปัญหามันถูกทับซ้อนกันมากๆต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวพ่อเป็นอัมพฤกษ์ส่งน้องเรียนแล้วก็ต้องทำงานให้ดีแล้วผมมีคติอย่างนึงคือการทำงานด้วยใจด้วยใจครั้งนึงอ่ะมันได้รับการขอบคุณเราก็จะรู้สึกดีกับมันแต่พองานที่เราทำด้วยใจแล้วออกมาดีแต่กลับถูกเปรียบเทียบและถูกหักหลังเราก็อาจจะรู้สึกเฟลมากๆด้วยพอเราเริ่มโดนเปรียบเทียบกลายเป็นว่าเราเริ่มโทษตัวเองเราว่ามันต้องดีกว่านี้สิกลับกลายเป็นว่าเราเคี่ยนตีตัวเองด้วยคำว่าดีไม่พอเราก็เริ่มทับถมกระดาษไขพวกนี้ขึ้นมาโดยที่ไม่

0: เราจะไปไหนอ่ะเราจะพึ่งใครได้มันก็จะมีความคิดตอนนี้ถ้านับจริงๆก็ประมาณ6ปีแล้วยังต้องกินยายังต้องออกกำลังกายทำหลายๆอย่างหลายคนอาจจะแจ่มใสอ่ะแต่ข้างในเขาไม่พูดเลยเราต้องจับจุดเล็กๆน้อยๆตรงส่วนนั้นให้ได้เพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอยู่ในกิจวัตรประจำวันของเขามันแปลกไปนิดนึงนั่นแหละครับต้องลองถามเขาแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรหรือเปล่าให้เขาระบายมันออกมาให้เขาพูดคุยให้เขาได้ระบายให้เขาได้ร้องไห้โอบกอดเขาแล้วบอกให้กำลังใจเขาบอกรักเขาได้ยิ่งดีเลย
1: สำหรับสัญญาณบ่งชี้ว่าเข้าข่ายมีปัญหาสุขภาพเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเช่นแยกตัวจากสังคมหงุดหงิดง่ายหรือก้าวร้าวผิดปกติประสาทหลอนเช่นได้ยินเสียงหรือเห็นภาพรูปแบบการนอนหรือรับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไปไม่สามารถทำงานหรือดูแลตัวเองได้ความสนใจมีปัญหากับคนในครอบครัวหรือเพื่อนร่วมงานหันไปพึ่งสารเสพติดดื่มแอลกอฮอล์หรือเล่นการพนันหากคนใกล้ชิดสังเกตพบอาการเหล่านี้ต่อเนื่องนานพบต่อการใช้ชีวิตประจำวันควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตซึ่งการวินิจฉัยและรักษาแต่งเนิ่นๆจะช่วยป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นและเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูผู้ป่วยอีกด้วย
2: ผู้ป่วยจิตเวชไม่ได้มีแนวโน้มที่จะก่อความรุนแรงไปซะทุกอันสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการรักษาอย่างต่อเนื่องค่ะทำให้มีอาการประสาทหลอนด้านอารมณ์ถ้าอาการหนักมากนะคะก็จะมีพฤติกรรมที่รุนแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะบ่อยครั้งเราเห็นได้จากโศกนาฏกรรมที่สร้างความสะเทือนใจให้กับคนในสังคมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นนะคะเป็นบทเรียนให้กับหลายภาคส่วนตื่นตัวในการสร้างความตระหนักรู้ให้คนในสังคมรู้วิธีการป้องกันและเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะ

ทาง FBI นะครับได้กำหนดนะครับมาตรการในการป้องกันเหตุการณ์ยิงเนี่ยโดยกำหนดมานะครับคือ Run Hide Fight นะครับเป็นหลักสากลที่หมายทั่วโลกเนี่ยนะครับแนะนำกลุ่มเสี่ยงนะครับหรือพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ยิงนะครับหลักการของนี่คือการหนีนะครับทุกครั้งเนี่ยที่เราเข้าไปสถานที่ที่มีคนอยู่เยอะๆเนี่ยให้มองให้สังเกตก่อนนะครับช่องทางทางออกฉุกเฉินนะครับเพื่ออะไรครับถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเราจะได้รู้ช่องทางที่เราจะสามารถหนีเอาตัวรอดได้นะครับและการหนีเนี่ยนะครับให้ทิ้งสิ่งของทุกอย่างนะครับแล้วก็ตั้งสตินะครับแล้วก็วิ่งไปที่ทางออกให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้คือหลักการแรกคือหนีต่อมาคือซ่อนนะครับการสามารถที่จะหลบหนีจากพื้นที่ที่เกิดเหตุได้เนี่ยท่านต้องพยายามหลบซ่อนอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับซึ่งสามารถที่จะดูคนร้ายเข้ามาถึงไม่ได้หรือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่พ้นสายตานะครับอาจจะหลบหลังสิ่งของขนาดใหญ่นะครับกล่องหรือผนังหรือภายในห้องหรือกำแพงต่างๆนะครับแล้วก็ปิดไฟในห้องที่สำคัญปิดเสียงโทรศัพท์นะครับแล้วก็อยู่แบบเงียบที่สุดงดการพูดคุยเท่าที่จะ

สู้ครับสู้เอาตัวรอดทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองและคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ต่อเพราะฉะนั้นต้องหาอาวุธนะครับทั้งเนี่ยนะครับแล้วก็รวมพลังนะครับซุ่มโจมตีคนร้ายหากเขาจะมาถึงใกล้ตัวเรานะครับแล้วก็ใช้ทุกวิธีการนะครับตามหลักการเอาตัวรอดเพื่อให้ตัวเราเองเนี่ยมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับนี่คือหลักการของหนีซ่อนสู้ครับ

0: จริงๆต้องเรียนว่าสำนักงานเหมือนชาตินะครับมีการฝึกอบรมนะครับเราเอาครูแม่ไก่เนี่ยไปฝึกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเลยไปต้นตำรับเลยนะครับแล้วก็เอาครูแม่ไก่เหล่านี้มาถ่ายนะครับทุกกองบัญชาการทั่วประเทศแล้วเข้าไปเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับห้างสรรพสินค้าศูนย์แสดงสินค้าหรือบริษัทห้างร้านที่มีกลุ่มคนอยู่เยอะๆที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ยิงขึ้นนะครับซึ่งในแต่ละสถานที่เนี่ยนอกจากการฝึกอบรมเนี่ยตัวสถานการณ์ในการรองรับนะครับเช่นมีแผนเผชิญเหตุนะครับแผนดับเพลิงนะครับเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นจะทำอย่างไรพื้นที่ปลอดภัยตรงไหนนะครับการรักษาพยาบาลการติดต่อเจ้าหน้าที่จะทำอย่างไรไอ้ทุกอย่างเนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็ต้องมีการฝึกนะครับเสมือนจริงเช่นเรามีการฝึกเวลาดับเพลิงเนี่ยนะครับ1 2 3 4 5ต้องทำอย่างไรวิ่งไปรวมตัวที่ไหนมีการทำอะไรเป็นขั้นเป็นตอนเหตุการณ์ยิงก็เหมือนกันก็ต้องมีการฝึกเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่เรียนตั้งแต่เบื้องต้นว่ามันไม่ใช่เกิดต่างประเทศตอนนี้มันเข้ามาถึงในประเทศไทยแล้วก็มีอยู่หลายเหตุการณ์แล้วก็มีผู้คนเสียชีวิตไม่ใช่น้อยเพราะนั้นเนี่ยก็มีการรับมือเตรียมความพร้อมครับ
1: การตระหนักรู้ถึงวิธีการเอาตัวรอดเป็นทางออกของคนในสังคมรุนแรงแต่ทางออกสำหรับผู้ก่อเหตุที่ถูกตีตราว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวททำให้เราต้องมองย้อนไปถึงต้นตอเพื่อหาทางออกให้กับพวกเขาก่อนที่เหตุการณ์ร้าย
2: ผมว่าการดูแลคนไข้จิตเวชเนี่ยนอกจากตูนให้เองนะครับอันนี้พูดถึงครอบครัวก่อนนะจะขอพูดถึงทางสังคมนะครับอีกนิดหนึ่งละกันคือของครอบครัวเนี่ยก็คือการดูแลเขาเนี่ยก็คือเข้าใจเขานะฮะแล้วก็ดูแลในปัจจัยพื้นฐานนะครับกินอยู่หลับนอนนะครับทานยามาหาหมอตามนัดอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามดำรงชีวิตได้เหมือนปกติถ้าเกิดญาติเข้าใจในการดูแลคนไข้แต่ละคนเนี่ยญาติคนไข้จะอยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุขแล้วก็พอเขาสุขคนไข้เนี่ยตัวคนดูแลก็สุขด้วยมันมีพรบ.สุขภาพจิต 2551นะครับแก้ไขปี62นะครับว่าไว้ใช้ดูแลนะครับคอยดูแลความปลอดภัยของคนไข้และสังคมนะครับไม่ต้องแยกว่ามันสังคมด้วยถ้าท่านเจอหรือถ้าประสบผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยนะครับถ้ามีญาติบอกญาติอันนี้ดีที่สุดแต่ถ้าไม่มีก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับในกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าเจ้าหน้าที่ก็คือ1คือตำรวจตรงไปตรงมา2ก็คือฝ่ายปกครองนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านมหาไทยได้หมดนะครับตามกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานนะครับก็จะนำส่งสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่งกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ทุกโรงพยาบาลอำเภอสามารถดูได้หมดแล้วท่านตำรวจท่านปกครองท่านก็นำส่งอำเภอก็จะส่งต่อตามระบบของสาธารณสุขมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นความกรุงเทพมหานครก็อาจจะทางท่านที่ตำรวจส่งโรงพยาบาลทั่วไปได้ทุกแห่งนะครับนี่ของรัฐบาลนะครับเพราะเป็นสถานพยาบาลอยู่แล้วแล้วก็เขาจะส่งต่อตามระบบของท่านผู้ว่านะครับท่านจ้าก็เป็นบากอเฮลโซนเราก็แบ่งกันไว้แล้วเพราะนั้นการดูแลคนไข้จิตเวชเนี่ยถ้าท่านเห็นนะครับท่านเห็นว่ามีอันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวเขานะครับแบบเร่ร่อนเดินแก้ผ้าอะไรเงี้ยอันตรายเขาจะส่งพอถึงโรงพยาบาลเขาจะส่งต่อตามระบบเองหรือว่าอันตรายแต่คนอื่นนะกำลังถือมีดถือไม้เลยก็ลักษณะเดียวกันอันนี้ตำรวจหรือว่าเจ้าที่ปกครองก็จะนำส่งนี้ตามกฎหมายเลยครับท่านสามารถแจ้งได้นะครับท่านจะการโทรแจ้ง191เลยแหละครับปกติเลยนะครับจริงๆปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยทางออกของมันก็คืออาจจะต้องตั้งต้นที่ตัวเราก่อนนะครับ

0: เราต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติกรีกโบราณนะมีเขียนบันทึกไว้ของอริสโตเติลเพโตรเขียนไว้หมดนะครับแต่ว่าแล้วก็มันก็มามาถึงปัจจุบันนะครับเพียงแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีการรักษาขึ้นสามารถรักษาได้ดีขึ้นนะฮะเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจว่าเออมันก็เหมือนเป็นสิ่งที่มันคู่กับสังคมมานะครับบางโรคจิตถ้าเป็นโรคก็รักษาพยาบาลกันไปนะครับมันก็มีแนวทางใหม่ๆที่ผมว่ายาเยอะก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับการรักษาการดูแลระบบเราก็จะถึงอำเภอก็คงใกล้ชิดท่านพอสมควรนะครับนะแล้วก็แต่ว่าการเข้าใจโรคเนี่ยแล้วก็อยู่ในกับมันได้แล้วก็พยายามดูแลตัวเองมาอยู่ได้ในสังคมที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องฝากว่าท่านต้องปรับตัวให้ได้ท่านต้องอยู่กับมันได้โลกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับสองก็คือนอกจากของตัวท่านเองเนี่ยครัวครอบครัวของท่านเข้าใจไหมปรับตัวได้ไหมอยู่ได้ไหมมีความผูกพันความใกล้ชิดนะครับในแต่ละรูปแบบไม่เหมือนกันนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะในบางครอบครัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกัน24ชั่วโมงเขาก็มีความสุขมีความผูกพันนะครับมีบรรทุกภาพจิตที่ดีในครอบครัวได้นะครับครอบครัวปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยครอบครัวขยายหรืออะไรนะครับก็ช่วยกันดูแลใครมีปัญหาอะไรก็ปัญหามากก็ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญนาธุรกิจเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่นะครับเราองค์การอนามัยโลกเคยคิดนะครับเป็นค่าเฉลี่ยการสูญเสียต่อประชากรเนี่ยนะครับเยอะมากนะครับจริงๆเนี่ยถ้าเราสามารถกำจัดปัญหาธุรกิจได้เนี่ยมันจะช่วยอะไรให้การทำงานของประเทศหรือว่าของทุกคนดีขึ้นเยอะมากโรคหลักๆที่ทำให้เสียประสิทธิภาพการทำงานหรือคุณค่าเศรษฐกิจของสังคมมากที่สุดเนี่ยประเทศไทยก็อันดับหนึ่งก็คงเป็นอุบัติเหตุเพราะมันเสียเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าโรคทางจิตเวชเนี่ยรวมทุกอย่างเนี่ยอยู่ในอันดับท็อปไฟนะครับเรามีการสูญเสียมากโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองเนี่ยปีละประมาณ 30,000 คนแล้วก็เรามีคนที่ฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยปีประมาณ 5,000 คน
1: ปัญหาสุขภาพจิตและโรคจิตเวชเป็นปัญหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในจิตใจอาจจะยากที่จะสังเกตเห็นนะคะแต่ต้องบอกว่าปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวค่ะดังนั้นเราทุกคนควรจะต้องใส่ใจหมั่นสังเกตและอย่ามองข้ามพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของคนรอบข้างถ้าพบว่าคนป่วยจิตเวชต้องรีบนำตัวไปรักษาอย่างทันทีและรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยกลายเป็นผู้ร้ายและเพื่อให้พวกเขาเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติผู้ชมต้องการที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสามารถโทรศัพท์ไปปรึกษากันได้นะคะที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ตลอด24ชั่วโมงค่ะหรือทาง Facebook ก็ได้นะคะ1323ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตสามารถปรึกษาได้ในเวลา30นาทีถึง22นาฬิกา30นาทีค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการหาทางออก Find the Exit ได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10นะคะรวมถึงช่องทางอื่นๆของทางสถานีด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน TP Channelเว็บไซต์ tpchannel.org รวมถึงคุณผู้ชมสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารของทางสถานีได้ทาง Facebook นะคะวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง LINE Official เพียงแค่พิมพ์คำว่า @tpchannel ค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ต้องการจะฝากปัญหาเพื่อหาทางออกร่วมกันสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะและกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการหาทางออก Find the Exit เพื่อร่วมกันเปิดประเด็นเจาะปัญหาและหาทางออกร่วมกันสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: ถ้าอยากรู
2: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
1: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
0: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ดีค่ะพวกเรานะคะมาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทางจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกพระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษากันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 นเป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
2: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัจสุรานารีวิทยาค่ะค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวาทียติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกเลยค่ะยติแต่ละยตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับอย่าลืมนะคะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวาทีในซีซั่น

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทัศสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้พบกันนะครับในวันพุธที่969ครับเช้าวันนี้คุณผู้ชมติดตามอยู่กับคุณณัฐภัทรพลคล้ายแก้วและอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์คมคิดสรรชนะเกียรติครับ
0: เลขสวยนะคุณวัฒนาฮะ
1: ครับ
0: วันนี้วันที่9เดือน9ปี69ด้วยนะฮะ9เดือน9หลายๆท่านก็ช้อปปิ้งกันตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
1: ครับ
0: นะฮะหลายคนก็บอกว่าหมดเงินไปกับการช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้โหกดใส่ตะกร้าก็เยอะนะฮะก่อนหน้านี้เขามีโปรโมชั่นต่างๆมากมายนะครับคุณผู้ชม9เดือน9เลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นกับเรา
0: ครับ
1: โดยเฉพาะช่วงนี้หลายคนบอกว่าต้องมองถึงเรื่องของภาวะเศรษฐกิจ
0: ใช่
1: การใช้จ่ายต่างๆรวมถึงครอบครัววางแผนกันให้ดีนะฮะมีสัญญาณต่างๆออกมามากมายเนี่ยก็ยังคงต้องจับตามอง
0: ใช่
1: แล้วก็ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันเช้าวันนี้
0: ฮะเช้าวันนี้ขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลนะคุณผู้ชมฮะไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ขายปลีกหน้าปริมณฑลนะครับราคาตามหน้าจอนี้เลยนะคุณผู้ชมฮะเอาพูดง่ายๆไป70สตางค์ต่อลิตรนะฮะแล้วก็ประเภทเบนซินแก๊สโซฮอลขึ้นไป90สตางค์80สตางค์ต่อลิต
1: ร
0: นะครับก็เลยทำให้ตอนนี้ดีเซลทำ19บาท84สตางค์ต่อลิต
1: ร
0: นะฮะ B20 34บาท84สตางค์ต่อลิตรนั่นเองนะฮะ
1: ทำให้เห็นราคาแบบนี
0: ้ครับ
1: หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะเมื่อวานเนี้ยราคามาแจ้งจับโทรศัพท์ขึ้นมาดู
0: ครับ
1: แจ้งขึ้นราคาน้ำมันแล
0: ้
1: ว
0: เนี่ยผมสังเกตคุณวัฒนธนะมักจะเติมไม่ทัน
1: เติมไม่ทัน
0: ราคาถูกแต่พอน้ำมันลงวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณวัฒนะจะเติมตั้งแต่ตอนเย็น
1: ครับ
0: แล้ววันรุ่งขึ้นลง
1: นี่นะฮะคุณผู้ชมเป็นชีวิตของผม ผมใช้ E20 อยู่แล้วก็ E85
0: ครับ
1: ใช้รถอยู่2คันนะคุณผู้ชมครับก็วางแผนกันให้ดีเรื่องของการใช้จ่ายโดยเฉพาะกระเป๋าสตางค
0: ์ใช่
1: ช่วงนี้เนี่ยนะในส่วนของไทยพัทก็ยังคงใช้งานได้ดีนะ
0: เดือนสุดท้ายเดือนสุดท้าย
1: เดือนสุดท้ายนะคุณผู้ชมครับที่รัฐสภามีการจัดตลาดนัดผาสุกด้วยแล้วก็มีวิสาหกิจชุมชนต่างๆรวมไปถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนนี้มาจัดงานที่รัฐสภา
0: ใช่
1: รอบสามมรกต
0: ใช่ฮะก็งาน Senate Forum นะครับบริเวณรอบสามมรกตก็มีการจัดงานอยู่ใครที่มาที่อาคารรัฐสภาเนาะตอนนี้แน่นอนว่ารัฐสภาคนมาเยอะ
1: ค
0: นมาเยอะคนมาติดต่อราชการมาชี้แจงเรื่องของงบประมาณเพราะว่ามีการประชุมงบประมาณกันอยู่ฮะคุณผู้ชมครับอันสุดท้ายของการประชุมงบประมาณปี2570แล้ว
1: เป็นวันที่3ที่มีการตกลงแล้วก็พูดคุยกันไว้ในส่วนของทางรัฐบาลและฝ่ายค้านซึ่งการทำหน้าที่ของสสนะฮะเมื่อวานนี้เดินมาถึงมาตราที่19แล้วกระทรวงพาณิชย์นะฮะทั้งหมดเนี่ยของงบประมาณปี70มีทั้งหมด41มาตราครับ
0: ใช่ฮะก็ปิดการประชุมไปเกือบตีหนึ่ง
1: ครับ
0: เกือบตีหนึ่งนะคุณผู้ชมครับก็มีหลายคำถามเลยครับที่ถามไปยังประธานรัฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องของกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามกรอบหรือเปล่านะฮะคุณโสภณสารามก็มีการออกมาบอกมายังผู้สื่อข่าวแล้วครับนะคุณผู้ชมครับว่าตอนนี้กรอบในการพิจารณางบประมาณเนี่ยยังคงไปเป็นตามกรอบระยะเวลานั่นเองนะฮะมีการพูดถึงกระแสข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ามีป้ายตั้งนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันหน่อยว่าผิดคุณโสภณสารามครับประธานสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

0: ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ว่าตนเนี่ยได้กำหนดวันพิจารณาไว้3วันนะครับและระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้ซึ่งอาจเลิกประชุมดึกบ้างเพื่อให้ทันอย่างไรก็ตามครับแนวทางการทำให้การพิจารณางบประมาณสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วก็รวดเร็วส.ส.ก็จะต้องพูดตามวาระไม่ใช่พูดภาพกว้างเหมือนวาระรับหลักการอีกทั้งวิปทั้ง2ฝ่ายต้องหารือร่วมกันด้วยนั่นเองนะครับเมื่อถามว่ามีส.ส.จากพรรคประชาชนให้จัดสวัสดิการมื้อเย็นสำหรับการประชุมดึกคุณจะวนกลับมาที่เดิมว่าส.ส.ขันอาสามาทำงานยังจะมากินข้าวฟรีตนจึงวอนสังคมว่าจะวางบทบาทนักการเมืองอย่างไรจะเป็นจิตอาสาหรือนักการเมืองรับประทานอยู่แต่ก็ต้องซื้อเองนะฮะมีเสียงช่วงนี้ของคุณโสพลสารามไปฟังกันครับ
1: กลับมาที่เดิมว่าประชาชนมีคนไปพูดว่าผู้แทนต้องมากินข้าวฟรีอีกมันวนกันนะก็จะถูกกล่าวหาว่าขันอาสามาแล้วยังมากินข้าวฟรีเราก็เรื่องนี้กำลังแก้อยู่นะครับกำลังแก้อยู่ผมก็วอนสังคมนะครับประชาชนว่าเราต้องวางบทบาทของนักการเมืองให้ถูกว่าเราจะวางให้เขาเป็นจิตอาสาหรือจะให้เขาเป็นนักการเมืองฉันเรื่องนี้กำลังศึกษาอยู่นะมีทานอยู่ครับแต่ซื้อเองมีทานอยู่ซื้อเองนะครับสวัสดิการไม่มีให้ซื้อเองนะครับโอเคครับ
0: เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมานะช่วงดึกๆหน่อยนะการประชุมงบประมาณนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับมีภาพที่หลายๆคนก็เห็นการถ่ายทอดสดทางช่อง10แหละว่ามีส.ส.เนี่ยเอาป้ายตัวเลขขึ้นมาตั้งอยู่บนโต๊ะนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลนี่แหละฮะคุณโสพลสารามก็บอกว่าตอนแรกก็สุกตั้งบริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยคือตัวเลขอะไรนะฮะแต่ภายหลังคุณโสพลบอกว่าเข้าใจแล้วก็ตั้งใจจะไม่ให้นำขึ้นมาแสดงในห้องประชุมอีกเพราะว่าผิดข้อบังคับการประชุมครับก็คือการนำสื่อต่างๆแสดงระหว่างการประชุมเสียก่อนนั่นเองนะฮะ
2: ครับถ้าหากเทียบเคียงนะคุณผู้ชมในการอภิปรายของส.ส.ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายส.ส.เนี่ยก
0: ็
2: จะมีมาตั้งอยู
0: ่มีกระดานมาตั้ง
2: นั่นแหละฮะนั่นต้องขออนุญาตก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมนะคุณผู้ชมครับนี่ก็คือการเทียบเคียงเน
0: ื่อง
2: จากว่าการทำผิดข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยม
0: ัน
2: ก็จะมีปัญหาได้นะครับ
0: ครับ
2: มากันที่ภาพรวมของการประชุมงบประมาณเป็นวันที่2เม
0: ื่อ
2: คืนนี้ปิดไปเที่ยงคืน42นาที
0: เกือบตีหนึ่ง
2: นะฮะไปจนถึงมาตรา19
0: ครับ
2: กระทรวงพาณิชย์นะฮะเช้าวันนี้จะเดินหน้าลุยกันต่อมาตรา20นะฮะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเชื่อว่าส.ส.อภิปรายเยอะแน่นอน
0: ใช่
2: ไปดูภาพรวมของการประชุมเมื่อวานนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณปี70เป็นวันที่2กันครับเมื่อวานนี้ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ2570นะครับวงเงิน 3.78 ล้านล้านบาทเป็นวาระที่2และวาระที่3ตามที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วที่ประชุมได้เริ่มต้นการพิจารณาในมาตรา14งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 53,732 ล้านบาทโดยเริ่มจากคุณพงศกรอนนพพรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยได้ลุกพิจารณางบประมาณควรให้ความสำคัญกับความจำเป็นความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนอกจากนี้ได้มีการพูดถึงปัญหาแนวทางแก้ไขตนได้มีการแปรยติตัดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในภาพรวมไป 2% แหละครับถัดมาคุณพงศกรได้พูดถึงกรมชลประทานถือว่าเป็นหน่วยงานขนาดใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยปีงบประมาณปี2567ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมอยู่ที่ 78,946 ล้านบาทแบ่งเป็นงบประจํา 72,656 ล้านบาทเห็นว่าหากมีการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาควรได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมไปแล้วถัดมาครับคุณพงศกรอนพพรตั้งข้อสังเกตถึงงบประมาณด้านการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะรายจ่ายค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำรวมไปถึงอุปกรณ์หลายรายการเห็นว่ามีรวมไปถึงเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เร็วก็มีราคาสูงด้วยถัดมาส.ส.ที่อภิปรายต่อเนื่องก็คือคุณปฐิดาตันติรัตนานนท์

0: นเป็นสสจังหวัดสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยบอกว่าตนเองได้สงวนคำแปรยติขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พูดถึงความจำเป็นในการพิจารณางบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพตนฝากให้มีการพิจารณางบประมาณของกรมการข้าวอย่างรอบคอบต่อไปด้วยเนื่องจากงบประมาณมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับชีวิตของเกษตรกรที่ปลูกข้าวกว่า4ล้าน6แสนครัวเรือนทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า38ล้านไร่และเป็นผลผลิตข้าวที่สำคัญของประเทศสสพรรคภูมิใจไทยจังหวัดสุรินทร์จึงขอฝากไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมการข้าวแม้ว่าจะมีการปรับลดงบประมาณแต่ขอให้รักษางบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ข้าวการลดต้นทุนการผลิตและศูนย์ข้าวชุมชนไว้ให้ได้มากที่สุดต่อไปพร้อมกับมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าการลดช่องว่างของเมล็ดพันธุ์คุณภาพยังขาดแคลนกว่า 700,000 ตันเลยทีเดียวเนื่องจากว่าการช่วยเหลือชาวนาอย่างยั่งยืนไม่ควรช่วยเฉพาะในส่วนของการนำข้าวออกมาขายแต่ต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ชาวนาเนี่ยหยิบเมล็ดพันธุ์แล้วไปหว่านไว้ในนาแหละครับถัดมาฮะคุณผู้ชมครับสส.อับดุลอายีสามแมงจากจังหวัดยะลาพรรคประชาชาติได้ขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงไปร้อยละ 0.5 ในเชิงสัญลักษณ์และมีการเรียกร้องเรื่องของปัญหาโลกใบยางร่วงผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้จึงฝากไปยังในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใส่ใจในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังต่อไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเกษตรกรสูญเสียรายได้เป็นจำนวนมากหากแก้ไขปัญหานำผลผลิตกลับของรายได้ของเกษตรกรให้กับชาวใต้เนี่ย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับถัดมานะครับก็มีคุณมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาในส่วนของงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวาระที่2นี้บอกว่าปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับงบประมาณ 53,000 กว่าล้านบาทซึ่งกรรมาธิการได้มีการปรับลดลงไปและมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือไม่นั้นจะเห็นได้ชัดนะครับว่างบประมาณดังกล่าวที่ใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่องงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ชมฮะมีวงเงินทั้งสิ้น682กว่าล้านบาทคิดเป็น 1.2% ซึ่งเป็นงบประมาณที่ถูกต้องและเหมาะสมกับภารกิจต่างๆของหน่วยงานของทั้งหมดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับในขณะนี้ถัดมาครับได้มีการอภิปรายต่อเนื่องในมาตรา15กระทรวงคมนาคมมีคุณชวนหลีกภัยนะครับสสบัญชีรายชื่อจากทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ลุกขึ้นอภิปรายช่วงหนึ่งบอกว่างบประมาณของกระทรวงคมนาคมมีวงเงินกว่า 166,000 ล้านบาทตนได้มีการขอให้ตัดงบประมาณบางส่วนไปสนับสนุนการดูแลต้นไม้แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจึงขอสงวนคำแปรยติไว้ทางนี้ช่วงหนึ่งคุณชวนหลีกภัยได้มีการยกตัวอย่างที่จังหวัดตรังบ้านเกิดนะครับบอกว่ามีภาคเอกชนเข้ามาดูแลพื้นที่ทำให้ช่วยประหยัดงบประมาณของรัฐไปได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อดูแลต้นไม้เป็นการเฉพาะแต่เห็นว่ายังไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดจึงต้องมีงบประมาณจากรัฐบาลสนับสนุนอย่างเป็นระบบต่อไปเนื่องจากว่าต้นไม้เนี่ยเป็นสมบัติของชาติและมีคุณค่าต่อประชาชนทั้งช่วยสร้างความร่มรื่นปรับภูมิทัศน์ต่างๆลดอุณหภูมิและช่วยลดปัญหา PM 2.5 จึงไม่ควรที่จะปล่อยหน่วยงานต่างๆต้องตัดต้นไม้เพราะไม่มีงบประมาณในการเข้าไปดูแลต่อไปเลยครับ
1: ขณะที่ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรกรณีสมาชิกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเกียร์แรกตั้งไว้ที่ 10% หลังหลักเกณฑ์เดิม 15% ว่าอาจเป็นการแบ่งงบประมาณไปดำเนินโครงการอื่นให้กระสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีนะครับคุณสิริพงษ์ยังบอกอีกทวนนะครับหากกำหนดงบประมาณผูกพันปีแรกไว้ที่ 10% จากเกณฑ์ 15% ก็จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอปรับหลักเกณฑ์หรือว่าขอยกเว้นในคราวเดียวซึ่งเรื่องดังกล่าวก็เป็นประเด็นด้านกฎหมายไม่ใช่เรื่องการคาดเดาทั้งนี้ก็ยอมรับนะครับว่าอาจเข้าใจจนอาจทำให้สมาชิกเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับสำหรับในการพิจารณามาตรา19งบประมาณกระทรวงพาณิชย์นะครับประมาณของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทยและกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่หลายโครงการโดยเฉพาะงบอบรมสัมมนาการประชา

0: สัมพันธ์และการจัดกิจกรรมยังมีลักษณะซ้ำซ้อนไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของประเทศในระยะยาวรวมถึงอภิปรายถึงภารกิจของกรมการส่งเสริมและพัฒนาการค้าในประเทศรวมถึงดูแลเสถียรภาพคุ้มครองผู้บริโภคและเกษตรกรให้ได้รับความเป็นธรรมภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาในส่วนของนั้นประธานในที่ประชุมได้มีการสั่งการปิดประชุมไปเมื่อเวลานะครับสำหรับการประชุมในวันนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นนะที่20งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยกันต่อนะฮะ
1: ครับคุณผู้ชมได้เห็นการอภิปรายของสสในการประชุมงบประมาณกันอย่างเต็มอิ่มนะฮะ
0: ครับ
1: วันนั้นอภิปรายนะครับคุณผู้ชมนี่คือโครงการต่างๆกิจกรรมต่างๆที่ในส่วนของหน่วยงานเนี่ยได้นำมาเสนอไว้
0: ใช่
1: กับกรรมธิการวิสามัญ
0: ครับ
1: การทำหน้าที่ของสสเนี่ยจะมีการอภิปรายกันรายมาตราวันนี้จะเดินหน้าต่อมาตราที่20ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะ
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมก็จะได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการโครงการต่างๆว่าใช้นโยบายอะไรไปเป็นอย่างไรนะฮะของแต่ละกระทรวงแต่ละกรมนั่นเองเนาะเมื่อวานมีการประชุมวุฒิสภาม
1: ีด้วยนะฮะการประชุมวุฒิสภาเนี่ยคุณผู้ชมครับได้มีการศึกษาการรับมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุนเทาโดยเฉพาะเข้ามาแทรกซึมเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศมาสร้างปัญหาพอสมควรทำให้สวเมื่อวานนี้อภิปรายกันมากมายเลยทีเดียวแหละครับไปดูภาพรวมของการอภิปรายการประชุมของทางวุฒิสภาน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาคนที่2ทำหน้าที่ประธานในการประชุมได้มีการพิจารณารายงานศึกษาเรื่องการรับมือการเซาะกร่อนบ่อนทำลายเศรษฐกิจจากในส่วนของทุนเทาและรัฐมนทินซึ่งคณะกรรมการทางเศรษฐกิจการเงินซึ่งการศึกษาครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการพูดถึงผลกระทบของอาชญากรรมข้ามชาติทุนเทาและธุรกรรมอำพรางข้ามชาติด้วยที่มีผลต่อเศรษฐกิจการยุติธรรมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยทำให้มีการพูดถึงข้อเสนอเชิงนโยบายการปรับปรุงกฎหมายกลไกภาครัฐกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงระบบกำและรับมืออย่างทุนเทาได้อย่างเต็มระบบด้วยแหละครับแล้วก็มีนางสาวพิญญพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาได้ลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังถูกบั่นทอนและทำลายอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการทุนอาชญากรรมข้ามชาติยกระดับเป็นทุนเหนือรัฐขยายผลไปสู่การยึดรัฐนะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งในปี2566มาถึงปี2568มีมูลค่าความเสียหายสูงถึง 77,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเป็นการแทรกซึมไทยทั้งห่วงโซ่มีการใช้นอมินีถือหุ้นแทนมีการกว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ทำให้ผู้ประกอบการของไทยล้มละลายไปประชาชนคนไทยต้องกลายเป็นผู้เช่าในประเทศของตนเองสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงทั้งเศรษฐกิจความยุติธรรมและความมั่นคงของชาติพร้อมกับขอให้ทางรัฐบาลได้ขับเคลื่อนเป็นวาระแห่งชาติยกระดับภัยความมั่นคงทางเศรษฐกิจตัดวงจรนอมินีคุ้มครองและให้รางวัลผู้เปิดโปงข้อมูลถัดมาได้มีสมาชิกวุฒิสภาได้ลุกขึ้นอภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยทีเดียวโดยระบุว่าหัวใจสำคัญของการปราบปรามทุนเทานั่นก็คือต้องหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหาเจ้าหน้าที่หานักการเมืองที่ยอมให้ทุนเทามาใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทำให้เป็นระบบของรัฐไม่มีวันถูกซื้อได้สิ่งที่ประเทศไทยต้องทำนอกจากบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังแล้วสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบให้ถึงพูดถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นหากสนใจผลประโยชน์ระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัญชีม้าทำให้ประเทศชาตินอกจากนี้ได้มีสวครับตั้งคำถามใครเป็นคนเปิดประตูให้ทุนเทาเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยได้เพราะเราก็มีกฎหมายมีองค์กรตรวจสอบจำนวนมากขออย่าแก้เฉพาะปลายเหตุต้องออกไปพูดถึงประตูของประเทศไทยใหม่ให้ทุนต่างชาติที่สุดจะต้องตั้งแต่วันแรกเพราะทุนเทาจะเติบโตในประเทศไทยไม่ได้ถ้าไม่มีคนไทยระบบราชการช่องโหว่ของรัฐเปิดทางให้ในขณะนี้นะครับทางนี้ที่รายงานของการพิจารณาดังกล่าวโดยกรรมธิการจะนำข้อเสนอข้อคิดเห็นต่างๆข้อสังเกตจากสมาชิกไปพิจารณากันกรองอย่างรอบด้านไปต่อยอดไปปรับปรุงไปพัฒนาข้อเสนอแนะให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนต่อไปอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้จะส่งรายงานพิจารณารับทราบต่อไปครับ
0: ไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้ครับ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดจะเป็นวิกฤตในอนาคตเพราะว่าตอนนี้สังคมไทย

0: ก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วก็อัตราการเกิดก็น้อยลงนะฮะมีการเซ็น MOU โดยมีทางด้านของคุณโสภณสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรมาร่วมงานเซ็น MOU นี้ด้วยนั่นเองนะครับไปติดตามกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับกับทางด้านของคุณโสภณสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นประธานในพิธีลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดแล้วก็การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงสาธารณสุขของมนุษย์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอธิการครับโดยผู้แทนจากทั้ง6หน่วยงานร่วมลงบันทึกข้อตกลงประกอบด้วยคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคุณกิติอินทรกุลรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมพรรุ่งตระการรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณวีระแข็งกสิการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคุณสมเลิกจึงสมัครนะครับโดยคุณศิโรจน์แพทย์พันธ์นะครับก็กล่าวนะครับว่าความร่วมมือครั้งนี้เกิดขึ้นจากการตระหนักการร่วมกันนะครับว่าการส่งเสริมให้เด็กแล้วก็เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของอนาคตของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรทั้งนี้การดูแลและพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์แรกเกิดจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคผู้แทนราษฎรจึงพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานตามบทบาทและภารกิจทั้งการประสานความร่วมมือการสนับสนุนของฝ่ายนิติบัญญัติและการเปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาวนั่นเองนะครับด้านก็บอกนะว่าการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกไก่ปัญหาของประเทศโดยเฉพาะวิกฤตการเกิดน้อยและการพัฒนาการของเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยแต่เป็นความท้าทายที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญเราจะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการแก้ปัญหาของประเทศรวมถึงปัญหาระดับโลกโดยการจัดสัมมนาในหัวข้อวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพนั่นเองสำหรับจุดเริ่มต้นของการดำเนินงานนะครับคุณโสภณสารามก็บอกว่าเกิดจากความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันโครงการในระดับพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านโครงการสมาร์ทมัมแล้วก็ของชีวิตซึ่งทำให้เห็นปัญหาแล้วก็แนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นเมื่อทำงานลงลึกในระดับพื้นที่ก็พบว่าวิกฤตการเกิดน้อยแล้วก็ปัญหาคุณภาพชีวิตของเด็กมีความซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกับปัญหาต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทที่พ่อแม่จำนวนหนึ่งเนี่ยต้องเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ทิ้งบุตรหลานเดียวกันเองนะครับก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาสังคมเช่นยาเสพติดแล้วก็ครับในวันที่15กันยายนที่จะถึงนี้นะจะมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อที่จะยกระดับความคิดเห็นจากรัฐมนตรีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับแบ่งการหารือออกเป็น4ห้องย่อยประกอบด้วยการส่งเสริมทัศนคติแล้วก็ความพร้อมในการมีบุตรการสร้างสิทธิ์แล้วก็หลักประกันสำหรับครอบครัวการพัฒนาด้านการศึกษาการประมวลผลข้อเสนอเพื่อวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจะทำรายงานแล้วก็ข้อเสนอเชิญนโยบายเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีช่วงนี้ของคุณโสภณสารามกันดูฮะ
1: เราอยากเห็นประเทศเราเดินหน้าอยู่กับความขัดแย้งสิ่งไหนที่ความเห็นไม่ตรงกันก็ว่าไปแต่ขณะเดียวกันเวลาประเทศนี้ไม่คอยใครเวลาประเทศนี้ที่จะแข่งกับโลกนี้ไม่มีเวลาที่จะให้พวกเรารอได้อีกแล้วฉันจึงขอให้ขอบคุณครับ
2: เป็นบรรยากาศของการลงนามความร่วมมือ6หน่วยงานนะครับ
0: MOU
2: นะที่เกี่ยวข้องของเด็กและเยาวชนของประเทศไทย
0: ใช
2: ่มีการส่งเสริมแบบนี้มีมุมมองแบบนี้รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
0: ใช่
2: เป็นมุมมองของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารัมนะฮะทีมงานของเราเนี่ยมีโอกาสไปสัมภาษณ์พิเศษไปดูกันฮะคุณผู้ชมกันสภาผู้แทนราษฎรคุณโสภณสารัมมีความห่วงใยกับเรื่องนี้อย่างไรไปติดตามกับสัมภาษณ์พิเศษครับ

0: ดีครับท่านประธานครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เจอท่านโสภณทีไรเราจะพูดถึงนโยบายระดับชาติกันทั้งนั้นเลยในฐานะประธานรัฐสภาในฐานะคนที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่วันนี้เราจะพูดถึงปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาของทั่วโลกฮะนั่นคือปัญหาของการตอนนี้มีปัญหาหมดนะฮะหลากหลายประเทศท่านโสภณเห็นปัญหานี
1: ้คือเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้นี่ปัญหาของโลกที่เป็นปัญหาใหญ่อีกปัญหาหนึ่งนอกจากเป็นปัญหาที่ทางภูมิศาสตร์ทางอะไรแล้วประชากร
0: ครับ
1: ทุกประเทศเกิดน้อยหมดแล้วทุกประเทศก็เป็นสังคมผู้สูงอายุมันไม่สมดุลกัน
0: ครับ
1: ฉะนั้นหลายประเทศที่ประสบปัญหาเรื่องนี้นี่เขาแก้ไขกันมานานแล้วเห็นว่าประเทศเราเนี่ยในปัจสามปีที่ผ่านมานี่เราเกิดอยู่หลักเกือบล้านนะเก
0: ือ
1: บล้านนะสามสี่ปีที่ผ่านมา
0: ครับครับ
1: พอมาปีนี้นี่ปี68 69คน
0: หายไปเกินครึ่งจากหลักล้าน
1: เกือบครึ่งเกือบครึ่ง
0: เหลือ400,000
1: เหลือ400,000
0: ครับครับ
1: เหลือ400,000
0: มันส่งผลยังไงฮะกับประเทศ
1: เอางี้ถามว่าส่งผลไงก็คือคนคำว่าประเทศคือชาตินี่มันต้องมีคนมันต้องมีคนมีพื้นที่มีดินแดนต้องมีประชากร
0: ครับ
1: ถ้าเราปล่อยให้อย่างนี้เนี่ยชาติคำว่าชาติของเราประเทศของเราจะคงอยู่ยังไง
0: มันจะมีความไม่มั่นคง
1: ไม่คือเกิดน้อยด้อยคุณภาพก็คือในที่เกิดที่ประชากรเราเกิดน้อยๆเนี่ยแทนคนจะได้คนจะได้บุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพแต่ของเรานี่อย่างที่เรารู้กันว่าขณะนี้นี่เรามีเด็กตกเรียกว่าดรอปเอาท์ออกจากระบบการศึกษานี
0: ่
1: ล้านกว่าคนนะเรื่องปัญหายาเสพติดอะไรต่างๆผมอยู่ในพื้นที่ผมทราบดีว่าเด็กที่อยู่ในชนบทขณะนี้นี่คุณภาพที่ได้จริงๆนี่เกือบ50-50
0: หมายถึงที่มีคุณภาพประมาณครึ่งหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่ที่ด้อยคุณภาพครึ่งหนึ่ง
1: ก็ไล่ตามเกรดไล่ตามเกรดออกจากเรียนบ้างไม่เรียนบ้างแล้วก็ไม่เรียนเลยแล้วไปสู่ยาเสพติดเนี่ยหนึ่งก็คือเกเรเลย
0: ครับ
1: ยาเสพติดเลยวิกฤตคุณภาพ
0: ครับ
1: วิกฤตคุณภาพเรียนบ้างไม่เรียนบ้างเรียนพอจะจบตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่า50-50ภาคชนบทนะครับประเมินไม่ผิดตัวเลขนี้ไม่ผิดเพราะผมคุกคีอยู่กับเด็กมายิ่งทำจริงจังจากการ
0: ครับ
1: ถึงได้รู้ไงฮะ
0: นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเป็นผลพวงพ่วงกันประเทศมีปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็มีบุตรเหล่านั้นก็วงเวียนกับยาเสพติด
1: มันหนักไปกว่านั้นก็คือแม่ติดยาเสพติด
0: กระทบไปถึงลูกแล้ว
1: มันวงจรนี้มันผูกกันไปหมดมันผูกกันไปหมดเรื่องยาเสพติดเนี่ยที่เราได้ทำร่วมกันที่สภานี้ได้จัดทำเวิร์กช็อปแล้วก็นำไปสู่การร่างกฎหมายแบบบูรณาการซึ่งกฎหมายก็จะเข้า
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นอย่างที่คุณป๊อปพูดเมื่อกี้นี่ว่าถ้าผมพูดนี่ผมพูดเรื่องภาพของประเทศภาพใหญ
0: ่
1: ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะเรื่องที่เราเห็นโดยเฉพาะเรื่องของที่เราจะต้องสู้กับต่างชาติได้ในอนาคตนึงคือคนต้องมีคุณภาพที่โลกทรัพยากรมันน้
0: อ
1: ยแข่งขันกันคนเราต้องมีคุณภาพวันนี้ประเทศไทยเราเรื่องการศึกษาก็อย่างที่เห็นเรายังมาประสบกับการเกิดก็ลดยังไม่พอคุณภาพก็ไม่ได
0: ้ครับ
1: รณรงค์ส่งเสริมให้คนมีบุตรในพื้นที่ทำอยู่แล้ว
0: ในอดีตที่ผ่านมาก็มีโครง

0: การที่ออกมาประกาศว่าเอาละเราจะรณรงค์ให้คนไทยมีลูกกันเยอะๆไม่มีใครกล้ามีฮะเพราะจริงๆแล้วพอจะมีลูกแต่ละคนผมเองมีลูก4คนนะครับ
1: โอ้เยี่ยม
0: ผมบอกว่าผมอาจจะเป็นตัวช่วยให้กับประเทศได้ระดับ
1: เป็นคนรุ่นใหม่เป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี
0: แต่สิ่งที่ตามมาสําหรับฉันจะหาเงินมาเลี้ยงดูพวกเขายังไงให้มีคุณภาพคราวนี้ทั่วโลกเองที่บอกว่าพยายามจะเพิ่มจํานวนประชากรบนเกิดน้อยแต่ต่างประเทศอ่ะเขาอาจจะมีมาตรการเรื่องของคุณนางสิงคโปร์เขามีคนที่เขาเรียกว่ามีการรองรับเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพอย่างชัดเจนประเทศจีนก็มีระเบียบอย่างชัดเจนว่าจะต้องเข้าไปช่วยเหลือตรงไหนประเทศไทยเราต้องแก้ไขปัญหาอย่างที่ท่านประธานบอกมันมีวิกฤตในเรื่องของยาเสพติดด้วยมันมีความไม่พร้อมในการมีบุตรก็มีส่วนหนึ่งด้วยก็เรียกว่ามีคุณภาพครึ่งหนึ่งไม่มีคุณภาพอีกครึ่งหนึ่งที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือโอ้โหแสดงว่าประเทศไทยเขาเรียกว่าสองเด้งเกิดน้อย
1: แล้ว
0: ได้คุณภาพด้วยคราวนี้เราจะเดินตามได้ไหมครับ
1: มันอยู่ที่นโยบายอยู่ที่นโยบายหลักวันนี้รัฐบาลก็จริงจังเรื่องนี้อยู่ในทำไมถึงทำเรื่องนี้เราอย่าลืมว่าสถาบันนิติบัญญัตินี่ก็คือเป็นสถาบันที่นอกจากบัญญัติกฎหมายแล้วเนี่ยเราต้องแก้ไขปัญหาของประเทศเรื่องที่เรากำลังสนทนากันนี่คือกฎหมายนะครับไปปรับปรุงกฎระเบียบกฎหมายจึงได้ที่ผมวางแผนเอาไว้ว่าเราจะมีเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเราทำภาพใหญ่ไม่ใช่นายโสพลนิติบัญญัติกับรัฐบาลเป็นนิติโดยอย่างนี
0: ้
1: เป็นโซ่ข้อกลางเป็นข้อกลางเป็นตัวเชื่อม
0: เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทำให้ทุกอย่างมันสามารถนำไปสู่การแก้ไข
1: แล้วโอกาสที่แบบนี้เนี่ยกระทรวงแต่ละกระทรวงต่างก็มีบทบาทของแต่ละกระทรวงแต่ว่าในฐานะนิติบัญญัติผมก็รวมกระทรวงเอาตั้งแต่มหาดไทยพม.
0: ศึกษาธิการ
1: รวมกันมา
0: ครับ
1: รวมมาเอาองค์ความรู้ว่าอนาคตเนี่ยที่จะถึงเร็วๆเนี้ยที่เราจะทำกฎหมายทำกฎระเบียบแก้อะไรต่างๆจะบูรณาการกันแก้ปัญหาเกิดน้อยได้อย่างไรแล้วส่งเสริมคนมีบุตรได้อย่างไรเกิดน้อยจะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อเกิดน้อยแล้วเราจะทำให้เด็กเรามีคุณภาพอย่างไรเนี่ยสองคำนี่แหละที่เราจะได้เสวนากันได้ทำกัน
0: เห็นท่านประธานใช้เกิดน้อยคือจิ๋วอ่ะแต่มันต้องแจ๋ว
1: ใช่ใช่ใช่จิ๋วแต่แจ๋วผมคำพูดของคุณบ๊อบเรื่องหนึ่งที่บอกว่าใช่ที่คุณมีตังคุณก็มีลูก4คนได้เนี่ยอย่าคิดอย่างนั้น
0: ครับ
1: เพราะว่าภาระการเลี้ยงดูลูกเนี่ยต่อไปอนาคตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะปล่อยให้พ่อแม่เป็นเจ้าภาพอย่างเดียวนะ
0: คือพ่อแม่ต้องทำหน้าที่ดูแลทุกอย่างเลย
1: ทุกอย่างในอดีตเนี่ยคือคนนี่เดี๋ยวนี้ผมนี่สนใจเรื่องนี้แล้วก็เวลาพบปะผู้คนหนุ่มสาวนี่ผมจะถามว่าหนูมีลูกยังลูกมีอันนี้ยังแต่งหลายปีนะลุงไม่เป็นประธานแล้วมีลูกยังบอกไม่หรอก
0: ไม่อยากมีลูกแล้ว
1: ไม่อยากมีลูกอยากให้จบแค่นี้ป่ะอ้าวทำไมจะเป็นงั้นมาจะเลี้ยงเขาไหวหรือเปล่าฉะนั้นรัฐเองรัฐก็คือทั้งหมดนี่แหละ
0: ครับ
1: ไม่ใช่หมายถึงรัฐบาลรัฐก็คือทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งประเทศสังคมหมู่บ้าน
0: ชุมชน
1: อบต.ท้องถิ่นอะไรก็แล้วแต่เราจะมีความมั่นใจได้อย่างไรว่านี่เราจะมีหลักประกันให้เขาว่าเราไม่ได้เลี้ยงลูกแบบเดียวดายเว
0: ้
1: ยแบบโดดเดี่ยวเว้ยรัฐดูแลซึ่งทุกวันนี้ถามว่ารัฐดูแลไหมดูแล
0: ครับ
1: แต่ระบบยังไม่ได้บูรณาการสำคัญก็คือเจ้าภาพจึงแบ่งกระบวนการที่จะเสวนาในวันที่15นี่ไว้ว่า1ห้องที่1ที่เราอยากระดมสมองกันเนี่ย

0: ทัศนคติของการมีบุตรเนี่ยเราจะวางทัศนคติส่งเสริมทัศนคติให้คนคิดว่าการมีบุตรเนี่ยมันมีประโยชน
1: ์
0: กับตัวเองกับสังคมกับประเทศชาติจะมีทัศนคติไงอันที่สองก็คือเราจะมีหลักประกันสิทธิของเกิดมาเราจะมีหลักประกันดูแลเขาอย่างไรเหมือนที่ผมทำอยู่ในพื้นที่เรามีโรงเรียนคนตั้งครรภ
1: ์หมายถึงดูแลแม่ตอนตั้งครร
0: ภ์เอาตั้งแต่ตั้งครรภ์คุณไป
1: เข้าโรงเรียน
0: เข้าโรงเรียนเลย
1: ไปทำอะไรฮะ
0: เข้ากินนุ่นก็คือไปอบรมอย่างนี้ทำกิจกรรม
1: ครับ
0: เรามีหลักสูตรว่า3เดือนนี่เราจะให้แม่คนที่ตั้งครรภ์3เดือนนี่ได้รู้เรื่องอะไรบ้างเตรียมการมีบุตรเล่นกิจกรรม
1: ครับ
0: คือถ้าแม่มีความสุขลูกก็มีความสุขลูกอยู่ในท้องเขาเรียกว่าการสร้างภู
1: ม
0: ิการสร้างภูมิให้ผ่านเขาต้องสร้างตั้งแต่อยู่ใน
1: ครรภ
0: ์ในครรภ
1: ์แสดงว่าแม่ก็จะหนึ่งคือทำกิจกรรมแล้วทำให้มีความสุขมากขึ้นสองทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์
0: ไปพัฒนาพัฒนาทางกาย
1: ครับ
0: ทางกายก็คือส่งเสริมทางกายก็ให้มีอาหารเสริ
1: ม
0: หมอโภชนาการมาให้ความรู้ว่าทานอะไรจะเป็นประโยชน์กับลูกเป็นโทษอะไ
1: รเป็
0: นแล้วก็พัฒนาทางจิต
1: ม
0: ีสันทนาการ
1: ครับครับ
0: ก็เป็นหลักสูตร3เดือนทำอะไร6เดือน3เดือนถึง6เดือนเพราะเดือน7เดือน8ก็
1: เตรียมตัวครับ
0: ฉะนั้นเราอยากให้โมเดลเนี้ยถูกขยายเป็นภาพรวมของประเทศว่านี่แหละการเตรียมตัวให้คนที่เราพูดกันว่าทำไมจะให้ไม่ได้คุณภาพก็คือเกิดมาแล้วร่างกายต้องสมบูรณ์ในชนบทบางทีไม่ฝากคันนะไม่ได้ฝากคัน
1: แล้วเขาอยู่ตามมีตามเกิดเนี่ย
0: ตามมีตามเกิดถึงเวลาเขาไปคลอดเลย
1: เราก็ไม่รู้ด้วยว่าขาดสารอาหารอะไร
0: ใช่
1: ลูกเด็กสมบูรณ์ไหม
0: ใช่ใช่ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็จะได้นำมาซะนะครับแล้วก็ให้อาหารเสริมแนะนำการโภชนาการอะไรก็แล้วแต่ส่วนที่สองก็คือพัฒนาทางจิตทางจิตให้แม่เบิกบานนะให้มีความสุขทางสุขภาพจิตสุขภาพจิตของแม่ก็คือสุขภาพจิตของลูกนะครับฉะนั้นเราก็มุ่งทำเรื่องนี้ครับ
1: แล้วในโมเดลที
0: ่โมเดลที่สาม
1: ที
0: ่สามก็คือการศึกษาโมเดลที่สามก็คือห้องที่สามนี่ที่เราจะระดมก็คือการศึกษา
1: ครับ
0: การศึกษาเราได้เชิญท่านรองยศชนันวงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นกลุ่มเซกเตอร์ที่ดูแลเรื่องการศึกษานะครับมาเป็นองค์ปาฐกต่างๆฉะนั้นเรื่องการศึกษาวันนั้นเราก็จะมีระดมว่าการศึกษาเราจะมีหลักประกันให้ลูกหลานของเราเกิดได้เรียนอย่างไรเรียนฟรีมีจริงไหมเรียนเนี่ยมีหลักประกันให้ได้รู้เลยว่าถ้าเกิดในประเทศไทยแล้วลูกคุณต้องได้รับการศึกษาผมนโยบายของผมนะนโยบายที่อยู่ในพื้นที่นะผมบอกว่าอปท.คือท้องถิ่นเนี่ยต้องทำตัวเป็นพ่อของ
1: เด็กๆเหล่านี
0: ้ก็คือท้องถิ่นเนี่ย

0: ใหม่ขึ้นมาถ้าจำเป็นจะต้องไม่ต้องออกกฎแค่กฎหมายก็คือความร่วม
1: พลิกการแก้ไขปัญหานี้ไปยังไงคร
0: ับถ้าอยากให้ลูกพ่อแม่เนี่ยรักลูกทุกคนผู้นำประเทศก็ต้องรักประชาชนต้องรักประชาชนไม่ว่าผู้นำใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำผมไม่เชื่อหรอกว่าจะรักประชาไม่รักประชาชนแต่ว่าวิธีการรักจะรูปแบบไหนใครจะทำยังไงเป็นอีกเรื่องนึง
1: ครับ
0: ทีนี้ผมยกตัวอย่างที่ผมแบบนี้คือถ้าเรารักลูกเราเนี่ยเรามุ่งหาแต่ทรัพย์ให้ลูกให้ลูกจริงๆมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆ
0: ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่คือที่ทำยอมลำบากคือเพื่อลูกถ้าจะหาทรัพย์อย่างไม่พอมันก็ประเทศก็เหมือนกันเอายกตัวก็น้อยมากก็เหมือนเกิดจากเกิดในครอบครัวที่ไม่พร้อมนะเพราะว่าทรัพยากรก็ไม่ค่อยมีนะครับแต่มีคุณภาพ
1: ครับ
0: เขาก็หาทรัพย์ได
1: ้
0: มีทรัพย์หาทรัพย์ไม่เป็นทรัพย์ก็หายครอบครัวไหนที่ลูกเขาเก่งลูกเขามีปัญญาเขาก็หาทรัพย์มาได้เช่นว่าวันนี้คุณภาพของคนในประเทศ
1: ซึ่ง
0: เพราะคนในประเทศนี้มีคุณภาพแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องทุกเรื่องเลยครับ
1: ครับ
0: ทุกเรื่องเลย
1: ดังนั้นทรัพย์ที่ว่านะตอนนี้ท่านประธานมองแบบว่า
0: เด็กเริ่มตั้งแต่เด
1: ็
0: กทุกวันนี้เราปัญหาของประเทศนี้เรามีปัญหาขัดแย้งกันไม่ว่าการเมืองอะไรเรื่องไรเนี่ยปัญหาก็คือเราไม่ได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเรากำลังจะมาแก้ปลายเหตุคนโบราณเนี่ยเขาถึงสอนว่าไม้แก่ดัดยากแก่ดัดไม่ได้หรอกฉะนั้นไม้อ่อนมันดัดง่ายเราก็เริ่มต้นซะเรามาทำไม้อ่อนทำลูกหลานวันนี้เราต้องบอกว่าเราจะฝากประเทศนี้ไว้กับใครผมบอกว่าต้องฝากประเทศนี้ไว้กับลูกหลานเรา
1: ครับ
0: ฉะนั้นคนที่จะทำให้เป็นจริงได้ก็คือคนในรุ่นนี
1: ้งั้นท้ายนี้อยากให้ท่านประธานฝากถึงประชาชนที่บอกจบที่รุ่นเราเพราะว่า
0: ผมได้ยินบ่อยมาก
1: พอมีลูกแล้วมันเป็นภาระแล้วไม่รู้ว่าตัวเองจะดูแลได้ยังไงบ้างก็เลยปล่อยให้คนอื่นเขามีลูกไป
0: ใช่ครับ
1: คนกลุ่มนี้ควรจะคิดกับประเทศแบบไหน
0: เมื่อเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยความสุขของคนก็คือครอบครัว
1: ครับ
0: นะครับฉะนั้นจากอัตราตัวเองก็คือเอาตัวเองรอดเอาตัวเองรอดต่อไปเราก็ต้องจากโลกนี้ไปสองสามีภรรยาตัวนั่นคือ ที่เราคิดว่าเรารอดก็พอ
1: ครับ
0: แต่เรายังไม่นึกถึงบุรุษเราสร้างบ้านสร้างเมืองมาอย่างไรเราจะรักษาสืบทอดบ้านเมืองนี้การสืบทอดบ้านเมืองนอกจากรักษาดินแดนแล้วเราต้องมีคนคุณภาพผมก็เชื่อว่าถ้าเราร่วมมือกันจริงๆที่จะทำให้คนรุ่นใหม่ที่จะเกิดมาผมไม่ได้นับคนรุ่นใหม่ในเจน Y เจนเนี่ยที่เจน Z ที่กำลังทำผมนับคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเกิดให้เริ่มต้นจากคนที่จะเกิด
1: เพราะฉะนั้นคนในสังคมเองก็ต้องตระหนักอย่างเดียว
0: ใช่ครับ
1: แต่เรากำลังสร้างประเทศให้มีความแข็งแรงแล้วเราจะเริ่มสร้างจากหน่วยเล็กๆซึ่งคนที่ไม่มีลูกสิ่งที่เราควรจะสะท้อนกลับไปยังสังคมคือกลับไปดูแลคนกลุ่มนี้ต่อไปรับช่วงต่อจากพวกเรา
0: คือถ้าไม่มีลูกแต่ว่าถ้าไม่มีโดยทัศนคติที่ว่าให้จบในรุ่นเราเนี่ยควรเลิกแนวคิดนั้นได้ ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราของรัฐของทุกคนที่จะได้ช่วยกันส่งเสริมเรื่องพวกนี้
1: งั้นวันที่15ที่จะเกิดขึ้นโมเดลแต่ละพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาหาจุดเชื่อมต่อ
0: ระดม
1: ซึ่งรัฐสภาจะเป็นภาพรวมในการส่งต่อ

0: เด็กวัยเล็กๆเนี่ยในการเติบโตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ไปจนถึงออกมาเรียนถึงหรือจบให้กลายเป็นเด็กคุณภาพในอนาคตต่อไป
1: อธิบายก็คือตั้งแต่ระดับท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีท่านปลัดกระทรวงข้าราชการและอธิบดีไปจนถึงรากหญ้าที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่เห็นจริงๆ
0: ครับ
1: คน4มาระดมสมองกันนะครับ
0: พอระดมสมองได้แนวทางแล้วจากนั้นรัฐสภาจะดำเนินการยังไง
1: รัฐสภาก็คืออย่างที่ผมเรียนแล้ว1ก็คือเหมือนที่เราคุยกันนะเราจะทำยังไงจะปลุกให้คนเปลี่ยนวิธีคิดก็ปลุกกระแสวันนี้เกิดน้อยนะด้วยคุณภาพแก้ยังไงวิกฤตของเกิดน้อยด้วยคุณภาพเป็นวิกฤตของประเทศแล้วทุกคนรับรู้ว่าเออนี่มันเป็นวิกฤตแล้วแล้วเขาจะแก้กันยังไงปลุกให้คนได้รู้เลยให้หน่วยงานได้รู้เลยได้ตระหนักเลยว่าเออมันเป็นหน้าที่ของพวกเราไปสู่การอย่างที่ผมเรียนว่าสุดท้ายก็คือการผมก็เชื่อว่าท่านรัฐมนตรีที่มาร่วมงานเนี่ยท่านก็จะเอาภาระของท่านข้าราชการแต่ละกระทรวงก็จะเอาข้อสรุปต่างๆแล้วก็เราก็มุ่งหวังคาดหวังไว้สูงก็คือผมก็ได้กราบเรียนท่านนายกว่าเพื่อเสนอครม.ให้รับทราบส่วนครม.จะไปพิจารณาในฐานะฝ่ายรัฐบาลไปอันนี้เราช่วยกันอีกแรงหนึ่งงั้นผมเรียนอย่างนี้ว่าประเทศนี้ไม่ใช่หน้าที่ของการดูแลประเทศนี้ไม่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายนะครับที่จะต้องช่วยกัน
0: นี่คือภาพรวมนะครับที่ประเทศทุกประเทศในทั่วโลกเนี่ยกำลังเจอปัญหาเดียวกันคนเกิดน้อยประเทศไทยของเราอาจจะมีเรื่องของคุณภาพเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งต้องเป็นองคาพยพนะครับในการช่วยกันแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่หน้าที่ของคนที่มีลูกเท่านั้นครับหน้าที่ของประเทศไทยคือสมบัติของทุกคนจริงๆครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานสภาครับ

0: คุณผู้ชมครับงานใหญ่ของเราวันนี้อีกหนึ่งงานก็คือสภาวทีซีซั่น3ชิงชนะเลิศแล้วคุณวัฒนะ
1: ครับ
0: หลังจบรายการของเราคุณผู้ชมเปิดช่องทางออนไลน์นะเพราะว่าช่อง10ของเราเนี่ยถ่ายทอดสดเราก็เลยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางออนไลน์ครับเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาไปดูกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมฮะคู่แรกที่จะแข่งนี้น
1: ะ
0: จะเป็นคู่ชิงที่3ก่อนคู่นี้เขาจะแข่งเป็นคู่ที่2คู่นี้เขาจะแข่งเป็นคู่ที่2นะฮะแน่นอนว่าวันนี้จะได้แชมป์กันแล้วนะฮะคู่ที่2เนี่ยเขาจะแข่งขันกันนั้นแชมป์แต่คู่แรกที่จะแข่งขันกัน9โมงเนี่ยจะชิงที่3กันก่อน
1: ครับคุณผู้ชมฮะก็ต้องบอกว่าผ่านมาถึงรอบนี
0: ้
1: เก่งกันทุกทีมแล้วก็มีความสามารถนะคุณผู้ชมครับหากพูดถึงคู่ชิงที่3วันนี้จะเป็นการแข่งขันนะระหว่างโรงเรียนและยองวิทยาคมในฐานะฝ่ายเสนอกับโรงเรียนณมวินทราธินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเป็นฝ่ายค้านยัตติโอ้โหต้องบอกว่าทันสมัยมาก
0: AI
1: ยัตติที่ชื่อว่า AI ช่วยให้มนุษย์ก้าวไกลหรือทำให้ศักยภาพมนุษย์ลดลงน่าสนใจจริงๆคร
0: ับ ใช่จบรายการของเรานะคุณผู้ชมฮะเปิดมือถือเปิดนะฮะกับการแข่งขันสภาวาทีซีซั่น3อ่ะอีกคู่ต่อไปชิงชนะเลิศแชมป์สภาวาทีซีซั่น3จะเป็นทีมไหนระหว่าง2ทีมนี
1: ้
0: สุรนารีวิทยาจากนครราชสีมาหรือโคราชนะครับเจอกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพมหานครฮะ
1: โอติที่ชื่อว่าปัญหายาเสพติดแก้ที่เศรษฐกิจดีกว่ากฎหมาย
0: โอ้โห
1: แล้วคุณผู้ชมติดตามผ่านทางออนไลน์ของเรา
0: ครับ
1: นะแน่นอนครับคู่นี้คู่ชิงมาจนถึงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีพื้นที่ให้กับผู้แพ
0: ้ใช่
1: เหมือนฟุตบอล FA ครับเลยนะฮะ
0: ใช่ฮะคุณผู้ชมติดตามกันนะฮะตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปผ่านทางออนไลน์นะครับเพจวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา นะครับแล้วก็ไปติดตามภาพสวยๆกับบรรยากาศได้ในเพจของ TP ออนไลน์ก็จะมีการถ่ายภาพสวยๆไว้ให้คุณผู้ชมได้เข้าไปติดตามกันด้วย
1: รับ
0: ได้แชมป์กันแล้วนะ
1: ฮะและนี่คือทั้งหมดนะครับในห้องข่าวรัฐสภาชนะพักเช้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับรายการถัดไปเกาะติดสภารออยู่กับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรงบประมาณปี70เป็นวัน

0: ที่3นะครับเช้าวันนี้เราทั้ง2คนพร้อมด้วยอาจารย์ล่ามภาษามือและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
3: ความรู้คู่สภาเกล็ดน่ารู้การเมืองโลกการเจรจาจำกัดอาวุธยุทธศาสตร์ครั้งแรกของโลกหรือ SALT 1เกิดขึ้นโดยริชาร์ดนิกสันประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาผู้นำโซเวียตลงนามในสนธิสัญญาต่อต้านขีปนาวุธพ.ศ. 2515ณกรุงมอสโกส่วนสนธิสัญญาล่าสุดหรือ New START เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีบารักโอบามากับประธานาธิบดีดิมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียลงนามในพ.ศ. 2553ณกรุงปรากซึ่งได้หมดอายุลงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2569ทำให้ปัจจุบันไม่มีกฎหมายใดควบคุมการใช้ขีปนาวุธระหว่างมหาอำนาจทั้งสอง
4: เกาะติดการเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในวาระ2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
5: ดิฉันนางสาวสัชิรัตน์รัศมีร่วมรสจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาค่ะและหลายๆคนนะคะอาจจะมองว่ามาแข่งที่สภาวาทียติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยติแต่ละยตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราทุกคนเลยสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมแข่งขันสภาวาทีในซีซั่นต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
6: อยากรู้เหรอคะถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
7: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: อยากรู้ดูช่อง10ครับทีวีรัฐสภา
9: ถ้าอยากรู้
6: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ

0: ถามที่ตอบตอบที่ถามกับรายการข้อซักถามกระทู้ถามทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลด
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
6: สวัสดีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะก็วันนี้นะก็วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกได้เลยว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบน่าติดตามมากแล้วก็พวกเราเนี่ยก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็พยายามมากๆกับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะทางจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนฟิลค่ะขอบคุณค่ะ

0: เพื่อนๆเข้าสู่งานคืนสู่เหย้า40ยังแจ๋ว
1: ยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋วยังแจ๋ว
0: และต่อไปขอทุกคน
2: เฮ้ยเฮ้ย
3: ว่ะมันจ้องจะดูดความหนุ่มสาวถ้ายังไม่ดูแลตัวเองก็สภาพเนี้ย
2: โอ้ยดูแลลูกก็หมดวันแล้วขอกินของที่ชอบเร็วๆง่ายๆก็ได
3: ้เมื่อเขาอายุ40ระบบเผาผลาญจะทำงานน้อยลง
4: นักกีฬาเก่าอย่างผมอะไว้หายยุ่งเดี๋ยวจะกลับมาท็อปฟอร์มเหมือนเดิม
3: หลังอายุ40มวลกล้ามเนื้อจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ
5: พนักงานดีเด่นอย่างฉันงานล้นมือจะเอาเวลาไหนไปออกกำลังกาย
3: วัย40กระดูกจะเริ่มบางลงเรื่อยๆคุณยายเฮ้ยทำไมดูดไม่ได้
6: เปิดไฟหน่อยครับสายฟิตแบบผม40แล้วก็ไม่กังวล
7: กินเฮลตี้มาตลอดถึงเข้าเลข4ก็ไม่กลัวค่ะ
8: ดูแลร่างกายไม่พอต้องดูแลจิตใจด้วยอย่าเครียด
9: ดูแลตัวเองก่อน40เพื่อให้45 50 55
10: 60และต่อไปจะยังแจ๋วไม่รู้จบ
9: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40
11: พวกเรากำลังจะเริ่มเดี๋ยวนี้แล้วครับ
12: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในของเมืองไทยพระราชกรณียกิจพระราชเจริญวัตรของพระบาทสมเด็จพระจุลแผ่นดินก่อนก็ดีสมเด็จพันปีหลวงก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นโชควาสนามากที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นเราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นวิถีชีวิตของเราผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: หัวใจของเราหนัก1ปอนด์หรือประมาณ 115,000 ครั้งใน1วันสูบฉีดเลือด 1.5 แกลอนต่อแกลอนในแต่ละวันโรคหัวใจและชีวิตอันดับ1มันดันเลี่ยงอาหารหวานเค็มมันออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพองดสูบบุหรี่เพื่อมีชีวิตอยู่ดูแลคนที่เรารักไปนานๆ
1: ติดเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในวาระ2และวาระ3

0: อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา9นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: คุณเคยเป็นไหมอาการเหล่านี้อย่าชะล่าตัวเคยไหมอยู่ดีๆก็ปวดหัวท้ายทอยเวียนหัวตอนเช้าเจ็บหน้าอกหายใจไม่ค่อยออกระวังนะนี่อาจเป็นสัญญาณของโรคนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเป็นโรคเรื้อรังที่เจอบ่อยในผู้สูงอายุบางคนไม่รู้ตัวเพราะไม่มีอาการยิ่งละเลยอาจเสี่ยงโรคหัวใจไตวายหรืออัมพาตได้เลยแล้วความดันเท่าไหร่ถึงเรียกว่าสูงค่าปกติตัวบนต่ำกว่า140ตัวล่างต่ำกว่า90แต่ถ้าตัวบนมากกว่า140ตัวล่างมากกว่า90ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนี่ดันลดเค็มของทอดของมันเพิ่มการกินพักผ่อนให้พองดบุหรี่และสุราทำงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียดออกกำลังกายวันละ3ครั้งครั้งละ10นาทีถ้ามียาก็อย่าลืมกินยาตามหมอสั่งและไปตรวจตามนัดด้วยอย่ารอให้โรคถามหาเช็คความดันบ้างดูแลตัวเองไว้ก่อนสุขภาพจะได้แข็งแรงไปนานๆ

0: กฎหมายชนกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ได้เวลาของรายการไฮไลท์ประชุมสภาแล้วนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์19นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ
2: เข้มทุกประเด็น
3: กระผมจะทำทุกวิถีทางเพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมั่นคงจากภายในเศรษฐกิจแข่งขันได้และโลกมีความเชื่อมั่นในประเทศไทย
4: พอได้แล้วครับกับระบบพวกพ้องการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตนไม่ไหวแล้วครับกับวิกฤตรอบด้านที่ประชาชนต้องแบกรับเริ่มได้แล้วครับการเมืองของประชาชนของพวกเราทุกคน
5: เรามีแนวทางที่ว่าความสำคัญกับพี่น้องรากหญ้าในขณะเดียวกันเราต้องไม่สูญวีให้กับประเทศใด
2: ครบทุกความเคลื่อนไหว
6: มองว่ารัฐบาลจะไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่เขียนในนโยบายได้คือผมดูจากวิธีท่านทั้งหลายซึ่งกำลังดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้
7: ประเทศไทยและทุกประเทศมีทรัพยากรที่จำกัดเราต้องใช้ทรัพยากรนั้นช่วยดูแลคนคุ้มค่าที่สุด
8: เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและตัวดิฉันเองที่ตั้งใจที่จะช่วยผลักดันให้สินค้าเกษตรเนี่ยมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
2: เจาะลึกปัญหาในพื้นที
9: ่เพราะเราต้องเข้าใจว่าการบำบัดนี้ต้องบำบัดทางฟื้นฟูใช้คำว่าฟื้นฟูทางจิตใจ
10: ดิ่งปัญหาที่ภูเก็ตทุกคนก็จะทราบว่ามันมีหลากหลายการที่จะมาช่วยกระตุ้นแล้วก็ช่วยแนะนำทางออกในการเดินเพื่อพัฒนาที่ทั่วโลกอยากมาอยากอยู่อยากอาศัยนะครับ
2: ติดตามทั้งหมดได้ในรายการไฮไลท์ประชุมสภาทุกวันทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
11: โอ้5ไร่ไม่เป็น20 30ไร
12: ่ตรวจหาสารพิษในกระแสเลือดมันกินยังได้เลยอ่ะกินข้าวนี่นะน้ำตานี่ไหลหมดอ่ะ
13: เรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกัน
14: การเป็นโสเภณีเนี่ยเป็นสิ่งแรกที่เขาจะไปมันหายไปเลยศักดิ์ศรีของ
15: มากมายกายกอง
16: นอนมือกายหน้าผากแล้วก็คิดว่าจะเผาข้าวที่ตายอ่ะ
17: จากวันแรกจากโครงการนับร้อย

0: ้อยที่กระจายตัวทั่วประเทศ
1: หอมนุ่มแซ่บอร่อย
2: เดือนกันยายุ่นระดับน้ำ3.70 เมตร
3: ทุกวันนี้ไม่มีวันนี้วันนี้ผมดีใจมากครับ
0: เปลี่ยนชีวิตให้ลุกขึ้นยืนหยัดได้ด้วยขาตนเองพลิกชีวิตคนนับพันนับหมื่นสู่ความยั่งยืนกว่า30 ปีที่ก้าวเดินยังคงก้าวต่อไปไม่มีวันหยุด

0: เกาะติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2และวาระ3อย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่7ถึง9กันยายน2569เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปติดตามรับชมทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
1: ทุกเรื่องราวความเป็นไทยในความทรงจำจากความอร่อยบนจานอาหารบทเพลงที่คิดถึง
2: มีเพลงเพราะหลากหลายรอกว่า 2,000 เพลง
1: ความงามของงานศิลปะช่างศิลป์ไทยปัตยกรรมเก่าร่วมร้อยปี
3: เดิมทีนะครับสมัยก่อนป้าอุ้ยแม่อุ้ยเพื่อกระแป่งไปวัดไปวาเพื่อจะถวายเป็นพุทธบูชา
4: สภารัษฎรพิเศษตอนปัจจุบันเนี้ยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
1: เพราะทุกเรื่องราวในความทรงจำมีเรื่องเล่าให้เราคิดถึงติดตามชมรายการคิดถึงเสน่ห์ไทยทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภารายการนี้มีคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
5: สรัศมีร่วมรถจากโรงเรียนสุรานารีวิทยาค่ะค่ะและที่สภาวาทียัตติต้องยากมากๆแน่นอนแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนไว้ก่อนค่ะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยค่ะยัตติแต่ละยัตตินะคะน่าสนใจมากๆแล้วก็เหมาะกับพวกเราค่ะว่าสภาวาทีไม่ได้จบแค่ซีซั่นนี้ค่ะยังมีต่อเป็นซีซั่น4ซีซั่น5และมีต่อไปเรื่อยๆดังนั้นก็เลยอยากจะขอเชิญชวนทุกคนนะคะเข้ามาร่วมแข่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

0: ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนหายไปเพราะเราจะเป็นสื่อกลางที่จะทำให้เสียง
1: จับตาปัญหาสร้างเขื่อนป้องกันตะลิ่ง
2: และเป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังลุกลามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
3: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุ
4: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
5: หรือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
6: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรนะครับมาพูดอะไรมาเสนอ
7: ถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้นะครับเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่นเดียวกัน
9: เรามีสิทธิในฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
10: ์กฎหมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะคนพิการในปัจจุบันนะครับแต
0: ่เพราะรัฐสภาเกิดขึ้นและมีได้เพราะประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
11: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
12: แต่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ

0: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
1: มาช่วยกันลดหวาน
0: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
3: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตร
4: สวัสดีค่ะเตรียมอุดมศึกษาค่ะ
5: ก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสมาแข่งโต้วาทีที่รัฐสภาค่ะบอกเลยว่าเป็นประสบการณ์ก็มุ่งมั่นทุ่มเทแล้วก็แพ้ค่ะทางจะบอกว่าแบบเพื่อนๆทุกทีมที่แบบเราได้เห็นกันในวันนี้ก็คือผ่านการแบบเตรียมตัวแล้วก็ฝึกซ้อมมาอย่างหนักแน่นเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ศักยภาพก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามสภาวาทีในรอบต่อๆไปกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเชียร์โรงเรียนเฟี้ยวๆลูกพระคะขอบคุณค่ะ
6: จอดโอ้โหน้องรีบไปไหนเนี่ย
7: ถือว่าทุ่งหมวกน้อย
8: นี่ครับทุ่งหมวกสวยเว้ย
6: มีหมวกกอปะเนี่ย
8: มีพี่แต่มันน่าจะกัด
6: บอมีปะ
8: นี่ครับพ
6: ล
8: บ
6: ไฟติดปะ
8: ติดครับ
6: ติดดอกไปเปิดดิไฟเลี้ยวอะ
8: ไฟซ้ายพี่เลี้ยวขวาก็เปิดขวา
6: เนี่ยมันติดดับเนี่ยมึงเสียแล้วขับรถนี้ได้ไงอะดอกยางก็ไม่มี
8: ดอกยางพี่ก็เอา
6: ประมาทเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปเปย์ทำไงอะ
7: รวมๆก็3 4ข้อหานะ500 400
6: 3,000 พอดี
8: 3,000
6: 500รถให้แล้วเนี่ย
8: แต่ช้าเลยนะพี่500
6: ป่ะ
8: วันนี้มันด่านอะไรพี่
6: อืมเรียบร้อยดีนี่ว่า
9: จ้าแป๊บเดียวตั้งด่านอยู่นี่ก็ 2,500 แล้วอีกแป๊บนึงจะครบยอดแล้วแต่เย็นนี้เจอกันชาบูได้จ
6: ะรถปลอดภัยนะโชคดี
10: พบเบาะแสผู้กระทำความผิดโทร1205
11: กฎหมายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ไม่ยากจนเกินไปที่จะทำความเข้าใจเพราะกฎหมายมีความหมายกับทุกคนชมรายการผู้หญิงกับกฎหมายอัปเดตทันมาแล้วมากมายกับประเด็นที่เป็นชีวิตประจำวันกับนักกฎหมายทนายนักวิชาการมืออาชีพอัปเดตประเด็นกฎหมายแบบย่อยง่ายไปด้วยกันทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
12: ติดตามได้ทุกวันศุกร์เวลาทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
13: เจาะประเด็นเด่นเข้มทุกคำถามลึกกว่าสิ่งที่เคยรู้ร่วมวิเคราะห์วิพากษ์ในรายการเจาะข่าวเข้มห้องข่าวรัฐสภาชาแนลทักคำ
14: วันนี้ผมจะพาทุกคน
15: นี่
16: อุ้ยเดือนที่สองวันที่มากก็แต่ง
17: คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยการในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 5:30 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันนะครับ
14: มันขมนวล
18: ความสื่อสัตว์
19: ความสื่อสัตว์
20: ความสื่อสัตว์
21: ความสื่อสัตว์

0: ปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้านะครับ
1: พลังใจไม่เคยมีขีดจำกัดพบกับเรื่องจริงของนักกีฬาคนพิการสู่เส้นทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเรียเต็มพลังพบกันกับฟิตระยะติดตามได้ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10มารับแรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกท่าน
2: คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
3: ขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านอิ่มเอมไปกับความงดงามและความหลากหลายของเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและการเสริมสร้างความรักในผืนแผ่นดินสารคดีที่บอกเล่าประวัติศาสตร์อัตชีวประวัติสังคมวิถีชีวิตวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีติดตามรับชมได้กับรายการ Take a Look Documentary ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:05 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10
4: ต่างวัยแต่ใจไม่เคยห่างพบกับเรื่องราวจริงก้าวข้ามช่องว่างระหว่างวัยจับมือกันสร้างมิตรภาพและสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆสนุกสึงและอบอุ่นทางต่อวัย Continue Age ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น.นะครับ
5: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: สูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อนอยากแข็งแรงอยู่เสมอต้องออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์พร้อมต้องเตรียมก่อน40ทำตั้งแต่วันนี้นะครับ
1: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วพระแสงสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจดวงใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคะได้เวลาของรายการเกาะติดสภาแล้วนะคะติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่7สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงพร้อมกับทีมงานรายการการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันได้ต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่3แล้วกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,780,000 ล้านบาทนะคะซึ่งเมื่อคืนนี้เลิกประชุมไปในช่วงเวลา

9:42 น.ค่ะก็พิจารณาถึงมาตรา19เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์นะคะเช้าวันนี้จะได้ต่อเนื่องกันที่มาตรา20ค่ะเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยของสื่อรัฐสภานะคะวันนี้ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภารับสัญญาณภาพและเสียงจากกลุ่มงานโสตทัศนุปกรณ์สำนักประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนทั้งทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์ทางเพจของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาทางเว็บไซต์ VG ทางแอปพลิเคชัน TP Channel ค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน OS ค่ะโดยพิมพ์ TPCHANNEL นะคะหรือว่าจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube ก็ได้นะคะที่ TP Channel ค่ะสะดวกติดตามรับชมเลยนะคะก็ติดตามกันตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการประชุมนะคะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน3,700,000เป็นการพิจารณาต่อเนื่องเป็นวันที่3ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะได้มีการลงมติในวาระ3นะคะวันนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็จะเริ่มต้นการพิจารณาในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวงเงิน22,600,000 บาทวันนี้8กันยายน2569ได้มีสมาชิกอภิปรายอย่างกว้างขวางนะคะโดยมีนายยุพราชบูลพรรคภูมิใจไทยสงวนคำแปรยติในมาตรา14เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสัดส่วนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพราะปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงการบริหารงานเป็นอย่างมากราคาขายตกต่ำอย่างต่อเนื่องเกษตรกรนั้นมีหนี้สินล้นพ้นตัวพร้อมกับได้ย้ำว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์ผันผวนของพลังงานเชื้อเพลิงจากการสู้รบในตะวันออกกลางจนทำให้ต้นไปด้วยแต่สำนักงานดังกล่าวนั้นกลับคำนวณต้นทุนการเพาะปลูกข้าวโพดว่าต่ำกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งก็ไม่สะท้อนถึงความเป็นจริงเพราะแท้จริงแล้วราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นกระสอบละ600-700 บาทค่าใช้จ่ายด้านการเก็บเกี่ยวและค่าใช้จ่ายอื่นๆก็มีการปรับสูงขึ้นด้วยค่ะจึงขอถามว่าหน่วยงานได้ข้อมูลมาจากส่วนใดจึงมองว่าต้นทุนการปลูกข้าวโพดนั้นต่ำลงด้านนางปฐิดาตันติรัตนานนท์ไทยได้กล่าวถึงการปรับลดงบประมาณของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากเดิมที่มีการตั้งวงเงิน 3,336,720,000 ได้ลดลงอีกประมาณ 52,440,000 บาทโดยระบุว่าแม้การปรับลดดังกล่าวนี้จะเป็นไปเพื่อประสิทธิภาพของการจัดทำงบประมาณแต่ว่างบของกรมการข้าวก็เป็นงบที่เชื่อมโยงกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือชาวนาซึ่งก็มีมากถึง4 ล้านประเทศและในแต่ละปีเกษตรกรนั้นต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อเพาะปลูกประมาณ1,400,000 ตันแต่ว่ากำลังการผลิตและจัดหาเมล็ดพันธุ์นั้นยองรองรับได้เพียง700,000 ตัน700,000 ตันเกษตรกรต้องเก็บเมล็ดพันธุ์เดิมหมุนเวียนใช้เองไม่ใช่แค่เรื่องคุณภาพเมล็ดพันธุ์ผลผลิตต่อไร่หรือว่ารายได้ของเกษตรกรที่ลดลงเท่านั้นนะคะแต่ยังส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันการค่ะดังนั้นการปรับลดออกประเทศโดยรวมนะคะปรับลดงบประมาณลงกรมการเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์การลดไว้ให้มากที่สุดข้าวที่ยังขาดอยู่อีกปีละ7 ชาวนาอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่

แต่ว่าจะต้องเริ่มตั้งแต่วันที่ชาต่อมาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค.ศ. 2570ในมาตรา15ซึ่งเป็นงบหน่วยงานในกำกับโดยมีนายกรมีดีส.ส.จังหวัดได้อภิปรายถึงการจัดสรรงบประมาณจรบนถนนแจ้งวัฒนะครั้งนี้ปัจจุบันเส้นทางดังกล่าวนั้นจากการก่อสร้างโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมฟ้าใต้ดินโดยทั้งสองที่ชัดเจนว่าจะดำเนินการผลต่อการคมนาคมของประชาชนมากจึงคาดหวังว่าจราจรในครั้งนี้จะช่วยแก้เรียบร้อยพร้อมกับได้มีการฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสิ้นสุดโครงการทราบด้วยค่ะสอบแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อทางของกระทรวงคมนาคมเพราะอาจขนส่งมวลชนและการปรับเข้าสู่ระบบบัตรโดยสารร่วมการถึงการรณรงค์ให้กับประชาชนได้หันมาใช้ระบบการประสบความสำเร็จด้วยพร้อมกันนี้ก็จะทำให้หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขซึ่งมีราคาสูงเกินสมนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการพิจารณามาตรา10ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ซึ่งเป็นเป้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานในกำกับสอบแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ Crowd First ของกระทรวงดิจิทัลพบว่าในปี2570มีหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งานคราวกลางหรือ GDCC ของกระทรวงดีอีจำนวน45หน่วยงานคิดเป็นเงิน180ล้านบาทและหน่วยงานที่เช่าระบบคราวเองจำนวน41หน่วยงานคิดเป็นเงินงบประมาณจำนวน 1,359 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่เช่าระบบคราวเองก็มีบางส่วนที่ให้เหตุผลว่าไม่มั่นใจระบบความพร้อมให้เกิดคำถามเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงดีอีว่าทำไมไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เกิดความมั่นใจในระบบความปลอดภัยของข้อมูลได้พร้อมกันนี้ก็มีการระบุด้วยว่าลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ไม่สมดุลโดยยังมุ่งลงทุนในเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักขณะที่การลงทุนด้านข้อมูลหรือเทคโนโลยีด้านอื่นๆยังอยู่ในระดับที่ใช้ไปก็จะเป็นการเช่าหรือว่าเป็นรายจ่ายประจำไม่ใช่และหากมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าเช่าแบบนี้อีกต่อไปรัฐอาจต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเทคโนโลยียุคใหม่ขณะที่นางสาวบุญญาภานาชัยเวียงบุญนินพักภูมิใจไทยก็ได้มีการเสนอให้หน่วยงานภาครัฐข้อมูลร่วมกันต้องวางมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ที่เข้มงวดอันต้องสามารถที่จะวัดผลลัพธ์จากการเผชิญเหตุเมื่อถูกภัยคุกคามทางไซเบอร์สามารถจะหยุดได้จริงหรือไม่และสามารถที่จะกู้คืนระบบได้รวดเร็วเพียงใดเพราะหากว่าไม่สามารถจะทำสิ่งเหล่านี้ได้ก็ไม่ความคุ้มค่าในการจ่ายงบประมาณนะคะขอให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ปฏิบัติอาชญากรรมออนไลน์หรือว่าศูนย์ดำเนินการอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับธนาคารต้องทำได้ทันทีนะคะเพราะคดีออนไลน์ก็คือเงินของประชาชนดังนั้นหากหน่วยงานอายัดได้รวดเร็วเงินก็อาจจะยังอยู่แต่ถ้าหากว่าล่าช้าเงินก็จะถูกโอนถ่ายไป

ไปจนไม่สามารถจะติดตามได้นะคะก็ได้มีการพิจารณากันนะคะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเมื่อคืนนี้เสร็จสิ้นที่มาตรา19นะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายซึ่งในวันนี้ก็จะได้ต่อเนื่องกันที่มาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยนะคะขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วนะคะมีท่านประธานโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมนะคะนำทุกท่านติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่วันนี้ได้มีการพิจารณาต่อเนื่องในวันที่3ก่อนที่จะลงมติในวาระที่3สำหรับร่างพระราชบัญญัติพ.ศ. 2570วงเงินกว่า 3,780,000 ล้านบาทนะคะขณะนี้ที่ประชุมพร้อมแล้วนำทุกท่านติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาค่ะ

0: เรียนท่านสมาชิกขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจำนวน253ท่านครบองค์ประชุมแล้วขอเปิดการระเบียบวาระที่1กระทู้ถามไม่มีระเบียบวาระแจ้งที่ประชุมทราบไม่มีระเบียบวาระที่3เรื่องรับรองรายงานการประชุมไม่มีต่อไปเป็นระเบียบวาระที่4เรื่องการพิจารณาเสร็จแล้วงบประมาณประจำปี2510ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วเชิญเข้าประจำที่ครับครับโทษทีครับวันนี้นาต่อจากการประชุมครั้งที่6เป็นพิเศษใน2569ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจากมาตราจนถึงมาตราจบที่งานในกำกับประธานจึงในที่ประชุมสั่งปิดการประชุมเลขาดำเนินการครับ
1: มาตรา20กระทรวงมหาดไทยมีการแก้ไขมีกรรมธิการผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: เชิญท่านกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านชลนัทโกยกุลเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานค่ะดิฉันชลนัทโกยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพเขต28บางบอนจอมทองหนองแขมจากพรรคประชาชนในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยงาน 5% ในมาตรา20กระทรวงมหาดไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันจะพูดถึงงบประมาณของกรมการปกครองกับท่านประธานมีอยู่โครงการนึงค่ะโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์และสัมพิสูจน์หลักฐานดิจิทัลนะคะเป็นการซื้อระบบสำหรับดึงแล้วก็ตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้เป็นหลักฐานนะคะโครงการนี้วงเงิน100ล้านบาทสิ่งที่ดิฉันติดใจก็คือเรื่องของความชัดเจนของโครงการค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ควรมีเครื่องแต่เงินภาษีประชาชน100ล้านบาทตรงนี้เนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรต้องชัดเจนค่ะประเด็นที่ดิฉันติดใจประเด็นแรกนะคะก็คือเรื่องของความไม่ชัดเจนอย่างที่ได้บอกไปนะคะมีการชี้แจงในอนุกรรมธิการ ICT ค่ะกรมการปกครองเนี่ยไม่สามารถบอกได้เลยนะคะเป็นซอฟต์แวร์ตัวไหนอย่างไรดิฉันงงมากว่ายังบอกยังระบุชัดไม่ได้แต่ว่าราคามาแล้ว100ล้านบาทนะคะคำถามคือถ้าเรายังไม่รู้ว่าซื้ออะไรราคามาจากไหนคะท่านประธานมาของราคา100ล้านบาทนะคะในการสืบราคาบริษัทที่1ที่มีการแจ้งข้อมูลรายได้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะรายได้เป็น0บาทค่ะท่านประธานบริษัทที่2รายได้ 480,000 บาทค่ะอันนี้บริษัทเหล่านี้นะคะกำลังถูกนำมาใช้

0: ใช้ประกอบการสืบราคาราคา100 ล้านบาทค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้บอกว่าบริษัทเล็กๆไม่เรากำลังพูดถึงวงเงินที่ค่อนข้างที่มีสูงเป็นงบประมาณที่สูงนะคะดังนั้นเนี่ยควรจะต้องมีความชัดเจนค่ะช่วงนี้คำว่าฮัวค่ะท่านประธานขอความรู้สึกสำหรับคนบางกลุ่มนะคะดังนั้นงบประมาณ100 ล้านบาทที่แจ้งอย่างโปร่งใสด้วยนะคะประเด็นที่3ค่ะเป็นเรื่องของความปลอดภัยหน่วยงานเนี่ยให้เหตุผลว่าข้อมูลในโทรศัพท์เนี่ยนะคะมันมีเรื่องของความปลอดภัยมันมีเรื่องของความลับมันมีเรื่องของความสำคัญนะคะดังนั้นเนี่ยจึงประมวลผลผ่านระบบกลางของภาครัฐได้อันนี้ฟังแค่นี้ดิฉันเข้าใจนะคะแต่พอไปดูการทำงานของข้อมูลค่ะขั้นตอนที่ต้องมีการส่งไปประมวลผลกับหน่วยงานนะคะอันนี้ฉันงงค่ะท่านประธานถ้าข้อมูลมันเซนซิทีฟมันสำคัญขนาดที่ทำงานผ่านระบบกลางของภาครัฐไม่ได้แต่ส่งไประบบภายนอกได้ค่ะท่านประธานจริงๆโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะมีทั้งรูปมีทั้ง contact person นะคะมีข้อมูลที่น่าจะเป็นความลับมากมายแต่ทำไมเนี่ยส่งไปที่ภายนอกไม่กลัวมันจะหลุดหรอคะและที่สำคัญเนี่ยใครเข้าถึงข้อมูลนี้ได้บ้างดิฉันมีความเป็นห่วงมากๆเพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมากรมการปกประเด็นที่4ค่ะซื้อมาแล้วใช้งานได้จริงแค่ไหนนะคะอันนี้ในรายละเอียดนะคะของการพูดคุยในอนุกรรมาธิการ ICT นะคะมีการระบุว่าถ้าโทรศัพท์มันล็อกอยู่วิธีเปิดเรื่อยๆค่ะแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยจะเปิดโทรศัพท์ได้ผ่าน5ปีครึ่งผ่านไปเนี่ยคดีไปถึงไหนต่อไหนแล้วไม่ทันการแน่นอนค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะประเด็นเรื่องของความซ้ำซ้อนก็หน่วยงานด้านพิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะมีเครื่องมือสำหรับตรวจข้อมูลจากโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วทำไมกรมการปกครองถึงต้องซื้อระบบของตัวเองคะท่านประธานหนึ่งเยอะพอสมควรนะคะงานที่กรมการปกครองทำคำถามคือมีอะไรที่ระบบของตำรวจเนี่ยทำไม่ได้เพราะสุดท้ายแล้วท่านประธานถ้าเกิดทำงานเหมือนกันต่างคนต่างซื้อเนี่ยคนที่จ่ายก็คือประชาชนค่ะดังนั้นนะคะดิฉันนะคะขอยืนยันการสงวนความเห็นปรง 5% นะคะแล้วก็ขอเสนอตัดโครงการนี้ทิ้งคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านนาวาโทกิติพงศ์ปิยวโนเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่ผมปิยวโนสมาชิกสภาผู้ประชาชนคนหาดใหญ่ท่านประธานครับผมขออภิปรายลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยจะตั้งคำถามเรื่องแรกครับคือเรื่องของเสื้อเกราะกันกระสุนพองขอคำของบประมาณมาเพื่อขอเสื้อเกราะจำนวน 14,814 ตัววงเงินรวมทั้งสิ้น482จุดไปเสื้อเกราะสำหรับกองบัญชาการกองรักษาดินแดนจำนวน4ราคาตัวละ 46,000 บาทวงเงิน200สำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่ราคาตัวละ 46,000 บาทวงเงิน55ครับเสื้อเกราะอ่อนระดับ637ตัวราคาตัวละ 23,000 บาท 8.6 ล้านบาทผมขอยืนยันครับว่าผมไม่ได้ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงแต่สิ่งราคาและที่มาของราคาเพราะเสื้อเกราะที่กรมการปกครองซื้อราคาตัวละ 46,000 บาทซื้อเสื้อเกราะสเปคเดียวกันราคาตัวละ 31,000 บาทอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณของกอรมน.ไปแต่พอวันนี้เปิดงบประมาณของกรมการปกครองกอรมน.

แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับในราคาแล้วนำใบเสนอราคานั้นมาตั้งคำของงบประมาณหาสารอยู่แล้วรัฐควรรู้ว่าของชิ้นนี้หน่วยงานซื้อกี่ชิ้นซื้อราคาต่อชิ้นเท่าไหร่ผมจึงเสนอข้อมูลของกรมบัญชีกลางและข้อมูลจากระบบที่เกี่ยวข้องราคาถ้าหน่วยงานหนึ่งกำลังซื้อของที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันกับที่หน่วยงานหนึ่งเคยซื้อแต่ราคาแพงกว่า 20% เซนระบบควรจะมีการสร้างแฟลกขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่เท่ากันทุกครั้งเพราะจำนวนเงื่อนไขการส่งมอบการต่างกันแต่เมื่อราคาผิดไปจากที่รัฐเคยซื้ออย่างมีนัยสำคัญภาระในการอธิบายควรอยู่ที่หน่วยงานว่าทำไมจึงต้องซื้อในราคาที่แพงกว่าและที่สำคัญครับสินค้ามาตรฐานที่รัฐบาลซื้อซ้ำๆควรเร่งผลักดันนโยบาย e-shopping ให้หน่วยงานสามารถเปรียบเทียบราคาและจัดซื้อผ่านระบบกลางได้และเราต้องเปลี่ยนจากแต่ละหน่วยงานไปถามเอกชนว่าซื้อของชิ้นนี้ราคาเท่าไหร่เป็นรัฐต้องรู้เองว่ารัฐต้องซื้อของชิ้นนี้ในราคาเท่าไหร่และโครงการนี้นะครับยังสะท้อนอีกปัญหาหนึ่งก็คือคุณจากข้อมูลที่ได้รับในกระบวนการพิจารณางบประมาณหนึ่งในบริษัทที่ทางหน่วยงานไปสืบราคามาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายเสื้อนักเรียนครับแต่เขาเสนอใบเสนอราคามาเป็นขายเสื้อเกราะและบริษัทนี้นะครับรายได้ทั้งปีรวมกันเพียง 12,000 บาทแต่เสื้อเกราะ1ตัวครับราคาตัวละ 46,000 บาทนั่นหมายความว่าเสื้อเกราะเพียง1ตัวบริษัททั้งปีเสียอีกผมไม่ได้กล่าวหานะครับว่าสิ่งเสนอราคาเช่นนี้ไม่ควรใช้เป็นฐานในการตั้งงบประมาณแต่แรกครับและนี่ไม่ใช่กรณีเดียวนะครับท่านประธานเพราะว่าใน2วันที่ผ่านมาเกี่ยวกับคุณภาพของใบเสนอราคามาหลายรอบแล้วปัญหาคือระบบของเราควรตรวจว่ามีใบเสนอราคาน่าเชื่อถือเพียงใดผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณประสานและเชื่อมต่อข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจและการค้าเพื่อช่วยใช้เป็นแหล่งสืบที่มาของราคาอย่างน้อยต้องรู้ว่าบริษัทนี้ประกอบธุรกิจประเภทใดและข้อมูลทางธุรกิจมีความสอดคล้องกับสินค้าที่มีใบเสนอราคาไม่ได้แปลว่าได้ราคาตลาดและเอกสารครบไม่ได้แปลว่าได้ของที่มีคุณภาพปัญหาที่คณะกรรมการพบยังไม่ได้มีเพียงเรื่องบางโครงการวัตถุประสงค์ไม่ชัดบางโครงการขอบเขตงานหน่วยงานส่งมาอยู่คนละรูปแบบทำให้การเปรียบเทียบราคาทำได้ยากผมจึงเสนอให้สำนักงบประมาณจัดทำแบบฟอร์มกลางผ่านระบบสารสนเทศสำหรับการเสนอโครงการทำให้ทุกหน่วยงานกรอกข้อมูลที่มีความสำคัญในลักษณะเดียวกันตั้งแต่วัตถุประสงค์ปัญหาค่าต่อหน่วยที่มาของราคาจนไปถึงหลักฐานที่ใช้ในการประกอบเพื่อเสนอราคาเมื่อข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันเราจึงสามารถเปรียบเทียบราคาของแต่ละหน่วยงานตรวจจับความผิดปกตินำเสนอข้อมูลมาวิเคราะห์ได้ไม่ใช่การเปลี่ยนกระดาษเป็น PDF เพียงอย่างเดียวแต่ต้องเปลี่ยนเอกสารให้อยู่ในรูปแบบของรัฐที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยเรื่องแรกเรื่องเสื้อกรอบเรื่องที่2เรื่อง Data Center กระทรวงมหาดไทยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Data Center ทั้งหมด7โครงการวงเงินรวม 806.4 ล้านใหม่รัฐบาลควรทบทวนการลงทุนใน Data Center ของแต่ละหน่วยงานภายใต้นโยบาย Cloud First Policy ผมได้อภิปรายไปแล้วและคงไม่อภิปรายซ้ำอีกแต่ผมขอยกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือโครงการรักษาความปลอดภัยการดับเพลิงวงเงิน100นี้นะครับติดตั้งถังดับเพลิงให้กับ Data Center จำนวน77จังหวัดแต่ละแห่งมีราคาเท่ากันเป๊ะแสดงว่าที่ผ่านมาครับกระทรวงมหาดไทยไม่มีการสำรวจหน้างานและก็สำรวจพื้นที่ก่อนที่จะเสนอคำของบประมาณมาในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Cyber Security ผมขอตัดนะครับเป็นวงเงิน

0: งสิ้น 806.4 ล้านบาทขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับต่อไปท่านกันตพงษ์ประยูรศักดิ์เชิญครับ
2: กันพงษ์ประยูรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเขตมีนบุรีและเขตสะพานสูงพรรคประชาชนวันนี้ขอร่วมอภิปรายงบประมาณปี70ก็คือสำนักปลัดเอเวทขอได้แปลยติไว้ที่ 2% สำหรับมหาไทยเนี่ยครับท่านตั้งงบไว้ที่ 227,000 เขาหักไปแล้วประมาณ 1,000 ล้านหักไปประมาณ 0.4% เอเวทขออนุญาตตัดอีก 2% ตัดตรงไหนเดี๋ยวเรามาให้เหตุผลกันนะครับว่าเริ่มจากไหนดีคำตอบครับเริ่มที่สำนักแรกก็คือสำนักงานปลัดท่านครับ 4,356 ล้านนะครับแล้วก็มีการซื้อCPT มาดูกันครับว่า CPT คืออะไร C ตัวแชร์แปลว่าเก้าอี้ท่านครับสำนักปลัดมีโครงการซื้อเก้าอี้11จังหวัดหรือ11โครงการไล่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนสุโขทัยกระบี่เชียงใหม่อยุธยาสมุทรสาครนครนายกเลยลำพูนแพร่และอ่างทอง11จังหวัดนี้ถามว่าซื้อไปทั้งหมดกี่ตัวตอบ 1,041 ตัวโอเคแปลว่าแชร์ครับพี่เป็นอีกสิ่งที่เพราะทำให้เราหายเมื่อยวงเงินที่ซื้อหมดก็คือ6ล้านบาทแต่จะมีอยู่3โครงการที่เอ็ดอยากที่จะตั้งข้อสังเกตว่าทำไมทำให้มันดีกว่านี้ไม่ได้ไปดูโครงการที่1ที่ท่านซื้อที่จังหวัดลำพูนนะครับท่านซื้อทั้งหมด205ตัวแบ่งเป็น2ห้องห้องหนึ่งคือห้องประชุมจามะเทวีห้องปฏิบัติการท่านซื้อเก้าอี้46ตัวเป็นเก้าอี้แบบนั่งทั่วไปราคาตัวละ12,000แบบเดียวกันทุกอย่างแบบเดียวกันเป๊ะข้ามห้องเดินไปอีกฝั่งนึงไม่กี่ก้าวห้องจํา 19,500 ต่างกัน 7,500 แล้วท่านซื้อไปทั้งหมดอีก8ฐานที่ต่ำสุดก็คือจะเซฟเงินได้ 600,000 บาทท่านประธานครับอันนี้แค่ตัวอย่างเดียวไปอยู่ตัวอย่างที่2ครับหรือโครงการที่2ครับจังหวัดแพร่แพร่ก็เช่นกันครับมีอยู่2ห้องเป็นที่สารการจังหวัดเป็นสารการจังหวัดใหม่ด้วยเขาบอกว่ามี2ห้องห้องนึงเรียกว่าจดหมายเหตุห้องจดหมายเหตุซื้อเก้าอี้เรียกว่า C1 C1 คือเก้าอี้ประธานแบบที่เรานั่งเป็นเก้าอี้ประธานซื้อทั้งหมดห้องเวียงโกษาก็ซื้อเก้าอี้ประธานเหมือนกันแต่ซื้อได้ 5,000 นี่คือแค่ห้องต่างกันนิดเดียวนะครับเดินไปไม่กี่ก้าวทำไมห้องที่เวียงโกษาไม่เดินไปบอกเพื่อนๆที่ห้องจดหมายเหตุว่าเฮ้ยๆฉันซื้อแค่ 5,000 เองทำไมไกลครับว่ามันไม่มีราคากลางกรมบัญชีกลางก็ไม่ทำแต่ก็ควรอย่างน้อยแบบคนพูดกันนะครับและไปดูที่ C2 ครับโค้ด C2 คือเก้าอี้ปฏิบัติการทั่วไปเก้าอี้ทั่วไปที่พวกเรานั่งเนี่ยถ้าเป็นห้องจดหมายเหตุซื้อตัวละ 3,000 ซื้อทั้งหมด164ตัวส่วนถ้าเกิดเป็นห้องเวียงโกษาเขาซื้อ64ตัวแต่ราคา 2,270 ต้องชมเวียงโกษานะครับท่านซื้อได้ถูกมากนะคือซื้อตัวละ 2,000 กว่าบาทเวียงโกษัยต้องได้รับเหรียญทองครับเพราะนี่คือเขาซื้อได้ถูกจริงๆนี่คืออีกหนึ่งตัวแต่ราคาแม่งก็ห่างกัน 7-8,000 เซฟ2ที่ก็คือที่ 700,000 บาทเฉพาะค่าเก้าอี้ไปดูอีกจังหวัดนึงครับคือที่อ่างทองนี่ของท่านเพื่อเอาเอกนะครับท่านสสนัทวุฒิคืออ่างทองมี3ห้องห้องแรกคือป่าโมกห้อง2คือโพทองห้อง3คือ3โก้ทั้ง3ห้องนี้โมเดลก็คือ C1 ก็คือแชร์เหมือนซื้อที่แพร่เมื่อกี้นะครับ C1 ป่าโมกซื้อ 4,000 ก็คือครับ C1 เหมือนกันก็อีกประธานเหมือนกันป่าโมกซื้อ 4,000 โพทองซื้อ 4,500 และ3โก้ซื้อ 3,800 3โก้นี่โก้จริงๆคือทำไม3โก้ไม่เดินไปบอกโพทองและไม่เดินไปบอกป่าโมกว่าเฮ้ยมึงซื้อ 3,800 เถอะฉันซื้อได้ 3,800 เองก็คุยกันก็ได้เองก็จบมาดู C2 C2 คืออะไรครับ C2 ก็คือเก้าอี้ทั่วๆไปที่เรานั่ง C2 ป่าโมกซื้อ 2,800 โพทองซื้อ 2,900 และ3โก้ซื้อ 2,600 3โก้ก็ซื้อถูกกว่าเพื่อนอีกนี่คือสิ่งที่เวทสงสัยมากคือไม่มีราคาก็ไม่มีราคากลางไม่ว่าเลยแต่ท่านเป็นเพื่อนกันน่ะอยู่ในสถานการณ์จังหวัดเดียวกัน3โก้ก็ไปบอกโพทองหน่อยก็ไปบอกป่าโมกหน่อยว่าเฮ้ยฉันซื้อเท่านี้เพราะถ้าเกิดท่านรวมแล้วราคาเนี่ย3เฉพาะนี้แค่3โครงการน่ะนี่ท่านจะลดได้อีก 740,000 บาทนี่คือแชร์แปลว่านี่แค่กรมเดียวนะครับจากอะไรกระทรวงมหาดไทยถ้าเอากรมอื่นด้วยแล้วก็เอากระทรวงอื่นด้วยเนี่ยจากแชร์จะกลายเป็นแชร์ลูกโซ่ทันทีเลยท่านเห็นมั้ยอ่านจากเล่มนี้นะครับนะแค่เล่มเดียวยังเจอขนาดนี้ต่อมาตัว P ครับ P คืออะไร P คือปั๊มคืออะไรก็คือปั๊มน้ำเนี่ยมีหลายโครงการครับมีที่มุกดาหารที่แพร่ที่ระยองที่แม่ฮ่องสอน

0: แต่ที่อ่อยสงสัยคือที่ฉะเชิงเทราคืองี้ครับโครงการฉะเชิงเทราเนี่ยเขาซื้อไว้ 250,000 คือราคาที่เขาประเมินเนี่ยประมาณ 190,000 ก็คือแพงกว่าปกติแล้วบูสเตอร์ปั๊มมี3แรงราคาที่เขาประเมินคือ 160,000 ของจริงอ่ะ 100,000 นิดๆแสดงว่าท่านซื้อไปเนี่ยที่ท่านเนี่ยในใบเสนอราคาเนี่ยท่านจัดไปถึง 190,000 ก็แสดงว่าแพงกว่าประมาณสักไม่ว่ากันไอ้เรื่องปั๊มเอ่ยก็คิดว่าเคลียร์มันดูท่อมีปั๊มไม่มีท่อไม่ได้มาดูท่อเอ่ยไปสืบมาเลยครับเอ่ยก็เป็นเอนจิเนียร์ท่อที่ใช้ร่วมกับปั๊มเรียกว่าท่อ HDPE มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2นิ้วครึ่งซึ่งท่ออันนี้เอ่ยไปสืบราคาไปดูมาหลายที่เอาแบบไฮโซท่อแบบที่สูงมากของน้ำซึ่งท่อตัวนี้มันจะทำไมครับมันจะปั๊มน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนดาดฟ้าซึ่งท่อตัวนี้เอาแบบแพงสุดไฮโซสุดประมาณ150ต่อเมตรและค่าแรงที่นะเอาแบบทั้งท่อทั้งค่าแรงทั้งตัวต่อเอาให้เลยต่อเมตรท่านวางงบซื้อท่อไว้ 45,000 บาทเงินไม่เยอะครับแต่มันน่าสงสัยคือให้แบบเต็มที่คือ 45,000 ที่ฉะเชิงเทราไอ้โครงการนี้คือทำบ้านพักประมาณ12คนอยู่ 45,000 แล้วท่านซื้อเมตรนึงอ่ะ450หารด้วย450คือ100เมตรแสดงว่าตึกไอ้หอพักของข้าราชการที่ฉะเชิงเทราเนี่ยคือตึกสูง100เมตรเอ้ยก็ทำไอ้ตึกสูงแล้วมันกี่ชั้นวะประมาณ20ชั้นท่านประธานครับสภาแห่งนี้สภาผู้ทรงเกียรติยังมีแค่11ชั้นนี่คือเขาไปซื้อที่ฉะเชิงเทราไปสร้างที่ฉะเชิงเทราให้คน12คนอยู่แล้วตึก20เมตรอ้อยก็เลยสงสัยว่าทำไมถึงได้จัดงบแบบนี้มหาไทยนะครับนะก็เนี่ยครับคือเรื่องปั๊มก็อีกสักเรื่องนึงเวลาพอดีนะครับทีคืออะไรทีคือทรานสฟอร์เมอร์ทรานสฟอร์เมอร์คืออีหม้อแปลงท่านประธานหม้อแปลงมี3ที่เอ้ยไปดูมาจริงๆแล้วหม้อแปลงนี่จะเปลี่ยนหลายที่นะเอาเฉพาะแค่3ที่เล่มนี้เล่มเดียวถ้าเล่มอื่นเนี่ยหลายหม้อซื้อ3ที่แล้วซื้อจากใครซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เพราะเนี่ยท่านคือเซียนสุดและท่านก็เป็นรัฐวิสาหกิจมันก็ควรจะมีราคากลางไหมถูกไหมท่านประธานก็จะมีสมุทรสงครามมีปทุมธานีและมีอ่างทองท่านประธานมี3ที่อ่างทองอีกแล้วท่านนะท่านนทุพรีแล้วทีนี้เดาไหมครับท่านประธานใน3ที่นี้หม้อแปลงหม้อเดียวกันขนาดแบบเดียวกันก็คือ100 kVA ก็คือโวลต์แอมป์นะครับมาดูคนที่ซื้อถูกสุดก็คือปทุมธานีต้องชมปทุมธานีเขาซื้อประมาณ1.7 ล้านอ่างทองท่านดีหน่อยอันนี้ล้านแปดใกล้เคียงกันแต่ที่สมุทรสงครามเกือบสองค่าส่งหรือเปล่าค่าโลจิสติกส์แบบที่ต้องส่งอีหม้อเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ห่างกันมากจังหวัดถูกไหมครับนี่คือการจัดการของงบประมาณก็ไอ้มอทอเนี่ยก็คือเรื่องของอะไรครับก็คือกระทรวงมหาดไทยแต่ถ้าเกิดท่านจัดงบแบบนี้มอทอเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการมุบมิบทุกรายการและทุกเม็ดก็ฝากท่านประธานครับด้วยความเคารพ respect
1: ณัฐพลโตวิจักชัยคุณเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพครับแทนราษฎรเชียงใหม่เขต3พรรคประชาชนครับท่านประธานครับสำหรับมาตรา20กระทรวงมหาดไทยผมจะขออภิปรายถึง2โครงการ1โครงการผมจะชื่นชมนะครับและอีก1โครงการผมจะติครับผมเริ่มที่โครงการที่ผมจะชมนะครับคือโครงการเรื่องใกล้ตัวเราครับงบประชาชนสมาร์ทการ์ดสีฟ้าเนี่ยนะครับท่านประธานครับตอบผมก็อยู่ในคณะอนุกรรมการก็พบว่ากรมการปกครองเนี่ยได้ตั้งงบในการซื้อบัตรประชาชนนะครับ10,800,000บัตรตั้งมาทุกปีซื้อทุกปีนะครับเพราะว่าเราก็ต้องทำบัตรประชาชนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องที่ตั้งไว้ที่บัตรละ 19.58 บาทในชั้นกรรมการครับเราก็สอบถามณตอนนั้นนะครับว่าที่ผ่านมาท่านขาเท่าไหร่เราก็ได้ข้อมูลครับ6ปีย้อนหลังซื้อไปทั้งหมด8ล็อตราคาเฉลี่ยที่เคยซื้อได้จริงๆเนี่ยแค่16บาทกว่าเท่านั้นเหตุผลนี้ครับผมเลยพยายามปรับลดเมื่อปี69นะครับพยายามในชั้นกรรมาธิการก็แล้วเอามาพูดอภิปรายในสภาก็แล้วแต่ก็ปรับลดไม่สำเร็จพอมาถึงงบปี70ครับโครงการจัดซื้อผมเล็งไว้เลยนะครับสไลด์ถัดไปได้เลยนะครับก็เป็นโครงการที่ผมเล็งไว้ครับแต่ปรากฏว่าเป็นเรื่องดีนะครับในเอกสารงบประมาณของกรมการปกครองทางหน่วยงานได้ปรับลดค่าจัดซื้อ

0: ัตรประชาชนลงแล้วนะครับลดลงไป43ล้านลงโดยจำนวนจัดซื้อยังเท่าเดิมนะครับสไลด์ถัดไปได้ครับข้างล่างนะครับซอยปี2570ซื้อ 10.8 ล้านบัตรเท่าเดิมตั้งงบ167ล้านบาทต้นทุนบัตรตกบัตรละ 15.55 บาทอันนี้เป็นเรื่องที่ดีครับที่หน่วยงานยอมปรับลดลงให้จริงๆในอดีตที่ผ่านมาอันนี้เป็นเรื่องที่ผมขอชื่นชมเพราะฝ่ายที่ดูแลเรื่องบัตรประชาชนนะครับแม้ว่าปีที่แล้วจะปรับลดไม่สำเร็จแต่ว่าทางหน่วยงานก็รับข้อสังเกตเราเป็นเรื่องนึงที่ผมและพรรคประชาชนเราตรวจสอบค้นพบ43ล้านบาทเพื่อ นำกรอบนี้ไปจัดสรรในเรื่องอื่นได้นะครับไปต่อกันที่อีกโครงการหนึ่งครับเป็นโครงการที่ผมต้องการจะตินะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ปี2570ครับชื่อว่าระบบบันทึกข้อมูลผู้พักโรงแรมเพื่อความมั่นคงและปลอดภัย Thailand Hotel Backup Data 47ล้านบาทซึ่งถ้าดูในรายละเอียดนะครับก็เป็นระบบไอแดประมวลผลแบบ AI แสดงผลออกมาแบบแดชบอร์ดนะครับมีเคชั่นโมบายแอปพลิเคชันมีการอบรมผู้ใช้นะครับระบบนี้ทำอะไรคือตามพ.ร.บ.โรงแรมนะครับโรงแรมและที่พักที่ได้รับการอนุญาตถูกต้องแล้วเนี่ยจำเป็นที่ต้องแจ้งผู้เข้าพักให้กับกรมการปกครองได้ดูทำขึ้นมาเพื่อทดแทนของเดิมเพื่อทำให้มันทันสมัยมากขึ้นโดยเขาตั้งเป้าว่าจากนี้ไปเมื่อมีระบบที่ดีขึ้นการแจ้งการเข้าพักของโรงแรมตัวระบบถ้าดูแค่นี้มันก็ดีนะครับผมไม่ลงรายอนุคุรุพันธ์คงดูมาอย่างละเอียดแล้วเพราะไม่มีการปรับลดเลยรายละเอียดตัวโครงการไม่เป็นไรครับแต่ท่านประธานครับสไลด์ถัดไปได้นะครับปัญหาของการที่เราจะได้ข้อมูลเรทไทยมากขึ้นที่ผ่านมาครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวระบบครับนะครับถ้าเราต้องการมากขึ้นท่านต้องปลดล็อกพ.ร.บ.โรงแรมเดิมที่มันล้าหลังจนทำให้ที่พักต่างๆเขาเข้าสู่ระบบไม่ได้สิ่งที่ท่านควรทำครับท่านต้องแก้พ.ร.บ.โรงแรมก่อนเอาที่พักทุกประเภทกว่าอีก 70,000 แห่งที่อยู่นอกระบบให้เขามีตัวตนทางกฎหมายก่อนแล้วท่านก็ค่อยไปออกแบบระบบ IT ที่มันสามารถรองรับการจดแจ้งได้การขออนุญาตแบบออนไลน์ได้การแจ้งการเข้าแต่สิ่งที่ท่านทำครับท่านทำกลับกันสมัยประชุมที่กับท่านประธานนี่แหละตอนที่เราแก้พ.ร.บ.โรงแรมฉบับแก้น้อยแล้วผมบอกว่าฉบับนั้นน่ะแก้มาเพียงแค่เพื่ออำนวยความสะดวกในการแจ้งก็คือแก้เพื่อให้สอดรับกับโครงการที่ได้งบมาก่อนแค่นั้นเองแล้วท่านประธานวิปรัฐบาลนะครับท่านกรวีขออนุญาตพาดพิงท่านเคยรับปากนะครับว่าท่านจะไปเร่งนำพ.ร.บ.โรงแรมที่เป็นเวอร์ชันแก้ใหญ่แก้ให้คนได้ท่านบอกนะครับว่าท่านจะนำเข้าสู่สภาสมัยนี้ผมนั่งดูมติครม.ทุกสัปดาห์นะครับยังไม่เห็นมติในการรับหลักการซึ่งถ้าท่านพูดและทำจริงผมอยากให้ท่านรีบเข้าสู่สภานะครับสไลด์ถัดไปครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับท่านประธานกระบวนการมันกลับหัวกลับหางท่านเอาระบบมาก่อนที่ก็ไม่อาจจะช่วยให้ได้ข้อมูลมากขึ้นได้แถมให้อีกข้อครับในเอกสารชี้แจงโครงการเนี้ยที่ได้มาจากในชั้นกรรมาธิการก็ระบุนะครับระบบ IT นี้รองรับเพียงแค่ 28,000 แห่งที่ถูกกฎหมายอยู่ 70,000 กว่าแห่ง 80,000 กว่าแห่งที่กรมการปกครองก็พูดเองนะครับว่ายังไม่ได้มีตัวตนทางกฎหมายท่านเห็นไหมครับว่าระบบเนี้ยทำมาแค่เพื่อแก้ไขปัญหาในอดีตซึ่งก็ไม่อาจจะแก้ได้เนาะแล้วต่อให้เราแก้กฎหมายที่พักเข้าสู่ระบบกฎหมายมากขึ้นระบบนี้ก็ไม่อาจจะรองรับก็ได้นะครับความเห็นผมนะครับผมคิดว่าโครงการ47ล้านบาทนี้สามารถตัดและชะลอไปก่อนได้นะเพราะเราควรที่ต้องแก้พ.ร.บ.โรงแรมก่อนผมขอสงวนคำแปลไว้ตามที่ได้สงวนไว้ครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ครับราศิริเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่ราศิริสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรค

ผู้ลงชื่อขอสงวนคำแปลยติปรับลดงบประมาณมาตรา20กระทรวงมหาดไทยในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นโครงการเสาไฟพลังงานแสงอาทิตย์หรือเสาไฟโซล่าเซลล์ที่จัดซื้อผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยครับท่านประธานครับวันนี้ผมมีเหตุผลที่งบประมาณด้วยเหตุผล3ข้อดังนี้ครับคือ1ราคาแพงผิดปกติ 4-10 เท่าของราคาที่จัดซื้อได้ในปัจจุบันครับ 4. นวัตกรรมที่เปิดช่องให้ล็อกสเปคได้โดยถูกกฎหมายและ 3. ครับหน่วยงานตรวจสอบของรัฐเองยืนยันปัญหานี้เป็นลายลักษณ์อักษรแล้วครับลักษณะนี้แบบนี้ก็ยังมีมาต่อได้ทุกปีไฟโซล่าเซลล์ทำหน้าที่เดียวกันคือให้แสงสว่างริมถนนให้กับพี่น้องประชาชนเสาไฟมีหน้าที่ส่องถนนแต่วันนี้ต้องมีคนส่องเสาไฟบ้างแล้วครับเมื่ออปท.ครับจัดซื้อด้วยการแข่งขันแบบปกติครับผมขอยกตัวอย่างหลายๆอปต.หลายๆเทศบาลที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเองแบบไม่ต้องใช้บัญชีนวัตกรรมแต่ให้แสงกันครับที่เทศบาลตำบลหนองบัวลายครับที่อำเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมาจัดซื้อได้เพียงต้นละ 6,900 บาทครับที่อบต.เมืองจัดซื้อได้เพียงต้นละ 12,000 บาทเย็นครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจัดซื้อได้เพียงต้นละ 16,500 บาทติดตั้งจริงครับใช้งานได้จริงสว่างจริงที่ขึ้นตอนนี้ครับที่เราเห็นต้นละ 16,500 บาทครับต้นแบบนี้ความสูงแบบนี้ความสว่างประมาณนี้ท่านประธานจำราคาให้ดีๆนะครับต้นนี้ 16,500 บาทแต่พอมาดูครับพอเราไปดูการจัดซื้อจัดจ้างผ่านบัญชีนวัตกรรมไทยครับอบต.หลายแห่งครับผมไม่ขอเอ่ยชื่อซื้อชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยนี่ครับมีพับได้แบบเสาสไลด์บ้างแบบลอกสลิงดึงปั่นเกลียวบ้างหลายแบบครับล้วนเป็นบัญชีนวัตกรรมทั้งนั้นครับแล้วส่วนใหญ่ครับราคาอยู่ที่ต้นละ 60,000 ถึง 70,000 บาทท่านประธานครับต้นละ 70,000 บาทเทียบกับ 6,900 บาทเงินก้อนเดียวกันครับอีกที่ซื้อได้แค่ต้นเดียวต่อให้พังกว่านี้เสาใหญ่กว่านี้ก็อธิบายส่วนต่างราคาขนาดนี้ไม่ได้ครับท่านประธานครับนี่ไม่ใช่ปัญหาของอบต.ที่ใดที่หนึ่งแต่เป็นปัญหาที่ขอรับจัดสรรงบประมาณผ่านกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นสตง.ครับแถลงเมื่อวันที่23มีนา2569ที่ผ่านมานี้เองครับตรวจสอบโครงการเสาไฟโซล่าเซลล์ตามบัญชีนวัตกรรมไทยครับในช่วงปี67มีอปท.กว่า563แห่งจาก62จังหวัดทั่วทั้งประเทศครับใช้งบประมาณรวมกว่า 14,000 ล้านบาทจากเงินสะสมบ้างจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดให้บ้างแล้วปี67ปีเดียวครับงบประมาณสำหรับซื้อไฟโซล่าเซลล์นวัตกรรมนี้ครับ7ส่วนในปี68 69ครับก็เป็นโครงการเซลล์นวัตกรรมครับปีละ 3,000 ล้าน 4,000 ล้านบาททุกปีโครงการติดตั้งชุดเสาไฟโซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เสาไฟนวัตกรรมเนี่ยครับบางที่ก็มีแต่เสาไฟบางที่เป็นถนนพร้อมเสาไฟครับกว่า 3,300 กว่าล้านครับอันนี้เฉพาะที่ขอผ่านสถ.นะครับกรมส่งเสริมนะครับทีนี้เวลาสถ.ครับมาชี้แจงในห้องงบในห้องกรรมาธิการห้องอนุครับจะตอบหน่วยงานก็จะตอบว่าท้องถิ่นเขาอยากได้เขาก็ขอมาถิ่นก็บอกว่าประชาชนเขาอยากได้เขาก็ขอมาสถ.ก็ทำหนังสือทำเอกสารผ่านสำนักงบตามระเบียบครับถูกระเบียบทุกขั้นตอนแต่มันผิดตั้งแต่การตั้งราคาตั้งแต่

ตั้งต้นครับระเบียบที่เปิดให้ซื้อของแพง10เท่าโดยชอบนี่แหละครับหาต้องแก้ครับท่านประธานครับสตง.ครับได้สรุปปัญหาประเด็นใหญ่คือราคาเนี่ยแพงแต่ไม่ตอบโจทย์พื้นที่ครับอปท.ส่วนใหญ่ก็ไม่มีการเปรียบเทียบราคากับเสาไฟทั่วไปที่เมียงกับก่อนการจัดซื้อจัดจ้างครับราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็นครับสตง.ยังชี้ด้วยนะครับว่าเงินก้อนนี้เนี่ยมีค่าเสียโอกาสครับแทนที่จะเอาไปทำถนนเอาไปสาธารณสุขที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเร่งด่วนครับต้นตอของปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสาไฟครับแต่อยู่ที่กลไกบัญชีนวัตกรรมไทยครับคณะกรรมการปปช.ก็ระบุปัญหานี้ชัดเจนครับว่านโยบายที่ให้หน่วยงานรัฐซื้อได้โดยตรงจากผู้ประกอบการที่อยู่ด้วยราคาที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้าโดยไม่ต้องแข่งขันครับว่านี่คือช่องว่างแห่งกฎหมายที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงของการเป็นตลาดผู้ขายผูกขาดครับและความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายโยนให้กับผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะแล้วปัญหาสำคัญครับคือผู้ประกอบการไม่ต้องแสดงโครงสร้างราคาต้นทุนครับไอราคา 70,000 บาทต่อต้นเนี่ยตั้งมาจากอะไรแล้วท่านประธานทราบไหมครับว่าวิธีการทำแบบนี้วิธีการหัวกันแบบนี้ทางปฏิบัติมันทำกันอย่างไรครับวันนี้ผมขอเล่าผ่านท่านประธานไปยังพี่น้องประชาชนที่รับหัวเรื่องบัญชีนวัตกรรมครับนี่ง่ายมากครับเริ่มจากครับมีเซลล์ครับก็นำสินค้าบัญชีนวัตกรรมต่างๆเนี่ยวิ่งไปหานายกอบต.ต่างๆไปเสนอสินค้านวัตกรรมเดี๋ยวจัดการให้แถบเอกสารทำให้ได้หมดครับนายกแค่เอาเข้าแผนดูสิครับเซลล์บางรายถ่ายรูปคู่กับนายกเก็บไว้เป็นหลักฐานไว้รายงานว่าจองแล้วเจ้าอื่นห้ามเข้านะเอาไปยืนยันกับบริษัทว่าอบต.นี้ขอแน่นอนได้แน่นอนเมื่อเสนอเข้ากรมครับก็ผ่านครับทุกอย่างถูกระเบียบหมดครับเอกสารครับกรมก็เสนอต่อสำนักงบโครงการผ่านแบบสบายหมือครับเข้าเล่มขาวค่าแดงออกมาให้สภาผู้แทนพอผ่านงบไปได้ครับก็ไปจัดซื้อจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจงไม่มีการแข่งขันราคานี่ไงครับทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจบที่ครับราคาเต็มเพดานตามบัญชีนวัตกรรมทุกครั้งไม่ต้องประกวดราคาครับไม่ต้องแข่งขันกับใครล็อกเลขล็อกสเปคกันมาเลยผ่านแล้วส่วนต่าง4ถึง10เท่านี้ไปไหนครับสงสัยกันไหมครับเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการหรือเปล่าครับหรือมันแตกย่อยใครต่อใครระหว่างทางหรือไม่ผมตอบแทนไม่ได้ครับท่านประธานครับแต่ปปช.ครับตอบไปแล้วครับในเอกสารฉบับนี้ว่านี่คือความเสี่ยงเชิงนโยบายนวัตกรรมที่แท้จริงของโครงการนี้ไม่ใช่เสาไฟหรอกครับท่านประธานนี่คือความเสี่ยงของการเชิงตรวจจุดนโยบายและนวัตกรรมนวัตกรรมเนี่ยมันคือการล็อกสเปคแบบถูกกฎหมายปปช.ก็เตือนแล้วสตง.ก็ตรวจพบแล้วแม้กระทรวงการคลังก็ตอบรับข้อเสนอปปช.ตั้งแต่ปี67แล้วครับว่าจะทบทวนราคาผ่านมา3ปีครับราคาก็ยังเท่าเดิมนี่คือเหตุอำนาจตัดลบงบประมาณครับท่านประธานครับผมจึงขอปรับของงบกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดครับซึ่งค่าเสาไฟโซลาร์เซลล์ปี70ด้วยเหตุผลที่ว่าส่วนต่างราคา 4-10 เท่านี้ไม่ใช่เนื้องานครับแต่คือไขมันส่วนเกินตัดออกแล้วพี่น้องประชาชนไม่เสียประโยชน์แม้แต่บาทเดียวครับงบเท่าคาที่ 16,500 บาทจะได้เสามากกว่านี้ 4-5 เท่าพันล้านบาทเอาไปทำถนนหนทางเอาไปทำแหล่งน้ำได้อีกเยอะครับท่านประธานครับเสาไฟต้นหนึ่งส่วนต่าง 50,000 บาทฟังดูอาจจะไม่เยอะครับแต่คูณด้วยหลักหมื่นต้นแสนต้นทั่วทั้งประเทศมานั่นคือโรงเรียน

0: ือโรงพยาบาลถนนหนทางแหล่งน้ำที่พี่น้องประชาชนควรจะได้แต่ไม่ได้ผมจึงขอให้เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับได้โปรดปรับลดงบประมาณในรายการนี้เพื่อคืนแสงสว่างที่แท้จริงให้กับภาษีของประชาชนขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านเกียรติคุณต้นยางเชิญครับ
2: ตอนที่เคารพกับผมเกียรติคุณต้นยางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนนทบุรีเขตเลือกตั้งที่7อำเภอประมูทองอำเภอไซน้อยพรรคเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570รายงานของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570ผมแปลยติมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทย 2.27 แสนล้านบาทผมแปลยติปรับลด 10% ครับส่วนศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นงบดำเนินงานนะครับ6,869,200 บาทมีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทค่าตอบแทนใช้จ่ายและวัสดุจำนวน200 บาทมีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทค่าใช้จ่ายในอาจย้ำนะครับจังหวัดสะอาด5,300 บาทมีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทรายการค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างครับท่านประธานเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงค่าพาหนะสำหรับการเดินทางไปราชการเพื่อปฏิบัติงานหรือตรวจประเมินค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเช่นค่าอาหารว่างค่าเช่าสถานที่และค่าจัดทำเอกสารสำหรับการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทำงานค่าวัสดุและอุปกรณ์ค่าเครื่องเขียนวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและค่าจัดทำประกาศนียบัตรค่างานค่าจ้างเหมาสถานที่ค่าวิทยากรค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดพิธีปิดพื้นที่ที่เป็นต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยดีเด่นถ่ายทอดบทเรียนค่าพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์การถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการขยะจังหวัดสะอาดเหตุผลที่ผมต้องปรับลดเหรอครับขอภาพสไลด์ด้วยครับท่านประธานจะเห็นนะครับโครงการประกวดได้มีการจัดไปจัดไปตามภาพฉายอยู่แล้วนะครับมีจัดการขยะก็ไม่ได้ดีขึ้นหาหมดรูปด้านซ้ายนะครับท่านประธานจะเห็นนะครับว่าจังหวัดที่ได้รับรางวัลจังหวัดสะอาดแบ่งเป็นจังหวัดขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่มีการประกวดกันตั้งแต่ปี2563มีจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศหรือชมเชยรวมแล้วกว่าแต่พอเปรียบเทียบกับพื้นที่ที่เป็นบ่อขยะหลุมเทกองจุดสีแดงรูปด้านขวานะครับจะเห็นได้ว่านะครับว่ายังเต็มอยู่ทั่วประเทศเลยครับเมื่อเทียบกับรูปด้านซ้ายที่ได้รับรางวัลไม่เว้นแม้แต่จังหวัดสะอาดตัวอย่างเช่นจังหวัดเลยของท่านอาจารย์ภูนศักดิ์พันจำปีที่เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อปีสิ่งแวดล้อมแม้กระทั่งจังหวัดนนท์อาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องของบ่อขยะที่อยู่ตำบลคลองขวางอำเภอไซน้อยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรียังส่งกลิ่นเหม็นไปทั้งอำเภอไซน้อยนี่แหละครับคือจังหวัดสะอาดพูดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเลยจำเป็นที่จะต้องมีการตัดงบเรื่องของค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุจำนวน 6,869,200 บาทแม้ที่มีการปรับลดไปแล้ว 200,000 บาทก็ขอภาพสไลด์ลงได้เลยครับค่าใช้จ่ายในการประกวดจังหวัดสะอาดจำนวน 5,114,300 บาทแม้ที่มีการปรับลดลงไปแล้วผมก็จำเป็นที่จะต้องปรับทั้งหมดลดงาน 6,869,200

0: 19,200 บาท 200,000 บาทผมก็จำเป็นจะต้องปรับรวมเบ็ดเสร็จประมาณกว่า20ล้านบาทเพราะอะไรครับเพราะจากผลงานที่ผ่านมาจริงๆโครงการนี้เริ่มตั้งแต่ปี2560แล้วมี2563มีท่านทรงศักดิ์ได้เคยกล่าวไว้ในงานที่จังหวัดแห่งหนึ่งว่าวันนี้รู้สึกยินดีที่ได้มีการจัดประกวดจังหวัดสะอาดแล้วยินดีที่จังหวัดนี้เป็นจังหวัดต้นแบบของจังหวัดที่มีความสะอาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจังหวัดอื่นๆจะเอาเป็นตัวอย่างหลังจากจังหวัดแต่40จังหวัดอย่างภาพสไลด์ที่เห็นนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดเหล่านั้นเองก็ไม่ได้มีความสะอาดที่ประชาชนได้เห็นเป็นประชาชนคนนนทบุรีอำเภอไซน้อยที่ต้องได้รับกลิ่นเหม็นขยะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีก็ยังทุกข์ทนทรมานอย่างนั้นมาเป็น10ปีทั้งที่จังหวัดนนทบุรีได้รับรางวัลจังหวัดสำทั้งหมดทั้งมวลนี้ผมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องของส่วนท้องถิ่นกรมสนับสนุนท้องถิ่นจัดสะอาดขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต12บางเขนท่าแล้งครับท่านประธานครับวันนี้ขออภิปรายถึงงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับโดยเฉพาะในส่วนของการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ผลิตภัณฑ์โอท็อปประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งจากการตรวจสอบเอกสารชี้แจงงบประมาณครับก็เห็นว่านี่คือการจัดทำงบประมาณในการที่ลงทิศทางซ่อนรูปแล้วก็ละลายงบไปกับการจัดอีเวนต์แล้วก็เข้ากล่องครับโดยไม่ได้นำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานรากที่สร้างสรรค์อย่างกรอบวงเงินงบประมาณที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดครับสวนสไลด์นะครับหากเราดูตัวเลขในการจัดสรรงบประมาณย้อนหลังกลับไปปี2568ครับได้งบไป 419.9 ล้านบาทมาเล็กน้อยครับเหลือ 407.2 ล้านบาทแต่ผลการเบิกณปลายเดือนพฤษภาคมครับกลับเบิกจ่ายไปได้เพียงแค่ 57.79% เท่านั้นสิ่งที่น่าตกใจคือในปีงบประมาณ2570ครับกรมสูงขึ้น 481.46 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นโดยช่องที่เสนอปรับลดครับระบุไว้ชัดเจนเลยว่า0บาทคือที่ขอเพิ่มไปเกือบ 74.2 ล้านบาทท่ามการประสิทธิภาพการเบิกจ่ายที่ล่าช้าแบบนี้สะท้อนให้เห็นถึงการถมงบประมาณโดยไม่สอดคล้องกับสไลด์ต่อไปนะครับประเด็นที่2ครับความผิดปกติของโครงการที่ใช้จ่ายสูงเกินจริงนี้ซ้ำซ้อนแล้วก็กระจุกตัวครับเมื่อเจาะลึกคงเข้าไปในไส้ในครับในการของบ 481.46 ล้านบาทก็พบความไม่เหมาะสมยกตัวอย่าง4โครงการนะครับหนึ่งชุมชนโอท็อปครับที่ราคาแพงหูฉี่เลยโครงการนี้ตั้งงบไว้สูงหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 60.5% ของงบทั้งหมดแต่เมื่อดูกลุ่มเป้าหมายครับระบุว่าจัดอบรมคนเพียง 1,520 คนท่านประธานครับหารออกมาแล้วตกหัวละประมาณ 191,852 บาทนี่คือค่าอบรมหรือค่าอะไรกันแน่ในเอกสารฉบับอาหารว่าง35บาทค่าที่พัก750บาทค่าพาหนะ200บาทคำนวณอย่างไรก็ใช้เงินไม่น่าจะถึง10ถึง15ล้านบาทสารถูกเอาไปใช้เป็นอะไรเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาหรือค่าอะไรกันแน่ทำไมถึงยังไม่มีการแจกแจงรายละเอียดที่โปร่งใสกว่านี้นะครับโครงการโอท็อปนวัดวิถีซ้ำรอยความล้มเหลวมีการตั้งงบเอาไว้55ล้านบาทเพื่อพัฒนา100ชุมชนเฉลี่ยแล้วชุมชนละประมาณ 502,000 คนสุดท้ายแล้วมันซ้ำรอยความล้มเหลวเดิมโครงการนี้ทำมาหลายปีครับผลลัพธ์คืออะไรบ้างจุดเช็คอินล้างครับไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ยังคงดันทุรังในการจัดขอการสร้างระบบนิเวศการท่องเที่ยวหรือบริหารแพลตฟอร์มที่มีอยู่เพื่อเชื่อมต่อเลยนะครับโครงการนี้

0: 3ครับองครักษ์โมเดล BCG ที่กระจุกตัวอยู่นะครับโครงการนี้ใช้งบประมาณไปถึง51ล้านบาทประกอบไปด้วยงบดำเนินการค่าฝึกอบรม 1.54 ล้านบาทแต่งบก่อสร้างครับ 48.11 ล้านบาทค่าครุพันธ์อีก 1.4 ล้านบาทแล้วกับวัดนครนายกครับโดยมีตัวชี้วัดก็คือว่าเกิดพื้นที่ต้นแบบเพียง1แห่งอบรมคนอีก900คนทั้งที่กรมก็มีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนามีศูนย์การศึกษาพัฒนาชุมชนถึง11แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วนี่คือการใช้งบซ้ำซ้อนกระจุกตัวและไม่จำเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแบบเบี้ยหัวแตกใช้งบประมาณไป 142.6 ล้านบาทกระจายไป878อำเภอจัดอบรมสั้นๆครับ 1-2 วันให้คน 7,240 คนแล้วก็มีงานงบทดสอบตลาดอำเภอละประมาณ 16,000 บาทนี่คือการจัดอบรมแบบพื้นฐานเดิมสุดๆครับเราจะได้ทำน้ำยาล้างจานกันครับเราก็ไปซ้ำซ้อนกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยไม่ได้ช่วยยกระดับทักษะในความคิดสร้างสรรค์ให้กับชาวบ้านเลยประเด็นที่3ครับตัวชี้วัด KPI ที่หลอกตาท่านประธานครับใช้งบประมาณ500ล้านบาทแต่ว่ากรมกับมีการตั้งตัวชี้วัดที่ค่อนข้างน่าผิดหวังครับตั้งเป้ารายได้ให้ผู้ประกอบการโอท็อปเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ4การโตแค่ร้อยละ4ครับท่านประธานแทบจะไม่ชนะเงินเฟ้อซะด้วยซ้ำครับท่านอัตราควรจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ 15-20% สุดท้ายมันเป็นการปั๊มยอดกิจกรรมครับตัว KPI นี้ตั้งเป้าช่องทางทางการตลาด 8,175 ครั้งแล้วก็ทดสอบการตลาดอีก878ครั้งนี่คือการนับจำนวนครั้งที่กางเต็นท์จัดตลาดนัดนะครับเฉลี่ยวันละประมาณ220ครั้งวัดแค่กระบวนการทำงานครับไม่ได้วัดยอดขายจริงหรืออัตราการอยู่รอดของกลุ่มอาชีพหลังจบงานนะครับท่านประธานการยกระดับผลิตภัณฑ์ 4,880 ผลิตที่ผ่านการอบรมขายมิติในเรื่องของการจดสิทธิบัตรสิทธิทางปัญญาหรือผ่านมาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าประเด็นสุดท้ายครับทำไมงบประมาณชุดนี้จึงล้มเหลวการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากสร้างสรรค์มันจริงหรือไม่กรมพัฒนาชุมชนยังคงติดปีกกับการคิดแบบการสงเคราะห์ครับมื้ออาหาร150บาทค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางแทบจะมีเงินที่ตกไปถึง R&D การดึงนักออกแบบระดับท็อปมาประกบชาวบ้านหรือการทำ cross border e-commerce เพื่อเปิดตลาดสากลการจัดสรรแบบงบหัวเบี้ยหัวแตกเหล่านี้หารเท่าทุกอำเภอครับจัดอบรม 1-2 วันแชมเปี้ยนในการแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแท้จริงนะครับสรุปครับท่านประธานงบประมาณสอบในปี2570ครับก้อนนี้เป็นเพียงแค่เหล้าเก่าในขวดใหม่ที่หยิบเอาคำสวยหรูครับอย่าง BCG หน้าโครงการเท่านั้นแต่ไส้ในยังคงเป็นเหมือนเดิมครับอบรมสัมมนาแบบดั้งเดิมปริมาณคนเข้าร่วมมากกว่าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผมไม่ได้ว่าการจัดการตลาดหากลงไปถามชาวบ้านจริงๆแล้วการรอเพียงตลาดโอท็อปในแต่ละปีมันก็ไม่ไหวครับออกไปงานแต่ละครั้งบางคนก็ต้องบางงานนั้นยอดก็ไม่ถึงแต่ก็ต้องไปแต่หลังงานจบครับชีวิตค้าขายที่เขาต้องเจอในแต่ละวันมันเป็นคนละเรื่องกันเลยครับท่านประธานต้องลองถามดูครับมองทุกวันนี้ว่ามีผลิตภัณฑ์จำนวนมากอยู่ที่เราซื้อเพราะว่าเราอยากช่วยชุมชนอยากช่วยชาวบ้านมากกว่าที่จะตัดสินใจเพราะว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีสวยแปลกสร้างสรรค์หรือคุณภาพดีที่สามารถใช้ได้ทุกวันแต่ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่ยอดเยี่ยมครับมันมีอยู่เยอะเช่นเดียวกันแต่กลายเป็นคุณภาพราคาสูงซึ่งคนทั่วไปก็ไม่สามารถซื้อไหวเป็นตลอดทั้งปีเป็นปัญหาฐานรากที่ไม่ถูกแก้ไขอย่างจริงจังครับผมจึงไม่อาจเห็นชอบกับงบประมาณที่ซ่อนรูปสูงเกินจริงเหล่านี้ได้โดยขอตัดส่วนที่เพิ่มจากปี2569มาทั้งหมด 74.2 ล้านบาทครับเนื่องจากผลการเบิกจ่ายในปี2569นั้นทำได้เพียงแค่ 57.79% สะท้อนว่ากรมนั้นยังมีปัญหาที่จะขออนุมัติเพิ่มขึ้นถึง 18.22 ในปี2500
1: ท่านกรรมาธิการได้ชี้แจงใช่ไหม
2: กับเรียนท่านประธานครับผมรัชนนท์ศรีก่อเกื้อนะครับไม่ได้ชี้แจงครับก็เลยอยากจะฝากท่านประธานมาตรา20นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เหมาะสมมากนะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนสมาชิกที่ลงรายชื่อนะครับได้อภิปรายในวาระ2ตั้งแต่ฟังมาถือว่าค่อนข้างดีนะครับขอชื่นชมในนามกรรมาธิการคือถ้าเกิดผมไปพูดในช่วงท้ายท่านประธานจะไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นที่จะบอกก็คือคนที่จะพูดดูตัวอย่างที่พูดมาแล้วค่อนข้างดีขอบคุณครับ
1: ครับเป็นหน้าที่ประธานควบคุมการประชุมต่อไป

0: เชิญท่านศาสตราจารย
1: ์ครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธาดาธำรงเวชสมาชิกสภาเพื่อไทยกับผมขอเสนอให้ปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยลง 10% เป็นเงินประมาณ 23,000 ล้านบาทโดยให้ลดจากรายจ่ายที่ไม่จำเป็นรายจ่ายซ้ำซ้อนรายจ่ายในโครงการที่ไม่มีผลต่อประชาชนและอยากให้เพิ่มในส่วนของบรรเทาสาธารณภัยซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ข้อมูลว่าในปี11จะต้องใช้จ่ายเพื่อเงินสาธารณภัยถึง3-40,000 ล้านกับสาธารณภัยมีแนวความคิดซึ่งเข้าใจว่าผ่านครม.มาหนึ่งแล้วก็คือจะนำเงินงบประมาณของประชาชนเนี่ยประมาณ 15,000 ล้านถึง 15,500 ล้านไปซื้อประกันจากบริษัทประกันเอกชนอันนี้ผมเหตุผลก็คือว่าการบรรเทาสาธารณภัยเป็นที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบและตัวอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเช่นตอนโควิดเรียกว่าค้ำประกันโควิดตรวจปรากฏว่าบริษัทประกันภัยเจ๊งไป4บริษัทติดหนี้ประชาชนประมาณ 42,000 ล้านบาทซึ่งในที่สุดก็คือสมาคมประกันภัยและรัฐบาลต้องไปช่วยเหลือเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่มีบริษัทประกันใดๆใหญ่พอที่จะประกันครัวเรือนนะฮะอันนี้จึงขอ 5,000 ล้านบาทเนี่ยคิดเป็นประมาณ7%ของงบกระทรวงมหาดไทยนะครับเหตุผลประการแรกก็คือภัยพิบัติขนาดใหญ่เช่นน้ำท่วมพายุแผ่นดินไหวหรือภัยที่กระทบต่อไปก็เป็นความเสี่ยงที่เกิดพร้อมกันนะครับไม่มีบริษัทประกันภัยไหนสามารถรับได้บริษัทประกันภัยที่ทำได้คือประกันรถยนต์ความเสี่ยงเกิดไม่พร้อมกันนะฮะอันนี้จึงเรียนให้ทราบไว้บริษัทเอกชนเนี่ยนะครับถ้าเกิดความเสียหายเป็นหลายหมื่นล้านหรือหลายตัวอย่างที่ผมได้เรียนก็คือรัฐบาลจะต้องเข้ามารับผิดชอบกล่าวง่ายๆก็คือรัฐบาลเป็นผู้รับประกันสาธารณภัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นต้องไปให้บริษัทเล็กๆรับผิดชอบซึ่งจะรับความเสียหายเกิดขึ้นมากมายประการที่สองก็คือถ้ารัฐจ่ายเงินล้านบาทเงินจำนวนนี้จะไหลออกจากภาครัฐไม่ว่าจะเกิดภัยพิบัติหรือไม่แต่หากรัฐนำเงินจำนวนเดียวกันไปตั้งกองทุนสำรองบรรเทาสาธารณก็จะได้150,000ล้านนะฮะ150,000ล้านเพราะนั้นเกิดภัยบางปี 3-40,000 ล้านก็สามารถรองรับได้เงินนี้เป็นทรัพย์สินของประชาชนฮะไปจ่ายค่าประกันภัยก็กลายเป็นจ่ายเงินไปจ่ายเงินเอกชนในสิ่งที่คาดหวังตรวจสอบนับไม่ได้นะเหตุผลประการที่3ก็คือการซื้อประกันภัยในวงเงิน 15,000 ล้านเนี่ยผมถือว่ามาก่อนในประเทศไทยเนี่ย จะต้องมีคัดเลือกบริษัทกำหนดเงื่อนไขกรมธรรม์การประเมินความเสี่ยงและอาจมีในหน้าประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องตัวนี้ในหน้าประกันภัยนี่จ่ายเปอร์เซ็นต์เยอะนะมันก็เหมาะสำหรับคนที่คิดว่าจะเป็นผู้เลือกกันเนี่ยนะบางครั้งจ่ายเป็นพันล้านเลยนะฮะกับผมจึงมีความกังวลว่าจะเกิดต้นทุนค่าในหน้าประการที่สองผลประโยชน์ทับซ้อนและความเสี่ยงต่อการใช้ดุลพินิจในการซื้อซึ่งประเทศไทยก็เป็นประเทศยากจนอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้จึงต้องการความโปร่งใสจำนวนมากประการที่สี่ก็คือกรมธรรม์ที่จะไปซื้อเนี่ยมีเงื่อนไขมากนะฮะมีข้อยกเว้นเงินคุ้มกันอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์เช่นไปประกันไว้ว่าน้ำท่วมต้อง3 วันแต่นี้น้ำท่วมแค่2 วันประกันก็ไม่จ่ายให้นะครับ

0: และอาจมีข้อพิพาทเหตุการณ์ต่างๆจนรัฐบาลอยู่ไม่ได้แต่เมื่อประชาชนถูกน้ำท่วมบ้านพังหรือได้รับความเสียหายเขาต้องการได้รับความช่วยเหลือทันทีก็มีหลายคนกล่าวว่าเนี่ยมันระเบียบนะฮะให้มันง่ายๆให้มันโปร่งใสประกาศชัดเจนหรือทำเป็นกองทุนเป็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็เอาเงินจากกองทุนก็ได้ถ้าไม่สามารถเอาจากงบกลางได้รวดเร็วรัฐบาลไม่ควรต้องรอให้บริษัทประกันภัยตีความกรมธรรม์ก่อนจึงจะช่วยเหลือประชาชนได้ท่านประธานครับหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน้าที่ในหลักวิชาของรัฐบาลโดยตรงนะครับรัฐบาลมีอำนาจเก็บภาษีมีงบประมาณมีงบการมีเงินสำรองและมีความสามารถในการกู้เงินดังนั้นรัฐบาลมีความสามารถในการกระจายความเสี่ยงข้ามพื้นที่ข้ามเวลาได้มากมีเพียงว่าเมื่อรัฐบาลสามารถรองรับความเสี่ยงเราจึงต้องนำเงินภาษีประชาชนไปซื้อความสามารถในการรับความเสี่ยงจากเอกชนอีกข้างหนึ่งก็ผมเห็นว่าควรนำไปใช้ปกป้องความเสียหายก่อนที่จะเกิดปัญหาระบายน้ำเขื่อนเตือนภัยล่วงหน้าการบริหารจัดการน้ำและการเอาเงิน 22,000 ล้านที่ผมเสนอตัดเนี่ยนะไปใส่ในส่วนนี้หลักการที่ถูกต้องก็ compensation คือป้องกันก่อนชดเชยหากรัฐบาลต้องการบริหารความเสี่ยงก็สำรองประกันภัยพิบัติของรัฐบาลให้มีความโปร่งใสหลักเกณฑ์ชัดการตรวจสอบของรัฐสภาเงินที่ไม่ใช้ในปีนี้ก็สะสมไปใช้ในปีหน้าได้นะครับขอให้รัฐบาลทบทวนแนวความคิดเรื่องการใช้งบประมาณ 15,000 ถึง 15,500 ล้านเพื่อซื้อประกันภัยสาธารณะซึ่งแนวความคิดอันนี้นะผมไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาได้ยังไงคือความจริงแล้วควรศึกษาประกันสาธารณภัยทั่วโลกซึ่งรัฐบาลเขาทำเองนะครับไม่ใช่เอาเอกชนมาทำเพราะว่าการประกันสิ่งเหล่านี้ครอบคลุมพื้นที่มากบริษัทเอกชนส่วนใหญ่เจ๊งไปก่อนแล้วรัฐบาลก็ต้องมารับผิดชอบการภัยสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศและช่วยเหลือประชาชนโดยตรงไม่ควรนำเงินไปสร้างท่านหนึ่งโดยไม่จำเป็นเพราะสุดท้ายแล้วภัยของประชาชนที่ใหญ่ที่สุดแข็งแรงที่สุดและมีหน้าที่โดยตรงที่สุดคือรัฐบาลขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านยอดชัยพึ่งพาครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมนายยอดชายพึ่งพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเมืองพัทยาผู้แทนเมืองท่องเที่ยวระดับโลกครับวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณประจำปี2570นะครับผมได้ขอสงวนคำแปลยติในมาตรา20นะครับงบประมาณรายจ่ายและขอลุกขึ้นอภิปรายครั้งนี้เพื่อปรับลดงบประมาณของกรมโยธาธิการและผังเมืองด้วยเหตุผลสำคัญว่าเงินเก่ายังเบิกจ่ายไม่ได้งานเก่ายังทำไม่สำเร็จภาระผูกพันก็ล้นแต่กลับขอเงินใหม่เพิ่มเข้าไปอีกท่านประธานครับในปีธิการและผังเมืองได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 34,949 ล้าน674,800 ล้านบาทจากปีก่อนแต่เมื่อพิจารณาโครงการสร้างงบประมาณกลับพบว่าเงินมากถึง 20,000 หรือ180ของงบประมาณทั้งกรมกระจุกตัวอยู่ในโครงการก่อสร้างทางกายภาพขนาดใหญ่เพียงแค่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง

นาพื้นที่ตามผังเมืองโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและโครงการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งไม่ใช่เพียงว่าโครงการเหล่านี้จำเป็นหรือไม่แต่ต้องถามว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีความสามารถบริหารงานงบประมาณจำนวนมหาศาลนี้ได้เกิดผลจริงหรือไม่เพราะข้อมูลจากระบบ New GFMI ธันวาคม2559ระบุว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองมีอัตราการเบิกร้อยละ 25.31 และที่น่ากังวลที่สุดคืองบประมาณงบลงทุนเบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 23.35 เท่านั้นทั้งที่ได้รับงบลงทุนมากกว่า 40,000 ล้านบาทเวลาผ่านไป9เดือนครับเบิกจ่ายงบลงทุนได้ไม่ถึง1ใน4นี่ไม่ใช่เพียงตัวเลขในเอกสารนะครับแต่สะท้อนถึงโครงการประชาชนที่ยังต้องรอขณะเดียวกันกรมโยธาธิการและผังเมืองยังมีภาระผูกพันงบประมาณข้ามปีสะสมสูงประมาณ 3.77 เท่าของงบประมาณที่ได้รับในปี70ทั้งปีและภาระผูกพันของกรมโยธาธิการและผังเมืองเพียงหน่วยเกือบ90%ของภาระผูกพันข้ามปีทั้งหมดถามรัฐบาลตรงๆว่าในเมื่อโครงการเดิมยังเบิกจ่ายล่าช้าภาระผูกพันเดิมก็สูงกว่างบประมาณประจำปีเกือบ4เท่าแล้วเหตุใดรัฐบาลจึงยังตั้งโครงการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยไม่จัดลำดับความสำคัญและไม่แสดงผลสัมฤทธิ์สะสมของโครงการเดิมให้ชัดเจนบางโครงการเดิมดำเนินการต่อเนื่องมานานนับ10ปีเช่นโครงการก่อนเนินการมาตั้งแต่ปี2551แต่สภายังไม่เห็นคำตอบที่ชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใดป้องกันพื้นที่ได้จริงกี่แห่งลดความเสียหายมากน้อยเพียงใดและโครงการใดล่าช้าหรือก่อสร้างแล้วไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ผลจัดจากจำนวนโครงการหรือจำนวนเงินที่ได้รับแต่ต้องวัดผลจากผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับจริงท่านประธานครับทุกครั้งที่ฝนตกหนักชาวบ้านไม่ได้ถามว่ากรมได้รับงบประมาณกี่หมื่นล้านน้ำจะไม่ท่วมบ้านเมื่อไหร่ถนนจะสัญจรได้และเมื่อไหร่โครงการจะเสร็จเสียทีปี70โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนได้รับงบประมาณถึง 4,000 กว่าล้านบาทแต่จากผลการเบิกจ่ายโดยรวมของกรมที่ผ่านมาประชาชนย่อมมีเหตุผลที่จะกลายเป็นระบบป้องกันน้ำท่วมที่ใช้งานได้จริงหรือจะกลายเป็นเพียงรายการผูกพันที่สะสมเพิ่มขึ้นเทศไม่ได้ขาดโครงการแต่เราขาดการบริหารจัดการทั้งระบบขาดการเชื่อมต่อระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมชลประทานและหน่วยงานเจ้าของถนนต่างคนต่างขุดต่างคนต่างสร้างแต่น้ำมาประชาชนต้องรับภาระร่วมกันขององค์การจัดการน้ำเสียซึ่งในปี70ได้รับงบประมาณ 1,700 กว่าล้านบาทโดยเป็นงบเกี่ยวข้องถึง 1,400 กว่าล้านบาทหรือร้อยละ 83.49 ผมไม่ได้ปฏิเสธความจำเป็นของระบบบำบัดน้ำเสียแต่ขอตั้งคำถามถึงรูปแบบการทำงานที่เน้นการก่อสร้างมากกว่าความยั่งยืนหรือการก่อสร้างหลังการก่อสร้างมีการสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแล้วส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นกับไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับค่าไฟค่าบำรุงรักษาบุคลากรและการเดินระบบอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประชาชนอาจได้รับ

0: เมืองเร่งดำเนินโครงการเดิมใช้งบผูกพันมันแล้วเสร็จให้สภาและประชาชนได้ตรวจสอบได้เป็นการตัดงบแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ใช่การขัดขวางการพัฒนาพื้นที่และไม่ใช่การทอดทิ้งประชาชนแต่เป็นการตัดงบที่ยังไม่มีความพร้อมเพื่อรักษางบประมาณไว้ให้กับโครงการที่พร้อมเบิกจ่ายและแก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงเพราะงบประมาณแผ่นดินไม่ควรถูกนำไปดองอยู่ในโครงการไม่ควรถูกผูกพันไว้ล่วงหน้าโดยไม่เห็นปลายทางและไม่ควรถูกใช้เพียงเพื่อสร้างผลงานบนกระดาษประชาชนไม่ได้ต้องการเห็นตัวเลขงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทประชาชนต้องการของไม่เน่าและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพนักงานส่วนพนักงานจ้างองค์การบริหารอำเภอยะลังจังหวัดปัตตานีจำนวน45ท่านเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านนิตยามีศรีเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพดิฉันนิตยามีศรีค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต5พื้นที่ตำบลแพรกษาใหม่บางปลาบางฉลงราชาเทวะหนองปือและศรีษะจระเข้น้อยพรรคประชาชนค่ะท่านประธานดิฉันท่านประธานคะดิฉันขอสงวนคำแปลยติในมาตรา20กระทรวงมหาดไทยค่ะในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะท่านประธานเพื่อขอให้ปรับลดงบประมาณโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานการผลิตการตลาดและชุมชนค่ะท่านประธานท่านประธานคะโครงการนี้ได้ถึงจำนวน 1,208 ล้านบาท 20.84% ของงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชนทั้งกรมค่ะท่านประธานชื่อโครงการฟังแล้วเหมือนว่าเงินกว่า 1,200 ล้านบาทจะถูกนำไปช่วยผู้ผลิตและผู้ประกอบการนะคะผลิตมาตรฐานสินค้าบรรจุภัณฑ์และช่องทางการตลาดค่ะท่านประธานแต่เมื่อเปิดดูรายละเอียดแล้วกลับพบว่างบประมาณทั้งหมดนั้นเป็นงบดำเนินการค่ะท่านประธานไม่มีงบลงทุนหรืองบโดยตรงเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะท่านประธานเงินจำรายการหลักค่ะท่านประธานรายการแรกคือการจ้างเหมาบริการนะคะ727ล้านบาทหรือ 10.17% ค่ะสัมมนาและฝึกอบรมค่ะ481ล้านบาท 83% นะคะกล่าวได้ว่านะคะท่านประธานทุกเงิน100บาทของโครงการนี้ประมาณ60บาทใช้กับใช้ไปในการจ้างเหมาค่ะแล้วอีกเกือบ40บาทใช้ไปกับท่านประธานแต่ไม่มีสักบาทเลยที่ถูกจำแนกไปลงทุนหรืออุดหนุนโดยตรงถึงชุมชนค่ะท่านประธานดิฉันไม่ปฏิเสธค่ะว่าการอบรมการตลาดหรือการจัดกิจกรรมนั้นไม่มีประโยชน์แต่คำถามคือว่าจำเป็นต้องใช้เงินกว่า 1,200 ล้านบาทกับการกับกระบวนการเหล่านี้หรือไม่และหลังจบกิจกรรมแล้วชุมชนได้รับผลประโยชน์เพราะสิ่งที่ผู้ประกอบการชุมชนต้องการอาจไม่ใช่การเข้าอบรมหลักสูตรใหม่ๆทุกปีหรือเดินทางไปออกงานไม่กี่วันแล้วก็กลับบ้านนะคะสิ่งที่เขาต้องการคืออะไรคะสิ่งที่เขาต้องการคือเครื่องมือในมาตรฐานอย.และมาตรฐานสินค้าในตลาดจริงนะคะเงินทุนหมุนเวียนช่องทางจำหน่ายที่ต่อเนื่องและการเข้าถึงตลาดโดยที่ไม่ต้องพึ่งผ่านนะคะท่านประธานคะงบประมาณลักษณะนี้กำลังกลายเป็นรายจ่ายประจำที่ซ่อนอยู่ในชื่อโครงการพัฒนาค่ะเสริมเศรษฐกิจฐานรากแต่โครงการงบประมาณกลับเน้นการจ้างผู้รับจ้างจัดกิจกรรมจ้างประสานงานจ้างจัดนิทรรศการและจ้างที่ได้รับเงินก่อนจึงอาจไม่ใช่ชาวบ้านหรือผู้ผลิตแต่เป็นผู้รับจ้างจัดงานค่ะท่านประธานคำถามสำคัญคือในงบการจ้างเหมาบริการ727ล้านบาทนั้นจ้างทำอะไรบ้างมีผู้รับจ้างกี่รายกระจุกตัวอยู่กับบริษัทใดหรือไม่และมีเนื้อ

0: างงานส่วนใดที่ซ้ำซ้อนกับกรที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วหรือไม่ส่วนงบอบรมกว่า481ล้านบาทนั้นกรมต้องตอบให้ได้ค่ะว่าผู้อบรมเป็นผู้ประกันเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่หลังอบรมแล้วมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นกี่รายและยังประกอบกิจการไปแล้ว6เดือนหรือปีหนึ่งจำนวนเท่าไหร่คะท่านประธานถ้าตอบไม่ได้เราก็กำลังวัดความสำเร็จจำนวนครั้งที่จัดงานกันจำนวนครั้งที่มีภาพกิจกรรมไม่ใช่รายได้ที่เพิ่มขึ้นของพี่น้องประชาชนหรือของชุมชนนะคะท่านประธานคะในจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ผลิตรายย่อยมีทั้งวิสาหกิจชุมชนและมีกลุ่มอาชีพจำนวนมากที่มีสินค้าและภูมิปัญญาทุกท่านถ้าได้ลองชิมแล้วต้องติดใจอย่างเช่นปลาสลิดแห้งรสดีนะคะผ้าพิมพ์ลายใบไม้ของตำบลบางปลาเป็นต้นหรืออาจจะมีทั้งยำหม่องน้ำปลาหวานที่นี้นะคะหลายกลุ่มไม่ได้ขาดความรู้ค่ะแต่ไม่ต้องการอบรมซ้ำๆแต่ขาดเครื่องมือและขาดโอกาสที่จะทำให้สินค้านั้นขายในตลาดได้จริงนะคะท่านประธานหากกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากอาจเติบโตได้เพียงแค่ช่วงที่มีงานเท่านั้นค่ะแต่หยุดลงทันทีเมื่อจบงานและเต็นท์ถูกรื้อค่ะท่านประธานเงินค่าจ้างเหมาบริการและค่าอบรมสัมมนาโดยเฉพาะกิจกรรมที่จัดซ้ำขาดตัวชี้วัดหรือไม่มีหลักฐานว่าจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมกันนี้กรมพัฒนาแบบการใช้งบในปีต่อไปด้วยนะคะให้เน้นการสนับสนุนที่เกิดประโยชน์ต่อผู้ผลิตโดยตรงและดำเนินการได้ตามกฎหมายเช่นการใช้เครื่องมือในการหาสถานที่สินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้สินค้านั้นขายได้หรือแม้ระบบตลาดที่ถาวรค่ะท่านประธานนอกจากนี้ต้องเปิดร่วมประกอบผู้ประกอบการที่ได้รับผลประโยชน์แล้วก็ตาการอยู่รอดของกิจการหลังได้รับการสนับสนุนนั่นนะคะท่านประธานคะโอท็อปไม่ใช่เป็นเพียงปฏิทินการจัดงานประจำปีที่ผ่านมาเท่านั้นนะคะการพัฒนาชุมชนไม่ควรจบลงเมื่อการจบการอบรมและงบเศรษฐกิจฐานรากต้องไม่กลายเป็นเศรษฐกิจของผู้นั้นหากใช้งบประมาณกว่า 1,200 ล้านแต่ชุมชนยังไม่มีเครื่องมือไม่มีมาตรฐานและไม่มีตลาดที่ยั่งยืนเราต้องยอมรับค่ะว่าโครงสร้างค่ะท่านประธานดิฉันจึงยืนยันการสงวนคำแปรยติและขอให้สภาพิจารณาปรับลดค่าจ้างเหมาบริการและค่าอบรมในโครงการนี้ลงตามที่ดิฉันได้เสนอไว้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านวีรนันท์ฮวดศรีครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพครับผมวีรนันท์ฮวดศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคประชาชนเขตเลือกตั้งที่1ตัวแทนพี่น้องตำบลในเมืองตำบลเมืองเก่าตำบลพะลับครับขอร่วมอภิปรายในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยซึ่งสงวนคำแปรยติไว้ครับท่านประธานครับกระทรวงกว่า 288,000 ล้านบาทแม้กรรมาธิการวิสามัญนะครับจะมีการปรับลดแต่ผมเห็นว่ายังสามารถตัดปรับลดงบประมาณลงได้อีกครับเมื่อเราเปิดรายละเอียดลงไปถึงระดับกรมนะครับและโครงการพบว่ามีรายการที่มีความผิดปกติเชิงสัดส่วนของตัวเลขอยู่หลายรายการครับและสมควรได้รับคำชี้แจงจากกระทรวงมหาดไทยหรือกรรมาธิการวิสามัญครับวันนี้ผมจะพูดถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 34,900 พูดเพียงแค่กรมเดียวครับเพื่อให้สภาแห่งนี้เห็นภาพชัดเจนว่าเหตุใดผมจึงขอปรับตัดลดงบประมาณนะครับด้วยเหตุผลดังนี้ครับประเด็นแรกครับท่านประธานครับค่าจ้างที่ปรึกษา600ล้านบาทท่านประธานครับภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติมีโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาอาคารราชการวงเงินรวม 1,512.5 ล้านบาทนะครับเมื่อเข้าไปดูโครงการพิเศษหลวง1โครงการเราจะพบตัวเลขที่ผิดปกติอยู่3รายการที่น่าสนใจครับ1ค่าครุภัณฑ์สนับสนุนโครงการ 27.5 ล้านบาท2ค่าสิ่งก่อสร้างสนับสนุนโครงการ885ล้านบาทและค่าจ้างล้านบาทท่านประธานครับขอให้ทุกท่านลองหยุดคิดนะครับว่าสัดส่วนตัวเลขช้าๆฟังกันชัดๆครับ

0: าก่อสร้าง885ล้านบาทแต่เราต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาอีก600ล้านบาทครับของค่าก่อสร้างนะครับค่าที่ปรึกษาซึ่งผมไม่ได้ติดใจครับและเข้าใจว่าการก่อสร้างต้องมีที่ปรึกษาแต่ราคาที่ปรึกษามันสมเหตุสมผลหรือไม่ผมไม่ได้บอกว่าการจ้างที่ปรึกษาเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแต่ผมถามว่าทำไมมันสูงขนาดนี้มันคุ้มค่าหรือไม่ครับกระทรวงมหาดไทยก็ดีนะครับท่านอธิบายประชาชนครับว่าเหตุใดงานที่ปรึกษาจึงมีต้นทุนสูงถึงระดับนี้ที่สำคัญขอบเขตของการปรึกษาคืออะไรมีงานอะไรที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกและงานรมนะครับสามารถดำเนินการเองได้ประเด็นที่สองครับกรมมีบุคลากรด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมอยู่แล้วท่านประธานครับกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจและมีความรับผิดชอบโดยตรงนะครับในการก่อสร้างออกแบบควบคุมงานและพัฒนาสถาปนิกมีนักผังเมืองมีบุคลากรด้านเทคนิคครับรวมหัวกะทิด้านวิศวกรรมของประเทศไทยครับดังนั้นผมไม่ได้เสนอว่าต้องเลิกจ้างบุคคลภายนอกทั้งหมดแต่ที่จะเสนอวันนี้ก่อนจะจ้างบุคคลภายนอกท่านกรุณาได้ไหมครับท่านกรุณาถามคนของท่านก่อนได้ไหมว่าทำได้ไหมนะครับงานที่ออกแบบทำได้หรือเปล่างานได้ก็ควรใช้ศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานรัฐให้เต็มที่ครับถ้าทำไม่ได้ค่อยจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจริงๆแต่ครับว่าที่จ้างบุคคลภายนอกจ้างเพราะความจำเป็นหรือจ้างเพราะท่านเห็นว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการที่สะดวกเพราะความสะดวกของท่านครับไม่ควรมีต้นทุนที่ประชาชนต้องมาแบกจ่ายไม่ควรมีต้นทุนที่ประชาชนต้องมาแบกรับครับในประเด็นที่3ครับไม่ใช่แค่โครงการเมื่อดูรายการจ้างที่ปรึกษาของกรมโยธาในปีงบประมาณ70ยังพบการด้านผังเมือง416ล้านบาทโครงการเขื่อนป้องกันริมตลิ่ง248ล้านบาทรวมรายการอื่นๆนะครับค่าจ้างที่ปรึกษาบุคคลภายนอกของกรมโยธา300ล้านบาทนะครับก็ยังอยากจะถามชัดๆครับว่างบประมาณ 1,300 ล้านบาทเนี่ยมันสามารถนำไปแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนได้มากครับถ้าท่านลดส่วนนี้ได้นะครับไปเพิ่มก็ดีแก้ปัญหาน้ำท่วมก็ดีน้ำแล้งก็ดีพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานท่านประธานครับนอกจากนี้นะครับนอกจากงบจ้างที่ปรึกษาแล้วกรมโยธายังมีโครงการที่เป็นระเบิดเวลาทางการคลังนะครับในปีงบประมาณ70เนี่ยเพื่อนสมาชิกก็ได้อภิปรายข้ามปีสูงเป็นประวัติการนะครับ 29,406 ล้านบาทและหากคำนวณงบผูกพันที่มันสะสมจนจบโครงการเนี่ยเราจะพบว่ามีมูลค่าสูงถึงล้านบาทนะครับตัวเลข 131,000 ล้านบาทย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าสูงกว่างบประมาณทั้งปีของกรมโยธาอยู่ถึงเกือบ4เท่านะครับกรมโยธากรมเดียวเนี่ยก็ผูกพันไปแล้วนะครับ90กว่าคำถามที่มันเกิดขึ้นครับท่านประธานครับงบผูกพันถูกทุกปีแต่ผลลัพธ์การดำเนินงานการก่อสร้างบางโครงการผู้รับจ้างทิ้งงานบางโครงการผู้รับเหมาทิ้งงานบางโครงการไม่เสร็จตามกรอบระยะเวลาเช่นครับที่ขอนแก่นบ้านผมเมืองขอนแก่นระยะที่1สร้างมานานนะครับโดยเฉพาะการเจาะบริเวณถนนมิตรภาพหน้าโรงพยาบาลราชพฤกษ์ครับสร้างไปซ่อมไปนี่ก็ผ่านการศึกษานี่ก็มีที่ปรึกษาแล้วครับซึ่งก็ยังสร้างไม่เสร็จฝนตกทีไรท่วมทุกทีครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาช่วงเดือนที่ผ่านมาตกหนักท่วมหนักมาหลายรอบแล้วครับหากคงจะบรรเทาปัญหาน้ำท่วมเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้กับพี่น้องชาวขอนแก่นได้แล้วครับนี่ก็ล่าช้านี่ก็ไม่เสร็จเกือบที่รู้จักกันในพื้นที่ครับว่าโครงการเจาะแกนโลกนั้นก่อนที่พวกเราสภาผู้นี้ผมคิดว่าเราต้องมีหน้าที่ถามกันให้ชัดและตอบหรือไม่คุ้มค่าหรือไม่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าการปรับลดงบประมาณ 7% ไม่ใช่การตัดลดงบประมาณแต่เป็นการขอให้สภาขอให้กรรมาธิการวิสามัญทบทวนครับว่ารายการไหนจำเป็นรายการใดซ้ำซ้อนรายการไหนสามารถลดต้นทุนได้เราควรตั้งงบประมาณด้วยหลักคิดที่ว่ามีงบแล้วมีเงินภาษีแล้วต้องตั้งงบตั้งเงินให้คุ้มค่ากับภาษี
1: ครับต่อไปท่านนรพลตันติมนตรีครับเชิญครับ

0: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายนรพลตันติมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต10พักก้าธรรมวันนี้ที่ให้โอกาสผมได้อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570ในมาตราที่20วาระที่2โดยประเด็นงบประมาณของสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการผมได้ขอปรับลดเป็นแปรยติ 1% งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี70มีวงเงินรวม 3.7 โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ล้านบาทคำถามสำคัญคืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเพียงพอต่อภารกิจหรือไม่การจัดสรรงบประมาณมีความเป็นธรรมต่อพื้นที่ห่างไกลแล้วหรือยังประเทศไทยมีทั้งพื้นที่ที่เป็นภูเขาหมู่บ้านห่างไกลซึ่งมีต้นทุนการให้บริการสาธารณสุขสูงกว่าพื้นที่ทั่วไปหลายเส้นทางจากบ้านศพลานตำบลยางเปียงถึงบ้านห้วยหลดุกตำบลแม่ตื่นมีระยะทางกว่า70กิโลเมตรสำหรับประชาชนในพื้นที่สูงระยะทางดังการเดินทางเข้าถึงโรงพยาบาลและสถานศึกษาตรวนดังนั้นการจัดสรรงบประมาณจึงไม่ควรพิจารณาจากจำนวนประชากรเพียงอย่างเดียวแต่ควรคำนึงประเทศจำนวนหมู่บ้านพื้นที่รับผิดชอบและต้นทุนในการให้บริการด้วยมิฉะนั้นความเหลื่อมล้ำจะเกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณสำหรับพื้นที่เชียงใหม่ในทางสายใต้นะครับปัญหาน้ำในหน้าแล้งยังเป็นประเด็นสำคัญทั้งน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคกำหนดให้พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ห่างไกลเป็นพื้นที่เป้าหมายพิเศษพร้อมสนับสนุนการก่อสร้างฝายหมู่บ้านระบบส่งน้ำถังเก็บน้ำระบบสูบน้ำพลังงบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องในด้านการศึกษาไม่ได้มีความสามารถด้อยไปกว่าเด็กในเมืองแต่ต้องเผชิญข้อจำกัดมากกว่าจึงควรจัดสรรงบประมาณโดยคำนึงถึงระยะทางความทุรกันดารการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอุปกรณ์ดิจิทัลบ้านพักครูและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของนักเรียนด้วยครับการถ่ายโอนภารกิจโดยไม่ถ่ายโอนงบประมาณและอำนาจอย่างเพียงพอย่อมเท่ากับเป็นการโอนภาระให้กับท่าประการดังนี้ครับจัดทำสูตรการจัดสรรงบประมาณสำหรับพื้นที่ห่างไกลโดยเพิ่มน้ำหนักให้กับระยะทางสภาพภูมิประเทศและต้นทุนการสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเชื่อมหมู่บ้านโดยเฉพาะเส้นทางตัวอย่างเช่นบ้านศพลานตำบลยางเปียงถึงบ้านห้วยหลอดุกตำบลแม่ตื่นและอีกหลายหมู่บ้านในอำเภออมก๋อย3จัดสรรงบประมาณด้านน้ำอย่างครบวงจรตั้งแต่ไปจนถึงการบำรุงรักษา 4. เพิ่มงบประมาณด้านการศึกษาให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ทุรกันดาร 5. เพิ่มอำนาจและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่อบต.เทศบาลเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่ต้องรอการอนุมัติจากส่วนกลางในทุกกรณีครับงบประมาณอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกือบ400ล้านควรทำให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่สุดได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมถนน1เส้นมิได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่คือเส้นทางไปสู่โรงพยาบาลโรงเรียนและตลาดขณะที่ระบบน้ำ1ระบบหมายถึงอาชีพรายได้ขอให้รัฐบาลประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณจากคุณภาพมิใช่พิจารณาเพียงจำนวนเงินที่เบิกจ่ายอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพมหานครห่างไกลจากเมืองหลวงขาดด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ครับวิกรมนายแพทย์วรงเดชกิติกรมครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์วรงเดชกิติกรมบัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีครับประมาณของกระทรวงมหาดไทยไว้ 10% และประเด็นที่ผมต้องการจะ

การบรรเทาสาธารณภัยผมคิดว่าความรู้สึกของพี่น้องประชาสาธารณภัยและฝากไปยังท่านกรรมาธิการประชาชนไม่ได้ต้องการการเยียวยาประชาชนต้องการการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติที่นี่จุดนี้เป็นจุดที่จะต้องย้ำครับเดี๋ยวเข้าใจว่าประชาชนต้องการการเยียวยาปรากฏว่าบ้านเรือนเสียหายประชาชนไม่ต้องการอย่างนั้นดังนั้นภารกิจสำคัญของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็คือการป้องกันภัยพิบัติให้กับพี่น้องประชาชนยกจริงนั่นคือการฟื้นฟูเยียวยาถ้าอยู่ๆท่านเปิดมาเนี่ยจะทำประกันภัยพิบัติ 15,500 ล้านบาทสมเบี้ยประกันมันจะกลายเป็นกรมประกันภัยพิบัติแทนที่จะกลายเป็นกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยศาลยังท่านประธานและคณะกรรมการผมไม่รู้ว่าข้อมูลในการสื่อสารความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติฝ่ายการเมืองต้องการทำหรือราชการต้องการทำศาลผ่านมารวมทั้งเคยชี้แจงผมตอนงบกลางนะมันไม่ถูกต้องที่ผมกล้าพูดว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าบังเอิญท่านรองประธานกรรมการเอาเอกสารมาให้ผมเมื่อวานนี้เองฮะผมมานั่งอ่านละเอียดปรากฏว่าทุกคนถูกที่ชี้แจงโดยเพราะท่านนายกบอกว่าเราเสียค่าเยียวยาปีประมาณ 40,000 ล้านบาทไม่ใช่นะฮะเวลาอ่านจริงๆแล้วตัวเลขนั้นไม่ใช่ตัวเลข 40,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขที่บวกรวมประมาณงบกลางปี66 67 68 69ตัวเลขรวมประมาณ 40,000 ล้านบาทแต่เวลาท่านไปสื่อสารกับประชาชน 40,000 ล้านบาทมัน4ปีแต่เมื่อเฉลี่ยออกมา1ปีมันเหลือแค่ประมาณ 9,877 ล้านบาทเฉลี่ยประมาณ 9,800 ล้านบาทดังนั้นถ้าเราดูตัวเลขที่เสียค่าใช้จ่ายสูงสุดมันคืองบประมาณปี69 785ล้านก็คือ 20,000 ล้านเศษคำถามถามว่าท่านจะทำประกันภัยพิบัติท่านจ่ายเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ท่านดูค่าใช้จ่ายเฉลี่ย4ปีที่ท่านคิดว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยท่านประธานครับค่าใช้จ่าย4ปีนะถ้าผมดูเฉพาะปีงบปี66ท่านจ่าย 5,267 ท่านจ่าย 3,045 ล้านงบปี68ท่านจ่าย 9,454 ล้านและมากสุดคือปี69คือจ่าย 21,700 กว่าล้านเฉลี่ยคือ 9,877 ล้านบาทท่านทำประกันภัยวงเงิน 15,500 ล้านบาทผมบอกท่านกรรมาธิการนะในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนที่ค่าเสียหายและเอาค่าใช้จ่ายปีนั้นมาเป็นฐานในการทำประกันภัยปี69ปีเดียว 20,000 กว่าล้านเนี่ยผมว่ามันไม่แฟร์กับประชาชนที่เป็นภาษีของประชาชนถ้าท่านดูตัวเลขเฉลี่ยผมเอาเฉพาะ4ปีที่ท่านให้มาคือก่อนหน้านั้นท่านเคยให้มาค่าเฉลี่ยประมาณ23ปี 5,300 ล้านวันนี้ท่านให้เอกสารผมมา4ปีเมื่อ4ปีมันก็ตกมา 9,800 ล้านเศษทำไมท่านจ่ายเบี้ย100ล้านบาทและมีจุดที่น่าสนใจต่อฮะท่านเอาทุนประกัน 75,000 ล้านนี่สำคัญนะท่านกรรมาธิการฮะสัดส่วนของมีภาษาวิชาการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยฮะของเราสัดส่วนของทุนประกันภัยทั้งหมดที่ท่านเอาคือ 75,000 ล้านกลมๆประมาณ 20% 1ต่อ5ฮะตัวเลขนี้มันมีนัยยะนั่นหมายความว่าภัยพิบัติใหญ่ของประเทศเฉลี่ย5ปีจะเกิดครั้งหนึ่งมันจริงเหรอครับท่านประธานเพราะตัวเลขพวกนี้มันจะมีนัยยะทางวิชาการทั้งหมดสัดส่วนเบี้ยต่อทุนภาษาวิชาการคือ rate online หรือ ROL นั่นหมายความว่าถ้ามันออกมา 20% 1ต่อ5เฉลี่ยแล้ว5ปีจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ครั้งหนึ่งประเทศเราเกิดครั้งก่อนนู่นปี54แล้วมาเกิดปี68ต่อ69มันตกประมาณ15ปีท่านทราบไหมครับว่าค่าเฉลี่ยของการภัยพิบัติในแต่ละประเทศรวมทั้ง World Bank มันตก 4-8%แต่รัฐบาลชุดนี้กรรมการชุดนี้ปล่อยงบออกไปค่าเฉลี่ยออกมาประมาณ 20% มันแพงที่สุดดูโลกท่านดูโลกใบนี้ประเทศอื่นเขาทำประมาณ 4-8% นั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยการเกิดภัยพิบัติจะตกประมาณ 12-25 ปีซึ่งเป็นเรื่องปกติน้ำท่วมใหญ่ประเทศเราประมาณ15ปีไม่ใช่ว่าเอาและมาคิดคำนวณและ

0: จุดที่สำคัญที่ต้องการจะบอกท่านประธานการป้องกันภัยพิบัติของหลายประเทศทั่วโลกเขาจะทำในวงเงินแบ่งเป็นสองส่วนการเยียวยาพื้นฐานทั่วไปเช่นท่านต้องการเยียวยาครัวเรือนและทุนธรรมหรือให้ส่วนราชการทำแต่หลังจากนั้นแล้วท่านอาจจะทำประกันต่อยอดที่เกินกว่านั้นงั้นหลักของโลกใบนี้ในการทำประกันภัยพิบัติมีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกใบนี้ฮะที่ทำประกันภัยพิบัติเยียวยาพื้นฐานเลย 10,000 บาทและการ30ล้านครัวเรือนประเทศต่างๆทั่วโลกพื้นฐานและการต่อยอดค่าเสียหายที่สูงขึ้นเขาจะทำประกันภัยเพื่อต่อยอดค่าเสียหายผมยกตัวอย่างเช่นท่านมีเงินทุนเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทถ้าท่านเก็บ 15,000 ล้านบาทหรือส่งเข้ากองทุนและอีก 5,000 ล้านท่านไปทำต่อยอดอันนี้คือหลักของโลกใบนี้ที่เขาทำกันและท่านอย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านเก็บ 15,000 ล้านบาทเข้ากองทุนเฉลี่ยปีนึงประมาณ 5,000 ล้านเศษเราจะมีเงินเก็บประมาณ 4,000 ถึง 5,000 ล้านเฉลี่ยออกมาเงินยังเก็บสะสมไปเรื่อยๆฮะถ้าหนักมากโอเค 10,000 ล้านนี้ท่านอาจจะเสียและแน่นอนบริษัทประกันภัยที่รับประกันต่อยอดไปเขาก็ต้องมาจ่ายผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพเลยนะฮะท่านใช้มาตรฐานของหลายๆประเทศทั่วโลก 15,000 ล้านบาทท่านเก็บเข้ากองทุน 5,000 ล้านบาทท่านทำบริษัทประกันจะกี่บริษัทก็ว่ากันไปโดยที่ความเสียหาย 10,000 กว่าล้านบาทแรกๆท่านใช้กองทุนนี้ดูแลไม่เสียหายอะไรนี่หลังจากนั้นไปแล้วบริษัทต่างประเทศเข้ามาดูแลอีกนี่คือสิ่งที่มาตรฐานโลกเขาทำกันดังนั้นอยากจะกลับเรียนท่านคณะกรรมการว่าถ้าท่านเดินหน้าเนี่ยท่านเสียเปรียบฮะท่านเอาภาษีประชาชนมีคนบางกลุ่มต้องการคอมมิชชั่นจากการทำประกันครับขอบคุณครับ
1: ครับดอนยินดีต้อนรับคณะครูและวิทยาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองจำนวน84คนเข้ารับฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเชิญนั่งครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจำนวน30ท่านเข้ารับฟังการประชุมของต่อไปท่านกิติชัยเองชวนครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายกิติชัยเองชวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเลือกตั้งดีในส่วนของกระทรวงมหาดไทยในที่จะขออภิปรายคลองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเมื่อเรามาพิจารณาในเล่มรายงานของการมาธิการวิสามัญในเล่มสีชมพูเล่มที่หนึ่งเนี่ยนะครับในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีรายการปรับลดนะครับทั้งหมด767,000 กว่าบาทที่ตั้งไว้ทั้งหมด172,824 ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการปรับลดที่ทางคณะกรรมาธิการได้รายงานนี้นะครับก็เป็นการปรับลดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งแน่นอนนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับเฉพาะเงินอุดหนุนของอบต.เท่านั้นเพราะว่าอบจ.กับเทศบาลกทม.เมืองพัทยาได้ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดทำงบประมาณเป็นการรับตรงจากสำนักงบประมาณไปแล้วนะครับเมื่อดูในรายละเอียดนะครับของโครงการที่ถูกปรับลดซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นในส่วนของครูพันผมเชื่ออนุกรรมาธิการนะครับถูกปรับที่มาสะดุดก็คือในหมวดของที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ซึ่งอยู่ในรายการหนุนสำหรับก่อสร้างท้องถิ่น 5,153 รายการนะครับซึ่งถ้าดูตามจำนวนรายการแล้วรู้สึกว่ามันเยอะมากนะครับ 5,000 กว่ารายการเนี่ยนะครับเป็นเงินงบประมาณทั้งหมดนะครับ 583,700,000 บาทซึ่งมาดูตามจำนวนตัวเลขในส่วนนี้นะครับเท่าที่ผมได้ติดตามก็ทราบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของโครงการที่มีการใช้บัญชีนวัตกรรมไทยนวัตกรรมไทยเนี่ยเราพูดกันมาทุกครั้งที่มีการพิจารณางบประมาณโดยเฉพาะในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีที่แล้วก็ถูกปรับลดไป1ถึง 1,400 กว่าล้านนะครับบัญชีนวัตกรรมไทยที่อยู่ในรายการส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของเสาไฟโซลาเซลล์เรื่องทำน้ำดื่มป๊อกแหลงป๊อกลิงป๊อกแทงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเครื่องกำจัดขยะซึ่งความจริงผมก็เห็นด้วยกับคณะอนุกรรมาธิการและกรรมาธิการที่ได้มีการบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยผมคิดว่าเราต้องมาคุยกันในของบัญชีนวัตกรรมเพราะว่าบัญชีนวัตกรรมไทยเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องที่องค์กรท้องถิ่นเขากำหนดสเปคกำหนดราคาเองผู้ที่กำหนดสเปคกำหนดราคาของบัญชีนวัตกรรมไทยก็คือหน่วยงานที่หนึ่งก็คือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติงบประมาณสามก็คือกรมบัญชีกลางที่ไปกำจ้างว่าใช้วิธีเฉพาะเจาะจงหรือวิธีพิเศษคราวนี้บัญชีนวัตกรรมประกาศออกมาแล้วมีรหัสมีอะไรต่างๆเสร็จแล้วก็มีการเวียนไปทั่วประเทศให้องค์กรท้องถิ่นก็ดีส่วนราชการก็ดีถ้าจะจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าจะจัดหาครุภัณฑ์ต่างๆก็ให้ไปใช้บัญชีนวัตกรรมสิ่งที่ผมไม่สบายใจก็คือว่าองค์กรท้องถิ่นด้วยความที่ว่าเขาก็อยากที่จะได้งบประมาณไปพัฒนาท้องถิ่นเขาก็เลือกใช้บัญชีนวัตกรรมประเภทต่างๆนำเสนอขึ้นมาถึงส่วนกลางปรากฏว่าคณะอนุกรรมาธิการไปดูแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของราคาที่ไม่สอดคล้องกับหรืออาจจะเป็นราคาที่พูดกันง่ายๆก็คือแพงโอเวอร์ก็มีการปรับลดโครงการซึ่งการพิจารณาในลักษณะนี้นะครับผมองค์กรท้องถิ่นเนี่ยเขาเสียโอกาสเพราะฉะนั้นบัญชีนวัตกรรมเนี่ยผมคิดว่ามันต้องทบทวนในการดำเนินการกันให้รอบคอบสักทีนะครับเนี่ยองค์กรท้องถิ่นนะครับคือง่ายๆนะครับถ้าแล้วงบจะถูกปรับลดเนี่ยก็ทำหนังสือแจ้งไปเลยครับเป็นทางการเลยว่าเวลาจะเสนอของงบประมาณเนี่ยไม่ต้องใช้บัญชีนวัตกรรมท่านอย่าไปสืบราคาไปใช้กรมบัญชีกลางวิธีการปกติไปอันนี้หลังจากปรับลดไปแล้วตัดแล้วตัดเลยครับหายเลยเพราะว่าแปรยติเพิ่มก็ไม่ได้รับการจัดสรรนะครับอันนี้ทำให้ท้องถิ่นเสียโอกาสดูในเล่มงบประมาณที่ถูกปรับลดในส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็คืองบของอบต.ทั้งนั้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้งในส่วนของครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างผมมีข้อเสนอเพื่อพิจารณานะครับในงบอุดหนุนเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะพิจารณาได้ยังครับว่าเงินอุดหนุนทั่วไปทั้งหมดถามว่าทำไมจะต้องปรับเป็นอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันถูกบัญญัติไว้ในพรบวิธีงบประมาณมาตรา29นะครับที่ว่าให้สำนักงบประมาณจัดสรรแล้วก็เป็นการเฉพาะสำหรับองค์เราดูเส้นทางขององค์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยมันเป็นการทำงบประมาณแบบที่ว่าใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองมากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ10ล้านอาจจะโอเคเมื่อรวมกันแล้วก้อนมันใหญ่ก็จริงนะครับแต่กระบวนการ

0: านกว่าจะถึงในเรื่องของการพิจารณางบประมาณเนี่ยนะครับขั้นตอนการเสนอของงบประมาณมาที่กรมส่งถิ่นจังหวัดมาที่กรมปกครองท้องถิ่นผ่านกระบวนการพิจารณาของสำนักงบประมาณกลั่นกรองไปถึงกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มาครม.มารัฐสภาสภาผู้แทนรับตั้งกันมาที่การชุดใหญ่เสร็จแล้วก็ไปตั้งอนุเพื่อพิจารณาอย่าลืมนะครับในกรรมาธิการมีถึง2คณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการวาระ2วาระ3สุดท้ายท้องถิ่นก็ได้งบประมาณไปบ้างได้ส่วนใหญ่ก็ได้นั่นแหละนะครับถูกปรับลดไปบ้างแต่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองและที่สำคัญก็คือรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนในวรรคที่5นี่ได้เขียนไว้ว่าด้านการเงินการคลังของตัวเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ยมันควรจะปรับเป็นอุดหนุนทั่วไปอย่าลืมนะครับตอนนี้ในการรับตรงรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณทำบรบวิธีงบประมาณเนี่ยสำนักงบประมาณสามารถจัดสรรงบประมาณตรงให้กับได้เฉพาะแค่อบจ.ที่พัทยายังเหลืออบต.อีก 4,990 แห่งนะครับที่ยังไม่เข้ามาสู่ระบบการจัดสรรงบประมาณตรงแล้วเมื่อไรเมื่อประมาณจะต้องจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจให้กับอบต.ผมไม่ทราบว่ากระบวนการในการจัดทํางบประมาณของกองท้องถิ่นมันจะในอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องสุดท้ายก็คือผมได้เปิดไปดูนะครับมีข้อสังเกตอยู่ว่ามันมี6ซึ่งใน6โครงการเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นงบผูกพันทั้งนั้นนะครับเป็นโครงการที่มีงบผูกพันมาตั้งแต่ปี58ทั้ง6โครงการจบในปี71แต่ได้มีการมาปรับลดกลางทางก็คือซึ่งตั้งปูกพันไว้ปรับลด10ล้านบ้าง5ล้านบ้างนะครับเป็นตัวเลขกลมๆผมเข้าใจว่าโครงการเหล่านี้นะครับที่ถูกปรับลดเนี่ยเป็นโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนงานหรือตามสัญญาที่ระบุไว้เพราะเมื่อผูกพันกันไว้แล้วเนี่ยนะครับพอผูกพันกันไว้แล้วเนี่ยมันก็ต้องจัดสรรตามรายการที่ผูกพันไว้ตั้งแต่ปี58แต่พอถึงณตอนนี้เนื้องานอาจจะไม่แล้วเสร็จตามแผนงานเพราะฉะนั้นจึงนำมาสู่การปรับลดอันนี้ผมเข้าใจอย่างนั้นซึ่งก็อยากจะขอคำชี้แจงจากกรรมาธิการด้วยนะครับว่าในการทำงานเนี่ยนะครับเขามีงานในหลายหน้านะครับแต่ว่าการที่ถูกปรับลดในลักษณะนี้มันดูแปลกๆอยู่นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านพิมพฤดาตันจารักษ์ครับ
2: ค่ะท่านประธานที่เคารพพิมพฤดาตันจารักษ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดภูมิใจไทยค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันนะคะจะขอร่วมอภิปรายค่ะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะคะในมหาดไทยซึ่งปีนี้นะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 226,000 ล้านบาทยติขอปรับลดงบประมาณนะคะลง 3% ในส่วนที่ดิฉันคิดว่าไม่สมเหตุสมผลค่ะท่านประธานด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ค่ะหากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยถือเป็นกระทรวงที่ได้รับอันดับต้นๆค่ะโดยเฉพาะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้รับงบประมาณสูงถึงกว่า 172,000 ล้านบาทนะคะซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็เน้นหนักไปที่แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะท่านดิฉันขอยืนยันนะคะว่าดิฉันกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเต็มที่ส่วนตำบล นะคะเพราะยังมีหลายแห่งค่ะท่านประธานที่มีรายได้เองเนี่ยค่อนข้างน้อยนะคะจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่จะต้องได้รับ

0: งบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาพื้นที่นะคะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องบนทางนะคะลานกีฬาไฟฟ้าส่องสว่างหรือน้ำดื่มสะอาดค่ะท่านประธานอย่างอบต.ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของดิฉันนะคะเพียงได้รับเงินอุดหนุนมาเนี่ยเพิ่มโครงการปีละ1โครงการเนี่ยก็ดีใจมากๆแล้วล่ะค่ะท่านประธานงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนะคะดิฉันจึงสนับสนุนการกระจายอำนาจนะคะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะสามารถแก้ไขปัญหาและได้อย่างตรงจุดท่านประธานคะตัวดิฉันเองนะคะได้มีโอกาสค่ะเป็นคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นนะคะเทศบาลนครเทศบาลเมืองเทศบาลตำบลและเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราได้พยายามอย่างสุดความสามารถค่ะเพื่อปรับลดและปรับปรุงงบประมาณที่ไม่สมเหตุสมผลอย่างไรคะท่านประธานอย่างไรก็ตามค่ะท่านประธานดิฉันเองเนี่ยและเป็นเหตุผลให้ต้องขอแปรยติขอตัดลดงบประมาณค่ะคือโครงการจัดซื้อนวัตกรรมบางอย่างที่นอกจากจะไม่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วนะคะยังไม่เหมาะกับสภาพพื้นที่ด้วยยืนยันอีกครั้งค่ะว่าไม่เคยได้ขัดขวางเรื่องเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต้องไม่ใช่ยาแก้ปวดที่นำมารักษาได้ทุกโรคต้องไม่ใช่เสื้อไซส์เดียวที่มาบังคับให้ทุกท้องถิ่นเนี่ยใส่ได้เหมือนกันหมดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในหลักคือระบบกรองน้ำปทเนี่ยถูกนำเสนอโครงการทั้งที่ยังไม่มีความพร้อมไม่เคยเห็นไม่เคยทดลองใช้งานจริงเพียงเห็นรูปในแคตตาล็อกนะคะที่สำคัญคือไม่เคยมีการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำดิบของตนเองในพื้นที่ของตนเองนะคะว่าเหมาะสมที่จะจัดการผลิตที่ใหญ่เกินความต้องการของครัวเรือนในชุมชนด้วยนะคะหรือพื้นสังเคราะห์ด้วยวัสดุนวัตกรรมนะคะซึ่งราคาสูงมากนะคะทั้งที่การทำลานพื้นยางไทยเนี่ยค่ะอาจจะไม่เหมาะสมค่ะใช้ได้ไม่นานก็อาจจะเกิดการชำรุดนะคะเสื่อมของประชาชนค่ะท่านประธานคะการจ่ายเงินแพงกว่าปกติเนี่ยไม่ถูกที่นะคะไม่เพียงแต่สร้างความคุ้มค่าไม่ได้ค่ะแต่ยังสร้างอนุสาวรีย์แห่งความปวดใจทิ้งไว้ให้พี่น้องประชาชนไว้ดูต่างหน้านะคะเพราะซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้จริงค่ะดิฉันนะคะยังคำขอเสนอโครงการในอนาคตนะคะจำเป็นที่จะต้องวางหลักเกณฑ์ต้องดูนะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะกรอบงบประมาณความจำเป็นก่อนนะคะไม่งั้นการเช็คลิสต์การขายสิ่งนั้นนะคะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันก็ขอใช้โอกาสสั้นๆนี้นะคะนะคะกระทรวงมหาดไทยค่ะภายใต้ค่ะและท่านรัฐมนตรีวรศิษฐ์ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายการทำงานนะคะและการค่ะที่ยึดถึงความต้องชนนะคะมาเป็นหัวใจหลักนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะดิฉันก็ขอเสนอค่ะเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในปีนี้และปีต่อๆไปค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านประธานกรรมาธิการทุกท่านนะคะกรรมาธิการค่ะที่ได้ช่วยกันไม่เหมาะสมไม่จำเป็นออกไปบ้างในชั้นกรรมาธิการค่ะและห้องทุกๆหน่วยงานค่ะให้ดูแลการจัดทำคำของบประมาณของพี่น้องประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ครับต่อสภาผู้แทนยินดีต้อนรับโรงเรียนครูราชลังสฤษฎิ์อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี21คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนต่อไปท่านเรือกับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมเรือสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกลุ่มพรรคประชาชนครับขออนุญาตครับส่วนของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับ

0: ในส่วนของเรื่องค่าซ่อมเครื่องจักรกลนะครับในโครงการนี้ครับท่านประธานมีการทำซ่อมเครื่องจักรกลทั้งหมด387คันนะครับมูลค่า1ท่านครับด้วยความเคารพการซ่อมเครื่องจักรกลเนี่ยในเครื่องจักรกลที่สำคัญเนี่ยผมไม่ได้ติดปัญหาอะไรเพราะว่าการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนับเป็นกิจสำคัญของแต่เครื่องจักรกลบางประเภทครับท่านประธานตั้งโครงการมาเพื่อตั้งงบซ่อมครับท่านประธานรถเกียร์ดินขนาดใหญ่ท่านประธานอายุการใช้งบมาซ่อมเนี่ย 750,000 นะครับรถบางคันตีนตะขาบอายุ45ปีมันซ่อมไม่ได้แล้วมันคือการเดิมที่เอาโครงรถเก่าๆมาตั้งงบเบิกซ่อมเคยเป็นราชการมาก่อนมันเป็นวิธีที่ล้าหลังเอาโครงการเอารถที่ยังไม่ได้จัดซื้อมอนเครื่องมือเครื่องช่างเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วก็มาใส่รหัสว่าเป็นคุรุพันธ์ที่ชำรุดนี่ท่านนี่ซ่อมเครื่องยนต์เรือแบบหางสั้น40แรงม้า19ราคาเดียวกันหมดเลยเรายังไม่รู้เลยอะไรมันเสียงบซ่อมแบบล่ำซ้ำแบบโบราณพิบัติของพี่น้องประชาชนนี่มีหลากหลายเรื่องนี้ทีเดียวทั้งหมดส่วนราชการที่ตรวจสอบเรื่องงบประมาณก็ควรตั้งข้อสังเกตได้แล้วว่าอะไรมันซ่อมได้จริงซ่อมไม่ได้จริงอะไรควรซื้อใหม่อะไรควรซ่อมมันไม่ใช่แค่หน่วยเดียวนะท่านประธานหลายหน่วยงานมากที่ยังใช้ลากรถเก่าๆที่มีรหัสคุรุพันธ์เป็นไปได้ยังไงท่านประธานกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วอายุ30ปีนี่ท่านประธาน41ปีขอซ่อม 500,000 ซื้อใหม่ครับทำไมวิธีนี้สักทีมันเห็นแล้วมันรับไม่ได้ห้องคุรุพันธ์เดี๋ยวพวกเราคุยกันเห็นรูปภาพซากรถต่างๆเลยนะท่านประธานนะเขาเอาออกมาให้ดูถามว่ามันใช้ได้จริงเหรอคนก็ยอมรับครับนี่มันคือวิธีการจัดทำงบประมาณที่มันขอเอาเงินมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนทำงบประมาณให้มันช่วยเหลือประชาชนจริงของที่มันได้บรรเทาภัยพิบัติให้ประชาชนจริงๆเสียทีด้วยปัจจัยเหล่านี้ครับผมจึงต้องขอยกโครงการนี้หน่วยงานในภายภาคหน้าขอให้หยุดพฤติการเอาซากรถคุรุพันธ์เก่ามาตั้งงบซ่อมไปแปรทำอย่างอื่นอันนี้ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโครงการซ่อมเครื่องจักรอีก 10% จากที่อนุตัดท่านสมาชิกเห็นพ้องด้วยครับ
1: ครับออนยินดีต้อนร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภา360องศาเรียนรู้ระบบงานรัฐประธานกรรมธิการปีที่2จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับมูลนิธินาวประจำประเทศไทยจำนวน120คนของราษฎรเชิญนั่งครับต่อไปท่านกฤพลเพียรสุวรรณเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานผู้แทนแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและสวัสดีน้องๆที่เข้ามาดูงานวันนี้ด้วยอภิปรายตัดลดงบประมาณในส่วนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมือตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัลและสิทธิซอฟต์แวร์ปลดล็อกโทรศัพท์มือถือครับโดยอยากขอปรับลดทั้งโครงการนะครับเนื่องจากว่ามีข้อกังวล3ประการนะครับในประการที่1นั้นปกติคือ85ถึง90ล้านถ้าฟังดูอาจจะเป็นงบประมาณเพียงน้อยนิดถ้าเทียบกับ 3.8 ล้านล้านบาทของงบประมาณประเทศนะครับ

สิ่งที่เราเห็นครับคืองบประมาณ85-90ล้านบาทนี้เป็นงบลิขสิทธิ์เพียงแค่2ปีเท่านั้นและ2ปีนี้ครับการสอบโทรศัพท์คือการเจาะลึกเข้าไปถึงไม่สามารถทำได้จริงจาก TOR หรือความถึงพูดกล้าพูดแบบนั้นครับว่าเราไม่ที่ออกมาในระดับนานาชาติเห็นแล้วนะครับว่าเมื่อเอกาจับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายได้ FBI ไม่สามารถที่จะใช้โปรแกรมที่มีณปัจจุบันเจาะเข้าไปถึงข้อมูลใน iPhone ได้แม้จะติดต่อก็ไม่สามารถทำได้ด้วยความที่นโยบายของ Apple คือการรักษาสิทธิ์ใช้งานและเหตุอันใดครับประเทศไทยที่เป็นประเทศที่เทคโนโลยีถึงสามารถที่จะเจาะเข้าไปได้และที่สำคัญคือสิ่งเหล่านี้ครับเมื่อผ่านไป2ปีลิขสิทธิ์หมดลงหน่วยงานภาครัฐก็จะขอจัดซื้อเพิ่มเติมสุดท้ายมันจะกลายเป็นงบผูกพันแบบที่เราไม่เคยใช้งานและใช้ต่อๆกันมาและที่สำคัญมากกว่านั้นครับมันใช่ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยหรือไม่อส.หรือหน่วยงานต่างๆของกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ตามแต่ไม่ได้มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนและซึ่งหน่วยงานเหล่านั้นนะครับที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นตำรวจ DSI หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายด้วยการสืบสวนสอบสวนและส่งให้ศาลและอัยการต้องมีเครื่องมือเหล่านี้ครับแต่มหาดไทยไม่ได้มีหน้าที่ในการใช้งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องใช้เครื่องมือในประเภทนี้ในการรวบรวมของที่น่ากังวลครับว่าจาก TOR เราจะเห็นว่าคุณลักษณะของระบบนี้ดีมากครับดีไปจนถึงขนาดทะลวงข้อมูลผ่านคลาวด์สามารถแก้รหัสแชทลับลบหรือสร้างข้อมูลใหม่ได้สามารถใช้ AI การใช้ AI ในการสแกนใบหน้าแล้วค้นหารูปภาพวิดีโอได้ซึ่งถามว่าดีไหมมันดีมากครับสำหรับการใช้ตรวจสอบแล้วก็ใช้ในการปราบปรามอาชญากรรมแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือข้อเสียครับข้อดีในการตรวจสอบมันดีมากครับแต่ข้อเสียที่มีหน้าที่เมื่อคุณไม่มีอำนาจและคุณมันสามารถเก็บข้อมูลสำหรับคนกับผู้มีอำนาจณช่วงเวลานั้นมันสามารถเก็บข้อมูลและสร้างข้อมูลเท็จเพื่อใส่ความตามอำนาจรัฐณขณะนั้นและประการที่3ครับคือละเมิดเสรีภาพของพี่น้องประชาชนใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการตรวจสอบสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการเก็บข้อมูลสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เข้าไปล้วงความลับแม้จะไม่มีอำนาจตามกฎหมายแต่เพียงใช้คำสั่งทางปกครองหรือใช้หน่วยงานของมหาดไทยการที่จะเข้าไปล้วงข้อมูลสิ่งเหล่านี้อาจจะละเมิดรัฐธรรมนูญมาตรา32และพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในพื้นที่นำเครื่องมือนี้ไปใช้เนื่องจากไม่ได้ใช้เพียงแค่ในส่วนกลางส่วนภูมิภาคอีกด้วยครับเพราะฉะนั้นสำหรับงบประมาณโครงการนี้ผมเห็นว่าเป็นงบประมาณที่อาจจะสร้างความเดือดร้อนสร้างความไม่เข้าใจและก็ละเมิดสิทธิของพี่น้องประชาชนในภาครัฐที่แทนที่จะมีกลับได้ส่งให้ DSI หรือตำรวจถ้าถากทำกันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือของอำนาจทางกฎหมายจะไม่มีเราก็จะมีงบประมาณที่กับหน่วยงานได้มีเครื่องไม้เครื่องมือครุภัณฑ์ต่างๆที่กฎหมายแบบนี้งบประมาณในประเทศไทยจะไม่มีวันพอครับในการบูรณาการของฝ่ายปกครอง

0: ายผู้บังคับใช้กฎหมายต่างๆผมอยากการกรจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเพราะฉะนั้นในงบประมาณก้อนนี้ผมขอตัดทั้ง 100% ครับ
1: ครับต่อไปท่าน
2: เรียนวนิดานพสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีท่านนี้ที่ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ570ในวาระที่2ค่ะโดยดิฉันได้ขอสงวนคำแปลยติปรับลด 5% มาตรา20กระทรวงมหาดไทยปีนี้สำนักงานปลัดกระทรวงปรับปรุงระบบดับเพลิงในห้องคอมพิวเตอร์ทั้ง77แห่งวงเงิน129ล้านบาทก่อนอื่นดิฉันขอเรียนค่ะว่าดิฉันสนับสนุนการทำงานของกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านประธานค่ะเซิร์ฟเวอร์มีความจำเป็นค่ะเพราะถ้าเกิดไฟไหม้ข้อมูลรัสเซียทำงานของหน่วยงานก็อาจจะหยุดชะงักได้ค่ะคำถามคือโครงการนี้จำเป็นต้องใช้งบถึง129ล้านบาทหรือไม่ประเด็นแรกของโครงการนี้ค่ะหน่วยงานให้เหตุผลว่าเข้าจึงต้องเปลี่ยนระบบแต่ถ้าสารเดิมหาไม่ได้เราก็ควรจะเปลี่ยนแค่สารหรือไม่คะท่านประธานไม่ใช่เปลี่ยนทั้งระบบถังไม่รองรับก็เปลี่ยนถังอุปกรณ์ไหนและเปลี่ยนเฉพาะส่วนที่มีปัญหาหน่วยงานก็พูดเดิมก็ยังใช้ได้แต่ใบเสนอราคากลับไม่ได้แยกค่ะว่าอะไรต้องเปลี่ยนอะไรต้องใช้ต่อแต่เหมารวมมาเป็นคำว่า77ล็อตทั้ง3ใบเสนอของงบประมาณถึง129ล้านบาท1บรรทัดมีเพียงคำว่า77ล็อตถ้าหน่วยงานอะไรต้องเปลี่ยนดิฉันก็ไม่สามารถสนับสนุนเงินก้อนนี้ให้ผ่านสภาได้ค่ะท่านประธานประเด็นที่2ค่ะโครงการนี้แห่งแต่ราคาที่เสนอมาเท่ากันทุกแห่งค่ะให้ใช้ถังดับเพลิงตั้งแต่20ปอนด์ถึง 1,200 ปอนด์ซึ่งต่างกันถึง60เท่าค่ะท่านประธานแปลขนาดและความต้องการเหมือนกันแต่ราคากับเท่ากันหมดค่ารื้อถอนไว้ 10% ของวงเงิน .9 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปัดต่อแห่งแล้ว77แห่งนี้รื้อเท่ากันจริงหรือไม่ขอสไลด์ในก่อนตั้งงบประมาณ129ล้านบาทนี้ได้สำรวจห้องจริงทั้ง77แห่งแล้วหรือยังคะแต่ละแห่งใช้ได้อะไรต้องเปลี่ยนไหลแต่ถ้ายังให้ข้อมูลแต่ละแห่งแล้วของบประมาณดิฉันก็ไม่สามารถสนับสนุนเงินก้อนนี้ให้ผ่านสภาแห่งนี้ได้เรื่องที่2ค่ะตามสไลด์ค่ะย้อนกลับไปค่ะวงเงินปรับปรุงระบบถับเพิง9ล้านบาทถอดแวดหาร77จะได้ประมาณ 1.566 ล้านบาทต่อแห่งเฉลือเกินค่ะท่านประธานซึ่งก็ใกล้เคียงกับราคาในใบเสนอที่ต่ำที่สุดและเมื่อรวมแวดอยู่ที่129ล้านบาทพอดีค่ะท่านประธานดิฉันไม่ได้บอกนะคะว่าโครงการนี้มีความสุ่มเสี่ยงแต่ดิฉันต้องถามท่านประธาน129ล้านบาทก้อนนี้ท่านคิดมาจากอะไรคือดูของก่อนต้องซ่อมอะไรต้องเปลี่ยนอะไรแล้วใครค่ะว่าโครงการนี้ท่านเห็นตัวเลขงบก่อนแล้วค่อยหาของมาใส่ให้พอดีหรือไม่

0: คูณ77แห่งพบว่าตัวเลขที่คำนวณได้ไม่ตรงของบประมาณมาพอดีเป๊ะเลยค่ะท่านประธานมีปัญหาและไม่ได้กล่าวหาว่ามีการล็อกสเปคค่ะท่านประธานแต่ดิฉันขอถามค่ะว่าใบเสนอราคาทั้ง3ใบนี้ใช้เงินท่านประธานคะวันนี้หน่วยงานยังตอบไม่ได้ว่า129ล็อตทำไมต้องซื้อและทำไมต้อง77ล็อตการใช้งบประมาณไม่ได้แปลว่าจะใช้งบเท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องใช้เงินทุกบาททุกสตางค์โปร่งใสด้วยด้วยเหตุผลทั้งหมดที่อภิปรายมาดิฉันไม่อาจปล่อยกับโครงการนี้และขอเสนอตัดโครงการนี้ออกทั้งโครงการค่ะท่านประธาน
1: ครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมการปกครองส่วนบริหารราชการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนราษฎร110คนเข้ารับฟังการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรให้ท่านคอชิมามุครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนนายคอชิมามุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต2อำเภอโคกอำเภอพนมเขตพรรคภูมิใจไทยครับก็มีส่วนร่วมในการอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2500ของกระทรวงมหาดไทยในหน่วยงานในกำกับขอปรับลดงบประมาณ0.5 ครับผมมีข้อสังเกตในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลถึงกรมหนุนเสริมพร้อมนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบจเนี่ยจะมีการขอโดยตรงจากสำนักงบประมาณแต่ในส่วนที่เป็นองค์การบริหารกรมหนุนเสริมพร้อมท้องถิ่นวันนี้เนี่ยพอมีการมาในส่วนที่เป็นอบตเนี่ยเจ้าของหน่วยงานไม่สามารถที่เข้าชี้แจงต่ออนุงบประมาณได้บางครั้งนะครับกรมเนี่ยเป็นองค์การที่สำคัญที่นั้นๆแต่ในส่วนที่เป็นอบต.แม้จะเป็นนายกอบต.เนี่ยไม่สามารถที่จะมาชี้แจงตอนนี้เนี่ยอบต.เนี่ยต้องขอผ่านกรมส่งเสริมท้องถิ่นกรมส่งเสริมท้องถิ่นเป็นคนชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการนั่นคือสิ่งที่ผมครับคือที่ผมขอปรับลดก็คือของกรมการปกครองครับท่านประธานคือการจดทะเบียนโรงแรมโดยกรมการปกครองกรมการปกครองเนี่ยที่ในการจดทะเบียนโรงแรมมากที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบโดยไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้องท่านประธานครับมีปัญหาโรงแรมไม่จดทะเบียนหรือมักเรียกว่าโรงแรมเถื่อนที่พักผิดกฎหมายมีหลายมิติโดยเฉพาะจังหวัดสงขลาเชียงใหม่กระบี่ภูเก็ตสุราษฎร์และท่านประธานครับประเด็นสำคัญคือที่พักจำนวนหนึ่งประกอบธุรกิจรับผู้เข้าพักระยะสั้นแต่ไม่สามารถหรือไม่ได้ธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายโรงแรมทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องได้แก่ครับข้อหนึ่งครับข้อจำกัดด้านกฎหมายและผังเทศสร้างมาเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์อื่นเมื่อนำมาทำที่พักกลับไม่เข้าเงื่อนไขด้านการระยะรุ่นที่จอดรถหรือข้อกำหนดอื่นมาตรฐานอาคารและความปลอดภัยการขอใบอนุญาตภูมิอาคารระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทำให้ผู้ประกอบการรายเล็กบางส่วนมีต้นทุนสูงในการปรับปรุงนะครับข้อที่3ครับขั้นตอนเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานกองส่วนท้องถิ่นโยธาธิการและทำให้การเข้าสู่ระบบอาจซับซ้อนและใช้เวลานานนะครับข้อที่4ครับทำโรงแรมที่ถูกกฎหมายต้องลงทุนเพื่อปฏิบัติและมีต้นทุนการกำกับดูแลขณะที่พักนอกระบบอาจมีต้นทุนต่ำกว่าและตั้งราคาถูกกว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ทำ

0: ให้ที่พักนอกระบบขั้นวิลล่าห้องชุดและที่พักขนาดเล็กสามารถขายห้องพักรายวันตามแพลตฟอร์มได้แม้สถานะตามกฎหมายไทยอาจไม่รองรับนั้นนะครับข้อที่6ครับรัฐสูญเสียรายได้และความเนียมและข้อมูลจำนวนห้องพักนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องส่งผลต่อการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานและการท่องเที่ยวข้อที่7ครับและการคุ้มครองนักท่องเที่ยวหากเกิดเพลิงไหม้อุบัติเหตุหรือข้อพิพาทนอกระบบอาจไม่ได้มาตรฐานเดียวกับโรงแรมที่ได้รับใบอนุญาตข้อที่8ครับคนอาคารชุดโดยเฉพาะการนำคอนโดหรือบ้านในพื้นที่พักอาศัยอาเสี่ยงความปลอดภัยที่จอดรถและการใช้พื้นที่ส่วนกลางจากปัญหาทำให้เห็นว่ากรมการปกครองยังขาดประสิทธิภาพในการทำงานในเรื่องของการจดทะเบียนโรงแรมให้ถูกต้องตามกฎหมายครับท่านประธานดังนั้นนะครับท่านประธานผมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยลดลง 0.5% ครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุไลมานบูเนบีเนครับเชิญครับ
2: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบูเนราษฎรเขต1จังหวัดยะลาพรรคประชาชาติท่านประธานที่เคารพครับผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ได้ที่จะขอสงวนคำแปรยตินะครับในมาตรา20นี้ซึ่งผมเองนะครับก็นะครับเสนอปรับลด 0.5% แล้วกันนะครับซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองหมายถึงว่าตั้งงบราวๆประมาณสัก 200,000 กว่าล้านบาทซึ่งทางคณะกรรมการเองนะครับงบประมาณก็ราวๆ900นะครับกับทางที่ผมเองนั้นได้ปรับผมจะได้นำเสนอหลังจากนี้ต่อไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยในส่วนที่ปรับลดเนี่ยก็พยายามที่อยากจะให้ปรับลดซึ่งบางทีเองเนี่ยทางหน่วยงานที่เสนองบประมาณเข้ามาก็ยังมีคงหรืออาจจะรีดไขมันบางส่วนออกมานะครับเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่เคารพครับผมอาจจะขอโฟกัสไป2กลุ่มด้วยกันครับแน่นอนกระทรวงที่มีความใกล้ชิดนะครับกับพี่น้องประชาชนรวมที่สนับสนุนการกระจายอำนาจเนื่องจากว่ามันคือทางออกมันคือความเข้าใจนะครับที่การที่จะแก้ปัญหาเนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดท่านประธานที่เคารพครับในกรมส่งเสริมเองเนี่ยท่านประธานครับก็ได้มีการปรับลดล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ในส่วนของที่ดินและสิ่งก่อสร้างนะครับราวๆผมว่าเราน่าจะต้องทำความเข้าใจเพื่อนสมาชิกหลายคนก็พยายามอธิบายเรื่องความคุ้มค่าไม่คุ้มค่าสิ่งต่างๆเนี่ยคล้ายๆกับเพื่อนสมาชิกที่เสนอไว้ควรจะต้องทำให้มันเคลียร์สักทีฮะท่านประธานครับมาได้ไหมหรือนะครับถ้าเสนอมาแล้วเนี่ยอนุนะครับไปยังคณะกรรมการว่าเราได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานแล้วหรืออย่างในคราวที่เราประชุมนะครับอนุกรรมการก็เป็นสิ่งที่ผมอยากทำให้มันเคลียร์เรื่องของการ priority การลำดับความสำคัญของงบประมาณผมยกตัวอย่างง่ายๆเช่นวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะศูนย์ของงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้จัดสรรให้กับอบต.หรือว่าทางกรมต่างแล้วเนี่ยถ้าเราดูเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ตกประมาณสักอบต.ละ1โครงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแต่ละเขาก็เสนองบไปเยอะนะครับไป 4-5 โครงการบางอบต.ก็เสนอไปแค่โครงการเดียวเนี่ยผมครับว่าถ้าเราต้องการให้โครงการเดียวอบต.ก็จะได้ระบุและก็เสนอเป็นความชัดเจน

0: อันนี้เรื่องของเวลาลำดับความสำคัญบางต้องการเอาผมยกที่หนึ่งแต่บางทีเนี่ยการพิจารณาที่เขาส่งไปอย่าง 4-5 โครงการเนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมก็เชื่อว่าอยากที่แน่ใจว่าทางกรรมธิการได้สอบถามนะครับในการให้งบประมาณพอ อบต.เนี่ยเขาส่งงบเนี่ยผมอยากจะตั้งคำถามนะครับผ่านประธานไปยังคณะกรรมการว่าได้คุยสิ่งต่างๆเหล่านี้หรือไม่เนื่องจากว่าผมยกตัวอย่างง่ายเช่นเทศบาลนครยะลาเพื่อที่จะขอนะครับอุดหนุนนะครับแต่ปรากฏว่าเขาขึ้นมาเป็นลำดับต้นๆในการจัดสรรงบมาอันนี้ก็เป็นการเสียโอกาสนะครับท่านประธานผ่านไปยังคณะกรรมการว่าได้ตั้งคำถามสิ่งเหล่านี้หรือไม่อยู่ภายใต้กระทรวงมหาดไทยนั่นก็คือกรมโยธาธิการและผังเมืองวันนี้ต้องยอมรับว่ากรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็ถือว่ามีบทบาทนะครับอย่างยิ่งในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องผังเมืองแต่รวมไปถึงนะครับการแก้ปัญหาน้ำท่วมซึ่งจังหวัดภาคใต้ก็ไปดูในงบประมาณปี70เนี่ยก็ต้องขอนะครับซึ่งได้จัดสรรงบประมาณผ่านกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อที่จะได้นำเอาโครงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตลิ่งนะครับเขื่อนป้องกันตลิ่งหรือรวมกระทั่งนะครับโครงการที่มันจะช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมหรือรางระบายน้ำต่างๆซึ่งก็มีมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตจังหวัดยะลาก็ดีนราธิวาสก็ดีปัตตานีก็ดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับแก้ปัญหาอย่างน้อยที่สุดเรื่องของท้องถิ่นที่ยังมีข้อจำกัดอยู่อย่างน้อยที่สุดทางโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและที่กรรมธิการได้ตัดปรับลดเนี่ยก็เข้าใจดีว่าส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณพุ่งของการเบิกจ่ายที่ล่าช้าฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับกับทางคณะกรรมการนะครับที่จะได้มีการปรับลดนะครับเพื่อที่จะได้เอางบประมาณส่วนนี้เป็นกว่านะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายท้ายสุดนะครับกับทางคณะกรรมการที่ได้ปรับลดงบประมาณซึ่งได้เล็งเห็นถึงลดไปและนะครับผมก็อยากที่จะตั้งข้อสังเกตนะครับไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเรื่องที่ผมได้กล่าวครอบนะครับเพื่อที่จะได้เวลาพอเข้ามาแล้วพอปรับลดแล้วเนี่ยมันจะเสียโอกาสกับทางท้องถิ่นแล้วมันจะเสียโอกาสกับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างเรื่องประปาก็ได้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเราได้มีความรอบคอบเนี่ยมันก็จะเกิดผลกระทบนั้นครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างบประมาณปี70เนี่ยจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงขอบคุณมากครับท่านท่านครับ
1: สีต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569 อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาจำนวน45คนสดรในวันพุธที่969ยินดีต้อนรับเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณปฏิดาตันติรัตนานนท์
2: กับเรียนท่านปฏิดาตันติรัตนานนท์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุริเชิงอำเภอพนมดงรักอำเภอบัวเชษฐ์ตำบลตะตุมค่ะตำบลโชคนาสามอำเภอปราสาทพื้นที่ชายแดนค่ะท่านประธานก่อนอื่นท่านประธานคะดิฉันต้องขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านที่ได้อนุมัติงบกลางเมื่อวันที่18สิงหาคมในการก่อสร้างบังเกอร์หลุมหลบภัยให้ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์30แห่งค่ะท่านประธานอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณในส่วนของมาตรา20กระทรวงมหาดไทยที่ดิฉันยติเอาไว้ค่ะท่านประธานเราก็จะเข้าไปดูที่กรมการ

0: ปกครองที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 11,390.875 ล้านบาทค่ะท่านประธานแล้วก็ถูกปรับลดลงไป3ล้านกว่าบาททุกคนอาจจะคิดว่าทำไมเงินงบประมาณของกรมการปกครองส่วนใหญ่ก็จะใช้ประโยชน์ท่านประธานก่อนอื่นนะคะงบประมาณของกรมการปกครองกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดนค่ะท่านประธานดิฉันก็ต้องขอชื่นชมที่ยังคงให้ความสำคัญกับงบประมาณด้านความมั่นคงด้วยค่ะท่านประธานซึ่งเป็นพื้นที่ความปลอดภัยต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยยังมีโครงการการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 427.68 ล้านบาทค่ะท่านประธานเพื่อจะสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยใต้จำนวน 1,980 หมู่บ้านโดยสนับสนุนเป็นค่าอาหารจัดซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและวัสดุอื่นๆที่จำเป็นได้บวกกับ4อำเภอของจังหวัดสงขลาค่ะท่านประธานประมาณลักษณะนี้มีความจำเป็นเพราะชลบคือกำในพื้นที่ดิฉันเข้าใจดีว่าบริบทของแต่ละพื้นที่อาจจะไม่เหมือนกันค่ะท่านประธานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้อัตราเดียวกันทุกแห่งแทนของจังหวัดสุรินทร์ที่อยู่ในพื้นต่อสภาว่าหลังจากเกิดเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาของจังหวัดอีสานใต้นะคะทำงานหนักมากไม่ต่างในหลายพื้นที่ค่ะท่านประธานดิฉันก็ขออนุญาตฝากไทยพิจารณากลไกเพิ่มงบสนับสนุนหรือค่าตอบแทนให้แก่ชลบในจังหวัดชายแดนอีสานใต้โดยอาจจะมีการกำหนดตามระดับความเสี่ยงของแต่ละพื้นที่ถาวรค่ะท่านประธานแต่ก็ควรจะมีมาตรการที่ตอบสนองเร็วและในส่วนของกรมการปกครองก็ยังมีโครงการเสริมรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนจริงๆอีกจำนวน 88.68 ล้านบาทคันนี้เป็นการสนับสนุนให้กับชลบที่ปฏิบัติหน้าที่เช่นกันในชายแดนทั่วประเทศยกเว้น3จังหวัดชายแดนใต้หลาจำนวน 1,400 มาจากงบประมาณในปี 2,569 ค่ะอีกว่าเรายังมีหมู่บ้านที่อาจจะไม่ได้อยู่ในติดเส้นหน้าที่อยู่เช่นเดียวกันก็ชลบบางส่วนอาจจะมีความรู้สึกไม่สบายใจฉันจึงขออนุญาตนะคะท่านประธานก็อยากจะเรียนว่าสิ่งในการต้องตั้งงบประมาณด้านความขัดแย้งให้มากขึ้นทุกปีแต่คือการทำยังไงให้ความขัดแย้งยุติลงได้สันติวิธีไม่ว่าจะเป็นชายแดนใต้หรือชายแดนไทยใกล้ต้องเหมือนกันคือทำให้ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบและปลอดภัยแม้กระทั่งชลบของเราก็จะได้มีเวลาแล้วก็มีการประกอบสัมมาชีพไม่จำเป็นจะต้องมีการตรวจตาเวรยามอยู่ทุกวันนี้ค่ะอยู่อย่างเป็นสุขแล้วรัฐก็จะสามารถลดภาระงบประมาณด้านความขัดแย้งไปพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาประเทศได้มากยิ่งขึ้นดิฉันก็ขออนุญาตฝากข้อเสนอเหล่านี้ไว้ต่อกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและขอเป็นกำลังใจให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตลอดจนพี่น้องชลบทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องขอบพระคุณค่ะ
1: ต่อไปคุณณัฐวุฒิบัวปทุม
2: ขอบคุณครับท่านผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดอ่างทองท่านประธานครับวันนี้ผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะผู้แปรยติ

การของกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมขอแปรยติตัดลดอย่างไรก็ตามครับเหมือนเพื่อนสมาชิกพูดไปเมื่อสักครู่ครับว่ากระทรวงมหาดไทยจำนวนแต่เดิมนั้น 227,000 ล้านบาทเศษว่ากันตามจำนวนทางคณะกรรมการตัดลงไป900เป็นอยู่ในจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่ผมได้มีการขอเสนอให้ตัดอันนั้นผมเข้าใจได้ครับแต่ให้ตัดนั้นเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผมพูดในฐานะสสต่างจังหวัดนะครับพรรคประชาชนไม่ได้มีเรื่องลูกหลานคนบ้านนอกชัดเจนครับเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยกรณีจากชนบทฉะนั้นพวกผมเข้าใจก็ตระหนักดีว่าในชนบทบ้านเราเนี่ยท่านประธานอยู่ลบบุรีขึ้นร่องกับน้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยอ่างทองเนี่ยกรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งเราเข้าใจครับแต่ผมจำเป็นต้องตัดในโจทย์ต่อการพัฒนาของพี่น้องที่อยู่ในชุมชนอย่างแท้ไปลงรายละเอียดกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งทราบมาว่าแข็งโป๊กเลยนะครับในห้องอนุก็แข็งในห้องกรรมาธิการชุดใหญ่กว่าอับดุลแต่ต่อไปต่อมาแม่แปลกมากเลยครับในบรักท่านกรรมาธิการว่าทำไมกรมการพัฒนาชุมชนไม่โดนตัดสักกระบาทเดียวที่พูดกับภาษาคนต่างจังหวัดคนบ้านนอกแต่ก่อนได้เห็นก่อนครับว่าขณะนี้เนี่ยนะครับงบที่เรียกว่างบค่าอบรมเนี่ยทั้งประเทศไทยมันบานเอาบานก็พูดถึงกระทรวงมหาดไทยพวกเรารู้จักโรงเรียนในอำเภอครับย้ายไปอยู่ที่ปทุมธานีมีปัญหาใดๆก็ว่ากันไปเรารู้จักโรงสังกัดกับกรมการปกครองแต่ผมชวนท่านประธานดูนิดนึงนะครับว่าขณะนี้เนี่ยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับมีสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการ6บวก1สถาบันสถาบันที่1ครับสถาบันดำรงราชานุภาพอันนี้สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยชื่อก็ชัดเจนเราเข้าใจได้สถาบันที่2คือวิทยาลัยการปกครองครับพูดกับภาษาชาวบ้านก็โรงเรียนในอำเภอเดิมที่แปลงออกมาอันนี้สังกัดกรมการปกครองสถาบันที่3ครับสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภัยที่อยู่ไม่ได้ตั้งที่เดียวกันนะครับบางอันอยู่กรุงเทพบางคนไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนปทุมก็แม้อำเภอเดียวกันแต่ถนนรังสิตไปจนติดบางปะอินเนี่ยมันคนละเส้นกับถนนรังสิตนครนายกที่3และอยู่กับกรมการปกกรมปพสถาบันที่4สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองอันนี้ก็ชัดเจนต้องฝากกับประคุณโยธาธิการผังเมืองอ่างทองกับผมเนี่ยคุยกันบ่อยมากเขื่อนป้องกันตะหิ่งแต่ชาวบ้านเข้าใจว่าป้องกันน้ำท่วมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นก็พูดกันง่ายๆสอถอสถาบันที่6สถาบันการพัฒนาชุมชนอันนี้ครับพช.และที่กำลังจะมีอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เรียกว่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นผมไม่แน่ใจทางกรรมธิการได้มีการสอบถามไหมครับว่าตกลงมีสถาบันแบบนี้ทุกและถ้าผมเป็นอธิบดีกรมที่ดินนี่ผมน้อยใจตายเลยนะครับท่านประธานปรากฏดูไปทั้งหมดแล้วเนี่ยเอ้าแล้วกรมที่ดินเนี่ยคุณลุงผมก่อนมาเป็นอัยการเป็นเอ๊ะทำไมไม่มีสถาบันฝึกอบรมนี่ต้องถามก่อนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและสัมมนาครับประการที่2ครับเจาะมาเลยครับเอากันที่กรมการพัฒนาชุมชนพช.เนี่ยนะครับ 2,600 ล้านบาทเศษแผนติดแผนการเสริมสร้างพลังทางสังคมแผนเศรษฐกิจฐานรากผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเพื่อนสมาชิกผมภูริวัฒน์ใจสำราญนิตยามีศรีจากสมุทรปราการพูดไปหมดแล้วฐานรากเนี่ยมันลงไปถึงฐานรากจริงหรือครับว่างบการอบรมของกรมการพัฒนาชุมชนเห็นตัวเลขก็ตกใจครับท่านประธานครับเขามี 2,000 ล้าน

สัมมนาไปแล้ว996ล้านเกรงไงครับกรมอื่นครับสถมี65ล้านปคมี60ล้านปพมี3ล้านกว่าอ้าวผมเขียนตัวอักษรไปจำไม่ได้ยทนี่อะไรนะครับโยธาธิการมีล้านมี996ล้านคิดเป็น 86% ของงบการฝึกอบรมและสัมมนาของกระทรวงมหาดไทยทั้งก้อนซึ่งมันก็นำไปสมาชิกผมอยู่ในอนุบอบซอกพินาทวุฒิถามแล้วอะเพราะว่าถามในห้องอนุไม่ได้คำตอบถามในห้องใหญ่ไม่ได้คำตอบได้เห็นไหมครับสัดส่วนนะครับชื่ออธิบดีท่านกระไทยไทยไทยดั้งเดิมมากๆเลยเนี่ยเป็น 86.8 ของงบประมาณฝึกอบรมทั้งหมดไป 17.18 ของกรมกรมอื่นๆใช้ไม่ถึง 0.2% ทำไมมันต่างกันขนาดนั้นท่านกรรมธิการครับมี5ข้อที่อยากจะสอบถามท่านว่าท่านได้ถามแบบนี้หรือไม่การประชุมและอบรมเป็นเครื่องมือหลักเนี่ยเพราะท่านต้องการใช้ตัวนี้เป็นงบในการลงพื้นที่ดับพื้นที่เบิกจ่ายเพื่อลงไปถึงพื้นที่มากกว่ากับพัฒนาพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนหรือไม่นั่นเป็นประการที่1ประการที่2ครับในส่วนของงบประมาณจำนวน 1,000 กว่าล้านหรือ996ล้านเศษเนี่ยนะครับแบ่งเป็นค่าจ้างเหมาบริการเป็นจำนวนมากและค่าสัมมนาและฝึกอบรมอีกจำนวนมันไปจ่ายที่ใครชุมชนท่านประธานรอบนี้ขอเกินสักนิดนึงครับนี่มาตาแรกเลยนะครับอดรนทนเอาทุกวันข้อที่3ครับประเทศไทยมีศูนย์และมีหน่วยอะไรต่างๆเต็มไปหมดครับกรรมการหมู่บ้านกรรมการชุมชนมีได้ตำบลเนี่ยผมเข้าใจหมดเลยครับ887 78อำเภอพัฒนากรอำเภอเนี่ยเพื่อนสมาชิกหลายคนไม่รู้จักนะครับเพราะผมเข้าใจหมดมีคนผ่านการอบรม 524,72 ที่นั่งในปีเดียวพูดกันใกล้ๆเอาตัวเลขกลมๆนะครับเกิดประชาชนกลายเป็นตัวตั้งนะครับเจอ100คนต้องเคยบินหนึ่งกรมกับกรมการพัฒนาชุมชนเอ๊ะทำไมผมได้ไม่เป็น1ใน100ตรงนั้นนะครับถึงแม้ผมจะมี1ใน100อยู่ในใจอยู่เสมอ 500,000 คือใครเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนจริงๆมากกว่าหรือไม่ซ้ำกันไหมแล้วมักจะเป็นการอบรมลักษณะแบบเดียวกันครับผ่านพัฒนาแผนพัฒนาตำบลจปทโอท็อปอัพสกิลอ่างทองเรามีครับโด่งดังจากสารถิ่นฐานทำกองเข้าใจแต่ใช่ข้อที่4ครับการที่นำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยบางครั้งแฝงครับบอกมาเป็นการอบรมสัมมนาแต่จริงๆไม่ใช่เช่นการจัดนิทรรศการ40ล้าน4เยอะนะครับ40ล้านเห็นแต่ภาพเห็นแต่งมาเป็นกระดาษเป็นนิทรรศการนี่ก็เชิญชวนนะครับตอนนี้ราชพัฒน์มาจัดนิทรรศการอยู่รอบสระมรกตถ้าเข้าใจว่าท่านประธานไปดูมาแล้วราชพัฒน์เทพสตรีผมก็บอกว่าราชพัฒน์เทพสตรีที่อ่างทองตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนี่ผมต้องไปถามมาด้วยตั้งข้อที่4ครับข้อที่ใดกรมการพัฒนาชุมชนถือครองโครงการฝึกอบรมใหญ่ที่สุดในกระทรวงมหาดไทยมีโครงการฝึกอบรมทั้งของปช.ไปแล้ว4ด้วยเหตุแบบนี้ครับผมคิดว่าถ้ากองการอบรมหรือการทำงานของกรมพัฒนาชุมชนพช.เนี่ยตอบโจทย์ต่อพี่น้องประชาชนคนรากหญ้าที่อยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยผมไม่ติดใจเลยครับแต่สิ่งที่ผมตั้งคำถามทั้งมาตาแรกใน3วันเนี่ยมันอดรนทนไม่ไหวก็งบประมาณเหล่านี้นั่นเนี่ยใครเป็นคนได้ประโยชน์ฉะนั้นถึงแม้ท่านตัดเกินจำนวนเปอร์เซ็นต์ผมเหตุใดท่านถึงไม่ตัด 1% พัฒนาชุมชนในกระทรวงมหาดไทยในมาตรา20กราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ

0: ไปพันตำรวจเอกทวีสอดส่อง
1: ท่านประธานที่เคารพครับผมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยผม 9.5% นะฮะเป็นเงินประมาณก็ค่อนข้างเยอะนะที่ปรับลดดีงบกลุ่มจังหวัดเงินอุดหนุนการปกครองท้องถิ่นงานป้องกันภัยพิบัติงานแก้ปัญหายาเสพติดและบริการพื้นฐานของประชาชนจะไม่ขอไปปรับลดนะครับทุกบำรุงสุขให้แก่ประชาชนมหาไทยน่าจะทราบดีว่าทุกของประชาชนถึงจึงจะหยิบที่ปรับลดที่มาพูดก็คือทุกติดยาเสพติดได้ทำลายชีวิตทำลายครอบครัวทำลายเศรษฐกิจชุมชนและก็ความปลอดภัยของสังคมเขาบอกว่าสังคมจะสันติสุขจะต้องเดินคู่กับสังคมที่มียาเสพติดเพราะที่ไหนมีสันติสุขที่นั่นจะต้องไม่มียาเสพติดไม่สันติสุขคราวนี้หน่วยงาน4หน่วยของยาเสพติดก็คือสำนักงานปลัดกองก็505ล้านกรมพัฒนาชุมชน38ล้านแล้วกรมปกครองท้องถิ่น60ล้านผมยังคิดว่าเราเคยประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดนะจะเอาคน4คนมาพูดคนคนนั้นก็คือผู้ว่ากับผู้ในอำเภอกับผู้กับตอนหลังในสมัยหลังๆนี่เราก็เพิ่มมาอีก2คนก็คือสาธารณสุขจังหวัดแล้วก็นายกอปจ.วันนี้เราประเมินนักค้ายาเสพติดหมดคนกลุ่มกลับเป็นไม้ค้ำยันให้กับนักค้ายาเสพติดแข็งพอไม่ทนต่ออิทธิพลของเงินจึงยอมสยบให้นักค้ายาเสพติดเราก็ไปสร้างวาทกรรมว่าชุมชนเข้มแข็งหมู่บ้านเข้มแข็งแต่ในทางปฏิบัติจริงชุมชนมันโดยเฉพาะชุมชนชายแดนเนี่ยไม่มาจากสามเหลี่ยมทองคำไปถึงโกลกใช้เวลาดังนั้นสิ่งที่สำคัญ อำนาจของกฎการจะสร้างให้เข้มแข็งตั้งผู้ว่าในอำเภอเนี่ยต้องมีความเข้มแข็งที่ไปอยู่ส่วนภูมิภาคจะต้องเป็นลูกน้องผู้ว่าเลยไม่ว่าสังกัดการก็จะให้ผู้ว่าผมถึงเวลาแล้วว่าการสรรหาผู้ว่าเนี่ยอ่านความเห็นของข้าราชการในจังหวัดว่าใครจะเอามาเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการแต่งตั้งคราวนี้ดังผมยังคิดว่าการฟื้นฟูสภาพทางสังคมมีความสำคัญมากการฟื้นฟูสภาพทางสังคมก็คืออันที่หนึ่งผู้ว่าหรือฝ่ายปกครองจะต้องติดตามให้คำปรึกษาติดหรือเกี่ยวข้องกับยาติดอันที่สองต้องให้สวัสดิการหรือเข้าไปสงเคราะห์สามต้องจัดหาที่อยู่อาศัยให้เขานะสี่อาจจะช่วยเหลือเรื่องอาชีพเรื่องการศึกษาสนับสนุนทุนความจำเป็นแล้วก็เสริมให้เขามีที่ยืนในสังคมอันนี้เป็นหน้าที่ของการอันนี้จริงๆอยู่ในกฎหมายเลยแต่กฎหมายไม่กระทรวงมหาดไทยไปอยู่ในประมวลยาเสพติดประเทศไทยเราจะมีความแปลกกฎหมายที่เขียนข้ามกรมไปเนี่ยกรมอื่นจะไม่ทำเพราะถ้าไม่ทำก็ไม่เกิดปัญหาอะไรอันที่สองผมค่อนข้างไม่เห็นด้วยกับการจัดงบของส่งเสริมการกระจาย

0: การให้รัฐรวมศูนย์เล็กลงถิ่นใหญ่ขึ้นเป็นศูนย์กลางดังนั้นการที่ไปลบงบกลุ่มจังหรือความเข้าใจหรือความรู้สึกของทำการศึกษาวิจัยข้างล่างเนี่ยผมคิดว่ามีปัญหาผู้กลางจะไปกับผู้ว่าที่อยู่ในจังหวัดเนี่ยจะเร็วกว่าอันนี้ผมยังคิดว่าการทำถนนไม่ได้จริงๆเราทำไมไม่ยุบทางหลวงชนแล้วอันนี้ผมก็เลยมีความคิดดังนั้นจิตทวนในอนาคตครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่3ไม่ได้เขียนไว้คือความฝันของคนครับคนทุกคนอยากเป็นข้าราชการด้วยความดีความรู้ความสามารถแต่สิ่งหนึ่งที่จะเป็นข้าราชการได้ก็คืองานให้คนท้องถิ่นได้พัฒนาท้องถิ่นแต่ปรากฏว่ากรมท้องถิ่นคราวนี้ไม่มีการตั้งงบเช่นผมเป็นกรรมาธิการกฎหมายเนี่ยการทุจริตสอบท้องถิ่นครั้งนี้ค่าจ้าง113ล้านแต่ท้องถิ่นไปรับสมัครเกือบ200ล้านก็คือไปคิดเงินนอกระบบแล้วเวลาการออกข้อสอบผมอาจจะไม่ได้คุณภาพไม่รู้ว่าไปลอกข้อสอบกันมาหรือเปล่าอันนี้จึงเป็นถึงก็ทำการทั้งที่สุดวันนี้ที่ผมพูดไว้คราวที่แล้วเป็นการโกงที่ใหญ่ที่สุดไปปลอมและใส่ข้อมูลไปให้อันนี้ผมคิดว่าเอามาสร้างตรงนี้การได้คนดีเข้าไปทำหน้าที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีอีกกระทรวงมหาดไทยมีโดยเฉพาะเช่นกันครับเหมือนกฎหมายยาเสพติดเราไปเขียนในกฎหมายประกอบสุดคือสวเนี่ยการจะมาเป็นสวเลือกกันเองเนี่ยเป็นระดับจังหวัดให้ผู้ว่าในอำเภอผู้ว่าไม่ได้ร่วมกับการทุจริตหรือการหัวด้วยเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาได้อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาแต่ระบบกฎหมายกลุ่มพีชีพเข้ามาเป็นหมื่นๆคนเนี่ยในแต่ละจังหวัดแล้วผู้ว่าดังนั้นในส่วนเรื่องความเป็นประชาธิปไตยก็มีความฝากไว้เอางบมาไว้ส่วนนี้ด้วยครับ
1: ท่านทวี
2: ประธานตามข้อ9ครับท่านประธานครับช่วยควบคุมการประชุมด้วยครับเพราะว่าท่านผู้ไหนหมดแล้วครับท่านประธานครับไม่อยู่ในเนื้อหาที่กำลังพิจารณาอยู่เลยครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับ
1: ท่านทวีหยุดแล้วค่ะจตุรนฉายแสง
3: จตุรนฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยสงวนคำแปรยติมานกระทรวงมหาดไทยไว้ 5% ไม่ได้ตัดกระจายไปนะครับแต่ว่าต้องการจะตัดเพื่อศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจในองค์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นงบอุดหนุนซึ่งตั้งไว้ 171,000 กว่าล้านคณะกรรมการตัดไปแล้วที่ผมในส่วนที่เรียกว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซึ่งตั้งไว้ 31,000 กว่าบาทซึ่งก็เป็นส่วนนี้เองที่คณะกรรมการตัดออกไป766ล้านกว่าบาทผมตัดครั้งนี้ที่เสนอตัดเพื่ออะไรก็คือตัดเพื่อให้การกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมันไปถูกทิศตัดเพื่อให้สามารถจะตัดสินใจในการใช้งบประมาณของตนเองได้ตามความต้องไม่ใช่ตามความการเห็นชอบของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นตัดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม

ซึ่งผมจะอธิบายต่ออย่างไรตัดงบประมาณนี้เพื่อให้อำนาจและสำนักงบประมาณไปทบทวนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกติกาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอุดแก่ท้องถิ่นทั้งอุดหนุนต่างและอุดหนุนเฉพาะกิจใหม่ท่านประธานครับรัฐบาลต้องเมื่อก่อนมียังไม่มีอบต.มีงานไม่มากมีอำนาจไม่มากก็มีมากขึ้นสุขาภิบาลอบต.เกิดขึ้นทั่วประเทศแต่รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านี้มีต่ำมากถ้าผมจำได้ในช่วงที่ทำอยู่ประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์ของรายได้รัฐบาลแผนขั้นตอนกระจายอำนาจและมีนโยบายเรียกว่าในขณะนั้นตรงกันทุกฝ่ายให้จัดสรรอุดหนุนเพื่อให้ท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหรือตั้งเป้าไปที่ 35% ของรายได้รัฐบาลเขากำหนดไปเลยด้วยซ้ำต่อมามาแก้เป้าให้เป็นอย่างน้อย 25% ทำกันมาจนกระทั่งก็เป็นประมาณ 29% แล้วก็ขึ้นลงๆทีละล่าสุดนี้ปีนี้ก็อยู่ที่ 35%ในจำนวนนี้ท่านประธานครับมันมีการพอเขาคำนวณถิ่นก็ไปคิดมาจากว่ารายได้ท้องถิ่นก็มาจากภาษีที่เก็บเองรายได้ของท้องถิ่นเองภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลแบ่งให้และอื่นๆก็รัฐบาลจัดอุดหนุนให้เพื่อให้ได้ 29% ที่ว่าเงินอุดหนุนเป็น3ประเภท3ประเภทนี้คืออุดหนุนทั่วไปสองแบบอุดหนุนเอง 100% อุดหนุนแบบที่สองคือคณะกรรมการกระจายอำนาจเห็นชอบมี34รายการซึ่งเดี๋ยวผม4รายการนี่แหละปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเลยท้องใจเข้าใจดีกว่าผมด้วยซ้ำแต่ก็จะเห็นว่านี่เรากำลังพูดเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรประเภทที่สามคือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐบาลกำหนดแล้วก็ต้องให้ขอมาแล้วก็รวบรวมโดยกรมปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยเสนอสำนักงบประมาณแล้วก็เข้ามาเป็นงบประมาณที่เรากำลังเสนอให้ตัดอยู่นี่แหละนั่นเป็นแบบที่สามที่ว่าทั่วไปและมีสองแบบนะครับเมื่อก่อนนี้ตอนที่เขาคิดไว้ดีมากคือบอกว่าอุดหนุนเฉพาะกิจก็ต้องมีเงื่อนไขจำเป็นและส่วนใหญ่ให้อุดหนุนทั่วไปคำว่าอุดหนุนทั่วเอาตามที่รัฐบาลกำหนดเอาตามที่กรรมการกระจายอำนาจกำหนดเขาไปคิดเป็นหลักเกณฑ์เช่นความหนาแน่นประชากรจำนวนประชากรภารกิจที่จำเป็นความยากจนเพื่อให้ออกมาเป็นว่าแบ่งกันยังไงอันนั้นทางซ้ายได้นะก็จะเห็นว่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะแบ่งกันอบจ.จะได้เท่าไหร่เทศบาลได้เท่าไหร่ดูตามประชากรดูตามจำนวนเดี๋ยวนี้ในล่าสุดเนี่ยมี34รายการนี้ดูเร็วๆจะคุ้นเลยครับอาหารการศึกษาค่าภาคบังคับค่าศึกษาของบุตรพัฒนาเด็กเล็กขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค

อีกหลายอย่างควบคุมไฟป่าภารกิจเหล่านี้เนี่ยเขาถือเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปทีนี้มันมีปัญหาอย่างไรมีปัญหาก็คือว่าท้องถิ่นก็รับมาทำเป็นลูกมือให้รัฐบาลแต่ตัดสินใจอะไรไม่ได้กำหนดมาแล้วกำหนดมาจัดจ้างถ้าไปมีปัญหาขึ้นมาก็รับผิดชอบไปแต่เงินส่วนนี้เงินมากนะครับเป็นเงินเป็น 200,000 กว่าล้านเนี่ยในแต่เขาจะคิดมาอยู่ในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่างบประมาณเหล่านี้อยู่ใน 29% นี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นงบเราไปคิดเองตามความต้องการท้องถิ่นไหนมีรายได้น้อยแทบไม่มีท้องถิ่นไหนมีมากมาหน่อยก็ยังทำได้จำกัดมากเพราะว่าคุณต้องไปทำ34รายการนี้ก็ไม่ครบทุกรายการแต่ว่าทำเมื่อไหร่คิดอันนี้แหละครับต่อมามีการเปลี่ยนแปลงปี2562พรบวิธีก็บอกใหม่บอกว่าให้มีการตั้งงบประมาณเองเป็นหน่วยรับงบประมาณให้เสนอขอไปได้อีกส่วนเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังทำได้ที่ให้เป็นหน่วยรับงบประมาณก็คือขอตรงไปที่สำนักงบประมาณขณะนี้ทำแล้วคือองค์และเทศบาลในส่วนนี้พูดในมาตราที่เกี่ยวข้องไม่แน่ใจว่ามาตราที่30หรือยังไงเนี่ยที่เป็นเรื่ององค์กรอันนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่มากแล้วก็ต้องหาทางแก้ขณะนี้อบต.ยังไม่มาถึงไปถึงขั้นนั้นก็เลยใช้วิธีเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจดูเร็วๆครับอุดหนุนเฉพาะกิจให้ไปทำอะไรค่าครุภัณฑ์ก็กล้องวงจรทางหลวงท้องถิ่นค่ากำจัดสิ่งปฏิกูลก็อาจจะก็เป็นเรื่องรถไปเรื่องบริการสาธารณะเป็นเรื่องซื้อรถบรรทุกนะครับรายการเหล่านี้เนี่ยสิ่งก่อสร้างก็จะเป็นสร้างลานกีฬาทางหลวงท้องถิ่นอันนี้จะระบุรายการส่วนแรกไม่ระบุว่าให้ที่ไหนก็ต้องไปขอพิจารณาให้ความเห็นชอบอีกส่วนหนึ่งระบุมาเลยก็คือขอกันมาแล้วไปสร้างนั่นที่นั่นสร้างตอนไหนอบต.ไหนอยู่ในเอกสารงบประมาณท่านเปิดดูได้ตรงนี้มีปัญหายังไงครับทำไมถึงต้องตัดตรงนี้แหละเป็นปัญหาเรื้อรังมานานในป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ใช้เส้นสายมีคิดค่าเงินทอนมีการจ่ายเงินทอนเป็นเรื่องใหญ่มากท้องถิ่นที่ไม่มีเส้นสายบางที่ผมเคยเจอมา10ปีไม่ได้เลยครับทำรัฐบาลบ้างอยู่พรรคตรงข้ามบ้างเพราะฉะนั้นจึงต้องเลิกทำแบบนี้เลิกทำแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นผลเสียต่อไทยทำยังไงก็เปลี่ยนกลับไปนี่แหละครับตัดสินใจเอง 100% ส่งไปที่นั่นมีปัญหาว่าท้องถิ่นบางแห่งยากจนเป็นพิเศษที่จำเป็นเพราะว่าประชาชนเดือดร้อนมากตั้งหลักเกณฑ์ขึ้นก็จะสามารถครอบคลุมไปถึงท้องถิ่นเหล่านั้นเพราะนั้นถ้าแก้ด้วยวิธีนี้ท้องถิ่นจะเกิดความเป็นธรรมลดการทุจริตดำเนินโครงการต่างๆก็จะตรงกับความต้องการของให้ทำโน่นทำนี่เนี่ยไม่รู้ตรงกับประชาชนหรือเปล่าของทันสมัยบางที่ไป

0: บอกว่าจะทำปรับแต่บางที่เขาจะทำอย่างอื่นมันไม่อยู่ในโครงการนี้เปลี่ยนเรื่องนี้จากงบอุดหนุนเฉพาะกิจไปเป็นท้องอุดหนุนทั่วไปที่ท้องถิ่นตัดสินใจได้ 100% ตามสภาของแล้วที่รับตรงที่อบจ.เทศบาลก็ต้องเปลี่ยนแต่ผมจะเพราะฉะนั้นท่านประธานครับถ้าทำอย่างนี้แล้วนัดครั้งใหญ่จะทำให้ท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจตามความต้องการของประชาชนอย่าไปคิดที่เขาถ้าเป็นรัฐบาลเปอร์เซ็นต์ก็ที่คุณให้ 29% ก็จะกลายเป็นน้อยให้เขาใหม่เพราะเขาก็จะให้ท้องถิ่นเป็นลูกมือของรัฐบาลแต่ไม่สามารถทำอะไรตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อันนี้คือเหตุผลสำหรับการตัดที่ผมเสนอตัดงบประมาณในครั้งนี้ขอบคุณ
1: ต่อไปคุณคมคายอุดรพิมพ์
2: ประธานที่เคารพผู้ทรงเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันคมคายอุดรพิมพ์ตอนจังหวัดมหาสารคามวิชัยอำเภอเชียงยืนอำเภอชื่นชมดิฉันขออภิปรายในมาตรา20กระทรวงมหาดไทยซึ่งกรรมาธิการได้ตัดลดลงไป 91.2คงเหลือกรอบวงเงินให้บริหารจัดการ 226,000 กว่าล้านบาทค่ะท่านประธานที่มีความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของพี่น้องดิฉันจึงขอตรวจการบ้านและชี้นำงบประมาณที่เหลืออยู่ 2.26 แสนล้านบาทไปขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนโดยลุ่มน้ำชีของจังหวัดมหาสารคามบ้านดิฉันค่ะเป็นประเด็นดังนี้ค่ะประเด็นแรกก็คือปัญหาน้ำท่วมตลิ่งพันของกรมโยธาธิการและผังเมือง 40,000 ล้านบาทซึ่งระบบบริหารจัดการภัยพิบัติและงบพัฒนาพื้นที่เมืองน่าอยู่และเมืองอัจฉริยะค่ะท่านประธานคะกับงานผังเมืองและบริหารแต่ในพื้นที่จริงพี่น้องตามแนวรุ่มน้ำชีพระวิชัยอำเภอโกสุมพิสัยอำเภอเชียงยืนจังหวัดหาทนทุกข์กับน้ำท่วมซ้ำซากค่ะและปัญหากระแสน้ำและที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องทรุดลงไปเกือบทุกปีค่ะดิฉันจึงขอเรียกร้องให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชีและการปรับปรุงระบบการระบายน้ำและการทำแก้มลิงขนาดเล็กกระจายเม็ดเงินลงสู่จุดเสี่ยงต้นน้ำต้นทุนนะคะไว้ใช้ในหน้าแล้งดินทำกินของพี่น้องประชาชนประธานในส่วนของซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงถึง 1.72 แสนล้านเกตค่ะว่าควรจะจัดสรรการจัดสรรงบประมาณเนี่ยณทางการเงินและรายได้จริงของท้องถิ่นแต่ละแห่งค่ะในส่วนของจังหวัดมหาสารคามโดยเฉพาะเทศบาลตำบลและอบต.ส่วนใหญ่เป็นท้องถิ่นขนาดเล็กค่ะท่านประธานและก็เป็นท้องถิ่นที่เป็นภาคเกษตรกรรมมีรายได้จำกัดอย่างมากไม่เหมือนเมืองท่องเที่ยวค่ะปัญหาส่วนใหญ่ที่สุดของชาวบ้านถนนค่ะท่านประธานถนนเพื่อการเกษตรเนี่ยชำรุดเสียหายค่อนข้างมากและระบบน้ำประปาหมู่บ้านไม่ด้วยดิฉันจึงขอให้กรม

0: จะสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อซ่อมสร้างถนนรัดยางและคอนกรีตถึงหมู่บ้านตำบลถึงตำบลเพื่อพัฒนาและค่ะก็ขอให้พัฒนาระบบการประปาผิวดินเพราะให้สนับสนุนอปท.ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่เกิดปัญหาอย่างจริงๆค่ะและในประการที่สามกรมการปกครองค่ะท่านประธานค่ะมีจำนวน 1.13 หมื่นล้านบาทชุมชนมีจำนวน 2.เนื่องจากจังหวัดมหาสารคามค่ะท่านสาและเป็นแหล่งผลิตหัตถกรรมพื้นบ้านเช่นผ้าไหมและก็สินค้าเกษตรแปรรูปค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอให้นำงบประมาณแผนงานเศรษฐกิจฐานรากกว่า 1.2 พันล้านบาทลงไปพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสตรีในระดับหมู่บ้านอย่างจริงจังค่ะประชุมสัมมนาหรือการอบรมในห้องประชุมแต่อยากจะให้เปลี่ยนเป็นเงินหมุนเวียนและการขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าค่ะท่านการปรับลดงบประมาณในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยลดลงจำนวน912นั่นเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความรอบคอบของประมาณค่ะแต่ดิฉันก็ขอฝากเสียงสะท้อนจากพี่น้องของชาวจังหวัดมหาสารคามไปยังกระทรวงมหาดไทยค่ะให้โครงการที่ตอบโจทย์เรื่องน้ำและเรื่องของปากท้องเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนค่ะกราบขอบพระคุณท่านประธานด้วยความเคารพค่ะ
1: โนมัทธา
2: สุขนงมัทธาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลาผมได้เสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มาตรา20กระทรวงมหาดไทยซึ่งมีวงเงินงบประมาณ200,000กว่าล้านนะครับได้ปรับลดลง1จุดที่ผมปรับลดทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้เข้าใจดีนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นมีเกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนจำนวนมากเกิดไปจนถึงตายนะครับวันนี้การที่ผมปรับลดงบประมาณก็เพื่อให้กรรมาธิการนะครับได้พิจารณาในส่วนที่ผมอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงงานที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตผ่านท่านประธานถึงกรรมาธิการก็มองนะครับผมก็จะพูดในเรื่องของยาเสพติดกรมการกระจายอำนาจกรมโยธาธิการและหรือกรมบัตรทองไปนะครับทั้งหมดอันนี้มันเกี่ยวข้องทั้งหมดและก็เชื่อว่าโครงข่ายของกระทรวงมหาดไทยที่มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านก็มีความสำคัญทั้งหมดนะครับดังนั้นงบข้อสังเกตงบประมาณยิ่งมากก็ย่อมมีคำถามถึงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของการจัดสรรมากงบประมาณมากวันนี้เราจะเห็นว่าเพื่องบประมาณของกระทรวงมหาดไทยแต่สิ่งที่อยากเห็นในจำนวนนี้ก็คือว่างบประมาณบางส่วนนั้นมันไม่ได้สะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้นที่เป็นขวายพื้นที่นะครับวันนี้ถนนชำรุดหลายพื้นที่ประชาชน

0: ป็นปัญหาใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพี่น้องสามจังหวัดเช่นต้องบังคับใช้กฎหมายทั้งกับกำนันผู้ใหญ่บ้านให้กระทรวงมหาดไทยเป็นสีขาวทำยังไงให้กระทรวงมหาดไทยปลอดคนในกระทรวงมหาดไทยติดสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเป็นความต้องการและความมุ่งหวังของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยากเห็นลูกหลานของเขาปลอดภัยห่างไกลจากยาเสพติดเขาอยากกันนะครับส่วนกรมต่อไปที่ผมอยากตั้งข้อสังเกตการก็คือกรมโยธาธิการวันนี้มีเพื่อนสมาชิกหลายคนได้พูดถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชนบทจังหวัดที่อยู่ห่างไกลจากความเจริญจังหวัดที่อยู่ห่างประเทศไทยก็จะมีปัญหาเรื่องของถนนหนทางปัญหาของที่ดินริมแม่น้ำพังทลายซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นภารกิจที่กระทรวงกรมโยธาธิการและการก่อสร้างตะลิ่งป้องกันตะลิ่งพังทั้งหมดอันนี้ก็อยากฝากนะครับโดยเฉพาะสุดท้ายไทยที่ผมพยายามจะพูดถึงก็คือกรมบรรเทาภัยนะครับกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพราะในพื้นที่จังหวัดยะลามีหลายพื้นที่ที่กระทรวงมหาดไทยจะต้องไปบูรณาการกับหลายกระทรวงโดยเฉพาะพื้นที่ในจังอำเภอกาบังพื้นที่ในหาหลายพื้นที่พี่น้องประชาชนยังไม่มีภาแห่งนี้ก็มาหลายครั้งก็อยากฝากเป็นข้อสังเกตว่าการปรับลดงบประมาณของผมที่จะให้เห็นว่าผมไม่ให้ความสำคัญกับงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยแต่ไปยังหน่วยงานที่ของงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยทุกกลุ่มได้ลดในส่วนที่ไม่ฟุ่มเฟือยที่ไม่เป็นจำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนให้ตรงจุดกับความต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักงานกิจการฮัทการแก้ปัญหาการหลอกลวงผู้พี่น้องประชาชนที่ไปประกอบพิธีฮัทเราจะแก้ปัญหาอย่างไรกับพี่น้องประชาชนไปแสวงบุญที่นครเมกะให้บริการให้พี่น้องประชาชนได้รับความบริการที่ดีนะครับท้ายที่ผมอยากเห็นแล้วก็เป็นคำถามที่มาที่กะฝากถึงกรรมธิการโดยผ่านท่านประธานก็คือพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดนะครับเขาเห็นจังหวัดเขาเห็นเมืองพัทยาเขาอิจฉาครับเขาอยากเห็นมีการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงหลายจังหวัดซึ่งผลการเลือกตั้งมาจากไทยปี2560ผมอยากเห็นกระทรวงมหาดไทยเพิ่มเติมการเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงตอนนี้ผมก็ต้องปรบมือให้กับกระทรวงมหาดไทยว่าท่านกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้จัดมีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่จัดการตำบลนายกเทศมนตรีแต่สิ่งที่เราอยากเห็นได้มาเลือกผู้นำของเขามาแก้ปัญหาพื้นที่ของเขาโดยตรงไม่ใช่ผู้นำที่มาจากส่วนกลางนะครับขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณ
2: พาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์กระทรวงมหาดไทยคำแปรยติไว้ให้ปรับลดผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแต่งบประมาณ 27,000 ล้านยังอยู่ผิดที่ผิดทาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการที่ทำงานเคียงข้างประชาชนตั้งแต่พระท่านชวนหลีกภัยเป็นองค์กรปกครองถิ่นกระจายอำนาจเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับเราคาดหวังว่างบประมาณกลุ่มจังหวัดเมื่อโดนตัดทอนแล้วที่ผมเกริ่นอย่างนี้ท่านประธานครับกระทรวงมหาดไทยมีเหตุผล2ประการที่ควรจะตัดงบ 10% แล้วไปเพิ่มท่านทวีสอดส่องบำบัดยาเสพติดเรากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขแต่ตัวเลขในการบำบัดผู้ป่วยยาบัตรที่ได้รับการบำบัดแล้วเมื่อเข้าไปบำบัด 10% ครับเพราะเราต้องยอมรับว่าเขาไม่ได้เสพเพราะชอบเขาเสพเพราะหนึ่งปัญหาครอบครัวเพื่อนชักชวนอยากลองครับมอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปไล่บี้พอเข้าบำบัดที่ค่ายกองร้อยอสสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้ทำบำบัดว่ากลับไปแล้วไปอยู่สังคมแบบเดิมและกลับไปเสพยาแบบเดิมแล้วหรือไม่นี่เป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดครับวันนี้ยาเสพติดมันมี2แนวทางครับแต่วันนี้การรักษาเราต้องดูตัวเลขก็ได้ว่าเข้าไปถึง 70-80% เหมือนที่ผ่านมาครับไม่นั้นก็เป็นภาระของอำเภอภาระจังหวัดต้องไปหาข้าวหาน้ำมาดูแลผู้ป่วยยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลที่เร่งรัดบอกว่าหาคนมาบำบัดยาเสพติดให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเราควรเอางบกลุ่มจังหวัดที่ตัดไป2ครับท่านประธานครับวันนี้แต่ละจังหวัดเนี่ยเยอะมากครับผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการดูมีหน่วยงานทางหลวงชนบทกรมชลประทานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เวลามีเหตุอุทกภัยรัฐบาลส่วนกลางก็บอกจะทำถนนแก้ไขน้ำท่วมแต่พอทำขึ้นมาครับโครงการละแสนบ้าง200,000บ้าง300,000บ้าง500,000บ้างแต่ผลผลิตของงานเนี่ยครับเขาเรียกว่าเงินน้ำท่วมเนี่ยหิน100คิวลง70คิวลง50คิวขุดจริง500คิวครับนี่แหละครับน้ำท่วมแต่ประชาชนเจอน้ำท่วมแล้วบอบช้ำแล้วบ้านพังแล้วกะคาดฝันว่าจะได้ถนนหนุนทางอะไรใหม่กลับกลายเป็นได้ถนนที่ไม่นี่เป็นสิ่งที่รัฐบาลส่วนกลางและต้องรู้ให้ได้ครับเรื่องที่3ครับปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารราชการที่ดูแลปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้มีสปต.ในการแต่ท่านประธานทราบไหมครับผมเคยลงไปเยี่ยมพี่น้องที่ปกป้องดูแลสู้กับผู้ก่อการร้ายใน3จังหวัดชายแดนใต้ที่รัฐบาลควรทบทวนก็คือว่ารัฐบาลควรสอบถามพลอาสาข้าราชการที่แต่งตั้งเนี่ยลูกจ้างที่แต่งตั้งไปเนี่ยมันและมาทำงานแล้วหรือเปล่าผมมีโอกาสไปเยี่ยมด่านครับตำแหน่งอะไรเขาบอกเป็นพลอาสายังตอบไม่ถูกเลยครับทำงานอาทิตย์ละกี่วันตรงนี้ครับมันลงไปเยอะมากครับแต่วันนี้รัฐบาลกระทรวงมหาดไทยควรจะรีเช็คว่าสมมุติว่าตั้งไป 100,000 คนเนี่ยมาทำงานจริงเท่าไหร่เป็นลมเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องตรวจปีนี้เนี่ยเสื้อกอกรมการปกครองลงไปใต้นะครับเสีย100ล้านนี่ครับ

0: ได้รับจริงไหมได้ใช้จริงหรือเปล่านี่เป็นสิ่งที่เรามีความห่วงใยในงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยผมบอกว่าผมที่ตัดภาพรวม 10% ก็อยากตัดในผิดที่ผิดทางให้ไปอยู่ตรงที่ตรงทางครับวันนี้เขาบอกว่าคนที่ต้องบินไกลไปถึงชายแดนครับถึงจะมีโอกาสเป็นอธิบดีเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ถ้าอยู่ในจังหวัดเองจะไม่มีโอกาสว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นศูนย์ที่ต่อรองอำนาจและต้องวิ่งไปดูมอเตอร์จีพีไปดูฟุตบอลถึงจะได้มีโอกาสเติบโตทางราชการแหละครับนี่เป็นสิ่งที่ผม
1: ท่าน
0: ขอจบ30 วิแล้วครับท่านประธานครับ
1: เดี๋ยวก็พาดพิงอีกอ่ะนะครับ
0: ท่านประธานครับไม่มีปัญหาครับก็เปิดโอเพ่นครับท่านประธานครับเหมือนวันนี้ไปดูอัศนีวสันต์ได้ครับสุดท้ายนี้ครับท่านประธานครับผมขอทวนคำเปรติงบประมาณกระทรวงมหาดไทยมาตราที่20 10% และขอเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกท่านนะครับไว้วิ่งใหม่ปีหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ต่อไปคุณมนทิชาชัยบาน
2: กราบเรียนท่านเคารพดิฉันมนทิชาชัยบานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายเขต6พรรคกล้าธรรมขออภิปรายมาตรา20กระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2500นำเสนอพร้อมสไลด์ค่ะกระทรวงมหาดไทยได้รับงบประมาณกว่า 288,280 ล้านบาทลดลงจากปี 2,569 ประมาณ 16,61 ล้านบาทและถูก12ล้านบาทท่านประธานคะดิฉันขอเสนอปานี้ลงร้อยละ5เพื่อให้กระทรวงทบทวนและนำงบประมาณไปแก้ไขปัญหาและความอย่างตรงจุดโดยเฉพาะปัญหาและผลกระทบที่เกิดท่านประธานคะพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่จันแม่สายและเชียงแสนต้องรับน้ำจากแม่น้ำคำแม่น้ำสายขุนน้ำโป่งขุนน้ำจ้องและน้ำจาดเมื่อฝนตกหนักจะไหลมารวมกันขณะที่แม่น้ำสายแม่น้ำคำและแม่น้ำมะซึ่งเป็นทางระบายน้ำสำคัญกับตื้นเขินและน้ำท่วมน้ำจึงเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างต่อเนื่องพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม3อำเภอไม่ใช่แค่เพียงความเสียหายของพืชผลแต่คือต้นทุนรายได้ของครอบครัวและเศรษฐกิจฐานซ้ำอีกค่ะท่านประธานค่ะดิฉันมีข้อกังวลสำคัญ3ประการดังนี้ค่ะประการแรกงบประมาณของกรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอลดลงทั้งภัยพิบัติรุนแรงทั้งที่ภัยพิบัติรุนแรงเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ climate change ที่ทำให้เกิดอุทกภัยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆปี2570ปอพอ64ล้านบาทลดลงจากปีก่อนกว่า600ล้านบาทและที่น่ากังวลคือตัวชี้วัดผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึงกำหนดเป้าหมายไว้เพียงร้อยละ80ดิฉันขอถามว่าแล้วประชาชนอีกร้อยละ20ไม่สาประการที่2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นด่านหน้าแต่ยังขาดงบประมาณและเครื่องจักรดิฉันขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่จัดสรรงบประมาณรถขุดตีนตะขาบขนาด150แรงม้า7ล้านบาทให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสีเมืองชุมแต่ปัญหาน้ำไม่ได้หยุดอยู่ที่เขตตำบลเดียวค่ะกับตำบลซึ่งต่อเชื่อมกันและรับน้ำในระบบเดียวกันยังขาดเครื่องจักรกลหนักที่จะ

0: มีความพร้อมแต่อีกหลายตำบลไม่มีเครื่องมือการป้องกันน้ำท่วมทั้งระบบย่อมไม่เกิดขึ้นได้ส่วนกลางจึงต้องกระจายงบประมาณและเครื่องจักรไปยังท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงเพื่อให้สามารถขุดลอกเปิดทางน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีประการที่3โครงการของกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องเร่งดำเนินการและเชื่อมโยงกันทั้งระบบปีงบประมาณ2570ระบบระบายน้ำและพัฒนาชุมชนแม่น้ำสายรวมถึงเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและสายและอำเภอแม่จันค่ะดิฉันสนับสนุนและขอให้เร่งรัดโครงการเหล่านี้แต่การก่อสร้างเฉพาะจุดจะไม่สามารถแก้ไขน้ำท่วมซ้ำซากได้หากไม่ครอบคลุมและไม่แก้จุดคอขวดของขาหากพื้นที่หนึ่งระบายน้ำเร็วขึ้นแต่ก็เท่ากับผลักมวลน้ำและความเสียหายจากตำบลหนึ่งไปสู่อีกตำบลหนึ่งค่ะท่านประธานคะนอกจากปัญหาน้ำท่วมแล้วประชาชนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็ต้องใช้ถนนที่ชำรุดซึ่งเกิดจากดินสไลด์หลังจากประสบถนนถูกตัดขาดหลายสายไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินรวมทั้งกระทบต่อการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของพื้นที่โดยตรงดิฉันจึงมีข้อเสนอ3ข้อค่ะ 1. จัดสรรงบประมาณและคลองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ปลายน้ำอย่างทั่วถึงส่วนป้องกันตลิ่งและระบบระบายน้ำพร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำแบบองค์รวมครอบคลุมพื้นที่ทั้งอำเภอแม่สายแม่จันแม่ฟ้าหลวงและอำเภอเชียงโดยเฉพาะการแก้จุดคอขวดของแม่น้ำมะค่ะ 3. ยกระดับงบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและกำหนดเป้าหมายช่วยเหลือประชาชนให้ครบถ้วนทั่วถึงและทันเวลาค่ะ 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อเร่งสำรวจและจัดทำแผนซ่อมถนนชาวเขาที่คับแคบของอำเภอแม่ฟ้าหลวงอย่างถาวรพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำเสริมไหลดินสไลด์ค่ะท่านประธานคะหากกระทรวงมหาดไทยยังคงจัดงบประมาณแบบเดิมลดงบภัยพิบัติตัดงบท้องถิ่นแต่เพิ่มงบกลางดิฉันก็ไม่อาจวางใจให้งบประมาณแสนล้านนี้ผ่านไปโดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไขค่ะดิฉันจึงขออภิปรายเพื่อเสนอปรับลดและฝากข้อเสนอแนะนี้ไปยังคณะกรรมาธิการและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องชาวเชียงรายและคนไทยค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคุณ
2: ประธานครับท่านประธานครับพิชยุทธพอจิตครับท่านประธานท่านประธานครับขออนุญาตหารือท่านประธานสักครู่หนึ่งครับท่านประธานพอดีในฐานะวิปรัฐบาลนะครับก็เห็นครับว่าวันนี้เรามีการอภิปรายมาตราที่20เกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่เช้านะครับก็ตอนแรกล่วงเลยมาเป็นเวลา4ชั่วโมงครับท่านประธานตอนแรกที่ลงมีชื่อกันก็มีประมาณ3ชั่วโมงตอนนี้มีคนลงเพิ่มมาเรื่อยๆจนท่านประธานครับว่าอยากจะให้ท่านประธานครับปิดลงทะเบียนการพูดชื่อของสมาชิกผู้ร่วมอภิปรายครับท่านประธานก็ขอความกรุณาท่านประธานด้วยครับ
1: คือวิป2ฝั่งนะคะเพราะว่าจะจบสำเร็จลงไปได้ด้วยดีเนี่ยมันต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคนนะคะประธานให้ปิดรายชื่อได้มาตรานี้แต่เดี๋ยวพอมาตราต่อไปอ่ะก็เยอะอีกเพราะงั้นจึงอยากไปคุยกันแล้วก็ตกลงกันให้ได้ด้วยดีนะคะสำหรับมาตรา20นะคะก็ควรนะคะไม่ต้องปิดรายชื่อแต่ก็ไม่ต้องมาลงแล้วให้คุยกันนะคะต่อไปค่ะคุณบุญรวียมจินดา
3: วียมจินดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี

รวมใจไทยกลับเรียนอย่างนี้ครับเพื่อไม่ให้เวลามันยืดเยื้อออกไปมีสมาชิกหลายท่านขอเสนอตัดงบโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยผมกลับเรียนอย่างนี้ครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองมันเยอะสมาชิกหลายท่านพูดเรื่องยาบ้าครองเมืองจะเสนอว่ามันควรจะบูรณาการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมโดยเอางบที่จะตัดเนี่ยนะครับเอามาดำเนินการเรื่องนี้ท่านประธานคงเคยเห็นว่าบ้านเมืองกำลังยุ่งเหยิงเพราะยาบ้าเต็มพื้นใส่กันยิงปืนขึ้นฟ้าไปโดนหลังคาบ้านโรงเรียนยิงใส่เรียกว่าพี่น้องประชาชนจนเดือดร้อนเพราะมันบ้าไงมันเสพยาบ้าไงฉะนั้นปัญหาพวกนี้อยากให้รัฐบาลนี้แก้ผมไปเยี่ยมโรงเรียนตอนเช้าเด็กเดินโง่เง่งโง่เง่งโง่เง่งเหมือนกับเมายามาผมเข้าไปถามว่าเป็นอะไรเขาเข้าไปเรียนแล้วมีอะไรเปล่าผมบอกไม่มีอะไรหรอกครับแล้วเป็นอะไรอ่ะเขายังไปเรียนนะเสร็จแล้วบอกเอ้ยเองเสพยาบ้าเปล่านิดหน่อยอ่ะลุงแล้วซื้อที่ไหนวะโอ้ยแถวโรงพักนี่เยอะแยะเฮ้ยจริงเหรอเบาๆหน่อยลูกเอ้ยเรียนหนังสือเพื่ออนาคตผมก็จะเดินจากไปเขาบอกเดี๋ยวลุงอย่าไปไหนตามทำไมฝากขอบคุณนายกด้วยยาบ้าราคามันไม่แพงนะให้คือเรื่องอย่างเนี้ยในสังคมบ้านเมืองเนี่ยมันมีมากมายครับผมอยากจะกราบเรียนอย่างนี้ว่าแล้วจะทำยังไงผมอยากจะเสนอครับศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดไอ้ศูนย์บำบัดเนี่ยนะครับทำบ้างไม่ทำบ้างงบประมาณไม่มีอยากให้เอางบประมาณส่วนที่ไปตัดกันเนี่ยนะครับมาที่มีสถานที่บำบัดรองรับที่เป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดแบบครบวงผู้ป่วยในตั้งแต่ถอนพิษบำบัดยาเสพติดกลับสู่ครอบครัวนะแล้วก็ติดตามต่อเนื่องครับในกรณีจิตเวชที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขระดับการประเมินวินิจฉัยรับผู้ป่วยในปัจจุบันนี้นะครับเมื่อไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจะจ่ายยาให้กลับบ้านและเกิดปัญหาเพราะไม่ผมอยากจะยกตัวอย่างเป็นโมเดลของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวานก็มีไอ้ติดยาบ้าไปจี้ปั๊มน้ำมันไปจี้เด็กนับปั๊มน้ำมันมีอย่างนี้เป็นข่าวทั้งหน้าสื่อทุกวันคือวิธีการอยากให้แก้ไขระดับการประเมินของโรงพยาบาลชุมชนและรับการส่งต่อรักษาจิตเวชไปยังโรงพยาบาลอย่างเช่นอยากให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโมเดลก่อนที่ผู้ป่วยเนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เป็นจิตเวชสูงขึ้นวงจรจิตเวชยาเสพติดนี่นะครับควบคุมนำส่งโรงพยาบาลรับตัวประเมินไม่ส่งต่อให้ยากลับไปไม่มีระบบติดตามกลับบ้านอาจจะไปเสพอีกก่อให้มารับตัวประเมินไม่ส่งต่อให้ยากลับแล้วก็กลับมาเสพอีกก็ก่อเหตุมีปัญหาต่อเหมือนเดิมจริงๆปัญหาสังคมเหมือนเดิมหลายคนบอกว่าสสบุญลวีไหนลองแนะนำหน่อยสิจะแก้ปัญหายังไงผมมีวิธีมีทางเดียวเท่านั้นที่ผมเคยพูดไว้มีทางเดียวเท่านั้นคือทำยังไงครับกำหนดให้เกาะตะรูเตาเนี่ยเป็นสถานที่บำบัดยาเสพติดนะและเป็นเรือนจำเป็นทันตสถานนะใครติดยาเสพติดนู่นไปบำบัดที่นู่นเกาะตะรูเตาใครมีปัญหาเรื่องยาเสพติดไปอยู่นู่นมันจะสามารถป้องกันได้มึงคือมึงกลับไม่ได้มึงกลับออกมามึงก็โดนฉลามแดกต้องเอาที่ได้อยู่รอดครับฉะนั้นวันนี้ยาบ้ามันครองเมืองครับท่านประธานผมอยากจะเรียกร้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านกรุณาครับอะไรที่จะให้กับกระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้กระทรวงหลักที่จะบูรณาการได้คือ

0: ือมหาดไทยสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่ช่วงจะควบคุมทันตสถานต่างๆเพื่อไม่ให้ยาบ้ามันระบาดไปทั่วบ้านทั่วเมืองกราบขอบพระคุณท่านประธานที่เคารพครับ
1: ทิศวงหนองเตย
2: ท่านประธานที่เคารพผมสาธิตวงหนองเตยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับผมได้ติดตามการทำงานของคณะกรรมการและผมการปรับลดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของท้องถิ่นซึ่งผมพบว่าในการทำงานของคณะกรรมการนั้นเนี่ยการปรับลดจะเป็นเรื่องของครุพันธ์เป็นส่วนใหญ่เลยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าในเวลาที่งบประมาณของกรมส่งเสริมปกพิจารณาของคณะกรรมการนั้นเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ครั้งมโหฬารเกิดขึ้นคณะกรรมการได้มีการซักถามรายละเอียดต่างๆของเรื่องการโกงสอบท้องถิ่นมากน้อยเพียงใดครับเพราะในดัชนีตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นได้พูดถึงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีไว้ด้วยแต่ในเวลาที่มีการโกงสอบท้องถิ่นอย่างมโหฬารนั้นเนี่ยควรจะเป็นเวลาที่คณะกรรมการเรื่องงบประมาณก่อนที่จะรับงบประมาณไปของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผมไม่ทราบว่าเป็นจริงหรือไม่เท่าที่ตรวจสอบก็คือตั้งแต่ตอนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้าชี้แจงไปจนถึงส่วนของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นมีการซักถามกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นน้อยมากผมข้องใจ3ตัวและผมอยากให้คณะกรรมการได้ลุกขึ้นว่าท่านได้ซักถามและปรับลดในส่วนนี้หรือไม่ครับ1ขอตั้งงบประมาณในส่วนเทคโนโลยีสูงถึง277ล้านบาทเศษในการขอตั้งงบเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมีระบบ1ที่เรียกว่าระบบสารสนเทศมีขังไซเบอร์ตรวจสอบแจ้งเตือนการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วปี69ตั้งดัชนีชี้วัดไว้ที่25ระบบคำถามก็คือว่าในการที่ตั้งไว้25ระบบคือปีเดียวกับที่มีการเข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิทัลของการสอบท้องถิ่นแต่ปี70ไม่มีการตั้งดัชนีตัวชี้วัดตัวนี้เอาไว้เลยคำถามก็คือว่าขนาดตั้งไว้ถึง25ระบบยังมีการเข้าไปแก้ไขไฟล์ดิจิทัลเรื่องการสอบซึ่งเป็นการโกงได้ถึง115ครั้งและพอปี70ไม่มีการตั้งการใช้วิธีการประเมินประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นใหญ่นะครับเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องของเบี้ยประชุมของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นปีนี้ตั้งรวมกันปีงบประมาณหน้านะครับปี70อยู่ที่ประมาณ90ล้านคำถามก็คือว่าในเบี้ยเป็นเบี้ยประชุมของกลไกการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอนุกรรมการระดับจังหวัดและเป็นเบี้ยประชุมของคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นด้วยมันกลับไหมครับว่าในส่วนของเบี้ยประชุมคณะกรรมการกลางย้อนหลังกลับไปปี69กลับไปปี68ใช้เงินส่วนนี้ในการประชุมกี่ครั้งและจำนวนเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีการทุจริตขึ้นกรมจะมีแนวกับเบี้ยประชุมที่จ่ายไปแล้วทำให้เกิดการโกงในส่วนนี้อย่างไรครับเพราะนี่คืองบประมาณแผ่นดินผมสอบถามเพื่อคัดกรรมการคณะกรรมการได้ลุกขึ้นตอบนะครับในประเด็นส่วนที่2นี้ในประเด็นส่วนที่3ครับซึ่งเป็นเรื่องใหญ่เช่นเดียวกันเพราะผมดูในงบประมาณปี2570ได้พูดถึงเงินนอกงบประมาณเอาไว้20กว่าล้านบาทแต่คำถามก็คือว่าในกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี้ยมีเงินนอกงบประมาณก้อนใหญ่อยู่แสดงเอาไว้อย่างน้อยที่สุดคือแสดงเอาไว้ว่ามันยังมีจำนวนเหลือค้างอยู่จากปีงบประมาณที่แล้วจำนวนเท่าไหร่นั่นคือเงินที่เกิดจากการจัดเก็บ

0: ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นครับในปีที่เกิดคดีนี่แหละครับที่เกิดการโกงนี่แหละครับมีคนสอบเข้าตามรายงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 438,277 รายกรมเก็บเงินมาคนละ400บาทซึ่งควรจะเป็นเงิน 175.3 ล้านบาทเป็นเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้นครับแล้วเงินนี้มีการจ้างสถาบันอุดมศึกษาไปจัดสอบในวงเงินประมาณ133ล้านจ้างเหมาที่ตั้งเอาไว้และมีเงินส่วนที่เหลืออยู่ด้วยคำถามก็คือว่าเงินนอกงบประมาณส่วนนี้คณะกรรมการได้ซักถามไหมครับว่ามีระเบียบการเบิกจ่ายต่างๆอย่างไรและเมื่อมีการทุจริตกันแล้วเงินจะเป็นเงินนอกงบประมาณนี้จะจัดการอย่างไรท่านได้ขอดูข้อมูลย้อนหลังไหมครับว่าเงินนอกงบประมาณที่เกิดจากการจัดสอบปีก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีจำนวนเท่าไหร่การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรแล้วถ้าเกิดการโกงกันอย่างมโหฬารอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจนกระทั่งเป็นเหมือนการทำลายระบบคุณธรรมในระบบราชการไทยเนี่ยกรรมาธิการของสภาซึ่งเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาผลประโยชน์จากเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไหมครับว่าถ้าอย่างนั้นงบประมาณในการจัดสอบทั้งหลายต่อไปต้องกลับมาเป็นเงินในงบประมาณแผ่นดินเพื่อเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาได้ตรวจสอบเงินจำนวนนี้ได้นี่ครับเป็นข้อคาดหวังต่อกรรมาธิการใน 2-3 เรื่องผมอยากให้กรรมาธิการของโกงสอบท้องถิ่นนี้ยังไม่จบเรื่องยังมีต่อเนื่องอีกมากจะเรื่องเบี้ยประชุมเรื่องเงินนอกงบประมาณและเรื่องระบบในกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเองถ้าท่านไม่มีคำตอบนะครับผมว่ากรรมาธิการทำงานเรื่องนี้ได้น่าผิด
1: ต่อไปคุณวิชัยสุดสวัสดิ
2: ์กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวิชัยสุดสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ผมขออนุญาตท่านประธานนะครับมีส่วนร่วมในเรื่องของการอภิปรายในมาตรา20นะครับของกระทรวงมหาดไทยด้วยความเป็นห่วงครับท่านประธานครับหลายท่านกรรมาธิการท่านอนุได้เสนอตัดงบประมาณและท่านสมาชิกหลายคนได้อภิปรายในเรื่องการแปรยติตัดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะของกรมนะครับแต่ละกรมในเรื่องของการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยเฉพาะกรมการปกครองซึ่งเกี่ยวเนื่องกับบุคคลหลายบุคคลกลุ่มหลายกลุ่มที่ทำดูแลในความทุกข์ความสุขของพี่น้องประชาชนแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ผมเองนั้นได้รับเรื่องนี้มาตั้งแต่ชุดที่26จนมาถึงชุดที่27ผมรับเรื่องมาว่าอยากจะให้ทางกระทรวงได้ทบทวนโดยเฉพาะกรมนะครับกรมการปกครองทบทวนในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการสร้างขวายปกครองทั้งหมดการงานที่สั่งให้เขาได้ทำการปฏิบัตินานั้นโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านผมเห็นว่าเขาได้ทำงานกันและทำงานเกินหน้าที่ทั้งหมดกระทรวงทุกกระทรวงเราต้องยอมรับกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดทำทุกกระทรวงครับและสิ่งหนึ่งแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหานะครับเรื่องที่ปัญหาระดับชาติคือยาเสพติดและมีหน่วยงานหนึ่งนะครับมีองค์กรหนึ่งเป็นองค์กรเล็กๆที่ช่วยกันขับเคลื่อนนั่นคือองค์กรของชรบผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมเคยหารือในสภาแห่งนี้บังได้เล็งเห็นถึงการตั้งอกตั้งใจในเรื่องของการทำงานของพี่น้องชาวชรบช่วยสนับสนุนในเรื่องของชุดช่วยสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์เพื่อให้ดำเนินการในเรื่องของการทำหน้าที่นะครับของพี่น้องชาวชรบได้มีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจในการทำงานผู้ใหญ่บ้านกำนันและผู้ช่วยสารวัตรแพทย์

0: ไม่มีงานไหนแล้วครับที่ไม่ได้ใช้ชรบครับแต่สิ่งหนึ่งที่ชรบได้รับนะครับต้องลงทุนด้วยน้ำมันเองต้องลงทุนด้วยค่าชุดเองนะครับและการเสียเวลาแม้แต่อุปกรณ์ที่การดำเนินการอยู่ทุกวันตอนนี้มีนโยบายรัฐในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับชรบต้องตั้งด่านพร้อมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจนะครับบุคคลที่ต้องสงสัยในเรื่องของยาเสพติดผมนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับช่วงบ่ายไปถึงช่วงค่ำนะครับเขาไม่มีค่าตอบแทนเลยครับสิ่งนี้ผมอยากจะให้เป็นขวัญกำลังใจนะครับเพื่อให้มีการส่งเสริมนะครับอุดหนุนในเรื่องของค่าตอบแทนนะครับถึงได้น้อยนิดก็คือเป็นขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องชาวชรบของพวกเราเขาเองมีความตั้งใจครับเขามีความภาคภูมิใจทุกครั้งที่มีการเกิดการทำงานเกิดขึ้นชุดที่เขาสวมใส่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเขาเองใช้เงินทองของเขาและเงินที่สนับสนุนโดยผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมกับเรื่องกิจกรรมอย่างนี้เพราะงั้นผมก็นำเรียนด้วยความเคารพว่านะครับขอให้กระทรวงได้ดูแลนะครับและช่วยสนับสนุนใช้งบประมาณส่วนหนึ่งนะครับโดยเฉพาะงบประมาณที่เป็นส่วนที่เหลือจากการบริหารการจัดการของกระทรวงให้กับพี่น้องชาวชรบทีนี้ในเรื่องของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นผมขอนำเรียนท่านประธานนะครับผมไม่ได้ไปแง่ในเรื่องของการตัดในเรื่องของการเสริมแต่ผมอยากจะนำเรียนด้วยความเคารพว่าปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งมีรายได้น้อยมีเงินลงทุนน้อยแต่กว่าจะได้งบประมาณแต่ละครั้งนะครับกับภาระที่ถ่ายโอนโดยภารกิจเข้ามาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนึ่งมีถนนที่ถ่ายโอนโดยภารกิจขึ้นมานะครับระยะทางเป็น200กิโลนะครับ9แสนกว่าบาทหรือ1แสน1หรือว่า10ล้านบาท9ล้านบาทอย่างเงี้ยครับเพราะงั้นมันไม่สมกับที่เป็นองค์กรปกครองปกครองส่วนและแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนโดยแท้จริงวันนี้เราต้องกลับเข้ามาดูครับคนที่อยู่ใกล้กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดคนที่แก้ไขปัญหากับพี่น้องคนปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยน้องประชาชนมากที่สุดเราต้องเข้าใจว่านะครับในตัวของกระทรวงเองในตัวของสำนักงบเองในกว่าที่ให้งบประมาณไปสู่ท้องถิ่นเองเนี่ยโดยเฉพาะกรมปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้สัมผัสร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่แบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมเองสิ่งหนึ่งที่สะท้อนในวันนี้ขอให้เป็นแนวคิดขอให้เป็นส่วนหนึ่งเป็นข้อสังเกตเพื่อตั้งใจที่จะบูรณาการและอัดเม็ดเงินงบประมาณเพื่อไปเสริมสร้างความเข้มท้องถิ่นและในเรื่องของฝ่ายปกครองทั้งหมดพี่น้องชาวชรบพี่น้องชาวอปปรที่ได้ทำหน้าที่อปปรยังเบิกเงินตอบแทนยังเบิกเงินค่าป่วยการได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับขอวกไปที่ชรบอีกครั้งหนึ่งครับช่วยให้กระทรวงช่วยให้แนวคิดช่วยให้กรอบในการทำงานเบิกงบประมาณนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานไหนก็แล้วแก้ไขปัญหาให้เขาได้ให้เขาเองนะมีขวัญกำลังใจในเรื่องของการทำงานแล้วขอให้ปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแก้ไขปัญหาและให้เงินงบประมาณไปในส่วนของท้องถิ่นทั้งหมดเพื่อกระจายอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนขอกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณศิรภพสมผล
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมบ่าวนิกศิรภพสมผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต1พรรคกล้าธรรมท่านประธานครับสำหรับในมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยนี้นะครับหรือในประเด็นที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศนั่นการปรับลดงบประมาณในส่วนของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น70นี้ครับท่านประธานครับการกระจายอำนาจเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่หลักการในตำรานโยบายที่เขียนไว้อย่างสวยงามบนหน้ากระดาษเพียงเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงปากท้องคุณภาพชีวิตความเหลื่อมล้ำที่ต้องได้รับการแก้ไขในทุกตารางนิ้วของประเทศไทยท้องถิ่นคือหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุดครับพวกเขารู้ปัญหาดีที่สุดและควรเป็นผู้ที่มีทรัพย์

พยากรพร้อมที่สุดในการตอบสนองต่อความต้องการและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแต่จากนี้ครับผมมีข้อสังเกตและข้อกังวลที่จะนำมาอภิปรายต่อสถานที่ที่เป็นเหมือนสภาที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศท่านประธานครับงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในปี70นี้ได้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 174,470 ล้าน 841,700 ล้านบาทซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นตัวเลขที่สูงมากๆครับโดยในงบประมาณก้อนนี้กว่า 171,912 ล้านเนี่ยถูกจัดสรรอยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและการกระจายอำนาจในรูปแบบของเงินลงทุนแต่เมื่อเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดทางบัญชีเนี่ยเราจะพบกับความจริงที่น่าตกใจว่างบ 40,000 กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณขออภัยครับ 140,000 กว่าล้านเป็นงบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งภายในนั้นมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรและสวัสดิการภาคบังคับถึง 10,000 กว่าล้านไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนครูทุนการศึกษาค่าจ้างบุคลากรถ่ายโอนหรือเงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศนั่นหมายความว่างบประมาณส่วนหรือกว่า 81% ครับคืองบประจำและงบสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ถูกล็อกเอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่สามารถขยับขยื่นไปทำอย่างอื่นได้งบประมาณในการสร้างสรรค์โครงการพัฒนาใหม่ๆตามบริบทของพื้นที่ตัวเองได้เท่าที่ควรครับท่านประธานซ้ำร้ายไปกว่านั้นเมื่อเราเปิดรายงานผลการพิจารณาปรับลดงบประมาณของทางคณะกรรมการเราก็จะพบว่างบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ถูกปรับลดลงไปอีกกว่า767ล้านบาทเศษทางท่านเกี่ยวความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราควรจะกระจายงบประมาณครับจัดสรรเพิ่มงบประมาณลงไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้มากขึ้นแต่กลับดึงงบประมาณไปอยู่ส่วนกลางเหมือนที่ผมเคยได้อภิปรายต่อท่านประธานสมัยประชุมที่แล้วนะครับงบท้องถิ่นทุกวันนี้เนี่ยน้อยอยู่แล้วครับอดีตผมเคยเป็นรองนายกเทศมนตรีนะครับผมได้ยินแบบนี้ได้เห็นแบบนี้แล้วก็นึกปวดใจครับท่านประธานและผมก็คิดว่าคณะผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศนี้ก็เผชิญกับปัญหานี้และคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไขสักทีเขาก็กำลังนั่งปวดใจปวดหัวเหมือนผมครับเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าในพื้นที่ของตัวเองไหนที่ยังเป็นดินแดงอยู่ยังเป็นหลุมยังเป็นบ่อและโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับโดนชาวบ้านด่าเช้าด่าเย็นเพราะว่าไม่ทำตามสิ่งที่เคยหาเสียงจะเข้ามาพัฒนาแต่สุดท้ายปัญหาก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรครับอยากทำใจจะขาดแต่ไม่มีงบประมาณลงไปสู่ท้องถิ่นตามความจำเป็นท่านประธานครับซ้ำร้ายนะครับเมื่อพอเข้าสู่กรรมธิการวิสามันเนี่ยงบประมาณที่ขอเอามาไว้กลับถูกตัดลดลงไปอีกแบบนี้ก็เท่ากับปล่อยให้ผู้บริหารต้องถูกชาวบ้านเนี่ยชี้หน้าด่าไปเรื่อยๆนี่ยังไม่รวมถึงปัญหาคาราคาซังที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างอบจ.นะครับองค์หัวมานานั่นคือภารกิจถ่ายโอนตั้งแต่เมื่อปี42ถึง45ที่ผ่านมาครับมีการยุบรปช.หรือเร่งรัดพัฒนาชนบทแล้วก็โอนภารกิจของรปช.เนี่ยมาให้อบจ.ไม่ว่าจะเป็นสะพานแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรแต่โอนแต่ภารกิจมาครับไม่โอนงบประมาณมาด้วยสัดส่วนสั่นไปให้รปช.ในอดีตเนี่ยก็ไม่ได้โอนตามมาให้อบช.ในสัดส่วนที่เท่ากันอบจ.แทบจะไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษาโดนชาวบ้านด่าว่าถนนดาวอังคารถนนพังสามชั่วโคตรทั้งผู้บริหารอบจ.ทั้งสจ.ในพื้นที่ก็ได้แต่ก้มหน้าก้มตารับคำด่าไปครับแม้จะมีการพยายามโอนภารกิจไปให้ทางหลวงชนบทแต่สุดท้ายแล้วก็ติดข้อจำกัดทั้งด้านกฎหมายเพราะว่ามันไม่สามารถโอนคืนไปโอนไหนๆก็ไหนๆครับผมฝากท่านกรรมธิการการกระจายอำนาจและก็กรรมธิการกฎระเบียบล้าสมัยเนี่ยได้นำเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขร่วมกันด้วยท่านประธานครับในการ

0: ตัดงบประมาณเหล่านี้มันคือการตัดโอกาสให้ประชาชนได้ลืมตาอ้าปากถนนที่ชำรุดแหล่งเด็กที่ควรที่จะได้รับการซ่อมแซมกลับต้องชะงักลงเพียงเพราะว่าความพยายามในการบีบรีดงบประมาณแล้วก็เอากลับไปกองอยู่ที่งบกลางครับผมอยากจะตั้งข้อสังเกตในการตัดงบประมาณประเด็นแรกคือการตัดงบลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างถนนหนทางแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคณะกรรมการใช้เกณฑ์อะไรในการชี้วัดและท่านมั่นใจได้อย่างไรว่าการตัดงบประมาณส่วนนี้จะไม่ไปซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากที่กำลังอ่อนแอมากๆอยู่ในขณะนี้ประเด็นที่2ครับท้องถิ่นไทยมีตัวชี้วัดความสำเร็จนะครับที่ต้องผ่านเกณฑ์ประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ80-90แต่ในทางกลับกันงบด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมตัดทอนหั่นลงไปนี่คือการสั่งให้เขาวิ่งแต่ว่าดันไปล่ามโซ่ขาของพวกเขาเอาไว้อย่างนั้นหรือเปล่าครับเรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์งบประมาณสวัสดิการผู้สูงอายุในท้องถิ่นเหตุหนึ่งที่ทำให้ตัวเลขที่ได้รับจัดสรรเนี่ยมันดูเยอะครับจำวันนี้ท้องถิ่นต้องการงบลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่เพื่อพึ่งพาตนเองแต่เรายังตัดลดงบพัฒนาและงบลงทุนของท้องถิ่นเช่นนี้แบบนี้เขาจะเอาเงินที่ไหนไปทำโครงการดูแลผู้สูงอายุสร้างรายได้ในอนาคตได้ท่านประธานครับสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังรัฐบาลด้วยความเคารพอย่างสูงว่าการกระจายอำนาจที่แท้จริงต้องกระจายงบประมาณลงไปด้วยไม่ใช่กระจายไปแต่ภารกิจและหนี้สินให้กับท้องถิ่นเขาแบกรับผมขอให้คณะกรรมการวิสามัญโปรดพิจารณาทบทวนข้อสังเกตนี้และปรับเปลี่ยนแนวทางการพิจารณางบประมาณในวาระถัดๆไปอย่ามองว่าเงินอุดหนุนท้องถิ่นเป็นงบประมาณที่ตัดลดได้ง่ายที่สุดแต่ขอให้มองว่านี่คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะกลับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในต่างจังหวัดได้โดยตรงผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พวกเขารู้จักปัญหาในทุกๆพื้นที่ในพื้นที่ของเขาได้ดีกว่าใครท่านประธานครับผมขอให้พวกเราช่วยกันคืนลมหายใจคืนงบประมาณในการพึ่งพาตนเองให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศด้วยครับขอกราบขอบพระคุณครับ
1: สภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะนักเรียนเยาวชนประชาชนและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ.2569เวลา 13:25 นาทียินดีต้อนรับนะคะเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณภาคภูมิ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายภาคภูมิบุญมุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพรรคกล้าธรรมวันนี้ผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพิจารณางบประมาณประจำปี2570ในวาระที่2ที่3ในสัดส่วนของกระทรวงมหาดไทยซึ่งถูกปรับลดไป912ล้านบาทเศษแต่หลักๆกรมที่ถูกปรับลดมากที่สุดเกือบ 90% ของที่ถูกปรับลดทั้งกระทรวงก็คือกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นทั้งหมด700ผมขออนุญาตพูดถึงกรมส่งเสริมนะครับผมเชื่อว่าสมาชิกทุกท่านที่อยู่ในที่นี้เกินครึ่งผ่านการทำงานท้องถิ่นมาด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแล้วผมเข้าใจนะครับว่าทางกรรมการมีความจำเป็นต้องปรับลดแต่ผมมีข้อสงสัยนิดเดียวนะครับว่าท่านเอามาตรฐานไหนมาปรับลดใช้มาตรฐานแบบไหนที่ถึงปรับลดงานต่างๆของอบต.เราต้องพูดถึงอบต.นะครับเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยตอนนี้กรมส่งเสริมกรุงเทพพัทยาอบจ.เทศบาลตอนนี้ขอตรงที่ถูกตัด767ล้านบาทตัดจากอบต.ทั้งสิ้นนะครับซึ่งมันเป็นความเหลื่อมล้ำที่ค่อนข้างที่ผมว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมถ้ามาตรฐานที่ท่านตัดท่านใช้มาตรฐาน

อะไรอบต.บางแห่งโดนตัดบางแห่งไม่โดนตัดบางแห่งตั้งไฟนวัตกรรมอีกอบต.ตั้งไฟนวัตกรรมโดนตัดอบต.บางแห่งตั้งงบต่ำกว่า 500,000 ท่านก็มองว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้างเล็กเกินไปก็ตัดบางแห่งก็ไม่ตัดท่านต้องเข้าใจนะครับว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านผมนะครับอบต.บ้านนาขอยกตัวอย่างมีพื้นที่ใหญ่กว่าจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดนะครับอบต.เดียวนะครับอบต.บางแห่งที่อยู่ในปริมณฑลประมาณ200กว่าล้านบ้านผม30กว่าล้านแต่พื้นที่ใหญ่พอๆจังหวัด1ฉะนั้นการพัฒนาไม่เหมือนกันครับเวลาท่านจะตัดงบประมาณท่านมองไปมุมนี้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นถนนต่ำเนี่ยอบต.เนี่ยขอไปท่านบอกว่างบน้อยเกินไปตัดทิ้งอย่าลืมนะครับ 500,000 ของผมมีค่ามากนาอยู่ไม่กี่ล้าน 2-3 ล้านบาททำถนน1เส้นนะครับ1เส้นเนี่ยได้3กิโล3กิโลท่านคิดดูคนที่อยู่ข้างทางเนี่ยเป็นร้อยคนเรือนนะครับมันไม่ยุติธรรมที่ท่านไปตัดอย่างนี้ 500,000 ตัดนวัตกรรมตัดไฟฟ้าตัดพื้นถนนกีฬาตัดซึ่งบางแห่งมันมีความจำเป็นจริงๆนะครับท่านผมอยากให้มองลึกถึงบริบทนี้บ้างนะครับท่านจะบอกให้ขอเขาไม่กล้าขอหรอกครับเขากลัวตกเขาขอตัวเล็กๆไปก็หวังว่าจะได้สุดท้ายก็แห้วนะครับที่เขาขอเขาไม่มีเงินจริงๆนะครับท่านไปดูได้เลยอบต.บางตอแถวปริมณฑลเนี่ยไม่มีที่แจกแล้วครับถนนไม่ที่ทำแล้วซื้อรถตรวจการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านใช้นะครับรถเป็นคันนะครับบางอบต.มีเวลาจะตัดโดมาเนี่ยดูให้ลึกดูให้ถึงพื้นที่นะครับบางที่ก็บอกว่าเงินสะสมเยอะไม่ให้บ้านผมนะครับติดพื้นที่สมรพลเนี่ยติดพื้นตาเงินก็เหลือสิครับจะทำอะไรก็ต้องขออนุญาตชี้พื้นที่ว่าวันนี้หมู่บ้านผมหมู่บ้านสสต้นเป็นหลายสิบหมู่บ้านถูกตัดขาดสิ้นเชิงไม่มีถนนขึ้นขันจะทำคอนกรีตก็ทำไม่ได้เพราะติดพื้นที่ป่านะครับของงบประมาณมาที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นก็อ้างต้องมีดิจิเตอร์ในการขออนุญาตพื้นที่ตาขอหรือยังมันขอไม่ได้ครับทำไมท่านไม่คิดอย่างนี้บ้างกรมส่งเสริมปีหน้านะครับขอคิดให้ด้วยว่าท้องถิ่นไหนมันติดพื้นที่ป่าจริงท่านก็อนุโลมหรือท่านไปทำ MOU MOA อะไรก็แล้วแต่กับทางกระทรวงทรัพย์ให้มันเรียบร้อยขอได้หรือไม่ได้แล้วก็ท่านก็ให้เขามานะครับไม่ใช่ว่าตัดตั้งแต่ดำนับงบไปเลยนะครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งผมอยากเห็นการปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้านะครับโดยเฉพาะงบที่เกิดจากภัยพิบัติและอีกราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำนะครับปัจจุบันภัยพิบัติสามารถอบต.สามารถได้แต่ไม่มีตังค์นะครับต้องขอไปยังส่วนกลางต้องหาบจ.ส่งมาทางกรมต่างๆจนรอนายกคณะมนตรีมัดงบกลางออกมากว่าจะถึงชาวบ้านตายพอดีครับไม่ได้ใช้แล้วฮะทั้งที่คนที่ทำงานเรื่องนี้ก็คือท้องถิ่นสำรวจครั้งแรกนายกก็เป็นประธานทำไมท่านไม่ให้จัดการท่านหามาเงินกองให้เขาก้อนหนึ่งนะครับดูแลอย่างดีท่านไม่ต้องกลัวทุจริตอีกเรื่องก็เรื่องเนี่ยครับเรื่องที่ผลผลิตตกต่ำนะครับพืชผลเกษตรตกต่ำเนี่ยพื้นที่ไม่เหมือนกันครับบ้านผมอาจจะปลูกอ้อยใต้เอปลูกยางเวลามันตกไม่เหมือนกันครับรู้ว่าจะราคาขนาดไหนถึงได้ตอนนี้น้ำมันก็แพงปุ๋ยก็ขึ้นราคาก็ยังเท่าเดิมกระทรวงพาณิชย์นะครับเคยบอกว่าจะดูแลราคาข้าวโพดร่วมกับกระทรวงเกษตรตอนนี้เป็นไงครับหายจ้อยไปเลยนะครับนำซ้ำท่านยังให้มีการนำเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศท่านไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยครับวันนี้ผมมองไม่ออกการราคาเรียกเยียวยาและหน่วยงานที่จะตรงที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมอยากให้ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยผมไปดูแลหน้าที่ทำได้แต่ไม่มีเงินท่านหาเงินให้เขาหน่อยครับปีหน้าปี71ท่านไม่ตัวกลัวหรอครับว่านายกอบต.จะไปทุจริตหรือจะไปหาเสียงเป็นไปไม่ได้หรอครับ

0: ผมเห็นไอ้คนโกงเงินชาวบ้านไม่มีรอดไปสักครั้งครับสอบตกหมด4ปีเขาก็เลือกตั้งนะครับสุดท้ายนะครับก็ต้องฝากการพิจารณางบประมาณปีหน้าปกครองถิ่นผมพูดมาทุกปีนะครับท่านก็ยังไม่ปัดสักทีท่านดูสิครับว่าอปทไหนยากจนท่านก็ให้งบไปเยอะหน่อยอปทไหนรวยแล้วก็ไม่ต้องให้มันต้องหกขันกันครับไม่ใช่ว่าเขาไม่ขอมาไม่ให้หรอกเขาขอมาท่านก็เด้งกลับขอมาท่านก็เด้งกลับอ้างว่าคีย์ด้วยข้อมูลไม่ได้ก็เด้งกลับฝากพิจารณานะครับในเรื่องของกรมส่งเสริมที่เสนอปีหน้าและฝากพิจารณาของกรรมธิการในชั้นตัดงบประมาณโดยเฉพาะอนุกรรมธิการของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับดูให้ดีครับไม่ใช่ลำเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณบูรหันสมะ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายบูรหันสามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต3พรรคภูมิใจไทยขออภิปรายมาตรา24กระทรวงมหาดไทยโดยขอตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ผมรู้สึกอบอุ่นและรู้สึกยินดีในพี่น้องสมาชิกในรัฐสภาแห่งนี้และพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านเป็นห่วงจังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้งบประมาณที่ถูกถัดลดไปไม่ได้หมายความว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ดำเนินมายาวนานกว่า20ปีรัฐใช้งบประมาณใช้กำลังคนและใช้ทรัพยากรจำนวนมากแม้ทั้งความมั่งคงเศรษฐกิจและการพัฒนาไม่ได้บอกว่างบเหล่านี้ไม่จำเป็นนะครับเพราะตราบใดที่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ต้องดูแลอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่ผมอยากจะถามในวันนี้คืองบประมาณที่เราใช้ไปทุกปีทำให้สถานการณ์ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนและทำหน้าที่ในพื้นที่เข้าใกล้คำว่าภาวะปกติมากขึ้นหรือไม่ท่านประธานครับผมเป็นส.ส.จังหวัดปัตตานีผมลงพื้นที่พูดคุยกับพี่น้องประชาชนเขาต้องการชีวิตที่เป็นปกติเขาต้องการทำมาหากินลูกหลานมีงานทำร้านค้าเปิดได้เดินทางได้การท่องเที่ยวปกติและมีอนาคตในบ้านเกิดของตัวเองเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญมากเพราะว่ามีผู้ว่าราชการจังหวัดมีนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลไกการปกภัยปกครองที่อยู่ใกล้ประชาชนที่สุดสิ่งที่ผมอยากเห็นคืองบประมาณที่ใช้ไปต้องทำให้กลไกปกติของรัฐแข็งแกร่งขึ้นและทำให้ประชาชนปกติมากขึ้นทุกปีท่านประธานครับประเด็นสำคัญที่สุดคือการวัดผมของงบประมาณผมคิดว่าเพียงว่าจับอบรมกี่ครั้งจับประชุมกี่ครั้งหรือเบิกจ่ายไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ต้องถามว่าเหตุการณ์ลดลงหรือไม่ประชาชนปลอดภัยขึ้นหรือไม่รายได้ดีขึ้นหรือไม่เยาวชนมีงานทำหรือไม่และประชาชนเชื่อมั่นขึ้นหรือไม่งบประมาณต้องวัดที่ผล

0: นโยบายของงบประมาณต้องตอบให้ได้ว่าสุดท้ายแล้วของหมู่บ้านคนที่รู้ปัญหาของตำบลที่ซองท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาภาคธุรกิจเยาวชนและประชาชนจึงต้องถูกนำมาใช้ในการประเมินว่านโยบายของรัฐได้ผลจริงหรือไม่ท่านประธานครับผมจึงอยากฝากกระทรวงมหาดไทยให้ชัดที่สุดว่างบประมาณในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนมาในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีปลายทางต้องตอบให้ประชาชนได้ว่าอีก3ปีหรืออีก5ปีสถานการณ์ควรดีขึ้นอย่างไรชี้วัดอะไรใช้เงินที่ใช้ไปทำให้พื้นที่กลายภาวะปกติมากขึ้นแค่ไหนผมขอเพิ่มเติมหรือเพิ่มวงเงินงบประมาณในมาตรานี้ครับท่านประธานผมกำลังทำหน้าที่ตั้งคำถามผมไม่ได้ขอเพิ่มรายการหรือเพิ่มวงเงินงบประมาณในมาตรานี้แต่ผมกำลังทำหน้าที่ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ของเงินภาษีประชาชนทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ไปครับท่านงบประมาณความมั่นคงต้องมีปลายทางงบพัฒนาต้องเห็นผล
1: ท่านสมาชิกสรุป
0: ทุกบาททุกสตางค์ของประชาชนต้องพาพื้นที่เข้าใกล้ภาวะปกติมากขึ้นเพราะความสำเร็จไม่ใช่วันที่เราใช้งบประมาณมากที่สุดแต่คือวันที่ปัญหาลดลงเราไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณพิเศษมากเท่าเดิมอีกต่อไปขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณภกามาศเจริญพันธ์
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวภกามาศเจริญพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดสุรินทร์พรรคภูมิใจไทยรายงบประมาณประจำปี2570ในวาระ2มาตราที่20ซึ่งก็คือกระทรวงมหาดไทยที่ดิฉันได้ปรับลดงบประมาณในภาพรวมในปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถือว่าเป็นเส้นเลือดฝอยคอยพัฒนาท้องที่ของตนเองแต่อย่างไรก็ตามองค์การมีพื้นที่ในความรับผิดชอบมากแต่งบประมาณอุดหนุนต่อปีกับส่วนทางกันค่ะโดยในปีนี้สำนักงบประมาณองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนงบลงทุนที่ละ1โครงการเท่านั้นเนื่องจากอยากให้ทางท้องถิ่นใช้เงินสะสมของตนเองในการทำโครงการพัฒนาท้องที่ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะคะบางท้องที่ซึ่งนะคะมีพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีหน่อยเนี่ยก็อาจจะสามารถจับเก็บรายได้เงินสะสมมากไปด้วยค่ะแต่จากการที่ดิฉันได้เข้าไปนั่งสังเกตการที่ห้องอนุงบท้องถิ่นนั้นทำให้ทราบว่าโดยมากผ่านการจัดสรรงบประมาณจากทางส่วนกลางโดยเฉพาะพื้นที่แถบชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจังหวัดสุรินทร์ค่ะเราอยากจะใช้เงินสะสมนะคะท่านอปทในพื้นที่ชายแดนแทบจะไม่เหลือเงินสะสมเลยผมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนเกิดเหตุสู้การอุดหนุนกลับจากส่วนกลางค่ะซึ่งหากเกิดเหตุภัยที่จะต้องใช้เงินฉุกเฉินจะไม่สามารถใช้เงินในส่วนนี้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะประเด็นที่2ค่ะสมัยก่อนเขายึดประเทศกันด้วยการทำสงครามยึดดินแดนแต่สมัยนี้เขายึดประเทศด้วยการสวมทะเบียนราษฎร์ทำให้ต่างชาติใช้โอกาสในการมาใช้ทรัพยากรของคนไทยเผลอๆมาใช้โอกาสนี้ในการฟอกเงินค่ะซึ่งเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงของชาติค่ะต้องขอขอบคุณท่านอนุทินชาญวีรกุลท่านนายกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทุกท่านซึ่งได้พยายามแก้ไขปัญหาทุจริตทางทะเบียนราษฎร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ซุกใต้พรมงานโดป้าไนท์โดป้าสวอตเป็นหัวหอกในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่ติดพลากรและงบประมาณที่ใช้ในการทำภารกิจนั้นน้อยเหลือเกินทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพดิฉันอยาก

0: ธิการว่าได้พิจารณาเรื่องเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่เพราะหลายที่แทบจะไม่เหลือดิฉันอยากจะให้ทบทวนเรื่องการจัดสรรงบประมาณให้ท้องที่ที่เหลือเงินสะสมน้อยนั้นมีเงินสะสมมากกว่าพื้นที่อื่นนะคะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของแต่ละท้องที่ค่ะและดิฉันอยากทราบว่ากรรมธิการได้มีข้อสังเกตว่าหน่วยงานโดป้าไนท์กับโดป้าสวอตมีงบเพียงพอหรือไม่ในการปฏิบัติงานเรื่องภัยความมั่นคงของประเทศค่ะอย่างไรก็ตามนะคะดิฉันต้องขอบพระคุณทางคณะกรรมการงบประมาณทุกท่านและอนุกรรมธิการทุกคณะที่ได้ทำงานได้อย่างเต็มกำลังในการลีนไขมันนะคะเพื่อใช้เม็ดเงินในแต่ละโครงการได้อย่างคุ้มค่าค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: สำหรับคณะผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่องเยาวชนกับการเรียนรู้การปกครองและการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตยจัดโดยคณะกรรมการการปกครองจำนวน250คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธที่9กันยายนพ.ศ. 2569ขอบคุณมากค่ะเชิญนั่งค่ะไปคุณจิตตะวันหวังสุภกิจโกศล

0: ไม่มีปัญหาเชิญเจ้าหน้าที่หน่อย
1: เอาได้แล้วได้แล้วค่ะได้แล้ว
2: ใช้ไปคนใช้บัตรคนอื่นค่ะท่านประธานกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางจิตวรรณหวังสุขิตโกศลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบนราชธานีเขต9พรรคไทยรวมพลังสภาอภิปรายในมาตรา20เฉพาะส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดิฉันไม่ได้ยื่นขอคำแปลลดงบประมาณแต่ขอตั้งข้อสังเกตในเรื่องเดียวคือเราจะพูดในเรื่องของการกระจายอำนาจให้ปีแต่ในวันนี้ทั้งงบทั้งเงินทั้งงานยังไม่ถึงท้องถิ่นอย่างจริงจังท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มจากข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญซึ่งพาดหัวไว้ว่าในข้อ 1.3 1.6 ค่ะงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดถูกปรับลดอย่างมีนัยยะสำคัญแต่การกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปพัฒนาท้องที่ศักยภาพกรรมาธิการชี้แจงว่างบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเหลือเพียง 4,284 ล้านบาทลดเหลือจากปีก่อนถึงร้อยละ84และการที่ปรับลดลงกับโครงการที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นเป็นแนวทางที่เหมาะสมแต่กรรมาธิการได้เตือนไว้ว่าการตัดงบส่วนหนึ่งถึงการกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจไปยังส่วนท้องถิ่นในเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อมุ่งเป้าควบคู่กันไปเพื่อให้เจ้าภาพเกิดความชัดเจนในการพัฒนาจริงนะคะการมาธิการกลับตอบว่าสัดส่วนรายได้ที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทบไม่เพิ่มขึ้นเลยยังอยู่ที่ร้อยละ29ของรายได้รัฐบาลและงบรัฐบาลนะคะที่จัดสรรลงไปเทศบาลนครเทศบาลเมืองยังถูกปรับลดลงเหลือร้อยจากรายงานฉบับนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญสามารถปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 11,162 ล้านบาทแต่จัดสรรคืนให้กับส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอถึง 18,91 ล้านบาทกล่าวคือเงินที่ตัดออกมาเกือบทั้งหมดย้อนกลับไปที่ส่วนราชการเดิมเงินที่ตัดออกมานี้นะคะกลับไปที่ส่วนราชการเดิมไม่ลงไปที่

ท้องถิ่นท่านประธานคะงบส่วนภูมิภาคถูกตัดแต่เงินไม่ได้กลับไปที่ท้องถิ่นท้ายสุดนะคะจึงไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนในการพัฒนาพื้นที่ตรงตามที่กรรมาธิการเตือนไว้ทุกประการรากของปัญหาอยู่ที่องค์การปกครองส่วนตำบลองค์การปกครองส่วนตำบลเทศบาลส่วนใหญ่เองได้น้อยรายได้หลักยังต้องพึ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและภาษีการจัดสรรนะคะจากวิสามันก็ตั้งข้อสังเกตในการชดเชยรายได้จากการจัดเก็บภาษีและสิ่งปลูกสร้างให้ท้องถิ่นมีเพียงพอหรือไม่ในเมื่อจัดสรรนะคะในการจัดเก็บเองได้น้อยก็ต้องรอพึ่งนะคะเงินอุดหนุนจึงเป็นลมหายใจเดียวของท้องถิ่นที่เกิดขึ้นในชั้นอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคำขอองค์กรถูกปรับลดเป็นจำนวนมากจนต้องยื่นอุทธรณ์กันแทบทุกร้องเรียนมาที่กรรมาธิการเนี่ยอย่างต่อเนื่องปริมาณคำขออุทธรณ์ก็ล้นไม่ใช่แค่ท้องถิ่นเป็นสัญญาณหลักเกณฑ์ของการปรับลดยังไม่ชัดเจนเพียงพอจึงยังไม่สอดคล้องจึงควรนะคะถอดบทเรียนนะคะจากอนุกรรมาธิการที่ทำได้ดีที่จะวางเป็นมาตรฐานกลางของทุกเรื่องต่อไปนะคะปัญหาไม่ใช่แค่เพียงเงินไม่พี่ทับซ้อนจนไม่รู้ว่าใครรับผิดชอบดิฉันอยากจะขอยกรายงานฉบับนี้ถึง4เรื่องนะคะเรื่องที่1นะคะถนนสะพานที่ถ่ายโอนกันมาที่การนะคะกรมทางหลวงชนบทนะคะลดความซ้ำซ้อนส่วนท้องถิ่นเพราะท้องถิ่นรับถนนมาแล้วแต่เงินบำรุงรักษาไม่ตามมาด้วยค่ะ2นะคะแหล่งน้ำกันมาที่การก็เสนอนะคะให้ทบทวนในเรื่องภารกิจนะคะที่ถ่ายโอนมีความเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และหน่วยงานที่พร้อมจะรับผิดชอบในการบริหารนะคะท้องถิ่นในการดูแลบำรุงรักษาหรือไม่3การศึกษานะคะปฐมวัยกรรมาธิการเสนอให้ท้องถิ่นบูรณาการกับคณะกรรมการนะคะศึกษาขั้นพื้นฐานใช้ทรัพยากรร่วมกันและนำพื้นที่โรงเรียนที่ถูกยุบมาใช้ให้เกิดส่งเสริมสุขภาพตำบลกรรมาธิการให้ศึกษาผลการถ่ายโอนรพสตไปเหลือและเตือนว่าท้องถิ่นที่รับไปแล้วยังขาดทั้งบุคลากรองค์ความรู้และทรัพยากรท่านประธานที่เคารพคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะกรรมาธิการวิสามันพบว่าการบังคับให้ท้องถิ่นเนี่ยนะคะนำเงินรายได้สมทบสำหรับรายการตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปทำให้ท้องถิ่นบางแห่งนะคะเลี่ยงที่จะเสนอในวงเงินต่ำกว่า10ล้านบาทโครงการหรือแบ่งการซื้อแบ่งซื้อจัดซื้อจัดจ้างในพื้นที่เดียวกันเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของดิฉันนะคะเป็นเรื่องที่นะคะกรรมาธิการได้ท้วงติงไว้ในข้อ 1.1 ว่ารัฐบาลควรส่งเสริมในเรื่องของการกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของลงทุนควรได้รับการลงทุนไม่น้อยกว่า10ล้านทุกแห่งนะคะแล้วก็มีเรื่องนะคะที่อยากจะท้วงติงอีกนะคะในของกรรมาธิการนะคะ 1.12 รัฐบาลควรให้สำนักงบประมาณนะคะจัดทำรายงานผลดำเนินงานตามข้อสังเกตเสนอต่อฝ่ายเคยปฏิบัติมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2563ถึง2567เพื่อลดปัญหาการเสนอข้อสังเกตซ้ำๆโดยไม่มีการติดตามรายงานผลถ้อยคำนี้แปลตรงตัวได้ว่าสภาแห่งนี้พูดแต่เรื่องเดิมๆมาหลายปีกลับมาทำรายงานหรือจึงขอฝากนะคะไปยังนะคะในส่วน

0: ของนะคะรัฐบาลตลอดจนท่านกรรมาธิการนะคะว่าต้องกล้านะคะที่จะกระจายอำนาจถิ่นไม่ใช่ท้องถิ่นนะคะแย่งอำนาจจากรัฐบาลนี่คือการแบ่งเบาภาระรัฐบาลในส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นถนนพังไฟดับน้ำไม่ไหลขยะล้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่ท้องถิ่นเห็นก่อนนะคะและแก้ได้เร็วที่สุดไม่ต้องส่งเรื่องรอนมัดกว่าจะกลับลงมาก็ข้ามปีนะคะดิฉันถือว่าเรื่องนี้นะคะเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปท่าน
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพีรพลกนกวลัยส.ส.พรรคเศรษฐกิจท่านประธานครับผมขอจะอภิปรายมาตรา20นี้ในส่วนของกรมการปกครองแผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ท่านประธานครับ2เรื่องนี้นะครับเป็นปัญหาความมั่นคงของปัจจุบันนะครับแรงงานต่างชาติเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องผมว่าเป็น10ล้านแล้วนะครับอันนี้นี่ครับถ้าหากปล่อยไว้อย่างนี้นะฮะระยะยาวมันจะเป็นปัญหาของประเทศท่านประธานครับงบประมาณในส่วนนี้28,137,000ผมไม่ทราบว่างบประมาณอันน้อยนิดนี้ไปใช้กับอะไรแต่ท่านประธานครับมีข่าวว่าแรงงานในประเทศไทยได้มีการย้ายเข้าในสำเนาทะเบียนบ้านของบ้านประชาชนทั้งที่รู้และไม่รู้ว่ามาอันนี้ครับท่านประธานมันเป็นปัญหาว่าประชาชนเจ้าของบ้านยังไม่รู้เลยว่ามีคนต่างชาติเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของตัวเองกี่คนที่เป็นข่าวนะครับเขตดินแดงและที่เป็นลักษณะนี้เขตดินแดง 2,000 กว่าคนผมว่าทั่วประเทศนะครับมีไม่ต่ำกว่า3ล้าน2ล้าน3ล้านคนท่านประธานครับลองรวบรวมสิครับการแก้ปัญหาเหล่านี้ของงานทะเบียนของกรมการปกครองของฝ่ายทะเบียนนะครับเขาแก้ปัญหายังไงท่านทราบไหมครับเขาย้ายทะเบียนบ้านที่เอาไปใส่ตามบ้านต่างๆเนี่ยไปไว้ที่ทะเบียนบ้านกลางเป็นข่าวแค่ 2,000 กว่าคนเขาไม่บอกว่าจำนวนทั้งหมดเนี่ยย้ายลงไปทะเบียนบ้านกลางนั้นเท่าไหร่ลองรวบรวมไหมครับว่าเท่าไหร่แต่แรงงานต่างชาติเหล่านี้เขาไม่สนหรอกครับว่าท่านจะย้ายเขาไปอยู่ตรงไหนเขาขอแค่บัตรท่านจะย้ายเขาอยู่โลกพระจันทร์เขาไม่ว่าครับขอให้เขาแค่มีบัตรประชาชนบัตรคนต่างด้าวสีชมพูเพื่ออนาคตจะได้เป็นคนไทยสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าปล่อยให้ข่าวเหล่านี้หยุดและเงียบหายไปนะครับปัญหามันจะไม่ได้ถูกการแก้ไขเรื่องนี้ผมเชื่อว่าถ้าหากไม่มีการแก้ไขว่าเรารวบรวมคนเหล่านี้ที่มีบัตรสีชมพูอยู่กี่คนตอนนี้นะครับตั้งแต่เป็นข่าวเป็นเดือนแล้วนะครับแต่มันก็เงียบหายไปท่านอย่าคิดว่าเรื่องเล็กนะครับเรื่องนี้ระยะยาวเนี่ยเขาจะยึดประเทศแล้วครับขอบคุณครับ
1: ครับต่อไปท่านบาฮารุดดินยูโซครับ
3: เรียนท่านประธานผมบาฮารุดดินยูโซสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเขต1พรรคภูมิใจไทยขออภิปรายมหาไทยโดยขอตั้งข้อสังเกตและผลสัมฤทธิ์ของงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านประธานครับ

ผมขออธิบายให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบว่าปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ทำลายเฉพาะสุขภาพของผู้เสพแต่กำลังทำลายครอบครัวทำลายอนาคตของเยาวชนและกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนหลายครอบครัวต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงพ่อแม่ไม่รู้จะช่วยลูกอย่างไรบางแต่เมื่อพ้นโทษกลับมาก็ยังไม่มีอาชีพและไม่มีระบบติดตามดูแลสุดท้ายจึงกลับเข้าสู่วงจรเดิมท่านประธานครับผู้ที่รู้ปัญหาเหล่านี้ดีที่สุดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชนเพราะบุคคลเหล่านี้อยู่กับประชาชนทุกวันรู้ว่าครอบครัวใดกำลังมีปัญหารู้ว่าเยาวชนคนใดเริ่มมีความเสี่ยงและรู้ว่าจุดใดเป็นพื้นที่แพร่ระบาดขอตั้งข้อสังเกตคือที่ใช้แก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันลงไปสนับสนุนกลไกระดับหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่อันนั้นลดจำนวนเสพลดจำนวนผู้เสพและผู้ค้ายาเสพติดได้จริงเพียงใดการวัดผลสัมฤทธิ์ควรดูว่าการจัดประชุมกี่ครั้งการจัดอบรมไปกี่โครงการหรือตรวจค้นได้กี่ครั้งจำนวนผู้เสพรายใหม่ลดลงหรือไม่บัตรกลับไปใช้ยาเสพติดหรือไม่และครอบครัวกับชุมชนสามารถรับเขากลับคืนมาได้หรือไม่เพราะการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งการป้องกันการปราบปรามการบำบัดรักษาและการสร้างอาชีพหากจับกลุ่มยาที่ครอบครัวไม่ดูแลหลังการบำบัดไม่สร้างโอกาสในการทำงานปัญหาก็จะย้อนกลับมาอีกครั้งครับมหาไทยกำกับการใช้งบประมาณภายในกรอบที่สภาให้ความเห็นชอบให้ลงถึงบ้านอย่างแท้จริงลดโครงการที่ซับซ้อนและให้ความสำคัญกับปกครองตำรวจสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนครอบครัวที่สำคัญต้องและผู้ใหญ่บ้านสะท้อนข้อมูลจากชุมชนโดยมีระบบรักษาความลับและคุ้มครองความปลอดภัยเพราะผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่บางคนต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากขบวนการค้ายาเสพติดและสถานการณ์ความไม่สงบท่านประธานที่เคารพครับใช่ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่เป็นปัญหาของคนไทยทั้งประเทศเยาวชนหนึ่งคนติดยาเราไม่ได้สูญเสียเพียงคนหนึ่งคนแต่ครอบครัวหนึ่งครอบครัวและสังคมโดยรวมต้องงบประมาณที่มีประสิทธิภาพจึงไม่ใช่งบประมาณที่เบิกจ่ายได้หมดแต่คืองบประมาณที่ทำให้ยาเสพติดลดลงผู้ผ่านการบำบัดมีอาชีพและครอบครัวกลับมาใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างปกติผมขอฝากกระทรวงมหาดไทยนำข้อเสนอบริหารงบประมาณภายในวงเงินและรายการที่สภาให้ความเห็นชอบเพื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครอง

0: สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ตรงจุดรวดเร็วขอขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่าน
2: ท่านประธานครับนนครับขอหารือนิดนึงได้ไหมครับท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
2: เรียนท่านประธานครับผมนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจจากนนทบุรีครับคือผมก็อยากจะให้ท่านประธานช่วยควบคุมเนื้อหาในการอภิปรายนิดนึงครับตอนนี้เรากำลังอยู่ในวาระ2โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับมหาไทยเนี่ย4ชั่วโมงกว่าผมแทบจะไม่เห็นมีการพูดถึงโครงการแบบเจาะจงเลยว่าโครงการนี้ใช้งบเท่าไหร่ควรจะตัดเท่าไหร่คุ้มค่าไหมคุ้มค่ามันกลายเป็นว่าการอภิปรายเนี่ยเกี่ยวกับวาระ2แล้วเราอยู่เที่ยงคืนกว่าเนี่ยมา2วันครับท่านประธานก
1: ็
2: วันเนี้ยผมก็มีความตั้งใจอยากจะลงมติให้จบๆเพราะพรุ่งนี้เราจะได้ประชุมตามปกติอีกวันนึงก็ฝากท่านประธานช่วยควบคุมว่าถ้าผู้อภิปรายท่านไหนไม่ได้เข้าวาระ2ก็ให้ท่านประธานช่วยชี้แจงนิดนึงครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับก็ฝากท่านสมาชิกนะครับจริงๆแล้วถ้าเป็นในเนื้อหาทั่วไปในชั้นเป็นวาระที่1นะครับผมว่ายังมีโอกาสที่เราจะได้วันนี้ขอความกรุณาเพื่อนสมาชิกว่าให้อภิปรายอยู่ในวาระที่2นะครับถ้าท่านที่แปรยติก็อธิบายถึงเนื้อหางบประมาณถ้าท่านสมาชิกมาอภิปรายก็ท่านจะปรับลดแบบไหนท่านก็นำเสนอนะครับขอความกรุณานะครับเพื่อให้การประชุมเรากระชับมากยิ่งขึ้นครับต่อไปท่านสาเหมูฮัมหมัดอันอิดรุตครับ
3: เรียนท่านประธานครับผมนายซาเฮบมูฮัมหมัดอัยดุสมาที่สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปัตตานีเนี่ยมาตรา20ของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับการดูแลโรงเรียนและมัสยิดครับโดยใช้งบประมาณนี้ให้คุ้มค่าที่สุดครับโดยขอสนับสนุนงบประมาณภาพรวมทั้งขอเสนอสังเกตเชิญสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมปกครองของท้องถิ่นครับท่านประธานครับผมเชื่อมั่นว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนการพัฒนาท้องถิ่นจากระดับชุมชนและกระทรวงมหาดไทยการทำงานครอบคลุมและใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดกระทรวงหนึ่งครับงบประมาณที่ดีจริงไม่ควรจบเพียงแค่การเบิกจ่ายไปถึงมือประชาชนและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงสำหรับปีงบประมาณนี้สรรงบประมาณมากกว่า200ล้านบาทและได้รับการปรับลดในชั้นกรรมาธิการไปแล้ว900ล้านบาทครับผมเข้าใจดีครับงบประมาณของประเทศมีข้อจำกัดและรัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้ในหลายด้านรวมถึงการรักษาวินัยการเงินทุนบาททุกสตางค์อย่างรอบคอบอย่างไรก็ตามครับผมขอฝากให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยจัดลำดับความสำคัญให้ครอบคลุมการดูแลและผู้นำสถานและเยาวชนรวมถึงภารกิจป้องกันปัญหาสังคมครับท่านประธานครับโครงการปกครองมีภารกิจที่เกี่ยวข้องการบริหารภารกิจศาสนาอิสลามตามกฎหมายทั้งการจดทะเบียนมัสยิดทะเบียนอิหม่านกอเตบิลานผู้นำศาสนาเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะไปในมัสยิดครับแต่ยังเป็นผู้นำชุมชนและประชาชนเมื่อเกิดปัญหาครอบครัวปัญหายาเสพติดหรือปัญหาเกี่ยวข้องคนแรกที่ประชาชนคอเตบิลานครับและคณะกรรมการมัสยิด

0: ือด่านหน้าในการดูแลสังคมหากภาครัฐสนับสนุนกลไกนี้อย่างถูกต้องและต่อเนื่องเราจะสามารถป้องกันปัญหาได้ตั้งแต่ระดับครอบครัวที่ก่อปัญหาเล็กจะขยายตัวกลายเป็นวิกฤตของชุมชนท่านประธานครับอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญคือศูนย์อบรมประจำมัสยิดหรือที่ประชาชนเรียกว่าตาดิกาหรือพาดูอินซึ่งมีบทบาทและการปลูกฝังหลักศาสนาคุณธรรมและระเบียบวินัยให้แก่เด็กและเยาวชนตาดิกาหรือพาดูอินไม่ได้เป็นเพียงสถานที่เรียนศาสนาแต่เป็นพื้นที่ดูแลเด็กในระดับชุมชนช่วยให้เด็กใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ห่างไกลจากยาเสพติดความต่างๆครับผมตาดิกาหนึ่งแห่งอาจดูเหมือนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆห่างไกลจากยาเสพติดความรุนแรงแต่ความจริงแล้วตาดิกาคือพื้นที่ขนาดใหญ่ในหัวใจของประชาชนชาวภาคใต้ครับเพราะที่แห่งนี้ไม่ได้สอนให้เด็กอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวแต่ยังสอนให้เด็กรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้จักหน้าที่และรู้จักอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติการสนับสนุนตาดิกาในวันนี้จึงใช่ไม่ใช่เพียงการสนับสนุนห้องเรียนแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและป้องกันปัญหาสังคมในอนาคตดังนั้นแม้งบประมาณจะมีข้อจำกัดผมขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเพิ่มการดูแลและสนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์ตาดิกาอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านอาคารสถานที่อุปกรณ์เรียนพัฒนาคุณภาพครูอย่ามองงบประมาณส่วนนี้เป็นเพียงรายจ่ายแต่ขอให้มองว่าเป็นการลงทุนเพื่อสร้างคนและป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาวปัจจุบันนี้การดูแลเด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานหาข้อมูลและการทำงานก็ให้เกิดซ้ำซ้อนหรือทำให้เด็กบางกลุ่มไม่ได้รับผลประโยชน์อย่างทั่วถึงครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับเพื่อเป็นไปด้วยความกระชับนะครับแล้วก็ให้เสร็จสิ้นตามกำหนดการขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับว่าถ้าท่านใดอภิปรายแล้วเข้าข่ายอยู่ในรูปแบบของการอภิปรายในชั้นรับหลักการผมขออนุญาตเตือนท่านแล้วก็ภายในวาระที่2นะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าวันนี้เราท่านผู้อภิปรายเนี่ยกำลังอภิปรายไม่ได้อภิปรายถึงผู้บริหารกระทรวงนะครับท่านสังเกตว่าจะไม่มีรัฐมนตรีมานั่งฟังท่านกำลังอภิปรายกับกรรมธิการกับเพื่อนสมาชิกเพื่อโน้มน้าวให้มีการปรับลดแก้ไขตามที่ท่านนำเสนอนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเรียนท่านเบื้องต้นก่อนว่าบางครั้งอาจจะต้องขัดจังหวะท่านแล้วก็ให้ท่านเข้าสู่การอภิปรายในวาระที่2ต้องขออนุญาตนะครับเชิญท่านอดิศรเพียงเกตครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นกระทรวงมหาดไทยมีการแก้ไขนะครับมีการปรับลดแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐโครงการสนับสนุนการพัฒนาของสำนักงานสำนักปลัดมหาไทยมีการปรับลดกันผมคิดว่าบริหารตนบริหารคนและบริหารงานต้องสอดคล้องต้องกันการปรับลดงบประมาณเพื่อให้งานกระทรวงมหาไทยเดินหน้าต่อไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขเป็นสิ่งที่ดีผมจะไม่ใช้เวลาที่สภานานครับท่านประธาน

0: ผมทราบว่าวาระสองทำยังไงการที่ปรับลดหรือว่ากรรมธิการได้เป็นได้พูดไหมครับว่างานกระทรวงมหาดไทยขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็วหรือเชื่องช้าบริหารโดยเป็นเจ้าขุนมูลนายเป็นศักดินาหรือเปล่าการปรับลดหรือการให้งบประมาณแก่กระทรวงมหาดไทยผมติดตามข่าวไวๆนี้ครับเห็นภาพแล้วผมเข่าสุดเลยครับว่าผมจะอนุมัติงบประมาณตามกรรมธิการได้ปรับลดหรือเปล่าฝ่ายโสดลงผมเบลอภาพนะครับกลัวถูกฟ้องครับนั่นนายกรัฐมนตรีแน่นอนภาพชัดอยู่กับผมนี่ครับคนหนึ่งพี่นอบพี่เทานั่งย่อๆไหว้เลยครับนี่คือข้าราชการไทยหรือเปล่าขอบคุณที่ได้อยู่ต่อครับพฤติกรรมอย่างนี้การบริหารตนเพื่อให้เป็นการที่จะทำให้กระทรวงมหาดไทยรับใช้ประชาชนผมเห็นแล้วแทบจะไม่มีความหวังไม่ได้โทษนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ผมเห็นคนคนนี้นายกไปไหนเป็นเงาตลอดเลยบริหารที่กระทรวงมหาดไทยหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดนะครับเพราะท่านจตุรนต์ฉายแสงได้พูดเรื่องกระจายอำนาจมีหลักการที่ดีหวงหรือลูกน้องที่พี่นอกพี่เทาและบ้านเมืองมันจะไปอย่างไรเป็นกระทรวงที่นำในการตัวตรงหน่อยครับศักดิ์ศรีของราชการมีนะครับนักการเมืองอยู่ไม่นานหรอกแต่ก็มีเรื่องเล่าครับไปอยู่ที่มหาดไทยนานไปถูกปรับออกจากรัฐมนตรีต้องมาประชุมสภาครับพอถึงสภาแล้วลงไม่ได้คนขับรถเลยบอกว่าท่านครับพ่อไม่มีใครเปิดประตูให้ครับนั่นคือจารีตที่มหาดไทยทำไว้วันนี้ต้องขออภัยข้าราชการเป็นอย่างสูงขอระบบศักดินาเจ้าขุนมูลนายอย่างนี้หายอย่างนี้ต้องหมดไปจากมาไทยต้องหมดไปจากประเทศไทยจึงไม่ทราบว่าจะปรับจะลดยังไงเพราะคนมันเป็นจริยธรรมอยู่ในตัวจึงหวังไว้อย่าให้เห็นภาพนี้อีกถ้าผมมีโอกาสเป็นมธ.1ขอบคุณครับ
1: ท่านสมศักดิ์บุญประชุมครับ
2: ครับเรียนกับผมนายสมศักดิ์บุญประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีเขต10พรรคไทยรวมพลังขออนุญาตท่านประธานอภิปรายในมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยเรียนท่านประธานด้วยความสุจริตใจว่าผมไม่ได้ยื่นคำแปรยติและไม่ได้ขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงนี้แม้แต่บาทเดียวและวันนี้ทุกกรมในกระทรวงแต่จะขอใช้เวลาทั้ง8นาทีกับเรื่องเดียวคือเรื่องกรมที่ดินและคำถามว่างบประมาณของกรมที่ดินในปีนี้และแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศมากน้อยเพียงใดท่านประธานครับประเทศ

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในพ.ศ. 2566ถึงพ.ศ. 2580เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565และประกาศในราชสภาพันธ์2566เป็นแผนระดับชาติระยะเวลา15ปีประกอบด้วยประเด็นนโยบาย4ด้านคือการสงวนห่วงห้ามที่ดินของรัฐการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและการบูรณาการอย่างมีเอกภาพคำถามของกับผมตรงไปกรมที่ดินในปี2570มีรายการใดบ้างแผนฉบับนี้และวัดผลได้จริงเพราะแผน15ปีไม่มีงบประมาณรองรับอย่างเป็นระบบอย่างเป็นเพียงย่อมเป็นเพียงเอกสารในราชจิตจานุเบกษาเท่านั้นขอสังเกตว่าต้องรอนานเท่าใดหน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดสำหรับระยะเวลาการให้บริการจดทะเบียนและทำธุรกรรมด้านที่ดินให้ชัดเจนพร้อมตั้งเป้าหมายต่อเนื่องในแต่ละปีควบคุมการลดขั้นตอนและเอกสารที่ไม่จำเป็นท่านประธานครับนี่คือหัวใจของประเด็นนโยบายด้านที่2ของแผนคือการใช้ที่ดินให้ที่ดินที่ติดค้างอยู่ในกระบวนการรังวัดจดทะเบียนคือทุกของประชาชนที่ถูกแช่แข็งใช้ค้ำประกันก็ไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ลงทุนต่อไม่ได้ในพื้นที่จังหวัดอุบลธานีพี่น้องเกษตรกรจำนวนมากยังต้องรอคิวรังวัดข้ามปีโดยไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อไหร่จะได้ข้อสังเกตที่2ครับวันแมปและกรรมาธิการวิสามัญขอเสนอให้กรมที่ดินเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจรังวัดโดยใช้บุคลากรร่วมมือจากสถาบันวิชาการและภาคเอกชนพร้อมเร่งรัดจัดทำวันแมปให้ควบคุมทั่วประเทศเพื่อให้กำหนดแนวเขตให้ชัดเจนลดพื้นที่ซับซ้อนและช่องทางการทุจริตที่สำคัญเรื่องของ3กระทรวงทั้งหมดมหาดไทยทั้งกระทรวงมหาดไทยก่อนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสะท้อนว่าปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐยังไม่ชัดเจนส่งผลให้ประชาชนถูกดำเนินคดีเกิดพื้นที่ซับซ้อนและเปิดช่องทางทุจริตด้านที่1ของแผนที่ของแผนโดยตรงผมขอยกตัวอย่างในเขตอำเภอน้ำยืนเมื่อปีพ.ศ. 2512ประกาศยกเลิกเขตป่า 9,700 ไร่เพื่อให้ประชาชนได้จับจองและกันไว้200ไร่เพื่อตั้งเป็นสถานปีพ.ศ. 2518ถึงปีพ.ศ. 2520กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยด้านดำเนินการออกเอกสารดอนและเมื่อปีพ.ศ. 2527ประกาศให้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายลำรวมใหญ่ซึ่งบางส่วนได้ทับซ้อนกับพื้นที่ราษฎรที่ได้แล้วข้อสังเกตที่3แผนเดียวกันแต่งบกระจายอยู่คนละมาตราท่านประธานครับแผนมีเพียงแผนเดียวแต่งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระจายอยู่คนละมาตราทั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในมาตรา7กรมพัฒนาที่ดินในมาตรา14และกรมที่ดินในมาตราที่20เมื่ออยู่คนละกระทรวงคนละมาตราและคนละตัวชี้วัดการบูรณาการตามนโยบายด้านที่4จึงเกิดขึ้นได้ยากเป็นผู้รับภาระถูกส่งต่อระหว่างหน่วยงานโดยปัญหาไม่จบสิ้นผมขอเสนอต่อ3ข้อข้อที่1ขอให้กรมที่ดิน

0: ประกาศกรอบระยะเวลามาตรฐานกรอบระยะเวลาตามมาตรฐานการให้บริการรายประเภททั้งการจดทะเบียนและการรังวัดให้ประชาชนตรวจสอบได้พร้อมรายงานสถิติการออกคิวรายจังหวัดเป็นข้อมูลเปิด 2. ขอให้เร่งรัดการปรับปรุงแนวเขตแล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ชัดเจนและรายงานความคืบหน้าต่อสภาแห่งนี้ 3. กระทรวงมหาดไทยแสดงให้เห็นในรายการของกรมที่ดินเชื่อมโยงกับเป้าหมายของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศในด้านใดเพื่อให้สภาติดตามผลได้จริงว่ารายการของกรมที่ดินเชื่อมโยงกับเป้าหมายของนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศติดตามผลได้จริงด้วยเหตุผลดังกล่าวผมเห็นชอบกับมาตรา20คณะกรรมาธิการวิสามัญได้แก้ไขและขอฝากข้อสังเกตทั้งหมดนี้ไว้กับรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยกับขอบคุณครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อาทิตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนากรุงเทพมหานครนะครับจำนวน239คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านคริสโปตนันครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมคริสโปตนันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเศรษฐกิจครับขอมีส่วนร่วมนะครับในการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายนะครับที่วันนี้ทางท่านคณะกรรมการปรับลดมาประมาณ 1,000 ล้านบาทนะครับงบประมาณทั้งกระทรวงเนี่ย 200,000 กว่าล้านนะครับผมอยากจะโฟกัสไปที่กรมการปกครองท่านประธานครับในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ท่านประธานครับวันนี้ครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีหน้าที่จะต้องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของคนไทยทั้งประเทศแล้ววันนี้ครับประเทศไทยเนี่ยคนไทยทั้งประเทศเริ่มมีความรู้สึกเดือดร้อนครับท่านประธานนี่เรามีแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากปีนี้นะครับท่านประธานแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายเนี่ย4,300,000กว่าคนเพิ่มขึ้นมาเกือบ300,000คนท่านประธานครับอันนี้เป็นแค่ตัวเลขที่ถูกกฎหมายคนไทยก็เริ่มไม่สบายใจแล้วครับในส่วนของที่ผิดกฎหมายเนี่ยอีกจำนวนมหาศาลแต่ขณะเดียวกันกรมการปกครองเนี่ยจัดงบประมาณในส่วนนี้ไว้แค่ประมาณ28ล้านบาทครับท่านประธานคือผมมองอย่างนี้ครับท่านประธานว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยปกครองทำหน้าที่เนี่ยเราก็ควรจะให้งบเขาเยอะๆแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าท่านไม่ทำหน้าที่เนี่ยแล้วต่างด้าวเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองขนาดนี้นะครับแล้วที่ทำงานผิดกฎหมายทั่วประเทศไทยยั่วเยี้ยไปหมดขนาดนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าปีหน้าเนี่ยอยากทำภารกิจนี้ตัดไปเลยครับท่านประธานให้กระทรวงแรงงานเขาทำท่านประธานครับวันนี้ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ประชาชนเดือดสิ่งที่ผมเห็นกระทรวงมหาดไทยทำในช่วงเดือนหรือ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็พอจะใจชื้นขึ้นบ้างคือแรงชาติคนไหนที่มีพฤติกรรมเกเรต้องเนรเทศครับท่านประธานต้องเอาออกไปให้หมดครับเพราะที่นี่เป็นผืนแผ่นดินไทยครับเป็นสิทธิ์ของคนไทยทุกคนครับใครต้องเคารพกฎหมายไทยครับท่านประธานผมแปลกใจครับท่านประธานอย่างที่ผมบอกครับวันนี้ปัญหาเรื่องนี้มันมากมายก่ายกองมันเกิดต่างด้าวที่ทำตัวเหนือกฎหมายเต็มไปหมดแต่แผนงานเนี้ยกับท่านประธานครับถ้าวันนี้เราจะปรับลดเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าปรับ

0: นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ปีหน้าท่านทำหน้าที่เนี่ยให้งบเพิ่มขึ้นก็ได้ปีหน้าแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ผลงานยังไม่ทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องเรียนท่านกรรมาธิการงบประมาณว่าปีหน้าก็ขออนุญาตปรับตรงนี้ด้วยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้นะครับผมคิดว่าพี่น้องทุกคนเห็นตรงกันหมดครับว่าปัญหาเรื่องนี้มาที่จัดไว้เนี่ยผมคิดว่าไม่เพียงพอแต่ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของประสิทธิภาพของหน่วยงานด้วยที่จะทำงานหรือไม่ทำวันนี้สิ่งที่หน่วยงานลิสต์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนค่าจ้างเหมาโอกาสที่จะทำให้เอางบประมาณนี้ไปทำให้เกิดประสิทธิภาพเนี่ยผมว่าต่ำมาก28ล้านเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะทำอะไรได้บ้างแต่ถ้าท่านประธานอยากรู้ว่าวิธีการทำงานแบบไหนที่ควรจะทำนะครับผมมาเรียนรู้งานเลยครับกับพรรคเศรษฐกิจก็ได้กับสสพีรพลกับสสอังสนาก็ได้ตอนนี้ไม่ใช่แค่สสท่านที่รู้ครับประชาชนทุกท่านรู้ครับว่าตลาดสดที่ไหนในกทมที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอยู่บ้างเราพร้อมที่จะนำท่านไปจับเพื่อให้ท่านใช้งบประมาณขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านพัฒนาสัพพโสครับ
2: ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่สัพพโสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อไทยสกลนครผมขอใช้สิทธิ์นะครับในมาตรา20เมื่อมีการแก้ไขสั้นๆครับท่านประธานผมเองนะครับได้ฟังเพื่อนสมาชิกนะครับได้ตั้งข้อสังเกตแต่สิ่งที่ผมอยากชื่นชมกรมส่งเสริมนะครับในมาตรา20ว่าจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคืออบต.เนี่ยค่อนข้างดีนะครับมองต่างจากเพื่อนสมาชิกแต่ว่าผมดูในการพิจารณาจัดสรรเสนอตั้งผ่านกรมส่งเสริมเนี่ยทั่วประเทศก็คงมีปัญหาบ้างในชั้นมีการปรับลดนะครับอาจจะได้ความไม่เข้าใจอาจจะการสื่อสารอะไรต่างๆพวกนี้นะครับไม่เข้าใจกันระหว่างอปท.นะครับคนชี้แจงกับทางฝ่ายอนุว่าในครั้งถัดไปเนี่ยก็เป็นบทเรียนนะครับในการที่ทางกรรมธิการเองนะครับจะวางกรอบและหลักเกณฑ์ในการที่จะให้ทางหน่วยงานซึ่งเป็นท้องถิ่นนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนสมาชิกไม่มีใครอยากปรับลดเรื่องที่สองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราได้เสนอแนะตั้งข้อสังเกตต่างๆติติงกรรมธิการบอกว่ามีการปรับลดเนี่ยปัญหานะครับผมเสนออย่างนี้ท่านประธานอาจจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยเรียกร้องแล้วก็ตั้งในข้อสังเกตไว้ด้วยแต่นี้ไว้นะครับในวาระสองนี้ก็คืออยากให้อบต.เนี่ยไปขอตรงยังสำนักงบประมาณมันจะแก้ปัญหาได้เลยนะท่านประธานยิ่งท่านประธานเองก็เป็นคนท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเชื่อว่าสิ่งที่ผมกำลังอภิปรายน่าจะเกิดประโยชน์กับองค์การบริหารส่วนตำบลและอีกเรื่องนึงครับก็ไม่อยากให้มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับถึงจะมีใช้คำว่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ว่าเอาไปอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปได้ไหมนะครับและจะต้องใช้กับงบลงทุนเท่านั้นนะไปใช้หมวดครูพันเท่าไหร่แต่ให้อยู่ในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐต้องจัดสรรการปัญหานะครับในการวิ่งเต้นในการมาที่หลายๆท่านเป็นห่วงระบุให้ชัดเจนบัญชีนวัตกรรมที่ท่านเป็นห่วงก็ไม่ต้องมีนะครับหรือมีควรมีประเภทไหนอย่างนี้ผมเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนท้องถิ่นภารกิจถ่ายโอนซึ่งมันอยู่คนละมาตรานะครับเกี่ยวกับเทศบาลตำบลกับอบจ.เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาแสดงเป็นข้อเสนอต่างๆไว้ในสภาแห่งนี้จริงๆแล้วผมก็เป็นกรรมาธิการนะครับผมก็ไม่ได้สงวนความเห็นแต่ว่าวันนี้อย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ผม

0: อภิปรายก็จะเกิดประโยชน์ที่10มีการแก้ไขแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมก็เห็นด้วยกับคณะกรรมการในมาตรา20ขอบคุณมากครับ
1: ประธานชวนหลีกภัยครับ
2: ท่านประธานที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยในมาตรา20ที่ได้จัดไว้ 227,000 ลดผมขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิ์ต่อกรณีนี้ที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือความสำคัญของกระทรวงนี้อย่างที่เราทุกฝ่ายรู้นะครับว่ากระทรวงมหาดไทยคือกระทรวงหลักนี้เป็นกระทรวงที่ดูแลทุกสุขดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองบทบาทของกระทรวงจึงมีความสำคัญและแน่นอนนะไม่ใช่เฉพาะส่วนกลางส่วนภูมิภาคก็ไปจากกระทรวงนี้ส่วนท้องถิ่นท้องที่ก็ดูแลโดยกระทรวงนี้จริงอยู่กระทรวงมหาดไทยก็เป็นที่รู้จักมากขึ้นในขณะนี้แต่มันน่าเสียดายว่าไม่ใช่ผลงานรู้จักมากขึ้นเพราะเรื่องการสอบของกรมปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เงื่อนก็ตามครับนั่นเป็นประเด็นที่ผมจะขออนุญาตท่านประธานกราบเรียนก็คือพวกเราทุกคนที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างก็ได้มีผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นการปกครองส่วนภูมิภาคที่ส่งมาจากส่วนกลางเราอาจเจอผู้ว่าราชการจังหวัดที่ขยันเอาใจใส่ทำงานดีผมอยู่ในจังหวัดเป็นผู้แทนมานานผมก็ได้เห็นครับบางคนก็ตั้งใจทำงานน่าชื่นชมซื่อสัตย์สุจริตบางคนก็ไม่เอาไหนเลยครับอยู่ก็มั่วแต่นักร้องก็มีบางคนย้ายเอาทุกอย่างแม้กระทั่งทีวีในชวนผู้ว่าก็ยังเอาไปอย่าไม่แตะต้องสมบัติอันนี้ก็เป็นความจริงของคนผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะว่ากรรมาธิการทำงานหนักมาตลอด2เดือนกว่าท่านปรับลดงบประมาณหวังว่างบประมาณนี้จะเป็นประโยชน์ในการบริหารบ้านเมืองของกระทรวงนี้แต่ว่ากราบเรียนว่าทั้งหมดตัวเลขที่ท่านทำไปนั้นไม่ได้มีผลครับถ้าหากว่าผู้ใช้งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพปัญหาที่เราเจอขณะนี้อย่างที่เราทราบกันก็คือว่าอดีตผู้การจังหวัดปัตตานีสมาชิกพรรคภูมิใจไทยได้พูดเองครับว่าการโยกย้ายในช่วงที่ท่านนายกอนุทินมาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนั้นมีปัญหาต้องกราบเรียนประธานตรงไปตรงมาครับว่าเราไม่ควรที่จะละเลยอะไรที่เราแก้ไขได้ก็ควรจะพูดเพราะข้าราชการส่วนหนึ่งขณะนี้หมดกำลังใจเพราะเราย้ายข้าราชการที่อาวุโสน้อยไปแซงคนเหล่านี้บางคนโอกาสเพราะข้าราชการที่อาวุโสน้อยขึ้นไปแซงอันนี้ก็เป็นผลแม้ระเบียบบริหารการแผ่นดินจะไม่ได้ให้นี้แต่ว่าในทางปฏิบัติอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับว่าในทางปฏิบัตินั้นก็มีคนเสนอบุคคลให้มาไทยเปลี่ยนแปลงไปตามที่เขาต้องการก็เลยปัญหาอย่างที่เผชิญหน้าอยู่ในขณะนี้ผมไม่มีเวลาแต่ว่ากราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าตอนนี้บ้านเมืองเราจะมีปัญหาขณะนี้คุณสุนันท์โทษที่เอ่ยนามท่านครับเพราะท่านก็รับไม่ไหวกับเหตุการณ์บ้านเมืองและชุมนุมและท่านดำเนินการเพื่อจะเรียกประเทศกลับคืนผมเชื่อว่าเพราะความไม่ถูกต้องหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของพวกเราครับผมเลยฝากกราบเรียนประธานว่าอยากให้กรรมการได้พิจารณาเรื่องนี้ครับแม้จะช้าไปในการที่จะมีข้อสังเกตแต่ว่าเมื่อตัวบุคคลที่จะทำให้งบประมาณประสบความสำเร็จคือคนที่รัฐบาลแต่งตั้งไปทำงานถ้าเราตั้งคนที่เป็นตัวแทนของประโยชน์ในทางการเมืองประเทศไม่ได้อะไรครับได้พรรคการเมืองแต่ว่าถ้าเราตั้งคนดีเข้าไปงบประมาณที่กรรมการทำงานหนักมานั้นก็จะมีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนบำบัดทุกข์บรรเทาสุขก็จะเกิดขึ้นจริงท่านประธานที่เคารพครับ

0: จากการติดตามไปทั่วประเทศได้ข้อมูลว่าพฤติกรรมของทวงซึ่งมีหน้าที่สำคัญในการสภาเลือกตั้งเป็นบุญสิทธิ์เรื่องธรรมในฐานะข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันมีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกรุณากำชับข้าราชการบุคลากรในสังกัดทั้งส่วนกลางท้องถิ่นท้องที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางและเที่ยงธรรมด้วยท่านประธานที่เคารพครับจดหมายผมก็ทำไปถึงผู้เป็นการตำรวจแห่งชาติเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องกราบเรียนว่าข้อไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าผมเข้าใจดีว่าข้าราชการเหล่านี้ก็เกรงใจนักการเมืองเขาไม่กล้าไปทำอะไรที่จะทำให้นักการเมืองเสียหายเกิดผลกระทบต่อบ้านเมืองเราก็เลยกราบเรียนท่านประธานว่าคำบรรยายการช่วยคิดนะครับช่วยคิดว่าเราจะปล่อยบ้านเมืองเราเป็นอย่างนี้โดยไม่ใส่ใจต่อเรื่องของบุคคลที่มาทำงานเอาเฉพาะตัวเลขของประมาณว่าได้ต้องไม่เกิดขึ้นครับถ้าเราไม่ได้คนที่มีความตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตผมเลยกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพในเวลาสั้นๆว่าฝากข้อคิดให้กับท่านกรรมการได้ช่วยคิดเพื่อดูแลบ้านเมืองเราให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายครบหมดแล้วนะครับเชิญท่านสมาชิกนะครับเชิญทางกรรมการครับตอบชี้แจงครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพครับกับผมอนุรักษ์จุลีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต1พรรคภูมิใจไทยในฐานะกรรมาธิการเสียงส่วนมากครับท่านประธานที่เคารพครับมีหลายๆท่านนะครับคงไม่ไประบุหลายชื่อที่ผู้สงวนคำแปรยติและก็ผู้แปรยติแต่ผมขอตอบคำถามท่านสมาชิกที่ท่านทวดเอ่ยนามนะครับนาวาโทกิติพงศ์นะครับที่ท่านถามว่าเสื้อเกาะกันกระสุนนะครับระดับ 3A สำหรับของสมาชิกอส.ในพื้นที่นะครับระหว่างงบของกรมการปกครองและทำไมมีราคาแพงนะครับผมขอตอบคำถามว่าเนื่องจากว่าของกรมการปกครองเนี่ยครับจะมีลักษณะที่เป็นเบากว่านะครับไซส์จะเบากว่าโดยคุณลักษณะก็คือใช้วัสดุและเทคโนโลยีการผลิตทำให้น้ำหนักที่เบากว่าเพราะฉะนั้นราคาจึงสูงกว่าจึงเรียนคำตอบคำถามนะครับสำหรับอิงโทรณัฐซึ่งเป็นกรรมธิการด้วยกันประธานทั่วที่เอ่ยนามนะครับว่าโครงการจัดหาระบบวิเคราะห์สำเนาข้อมูลโทรศัพท์มือถือเพื่อพิสูจน์หลักฐานนะครับระบบดิจิตอล100ล้านบาทจริงๆนี่ยอดก็คือ8บาทนะครับเหตุผลก็คือรายการตรวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยทางดิจิตอลเนี่ยระบบวิเคราะห์ความเชื่อมโยงพยานหลักฐานจำนวน85,500,000มีความจำเป็นต้องการเนื่องจากกรมการปกครองมีหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจจับสถานบริการการพนันยาเสพติดแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ดังนั้นการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพลเพื่อพบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ตรวจจับตรวจค้นจะไม่สามารถเก็บข้อมูลหลักฐานได้เพราะยังไม่มีระบบดังกล่าวของหน่วยงานดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวจึงเรียนมาให้ท่านทราบนะครับสำหรับท่านกรรมธิการหลายๆท่านนะครับผมที่เคารพนับถือก็คือท่านจตุรนต์ฉายแสงประธานโทษที่ต้องเอ่ยนามกับท่านกิติชัยเอ่งชวนนะครับที่ท่านพูดถึงเรื่องการจัดสรรนะครับไปอุดหนุนเฉพาะกิจผมก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เห็นด้วยกับท่านดังนั้นผมจะตอบคำถามท่านนั้นสั้นนะครับว่าเราต้องการจะแก้ไขหรือไม่มีการพูดกันทุกปีนะครับถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ท่านสมาชิกไปดูนะครับในเอกสารข้อสังเกตในหน้าที่193ครับเราบันทึกไว้ชัดเจนเลยว่าอย่างน้อยๆต้องมีแฮนดิแคปให้กันหน่อยสำหรับอบต.ที่เงินสะสมก็ไม่มีเงินก็น้อยพอกิจให้เขาอย่างน้อยๆนะฮะถ้างบอบต.ไหนมีงบอุดหนุนไม่ถึง10ล้านควรจะต้องอุดหนุนให้เขา10ล้านครับทุกวันนี้ที่ปัญหาที่การจัดเก็บรายได้เนี่ยครับใครจัดเก็บรายได้ได้เยอะอุดหนุนทั่วไปก็ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความจำเป็นอุดหนุนเฉพาะกิจแต่จะมีอุดหนุนเฉพาะกิจแค่ไหนเพียงใดเนี่ยต้องมาคุยกันแต่ในข้อสังเกตของคณะกรรมการนี่เขียนไว้ชัดเจนเลยว่าเขียนมาตั้งปีที่แล้วก็เขียนปีนี้ก็เขียนอีกคุยกับสำนักงบประมาณว่าลงทุนไม่ถึง10ล้านคณะกรรมการกระจายอำนาจ

0: ให้เขายกตัวอย่างเช่นนะครับบางอบต.มีงบลงทุนแค่เราควรจะต้องจัดสรรให้เขาอีก8ล้านเป็น10ล้านบางอบต.มีงบลงทุนนะครับเพียง5ล้านเพราะฉะนั้นอุดหนุนเฉพาะกิจต้องเพิ่มให้เขาอีก5ล้านอย่างน้อยๆทุกอบต.ควรจะมีงบอุดหนุนเฉพาะกิจนะครับหยานดังกล่าวเนี่ยอยู่ในข้อสังเกตนะครับข้อ 1.11 หน้า93นะนั่นคือคำตอบของผมที่จะตอบครับแล้วก็ส่วนรายละเอียดของพช.นะครับขอให้ท่านกรรมาธิการได้ตอบคำถามชี้แจงขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านณัชนนท์ครับ
2: ท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการงบประมาณครับท่านประธานครับในการชี้แจงผมก็จะใช้เวลากระชังอาจจะไม่ครอบคลุมทั่วถึงนะครับแล้วก็บางประเด็นเดี๋ยวจะมีเอกสารไปยังเพื่อนสมาชิกนะครับที่ไม่สามารถจะอธิบายได้เพราะฉะนั้นในประเด็นแรกซึ่งมีหลายท่านได้พูดถึงไฟนวัตกรรมนะครับเป็นคำถามของท่านอิทธิพลนะครับชนทราสิริซึ่งมีคำถามบอกว่าการ2570ของกรมส่งเสริมท้องถิ่นตามรายการบัญชีนวัตกรรมพูดง่ายๆก็คือไฟส่องสว่างคำชี้แจงนะครับปีงบประมาณ2570กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวงเล็บอบต.จำนวน4นะครับมีทั้งหมดนะครับเป็นวงเงินเป็น 2,904 นะครับโดยจัดซื้อโคมไฟเสาไฟจำนวนที่ได้รับอนุมัตินะครับ329รายการเป็นวงเงินทั้งหมดที่ได้รับอนุมัตินะครับก็คือ 2,371 ล้านบาทคิดเป็น 7% สรุปนะครับแค่ 7% ท่านประธานครับด้วยหลักการและเหตุผลการพิจารณางบประมาณสำหรับโคมไฟนวัตกรรมพื้นที่หรือทุกอบต.นะครับจำเป็นต้องใช้โคมไฟนวัตกรรมแต่ต้องพิจารณาจากความจำเป็นความเหมาะสมบริบทของแต่ละครับโคมไฟทั่วไปอาจจะเพียงพอต่อการใช้งานและมีต้นทุนเป็นต้องใช้นวัตกรรมที่มีราคาสูงขณะที่บางพื้นที่อาจมีข้อจำกัดเช่นพื้นที่ห่างไกลพื้นที่มีข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่การระบบควบคุมบริภาพมากขึ้นสุดท้ายนะครับการเปรียบเทียบจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะในเรื่องราคาอย่างเดียวครับท่านประธานครับแต่ควรพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานนะครับตั้งแต่การติดตั้งค่าไฟฟ้าการบำรุงอายุการใช้งานแต่สิ่งที่เราจะเป็นข้อสังเกตนะครับก็คือการขึ้นบัญชีนวัตกรรมเป็นไปตามมติครม.ตั้งแต่วันที่22กันยาท่านฟังดีๆนะครับปี2558นะครับค่อนข้างนานแล้วนะครับหากมีการยกเลิกหรือทบทวนจำเป็นต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ซักถามนะครับประเด็นอีกประเด็นนึงครับซึ่งเป็นคำถามค่อนข้างเยอะนะครับผมขอสรุปสั้นๆนะครับสำหรับ2ท่านก็คือท่านนิตยามีศรีและท่านภูริวัฒน์ใจสำราญหน่วยงานที่ท่านชนสังกัดกระทรวงมหาดไทยผมทำเป็นคำถามสั้นๆทั้งหมด6คำถาม1โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก2กิจกรรม3โครงการองครักษ์จังหวัดนครนายก4ตัวชี้วัดจำหน่ายรายได้ของโอท็อป5งบฝึกอบรม900กว่าล้านบาทโครงการเศรษฐกิจฐานราก 1,200 ล้านบาทผมขอสรุปมีข้อสังเกตของ

0: รรมาธิการในเรื่องของพช.ไว้ดังนี้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือกรรมาธิการบอกว่าให้หน่วยงานก็คือพช.ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยควรพัฒนาตัวชี้วัดผลสำเร็จให้สะท้อนผลลัพธ์ด้านการเติบโตของผู้ประกอบการมากกว่าการประเมินคุณภาพสินค้าอย่างเดียวจัดระดับดาวแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำนะครับนี่คือข้อสังเกตที่มีความสำคัญ1ควรกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการขยายกิจการ2การเพิ่มรายได้3การสร้างการขยายช่องทางตลาด5ตลอดจนถึงความสามารถในการพัฒนาสินค้าและสุดท้ายครับท่านประธานครับข้อกังวลของสมาชิกทั้ง2ท่านนะครับเรื่องการคุ้มค่าของงบประมาณของกรมพัฒนาชุมชนมีการผ่านพิจารณาและอนุกรรมมาธิการงบประมาณแต่สิ่งที่สำคัญนะครับก่อนที่จะเข้าสู่สภาแห่งนี้เป็นการพิจารณาของกรรมมาธิการงบประมาณเขาเรียกว่าคณะใหญ่ผมเชื่อมั่นนะครับว่าหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับงบประมาณปี2560ต้องกำชับให้หน่วยรับงบประมาณและการท้วงติงเสนอแนะของกรรมาธิการจะเป็นข้อพิสูจน์นะครับในการทำงบประมาณในการขอรับงบประมาณในปีหน้าก็คือ2571สุดท้ายครับท่านประธานท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่านชวนหลีกภัยได้ลุกขึ้นมาอภิปรายเป็นท่านสุดท้ายในวาระที่2ของกระทรวงมหาดไทยนะครับได้ฝากกรรมาธิการที่อยู่บนบัลลังก์หรือไม่ได้อยู่บนบัลลังก์ท่านประธานครับเราเกิดจากสภาแห่งนี้มอบหมายให้ไปทำหน้าที่พิจารณางบประมาณไม่เกิน3เดือนครับหน้าที่ของพวกผมก็คือพิจารณางบประมาณแต่สิ่งที่ท่านประธานชวนหลีกภัยได้ฝากนะครับมายังกรรมาธิการงบประมาณก็คือหน้าที่ที่ให้พวกเรากำชับดูแลผู้ที่เอางบประมาณไปใช้ก็คือหน่วยรับข้อเสนอแนะที่ดีนะครับแต่ด้วยอำนาจหน้าที่ครับท่านประธานครับพวกผมดูเฉพาะตัวเลขและโครงการที่พิจารณาอนุมัติแต่ท่านแนะนำบอกว่าให้ไปใช้งบประมาณผมคิดว่าหน้าที่เหล่านี้น่าจะเป็นเลยลงบันทึกไว้นะครับส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลนะครับว่ากำชับหน่วยรับงบประมาณนะครับในการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าซึ่งผมคิดว่าผู้นำรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคงดำเนินการอยู่ก็ขอขอบคุณท่านประธานชวนหลีกภัยนะครับที่ได้แนะนำนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานพวกผมถือโอกาสได้บอกนะครับว่าการที่ได้รับมอบหมายให้ไปเป็นกรรมาธิการพวกผมใช้เวลาเกือบ3เดือนตั้งแต่9โมงถึง3ทุ่มท่านรู้ไหมครับว่าทุกพิจารณาไม่ว่าในขั้นอนุกรรมาธิการหรือคณะใหญ่พวกผมไม่ได้มีความสุขกับการตัดงบประมาณหรอกครับไม่ได้มีความสุขกับการกลั่นแกล้งแต่ทุกบาททุกสตางค์และเหตุผลในการตัดเราต้องใช้ความระมัดระวังไม่ได้เพราะว่าการกลั่นแกล้งในเรื่องงบประมาณนะครับท่านประธานครับสิ่งที่ได้เจอที่ติดตัวไปเพราะฉะนั้นให้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าท่านไม่มีอคติไม่มีข้อติดใจและทำงานอย่างเต็มที่ในการพิจารณางบประมาณของแผ่นดินนะครับก็ฝากไปยังท่านประธานและเพื่อนสมาชิกให้ได้รับทราบด้วยว่าพวกเรามีความสุขและก็เต็มใจที่จะ
1: ท่านประธานที่รบครับกระผมขอขอบคุณท่านกรรมธิการครับ
2: ครับครบถ้วนแล้วนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจาก
3: ท่านประธานที่รบครับผมในแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมบัญชีรายชื่อไทยภักดีฮะจริงๆแล้วการชี้แจงของท่านกรรมธิการในวันนี้ผมตั้งใจจริงๆว่าการภัยพิบัติที่เรามีการซักกันเพราะผมยืนยันว่าข้อมูลที่เมื่อวานท่านให้ข้อมูลต่อภาพรวมไม่ถูกต้องเพราะอย่าลืมว่าปภ.เนี่ยทำเอกสารให้ท่าน

0: าท่านดูจริงๆแล้วนะมันเป็นการชี้แจงแบบยัดไส้คำว่ายัดไส้หมายความว่าท่านบอกว่าค่าเสียหายปีละ 40,000 ล้านแต่ในความเป็นจริงมันเป็นการบวกค่าเสียหาย4ปีก็คืองบประมาณ66 67 68 69 4ปีเมื่อเฉลี่ยต่อปีแล้วเหลือประมาณ 9,800 ล้านเศษแต่ท่านประชาชน30ล้านครัวเรือนแล้วท่านอย่าลืมนะครับเบี้ยประกันสูงถึง 15,500 ล้านบาทซึ่งมันสูงมากแล้วถ้าเทียบกับทุนเอาประกันภัย 75,000 ล้านในการฟังคำตอบของท่านมันตกประมาณ1ต่อ5นั่นหมายความว่าในสัดส่วนแบบนี้มันต้องการสื่อว่าภัยพิบัติใหญ่ของชาติจะเกิดทุก5ปีเหรอมันไม่จริงเหตุการณ์พวกนี้ผมจะบอกว่ามันเป็นการทำประกันที่จ่ายเบี้ยสูงมากผิดปกติสูงมากเกินไปผมอยากฟังคำชี้แจงและที่ประเด็นสำคัญที่ผมจะสื่อสารว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวในโลกนี้ถ้าเราไปศึกษานะครับเพราะเมื่อคืนที่ผมอ่านว่ามันไม่มีการทำในรูปแบบนี้เองอยากฟังคำที่แจงเพื่อประหยัดงบประมา
1: ณสมาชิกที่อภิปรายไปแล้วมีท่านใดยังติดใจจะสอบถามไหมครับเดี๋ยวจะให้กรรมธิการได้ตอบไม่มีนะครับถ้าไม่มีแล้วเชิญทางกรรมธิการครับ
2: ท่านประธานครับผมอนุรักษ์จุลิมาศในฐานะกรรมธิการผมเรียนตอบคำถามนะครับเรื่องภัยพิบัติเนี่ยงบประมาณเนี่ยไม่ได้อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยนะครับที่ท่านถามท่านอภิปรายเป็นเรื่องของงบกลางแล้วก็ใช้มติครม.ในการจ่ายงบกลางซึ่งคณะกรรมการเนี่ยเรื่องภัยพิบัติ15,000ล้านเราก็ฟังจากข่าวผมก็ได้ยินจากข่าวว่ามติของมติการพิจารณาเรื่องของกรมป้องกันภัยนะครับไม่มีเรื่องงบกลางตรงนี้ครับ15,000ล้านไม่มีครับเราไม่ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้จะอะไรมาตอบท่านนะครับขอบพระคุณครับ
1: ครับครบถ้วนนะครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนนะครับว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่กรณีที่ประชุมมีมติให้มีการแก้ไขก็จะถามต่อว่าจะเห็นด้วยกรรมธิการหรือของกรรมธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำต่อไปจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่องค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับโปรดเสียบบัตรและก็กดปุ่มแสดงตนท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญแสดงตนครับ
3: ท่านประธานครับ
1: เนื่องจากว่าเป็นการลงมติครั้งแรกของวันนี้นะครับแล้วก็จะมีลงมติเรื่อยๆขอความกรุณาเจ้าที่ช่วยดูแลบัตรให้ท่านสมาชิกด้วยครับผมรอก่อนครับเพื
4: ่อท่านประธานครับ228แสดงตนครับ
1: ขออนุญาตครับท่านขอบัตรสำรองได้ครับผมยังไม่อนุญาตให้แสดงตนด้วยวาจานะครับ
4: บัตรไม่ติดครับ
1: ท่านสมาชิกครับไม่ติดเหรอครับยังใช้ไม่ได้เหรอฮะเจ้าหน้าที่ช่วยดูด้วยครับ
5: ถูหน่อย
1: ได้ไหมครับได้แล้วนะครับครับ
4: 228ครับท่านประธานแสดงตนครับชิปมันหายครับ
1: โอเคครับ228แสดงตนนะครับเพิ่ม1ท่านเตรียมบัตรสำรองให้ด้วยครับครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมแล้วผมขอ
6: ปิดไมค์ก่อนพี่ปิดไมค์แล้ว
1: ขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม17บวก1เป็น468นะครับเป็นนั้นว่าที่ประชุมขออนุญาตครับจำนวน468ต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมครับว่าจะเห็นด้วยกับการจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่นะครับท่านใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับใช้สิทธิ์ลงคะแนนครบแล้วนะครับถ้าไม่มีเพิ่มเติมผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้ลงมติ468เห็นด้วย413ไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปขอถามมติจากที่ประชุมว่าคณะกรรมการหรือของกรรมาธิการที่ขอสู้แปลยติที่ขอสงวนคำแปลยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนครับ

0: มีท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม471ท่านครบองค์ประชุมครับใช้สิทธิ์ลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปลยติที่ขอสงวนคำแปลยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับเสียงลงคะแนนขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผล169เห็นด้วย275ไม่เห็นด้วย140งดออกเสียง54เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
1: ขออนุญาตท่านประธานครับ
0: ท่าน
1: นายกครับท่านประธานครับก่อนที่จะเข้าไปมาตราต่อไปครับท่านประธานขออนุญาตสรุประยะเวลานะครับที่เราร่วมประชุมกันมาครับ2วันกว่านะครับขณะนี้ครับเราได้อภิปรายในจบในมาตราที่20นะครับเพิ่งจะลงมติในมาตราที่20นะครับโดยกรรมาธิการนะครับได้ใช้เวลาไปทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับฝ่ายค้านนะครับได้ใช้เวลาไป16ชั่วโมงนะครับโมง11ชั่วโมงโทษทีครับ11ชั่วโมง30นาทีครับก็ฝากถึงเพื่อนสมาชิกนะครับว่ารบกวนไปประหยัดเวลาแล้วก็ช่วยกระชับนะครับเนื้อหานะครับแล้วก็มาตราต่อไปเป็นมาตราที่21นะครับมีผู้ลงชื่ออภิปรายไว้1ชั่วโมง17นาทีนะครับมาตราที่22นะครับ1ชั่วโมง12นาทีและมาตราที่23อีก1ประมาณ1ชั่วโมงครับก็ถ้าท่านใดมีความประสงค์อยากจะถอนชื่อในการอภิปรายก็ทางวิปทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านก็ยินดีนะครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
0: ครับท่านสมาชิกครับประกอบวุฒิครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับผมประกอบวุฒิครับก็เป็นตัวแทนวิปฝ่ายค้านนะครับก็ขอบคุณท่านขอบคุณทางวิปรัฐบาลนะครับที่มาสรุปให้ฟังนะครับผมขอแจ้งแบบนี้ครับท่านประธานว่าจริงๆแล้วที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการ

0: ประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็2วันที่ผ่านมาเราก็เข้าใจว่าเราเข้าใจตรงกันว่าจะพยายามให้จบวันนี้แต่ว่าจนถึงตอนนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าเจตนาของเราไม่เป็นไรครับไม่จบวันนี้ก็ไม่เป็นไรซึ่งจริงๆแล้วท่านประธานมี2ทางเลือกนะครับถ้าไม่จบวันนี้คือพรุ่งนี้เนี่ยประชุมตามวาระปกติที่ท่านประธานสภาได้นัดไว้แล้วแล้วมาต่อนั้นเนี่ยท่านประธานก็ต้องยกเลิกนัดวันพรุ่งนี้แล้วมาต่อพรบงบวันพรุ่งนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะขอครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามครับอำนาจอยู่ที่ท่านประธานอยู่แล้วครับแต่ผมขอแบบนี้ครับไม่ต้องมาบอกกันหรอกครับว่าฝ่ายไหนใช้เวลาไปเท่าไหร่ฝั่งผมเนี่ยกรรมาธิการเสียงข้างน้อยก็เป็นฝ่ายค้านทั้งนั้นผู้แปรยติที่ขอให้ตัดลดงบประมาณแล้วโหวตให้ตัดลดงบประมาณก็ฝ่ายค้านทั้งนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วครับที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายมากกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็มาสิ่งที่ผมอยากจะขอครับถ้าไม่จบวันนี้ผมไม่มีปัญหาครับการแปรยติการสงวนความเห็นและการอภิปรายในมาตราที่มีการแก้ไขเป็นสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ท่านประธานไม่สามารถห้ามได้บรรทัดฐานที่2ครับใน2วันที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ครับคือท่านประธานสมาชิกต้องการจะอภิปรายกี่นาทีก็ให้ลงไว้เท่าสุดที่ผมเห็นก็คือ15นาทีครับบางท่านที่ไม่ได้แปรยติเลยฝั่งผมสงวนความเห็นเป็นกรรมาธิการเนี่ยลงแค่5นาทีก็มีนะครับดังนั้นผมขอแค่บรรทัดฐานเดิมครับและถ้าต้องต่อต้องไปถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งของวันพรุ่งนี้หรือต้องไปต่อวันศุกร์ก็เป็นไปตามนั้นครับไม่ต้องมาเจรจาเรื่องการถอนชื่อแล้วครับเพราะความต้องการของเราไม่ได้ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วครับขอบคุณครับ
1: ก็ผมเรียนท่านสมาชิกนะครับในส่วนของประธานเนี่ยก็พร้อมทำหน้าที่เพียงแต่ว่าท่านวิปทั้งสองฝ่ายก็ขอให้ได้พูดคุยกันให้เรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าณขณะนี้อยากให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับขอให้ท่านกระชับในวาระในชั้นแปรยติจริงๆนะครับเชิญท่านณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์เชิญ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออภิปรายปรับลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมนะครับในเรื่องนี้ผมได้พูดคุยในกรรมธิการของการพิจารณางบประมาณห้องใหญ่ไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมห่วงใยจริงๆก็คืองบประมาณในการสนับสนุนให้กับหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับคือเห็นหลายๆหน่วยงานเนี่ยที่กระทรวงยุติธรรมพยายามตั้งขึ้นใหม่เพื่อจะไปรับงบประมาณไปช่วยเหลือในด้านของพดุงความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยดูแล้วมันจะไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่สนับสนุนไปยังสภาทนายความซึ่งเป็นกลไกหลักกลไกที่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นั่นก็คือโครงการทนายอาสาของสภาทนายความครับกระทรวงยุติธรรมได้สนับสนุนงบประมาณไปยังสภาทนายความ158,300บาทแน่นอนครับในงบประมาณส่วนนี้ไม่ได้ถูกปรับลดแต่มีการของบประมาณเพิ่มเติมของสภาทนายความมาแต่เรื่องนี้ก็ได้มีการพูดคุยว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจการทำหน้าที่ของเราทับคดีที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อปีเพิ่งได้รับการพิพากษาโดยศาลอุทธรณ์กลางเมื่อวานนี้ก็คือคดีปลาหมอคางดำที่พี่น้องประชาชนชาวสมุทรสงครามได้รวมตัวกัน 1,400 คนท่านประธานครับเวลาชาวบ้านรวมประชาชนทั่วไปเนี่ย 1,000 กว่าคนเนี่ยกระบวนการขั้นตอนไม่ว่าจะการรวบรวมเอกสารการอะไรต่างๆผมเห็นความมานะพยายามของทนายอาสาที่มาช่วยเหลือด้านคดีความของพี่น้องประชาชนแล้วมีการทำงานตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นไม่มีวันหยุดราชการวันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปหาพี่น้องประชาชนเพราะเป็นวันว่างของพี่น้องประชาชนทนายอาสาทั้งหมดแต่ในส่วนของทนายอาสาที่ทางสภาทนายความได้แปร

0: ติของงบประมาณปี70ไปแน่นอนครับไม่ได้รับและพวกผมก็ไม่ส่วนของงบที่ตัดลดปรับตอนมาทั้งหมดท่านอาจารย์เพียงพนอก็ได้นำเสนอในที่ประชุมว่าควรที่จะอนุมัติสนับสนุนในเรื่องนี้เนื่องวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นครับท่านประธานเป็นการเพิ่มทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจในวันเสาร์และวันอาทิตย์103วันจำนวน362สถานีใช้งบประมาณ37ล้านบาทเศษและก็มีการเพิ่มอีก3สถานีจาก362สถานีก็ใช้งบประมาณอีกประมาณ1ล้านบาทเศษเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนับสนุนครับปีงบประมาณนี้มีการข้อออกมาแบบนี้แล้วแต่ผมขออภิปรายในวาระ2เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าโครงการและผลงานดีๆของสภาทนายความเขาได้เริ่มต้นได้ดำเนินการไปแล้วอยากให้คณะกรรมการยุติธรรมที่เป็นผู้สนับสนุนสภาทนายความเนี่ยให้ความสำคัญกับโครงการแบบนี้ไม่ใช่ไปตั้งโครงการใหม่ไปตั้งชื่อหน่วยงานใหม่ไปตั้งชื่อองค์กรใหม่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแค่เขาทำความรับรู้รับทราบเนี่ยก็หมดงบประชาสัมพันธ์แล้วแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนเนี่ยพอเดือดร้อนด้านคดีความหันไปหาใครมองหน้าใครไม่เห็นก็หันไปมองหาสภาทนายความคือกลไกหลักที่จะช่วยเขาเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งของสภาทนายความครับเป็นงบประมาณในการขอเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันระบบงานนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายพิธีพิจารณาความอาญาสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งของงบประมาณไป 383,700 บาทครับอันนี้ก็คือไปทำแอปพลิเคชันครับแต่นอกเหนือแอปพลิเคชันแล้วแต่ถ้าเราไม่มีนักจิตวิทยาไม่มีนักสังคมสงเคราะห์ไปปฏิบัติหน้าที่ก็แอปพลิเคชันก็ทำงานอะไรไม่ได้วันนี้ผมกระทรวงเหมือนกันครับมีการตอบมาเมื่อวันก่อนว่าได้มีการปรับเบี้ยนะครับของนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตจากครั้งละจากวันละ500บาทเป็นครั้งละ500บาทวันหนึ่งเบิกได้ไม่เกิน2ครั้งอยากจะบอกว่าท่านกำลังจะทำแอปพลิเคชัน 308,000 ท่านช่วยปรึกษาวิธีการใช้กับทีมงานนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยานิดนึงครับเขาตั้งชมรมขึ้นมาแล้วเป็นชมรมนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาพูดคุยว่าถ้าจะใช้แอปพลิเคชันมาช่วยจะใช้แบบสภาได้อนุมัติไป 300,000 กว่าบาทก็ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่จริงๆขอฝากไว้ด้วยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับสภาผู้แทนราษฎรยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาอาจารย์ผู้ดูแลทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันโต้วาทีรอบชิงชนะเลิศคณะกรรมการตัดสินและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมสภาวาทีประจำปีงบประมาณ2569จัดโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับจำนวน120คนเข้าฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับเชิญนั่งได้ครับต่อไปเชิญท่านวิสุทธ์ตันตินันครับ
2: ครับผมวิสุทธ์ตันตินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชนในฐานะกรรมธิการผู้สงวนความเห็นและขอเสนอให้ปรับงบลดประมาณของกระทรวงยุติธรรมลง 5% โดยเฉพาะของสำนักงานกิจการยุติธรรมครับท่านประธานครับที่ผมอยากจะตัดลดงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมลงเนี่ยเหตุผลคือผมไม่อาจแน่ใจในประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเหตุผลครับเวลาหน่วยงานใดๆของภาครัฐครับทำงานเนี่ยเรามักจะมีข้อเห็นข้อว่าอุปสรรคคือการทำงานแยกเป็นไซโลใช่ไหมครับพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยท่วงท่ามาตรฐานไหนเข้ามาก็คือบอกว่าหากลไกมาเพื่อที่จะทลายไซโลทำงานร่วมกันและพอทลายไซโลมีกลไกแล้วทำอะไรครับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ธุรการให้ไม่พอครับพอมีหน่วยต่อไปก็พบว่าไม่สามารถขอข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงขอระบบสารสนเทศขอสำนักงานของตัวเองกลายเป็นอีกไซโลใหม่ที่ได้ขึ้นมา

ที่เป็นภาษีที่ประชาชนต้องจ่ายเช่นเดียวกันครับสิ่งนี้เกิดขึ้นกับกระทรวงยุติธรรมมีการตั้งคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติเมื่อ9ผมกำลังจะกล่าวถึงงบประมาณครับคณะกรรมการชุดนี้ครับมีการมอบหมายให้สำนักงานกิจการยุติธรรมทำหน้าที่ธุรการซึ่งนอกจากทำหน้าที่ธุรการแล้วเนี่ยยังทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์นโยบายทำแผนยุทธศาสตร์แล้วก็พยายามบูรณาการงานด้านยุติธรรมเข้าไว้ด้วยกันนับตั้งแต่นั้นมาครับงบประมาณของสำนักงานกิจการยุติธรรมมีการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากไม่กี่สิบล้านบาท570มีการของงบประมาณทั้งสิ้น 164.8 ล้านบาทครับ 164.8 ล้านบาทอาจจะคิดว่าน้อยกับหน่วยงานหนึ่งแต่ผมอยากให้ไปดูครับในไส้ในว่ามีการใช้งบประมาณอะไรบ้างกับ 164.8 ล้านบาทแบ่งเป็น3แผนงานครับแผนงานแรกคือแผนงานบุคลากรภาครัฐ 49.5 ล้านบาท 49.7 ล้านบาทครับส่วนที่2เป็นแผนงานปรับสมดุลพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 58.7 ล้านบาทครับและแผนงานส่วนที่3คือแผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 56.5 ล้านบาทครับแต่อยากให้ทราบครับว่าดัชนีชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงานมีเพียงแค่ตัวเดียวครับคือพัฒนาเครื่องมือดัชนีชี้วัดเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมกับเงิน164ล้านบาทไม่เท่านั้นครับผมอยากให้ลองดูรายละเอียดลงลึกเข้าไปในแต่ละแผนครับแผนงานที่2ครับที่เป็นสีแดงนะครับงานที่บอกว่า 58.74 ล้านบาทถ้าเราไปดูงบประมาณย่อยๆปรากฏว่ามีอะไรบ้างเป็นเบี้ยประชุมครับ1ล้านบาทที่เหลือเป็นค่าจ้างเหมาบริการระบบสารสนเทศและครุพันธ์คอมพิวเตอร์มูลค่ารวมกัน 34.1 ล้านบาทครับส่วนที่3เช่นกันพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 56.50 ล้านบาทงบประมาณเกือบทั้งหมดของส่วนงานนี้ 44.1 คอมพิวเตอร์ครับเพื่อสร้างคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์พยากรณ์อาชญากรรมข้ามชาติครับพยากรณ์อาชญากรรมข้ามชาติในอนาคตกับการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ครุพันธ์คอมพิวเตอร์หมดไปแล้ว79ล้านบาทเกือบครึ่งนึงของงบประมาณของหน่วยงานครับแต่ถามว่าอันที่เป็นหน้าที่หลักของสำนักงานกิจการยุติธรรมคืออะไรคือดัชนีชี้วัดการพัฒนาองค์ความรู้มีงบประมาณให้ทั้งศาสตร์ครับ 2% จากงบประมาณทั้งหมดถูกใช้ในการทำงานที่เป็นหน้าที่ของตัวเองอีก 98% หมดงานหมดไปกับครุพันธ์คอมพิวเตอร์ที่แรกครับผมอยากจะพยายามหาแนวทางว่าเราจะรีดไขมันจากหน่วยงานนี้ยังไงจากกระทรวงยุติธรรมได้ยังไงแต่ถ้าเราใช้ 2% ทำงานหลักโดย 98% ใช้กับสำนักงานบุคลากรและครุพันธ์คอมพิวเตอร์ผมว่าเราต้องเลือกตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตครับสำหรับหน่วยงานนี้ที่ผมบอกครับ19ล้านบาทหรือเกือบครึ่งหนึ่งของงบประมาณในปีนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดู10ปีครับเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นครับ344ล้านบาทและหน่วยงานทั้งหน่วยงาน10ปีที่ผ่านมาใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,303 ล้านบาทด้วยดัชนีชี้วัดไม่กี่ตัวในแต่ละปีที่ต้องผลิตขึ้นคำถามสำคัญคือครับงบประมาณเหล่านี้หากคิดว่าเราควรจะต้องตัดเป็นกิจกรรมรายกิจกรรมครุพันธ์รายครุพันธ์ผมไม่ขอดูรายละเอียดแล้วครับแต่มันพอจะพิสูจน์ได้ว่าถ้ารัฐบาลต้องเสียงบประมาณประชาชนต้องสูญเสียภาษีอีกปีละราว200ล้านบาทเพื่อทำกิจกรรมชุดเดิมเพื่อดัชนีชี้วัดที่ทำขึ้นเพื่อใช้เงิน 2% เพื่อทำกิจกรรมหลักโดยใช้เงินอีก 98% ทำกิจกรรมเพื่อค่าสำนักงานและครุพันธ์คอมพิวเตอร์อย่างนี้ผมไม่คิดว่าเป็นการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าครับด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากเสนอตัดงบประมาณของสำนักงานกิจการชุดยุติธรรมเริ่มจากครุพันธ์คอมพิวเตอร์และกิจกรรมอื่นๆที่ไม่ได้

0: เกี่ยวข้องกับเนื้องานหลัก 2% ที่ผมกล่าวเป็นงบประมาณครึ่งหนึ่งเลยครับที่เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และถ้าเป็นอยากให้พิจารณาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องมีหน่วยงานเช่นนี้อยู่หรือไม่ที่มีเนื้อหาบางค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลเพื่อให้เกิดการทำงานขอขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านกันพงษ์ประยูรศักดิ์ครับ
2: ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมอาจารย์เอกอเอกกันพงษ์ประยูรศักดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตมีบริสภานสูงพรรคประชาชนวันนี้ขออนุญาตเข้าร่วมอภิปรายในมาตราที่21กระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งในคราวนี้ท่านขอ3ล้านซึ่งก็มีการตัดลดไปแล้วประมาณ 0.9% แต่อเอกแปรยติเอาไว้ที่ 2% ถามว่า 2% นี้จะตัดหรือจะลดที่ไหนดีคำตอบอยู่ในนี้แล้วครับคือปปส.ครับปปส.ก็คือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดวันนี้เอามาในโมเดลปปส.แต่ขอบอกทีหลังว่าปปส.ย่อมจากอะไรนะครับมาเลยครับทั้งหมดนี้ 1,700 ล้าน 1,700 ล้านแบ่งเป็น400ล้านด้านพื้นฐานและอีก300ล้านโทษทีครับ400ด้านพื้นฐานและ 1,300 ล้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1,300 ล้านนี้แบ่งเป็น27โครงการวันนี้เอาขออนุญาตยกตัวอย่างสัก7โครงการที่เห็นว่ามีปัญหาเริ่มที่โครงการที่1โครงการแรกท่านใช้ชื่อว่าโครงการนำจับเดิมตั้งไว้747ล้านพอมาปี70ปีนี้ท่านตั้งไว้112ก็คือ112ล้านแสดงว่าท่านจะชี้นำและนำจับคือชี้หน้าที่ของท่านนั้นแย่ลงคือพูดง่ายท่านปราบได้แย่ลงก็ต้องมีการชี้ให้มากขึ้นคือคนมันขายมากขึ้นนั่นแสดงว่ามันตรงข้ามกับหน้าที่ของท่านปปส.เพราะนั้นโอ้ยว่าโครงการนี้ตัดไปครับต่อมาโครงการที่2ท่านจ้างอัครราชทูตที่เป็นที่ปรึกษาให้กับปปส.ของท่านจ้าง10ล้านปี69ท่านจ้าง6ล้านพอมาปี70ท่านจะเพิ่มไปอีกเป็น9ล้านโอ้ยว่าถ้าเกิดโอ้ยเป็นอัครราชทูตเนี่ยโอ้ยก็ลำบากเหมือนกันนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงงั้นท่านไปคิดให้ดีว่าท่านจะจ้างกี่ล้านกันแน่ไม่เท่ากันสักปีนะครับไม่มีคำว่า consistency หรือความเสมอภาคกันเลยอันนี้ก็ไปคิดมาใหม่ว่าจะเอากี่ล้านดีต่อมาเป็นโปรเจกต์ที่3อันนี้โอ้ยตามมาทุกปีเรียกว่าโปรเจกต์แม่โขงปลอดภัยท่านประธานครับเมื่อปีที่แล้วโอ้ยก็อภิปรายท่านขอมา5ล้านสุดเงินไปซื้อเอาไปทำอะไรบางอย่างที่มันแปลกๆท่านก็เลยใช้แค่ล้านเดียวโอเคขึ้นไปเป็น8ล้านโอ้ยก็ไม่เข้าใจว่าท่านจะเอาให้ได้ใช่ไหมไอ้แม่โขงปลอดภัยเนี่ยคือตอนนี้มันก็ดูจะดีอยู่แล้วนะครับแล้วโอ้ยดูทรงเนี่ยไอ้โครงการเนี้ยมันก็ไปทับซ้อนกับโครงการอื่นตัดสรุปก็คือโครงการที่3แม่โขงปลอดภัยท่านไม่ต้องทำเพราะท่านไปจ้างปีที่แล้วโอ้ยจำได้ท่านจ้างล่ามวันละ 80,000 3วัน 240,000 วันนี้ท่านลดลงมาเหลือ 40,000 สุดท้ายท่านก็จ้างเท่าเดิมเพิ่มโครงการเข้าไปอีกสรุปแล้วตัดเถอะครับไอ้แม่โขงปลอดภัยต่อมาเป็นโครงการที่4โครงการที่4ท่านตั้งชื่อว่าเป็นโครงการสกัดสารตั้งต้นที่จะเข้ามาผลิตในประเทศด่านมีอะไรบ้างครับ1เป็นด่านขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ขนาดเล็กท่านให้ 5,000 ขนาดกลางท่านให้ 7,000 ขนาดใหญ่ให้ 8,000 และมีใหญ่พิเศษเหมือนก๋วยเตี๋ยวเลยใหญ่พิเศษก็ยัง 8,000 อยู่เอ้ยก็ไม่เข้าใจว่าไอ้ใหญ่กับใหญ่พิเศษมันต่างกันยังไงสรุปแล้วนะและที่สำคัญท่านประธานครับมีสไลด์ไว้โอ้ยนานๆมีสไลด์ทีที่20ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ท่านอ่านครับไฮไลท์ไว้ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์คือนักค้ายาชายแดนคือท่านเอางบประมาณเพื่อให้ผู้ได้รับผลประโยชน์คือนักค้ายาชายแดนเอ้ยไม่รู้อ่านผิดหรือเปล่าเอ้ยนั่งคิดอยู่มาชั่วโมงกว่าเออจริงว่ะเพราะถ้าเกิดว่ายามันถูกนำเข้าไม่ได้ยามก็กลับไปเป็นที่อะไรที่ผู้ค้ายาชายแดนมันถูกต้องเลยแสดงว่าท่านคิดมาเนี่ยเป๊ะมากขอบคุณมากครับที่ท่านทำโครงการนี้มาเพื่อให้ผู้ค้ายาชายแดนเขาได้เอายาไปใช้งานต่อได้นี่คือโครงการที่4ต่อมาเป็นโครงการที่5โครงการนี้คือเครือข่ายปราบปรามอันนี้โอ้ยก็อ่านแล้วงงมากท่านทำมา3ปฏิบัติการคือ1 3ขยายผลในแต่ละเครือข่ายมีทั้งหมด120เครือข่ายก็คือพูดง่ายการข่าวมี120เครือข่ายการปิดล้อมอีก120เครือข่ายแล้วก็ขยายผลอีก120เครือข่ายสรุปมีทั้งหมด360เครือข่ายเครือข่ายที่1ให้ไป3ล้าน5เครือข่ายที่2ไป3ล้าน2และเครือข่ายที่3อีก3ล้าน2คือโอ้ยก็เลยถามว่าเดียวกันไหมหรือคนละคนถ้าคนเดียวกันท่านก็รวมทั้ง3ปฏิบัติการแล้วก็ถูกลงมั้ยสัก5ล้านนะหรือถ้าเกิดว่ามันเป็นคนละคนเพราะมันคนละเครือข่ายเขาจะได้จำหน้าไม่ได้คนหนึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยท่านจะทำงานกันรู้เรื่องไหมนี่คือคำถามของเอเดนสรุป

0: นะก็ตัดไปหรือนี่มีอันที่4เครือข่ายที่4คือเป็นค่าตอบก็เมื่อกี้เครือข่ายที่1เพิ่งหาข่าวแล้วมาเครือข่ายที่4เป็นค่าตอบแทนเขาอีกสรุปแล้วมันทับซับซ้อนไหมสรุปหาข่าวอย่างเดียวคือ12ล้านตัดจบนี่คือเครือข่ายที่5ต่อมาเครือข่ายที่6หรือโครงการที่6โครงการที่6ของพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นพืชที่ต้องควบคุมเช่นฟินกัญชากระท่อมแล้วแต่อันเนี้ยถูกต้องเพราะพื้นที่โอเอ็ดมีกัญชามีกระท่อมเพียบทีนี้ควบคุมยังไงท่านบอกท่านทำเป็น4โครงการย่อยปีที่แล้วท่านขอไป9ล้านคือปี69ปี70ท่านขอ12ล้านทีนี้มาดูว่าท่านทำอะไรบ้างใน4โครงการย่อยท่านหาข่าวอีกแล้วคือเมื่อกี้นี้เพิ่งหาข่าวมาอีกโครงการหาข่าวอีกแล้วคือท่านชอบหาข่าวมากทีนี้ท่านแบ่งการหาข่าวใหม่หาข่าว60รอบแล้วแต่ละรอบให้ 6,000 บาทรวมแล้วเนี่ยไอ้60รอบเนี่ย1.8 ล้านโอ้ยสงสัยมากทำไมต้อง5คนวะแล้วทำไมต้อง60ครั้งทำไมไม่เอา50ครั้งหรือทำไมไม่เอา100ครั้งคือ100ครั้งเป็นทีละคนได้ไหมเพราะเวลาหาข่าวมันต้องอาจจะไปแบบลับๆก็เลยสงสัยมากนอกนั้นไม่พอท่านมีบินด้วยบินไปบินเนี่ย60รอบรอบละ 50,000 ตัวเลขคือ3ล้านบาทกับไอ้บินหาข่าวทีนี้ทำไมต้องเนี่ย60รอบคือท่านใช้ตรรกะตรงไหนว่าต้อง60วะทำไมไม่เอา30หรือเอา90หรือจะไงเนี่ยโอ้ยไม่เข้าใจท่านมากว่าเนี่ยปปส.เดี๋ยวย่อฟังว่าย่อมาจากอะไรนะและอีกอันนึงก็คือภาพถ่ายจากดาวเทียมท่านคิดมาเนี่ย16ภาพภาพละ 60,000 กว่าโอ้ยเข้าใจ GSTAR บางภาพเป็นแสนบางภาพก็ 2,000 คือมันมีความหลากหลายมากอยู่ของเขาหรือความเข้มข้นของเขาหรือว่ามันมองชัดไม่ชัดอ่ะมันก็เลยสงสัยว่าทำไมต้อง60ภาพโทษทำไมต้อง16ภาพคืออันเนี้ยตรรกะมันงงมากหรือท่านจะตีเช็คผ่าไปก่อนสุดท้ายใช้ภาพเดียวค่อยคืนเงินหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจงั้นสรุปแล้วโครงการนี้ก็งงอีกตัดทิ้งต่อมาสุดท้ายโครงการที่7ทั้งหมด27โครงการเขาตัดไปแล้วตอนนี้6นะโครงการที่7คือแก้ปัญหาผู้เสพติดอันนี้สอบเดียวกันว่าผู้เสพก็คือผู้ที่ป่วยก็ต้องไปให้เขานะเยียวยาทีนี้ท่านทำยังไงมาดูเยียวยาท่านของบปีที่ผ่านมาท่านของบไป217ล้านปีนี้ท่านขอตัวเองเหลือ83ล้านก็ไม่เข้าใจว่าทำไมท่านเอางบตรงนี้น้อยลงก็สุดท้ายก็ไปรู้ว่าเออเนี่ยท่านเนี่ยเอางบเนี่ยไปให้กับคลินิกจิตสังคมมี176แห่งท่านให้เขาแห่งละ 350,000 176แห่งแห่งละ 350,000 เฉลี่ยกันทั้งหมด176ที่โอ้ยก็สงสัยสมมุตินะโอ้ยไปที่อ่ะบ้านของสสเจถูกมั้ยครับสมุทรสาครเนี่ยสมุทรสาครเนาะปุ๊บเกิดมีคนใช้อยู่3คนไปอีกบ้านนึงปทุมธานีมีคนใช้5คนคือแต่ละที่เนี่ยอาจจะมีคนใช้งานบริการที่แตกต่างกันทำไมท่านต้องให้แต่ละที่เกิดว่าเราควรจะใช้ถูกไหมครับคนให้บริการมากก็เอามันไม่สมเหตุสมผลและนี่แหละครับคือการใช้งบประมาณของปปส.นั้นสรุปท่านประธานครับจบแล้วครับปปส.แทนที่จะย่อว่าปกป้องเอ่ยว่าปปส.คือปกปิดและปิดบังทำให้พวกเราสับสนในการที่จะให้งบประมาณครับ respect
1: ท่านณัฐวุฒิบัวปทุมครับ
2: ขอบพระคุณครับผมขอหายใจสักนิดนะครับฟังเพื่อนสมาชิกกับผมหายใจไม่ทันนะครับท่านประธานที่เคารพครับผมณัฐวุฒิบัวประทุมผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคนจังหวัดมาตรา21นะครับเป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมผมขอใช้สิทธิ์ในฐานะก็คือในฐานะผู้แปรยติที่มีการขอตัดงบประมาณลง 1% นะครับแล้วก็2เนื่องจากว่าในมาตรา21ของกระทรวงยุติธรรมนั้นมีการปรับแก้นะครับก็จะขอใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกในการสอบถามกรรมธิการแก้ไขนั้นเนี่ยตรงกับใจของผมหรือไม่หรือท่านแก้ประกาศใจนะครับว่าเวลาเราพูดถึงหน่วยงานมันอาจจะต้องเริ่มจากการตรวจดูว่าวิสัยทัศน์ของกระทรวงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรไม่รู้นะครับวิสัยทัศน์อันนี้เนี่ยเขียนในรัฐมนตรีท่านใดนะครับชื่อท่านก็จำยากๆนะครับเอาเป็นว่าเป็นรัฐมนตรีที่เคยมีตำแหน่งแห่งที่ในจังหวัดกรณีของที่อยู่ในเล่มขาวคาดแดนถ้าใช้คำว่าอำนวยความยุติธรรมลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมแต่พอผมไปตรวจดูวิสัยทัศน์ที่ใช้ฝึกใช้ดูก็ปรากฏว่ามันมีการอ้างอิงไปถึงแผนยุทธศาสตร์20ปีใช้คำว่าหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากลที่ผมต้องอ้างวิสัยทัศน์เพราะไอ้คำว่าตามมาตรฐานสากลเนี่ยครับมันในเรื่องของงบประมาณแค่นี้ผมก็ประกาศใจกันนะครับว่าคนเราเนี่ยจะมี2ใจเนี่ยไม่ได้วิสัยทัศน์ก็ไม่ควรจะเป็น2อันเช่นเดียวกันกระนั้นก็ตามครับมีหลาก

ไอ้โครงการครับในบรรดางบประมาณ16,000ล้านบาทเศษซึ่งทางกรรมธิการมี100ล้านบาทเศษผมก็เห็นด้วยในบางประการผมจับเฉพาะกรณีของแผนยุทธศาสตร์ครับที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนากฎยุติธรรมก็มาดูกันว่าภายใต้หน่วยงานนะครับมีบางสระมรกตผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นมาอภิปรายสำนักงานกิจการยุติธรรมเขาก็เลยแจกเอกสารให้ผมใหญ่เลยนะครับผมบอกว่าอย่างนี้ครับว่าภายใต้แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยกระจายอยู่ในหลายหน่วยแบบนี้ครับ332ล้านบาทกรมคุมประพฤติ359ล้านบาทคุ้มครองสิทธิ์อันนี้เยอะหน่อยนะครับ461ล้านบาทกรมพินิจ594ที่ตัวย่อเราอยากให้เสร็จวันนี้ครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยเยอะหน่อย 10,000 ล้านอันนี้เข้าใจได้ด้วยความจำเป็นผมเนี่ยเป็นน่าจะเป็นสสคนเดียวในสส500คนนะครับที่เคยเป็นกรรมาธิการกฎหมายราชทัณฑ์ที่มีการปรับแก้ฉบับล่าสุดเมื่อเกือบ10ปีที่ผ่านมาที่ทำสถาบันนิติว่ากันไปครับประเด็นที่ผมต้องตั้งคำถามตัวนี้ที่สำคัญเพราะอะไรครับเพราะเวลาเรามาลงรายละเอียดกันว่าไอ้สิ่งที่ผมท่านไม่ได้พิจารณาประเด็นที่ผมเสนอให้ตัดเลยเช่นกรณีของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพผมก็เปิดขาวคาดแดงปีหน้าพิมพ์น้อยของหน่อยนะครับเปลืองกระดาษเพราะสมาชิกไม่ค่อยได้ใช้มีณัฐวุฒิยังใช้อยู่เปิดขาวคาดแดงดูกรมคุ้มครองสิทธิท่านบอกกฎหมายมีก็ประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎผลนี่ต้องโน้ตไปหน่อยนะครับมีโครงการศึกษาเพื่อยกร่างพระราชบัญญัติอาญาไอ้นี่ก็วงเงิน3ล้านกว่าบาทเดี๋ยวโน้ตไปหน่อยเดี๋ยวจะพูดดีๆหรือไม่ได้พิจารณาที่ต้องพูดเนื่องจากว่าไอ้ที่ท่านบอกก่อนหน้านี้ครับวิสัยทัศน์ตามมาตรฐานสากลนั้นเนี่ยท่านต้องมีกฎหมายขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลมันออกตามอนุสัญญาว่าด้วยการเลือกขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติครับมันออกตามอนุสัญญาอีกหลายฉบับท่านตั้งงบไว้ล้านกว่าบาทมันซ้ำซ้อนจำเจไม่โดยไม่จำเป็นเพราะร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าอยู่ในการดูแลของกระทรวงยุติธรรมทราบมาว่าจ่อๆอยู่เหมือนการเจรจาของคณะรัฐมนตรีผมต้องขอคำตอบเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมส่งเมลก็ได้นะครับหรือท่านอยู่สภาโน้ตมาให้ท่านบุญจงหน่อยนึงตอบผมรอขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลจะมาไหมถ้าไม่มางบตัวนี้ไม่ต้องตั้งเลยครับไม่จำเป็นเช่นเดียวกันครับโครงการศึกษาเพื่อยกเลิกกองทุนช่วยเหลือเหยื่อในคดีอาญาอันนี้งงครับไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะเราเพิ่งผ่านพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาจำเลยผู้ต้องหาที่เขาไม่ควรถูกจับดูแลเหยื่อในคดีอาญาอยู่แล้วตั้งไว้ตั้ง3,968,000 บาทแหมท่านดูแคลนสติปัญญาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมเหลือเกินไม่ต้องตั้งงบสักบาทเดียวผมเชื่อว่าเขาร่างกฎหมายได้ไอ้นี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครับมาดูอีกกระทรวงนึงครับกรมคุมประพฤติครับและจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกรมคุมประพฤติที่ต่อเนื่องจากความเป็นราชทัณฑ์ผมชื่นชมท่านรัฐมนตรีนะครับท่านรัฐมนตรีเนี่ยตอบกระทู้ถามผมเรื่องมาตรการตามพ.ร.บ.ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในที่ใช้ความรุนแรงที่ถามว่าทำไมต้องชื่นชมครับท่านตอบกระทู้ผม14หน้าเต็มๆ14หน้าเต็มๆตอบอะไรครับตอบเนื่องจากว่าท่านตั้งงบประมาณในการประชุมคณะกรรมการเนี่ยเยอะแยะไปหมด8ล้านกว่าบาท8ล้านบาทเลยนะครับในการประชุมของกรมคุมประพฤติท่านมีตัวเลขมาให้ผมดูบอกว่าทางมีราชทัณฑ์เสนอมาว่าอาจจะใช้มาตรการประมาณ 1,000 กว่ารายแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับมีกลุ่มที่ถึง14รายเนี่ยครับเป็นปัญหาต่อเนื่องทางสังคมว่างบที่ใช้กับจำนวนเคสที่อมพันกันถ้าเห็นไหมครับคดีที่สังคมตั้งคำถามว่าทำไมเรามีกฎหมายนี่ครับทำไมถึงไม่ได้ใช้ปล่อยให้เขามากระทำความผิดซ้ำแบบนู้นแบบนี้หนึ่งไม่กี่ปีออกมาฆ่าซ้ำเนี่ยครับที่ผมถามว่างบตัวนี้ที่ตั้ง

0: ั้งไว้เป็นงบการประชุมแต่งบที่นำไปสู่การติดตามพฤตนิสัยหรือการติดตามไม่ให้กระทำความแรงซ้ำไม่มีนี่ก็จำเป็นต้องตัดครับโอ้ท่านประธานจริงๆถ้าผมใช้สิทธิ์อีกสักหน่อยนึงก็จะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับเพราะอันที่ท่านตัดแต่ผมไม่เห็นด้วยคืออะไรครับอันที่ท่านตัดและผมกรมราชทัณฑ์ผมถามสักสองอย่างกว้างๆครับข้าราชการกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะครับคุณลุงผมได้ไปแล้วครับข้าราชการเคยมาบอกผมว่าท่านรัฐวุฒิท่านต้องเข้าใจแค่ดมกลิ่นเหงื่อของผู้ต้องขังเนี่ยก็ลำบากแล้วผมมีโอกาสไปเยี่ยมราชทัณฑ์หลายครับตัดค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างตัดกรณสถานพยาบาลมีนะครับตัวอย่างเช่นที่เรือนจำสงขลาที่เรือนจำนครศรีธรรมราชท่านตัดล้านกว่าบาทกรรมธิการตัดกล้องวงจรปิดในราชทัณฑ์เพราะอะไรครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดเนื่องจากว่าเวลาผมไปเยี่ยมนะครับเรียนท่านประธานตรงไปตรงมาเลยครับเห็นสภาพเลยว่าความเสื่อมโทรมของเรือนเป็นครับเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือการที่อาจจะมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นสถานพยาบาลในเรือราชทัณฑ์จำเป็นอย่างยิ่งแม้อาจจะยังหาบุคลากรได้ไม่ 100% นะครับและที่มากไปกว่านั้นครับระบบไฟท่านจำอ่างทองบ้านผมไม่ได้อยู่ในนี้นะครับแต่เปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่าท่านผู้บัญชาการเรือนจำท่านดีกับผมมากพาผมเดินทุกแดนเขาบอกว่าถ้าจะเข้าเรือนจำเราไม่ได้เป็นผู้ต้องขังให้ถอยหลังเข้านะครับต้องถอยแบบนี้นะท่านประธานแต่เอาแบบนี้ครับว่าแค่เกิดเพลิงไหม้หรือไฟมันช็อตปุ๊บแค่นี้ลำบากแล้วสำหรับผู้ต้องขังฉะนั้นท่านช่วยตอบผมหน่อยครับว่าการที่กรรมาธิการตัดงบของราชทัณฑ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบการดูแลบำรุงรักษาฟืนไฟต่างๆเนี่ยสมควรตัดจริงเหรอครับสมควรตัดจริงไหมหรือท่านตัดรายการแบบใดอย่างไรเพราะหัวใจของกระบวนการยุติธรรมก็คือการที่ทำให้ทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันฉะนั้นผมขอใช้สิทธิ์ผู้แปรยติยืนยันในการตัด 1% และขอถามในสิ่งที่ท่านไม่ควรตัดแต่ท่านได้ตัดไปครับกราบขอบคุณครับ
1: ต่อไปท่านสุภกรตันติไพบูลย์ธนะครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตสวนหลวงประเวศพรรคประชาชนครับผมขอใช้สิทธิ์อภิปรายเพื่อเสนอปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.สังกัดกระทรวงยุติธรรมครับก่อนอื่นผมต้องเรียนก่อนนะครับว่าเราเข้าใจดีครับว่าปปส.มีภารกิจในการป้องกันและรวมถึงต้องทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแต่เมื่อผมพิจารณารายละเอียดของงบประมาณในปีนี้โดยเฉพาะในส่วนของงบประมาณด้านคุรุพันธ์ผมพบว่าบางรายการนะครับที่ผมยังเห็นว่าน่าตั้งคำถามว่าสอดคล้องกับภารกิจจริงหรือไม่มีความซับซ้อนกับหน่วยงานอื่นหรือไม่และที่สำคัญคือมีความคุ้มค่ากับเงินภาษีของประชาชนหรือไม่มาตรใช้ระบบที่หน่วยงานนะครับมีรัฐมีอยู่แล้วร่วมกันได้นะครับเราจะสามารถลดงบประมาณลงได้ทันที่ระบบใหม่ซ้ำกันครับขอสไลด์ที่1ครับอังนะครับเพียง1โครงการเพื่อให้กระชับเวลานะครับคือโครงการจัดซื้อระบบติดตามและวิเคราะห์ธุรกรรมเงิน65ล้านบาทนะครับเหตุผลนะครับที่ปปส.เสนอของงบประมาณรายการนี้คือต้องการนะครับที่จะใช้ในการตรวจสอบติดตามวิเคราะห์เส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะครับโดยรวมถึงนะครับตรวจสอบธุรกรรมสกุลเงินดิจิตอลกระเป๋าเงินดิจิตอลและทรัพย์สินดิจิตอลประเภทต่างๆครับผมเห็นด้วยครับว่าเรื่องต้องนะครับมีความสามารถในการติดตามเส้นทางการเงินของกระบวน

0: อยากถามนะครับว่าเหตุใดข้อมูลในส่วนนี้จึงไม่ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิตอลสืบสวนคริปโตเคอเรนซีเช่นเดียวกันแต่โครงการดังกล่าวนะครับมีวงเงินประมาณ 5.8 ล้านบาทนั่นหมายความว่าถ้าระบบหรือเครื่องมือที่มีลักษณะใกล้เคียงกันจริงนะครับที่เราพูดถึงนี้เรากำลังพูดถึงงบประมาณที่แตกต่างกันนะครับในระบบเดียวกันเนี่ย 10.34 เท่านะครับท่านประธานผมจึงไม่ได้ตั้งคำถามเพียงว่า65ล้านบาทเนี่ยแพงหรือไม่แต่ผมกำลังตั้งคำถามครับว่าทำไมรัฐบาลจึงปล่อยให้เนี่ยหลายหน่วยงานจัดซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาลักษณะเดียวกันโดยไม่มีการบูรณาการกันก่อนครับในขณะที่ปัญหาที่เราต้องแก้ก็คือปัญหาเดียวกันคือการติดตามเส้นเงินการปราบปรามบัญชีม้าการตรวจสอบธุรกรรมผิดกฎหมายธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายโทษครับการตัดวงจรทางการเงินของขบวนการใช้ระบบที่มีอยู่แล้วทำงานร่วมกันได้นะครับงบประมาณจำนวนมากก็จะจำเป็นมากกว่าครับดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมเสนอไม่ได้หมายความว่าปปส.ไม่ควรจะมีเทคโนโลยีตรงกันควรจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่านี้ด้วยซ้ำแต่เทคโนโลยีนั้นนะครับต้องตอบโจทย์ภารกิจของปปส.อย่างแท้จริงและต้องไม่ใช่การซื้อซ้ำกับหน่วยงานกับสิ่งที่หน่วยงานอื่นมีอยู่แล้วครับขอสไลด์ที่3ครับสิ่งที่ผมอยากเห็นจากงบประมาณด้านครุภัณฑ์นะครับของปปส.นั่นก็คือการลงทุนในเทคโนโลยีที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดได้ตั้งแต่ต้นทางไม่ใช่รอให้ยาเสพติดเข้ามาถึงในประเทศไทยก่อนแล้วจึงวิ่งไล่ตามมือนะครับยกตัวอย่างนะครับเช่นเครื่อง ETD ครับ Explosive Trace Detector นะครับซึ่งสามารถใช้ตรวจหาร่องรอยยาเสพติดและวัตถุอันตรายจากอนุภาคขนาดเล็กมากนะครับและมีการนำเทคโนโลยีลักษณะนี้ไปใช้คัดกรองด้านความปลอดภัยในสนามบินหรือสถานที่สาธารณะที่เราเห็นในต่างประเทศนะครับมากมายนะครับตามสนามบินต่างๆหรือด้านขวาครับการนำ UAS หรืออากาศยานไร้คนขับนะครับร่วมกับระบบ AI detection นะครับมาใช้ในการตรวจจับและเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดนนะครับนำเทคโนโลยีมาใช้จริงในการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับสากลครับผมจึงอยากเห็นงบประมาณของปปส.นะครับมุ่งไปสู่เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันสกัดกั้นและลดปริมาณยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางมากขึ้นนะครับเพราะภารกิจของปปส.ไม่ควรเป็นเพียงการวิ่งไล่ตามจับยาเสพติดหลังจากที่มันหลุดเข้ามาในประเทศไทยแล้วครับแต่ควรจะเป็นหน่วยงานที่ให้ข้อมูลที่ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีนะครับและการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานเพื่อตามจนถึงปลายน้ำท่านประธานครับยาเสพติดเป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับสังคมไทยเป็นอย่างมากมายาวนานแล้วนะครับการใช้งบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหานี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นแต่ทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้นั่นคือเงินภาษีของประชาชนใจนะครับว่าเงินทุกบาทที่เราใช้ไปถูกใช้ไปกับสิ่งจำเป็นและมีประสิทธิภาพไม่ซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับผมงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ลง 5% นะครับและผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าในการจัดทำงบประมาณปีต่อไปนะครับปปส.จะให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลและทรัพยากรระหว่างหน่วยงานรวมไปถึงจัดซื้อครุภัณฑ์และเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ภารกิจในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดอย่างแท้ของภาษีประชาชนเป็นประสิทธิภาพนะครับเปลี่ยนไปเป็นประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและทำให้ยาเสพติดลดลงจากสังคมไทยจริงๆขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านรัชนกสุขประเสริฐครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พรรคประชาชนค่ะโดยในวันนี้ค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มาตรา21ค่ะ2ประเด็นด้วยกันค่ะท่านประธานก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตถามท่านประธานและเพื่อนสมาชิกในห้องนี้ก่อนว่ามีใครทราบหรือเคยได้ยินเรื่องของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเซฟพอยต์บ้างมั้ยคะแล้วมีใครเคยดาวน์โหลดขอสไลด์ด้วยนะคะขอเรียนปรึก

ท่านคณะกรรมการที่ตรวจสไลด์เนี่ยท่านใช้หลักเกณฑ์ใดในการเบอร์ข้อมูลนะคะเพราะว่า QR code ที่ดิฉันแปะไปเนี่ยเป็น QR code เรื่องของการโหลดแอปพลิเคชันซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นข้อมูลลับหรือไม่ใช่ข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้แต่อย่างใดนะคะเพราะว่าในใบโบชัวร์ประชา QR code มานะคะก็เลยอยากให้ท่านประธานลองพิจารณาดูว่าคณะกรรมการใช้หลักเกณฑ์ใดในการตรวจสอบสไลด์เพราะว่าถ้าเป็นเรื่องที่เปิดเผยได้เนี่ยแล้วถูกเบอร์ในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าหนักแล้วค่ะท่านประธานถ้าหลักเกณฑ์เป็นแบบนี้เนี่ยดิฉันถือว่าไม่เหมาะสมอย่างมากค่ะในการที่เบอร์ก็อยากจะเรียนท่านประธานนะคะว่าขออนุญาตท่านประธานกำชับคณะกรรมการหรือช่วยตรวจสอบให้หน่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นข้อมูลลับแต่ต่อค่ะท่านประธานดิฉันเชื่อว่ามีเพื่อนสมาชิกหลายคนค่ะไม่เคยได้ยินชื่อแอปพลิเคชันนี้มาก่อนไม่ต้องพูดถึงค่ะว่าเคยเปิดใช้งานแล้วหรือยังนะคะนี่แหละค่ะท่านประธานคือจุดเริ่มต้นสิ่งที่ฉันจะอภิปรายในวันนี้ค่ะท่านประธานคะ SafePoint คือแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมตอนสถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติค่ะซึ่งเขาจะใช้เทคนิค Machine Learning เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับคดีอาชญาคดีอาญาจากหน่วยงานแล้วพยากรณ์ค่ะท่านประธานคือแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเกิดอาชญากรเนี่ยอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่ให้ประชาชนเนี่ยดูผ่านมือถือเลยนะคะแล้วก็จะมีฟีเจอร์อื่นๆเช่นการวางแผนการเดินทางการค้นหาสถานีตำรวจแล้วก็การแจ้งเหตุค่ะฟังดูเป็นแนวคิดที่ดีนะคะท่านประธานการใช้ข้อมูลมาสนับสนุนการตัดสินใจไม่มีใครค้านหลักการนี้ค่ะท่านประธานแต่ปัญหาคือโครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่ค่ะสำนักงานกิจการยุติธรรมดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ปีงบประมาณพ.ศ. 2566ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะเป็นปีที่4แล้วและในปีนี้ก็มาตั้งงบขอเพิ่มอีก15,896,100 บาทเพื่อพัฒนาต่อยอดคำถามของดิฉันคือ3ปีที่ผ่านมาโครงการนี้ใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วได้อะไรกลับมาบ้างค่ะดิฉันก็ไปไล่ดูเอกสารประกอบการชี้แจงที่สำนักกิจการยุติธรรมส่งมาให้กับทางคณะอนุกรรมธิการ ICT สิ่งแรกที่ดิฉันพบก็คือตัวชี้วัดรายงานทั้งหมดเป็นเพียงตัวชี้วัดกิจกรรมเช่นจำนวนคนที่เข้าอบรมจำนวนครั้งที่มีการติดตั้งแอปพลิเคชันแต่ไม่มีตัวเลขเลยค่ะท่านประธานว่าจะบอกว่าอาชญากรรมในพื้นที่ที่ใช้ในระบบนี้ลดลงจริงหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลคือพูดง่ายๆก็คือว่าเรารู้ว่าเราใช้เงินนะคะทำอะไรคะท่านประธานแต่เราไม่หลักการที่เราใช้เงินนั้นหรือเปล่ายิ่งไปกว่านั้นค่ะท่านประธานหน่วยงานที่เคยได้รับแดชบอร์ดไปแล้วในเฟสก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือสำนักยุติธรรมจังหวัดก็ไม่มีรายงานเลยค่ะว่าใช้งานอยู่ต่อเนื่องหรือไม่สิ่งที่สร้างไปแล้วถูกจริงหรือไม่หรือถูกทิ้งไว้เฉยๆคือดิฉันไม่มีคำตอบเพราะเอกสารไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะท่านประธานและนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาของสำนักงานกิจการยุติธรรมแห่งเดียวเพราะแม้แต่ในระดับสากลระบบลักษณะนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่มากค่ะว่าได้ผลจริงหรือไม่ค่ะท่านประธานเป็นระบบชิ้นหนึ่งที่รวบรวมงานวิจัยทั้งหมดเนี่ย161ชิ้นจากทั่วโลกค่ะท่านประธานพบว่ามีเพียง6ชิ้นเท่านั้นที่มีหลักฐานแข็งแรงพอจะสรุปส่วนที่เหลือเนี่ยยังไม่มีข้อมูลสรุปชัดเจนแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่าโครงการเซฟพอยต์ของเราจะเป็น1ใน6ประมาณปีนี้ที่ขอมานะคะจำนวน 15.9 ล้านบาทดิฉันก็ยิ่งกังวลไปอีกมากเลยค่ะท่านประธานเพราะว่างบประมาณทั้งหมดเป็นค่าจ้างบุคลากรที่ปรึกษาระยะสั้นๆเท่านั้นค่ะท่านประธานไม่มีงบด้านฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างพัฒนาพื้นฐานรองรับเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะทั้งที่อ้างว่าจะยกแบบใกล้เคียงเรียลไทม์ดิฉันจึงอยากถามค่ะว่าเมื่อสัญญาจ้างที่ปรึกษาเหล่านี้หมดลงไปในแต่ละปีแล้วใครจะมาเป็นท่านประธานคะดิฉันไม่ได้ปฏิเสธค่ะว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าการที่เราจะขอขยายงบประมาณต่อเนื่องเป็นปีที่4โดยไม่มีการประเมินผลเลยเนี่ยจะไม่คุ้มค่างบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนไปหน่อยค่ะประเด็นต่อมาค่ะท่านประธานคือเรื่องโครงการของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและวิเคราะห์

0: เส้นทางการเงินเพื่อสนับสนุนการงบประมาณ 27.1 ล้านบาทพอเห็นชื่อโครงเพราะว่าการวิเคราะห์เส้นทางทางการเงินนั้นคืองานหลักของปปง.ค่ะแล้ววัตถุประสงค์ของโครงการเองก็ระบุตรงๆค่ะว่าจะสร้างแพลตฟอร์มกลางเชื่อมข้อมูลกับสถาบันการเงินกับปปง.และกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไอเองก็เคยชี้แจงต่อกรรมธิการชุดที่แล้วว่ามีความร่วมมือกับปปง.อยู่แล้วตั้งแต่ปี2561ทั้งเรื่องบัญชีม้าและคริปโตในเมื่อความร่วมมือมีอยู่แล้วทำไมปีนี้ท่านยังจะต้องของบประมาณอีก27ล้านบาทเพื่อสร้างระบบซ้ำแทนที่จะท่านจะไปขอเชื่อมข้อมูลกับปปง.โดยตรงค่ะดิฉันก็เลยเปิดไปดูในรายละเอียดค่ะท่านประธานว่าของเงินไปใช้อะไรบ้างใน27ล้านนี้ก็พบว่าเงิน27ล้านบาทนี้ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ค่ะไม่มีค่าซอฟต์แวร์ค่ะไม่มีค่าบำรุงรักษาระบบในปีถัดไปเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะท่านประธานมีแต่ค่าจะล้วนเลยค่ะท่านประธานท่านอ้างว่าท่านจะสร้างคลังข้อมูลดิจิตอลความปลอดภัยสูงแต่ไม่มีงบซอฟต์แวร์เลยแม้แต่บาทเดียวแล้วข้อมูลแล้วในใบเสนอราคาที่ท่านแนบมาก็บริษัทแรกเสนอราคาตรงกับวงเงินที่ตั้งไว้เป๊ะทุกบาททุกสตางค์เพียงบรรทัดเดียวค่ะท่านประธานไม่มีการแจกแจงอุปกรณ์หรือขอบเขตงานใดๆคัดค้านการปราบปรามป้องกันการฟอกเงินนะคะแต่โครงการที่ชื่อดูฟังเหมือนจะไล่ตามเส้นทางการเงินของอาชญากรกับพบว่าเงินเกือบทั้งหมดไปทางเดียวกันคือเข้ากระเป๋าตังค์ท่านที่ปรึกษาค่ะไม่ใช่เข้าระบบเทคถ้าท่านตอบไม่ได้ว่าเหตุใดจึงไม่เชื่อมกับปปง.โดยตรงเหตุและเหตุใดจึงไม่มีงบฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เลยแม้แต่บาทเดียวดิฉันเกรงว่าสภาแห่งนี้จะต้องช่วยกันวิเคราะห์เส้นทางการเงินของ DSI แทนแล้วค่ะท่านประธานสุดท้ายนี้ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณของทั้ง2โครงการนี้ค่ะจึงขอให้สภาแห่งนี้ตัดลดงบประมาณลงทั้ง2โครงการขอบพระคุณค่ะ
1: ไปท่านศาสินันธรรมนิธินันครับ
2: นำศาสินันธรรมนิธินันผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมยกเว้นแขวงออมเงินค่ะพรรคประชาชนค่ะท่านประธานวันนี้ก็มาอภิปรายนะคะงบประมาณวาระ2มาตรา21เหมือนเดิมเหมือนทุกปีค่ะก็คือกระทรวงยุติธรรมเป็นอีกกระทรวงนึงที่มีความสำคัญกับประเทศของเราค่ะเพราะว่าเป็นกระทรวงที่ถ้าเราอยากมีเศรษฐกิจที่ดีค่ะเราก็คาดหวังว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศแล้วก็อยู่ในหลักนิติธรรมนะคะแต่ปัจจุบันนะคะนักกระทรวงที่ทำเนี่ยมีงบประมาณที่อาจจะติดเซลลิงอยู่หลายเรื่องแล้วก็องค์กรหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นกรมราชทัณฑ์เป็นอีกองค์กรหนึ่งถ้าอ้างอิงตามที่ท่านณัฐวุฒิได้พูดไว้เบื้องต้นนะคะว่าเป็นอีกกรมหนึ่งที่มีงบประมาณนะคะจำกัดจำเขี่ยนะคะแล้วก็จำนวนผู้ต้องขังที่ประมาณ 300,000 กว่าคนเนี่ยนะคะทำให้งบประมาณเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอมากนักรวมถึงการตัดงบประมาณนะคะเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรเนี่ยก็ต้องเมนชั่นไปถึงประมาณปี2ปีที่แล้วนะที่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องกล้องวงจรปิดกรณีการเสียชีวิตของคุณบุ้งเนติพรด้วยนะคะที่เราพยายามขอกล้องวงจรค่ะซึ่งมันเป็นปัญหาจริงๆกันท่านประธานการตัดงบกล้องวงจรต้องอาจจะต้องมาตอบอีกทีนึงว่าเหตุผลคืออะไรเพราะว่ามันมีความสำคัญกับการที่เราจะตรวจสอบความเป็นอยู่ในราชทัณฑ์นะคะหรือว่าเวลามีคนป่วยเสียชีวิตเนี่ยหลักฐานกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานสำคัญมากๆเลยค่ะท่านประธานแล้วก็อีกกระทรวงนึงอีกครั้งกรมนึงที่มีความสำคัญนะคะไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการที่ฉันมีโอกาสได้ดั้งอนุนะคะในคณะกรรมการการกฎหมายเกี่ยวกับการไปรวบเรือนจำการคืนคนสู่สังคมนะคะร่วมกับท่านรัฐเก้าเดี๋ยวท่านรัฐเก้าก็จะอธิบายเป็นคนถัดไปนะคะก็เราเห็นปัญหาเยอะมากในกระทรวงยุติธรรมค่ะโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ว่ามันมีปัญหาเรื่องของงบประมาณด้วยแล้วก็กรมถัดไปที่เหมือนรับลูกจากกรมราชทัณฑ์ก็คือตัวกรมคุมประพฤติค่ะก็เป็นอีกกรมนึงที่มีความสำคัญเพราะว่ามีหน้าที่นะคะในการฟื้นฟูผู้กระทำความผิดลดการกระทำความผิดซ้ำรวมถึงการคืนคนสู่สังคมด้วยค่ะแต่ปัจจุบันการกรมคุ้มครองเองเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของงบประมาณเช่นเดียวกันทางเจ้าที่ที่มาชี้แจงในอนุเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องงบประมาณหลายครั้งนะคะแต่ก็ต้องพูดถึงเรื่องงบประมาณที่มันไม่มีความจำเป็นเช่นการขออนุญาตสไลด์ขึ้นด้วยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่างบเฉพาะกรมคุ้มครองนะคะสไลด์ถัดไปได้เลยค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ5รายการ5โครงการค่ะที่จะมานำเสนอนะคะว่ามันควรจะต้องมีการตัดนะคะหรือว่าลดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นไปเริ่มต้นที่รายการแรกของครุพันธ์คอมพิวเตอร์ขออนุญาตสไลด์ถัดไปด้วยนะคะปีนี้ค่ะพบได้ดูในเอกสารของงบประมาณค่ะเราพบว่ามีงบนะคะเกี่ยวกับครุพันธ์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น 219% ภายในปีเดียว

ทางกรรมธิการก็มีการตัดลดนะคะแต่ตัดลดไปค่อนข้างน้อยมากไปประมาณ 70,000 กว่าบาทนะคะในความเป็นจริงเนี่ยในยุคปัจจุบันนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีความจำเป็นก็จริงแต่การที่มีการจัดซื้อจำนวนเปอร์เซ็นต์มากขึ้นแบบนี้เนี่ยเอกสารที่ชี้แจงมาในกรรมธิการอาจจะยังไม่ได้มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนอย่างไรตัวเก่ามันใช้ไม่ได้อย่างไรหรือว่าตัวใหม่เนี่ยมันมีราคาส่วนต่างต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้ก็เสนอให้ปรับลดไปนะคะประมาณครึ่งหนึ่งโครงการที่2ค่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันค่ะเราก็ทราบดีนะคะว่าในปัจจุบันเรามีการประชุมออนไลน์เยอะมากมันมีงบประมาณโครงการนึงค่ะเขาเรียกโครงการเกี่ยวกับการประชุมอาสาสมัครคุมประพฤตินะคะซึ่งงบอันนี้ตั้งมาประมาณจริงๆมันอาจจะไม่ได้มากเท่าไหร่ประมาณ 900,000 กว่าบาทแต่ใน 900,000 มันเป็นงบประมาณนะคะของค่าอาหารประมาณ 200,000 นะคะค่าอาหารว่างเองประมาณ 90,000 กว่าบาทแต่งบที่มันบวมขึ้นมานั่นคืองบค่าเดินทางซึ่งอย่างที่ชี้แจงไปนะคะว่าในปัจจุบันเราประชุมออนไลน์ใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าเราสามารถประชุมออนไลน์ได้จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าเดินทางไปได้เยอะมากก็แอบสงสัยเหมือนกันว่าค่าเดินทางจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยมันมีการอาจจะมีการเดินทางไปบางจังหวัดบ่อยหรือเปล่าก็เลยต้องมีค่าเดินทางที่มันสูงขึ้นขนาดนี้นะคะก็เสนอปรับลดเหมือนกันค่ะ 50% ประมาณอันนี้ก็สำคัญค่ะอันนี้เป็นอีกโครงการอีกรายการนึงนะคะนั่นคือเกี่ยวกับค่านะคะชดเชยรถประจำตำแหน่ง4รายหนึ่งในนั้นเป็นรถของอธิบดีด้วยนะคะก็ประมาณ 1.2 ล้านบาทค่ะก็อันนี้คิดว่าอาจจะต้องมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลงไปไปใช้รถส่วนกลางให้มากขึ้นนะคะหรือก็ตัวท่านอธิบดีกรมคุมฮึดเองค่ะก็ถ้าตามข่าวที่เราได้ยินมาบ่อยๆเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกรมหรือเปล่านะคะก็อาจจะไม่ต้องใช้รถในคันนี้ก็ได้นะคะก็เสนอปรับลดประมาณไป 50% ประมาณ 600,000 กว่าอีกโครงการนึงค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมสัมมนาถ้าวันนี้เราฟังกันมาประมาณ2 วันที่ผ่านมานี้นะคะเราจะเห็นว่างบอบรมสัมมนาจะไปอยู่ในหลายๆหน่วยงานมากๆนะคะกรมคุมประพฤติเองก็เป็นอีกหน่วยงานนึงค่ะที่มีงบอบรมสัมมนาอยู่ด้วยจริงๆตัวเลขไม่ได้เยอะค่ะประมาณล้านกว่าบาทนะคะแต่เป็นกันในหลายหน่วยงานหลายองค์กรหลายกระทรวงนั่นคือตัวดัชนีชี้วัดการวัดผลการอบรมสัมมนาค่ะนั่นหมายความว่าเวลามีการอบรมสัมมนาเนี่ยเราควรจะมีหน่วยวัดผลที่มันเป็นไปตามหลายครั้งในงานสัมมนาเนี่ยจะวัด KPI แค่ว่ามีการจัดอบรมสัมมนาไปแล้วเท่าไหร่มีคนอบรมกี่คนนะคะแล้วก็จบไปแต่ความจริงมันควรจะมีการชี้วัดมากกว่านั้นเช่นว่าการอบรมสัมมนาเนี่ยมันอบรมไปแล้วทำให้อัตราการกระทำความผิดซ้ำมันลดลงหรือไม่อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอแล้วก็ขออนุญาตปรับลดตรงนี้ไปประมาณเล็กน้อย 20% นะคะ 200,000 กว่าบาทค่ะโครงการนี้ก็เป็นที่เราพูดถึงทุกปีเหมือนกันนะคะเป็นโครงการ to be number 1ค่ะเป็นโครงการที่อาจจะไปอยู่ในหลายๆกรมที่เราอาจจะพบเจอกันเป็นอาจจะมีการทำกิจกรรมค่าที่พักค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะประมาณ 400,000 กว่าบาทที่มาอยู่ในของส่วนของกรมคุมประพฤตินะคะค่าพาหนะด้วยซึ่งอันนี้ดิฉันก็เห็นว่าจริงๆเป็นโครงการที่มีไอเดียที่ดีค่ะแต่จริงๆถ้าเราต้องการจะใช้งบประมาณที่มันเป็นไปตามเป้าหมายของตัวหน่วยงานจริงๆเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องมีการปรับลดนะคะแล้วก็ขออนุญาตปรับลดตรงนี้ประมาณไป 200,000 กว่าบาทค่ะท่านประธานขอจะได้ถัดไปด้วยค่ะทั้งที่เสนอมามีประมาณ5รายการนะคะก็สรุปงบประมาณไปประมาณนี้ที่เราต้องการจะตัดซึ่งจริงๆเนี่ยไม่ได้ตัดเยอะค่ะแต่พยายามตัดเพื่อให้เห็นว่ามีรายการจำนวนไหนบ้างที่จะต้องเป็นไปตามภารกิจของตัวหน่วยงานนะคะแล้วก็อันไหนที่มันไม่มีความจำเป็นเนี่ยเราก็จำเป็นต้องตัดลดจึงเสนออัปลดของกรมคุมประพฤตินะคะประมาณ 17.35 ล้านบาทค่ะสไลด์ถัดไปค่ะค่ะสุดท้ายนะคะท่านประธานอย่างที่บอกว่าการที่เราใช้งบประมาณนะคะเราสามารถตรวจสอบว่ามันในสภาได้นะคะแต่ในบางเรื่องเนี่ยเราจะต้องใช้การตรวจสอบในสภาเช่นเดียวกันของการใช้อำนาจต่างๆในเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานเพราะว่าหน่วยงานอย่างกรมคุมประพฤติเองเนี่ยตัวหลักสำคัญก็คืออธิบดีกรมประพฤตินะคะซึ่งเราก็ทราบดีว่าเป็นที่ต้องสงสัยเป็นที่เครือบแคลงใจหลายครั้งเหมือนกันว่าตัวการถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีกรมประพฤติกับอธิบดี DSI เนี่ยจะส่งผลนะคะต่อคดีหัวสวหรือไม่อย่างไรนะคะอยากฝากไปด้วยเหมือนกันเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคิดว่าทุกคนทราบกันดีว่าตัวเลขนี้นะคะ229เป็นตัวเลขสำคัญกันท่านประธานแล้วก็เหลือเวลาอีกแค่3-4 วันนี้เองคดีก็จะหมดนะคะก็อยากฝากไปด้วยว่าการแต่งตั้งการโยกย้ายต่างๆนะคะก็ยังไม่ได้กล่าวหาว่ามีการโยกย้ายจริงหรือเปล่าแต่ความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็นำไปสู่การจัดการงบประมาณที่ไม่ได้สัดส่วนการจัดการงบประมาณที่ไม่ได้คำนึงถึงนะคะประชาชนอย่างที่เราเคยได้เห็น

0: กันมานะคะก็ตรวจสอบแล้วนะคะตรวจสอบงบแล้วตรวจสอบการใช้อำนาจ
1: ครับท่านศศินันท์ครับกรณีที่เอาวัตถุขึ้นมาแสดงในห้องประชุมนะครับถ้ายังไม่ได้รับการอนุญาตจากประธานก็จะยังเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับ
0: ต้องขออภัยด้วยนะท่านประธานก็ยังไงเห็นว่าอยากให้ท่านประธานทราบแต่ก็เป็นตัวเลขที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็เหลือเวลาแค่4 วันเท่านั้นเองอยากเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนข้างนอกที่กำลังสู้อยู่ด้วยกับท่านประธาน
1: ขอบคุณครับแต่ว่าจากนี้ไปจะไม่ได้นะครับต้องขออนุญาต
0: ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับครับเชิญท่านรัฐเกล้า
2: อินค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานดิฉันนางรัฐเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะท่านประธานคะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในมาตรา21นะคะโดยดิฉันจะขออภิปรายงบประมาณของสำนักคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ค่ะเกี่ยวกับรายการก่อสร้างอาคารค่ะซึ่งมันคืออาคารนะคะท่านประธานโครงการแรกค่ะเป็นอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของปปส.ภาค4ค่ะจังหวัดขอนแก่นวงเงินอยู่ที่ประธานโครงการที่2ค่ะอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินเหมือนกันค่ะภาค7จังหวัดสมุทรสาครวงเงิน 62.8 บาทค่ะรวม2โครงการนี้นะคะมูลค่าอยู่ที่ 133.45 ล้านบาทค่ะดิฉันไม่ได้ตั้งคำถามค่ะท่านประธานว่าปปส.มีความจำเป็นที่จะรักษาทรัพย์สินที่มาจากการยึดหรือการอายัดนะคะจากคดียาเสพติดหรือไม่แน่นอนค่ะว่ามันมีความจำเป็นทรัพย์สินเหล่านี้ต้องได้รับการดูแลความปลอดภัยนะคะต้องไม่สูญหายไม่เสียหายแล้วสามารถนำมาใช้ประกอบการดำเนินคดีได้แต่ก่อนที่กระทรวงยุติธรรมจะตัดสินใจใช้เงินภาษีประชาชน 133.45 ล้านบาทเนี่ยโดยในปีนี้เป็นเงิน 42.9 ล้านบาทด้วยนะคะเราต้องตั้งคำถามค่ะว่าการสร้างอาคารใหม่เนี่ยมันมีความจำเป็นมากขนาดไหนท่านประธานคะดิฉันอยากเห็นข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมอย่างนะคะตอนนี้มีทรัพย์สินคงค้างอยู่ที่เท่าไหร่คะและทรัพย์สินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นปีละเท่าไหร่ถ้าเราไม่มีข้อมูลนี้เราไม่รู้ถึงความเร่งด่วนของปัญหานี้เลยค่ะเรื่องที่2ทรัพย์สินเหล่านี้มีมูลค่ารวมเท่าไหร่คะ3ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วทรัพย์สินอันนึงเนี่ยมันอยู่ในการเก็บนานแค่ไหนนะคะแล้วเรื่องสำคัญที่สุดนะคะเรื่องที่4คือก่อนที่กระทรวงยุติธรรมตัดสินใจที่จะใช้งบประมาณนี้ได้มีการประเมินเปรียบเทียบทางเลือกอื่นแล้วหรือยังนะคะเช่นการใช้อาคารรัฐนะคะการใช้พื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือว่าใช้พื้นที่ราชการนะคะที่ถูกทิ้งร้างซึ่งประเทศไทยมีเยอะแยะมากมาจัดเก็บของภาคเอกชนที่เขาให้บริการด้านนี้นะคะซึ่งจะทำให้การดูแลเนี่ยมีมาตรฐานความปลอดภัยด้วยหรือแม้กระทั่งการปรับการบริหารจัดการทรัพย์สินเหล่านี้อันไหนที่จำหน่ายได้ให้เร่งจำหน่ายออกไปอันไหนที่ไม่เกี่ยวกับคดีก็ให้รีบคืนออกไปยังไม่ทราบค่ะว่ากระทรวงยุติธรรมได้มีการดำเนินการตรงนี้แล้วหรือยังเอกสารขอบเขตงานที่ดิฉันได้มานะคะยังไม่พบข้อที่จะมาตอบคำถามได้เพราะฉะนั้นดิฉันจึงต้องตั้งข้อสังเกตเลยค่ะว่าโครงการอาคารนี้มันไม่เร่งด่วนและมันไม่คุ้มค่าค่ะท่านประธานคะนอกเหนือจากเรื่องของความคุ้มค่าแล้วดิฉันตั้งข้อสังเกตในเรื่องของความโปร่งใสด้วยค่ะขอให้ดูโครงการของ อาคารปปส.ภาค4จังหวัดขอนแก่นค่ะท่านประธานโครงการเนี่ยมีราคากลางนะคะท่านประธานตัวอาจจะเล็กนิดนึงราคากลางอยู่ที่ 70,603,000 บาทค่ะแต่ราคาที่เสนอและตกลงกันนะคะสุด 10,600,000 บาทค่ะท่านประธานต่างกัน 3,000 บาทค่ะท่านประธาน 1,000 บาทนี่ถ้าเทียบก็คือ 0.004% ให้กับรัฐได้ 0.004% มันดีเพียงพอแล้วหรอคะและที่สำคัญค่ะท่านประธานงานนี้มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวด้วยค่ะตรงนี้ต้องเร่งตรวจสอบนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าตามระเบียบของกรมบัญชีกลางเนี่ยการมีผู้ประมูลรายเดียวไม่ได้หมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี่ผิดกฎหมายแต่ในมุมของการบริหารเงินภาษีของรัฐค่ะท่านประธานถ้าไม่มีคู่เทียบค่ะเราการแข่งขันมันไม่เกิดขึ้นการแข่งขันด้านราคามีปัญหาแน่นอนซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยค่ะโครงการมูลค่า70ล้านบาทเราประหยัดเงินให้รัฐได้แค่ 3,000 บาทเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่ๆประชาชนนะคะตอนนี้มีข้อมูลเพียงพอที่จะตั้งข้อสงสัยได้เลยค่ะว่าแล้วก็ยังได้เข้าแบบเต็มงบด้วยไม่เกรงใจภาษีประชาชนเลยค่ะ

0: ประธานประชาชนจะกังขาระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับเอกชนค่ะทางปปส.นะคะต้องรีบเปิดเผยข้อมูลค่ะงานนี้มีผู้ประกอบการกี่รายที่สนใจโครงการนี้มีคนดาวน์โหลดเอกสารไปกี่คนคะมีเหตุผลอะไรที่มีคนเข้าประมูลรายเดียว TOR เข้ามาแข่งขันไม่ได้หรือเปล่าปปส.ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปได้ยังไงคะท่านประธานทำไมไม่มีการประมูลใหม่คือถ้าไม่เนียนขนาดนี้เนี่ยต้องเร่งชี้แจงนะคะท่านประธานคะดิฉันสำหรับโครงการนี้นะคะทั้งโครงการที่เกี่ยวกับอาคารนี้ทั้งหมดค่ะงบประมาณปีนี้คือ42ขอนะคะผ่านท่านประธานไปสู่คณะกรรมาธิการทุกท่านนะคะช่วยพิจารณารายละเอียดนะคะของโครงการนี้อย่างเร่งด่วนความก้าวหน้าของงานถึงไหนแล้วความเหมาะสมของการจ่ายแต่ละนุ่นเป็นยังไงขอให้ตรวจสอบค่ะรายการไหนยังสามารถทบทวนปรับลดชะลอได้ขอให้เร่งตัดเลยค่ะเหตุผลที่ดิฉันอยากจะลดงบประมาณของโครงการนี้เพราะเราต้องยอมรับว่างบประมาณในการดูแลเรื่องปัญหายาเสพติดของประเทศไทยมันมีจำกัดค่ะทุกบาททุกสตางค์ที่เอาไปสร้างอาคารที่ไม่มีความคุณค่าอย่างเนี้ยมันคือ1บาทที่เราไม่ได้เอาไปใช้ป้องกันมันคือ1บาทที่เราไม่ได้ไปค้นหาช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเราไม่ได้นำไปสนับสนุนการบำบัดในชุมชนและเราไม่ได้นำไปติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดแล้วไม่ให้เขากลับมาเสพอีกครั้งหนึ่งค่ะมองงบประมาณยาใหญ่ไปกว่าการสร้างอาคารเพื่อจัดเก็บของค่ะเงินภาษีกระทรวงยุติธรรมต้องนำมาสร้างความยุติธรรมให้กับสังคมไทยต้องนำมาสร้างสังคมที่ปลอดภัยให้กับประชาชนท่านประธานทราบไหมคะว่าในคุกเนี่ย 70% ของคนกระทำความผิดมาจากคดียาเสพติดค่ะถ้ากระทรวงยุติธรรมจริงจังในการแก้ปัญหายาเสพติดมากกว่านี้เนี่ยมันจะช่วยได้เป็นอย่างมากในฐานะของประธานอนุกรรมาธิการในที่จะทำในเรื่องของการยกระดับทัณฑสถานอยู่เนี่ยดิฉันยืนยันเลยค่ะยุติธรรมต้องให้ความสำคัญสูงสุดในตอนนี้แต่สิ่งที่เราเห็นจากงบประมาณ70ตอนนี้ดิฉันตั้งคำถามเลยค่ะว่ากระทรวงยุติธรรมต้องจัด priority ต้องเรียงลำดับความสำคัญใหม่หรือไม่ 70% ของคนในคุกนะคะมีระดับการศึกษาต่ำกว่าระดับขั้นต่ำด้วยค่ะท่านเอาเงินก้อนนี้มาลงทุนทำโรงเรียนในเรือนจำเพื่อให้คนทำผิดเนี่ยไม่ออกมาคะท่านคะ20ขออีกนิดเดียวค่ะท่านประธาน 20.82% ค่ะของผู้ที่พ้นโทษนะคะที่ต้องคดียาเสพติดเนี่ยใน1ปีกลับมากระทำผิดซ้ำอีกครั้งนึงค่ะอันนี้เป็นปัญหาสำคัญและเร่งด่วนนะคะกระทรวงยุติธรรมควรเอาเงินมาจัดสรรทำตรงนี้ดีกว่านะดิฉันเสนอว่าปีหน้าเนี่ยงบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดมันต้องกลับมาอีกครั้งมันเคยมีแล้วมันถูกยกเลิกไปแต่โครงการอาคารนี้ต้องมีการปรับมีการทบทวนมีการยกเลิกเพื่อเอาเงินมาเติมให้กับโครงการคืนคนดีสู่สังคมที่ถูกตัดงบประมาณไปค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านรักชนกศรีนอกครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนค่ะวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายในมาตรา21นะคะในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะก็ถ้าเราไปดูเอกสารนะคะในชั้นอนุกรรมธิการเนี่ยขอสไลด์นะคะก็จะสามารถที่จะเห็นได้นะคะว่ารายละเอียดต่างๆของโครงการเนี่ยก็จะมาในชั้นอนุนะคะแต่ว่ามันมีสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกันค่ะว่า DSI เนี่ยตั้งโครงการมาตอบโจทย์กับสิ่งที่หรือไม่นะคะฉันแนะนำวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าเราอยากรู้ว่า DSI มีระดับคนใน DSI นะคะว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเราจะได้จัดสรรงบลงทุนไปให้ในสิ่งที่ขาดนะดังนั้นเนี่ยฉันไม่ได้เรียกว่าอะไรไม่ได้เป็นคนใน DSI เนาะก็ไม่สามารถที่จะไปถามแทนได้ว่าใน DSI เนี่ยขาดแคลนอะไรหรือว่ากำลังที่จะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าฉันก็ได้เข้าไปอ่านนะคะในเว็บไซต์ของ DSI ในกรมเนี่ยนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะ

0: ในกรมเนี่ยก็มีสิ่งที่ขาดแคลนอยู่นะคะในเล่มนี้ค่ะเป็นนะจากเว็บไซต์ของ DSI เองนะคะในเล่มนี้เนี่ยนะคะเป็นเล่มของกองนโยบายหาคำตอบไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าสิ่งที่ DSI ขาดเนี่ยคืออะไรนะคะถ้าสมมติว่าเปิดไปดูแผนบริหารจัดการความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ของกรมสอบสวนคดีพิเศษในปี69เนี่ย DSI เผยแพร่ไว้ในเว็บนะคะบุคลากรของ DSI ทั้งหมด165รายนะคะไม่ใช่229165นะคะว่าสิ่งที่พวกเขาขาดแคลนเนี่ยเขากรอกไปใน Google Form ว่าสิ่งที่เขาขาดแคลนเนี่ยคือขาดแคลนบุคลากรเฉพาะด้านการวิเคราะห์เส้นเงินสไลด์ถัดไปค่ะนะคะสูงถึง7เท่าเนี่ยขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องเส้นเงินนะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะสไลด์ถัดไปค่ะจัดอยู่ใน priority ที่3ที่กรมเองเนี่ยเห็นว่ามีความเสี่ยงนะคะแล้วก็ DSI เนี่ยจะต้องเร่งในการจัดการมาถึงตรงนี้เนี่ยดิฉันก็เลยกังวลค่ะอ่านมาแล้วโอ้โหเป็นกังวลมากเลยตอนนั้นว่า DSI เนี่ยจะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านการวิเคราะห์เส้นเงินหรือว่าคดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าอย่างในคดีอ้างยี่ฟอกเงินจากการโกงสว.เนี่ยที่ DSI เข้าไปมีส่วนในการเกี่ยวข้องเนี่ยนะคะดิฉันก็ไม่มีตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ก็เลยสงสัยว่าจะสามารถที่จะทำได้อย่างตรงไปตรงมาแต่พอเราไปดูผลงานของอนุกกต.ชุดที่26ค่ะท่านประธานก็ถือว่านะคะได้ชี้มูลว่าจะมีการสั่งฟ้องถึงควรที่จะสั่งฟ้องเนี่ยเห็นว่า DSI เนี่ยก็ทำงานได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท่านประธานคะพอไปดูนะคะในงบประมาณเนี่ยสไลด์ถัดไปค่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะมีโครงการหนึ่งที่ DSI ได้ขอเข้ามานะคะก็คือโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินและการวิเคราะห์เส้นเงินเพื่อสนับสนุนการสืบสวนคดีพิเศษวงเงินประมาณ27ล้านบาทนะคะดิฉันก็ต้องบอกว่าดีใจที่ DSI เนี่ยเรียกว่าตั้งงบประมาณมาขอในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้ขาดไปนะคะซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยดิฉันก็เดาว่ามันน่าจะหนีไม่พ้นซอฟต์แวร์ของ i2 ที่จัดเป็นเซตแบบชุดแบบ Enterprise นะคะที่ให้มาแล้วก็ DSI เนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเพราะว่าน่าจะมีการอบรมกันมาก่อนแล้วก็เคยจัดซื้อมาแล้วเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วท่านประธานรอบนี้เนี่ยดิฉันก็คงต้องจับตานะคะดูการจัดซื้อจัดจ้างของซอฟต์แวร์ตัวนี้ที่ DSI ที่ตั้งงบประมาณมาเพื่ออุดช่องว่างช่องโหว่ของตัวเองนะคะแต่ทีนี้ท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันกังวลเนี่ยนะคะก็คือคนที่จะมากลุ่มบังเหียน DSI ค่ะในเรื่องของการที่จะมาใช้ไอ้ซอฟต์แวร์สืบเส้นเงินตัวนี้เนี่ยดิฉันเอาสไลด์ลงได้นะคะดิฉันมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ใช่คนที่นะคะไปยืนกลุ่มเป้าอยู่ที่สนามบินบุรีรัมย์แล้วก็รอไหว้สวยๆรับคณะบุคคลที่ถูกกล่าวหาในชุดไต่สวนที่26ของกกต.นะซึ่งกกต.เนี่ยก็ได้สรุปว่าไอ้บางคนในนั้นเนี่ยนะคะมันทานกำลังหรือเปล่าปรากฏว่ามีข่าวลือกันให้แซดเลยค่ะว่านะคะขอสไลด์ด้วยค่ะอยากจะดูว่าท่านเซ็นเซอร์อะไรไปบ้างนะสไลด์ถัดไปสรุปก็คือเซ็นเซอร์หมดเลยไม่เป็นไรนะคะที่ฉันได้ปริ้นมาด้วยก็ไม่ได้จะโชว์อะไรนะคะคืออันนี้เนี่ยดิฉันจะเอามาติดหน้าคอมพิวเตอร์ของดิฉันนะคะก็ไม่ได้เป็นการโชว์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะ
1: ท่านประธานครับ
0: ท่านประธานมีใบใหญ่มาด้วยนี่ปริ้นมาทัน
2: ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
0: เซ็นเซอร์นะคะ
1: ท่านรักชนก
0: รูปของดิฉัน
1: มีผู้ประท้วงครับสักครู่ครับ
0: ปริ้นใบใหญ่มาเลยนะคะ
1: ท่านรักชนกมีผู้ประท้วงครับสักครู่ครับท่าน
2: ข้อ9
1: มีผู้ประท้วงครับเชิญ
3: ท่านประธานครับร่วมทำกับรักครับพรรคภูมิใจไทยครับขอประท้วงท่านประธานตามข้อ9นะครับผมคิดว่าท่านสมาชิกกำลังออกนอกประเด็น

0: นะครับผมคิดว่าตั้งแต่ที่ท่านพูดมาช่วงแรกๆด้วยความเคารพนะครับในเรื่องของงบประมาณวาระ2ซึ่ง
1: มีใบเล็กด้วย
0: ช่วงนั้นดีมากครับแต่พอมาช่วงท้ายเนี่ยผมคิดว่าเริ่มจะออก
2: ครับผมวินิจฉัยนะครับท่านก็เดี๋ยวฟังท่านรัชนกต่อก่อนนะครับยัง
1: ค
2: งอยู่นะครับ
1: เชิญครับขอบพระคุณมากนะคะคือท่านประธานคะดิฉันโดนเซ็นเซอร์สไลด์อีกแล้วทั้งเซ็นเซอร์หน้ามาให้แล้วเห็นไหมคะไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นใครยืนไหว้ใครอยู่เห็นแค่เป็นคุรีลำเท่านั้นเองคือมันดูไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใครท่านประธานแต่จริงๆแล้วท่านก็เป็นส.ส.สามารถที่จะมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองในสภาว่าใครที่ยืนไหว้ท่านอยู่ในรูปนี้นะคะก็ดิฉันก็เห็นว่านะคะท่านร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลเนี่ยก็มีชื่อลือหึงเลยว่าท่านอาจจะได้ขึ้นนะคะเป็นอธิบดี DSI ความเป็นห่วงกังวลใจของดิฉันก็คือว่าไอ้ซอฟต์แวร์ตัวนี้ค่ะท่านประธานตั้งงบประมาณขอมาเนี่ยคือสุดท้ายแล้วท่านจะได้ใช้อย่างตรงไปตรงมาในสิ่งที่นะคะท่านปิยะรักษกุลเนี่ยก็เป็นหนึ่ง
2: การเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
1: ขอบคุณค่ะท่านประธานแต่ดิฉันคิดว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าท่านปิยะรักษกุลเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวท่านก็อาจจะขึ้นมาเป็นอธิบดีดีไซน์การบอกว่าเขาเป็นอธิบดีเนี่ยก็ไม่ได้จะเสียหายอะไรนะคะแต่ว่าสิ่งที่อันนี้ไม่รู้จะเสียหายหรือเปล่าก็ลองวิเคราะห์กันดูนะคะท่านเนี่ยยังเคยเป็นหนึ่งในคณะสอบสวนของกกต.อันนี้นี่เสียหายหรือเปล่าไม่รู้จะมีใครประท้วงไหมคะกำลังลุ้นอยู่เลยดิฉันเป็นห่วงเป็นอย่างมากก็คือว่าถ้าท่านปิยะรักษกุลขึ้นมาครอง
2: ท่านรัชนกครับไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้ครับนะครับ
1: ใช่ค่ะท่านประธาน
2: ท่านระวังนิดหนึ่งครับ
1: ถ้านะคะอธิบดี DSI คนใหม่เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งแล้วสิ่งที่ฉันมีความกังวลเป็นอย่างมากเลยก็คือข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยใน DSI ค่ะท่านในสภาแห่งนี้อาจจะยังไม่ทราบพ่อแม่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ทราบดิฉันก็พูดให้ฟังไว้เลยแล้วกันถ้าใครที่ไม่ได้ขายตัวไม่ได้ขายวิญญาณ
3: ท่านประธานครับ
1: รับใช้ระบอบสีน้ำเงิน
0: ประท้วงท่านประธานครับ
1: กำลังโดนไล่ล่าอย่างหนัก
2: ท่านราชนกมีผู้ประท้วงครับท่านร่วมธรรม
0: ท่านประธานครับร่วมธรรมคำนุรักษ์ครับภูมิใจไทยครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับท่านประธานต้องควบคุมนะครับเริ่มออกนอกประเด็นไปไกลแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าท่านประธานต้องพิจารณาให้ท่านสมาชิกกลับเข้ามาอยู่ในประเด็นงบประมาณวาระ2ของมาตรา
2: ผมวินิจฉัยผมยังฟังอยู่ครับเชิญต่อครับ
1: ค่ะท่านประธานคือสิ่งที่ฉันห่วงกังวลเนี่ยดิฉันย้ำอีกครั้งนะคะว่าข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยส่วนคดีพิเศษ DSI เนี่ยนะคะหลายๆท่านที่เกี่ยวข้องกับกกต.ชุดที่26เนี่ยหรือหลายท่านที่แค่อยากจะทำงานอย่างตรงไปตรงมานะคะเขาโดนไล่ล่าอย่าง
2: ผู้ประท้วงครับเชิญท่านยศวัฒน์ครับ
4: ผมยศวัฒน์ครับในฐานะกรรมาธิการนะครับพวกเราเนี่ยฟังกันอยู่หลายนาทีแล้ววันนี้ตอนนี้อยู่วาระ2ครับท่านประธานผมประท้วงท่านประธานเนี่ยแหละครับไม่ได้ประท้วงผู้อภิปรายครับท่านประธานต้องพิจารณาครับประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณมันอยู่ตรงไหนครับวาระ2มันอยู่ตรงไหนครับผมเห็นแหกมานิดเดียวขออภัยครับขอถอนคำพูดครับผมเห็นรายละเอียดมันนิดเดียวที่เหลืออะไรก็ไม่รู้ครับยังจับประเด็นไม่ได้ครับเสียเวลาครับแล้วทางฝ่ายท่านเองก็อยากจะควบคุมเวลาอยากจะให้เร็วครับผมประท้วงท่านประธานครับ
2: ผมดูแล้วก็รอท่านรัชนกที่จะม้วนกลับเข้ามาในส่วนของเรื่องของงบประมาณนะครับก็เชิญท่านรัชนกต่อครับไม่อนุญาตให้พูดถึงบุคคลภายนอกนะครับไม่อนุญาตนะครับ
1: ดิฉันต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยดิฉันนะคะมาตั้งแต่9โมงแล้วดิฉันก็กว่าที่จะมีผู้อภิปรายคนแรกเนี่ยที่ดิฉันได้นั่งฟังเนี่ยนะคะตั้งแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้ท่านประธานคือหลายๆท่านนะคะในฝากฝั่งรัฐบาลอภิปรายอะไรไม่รู้ไม่ได้อยู่ในวาระ2ด้วยซ้ำนะคะแต่พวกเราในสภาแห่งนี้ก็ยังอดทนฟังเพราะว่าเรามีมารยาทแล้วเราก็ให้เกียรติเพื่อนสมาชิกนะคะท่านจะพูดอะไรโอ้โหวาระ1บางทีไม่เกี่ยวด้วยซ้ำมาอวยรัฐมนตรีกระทรวงตัวเองก็นั่งฟังกันท่านประธานแต่ว่านะคะดิฉันเนี่ยอภิ

0: ไปดิฉันพยายามถึงที่สุดให้มันเกี่ยวข้องกับงบประมาณแล้วดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็ทำได้ดีนะคะแต่ท่านประธานคะมันอาจจะมีบางคีย์เวิร์ดนะคะที่ไปกระตุ้นเซ็นเซอร์ที่มันอยู่ที่กระดูกสันหลังอย่างเช่นก
1: ระ
0: ตอนะคะ
1: หัว
2: คร
1: ับ
2: เข้าเนื้อหาของท่านเลยดีกว่าครับอย่าเพิ่งไปพลาด
1: ท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับปลายข้อ69และข้อบังคับข้อที่74และ75ครับ
2: เชิญครับ
1: ผมบาทพลสันไตพบครับขณะนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณผมเข้าใจนะครับถึงความห่วงกังวลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าวันนี้สิ่งที่ท่านพูดเนี่ยเป็นความคิดของท่านเองเรากำลังพิจารณางบประมาณก็ขอให้อยู่ในประเด็นนี้ด้วยนะครับครับแล้วก็หมดเวลาอภิปรายแล้วครับขอบคุณครับ
2: ครับคือตอนนี้ท่านลักษณ์ผมกำลังฟังอยู่แล้วก็อยากให้ท่านเข้าสู่เนื้อหาของท่านแล้วการอภิปรายได้สมบูรณ์นะครับเชิญครับ
0: ขอบคุณค่ะท่านประธานคือเนื้อหาเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วเพราะว่ามันอยู่ช่วงสุดท้ายแล้วไงถ้าอดทนฟังนะคะท่านก็จะเย็นๆสิ่งที่ท่านกำลังจะพูดนะคะสุดท้ายหนึ่งนาทีนี้นะคะถ้าไม่ประท้วงกันเนี่ยพูดจบไปแล้วก็คือว่าใน DSI ตอนนี้นะคะบุคลากรตัวเล็กตัวน้อยจำนวนมากเนี่ยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้ขายตัวรับใช้นะคะอย่างเบาๆเนี่ยก็โดนดองแต่อย่างหนักที่สุดเนี่ยก็คือถูกตั้งคณะกรรมการสอบโดยที่เขาไม่ได้ทำที่ดิฉันอยากจะให้นะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคนที่ไม่ได้ขายตัวรับใช้ระบอบสีน้ำเงินก
3: ็ตัดท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตครับ
0: 10% ค่ะ
3: ท่านประธานที่เคารพครับผมสนองเทพศรณรงค์ครับสมาชิกสภาท่วงข้อ69ครับท่านประธานครับ
2: เชิญครับเชิญครับ
3: ในฐานะที่อภิปรายเสียดสีไม่สุภาพเวลานี้ท่านกำลังดูถูกองค์กรว่าองค์กร DSI ตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ขายตัวถ้าไม่ยอมอะไรทำนองนี้เป็นการดูถูกองค์กรคาดคะเนไปเองครับเมื่อวานนี้ผมชื่นชมคุณรัชนกนะครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าให้ทุกคนมีมารยาทแต่วันนี้ผมว่าถ้าจะให้ทุกคนมีมารยาทท่านต้องแสดงสะกดคำว่ามารยาทของตัวเองให้สภาได้เห็นก่อนครับเพราะฉะนั้นเวลาหมดแล้วผมว่าท่านประธานก็ตักเตือนมาหลายครั้งแล้วควรจะสั่งให้ยุติการอภิปรายได้แล้วครับขอบพระคุณมากครับ
2: ครับท่านรัชนกจบแล้วใช่ไหมครับ
0: ค่ะท่านประธานจริงๆแล้วเนี่ยนะคะดิฉันเนี่ยอภิปรายจบไปแล้วแต่ว่าท่านสนองเนี่ยได้ลุกขึ้นมาแล้วก็พาดพิงดิฉันอยากจะบอกว่าไม่มีคำไหนเลยนะคะที่ดิฉันพูดไม่สุภาพแล้ววันนี้เนี่ยดิฉันรักษามารยาทมากๆเลยนะคะและคำแรกถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยดิฉันจะพูดคำหยาบขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นพูดกับท่านอักษรเนี่ยแหละค่ะชื่ออะไรนะคะจำไม่ได้
2: ท่านลักษณ์นกครับ
0: ท่านสนองนะคะเทพอักษรณรงค์อาจจะเป็นท่านเป็นรายแรก
2: ท่านลักษณ์นกครับท่านจบแล้วใช่ไหมครับครับจบแล้วนะครับ
4: ท่านประธานครับ
2: ท่านพานิดามงคลสวัสดิ์ครับ
4: ท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานครับขอประตูตามข้อบังคับที่69ครับท่านประธาน
2: ประท้วงไหมครับท่านยกมืออ
4: ะไรครับสสพรรคเศรษฐกิจครับคือผมอยากให้ถอนคำพูดนะครับว่า DSI ขายตัวครับตัวเล็กตัวน้อยขายตัวครับมันเป็นคำพูดที่ดูถูกเหยียดหยามผู้ประดับงานครับ
2: เท่าที่ผมฟังเนี่ยยังไม่ได้ระบุถึงขนาดนั้นนะครับท่านคงยังไม่เป็นไรครับนะครับ
4: ยืนยันตัวเล็กตัวน้อยขายตัวคร
3: ับ ท่านประธานกรอเทปมาฟังได้ครับ
5: ท่านประธานครับประท้วงท่านประธานครับข้อ9ครับ
2: เชิญครับ
5: ท่านประธานครับข้อ9ท่านควบคุมครับตามที่ท่านผู้ประท้วงหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะมารยาทนะครับท่านยังมาใส่ร้ายส่อเสียหาว่าคนในครอบครัวหรือว่ากระทรวง DSI นั้นเนี่ยขายตัวตรงเนี้ยมันไม่ถูกต้องครับผมก็ไม่รู้ไปนะชินกับคำว่าขายตัวไม่รู้ว่าไปรู้รายละเอียดของคำว่าขายตัวมันยังไง
2: ท่านยศวัฒน์ครับผมวินิจฉัยแล้วนะครับท่านรัชนกไม่ได้ระบุเป็นการกล่าวหาใครท่านเอ่ยไปเฉยๆในภาพว่ายังไม่ได้เป็นการกล่าวหา

0: คนใน DSI ขายตัวนะครับท่านพูดขึ้นมาเป็นการกล่าวโดยรวมเฉยๆนะครับผมยังไม่ถึงขั้นให้ท่านรัชนกถอนนะครับต้องให้จบไปก่อนนะครับจบแล้วนะครับเชิญท่านพระนิดามงคลสวัสดิ์ครับ
1: ท่านประธานครับผมพิรพลครับพรรคเศรษฐกิจครับท่านประธานครับคำว่า DSI ขายตัวเนี่ยเป็นการประธานวินิจฉัยว่า
0: ผมวินิจฉัยไปแล้วครับท่านครับท
1: ่านไม่ได้บอ
0: กไม่ได้กล่าวหาคน DSI ขายนะครับเชิญท่านพนิดาครับ
2: เรียนประธานที่เคารพดิฉันพนิดามงคลสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมุทรปราการเขต1อำเภอเมืองตำบลปากน้ำท้ายบ้านบางเมืองบางปรงบางด้วนพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันมีส่วนร่วมในการสงวนความเห็นในการแปลงบประมาณวันนี้ขอพูดถึงก้อนงบที่น่าสนใจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ค่ะแต่น่าเสียดายที่สไลด์ของดิฉันไม่สามารถนำขึ้นแสดงได้นะคะท่านประธานคะดิฉันขอเสนอให้มีการปรับลดงบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลกรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำนวน2ล้านค่ะขอบคุณสไลด์ค่ะดิฉันไม่ได้บอกว่าบุคลากร DSI ไม่ควรได้รับการพัฒนานะคะตรงกันข้ามค่ะ DSI เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบคดีที่ยากที่สุดซับซ้อนที่สุดและหลายครั้งต้องเผชิญกับผู้มีอำนาจที่สุดของประเทศกฎหมายกำหนดให้ DSI รับผิดชอบตั้งแต่คดีส่งอิทธิพลไปจนถึงคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงอาจเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนทำงาน DSI ยิ่งต้องเก่งค่ะยิ่งต้องมีความเชี่ยวชาญยิ่งต้องได้รับการพัฒนาแต่คำถามคือเราจะใช้งบประมาณ2ล้านกว่าบาทพัฒนาคนไปทำไมคะถ้าสุดท้ายคนที่เก่งคนที่เชี่ยวชาญคนที่กำลังทำคดีสำคัญสามารถถูกคำสั่งเดียวโยกออกจากคดีได้นี่ต่างหากค่ะคือปัญหาที่ดิฉันอยากชวนรัฐสภาแห่งนี้พิจารณาร่วมกันจากการที่ดิฉันติดตามการทำงานของดีไซน์ในคดีพิเศษที่24/2568สไลด์ถัดไปได้เลยนะคะคดีอ้างยี่และฟอกเงินที่สืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการโกงเลือกสว.ซึ่งดำเนินคู่ขนานไปกับกกต.ค่ะว่าทิศทางคดีได้รับอิทธิพลจากอำนาจทางการเมืองหรือไม่แรกเริ่มนะคะ6 มีนา 68ดีไซน์ใช้เวลารวบรวมพยานหลักฐานกว่า9เดือนสอบพยานไป700กว่าปากมีทั้งเส้นเงินมีทั้งข้อมูลการติดต่อสื่อสารมีทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จำนวนมากแต่พอถึงเวลาปลายปีค่ะถึงเวลาสรุปสำนวนหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดีไซน์สรุปสำนวนส่งอัยการเสนอผู้กระทำความผิดเพียงปั้นสุดท้ายพนักงานอัยการมีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มตีกับสำนวนเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ที่มีผู้เกี่ยวข้องมากถึง 1,200 คนแบ่งกันออกเป็นผู้กระทำความผิด7กลุ่มไม่สามารถมาแยกดำเนินคดีเพียงบางส่วนท่านประธานคะนี่คือหน่วยงานที่มีคนเก่งมีเครื่องมือมีข้อมูลและมีพยานหลักฐานอยู่ในมือแต่คำถามคือเมื่อถึงปลายทางของกระบวนการแล้วทำไมศักยภาพทั้งหมดนั้นจึงถูกเหลือดำเนินคดีเพียง8รายแบบนี้และสิ่งที่น่ากังวลค่ะเมื่อมีการเกิดคำล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงปลัดกระทรวงสไลด์ถัดไปได้เลยนะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีโกงเลือกสว.ไปทำงานฝ่ายอำนวยการย้ายพนักงานสอบสวนมือทำคดีค่ะไปทำฝ่ายอำนวยการขณะเดียวกันก็ปรากฏกระแสข่าวการโยกย้ายผู้บริหารระดับอธิบดีและรองอธิบดีที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เพื่อนสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ที่สำคัญนะคะบุคคล2รายชื่อที่อยู่ในกระแสการโยกย้ายเหล่านี้เป็น1ในเป็น2เสีย2ในคณะกรรมการไต่สวนของกกต.ชุดที่26ที่มีมติว่ามีบุคคล229คนมีพยานหลักฐานเพียงพอให้พึงเชื่อได้ว่ากระทำความผิดในพ.ร.ป.ได้มาซึ่งสว.และควรส่งให้ศาลวินิจฉัยขณะที่บุคคลซึ่งมีชื่อว่าจะเข้ามากำกับ DSI ค่ะกลับเคยอยู่ในคณะอนุกรรมการวินิจฉัยของกกต.เช่นเดียวกันชุดที่36ค่ะคนละชุดนะคะซึ่งชุดนี้มีความเห็นว่า16เลยคือ229คนไม่มีความผิด
0: ท่านพนิดาครับมีผู้ประท้วงครับ
3: ค่ะดิฉันขอประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะอยากให้ท่านประธานช่วยควบคุมนะคะเพราะว่าให้อยากอยู่ในวาระการประชุมค่ะตอนนี้อยู่ในวาระ2นะคะ
0: ครับผมกำลังฟังแล้วก็กำลังดูว่าท่านพนิดาจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณตอนไหนนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่ายังเป็นแบบนี้อยู่ผมอาจจะต้องมีการเตือนแล้วก็ขอให้ท่านเข้าสู่เนื้อหานะครับเชิญครับ
2: ค่ะดิฉันพูด

0: ไปตั้งแต่หน้าแรกของสไลด์เลยค่ะว่าดิฉันเสนอตัดลดงบประมาณโครงการ2ล้านซึ่งนี่คือเหตุผลประกอบที่ดิฉันนำมาเสนอตอนที่ประชุมรัฐสภา
1: ท่านใช้เหตุผลประกอบในการตัดลดได้เลยครับเชิญครับ
0: ค่ะซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งส่วนที่ทำให้ดิฉันกังวลนะคะว่าการบริหารงานบุคคลที่กำลังเกิดขึ้นในดีไซน์ตอนนี้เป็นการบริหารทิศทางคดีผ่านการบริหารคนหรือไม่เพราะในเร็วๆนี้ค่ะกกต.จะมีมติในคดีโกงเลือกสว.ซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงค่ะย่อมกระทบกับคดีที่อยู่ในมือของ DSI แน่นอนเช่นเดียวกันพอเห็นว่าไม่มีใครมีความผิด DSI จะเดินหน้าคดีในมือตัวเองต่อหรือไม่คนเก่งๆที่ทำงานอยู่ค่ะจะทำคดีต่อไหมหรือจะเป่าเลยและหากกกต.มีความเห็นใครจะเป็นคนทำคดีต่อคะท่านย้ายมือทำคดีออกไปทำงานอำนวยการเรียบร้อยแล้วแล้วใครจะเป็นคนไปเบิกความในชั้นศาลคะหากสรุปสำนวนส่งอัยการนี่จึงไม่ใช่เรื่องว่าเจ้าหน้าที่ DSI มีศักยภาพเพียงพอหรือไม่สไลด์ลงได้เลยค่ะแต่มันคือต่อให้เราพัฒนาคนได้เก่งแค่ไหนใครจะทำคดีจะย้ายใครออกจากคดีแล้วใครจะเข้ามาคุมของกรมงบพัฒนาศักยภาพเหล่านี้จะมีความหมายอะไรสุดท้ายดีฉันจึงต้องกลับมาตั้งคำถามค่ะชวนทุกท่านตั้งมีไว้รับใช้กฎหมายหรือมีไว้รับใช้การเมืองท่านประธานคะก้อนงบประมาณ2ล้านบาท 96,400 นี้อยู่ในแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ DSI นะคะดิฉันไปดูว่าได้เงิน2ล้านบาทนี้ตัวชี้วัดสำคัญที่สุดค่ะ1ความสำเร็จของ2บุคลากรผู้บังคับใช้และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ร้อยละ84เพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกขึ้นเหรอคะไม่มี KPI ตัวไหนระบุเลยนะคะว่าบุคลากรให้ทำงานตรงกับความเชี่ยวชาญกี่เปอร์เซ็นต์ไม่มี KPI ตัวไหนบอกว่าพนักงานสอบสวนที่กำลังทำคดีสำคัญจะได้รับหลักประกันว่าจะไม่ถูกโยกย้ายโดยไม่มีเหตุผลที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพตัวไหนเลยที่ตอบประชาชนว่าเงิน2ล้านบาทนี้จะทำให้พนักงานสอบสวนดีไซน์ทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลว่าหากคดีที่ตัวเองทำไปแตะถึงผู้มีอำนาจวันนึงตัวเองจะถูกย้ายออกจากตำแหน่งออกจากคดีออกจากกรมหรือออกจากกระทรวงไปเลยหรือไม่นี่คือเพราะความเชี่ยวชาญของพนักงานสอบสวนจะไม่มีความหมายเลยค่ะงบประมาณชาติที่เอาไปพัฒนาคนของ DSI ไม่มีความหมายเลยหักของพนักงานสอบสวนเราส่งไปเรียนวิเคราะห์เส้นเงินเราส่งไปเรียนตรวจสอบพยานหลักฐานดิจิตอลเราไปสอนเทคนิคงบประมาณชาติทั้งนั้น DSI เองก็ระบุว่าเคยพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่การสอบสวนคดีพิเศษการวิเคราะห์พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ไปจนถึงการดำเนินการกับทรัพย์สินในคดีฟอกเงินแต่ต่อให้เจ้าหน้าที่ตามเส้นเงินเก่งแค่ไหนค่ะเส้นเงินมันไปถึงคนที่ไม่ควรถึงถ้าตาเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ศักยภาพบุคลากรแล้วขององค์กรในการยืนหยัดต่ออำนาจค่ะซึ่งเรื่องนี้งบตัวนี้แก้ไม่ได้ท่านประธานคะในเอกสารของ DSI เขียนวิสัยทัศน์ไว้ชัดค่ะว่าเป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากลพันธกิจคือการสอบสวนคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมความเป็นสำนวนเท่านั้นนะคะแต่ต้องใช้กับคนที่ถือสำนวนอยู่ในมือด้วยถ้าเจ้าหน้าที่ทำงานดีมีความเชี่ยวชาญแต่สามารถถูกโยกย้ายเพราะทิศทางคดีที่กำลังสอบสวนต่อให้ปีหน้าเราเพิ่มงบพัฒนาบุคลากรจาก2ล้านเป็น20ล้านเป็น200ล้านก็ไม่ได้การันตีค่ะว่างบประมาณภาษีเหล่านี้จะสร้างให้ดีไซน์เข้มแข็งขึ้นได้และนี่คือเหตุผลที่ดิฉันเสนอปรับลดงบประมาณรายการนี้ไม่ใช่เพราะดิฉันไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาคนนะคะย้ำอีกทีไม่ใช่เพราะฉันไม่เห็นคุณค่าของการพัฒนาคนแต่เพราะก่อนที่รัฐจะขอเงินไปพัฒนาคนของตัวเองดิฉันตอบให้ได้ก่อนคณะกรรมการที่พิจารณางบประมาณก้อนนี้ตอบให้ได้หน่อยค่ะว่าเมื่อพัฒนาคนจนเก่งแล้วองค์กรจะปกป้องคนเก่งเหล่านั้นให้สามารถทำหน้าที่ตามกฎหมายกระบวนการยุติธรรมที่ดีไม่ได้ต้องการเพียงพนักงานสอบสวนที่เก่งพอจะหาความจริงแต่ต้องมีระบบที่ทำให้เขาเป็นอิสระพอที่จะพูดความจริงแม้ความจริงนั้นมันจะไปถึงผู้มีอำนาจในรัฐบาลปัจจุบันสุดท้ายค่ะเพื่อไม่ได้รับใช้การเมืองขอบคุณท่านประธาน
1: เนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขนะครับมีผู้

0: ผู้ประสงค์จะอภิปรายอยู่3ท่านนะครับเชิญท่านสุภานันท์ปัญญาทิพย์ครับ
1: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันสุภานันท์ปัญญาทิพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่เขต6พรรคกล้าธรรมค่ะดิฉันอยากจะขอร่วมอภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตแล้วก็ซักถามไปยังคณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในประเด็นงบประมาณและกล้องวงจรปิด CCTV ของกรมราชทัณฑ์ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงความปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพของสังคมนะคะท่านประธานคะอาจารย์ดิฉันพบข้อสังเกตค่ะคณะกรรมาธิการวิสามัญปรับลดงบประมาณติดตั้งและปรับปรุงระบบ CCTV ไล่เรียงดูงบประมาณของเรือนจำทั่วประเทศจะพบว่าโครงการเกือบในอัตรา 5% เท่ากันดิฉันอยากจะขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานและก็เพื่อนสมาชิกได้เห็นความย้อนแย้งของการตัดงบประมาณนี้นะคะในฝั่งของเรือนจำขนาดใหญ่เรือนจำกลางเขาบินตั้งงบระบบ CCTV ไว้ที่ 71.6 ล้านแสนบาทแต่ถูกปรับลดลงไป 3.58 ล้านคิดเป็น 5% นะคะและเรือนจำกลางพิษณุโลกตั้งงบไว้ที่ 53.9 ล้าน 46,900 บาทถูกปรับลดไป 2.6 697,400 บาทก็คิดเป็น 5% เช่นกันค่ะและในขณะเดียวกันค่ะฝั่งเรือนจำจังหวัดและเรือนจำอำเภอขนาดเล็กงบประมาณไว้ที่ 1,495,600 บาทถูกปรับลดไป 74,800 บาทตรงนี้ก็คิดเป็น 5% เช่นกันค่ะและอำเภอเรือนจำอำเภอนางรองตั้งงบไปที่ 2,636,100 บาท 11,800 บาทก็คิดเป็น 5% และยังมีเรือนจำอื่นๆอีก15แห่งนะคะทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเรือนจำกลางฉะเชิงเทราเชียงรายเพชรบุรีคลองทุกแห่งถูกหันงบประมาณลง 5% เท่ากันดิฉันจึงอยากจะเรียนถามทางคณะกรรมการค่ะว่ามีวิธีการตัดงบประมาณเปอร์เซ็นต์ตัวเลขทางบัญชีโดยได้มีการพิจารณาถึงความปลอดภัยบนพื้นฐานข้อเท็จจริงหรือไม่เพราะว่าระบบ CCTV ในเรือนจำนะคะไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทั่วไปแต่มันเป็นเหมือนดวงตาอีกดวงหนึ่งที่ช่วยให้ผู้คุมสามารถตรวจจับความปลอดภัยป้องกันการหลบหนีแล้วก็เรื่องของยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามหากการปรับลดนี้ส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ต้องปรับลดสเปคของกล้องก็อาจจะได้กล้องที่มีประสิทธิภาพต่ำหรือจำนวนกล้องลดลงจนเกิดจุดอับสายตาเกิดความไม่ปลอดภัยตรงนี้เจ้าหน้าที่และสังคมภายนอกก็จะได้รับผลกระทบนะคะยิ่งไปกว่านั้นค่ะโครงการจัดทำเรือนจำอัจฉริยะเราเน้นการนำเจ้าหน้าที่ผู้คุมตั้งงบประมาณไว้ที่50ล้านบาทแต่ก็ตนตัดงบประมาณไป5ล้านบาทเทียบเป็น 10% ทั้งที่เรากำลังพยายามเข้าสู่เรือนจำระบบอัจฉริยะแต่ว่าในเริ่มต้นโครงการเราตัดงบควบคุมหลักไปถึง 10% ดังนั้นเนี่ยเป้าหมายในด้านการความมั่นคงความตามมาตรฐานสากลจะสัมฤทธิ์ผลได้อย่างไรนะคะนอกจากนี้ค่ะยังพบข้อสังเกตหน่วยงานสำคัญอย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ค่ะในโครงการระบบรักษาความปลอดภัยณศูนย์ราชที่ 73,442,000 แต่ถูกหัน 84,200 คิดเป็น 9.1% นะคะทั้งที่ DSI เนี่ยทำคดีที่ซับซ้อนมีการควบคุมผู้ต้องหาที่สำคัญมีของกลางและดูแลความปลอดภัยสูงสุดการปรับลดนี้ค่ะทางคณะกรรมการได้มีการประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยของข้อมูลและพื้นที่ไว้อย่างไรบ้างนะคะดิฉันจึงอยากจะเรียนถามมันงบประมาณเพื่ออยากได้คำชี้แจงใน2ประเด็นสำคัญประเด็นแรกก็คือ

0: าธารณะอย่างแท้จริงค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ในห้องประชุมนะครับปี2570นี้ครับกรมสอบสวนมากกว่า 60% เป็นงบบุคลากรนะครับ800กว่าล้านบาทงบดำเนินงาน240งบลงทุน212นะครับและงบรายจ่ายผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าไปซื้อคุรุพันธ์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์เป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นรถยนต์กรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเครื่องมือสำคัญที่สุดไม่ใช่คุรุพันธ์ครับแต่เป็นพนักงานสอบสวนครับเป็นพนักงานสืบสวนพวกเขาครับใช้เวลาหลายเดือนนะครับเคี่ยวกรรมประสบการณ์เคี่ยวกรรมกับสำนวนนะครับต่างๆลงพื้นที่ครับสะสมองค์ความรู้เราใช้กับกรมและบุคลากรผมจึงคิดว่าสภาเหล่านี้สามารถทำคดีได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่และแค่ไหนครับเมื่อบังคับบัญชาเปลี่ยนหรือผู้ที่มีอำนาจรัฐบาลผมอยากชวนกรรมาธิการครับกับเพื่อของบางคดีที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเชื่อผมนะครับว่าจะมีการแทรกแซงหรือไม่ดูเพียงแค่วันอย่างเดียวเท่านั้นคดีแรกครับปี2566กับคดีหมูเถื่อนขยายผลอย่างหนักนะครับมีหลายสำนวนมีการค้นหาหลายพื้นที่และต้องใช้กระบวนการขอพยานหลักฐานจากพฤศจิกายน2566ครับอธิบดีในขณะนั้นสิงหกมลนำการตรวจค้นผู้ประกอบการรายใหญ่แต่เพียงวันถัดมาเท่านั้นครับวันที่28พฤศจิกายนคณะรัฐมนตรีมีมติโยกย้ายพันตำรวจตรีสุริยาพ้นจากตำแหน่งไปเป็นรองปลัดกระทรวงครับเป็นการเปลี่ยนผู้บริหารสูงสุดของกรมภายใน24ชั่วโมงหลังการตรวจค้นและเป็นไงครับท่านประธานหลังจากค้นผู้ประกอบการรายใหญ่วันนี้คดีครับแต่ก็ยังไม่จบแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คดีปัจจุบันมีสถานะถึงไหนแล้วแต่ในฐานะผู้พิจารณาหน่วยงานสอบสวนที่เราใช้งบไปมากกว่าปีเนี่ยควรมีระบบคุ้มครองต่อเนื่องของคดีหรือไม่อย่างไรเมื่อผู้บริหารสูงสุดครับสามารถถูกเปลี่ยนได้กลางคันในนี่ก็เป็นเพียงกรณีแรกเท่านั้นครับท่านประธานกรณีต่อมาครับผมคิดว่าเป็นกรณีปัจจุบันด้วยนั่นคือกรณีเขากระโดงคดีนี้ครับดีเอสไอลงพื้นที่สืบสวนและลงพื้นที่ตรวจสอบเอกสารนะครับประสานข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆตั้งแต่สิงหาคมปี2568ก็คือใช้ทั้งเวลาทั้งคนทั้งทรัพยากรในคดีนี้อย่างจริงจังจากนั้นครับ7กันยายน2568มีการเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับขึ้นเป็นนายกและ15มีนาคมยุติคดีในส่วนของตนนะครับโดยเห็นว่าประเด็นนี้มีความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐและส่งไปยังหน่วยงานอื่นผมไม่ได้บอกนะครับการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องที่ผิดแต่ผมจะถามว่าประมาณ7เดือนเนี่ยที่ใช้ทรัพยากรงบประมาณลงไปเนี่ยแล้วก็ตรวจข้อเท็จจริงเอกสารจำนวนมากเนี่ยสภาจะติดตามอย่างไรครับว่าต่อคดีจริงหรือไม่เพราะหากคำตอบสุดท้ายครับคือเมื่อคดีออกจากDSIไปแล้วผมคิดว่าสภาก็มีสิทธิ์นะครับว่าผลผลิตจากงบประมาณของกรมเราจะได้อะไรสู่คำถามนะครับคดีที่ผมเป็นห่วงที่สุดท่านได้พูดไปแล้วคือคดีพิเศษที่24/2568ที่ได้รับอนุมัติสอบสวนตั้งแต่วันที่10 มีนา 2568ทรัพยากรจำนวนมากทั้งพนักงานสอบสวนหลายกองคดีการตรวจเส้นเงินข้อมูลโทรยานการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่นถึงวันที่15ครับสิงหาคม2518 DSI รายงานว่าการมีการใช้เจ้าที่ถึง10กองคดีตรวจพบ

0: ความเชื่อมโยงทางการเงินปนและเกี่ยวข้องกับหลายสิบจังหวัดวันที่20สิงหาคม2518ครับมีการเปิดเผยว่าเรื่องนี้ดำเนินการไปมากกว่า 80% ประเมินกรอบว่าจะมีความชัดเจนในอีก2เดือน18วันต่อมาเท่านั้นแหละครับท่านประธานวันที่7กันยายนมีการเปลี่ยนช่วงรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่ครับกรอบเวลาที่เคยบอกว่า2เดือนวันนี้ยังไม่เกิดขึ้นเดือนมิถุนายนครับมีการกลับคำให้การของพยานเดือนกรกฎาคมวันนี้นะครับ2519เนี่ย2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลอัยการส่งสำนวนกลับคืนมา19สิงหา69ครับกลุ่มผู้ร้องก็ยังไปทวงถามคดีนี้กับกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เป็นมูลฐานอ้างยี่และฟอกเงินยังไม่มีข้อยุติครับท่านประธานผมไม่ขอสรุปนะครับว่าวันที่7กันยายน2568เนี่ยมีใครโทรศัพท์มาสั่งให้ชะลอคดีไหมแม้ผมไม่มีพยานหลักฐานเช่นนั้นครับและผมจะไม่กล่าวหาเกินหลักฐานที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่ผมมีคือเส้นเวลาครับดีบอกว่าคืบหน้าไปแล้ว 80% ระดม10กองคดีตรวจเส้นเงินคนเป็นพันและมีการพูดถึงกรอบเวลาเป็นเดือนแต่หลังเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเวลาผ่านมาเป็นปีแล้วครับเรายังต้องถามอีกนิดหนึ่งครับท่านประธานนี่ต่างหากครับที่ผมอยากจะสอบถามไปยังคณะกรรมการนะครับว่าการอนุมัติเงินกว่า 1,300 ล้านบาทโดยจ่ายค่าบุคลากรกว่า 60% หรือ800กว่าล้านบาทเนี่ยผมก็อยากรู้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ที่เราจ่ายเงินให้เนี่ยทำงานกันหนักหรือไม่เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานกันหนักอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากรู้ว่าระบบของกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยที่จะปกป้องเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเนี่ยจากความผันผวนทางการเมืองถ้าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเป็นปีครับสอบพยานเป็นร้อยตรวจสอบธุรกรรมให้ในราคาร้อยกว่าล้านเนี่ยเมื่อดุลอำนาจเปลี่ยนคดีเปลี่ยนความเร็วออกจากมือ DSI และเลยกำหนดที่เคยบอกไว้ที่ไม่ชัดเจนครับนี่ไม่ใช่เรื่องแค่การเมืองแต่เป็นผลต่อประสิทธิภาพของการจ่ายงบประมาณโดยตรงผมจึงขอให้กรรมาธิการครับถ้าท่านเคยกรมสอบสวนไว้เรื่องแรกครับคดีหมูเถื่อนเป็นอย่างไรเรื่องที่สองครับคดีเขากระโดงใช้ทรัพยากรไปเท่าไหร่ได้ผลลัพธ์อะไรและสุดท้ายครับคดีสวนะครับว่าประกาศความคืบหน้าไปกว่า 80% ก่อนการเปลี่ยนรัฐบาลมาวันนี้กว่า1ปีครับเหตุใดประชาชนจึงยังไม่เห็นผลลัพธ์ยังไงผมควรรู้ว่า 1,300 ล้านกว่าบาทเนี่ยกำลังจะสร้างกรมที่มีแต่คนเก่งมีเครื่องมือครบมีงบประมาณเพียงพอหรือว่าจะเป็นการจ่ายเงินงบประมาณที่ประชาชนไม่สามารถคาดหวังได
1: ้ท่านผลิตหาลือเชิญครับ
2: ครับเรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตหาลือท่านประธานสั้นๆครับเพิ่นมีเรื่องที่ไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยความจริงก็ได้ติดตามการทำหน้าที่ของท่านประธานก็เห็นสังเกตเห็นครับว่าเวลามีการเอ่ยถึงชื่อบุคคลต่างๆหรือมีการขึ้นสไลด์ที่มีการพูดถึงชื่อบุคคลต่างๆเนี่ยบางครั้งท่านประธานก็จะมีการตักเตือนหรือว่าจะมีการที่เจ้าหน้าที่มีการเบลอรายชื่อนะครับถ้าเป็นบุคคลภายนอกเลยอันนี้พอเข้าผมก็ก้ำกึ่งแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปดูสไลด์นะครับอาจจะฝากฝ่ายโสดขึ้นสไลด์ของท่านพนิดาเลยไปจริงๆครับท่านประธานคือถ้าท่านดูสไลด์ที่2ของท่านพนิดาเนี่ยจะมีการไล่เรียงไทม์ไลน์และผมสังเกตเห็นว่ามีการเบลอชื่อนึงที่ถ้าดูประโยคชื่อนั้นเนี่ยถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผมต้องตั้งคำถามจริงๆครับว่าสับชื่อรัฐมนตรีจริงๆเหรอครับเพราะถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญนะครับชัดนะครับว่ารัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือหากไปดูในมาตรา124ที่พูดถึงเรื่องเอกสิทธิ์ที่คุ้มครองสมาชิกเนี่ยก็จะชัดเจนนะครับว่าจะยกเว้นรัฐมนตรีผมคิดว่าหากเราจะมีนโยบายนะครับที่บอก

0: ว่าการขึ้นสไลด์แม้กระทั่งชื่อรัฐมนตรีนี้ต้องถูกเบลอผมคิดว่านี้เป็นการริดรอนเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็การทำหน้าที่ในการตรวจสอบของผู้แทนราษฎรมากจนเกินไปนะครับอันนี้ไม่ได้พูดเพียงเพราะว่าเป็นสไลด์ของเพื่อนสมาชิกจากพรรคผมที่ถูกเบลอเท่านั้นนะราษฎรที่ผมต้องการจะให้ท่านประธานนั้นพิจารณาทบทวนครับท่านประธาน
1: รับทราบครับเดี๋ยวมีอยู่ประเด็นหนึ่งเรื่องของท่านรัชนกสุขประเสริฐที่มีการเบลอในส่วนของQR code นะครับในการเข้าสู่แอปพลิเคชันต้องซึ่งทางเจ้าหน้าที่ผมได้รับปากไว้ว่าจะหาข้อมูลเรื่องนี้นะครับจากเจ้าหน้าที่ให้ซึ่งก็ได้เจ้าหน้าที่ได้มีการให้ข้อมูลกับท่านรัชนกไปแล้วว่าอาจจะมีความเข้าใจผิดกันส่วนในกรณีนี้เนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าถ้าเป็นในส่วนของบุคคลภายนอกไม่อนุญาตอยู่แล้วนักตรีก็อันนี้สามารถทำได้นะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวจะได้กับโอเคนะครับต่อไปเชิญท่านสุภชัยใจสมุทรครับ
2: เรียนท่านประธานสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมจะขออนุญาตอภิปรายงบประมาณรายจ่าย170ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมแต่เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกทางฝ่ายค้านก็ได้มีการอภิปรายถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษเดิมผมตั้งใจที่จะอภิปรายถึงหน่วยงานอื่นแต่เปลี่ยนใจจะขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าเกี่ยวกับเรื่อง DSI ด้วยเช่นกันก่อนอื่นผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าผมสนับสนุนท่านกรรมธิการนะครับในการปรับลดงบประมาณของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่ท่านได้พิจารณาไปแต่ที่ผมสนับสนุนไม่ได้หมายความว่าผมไม่ให้ความสำคัญของ DSI ตรงกันข้ามครับต้องเรียนว่า DSI เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจพิเศษอย่างที่ท่านสมาชิกฝ่ายค้านได้มีการอภิปรายไป DSI มีเครื่องมือพิเศษมีบุคลากรเฉพาะทางและได้รับงบประมาณจากประชาชนเพื่อจัดการกับอาชญากรรมที่มีความซ้ำซ้อนซับซ้อนซึ่งตามปกติอาจไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเมื่อ DSI มีอำนาจเท่าไหร่การใช้อำนาจด้วยความระมัดระวังเป็นกลางและอยู่ภายในนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญวันนี้ท่านได้อภิปรายไปเนี่ยครับท่านประธานครับผมก็มีความรู้สึกว่าผมสนับสนุนแนวคิดของท่านเพราะฉะนั้นวันนี้เราในฐานะที่เราพิจารณาเรื่องเงินก็จริงอยู่แต่เราไม่ควรจะพิจารณาเรื่องของค่าครุภัณฑ์ว่าสร้างอาคารมาหนึ่งหลังกระทรวงบางกระทรวง KPI มันควรจะชี้ชัดในเรื่องที่เฉพาะเจาะจงของกระทรวงนั้นเช่นกระทรวงยุติธรรมหรือ DSI เราจะต้องมี KPI ที่เห็นชี้ได้งานนั้นได้อำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างไรท่านประธานครับผมต้องเรียนขออนุญาตเรียนต่อท่านประธานว่าผมได้ฟังท่านสมาชิกฝ่ายค้านท่านหนึ่งท่านผมมากแล้ววันนี้ท่านได้ลุกขึ้นอภิปรายอีกครั้งหนึ่งก็คือคำที่ท่านบอกว่า DSIเป็นเครื่องมือรับใช้ทางการเมืองหรือนี้ผมคิดตรงกับท่านเลยครับเพราะผมมั่นใจเลยครับว่าในบางช่วงเวลาเป็นการถูกตั้งคำถามอย่างนี้เหมือนกันเพราะความจริงที่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบในลักษณะนั้นก็คือการที่การเมืองไปใช้อำนาจแทรกแซงกับ DSIและเป็นผลให้กำลังพูดกันอยู่เนี่ยไม่ใช่คดีทั้งหลายเฉพาะคดีหัวสวเนี่ยมันก็ DSI ถูกการเมืองแทรกแซงนั่นเองครับอำนาจการเมืองได้เข้าไปแทรกแซงและเป็นผลที่ท่านกำลังพูดจา

0: วันนี้ห่วงใยเรื่องของคณะ26ความจริงที่พิสูจน์กันได้เอาไทม์ไลน์มาดูก็คือคดีหัวสวเริ่มต้นในรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลเริ่มมาตั้งแต่ตรงนั้นและ DSI นั่นแหละครับ Active เริ่มตั้งแต่ตรงนั้นมีการสืบรับแบบไหนไม่รู้แต่ในที่สุดก็ตั้งเป้าและเรื่องทั้งหลายเป็นคดีพิเศษเสนอเข้าคณะกรรมการคดีพิเศษกันหลายครั้งหลายหนจนในที่สุดก็เป็นคดีพิเศษแต่ความเป็นคดีพิเศษท่านก็เดินสอบสวนสืบสวนของท่านไปแล้วก็เมื่อส่งไปถึงพนักงานอัยการอย่างที่ท่านพูดถึงเนี่ยผลก็คืออัยการเองท่านก็ไม่เห็นด้วยในเรื่องการตั้งข้อกล่าวหาบางข้อกล่าวหาซึ่งท่านก็ทราบคีย์เวิร์ดของมันที่ท่านนำเสนอนี่มันไม่ตรงมันไม่ใช่เรื่องที่อัยการจะบอกว่าเป็นคดีที่มันเป็นขบวนการเป็นอาชญากรรมระดับชาติแต่ความจริงมันก็คือคดีหนึ่งซึ่ง DSI เองไม่ได้มีอำนาจในตัวจะไปบอกเรื่องคดีฟอกเงินการฟอกเงินมันต้องมีการกระทำอื่นที่เป็นความผิดมูลฐานการได้บอกว่าส่งสำนวนกลับมามันไม่ใช่อย่างที่ท่านคือเป็นสิ่งที่บอกว่าต้องรอผลคดีจากกกต.ก่อนรอการวินิจฉัยของกกต.ก่อนจึงจะสรุปว่าจะไปดำเนินคดีเรื่องฟอกเงินหรือเรื่องคดีกระบวนการมันมีอยู่เยอะครับท่านอย่าเอาถ้อยคำที่ท่านชอบใจเอามาเปิดเผยอย่างเดียวท่านประธานครับผมยังอยู่ในเรื่องของงบประมาณอยู่ครับเพียงแต่บอกว่าวันนี้เราให้งบประมาณให้กับ DSI แต่วันนี้สิ่งที่ DSI จะต้องมีให้คำตอบกับประชาชนก็คือ DSI ได้ทำหน้าที่อันสมบูรณ์สมกับที่ได้เงินไปจากประชาชนหรือยังเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมันมี KPI เรื่องของความยุติธรรมพระท่านประธานก็คือวันนี้อย่ามาพูดกันในเรื่องของการ DSI ถูกแทรกแซงคนตัวเล็กตัวน้อยใน DSI จะประสบปัญหาว่าไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้ความจริงที่มันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรื่องคณะ26และคณะ36วันนี้พยายามที่จะทำให้ทั้งสองคณะเป็นคณะที่เหมือนกันซึ่งความจริงก็คือข้อเท็จจริงก็คือ26นาทีที่จะไต่สวนและผมจะบอกว่าวันนี้ก็ยังต้องตั้งข้อสงสัยว่า26ได้ดำเนินการไปด้วยความชอบด้วยกฎหมายตามหน้าที่และอำนาจหรือไม่และก็ต้องบอกว่า DSI ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมหลังจากท่านสอบทำสำนวนเสร็จแล้ว3ของ3คนใน DSI ก็มาอยู่ในคณะวันนี้พิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้มาตัวเปล่าท่านหอบสำนวนที่ท่านสอบสวนมาซึ่งการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นของท่านก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยนั่นแหละว่าท่านถูกฝ่ายการเมืองใช้อำนาจไปแทรกแซงท่านหรือไม่ก็ต้องพูดตรงๆว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในกรณีที่มีการร้องต่อศาลขออนุญาตที่จะเล่าเหตุการณ์นะครับไม่ระบุตัวบุคคลกับการที่มีการร้องและ
1: โทษทีครับท่านสุภชัยครับเรียนท่านสมาชิกครับเราผมอนุญาตให้คือต้องลำดับอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมทำได้ผมขอเวลาท่านสุภชัยนิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ขัดข้องใดแต่ผมขอเวลาเพื่อการประชุมจะได้เรียบร้อยผมบอกว่าในการประชุมครั้งนี้นี่เป็นการประชุมในวาระ2 3ต้องอธิบายในวาระ 2-3 ตามเนื้อหาที่ก็ปล่อยมาก็มีการ

0: บางทีท่านสมาชิกก็เตรียมข้อมูลมาบางทีก็เกินเวลาส่วนเรื่องสำหรับเวลาก็พยายามกระชับให้เกินส่วนใหญ่ก็จะเกินเวลาทั้งเตือนเรื่องอย่าให้ออกนอกกรอบในวาระ 2-3 จนเกินไปท่านสมาชิกก็ปฏิบัติได้ท่านสมาชิกบางท่านก็ปฏิบัติไม่ได้ส่วนคนที่เป็นประธานเนี่ยต้องรักษาข้อบังคับฉะนั้นประเด็นที่ทั้งสองขณะที่เรากำลังหารืออยู่นี้ก็คืองบประมาณของกระทรวงยุติธรรมที่เมื่อกี้ผมก็นั่งฟังมาตลอดผมก็นั่งฟังผมขอความร่วมมือกันอย่างนี้นะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยเราถ้าการประชุมที่ไร้กฎเกณฑ์เนี่ยมันจะหาข้อสรุปที่ได้ยากฉะนั้นจึงขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกว่าประเด็นไหนที่จะต้องให้กรรมธิการชี้แจงก็ขอให้เป็นกรรมธิการชี้แจงประเด็นไหนที่ท่านตัดเพื่ออะไรหรืออธิบายสนับสนุนเนี่ยมันคงไม่ใช่แต่จะต้องเป็นการอธิบายตัดเพื่ออะไรนะครับส่วนเรื่องที่ชี้แจงขอให้เป็นกรรมธิการชี้แจงนะครับจะใช้ต่อครับ
1: ครับผมขอบพระคุณท่านประธานครับจริงๆเรียนท่านประธานครับจริงๆตั้งใจจะมาพูดเรื่องภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมในประเด็นอื่นแต่เนื่องจากว่าก็มีการอภิปรายซึ่งก็ต้องพูดกันตามตรงว่ามันก็มีผลกระทบกับพรรคของผมดังนั้นผมจึงขออนุญาตและผมก็คงตั้งคำถามกับทางคณะกรรมาธิการที่ท่านพิจารณากระทรวงยุติธรรมเนี่ยท่านคำนึงถึงที่ผมเรียนไปว่าความมีประสิทธิภาพในการอำนวยความทนหรือไม่เพราะจริงๆผมก็เรียนว่าวันนี้เมื่อกี้ท่านพูดเรื่อง DSI เนี่ยผมก็เจาะเฉพาะเจาะจงไปถึง DSI ว่าจริงๆเมื่อ DSI ได้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองและ DSI กรรมการอยู่ในคณะ26ของกกต.และไปใช้อำนาจรวมถึงการเอาสำนวนต่างๆเข้าไปเอาข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นความถูกต้องก็ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าต้องใช้งบประมาณไปทำงานตรงนั้นเนี่ยท่านในฐานะที่เป็นกรรมาธิการที่จะต้องพิจารณาเรื่องการให้งบประมาณให้กับ DSI เนี่ยแนวทางของท่านเนี่ยท่านยังคิดจะพิจารณาเข้าไปตรงนั้นได้ไหมไปแบกรับภาระโดยเหตุผลตรงนี้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญก็เลยเข้าก็ต้องเรียนท่านประธานว่าของการปรับลดตรงนี้แล้วก็คิดว่าก็จำเป็นที่จะต้องให้ดำเนินการไปให้มันเหมาะสมสิ่งที่ต้องเรียนก็คืออย่างนี้ครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะให้ DSI เข้มแข็งเนี่ยผมเห็นด้วยที่การเมืองไม่ต้องใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงแต่จนกระทั่งมาเป็นคณะ26ผมยืนยันครับว่าเพราะการแทรกแซงของอำนาจขนาดนั้นแหละครับทำก็บิดเบือนไปจนท่านทั้งหลายก็เชื่อในสิ่งนั้นว่าเป็นความจริงซึ่งในที่สุดมันก็ถึงจุดที่จะต้องมีการพิสูจน์กันเมื่อผู้มีอำนาจที่แท้จริงเลือกตั้งเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ผมคิดว่าวันนี้ DSI ท่านยังดำรงอยู่ได้นะครับอย่าไปสร้างภาพให้เห็นว่าวันนี้จะอยู่ยังไงฝากให้ความรู้นิดนึงเผื่อท่านจะรู้ก็คือก่อนที่จะจบครับท่านประธานครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนถ้าถูกหมายศาลเชิญไปเป็นพยานเนี่ยก็ต้องไปอะครับอยู่ที่บ้านไปเลี้ยงลูกอยู่ถ้ามีลูกก็ต้องไปเป็นพยานครับไม่เกี่ยวว่าถ้าถูกย้ายไปแล้วต่อไปนี่จะเป็นพยานศาลได้ยังไงไอ้นี่ต้องไปศึกษาครับก็ขออนุญาตกับเรียนท่านประธานครับผมไม่ใช้เวลามากกว่านี้แล้วครับขอบพระคุณครับ
0: ท่านทวีจะขออภิปรายต่อใช่ไหมครับ
2: ครับถูกพาดพิงครับ

0: ถ้าพาดพิงผมว่าไม่ได้ไม่พาดพิงใครผมฟังอยู่แต่ว่าถ้าท่านจะใช้สิทธิ์อภิปรายต่อเพราะว่ามาตรานี้มีการแก้ไขก็จะอนุญาตครับแต่ว่าประเด็นพาดพิงไม่ได้ม
1: ีท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาติปลายเกี่ยวกับงบประมาณความจริงก็ของกรมสอบสวนที่เรื่องการพัฒนาความเชี่ยวชาญก็ได้สอบสวนเป็นกรมที่เรามีต้องไปฝึกพัฒนาต้องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญทำคดีพิเศษและที่สำคัญกรมสอบสวนจะมีกฎหมายที่จะห้ามการแทรกแซงจากหน่วยงานใดมีเกราะป้องกันแล้วก็เรื่องที่เป็นคดีพิเศษที่เรียกว่าคดีเป็นมติของคดีพิเศษและที่สำคัญอย่างยิ่ง
2: ท่านประธาน
0: ทางไหนครับ
2: ท่านประธานครับประท้วงครับข้างขวามือท่านพิชิตพอจิตสสอุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยครับขอประท้วงท่านประชุมการประชุมนะครับท่านประธานสอบถามผู้อภิปรายเมื่อกี้ว่าจะหรือว่าจะเป็นการอภิปรายนะครับก็ท่านประธานก็ได้ทำการวินิจฉัยนะครับก็อยากจะให้ท่านประธานดูด้วยครับว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของงบประมาณหรือเปล่านะครับขอบคุณครับ
0: ครับผมฟังอยู่ครับคือท่านผมอนุญาตเพราะว่ามาตรานี้มีการแก้ไขก็อนุญาตให้ใช้สิทธิ์อภิปรายในการแก้ไขงบมาตรานี้แต่ไม่อนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงเพราะไม่ได้พาดพิงผู้อภิปรายก่อนหน้านี้ไม่ได้พาดพิงถึงใครแล้วก็จะชี้แจงก็ไม่ใช่ผมจะใช้บรรทัดฐานเดียวกันไงครับว่าเมื่อกี้นี่ผมก็ได้เตือนท่านสมาชิกเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการส่วนว่าสมาชิกจะอภิปรายได้ก็เฉพาะประเด็นที่ความเห็นในการตัดงบประมาณฉะนั้นก็ขอให้ท่านทวีอภิปรายตามนี้นะครับเชิญครับ
1: ได้ครับคือผมจะพูดถึงงบการฝึกอบรมกรมสอบสวนมีเกราะป้องกันสิ่งที่อยากจะยืนยันในเกราะป้องกันว่าการเมืองถ้าเข้าไปแทรกแซงในคดีหัวสวเนี่ยมันได้รับการพิสูจน์โดยศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยที่1/2569ว่ารัฐมนตรีที่พูดว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ใช่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็มีมาตรฐานจริยธรรมไม่ผิดมาตรฐานจริยธรรมโดยที่สำคัญอย่างยิ่งเขาได้เกี่ยวกับการฟอกเงินและอ้างยี่มีอำนาจสอบสวนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้วินิจฉัยคณะชุด26เป็นคณะที่ทำโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะคนของ DSI 2-3
3: ประท้วงท่านประธานครับ
1: โดยศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลสูงสุด
0: ท่านตวีครับขออนุญาตครับมีผู้ประท้วงครับ
4: ครับผมชัยใจสมุทรครับเมื่อสักครู่ท่านอนุญาตให้ท่านอภิปรายประเด็นก็คือตอนท่านขึ้นมาเนี่ยท่านก็บอกให้อภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณตอนนี้ดูเสมือนว่าท่านอดีตรัฐมนตรียุติธรรมกำลังมาชี้แจงไม่ใช่หน้าที่ท่านเลยครับเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ควบคุมการประชุมทุกคนก็ทราบแล้วครับว่าศาลตัดสินยังไงแต่มันก็เป็นเรื่องพาดพิงถึงท่าน
0: ใจแล้วครับเข้าใจ
4: ครับผมขอบคุณครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตต่อนิดนึงคร
0: ับ ผมอนุญาตครับขอให้ท่านทวีเกี่ยวกับการตัดงบประมาณเลยครับเชิญครับ
1: ครับคือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะยืนยันว่างบที่ไปให้กับกรมสอบสวนแล้วก็การฝึกอบรมมีความสำคัญเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยแล้วว่าการติดตามเรื่องเงิน

0: เนี่ยมีความสำคัญแล้วก็เขาก็ยังยอมรับการพิจารณาหลักฐานทางคณิตศาสตร์การติดตามเรื่องเงินดังนั้นในงบประมาณที่ตัดในส่วนของว่าจะตัดเกี่ยวกับเรื่องเงินเนี่ยผมยังอยากจะให้กรมสอบสวนมีอำนาจสอบสวนอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีการแทรกแซงมันน่าจะมีการแทรกแซงในยุคนี้ที่ไปย้ายคนที่สอบสวนเรื่องหัวสวออกจากหน่วยงานอันนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้แล้วผมเชื่อว่าจะต้องมีการดำเนินคดีกับผู้ที่แทรกแซงเพราะมันมีกฎหมายของกรมสอบสวน
1: ครับมีท่านกรรมาธิการชี้แจงครับเชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมบุญจงวงแต่รัฐกรรมธิการเสียงข้างมากกับผมขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้สอบถามการทำหน้าที่ของคณะกรรมการโดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรมกรมสอบสวนคดีพิเศษหลายท่านห่วงใยว่าได้มีการขอเงินเพื่อจะให้ความรู้ฝึกอบรมในด้านต่างๆกรมสอบสวนคดีพิเศษมาธิการเนี่ยไปทำหน้าที่ก่อนที่จะด้วยกับการของงบประมาณก้อนเนี้ยได้สอบถามแม่ไม่ว่าเอาเงินเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อความเชี่ยวชาญในการจะเป็นพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษอย่างไรท่านประธานครับสอบถามครับและที่สำคัญที่สุดเราก็รู้ว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษท่านประธานจะเป็นพรบว่าด้วยคดีพิเศษครับปีสองและคดีใดจะเข้าสู่เป็นคดีพิเศษท้ายพรบฉบับนี้ก็จะมีอีกครับไม่ได้ว่าคดีตีหัวกันคดีทำร้ายเล็กน้อยไปคดีพิเศษไม่ได้ฮะอยู่ท้ายพรบเช่นคดีช่อโกงประชาชนคดีแชร์ลูกโซ่คดีแชร์เดอะฟอร์เรสที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้คดีเหล่านี้ก่อนจะรับอยู่ท้ายพรบสำคัญอย่าไปคิดเยอะว่าบุคลากรเนี่ยระดับสูงหรือระดับเจ้าหน้าที่ก็ตามเนี่ยเขาจะไม่ซื่อสัตย์เราอย่าไปจินตนาการว่าบุคคลที่อยู่ในกระบวนการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนะเขาจะไม่ซื่อสัตย์เขาเป็นข้าราชการครับวันนี้เราต้องทั่วไปวันนี้เวลาชาวบ้านยายมียายมาป้าแม้นเนี่ยทำคดีความมีความผิดเกิดขึ้นเป็นผู้เสียหายถูกทำร้ายหรือถูกอนาจารถูกข่มขืนเขาก็ไปโรงพักรวมสืบสวนสอบสวนได้พยานหลักฐานเห็นข้อเท็จการกระบวนการมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับกรมสอบสวนคดีพิเศษเหมือนกันจะทำคดีแชร์ลูกโซ่จะทำคดีอะไรก็ตามหรือจะทำคดีสวก็ตามคำขอเขาอยู่ครับเขาไม่ซื่อเขามีลูกมีเมียนี่ครับเขามีญาติเขาจะทำอะไรเขามีกฎหมายฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามครับอย่าเพิ่งไปมโนว่าบุคลากรเหล่านี้ที่เป็นข้าราชการเนี่ยเขาจะไม่ซื่อสัตย์สุจริตรอดูตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ผิดก็เป็นกระบวนการต่อไปไปอัยการส่งศาลฉะนั้นจึงสรุปง่ายๆครับผมทราบว่าเพื่อนสมาชิกห่วงใยในคดีบางคดีแล้วแม้จะเห็นภาพบางภาพซึ่งบุคคลที่อยู่ในกรมสอบสวนคดีพิเศษยกมือไหว้นายกแล้วมันจะเป็นคนสุด

0: จริตหรือไม่สุจริตคนไทยมันไหว้ทั้งนั้นเลยครับเจอหน้าไหว้กันดีที่สุดครับเจอหน้าอย่าไปด่าแม่กันไม่ดีครับจะเรียนว่ากรรมธิการถามครับในที่ประชุมเพราะคดีพิเศษต้องมีบุคคลเชี่ยวชาญด้านต่างๆเขาก็ได้เงินจำนวนนี้ไปฝึกอบรมกันครับก็ขอตอบท่านสั้นเท่านี้ครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรมีเชิญครับเชิญครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อในฐานะกรรมาธิการวันนี้ครับผมจะมาชี้แจงในมาตราที่21ซึ่งเป็นณัฐวุฒิบัวปทุมในประเด็นเกี่ยวของกรมราชทัณฑ์ท่านประธานครับและเพื่อนสมาชิกท่านใดที่ไม่เคยไปเยี่ยมราชทัณฑ์โดยเฉพาะราชทัณฑ์ในพื้นที่ต่างจังหวัดสิ่งที่เราไปพื้นที่อันดับแรกที่ก็เห็นก็คือกล้องวงจรปิดเสียหายอันที่2ถ้าเรามีโอกาสได้เข้าไปในพื้นที่สิ่งที่พบกับทุกที่อีกอย่างนึงก็คือระบบไฟฟ้าสำรองที่จะเป็นตัวช่วยในช่วงไฟฟ้าตกหรือระบบตัวแปลงไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับสายลวดรอบเรือนจำนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นหรือเรือนจำต่างจังหวัดเพราะฉะนั้นผมขอทวนคำถามท่านสมาชิกท่านณัฐวุฒิบัวปทุมประเด็นดังต่อไปนี้นะครับท่านได้ถามว่าทำไมถึงลดงบประมาณกรมราชทัณฑ์โดยเฉพาะการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาลระบบกล้องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าเพราะเกี่ยวข้องโดยตรงกับความปลอดภัยตรงกับที่ท่านถามเพราะฉะนั้นประเด็นเรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกก็คือกรมราชทัณฑ์นะครับมีการตั้งงบประมาณเสนอโครงการใหม่นะครับจำนวน223ล้านบาทซึ่งอนุกรรมาธิการนะครับฝ่ายครุพันธ์เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดนะครับนิดเดียวเองครับแค่11ล้านนะครับคงเหลืออีก212ล้านบาทในกระบวนการการปรับลดนะครับท่านประธานครับไม่ใช่อยู่ๆกรรมาธิการจะตัดเลยนะครับ1จะมีการอภิปรายโดยเฉพาะกรรมาธิการที่มีความรู้ในเรื่องของครุพันธ์สิ่งที่สำคัญก็คือมีการสอบถามหน่วยรับงบประมาณว่าถ้าเกิดกรรมาธิการตัดงบประมาณไป11ล้านจะกระทบกับโครงการนี้หรือไม่ส่วนใหญ่คำตอบจากหน่วยรับงบประมาณบอกว่าเท่าไหร่ครับไม่กระทบและที่สำคัญนะครับเราก็ต้องสอบถามหน่วยงานที่ก็คือสำนักงบประมาณว่าเมื่อเราตัดไป11ล้านบาทหน่วยนี้จะตอบให้กับเราโดยเฉพาะคนรับงบประมาณเองของที่มีอยู่แล้วนะครับปรับปรุงนะครับกล้องวงจรปิดโทษนะครับโครงการที่1นะครับก็คือติดตั้งใหม่นะครับจำนวน62เรือนจำงบประมาณ117ล้านบาทนะครับลำดับที่2ก็คือวงจรปิดมีอยู่แล้วครับแต่บังเอิญเรือนจำไม่สามารถจะซ่อมเองได้นะครับเพราะว่าเป็นการเหมาจ่ายก็เลยมีการตั้งงบประมาณนะครับทั้งหมด25เรือนจำเสียนะครับงบประมาณ88ล้านบาทมีการปรับลดแค่3ล้านบาทนะครับเป็นงบประมาณที่คงเหลือให้เราพิจารณาวันนี้84ล้านบาทก็ไม่กระทบเหมือนเดิมครับข้อที่3ครับท่านประธานครับก็คือถ้าเกิดเราไปเรือนจำเราจะเห็นสถานพยาบาลคล้ายกับห้องพยาบาลในโรงเรียนปฐมหรือมัธยมขนาดนี้ครับไม่ได้ใหญ่ครับมีแค่มีหมอพยาบาลแค่คน2คนเองเพราะฉะนั้นการที่เราไปแต่ละเรือนจำส่วนใหญ่สิ่งที่เขาเรียกร้องก็คือการรักษาเบื้องต้นก่อนที่จะส่งออกไปโรงพยาบาลข้างนอกนี่ก็คือสำคัญเพราะฉะนั้นก็มีการปรับปรุงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเยี่ยมญาติ17ล้านบาทมีการปรับลดแค่2ล้านนะครับทั้ง2คำถามของท่าน

0: อนุกรรมาธิการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับลดงบประมาณรูปรายการและประมาณรายการก่อสร้างแบบ BOQ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายโดยไม่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังนะครับก็เลยอยากจะฝากท่านณัฐวุฒินะครับก็นี่คือสิ่งที่กรรมาธิการได้สอบถามซักถามเราตัดแล้วไม่กระทบโดยภาพรวมขอบคุณครับ
1: เชิญครับ
2: ขอบคุณท่านประธานครับผมพันเอกสุขชาติสะสมทรัพย์นะครับในฐานะจะขอตอบประเด็นของท่านรัฐเก้าอินทวงศ์สุวรรณคีท่านณัชชานนท์ได้อธิบายเรื่องวิธีการตัดลดงวดงานได้แล้วนะครับก็คำถามของท่านรัฐเก้าก็คือประเด็นการสร้างอาคารการเก็บปศนะครับซึ่งเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเราเก็บเมื่อเรายึดทรัพย์สินของปปสมาแล้วเนี่ยต้องมีการเก็บรักษาคำถามของท่านรัฐเก้าก็คือว่า2แห่งที่จังหวัดสมุทรสาครและขอนแก่นเป็นงบประมาณผูกพันนะครับตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี2569 7071เป็นงบผูกพัน3ปีนะครับก็ทั้ง2คงผู้รับจ้างแล้วและเซ็นสัญญาแล้วตั้งแต่ปี2569นะครับปัจจุบันก็อยู่ระหว่างก่อสร้างนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการก่อสร้างเนี่ยได้ปรับลดก็ประมาณในปีนี้ลงทั้ง2 7,721,500 บาทถ้วนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับงวดงานที่ยังคงค้างอยู่นะครับและให้งานแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณภายใน3ปีงบประมาณนะครับขอบคุณครับ
1: ครับเชิญครับ
3: กับท่านประธานครับผมยศฟอสมาภัยสันสินนะครับในฐานะของกรรมธิการงบประมาณนะครับจะขอตอบประเด็นคำถามก็คือในเรื่องของทนายความอาสาที่ท่านรัชชาสอบถามว่าทิ้งงบประมาณลดลงนะครับต้องเรียนครับว่าลดลงนั่นก็เพราะว่าวันปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือว่าวันปฏิบัติงานนั้นเนี่ยจากเดิมทีปีหนึ่ง365วันนะครับแต่ว่าในปี2507ปฏิบัติวันปฏิบัติงานนะครับอยู่ที่226วันนะครับนั่นก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันนะครับจากสถานีทั้งหมดของปี2569นั้นมีอยู่344สถานีนะครับปฏิบัติงานอย่างที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่นะครับก็คือปีที่แล้ว365วันปี2570งานนะครับเป้าหมายเพิ่มขึ้นอีกจำนวนทั้งสิ้นเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้นเป็นสถานีครับทั้งนี้แผนปฏิบัติการทนายความอาสาของสถานีประจำสถานีตำรวจนะครับประกอบมีกำหนดนะครับแผนเนี่ยที่จะให้ครบสถานีตำรวจทั่วประเทศจำนวน 1,484 สถานีในปีงบประมาณ 2,580 ครับ
1: เนื่องจากกรรมธิการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติ
4: ท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะ
1: เชิญครับมีอะไรคร
4: ับ ขออนุญาตนะคะขออนุญาตประท้วงท่านประธานในข้อ9ค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบุญจงซึ่งทำให้เขาเสียหายแล้วเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนี้ไม่คือท่านปิยะรักษกุลค่ะท่านบุญจงเนี่ยบอกว่าเขาอยู่ DSI แล้วเขาก็ไปยืนไหว้ท่านนายกอยู่วันนั้นเนี่ยวันนั้นเขายังไม่ได้เป็นอธิบดี DSI อยู่กรมคุมประพฤตินะคะ
1: แล้
4: วก็อยู่ในอนุนะคะชุดที่ต่อมาเนี่ยก็คือส่งความคิดเห็นว่าไม่สั่งฟ้องใครเลย
1: ภาพนี้เขาไม่อนุญาตท่านเอาขึ้นมานะครับ
4: ปิยะรักษกุลเสียหาย
1: ภาพนี้เขาก็ไม่อนุญาตท่าน
4: ก็ถ้าถอนได้ก็ถอนนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดค่ะ
1: ท่านนั่งลงครับท่านนั่งลงครับผม
5: ท่านประธานที่เคารพครับกับผมบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการเสียงข้างมากคุณผมไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลภายนอกในกอในขอนะครับเข้าใจผิดนะครับ
1: ครับตามนั้นครับตามนั้นครับพอครับ

0: ผมก็ฟังว่าไม่ได้เอ่ยชื่อพอแล้วครับพอแล้วครับถ้างั้นผม
1: เมื่อสักครู่ก่อนที่ดิฉันจะประท้วงเนี่ยนะคะดิฉันเปิดฟังคลิปย้อนหลังเลยเพราะว่าดิฉัน
0: ไม่ละครับไม่ละครับ
1: ไม่
0: ละ
1: คร ับ มาก
0: ไม่ละครับคือท่านสมาชิกครับการประชุมเนี่ยผมเคยเรียนหลายครั้งแล้วว่านอกจากบรรยากาศที่เราเห็นในที่ประชุมเฉพาะสมาชิกบรรยากาศนี้ยังต้องถูกถ่ายทอดไปที่ทั่วประเทศฉะนั้นการจะทำอะไรเราประชาชนก็รู้เห็นหมดความร่วมมือท่านสมาชิกนะครับต่อไปกรุณาอย่าเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกหรือท่านกรรมาธิการที่จะตอบก็ไม่จำเป็นจะต้องเอ่ยชื่อว่าตอบท่านนั้นตอบท่านนี้ขอเพียงแต่เป็นการตอบคำท่านถ้าอย่างนั้นก็จะขึ้นมาถูกพาดพิงอะไรต่างๆมันก็คนที่ทำหน้าที่ประธานมันก็ลำบากใจนะครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขที่จากที่ประชุมว่าจะเห็นควรกับการแก้ไขหรือไม่ถ้าต่อไปก็จะเป็นการถามมตินะครับก่อนจะถามมติผมขอนับองค์ประชุมครับครับท่านสมาชิกที่อยู่ห้องประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมนะครับท่านสมาชิกที่มาพร้อมแล้วกรุณาโปรดเสียบบัตรแสดงตนโดยกดปุ่มแสดงตนนะครับเชิญถ้าแสดงตนครบถ้วนแล้วขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม464ท่านเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้ผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่างดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญลงคะแนนครับลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอแสดงผลมติ470ท่านเห็นด้วย412ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ท่านไม่ลงคะแนน2ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วยให้มีการแก้ไขมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติก่อนลงครับท่านสมาชิกโปรดเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการแสดงตนขอผลครับจำนวนผู้เข้าประชุม470ท่านเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับการกับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับและผู้แปรยติที่สงวนคำแปรยติโปรดกดปุ่มงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนครับลงคะแนนนะครับขอผลนะจำนวนผู้ลงมติ475ท่านเห็นด้วย2139ท่านงดออกเสียง55ท่านไม่ลงคะแนน2ท่าน

0: ็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการเชิญมาตราต่อไปครับ
1: มาตรายานและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปลยติขอสงวนคำแปลยติ
0: กรรมธิการมีผู้สงวนความผู้สงวนคำแปลยติท่านแรกเชิญท่านธนพรวิจันทร์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนพรวิจันทร์บัญชีรายชื่อสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานพรรคประชาชนค่ะท่านประธานคะดิฉันขอแปลยติแล้วก็มาตรา32นะคะเรื่องงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงาน570นะคะจำนวนเงิน 68,618,681,200 บาทปรับลดลง 5% ค่ะท่านประธานจัดอบรมสัมมนานะคะงบประมาณของกระทรวงแรงงานปีนี้217ล้านนะคะซึ่งแบ่งออกเป็น3ในเรื่องของการจัดการปัญหายาเสพติดค่ะ 25.63 ล้านนะคะประเด็นต่อมานะคะก็เป็นในเรื่องของการจัดเรื่องเกี่ยวกับงบแรงงานอิสระอยู่ที่ 137.2 ล้านบาทแล้วก็งบป้องกันการค้ามนุษย์แล้วก็แรงงานบังคับอยู่ที่40ท่านประธานคะดิฉันอยากจะตั้งคำถามนะกับกระทรวงแรงงานว่าการจัดกิจกรรมหรือว่างบอบรมต่างๆที่ไม่มีการแบ่งแผนงานกันชัดเจนนะคะอยู่ในกระทรวงเดียวกันอยู่กรมเดียวกันนะคะแต่ว่าไม่มีการพูดท่านประธานคะขออนุญาตค่ะท่านประธาน
0: ครับ
2: ดิฉันขอหารือนิดนึงค่ะ
0: ท่านสมาชิกครับ
2: คือเสียงดังกันมากเลย
0: ท่านสมาชิกครับผมเห็นด้วยกับท่านผู้อภิปรายผมกำลังจะเตือนท่านสมาชิกอยู่งดเสียงนะครับเพราะว่ารบกวนท่านสมาชิก
2: ค่ะดิฉันอยากจะอภิปรายเรื่องของงบอบรมที่มีความซ้ำซ้อนนะคะที่อยู่ในกระทรวงแรงงานทั้ง4กรมไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกรมจัดหางานแล้วก็ท่านประธานคะแม้ว่าเงินอบรมในเรื่องของการต้านยาเสพติดเนี่ยคะเป็นงบประมาณที่ไม่มากนักแต่ฉันตั้งคำถามว่ามันสมควรไหมมันเหมาะสมหรือไม่กับการจัดกิจกรรมที่มีความซ้ำซ้อนกันแบบนี้นะคะมาดูที่สำนักงานมีโครงการจัดโครงการ 2B Number 1นะคะแน่นอนค่ะโครงการก็มีความเหมาะสมนะคะกับกลุ่มเยาวชนหรือว่านะคะซึ่งก็มีหลายหน่วยงานหลายกระทรวงมหาดไทยนะคะก็มีโครงการ 2B Number 1ค่ะท่านประธานกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมเหมือนเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปแล้วก็มีโครงการนี้เหมือนกันนะคะกรุงเทพมหานครก็จัดแล้วก็กระทรวงพม.ก็ยังมีอีกนะโครงการสุดท้ายนะครับปปส.ก็ยังทำและกระทรวงสาธารณสุขก็ยังทำโครงการ 2B Number 1ดิฉันคิดว่ากระทรวงแรงงานนะคะท่านทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดหรือยังที่จะไปทำเอาแค่ท่านมีตัวชี้วัดนะในเรื่องของโครงการ2B Number 1ก็แค่ตั้งชมรมแล้วยังไงต่อคะเงิน 13.4 ล้านบาทเป็นเงินที่งบประมาณที่ดิฉันคิดว่ามันเป็นงบประมาณที่เยอะมากนะคะแล้วก็ดิฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอตัดงบโครงการนี้นะคะประเด็นต่อมาค่ะกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จัดอบรมยาเสพติดอีกแล้วค่ะท่านแต่ว่ากรมสวัสดิการเนี่ยหน้าที่ของท่านก็คือหน้าที่หลักภารกิจหลักนะคะควรจะใช้งบประมาณในการที่จะไปตรวจแรงงานหรือว่าบังคับใช้แรงงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นอันนี้ทำได้ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าปัญหาของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่กระทรวงแรงงานเนี่ยยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างได้ยังมีอีกจำนวนเยอะนะคะดิฉันคิดว่างบประมาณส่วนนี้ก็ไม่สมเหตุสมผล

0: นะคะมาอีกค่ะกรมจัดหางานกรมจัดหางานก็มีโครงการต่อต้านยาบอกว่าต่อต้านยาเสพติดนะคะแต่ว่าไปทำป้ายไวนิลงบขอไป 1.2 ล้านบาทเกือบ 8 แสนสุดท้ายโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นการตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนะคะท่านประธานอีกหนึ่งโครงการในกระทรวงแรงงานเช่นกันนะคะนั่นก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอันนี้เป็นโครงการใหม่นะคะ5ล้านก็เหมือนโครงการอะไรท่านประธานเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นโครงการเรียนแบบกันหรือเปล่ากรมชั้นมีกรมนี้ก็ทำโครงการขึ้นมาอีกนะคะ5ล้านบาทฉันคิดว่าอันนี้ก็ยังไม่สมเหตุสมผลนะคะและดิฉันไม่เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าควรจะตัดต่อมาค่ะอยากจะให้ท่านเห็นภาพนะคะว่าเจาะลึกลงไปงบประมาณเกี่ยวกับค่าอาหารในการจัดอบรมนะคะมันมีความไม่เท่ากันค่ะท่านประธานและระดับข้าราชการชั้นสูงนะคะก็อยู่ที่900ถึง 1,000 บาทพอข้าราชการระดับกลางลงมาค่าอาหารต่อหัวต่อวันก็500ถึง800บาทพอมาเป็นกลุ่มประชาชนคนงานหรือว่ากลุ่มเยาวชนแรงงานเนี่ยอยู่ที่80บาทถึง300บาทค่ะท่านประธานไม่มีอาหารจัดเบรกอย่างเดียว35บาทนี่คือวิธีคิดการจัดทำงบประมาณที่มีความเหลื่อมล้ำนะคะสุดท้ายค่ะท่านประธานงบไปประชุมต่างประเทศนะคะทุกปีนะคะกระทรวงแรงงานก็จะมีการไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะคะแต่ดิฉันนะคะก็ต้องยอมรับว่าเป็นส.ส.ใหม่นะคะแล้วมาเห็นรายการที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะท่านมาบินนะคะโหต้องแบบ business card นะคะ 200,000 บาทต่อคนนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนในเรื่องของพรรคนะคะถ้าเป็นรัฐมนตรีนี่ก็สูงหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นข้าราชการทั่วไปก็ลำดับรองลงมาที่พักคือลำ 14,000 BIP นะคะวันละ 3,100 บาทเครื่องแต่งกาย 9,000 บาทต่อคนดิฉันไม่ได้เข้าใจว่าทำไมมันจะต้องมีเครื่องแต่งกายด้วยคะคนที่ไปประชุมต่างประเทศเนี่ยไม่มีเสื้อผ้าใส่กันเลยเหรอคือคุณมีชุดแค่ชุดสุภาพทำไมจะต้องมาใช้งบประมาณเบียดบังงบประมาณที่มันไม่สมเหตุสมผลนะคะก็ดิฉันเห็นว่าโครงการต่างๆที่ดิฉันได้นำเสนอมาก็ขอให้มีการ
1: ครับต่อไปท่านเสียจำปาทองครับเชิญครับ
2: เรียนประธานสภาที่เคารพผมเสียจำปาทองสมาชิกสัปชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายผู้ใช้แรงงานท่านประธานครับวันนี้ผมขอแปรยติปรับลดงบประมาณในร่างพรบประมาณงบประมาณปี2570มาตรายันในกำกับท่านประธานครับชีวิตของพี่น้องแรงงานในทุกวันนี้หนักครับมีทั้งว่างงานการถูกเลิกจ้างหยุดงานโดยจ่ายค่าจ้างแค่ 75% มีหนี้สินล้นพ้นตัวและกระทรวงแรงงานยังมีการพัฒนาแรงงานที่ไม่ตรงจุดแต่เมื่อผมเข้าไปดูกลับไม่ตอบโจทย์กับปัญหาเหล่านั้นเลยครับท่านประธานผมจึงมีข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณ

กรมการจัดหางานที่ไปร่วมประชุมได้รับการจัดสรร 17,000 บาทไม่ใช่แค่นั้นครับท่านประธานในส่วนของข้าราชการระดับ9ขึ้นไปของกรมอื่นๆเขาบินกันในราคาที่ 170,000 บาทแต่ถ้าเป็นสำนักปลัดกระทรวงแรงงานบาทครับแพงกว่าเจ้าหน้าที่กรมอื่นๆถึง 29,000 บาทต่อที่นั่งไปประชุมงานเดียวกันครับที่เดียวกันครับแต่กลับตั้งงบประมาณไว้ไม่เท่ากันผมก็สงสัยว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้จัดสรรงบประมาณเพื่อใครครับท่านประธานครับประเด็นความเหลื่อมล้ำของค่าอาหารในการจัดประชุมสัมมนาแรงงานรวมใจท่านภัยยาเสพติดเป็นของสำนักปลัดกระทรวงแรงงานครับโครงการนี้มีหลายกิจกรรมครับเมื่อเข้าไปดูรายละเอียดอาสาสมัครและบุคลากรในส่วนภูมิภาคได้รับการจัดสรรแต่พอเข้าไปดูกิจกรรมอาสาสมัครและบุคลากรในกรุงเทพกับตั้งงบไว้สูงถึงคนละ400บาทต่อมือนะครับห่างกันถึง5นะครับท่านประธานทำไมมันต่างกันขนาดนั้นครับท่านประธานครับนอกนี้ยังมีโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะได้ค่าอาหารกลางวันมื้อละ120บาทแต่พอจัดที่ส่วนกลางครับกับตั้งค่าอาหารไว้สูงถึงมื้อละ600บาทท่านประธานครับนอกจากนี้ยังคุ้มครองแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการสมาร์ทอัลล็อกโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บเงินสงเคราะห์ลูกจ้างโครงการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันปัญหาการค้ามนุษย์โครงการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเพื่อปลอดการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ท่านประธานครับโครงการที่ผมยกตัวอย่างมานี้กระทรวงแรงงานตั้งงบค่าอาหารกลางมื้อละ600ถึง900บาทต่อคนท่านจัดสรรงบประมาณแพงเกินไปครับท่านไม่คำนึงถึงประชาชนที่กำลังเผชิญกับบอนในปัจจุบันเลยท่านประธานครับประเด็นสุดท้ายคือโครงการบัณฑิตแรงงานปีที่แล้วผมก็อภิปรายครับงบก้อนนี้แต่กระทรวงแรงงานก็ยังคงดินกันครับเดินหน้าทำต่อปีนี้จัดสรรไว้ที่95ล้านปรับลดจากปีก่อนประมาณ37ล้านนะครับมีการตัดงบจ้างบัณฑิตแรงงานใน73จังหวัดทั่วประเทศ336คนตอนนี้เหลือ124คนครับ2คนลดไปมากกว่า 50% ครับท่านประธานครับที่สำคัญบัณฑิตแรงงานไม่มีประกันสังคมไม่มีสวัสดิการใดๆนะครับพวกเขาไม่ได้รับสิทธิ์ไม่มีสวัสดิการใดๆเลยแต่ท่านประธานไปดูครับใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลานราธิวาสปัตตานีและ4อำเภอในจังหวัดสงขลา380คนเท่าเดิมไม่มีการแถมยังมีสวัสดิการเกี่ยวกับเรื่องการสมทบเงินประกันสังคมกองทุนเงินทดแทนคิดรวมกันแล้วค่าตอบแทนสูงถึง72ล้านบาทนะครับหรือคิดเป็น 75% ของงบโครงการนี้ทั้งหมดท่านประธานครับนี่คือโครงการที่เป็นมรดกตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อปี49เกิดขึ้นตามมติครม.เมื่อวันที่8พฤษภาคม2550สมัยสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับไม่รู้ว่าพุ่งเป้าหมายโครงการนี้เพื่ออะไรนะครับแต่เพราะจังหวัดเหล่านั้นมีแรงงานจำนวนน้อยมากถ้าเทียบกับจังหวัดกรุงเทพและปริมณฑลนะครับท่านประธานครับผมว่าผิดปกติไหมครับจังหวัดที่มีแรงงานจำนวนมากกลับมีบัณฑิตแรงงานไม่กี่คนแต่ในพื้นที่จำนวนน้อยแต่กลับมีบัณฑิตแรงงานเป็นจำนวนมากท่านกำลังใช้บัณฑิตแรงงานทำอะไรครับเพื่ออะไรครับหรือแท้จริงแล้วโครงการนี้มุ่งเน้นขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงโดยทำงานร่วมกับกอ.หรือไม่

0: ประธานครับจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความขัดแย้งฝ่ายความมั่นคงเข้าหาชาวบ้านโดยตรงไม่ได้จึงใช้บัณฑิตแรงงานทำหน้าที่มวลชนสัมพันธ์แทนใช่หรือไม่ท่านประธานครับงบก้อนนี้ไม่ใช่มีไว้เพื่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานแต่เป็นงบซ่อนอยู่ในกระทรวงแรงงานครับการจัดสรรงบประมาณแบบนี้ไม่ได้ทำเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเพื่อเอาใจข้าราชการส่วนกลางและฝ่ายความมั่นคงใช่หรือไม่สำหรับผมครับงบส่วนนี้ผมคิดว่าไม่ดังนั้นผมจึงขอแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงแรงงานลงหนึ่งไปจัดสรรใหม่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์กับพี่น้องผู้ใช้แรงงานต่อไปขอบคุณครับท่านประธาน
1: ครับท่านก่อนที่ท่านสาธารณสุขจะกรุณาเอาป้าย229เอาลงหน่อยครับดูด้านหน้าเอาลงหน่อยครับเพราะเราตกลงกันแล้วว่าจะไม่มีอยู่ด้านหน้าครับครับครับขอบคุณครับเชิญท่านสาธารณสุขคุ้มคงครับ
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสาธารณสุขคงครับเขต7พรรคประชาชนครับขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายพรบงบปี70ในวาระ2นี้ครับในส่วนของมาตรา22กระทรวงแรงงานครับท่านประธานครับผมขอไปติปรับลดงบประมาณกระทรวงแรงงานเอาไว้ครับและขอปรับลดอย่างชัดเจนในงานครับแต่ผมขอย้ํานะครับว่าการปรับลดครั้งนี้ไม่ใช่เพราะผมไม่เห็นด้วยกับความสําคัญของการพัฒนาฝีมือแรงงานครับตรงกันข้ามครับในการพิจารณาวาระที่1เนี่ยผมได้อภิปรายไปนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยต้องให้ความงานให้มากกว่านี้วันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วครับงานเก่าบางประเภทเนี่ยก็ต้องการทักษะที่แรงงานจำนวนมากยังไม่มีถ้ารัฐไม่ช่วยให้คนทำงานปรับตัวเนี่ยคนจำนวนมากอาจตกงานหรือมีรายได้ที่ลดลงครับแต่ในปีงบประมาณ70นี้ครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับงบประมาณ 2,248 ล้านบาทครับการที่รัฐบาลจัดงบประมาณด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานให้น้อยลงเนี่ยสะท้อนว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังไม่ได้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเท่าที่ควรนั่นคือสิ่งที่ผมอภิปรายไปในวาระหนึ่งครับแต่มาถึงวาระสองครับหน้าที่ของผมคือต้องเปิดดูรายละเอียดครับว่างบประมาณที่ได้รับมานั้นถูกนำไปใช้อย่างไรและสิ่งที่ผมค้นพบก็คืองบประมาณด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีน้อยอยู่แล้วครับเงินที่ถูกมีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยกลับยังถูกใช้โดยไม่มีแผนที่ชัดเจนครับมีหลายรายการไม่ได้ครับนี่คือเหตุผลที่ผมยืนยันให้มีการปรับลดครับเราไม่ได้ปรับลดเพราะเราไม่ต้องการพัฒนาคนครับไม่ได้ปรับลดเพราะว่าไม่ต้องการให้เงินสำหรับพัฒนาคนถูกใช้แบบการซื้อของครับเราไม่อยากให้เอาไปซื้อของที่ยังตอบไม่ได้ครับว่าจะเกิดประโยชน์กับแรงงานกี่คนพัฒนาฝีมือแรงงานที่ดีครับมันต้องเริ่มจากคำถามง่ายๆครับคือตลาดแรงงานเนี่ยต้องการทักษะอะไรคนของเราต้องการอะไรเราจะฝึกใครเนี่ยคนเหล่านั้นจะมีงานทำหรือมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อถึงเครื่องอะไรจำนวนเท่าไหร่
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำถามอยู่ที่ว่าเครื่องชงกาแฟราคา 800,000 จะช่วยให้แรงงานมีอาชีพแต่เอกสารที่ส่งมาทั้งให้กรรมธิการและอนุกรรมธิการชุดต่างๆครับผมยังไม่เห็นความชัดเจนที่เป็นตัวเลขในเรื่องนี้เลยครับโครงการที่2ครับอยู่ที่สภาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12จังหวัดสงขลาครับเป็นฟ้าวงเงิน 16.5 ล้านบาทผมเห็นด้วยครับเอาสไลด์ลงก่อนได้นะครับว่าประเทศไทยต้องเตรียมแรงงานให้พร้อมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

0: ฟ้าครับใครที่เคยซ่อมรถยนต์แบบเดิมเนาะก็ควรต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ต้องเข้าใจระบบไฟฟ้าความปลอดภัยและต้องสามารถปรับตัวไปทำงานซ่อมรถยนต์รุ่นใหม่มีราคาแพงเรายิ่งต้องดูแผนให้ชัดเจนครับโครงการนี้ครับมีอุปกรณ์อาชุดละ 1.45 ล้านบาทบางรายการก็มีชุดละ 700,000 กว่าบาทก็มีครับซึ่งก่อนอนุมัติเงินนะครับเราต้องมีคำตอบก่อนครับว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะนำไปใช้กับหลักสูตรอะไร1ปีจะเปิดอบรมกี่รุ่นจะมีผู้เรียนพร้อมใช้อุปกรณ์แล้วหรือไม่และอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกใช้งานบ่อยเพียงใดเพราะการซื้อเครื่องมือราคาแพงครับมันไม่ทำให้แรงงานมีทักษะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าซื้อมาแล้วมีปีมันก็เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับอย่างที่ผมพูดไปแล้วครับนอกจากคำถามเรื่องแผนการใช้งานแล้วเอกสารของโครงการของจังหวัดสงขลาเนี่ยครับมันก็ยังมีจำนวนอุปกรณ์ที่มันดูไม่ตรงกันครับผมอธิบายง่ายๆครับเอกสารกำหนดสิ่งที่จะซื้อเนี่ยหรือ TOR เนี่ยมันเหมือนรายการที่หน่วยงานเขียนว่าต้องแล้วใบเสนอราคาคือเอกสารที่บริษัทนำของเหล่านั้นมาคำนวณเป็นเงินเราเป็นคนดีมานด์ไปแล้วบริษัทเนี่ยก็ต้องส่งตามรีเควสต์อันที่เรารีเควสต์กลับมาคือถ้าหน่วยเงินสำหรับ1ชุดแต่ในโครงการนี้ครับมีอุปกรณ์8รายการครับที่เอกสารของหน่วยงานกำหนดไว้1เครื่องหรือ1ชุดแต่ในใบเสนอราคากลับคิดมาเป็น2หรือ3ตัวเอกสารของหน่วยงานกำหนดไว้1ชุดแต่ใบเสนอราคากลับคิดมา3ชุดครับคิดเงิน3อีกตัวอย่างนึงครับเครื่องมือสำหรับตรวจสอบสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าครับเอกสารของหน่วยงานกำหนดไว้1ชุดใบเสนอราคากำหนดไว้2ชุดจากที่ตรงกัน1ก็กลายเป็น2อีกแล้วครับเมื่อตรวจทั้งหมดครับพบปัญหาแบบเดียวกัน8เกินมาทั้งสิ้น 510,000 บาทที่สำคัญครับปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากใบเสนอราคาของบริษัทใดบริษัทหนึ่งครับแต่เกิดเหมือนกันแบบที่แน่ประกอบมาให้อนุกรรมธิการคุรุพันธ์ครับแปดรายการเดียวกันคืออันนี้ผมยังไม่ได้บอกว่าใครทุจริตนะครับแต่ก่อนที่สภาจะอนุมัติงบประมาณเนี่ยครับผมต้องการคำตอบครับว่าจำนวนต้องการจริงๆเนี่ยมันคือ1 2 1ชุดตามที่เขียนไว้เนี่ยทำไมใบเสนอราคาจึงคิดมา2หรือ3รายเอกสารของหน่วยงานจึงเขียนไว้เพียง1ชุดใครเพิ่มจำนวนเพิ่มเพราะให้ฝึกแรงงานได้ดีขึ้นยังไงครับคือเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะเอกเป็น2หรือ3แล้วเราจะอนุมัติได้ยังไงครับและอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นประเด็นสำคัญครับซึ่งผมขอชี้ให้เห็น1รายการซึ่งจะซ้อนปัญหาเรื่องการซื้อของโดยยังไม่สไลด์ขึ้นได้เลยครับในโครงการรถยนต์ไฟฟ้าครับวงเงินสื่อสารภายในรถยนต์ครับชุดหนึ่งราคา 725,000 บาทครับแต่พอเปิดดูของที่อยู่ในชุดฝึกครับพบทั้งสวิตช์จุดระเบิดของหัวฉีดน้ำมันไปจนถึงหัวเทียนครับพูดง่ายๆครับเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าแต่ใช้ในชุดฝึกเนี่ยมันมีอุปกรณ์ของระบบรถยนต์สันดาปอะครับคือมันเป็นรถยนต์ใช้น้ำมันนะครับมันยังไงครับมันงงครับคือเมื่อของงบประมาณในชื่อโครงการรถยนต์ไฟฟ้าครับมันต้องอธิบายครับว่าเหตุใดผู้เรียนเนี่ยต้องมีระบบไอ้จุดระเบิดระบบฉีดน้ำมันเนี่ยครับหรือว่าท่านตั้งใจจะสอน2ระบบเป็นระบบไฮบริดก็ต้องเขียนหลักสูตรและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนครับไม่ใช่ตั้งชื่อว่าโครงการรถยนต์ไฟฟ้าแล้วนำอุปกรณ์ของรถยนต์สันดาปมารวมไว้โดยไม่มีคำอธิบายครับเอาสไลด์ลงได้ครับสุดท้ายท่านประธานครับตัวอย่างทั้งหมดสะท้อนปัญหาเดียวกันครับคืองบประมาณสำหรับพนาฝีมือแรงงานที่มีน้อยอยู่แล้วแต่เงินที่มีอยู่เนี่ยกลับยังไม่ได้ถูกวางแผนให้คุ้มค่าที่สุดเครื่องชงกาแฟ 800,000 ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะฟ้าราคาหลายล้านก็ยังไม่เห็นแผนงานที่ใช้ทำไม่มั่นใจว่าจะให้มั่นใจได้เลยครับว่าจะไม่ถูกวางทิ้งไว้จำนวนเอกสารขอซื้อกับใบเสนอราคาก็ไม่ตรงกันโครงการรถยนต์ไฟฟ้าแต่ก็มีชุดฝึกของรถยนต์สันดาปมาปะปนนี่คือเหตุผลที่ผมยืนยันครับให้มีการปรับลดงบประมาณของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ใช่เพราะเรื่องนี้สำคัญมากครับเงินทุกบาทจึงต้องถูกใช้ให้คุ้มค่าต้องต่อเท่าไหร่และอะไรเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเรื่องนี้ครับงบพัฒนาฝีมือแรงงานมีไว้เพื่อประชาชนครับไม่ได้เพิ่มจำนวนของที่วางอยู่ในศูนย์ฝึกไม่ใช่เพิ่มจำนวนเงินส่วนต่างในกระเป๋าของใครบางคนขอบคุณครับ
1: คุณคิรีเชิญครับ
2: ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาร่วมอภิปรายนะคะเกี่ยวกับงบประมาณนะคะมาตรา22ของกระทรวงแรงงานโดยมุ่งเน้นนะคะเกี่ยวกับกรมสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานค่ะ

ก่อนที่จะลงรายละเอียดนะคะท่านประธานคะดิฉันอยากจะขอชื่นชมนะคะคณะกรรมการเยี่ยมเลยค่ะถ้าทุกท่านนะคะหยิบเล่มนี้นะคะรายงานปรับลดนะคะเล่มที่3วงเล็บ1ขึ้นมาดูไปที่หน้า16กรรมาธิการชุดนี้ที่ดิฉันชื่นชมมากๆเลยค่ะคือโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะมีการเช่านะคะจะซื้อด้วยนะคะรถยนต์ไฟฟ้านะรถ EV รายการนะคะรวมเป็นมูลค่า24ล้านบาทคณะกรรมาธิการชุดนี้ตัด 100% นะคะอันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะเพราะด้วยสถานะของเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้นะคะดิฉันไม่เข้าใจเลยมาเพื่อฟุ่มเฟือยอย่างนี้ได้อย่างไรนะคะถือว่าเป็นการทำงานที่ดีมากแต่ดิฉันอยากจะขอฝากท่านประธานไปถึงคณะกรรมาธิการให้ช่วยดูรายละเอียดในอีกเรื่องนึงค่ะเพราะว่าในเอกสารรายงานของคณะกรรมการวิสามัญเล่มสีเขียวนี้นะคะก็มีเป็นข้อเสนอแนะจากทางกรรมการอยู่ซึ่งข้อที่ 1.16 นะคะมีการเสนอไว้ด้วยค่ะว่าอยากให้กระทรวงต่างๆเนี่ยจัดทำงบประมาณโดยคำนึงถึงมิติเพศสภาวะหรือ gender response ไม่เพียงจำแนกว่ากิจกรรมใดเกี่ยวข้องแต่ควรนำไปพิจารณาตั้งแต่ต้นทางว่าสร้างผลกระทบอย่างไรนะคะเรื่องนี้อาจจะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้นำไปพิจารณาใช้ในงบประมาณปีหน้าก็จริงแต่กระทรวงแรงงานนะคะที่ดูแลกลุ่มแรงงานทั้งหมดเนี่ยมีเสนอแนะของกรรมาธิการชุดนี้ข้อนี้มาใช้ทันทีสำหรับงบประมาณปีนี้ค่ะดิฉันจะเล่าให้ท่านประธานฟังค่ะว่าทำไมดิฉันถึงเห็นว่าเรื่องนี้สำคัญและเร่งด่วนดิฉันนะคะอยู่ในคณะอนุกรรมการที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องแรงงานอิสระค่ะท่านประธานซึ่งเทรนด์นะคะเทรนด์ของแรงงานนอกระบบค่ะตั้งแต่ปี2564ถึง2568ลดลงแต่สิ่งที่ไม่ได้แรงงานอิสระโดยทั่วไปนะคะคือกลุ่มของแรงงานอิสระท่านประธานคะแรงงานหญิงนอกระบบเพิ่มขึ้นมากถึง 400,000 คนหรือปี2566นะคะหากเปรียบเทียบกับปี65ล้านคนมาอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในปีว่าแรงงานอิสระเพศหญิงจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง 1.4% ค่ะเรื่องนี้มีนัยยะสำคัญอย่างไรคือเรื่องแรกค่ะเราเข้าสู่สังคมสูงวัยเมื่อมีสังคมสูงวัยเมื่อมีคนแก่อยู่ที่บ้านในสังคมคนที่ต้องแบกรับดูแลภาระในการดูแลผู้สูงอายุก็จะคิดถึงผู้หญิงที่อยู่ในบ้านนอกเหนือจากการรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุแล้วผู้หญิงแบกรับภาระในการดูแลด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือว่าเด็กเล็กในบ้านครับความกดดันในการที่จะต้องช่วยในการหารายได้หนึ่งในเหตุผลหลักที่เราจะเห็นเทรนด์ของจำนวนผู้หญิงมาทำงานอาชีพอิสระมากขึ้นแต่สภาวะชีวิตของกลุ่มแรงงานที่เป็นผู้หญิงที่มาประกอบอาชีพอิสระตอนนี้เขาใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงท่านประธานคะวันก่อนในการประชุมอนุกรรมาธิการที่แล้วมีกลุ่มตัวแทนของแรงงานอิสระที่เป็นผู้หญิงในชั้นการประชุมค่ะแต่ดิฉันสังเกตว่าอาการของน้องผู้หญิงที่มาในวันนั้นเนี่ยดูมีความน่าเป็นห่วงหลังจากการประชุมเสร็จดิฉันเลยคุยชวนเขานั่งคุยแล้วลงในรายละเอียดน้องมีสภาวะทางจิตใจเพราะเหตุเมื่อพฤษภาคมปีที่แล้วโดนล่อลวงเข้าไปในที่ลับเกือบโดนข่มขืนและเกือบโดนพยายามฆ่าค่ะน้องต่อสู้กับคนที่พยายามจะฆ่าน้องน้องบอกว่า1ปีผ่านมาหนูไม่เคยได้รับการช่วยเหลือเลยกลิ่นยังติดอยู่ในจมูกจนหนูเป็นโรครสชาติของเลือดพอน้องสู้ด้วยการกัดมือของคนคนนั้นจนเลือดเนี่ยมันกลืนไหลลงไปในคอเขาบอกรสชาติเลือดเขาไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้เขาพยายามฆ่าตัวตายหลายครั้งค่ะท่านประธานและความเศร้าคือเขาพยายามเข้าสู่การรักษาท้องเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือค่ะสุดท้ายดิฉันต้องติดต่อ

0: ผู้ช่วยสสดิฉันที่เป็นคุณหมอจิตแพทย์นะคะตอนนี้ท่านได้ประสานหายาเรื่องสุขภาพจิตและนัดแนะเพื่อพาน้องเข้าสู่การดูแลเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเพียงแค่เรื่องเดียวค่ะยังมีหมอนวดที่โดนล่อลวงค่ะใช้แอคเคาท์ที่เป็นผู้หญิงจองงานแต่สุดท้ายพอขึ้นไปถึงห้องเป็นผู้ชายรออยู่ยังมีคดีที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการทำงานนะคะแต่ว่าเป็นน้องผู้หญิงที่มีปัญหาในเรื่องปัญหามดลูกเวลามีประจำเดือนหนึ่งทีเลือดเขาออก60วันค่ะท่านประธานฐานะยากจนเขาไม่มีเงินที่จะซื้อผ้าอนามัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นปัญหาของแรงงานผู้หญิงที่ในอนาคตจะต้องแบกรับภาระเยอะมากจากสภาวะสังคมสูงวัยที่เพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่ดิฉันได้พบในกระทรวงแรงงานคืออะไรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดไปถึงเจอแผนงานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแต่พอเปิดเข้าไปดูนะคะ 96.44 ล้านบาทซึ่งเป็นงบประมาณที่เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้โดนตัดนะคะเพิ่มขึ้น 5.1% เนี่ยรายละเอียดข้างในนะคะคืออะไรจ้างคนขับรถ 17.81 ล้านบาทค่ะท่านประธานมีค่าไฟฟ้า11ล้านนะคะแล้วมีค่าไปรษณีย์2.54 ล้านบาทค่ะดิฉันสนับสนุนสวัสดิการคุ้มครองแรงงานท่านจะส่งจดหมายอะไรกันเยอะแยะเป็นล้านเลยเหรอคะท่านจะใช้ไฟอะไรกันเยอะแยะในขณะที่ปัญหาของคนแรงงานที่มีชีวิตมีลมหายใจตั้งงบประมาณขึ้นมาดูแลเพราะฉะนั้นดิฉันขอฝากถึงท่านคณะกรรมาธิการนะคะช่วยเร่งพิจารณาปรับลดค่ะดิฉันเสนอลด 100% จาก 96.44 ล้านบาทของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อเอามาตั้งงบประมาณให้เป็น Gender Responsive Budget ช่วยแรงมากๆค่ะ
1: ครับต่อไปท่านรองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศและราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมใจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา22งบประมาณของกระทรวงแรงงานแรงงานสร้างสรรค์โลกแรงงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแต่วันนี้ผมขอที่จะสงวนคำแปรยติเสนอปรับลดงบประมาณของกระทรวงแรงงานลงมา 2% แม้ว่าจะมีคณะกรรมาธิการแต่ผมเห็นว่ายังมีบางหน่วยของกระทรวงแรงงานที่สามารถปรับลดเพิ่มขึ้นได้อีกการทำงานของกระทรวงแรงงานนั้นมีการใช้กลไกไตรภาคี3ฝ่ายนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลโดยเฉพาะในส่วนของแรงงานนั้นมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้การขับเคลื่อนกระทรวงแรงงานดีขึ้นและระบบไตรภาคีนั้นไปคมจันทรวิถูอดีตอธิบดีกรมแรงงานซึ่งในขณะนั้นหน่วยงานกระทรวงแรงงานสังกัดอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยได้วางรากฐานเอาไว้งบประมาณ 1,570 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 3,713 ล้านบาทหรือประมาณ 5.37% แต่เมื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณรายหน่วยงานพบว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของงบประมาณสำนักงานประกันสังคมเป็นด้านหลักโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณยังคงให้ความสำคัญกับเกิดความเสี่ยงผ่านระบบประกันสังคมมากกว่าการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานและเพิ่มผลิตภาพของแรงงานในระยะยาวซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะสูงและสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในฐานะอดีตประธานศึกษาสูตรแคร์ตอนนี้มีความเคลื่อนไหวเรื่องสูตรแคร์ขอยืนยันว่าสิ่งที่กระทรวงแรงงานและรัฐบาลได้ประกาศใช้แนวทางสูตรแคร์นั้นเป็นนโยบายที่ถูกต้องเป็นการสร้างระบบบำนาญที่เป็นธรรมมากขึ้น ILO องค์การแรงงานระหว่างประเทศต่างๆก็สนับสนุนระบบนี้ซึ่งทำการศึกษาไว้แล้วตั้งแต่รัฐบาลที่

ผ่านๆมาแล้วรัฐบาลนี้ประกาศใช้มีคนจำนวนมากที่จะได้ประโยชน์ทันผมขอยืนยันต่อสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหมดไม่ว่าผมขอพิจารณาที่จะปรับลดโครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคมมาตรา40ให้เหมาะสมและต้องมุ่งใช้เกิดขึ้นการขยายฐานประกันสังคมไปยังแรงงานอิสระแต่มีปัญหาความต่อเนื่องในการเป็นผู้ประกันตนมิใช่เพียงปัญหาในกระบวนการรับสมัครเข้าสู่ระบบเท่านั้นและควรมีการวิเคราะห์สาเหตุของการขาดส่งเงินสมศูนย์เช่นปัญหารายได้ไม่สม่ำเสมอความไม่สะดวกของช่องทางในสิทธิประโยชน์ควรปรับลดงบประมาณโครงการประชาสัมพันธ์ที่ระลึกซื้อของมาแจกซึ่งไม่ตรงเป้าหมายค่าใช้จ่ายพวกนี้ซ่อนอยู่ในตัดลดได้หรือตัดลดได้ทั้งหมดอัตราการคงอยู่ของมาตรา40ในระบบประกันสังคมและควรมีตัวชี้วัดให้ชัดเจนการขยายความคุ้มครองประกันสังคมสวัสดิการสังคมให้แรงงานทุกกลุ่มรวมถึงคนทำงานทุกคนที่อยู่ในสภาแห่งนี้ที่ไม่ใช่ข้าราชการบริการมีหลักประกันในชีวิตของการทำงานให้กับสมว่าที่นี่เป็นศูนย์กลางอำนาจของประชาชนฝากท่านประธานด้วยดูแลพนักงานของผู้ช่วยส.ส.ซึ่งเขาควรจะมีความมั่นคงในงานและมีสวัสดิการเพราะเราคือคนทำงานให้ประเทศประเด็นต่อมาการพัฒนาส่งเสริมสร้างระบบประกันสังคมเป็นเสาหลักของระบบสวัสดิการของไทยที่มีประสิทธิภาพเป็นปณิธานของผมตั้งแต่ผมยังเป็นวัยรุ่นตอนนี้แก่แล้ว ที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดระบบประกันสังคมเมื่อ30กว่าปีที่แล้วในสมัยรัฐบาลชาติชายท่านประธานครับสำนักงานประกันสังคมนั้นทำหน้าที่ทั้งบริหารระบบจัดเก็บเงินสมทบจ่ายสิทธิประโยชน์บริหารเงินลงทุนขณะที่คณะกรรมการประกันสังคมมีอำนาจกำหนดนโยบายสำคัญโครงสร้างดังกล่าวหากบทบาทการกำกับดูแลและการบริหารไม่แยกจากกันอย่างชัดเจนหน่วยงานควรพิจารณาว่าการกำกับการลงทุนการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบผลการดำเนินงานมีความเป็นอิสระเพียงใดและเวลานี้มีความคืบหน้ามาขั้นหนึ่งแล้วโดยขบวนการแรงงานนักวิชาการแรงงานและผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมผลักดันให้คณะกรรมการประกันสังคมมีตัวแทนจากลูกจ้างนายจ้างที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งคุณธนพรคุณสหัสวัฒน์จะทำให้เกิดการที่เรามีบอร์ดจากการเลือกตั้งซึ่งที่ต้องดูแลเงินของผู้ประกันตน 2.8 ล้านล้านบาทได้รับการดูแลให้โปร่งใสและตอบเพราะการมาจากการเลือกตั้งนั้นเขาต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ทีนี้ก็มีคนที่มีความคิดล้าหลังจำนวนหนึ่งผมเป็นห่วงอยู่อยากจะให้ไปใช้ระบบเดิมระบบเลือกกันเองหรือระบบแต่งตั้งหรือพยายามเหมือนระบบของประเทศไม่สะท้อนหลักการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเงินกองทุนประกันสังคมเป็นเงินสะสมของนายจ้างลูกจ้างรัฐบาลการบริหารคงยั่งยืนความโปร่งใสและธรรมาภิบาลหน่วยงานของกระทรวงแรงงานควรลดการดำเนินการกิจกรรมที่มีลักษณะซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นหากพิจารณาดูโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานและขับเคลื่อนแรงงานนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตอันนี้มีเม็ดเงินประมาณ559ล้านบาทสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีรายการเทคโนโลยีสารสนเทศเช่น 1. โครงการปรับปรุงจัดหาอุปกรณ์ทดแทนศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Data Center ของสำนักงานปลัดกระทรวงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย131ล้านค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบสารสนเทศ58ล้านงบประมาณพวกนี้ปรับลดตัดทิ้งได้หากพิจารณาความจำเป็นและความสามารถความเหมาะสมของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีและดิจิทัลที่มีความซ้ำซ้อนกันจำนวนมากไม่ได้มีเฉพาะกระทรวงและทุกกระทรวงเป็นเรื่องของความ

0: ข้อมูลมีความอ่อนไหวถึงขั้นที่จะต้องมีการลงทุนดำเนินการบนโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานเองหรือไม่ขออนุญาตพูดเนื้อหาไม่ครบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยมีสถานะและอำนาจแตกต่างกันและกิจกรรมพบว่าทั้งสองหน่วยงานต่างดำเนินการด้านการฝึกอบรมมีการประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่แรงและมีหลายโครงการซ้ำซ้อนกันสามารถที่จะปรับลดได้พิจารณาศึกษาและจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดแรงงานในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมต่อความท้าทายที่อาจกระทบต่อระบบการจ้างงานโดยมีประเด็นสำคัญก็คือ 1. แนวโน้มการใช้ปัญญาประดิษฐ์แทนแรงงานมนุษย์ซึ่งอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากไม่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกด้วยกองทุนประกันสังคมในปี95อาจจะไม่มีเงินการรับมือกับปัญหาแรงงานในมิติต่างๆจากโครงสร้างสังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นจริงๆเนื้อหายังไม่หมดนะครับแต่ว่าขออนุญาตที่จะจบเพียงแค่นี้ขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกประสงค์จะอภิปรายสามท่านท่านละอยู่ด้านนอกเตรียมเข้าห้องประชุมเพื่อลงมตินะครับต่อไปท่านแรกเชิญท่านวิศรุตปู่เพ็งเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายวิศรุตปู่เพ็งสมาชิกสภาผู้หกพรรคภูมิใจไทยครับวันนี้ผมขออภิปรายนะครับในการยื่นประมาณพ.ศ. 2570มาตรา22ของกระทรวงแรงงานโดยขอปรับลดงบประมาณลง 0.5% นะครับโอกาสนี้นะครับสะท้อนปัญหาข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องนะครับกับพี่น้องที่ใช้แรงงานนะครับโดยเฉพาะกระทรวงที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับและก็ของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับปัจจุบันแรงงานนะครับไม่ได้ตายอีกต่อไปนะครับแต่เรากำลังแข่งขันกันด้วยทักษะและความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับโดยเฉพาะนะครับวันนี้นะครับผมขอตั้งข้อสังเกตนะครับเกี่ยวกับโครงการชุดฝึกเทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับโดยเฉพาะการยกระดับภาคอุตสาหะด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับโดยโครงการนี้นะครับตั้งงบประมาณไว้ที่ 6,850,000 บาทนะครับและคณะกรรมการได้ปรับพิจารณาปรับลดลง 479,000 บาทนะครับผมเห็นด้วยนะครับกับการปรับลดงบประมาณดังกล่าวนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับผมขอยืนยันว่าตัวโครงการมีความจำเป็นและมีประโยชน์ต่อแรงงานในยุคปัจจุบัน AI นะครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปครับแรงงานสามารถเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิตอลการประยุกต์ใช้AI ในการทำงานการวิเคราะห์ข้อมูลและการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตรวมถึงการนำเทคโนโลยีลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสิ่งที่สำคัญคือจะช่วยสร้างแรงงานให้สามารถอัพสกิลรีสกิลได้นะครับพูดง่ายๆก็คือคนที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับก็จะเพิ่มทักษะเดิมนะครับกำลังจะไม่ตอบโจทย์ต่อตลาดเพื่อให้สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากนะครับโดยเฉพาะแรงงานในต่างจังหวัดนะครับเพราะพี่น้องไม่ได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและการฝึกอบรมที่มีคุณภาพเท่ากันทุกพื้นที่ดังนั้นกับผมจึงขอฝากกระทรวงแรงงานว่าเมื่อเรามีโครงการลักษณะนี้แล้วนะครับอยากให้เกิดเฉพาะในส่วนกลางนะครับควรนำองค์ความรู้และชุดฝึกเหล่านี้นะครับลงไปถึงระดับจังหวัดระดับอำเภอและศูนย์ฝึกแรงงานในภูมิภาคนะครับเพื่อนนะครับกับผมจึงอยากชี้ให้เห็นว่านะครับเมื่อการที่ได้รับการพัฒนาทักษะมากน้อยกี่คนนำไปใช้ในการทำจริง

0: ากน้อยแค่ไหนนะครับนี้นะครับกับผมขอย้ำว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงแรงงานลง 0.5% ในครั้งนี้นะครับไม่ใช่การลดความสำคัญของพี่น้องประชาชนนะครับมาที่ซ้ำซ้อนนะครับให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดและครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากกระทรวงนะครับได้ใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดขอบคุณครับ
1: ศาสตราจารย์สุชาติธาราดำรงเวชท่านขอเวลาไว้10นาทีสมาชิกที่ไม่ได้สงวนคำแปรยติจะขอเป็น5นาทีแต่กรณีของอาจารย์ก็แล้วแต่จะใช้ดุลพินิจนะครับเชิญครับ
2: ครับกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและกระทรวงแรงงานนะครับกับผมขออภิปรายกับมาตรา22ของกระทรวงแรงงานซึ่งมีงบ 68,610 ขอตัดลดลงประมาณ 1,800 ล้าน 6,800 ล้านบาทเพื่อไปทำปัญหาสำคัญประมาณ6ประการที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้กระทรวงแรงงานเป็นกระทรวงที่สำคัญต่อพี่น้องประชาชนดูแลพี่น้องแรงงานกว่า41ล้านคนดังนั้นกระทรวงแรงงานแข่งขันและสร้างกับผมเห็นว่าปัญหาของกระทรวงแรงงานในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องเพียงมีงานหรือไม่มีงานแต่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นแรงงานไทยมีรายได้โตชงกับความต้องการของตลาดแรงงานยังตามโลกในยุคใหม่ไม่ทันกับผมขอเสนอ6ประการครับประการที่1ก็คือว่าค่าจ้างต่ำและผลผลิตภาพแรงงานไม่สูงประเทศไทยพูดเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำกันมากแต่กระผมเห็นว่าถ้าเราขึ้นค่าแรงโดยไม่เพิ่ม productivity งานปัญหาก็จะย้อนกันในที่สุดก็หรือการย้ายไปผลิตที่ประเทศอื่นดังนั้นเป้าหมายที่ถูกต้องไม่ใช่เพียงขึ้นค่าแรงจะต้องพยายามเพิ่มแรงงานที่มีสกิลสูงใช้เครื่องจักรอัตโนมัติคุณค่าเพิ่มสูงก็จะได้อย่างยั่งยืนประการที่2เรื่องการอบรมฝีมือแรงงานการของตลาดนะครับคนมากแต่คำถามคืออบรมแล้วได้งานหรือไม่นายจ้างต้องการหรือไม่กระผมขอเสนอให้เปลี่ยน KPI ของการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ควรวัดจากอบรมได้กี่คนหรือแต่ต้องวัดว่าของการอบรมแล้วมีงานทำกี่คนและรายได้เพิ่มขึ้นกี่บาทไปที่สาขาที่ประเทศต้องการจริงเช่น AI Robotics Electronic EV Data Center Digital Technology และ Healthcare และช่างเทคนิคขั้นและนายจ้างขาดแรงงานปัญหาก็คือ Match บางอุตสาหกรรมหาคนไม่ได้แต่จนต้องนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาแต่ในอีกด้านหนึ่งคนนี่แสดงว่าปัญหาไม่ใช่จำนวนแรงงานอย่างเดียวแต่เป็นปัญหาการจับกระผมเสนอ Labor Database รู้แบบเรียลไทม์ว่า

0: จังหวัดไหนขาดแรงงานอาชีพอะไรจำนวนเท่าไหร่ต้องการสกิลแบบไหนจากนั้นระบบจับคู่ผู้หางานกับนายจ้างโดยอัตโนมัติกระทรวงแรงงานต้องเป็นเหมือน Labor Market Platform ของประเทศไม่ใช่เพียงเป็นสำนักรับสมัครงานประการที่4ระบบแรงงานต่างด้าวยังยุ่งยากมากประเทศไทยยังจำเป็นต้องใช้แรงงานต่างด้าวแต่ระบบนำเข้าการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทำงานการต่ออายุและการเปลี่ยนนายจ้างตอนอยู่หลายขั้นตอนยิ่งระบบซับซ้อนมากในหน้าและการเรียบรับผลประโยชน์มีมากขึ้นกระผมเสนอระบบ One Stop Digital Migrant Worker คือ One Stop Service ที่หลายคนพูดกันหน้าที่เดียวกันนายจ้างและลูกจ้างการผ่านระบบดิจิทัลโดยตรงตั้งแต่การขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทำงานประกันสุขภาพไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงนายจ้างลดขั้นตอนลดในหน้าลดต้นทุนและลดคอร์รัปชันระบบที่หลายคนสนใจอย่างมากก็คือแรงงานแพลตฟอร์มก็คือคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของส่งอาหารต่างๆเนี่ยนะครับและคนขับรถส่งอาหารคนขับรถผ่านแอปผู้รับงานอิสระและฟรีแลนซ์มีนี้ไม่ได้อยู่ในระบบนายจ้างลูกจ้างแบบเดิมกฎหมายแรงงานจึงควรปรับตัวการออกกฎหมายมาจนทำลายความยืดหยุ่นของอีโคโนมีสิ่งที่ควรทำก็คือให้แรงงานเหล่านี้สามารถเข้าถึงประกันสังคมประกันอุบัติเหตุการออมเพื่อเกษียณและสิทธิพื้นฐานได้ง่ายขึ้นโดยไม่กลายมาเป็นลูกจ้างประจำประการที่6ที่ผมเห็นว่าสำคัญมากระบบประกันสังคมที่เมื่อกี้ดร.อนุสรณ์ได้พูดไว้แล้ว
1: ครับ
0: จะต้องโปร่งใสและเป็นของผู้ประกันตนจริงเงินประกันสังคมเป็นเงินจากนายจ้างลูกจ้างไม่ใช่เงินของรัฐบาลดังนั้นผู้ประกันตนควรรู้ว่าเงินของตนถูกนำไปลงทุนที่ไหนผลตอบแทนเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายบริหารเท่าไหร่และเมื่อเกษียณจะได้รับเงินเท่าไหร่ระบบ Individual Social Security Account ก็คือผู้ประกันตนสามารถเปิดโทรศัพท์แล้วสามารถเห็นได้ทันทีว่าตนเองจ่ายเงินสมทบไปเท่าไหร่มีสิทธิ์อะไรบ้างมีเงินชราภาพเท่าไหร่และประมาณการบำนาญในอนาคตเป็นเท่าไหร่นี่คือความโปร่งใสของประชาชนควรจะได้รับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเงินประกันสังคมเนี่ยเป็นเงินกองทุนประกันสังคมเป็นกองทุนที่สำคัญมากในประเทศที่พัฒนาแล้วปัจจุบันกองทุนประกันสังคมยังถูกบริหารโดยระบบที่เรียกว่ากึ่งราชการกับผมขอเรียนเสนอท่านรัฐมนตรีว่าควรรีบนำเงินนำกองทุนประกันสังคมออกมาให้บริหารโดยมืออาชีพนะครับเช่นกรณีของมาเลเซียเนี่ยกองทุนประกันสังคมของมาเลเซียเนี่ยใหญ่กว่าของประเทศไทยถึง4เท่าทั้งที่มีแรงงานเพียง10กว่าล้านคนนะครับและมีการจ่ายเงินค่าตอบแทนปีละ 6%ขนาดเดียวกันประกันสังคมของเมืองไทยจ่ายค่าตอบแทนปีละ 2% นะครับเนื่องจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยบินหรือบริหารโดยมือไม่อาชีพนะครับเช่นไปซื้อตึกที่ประเมินแล้วราคาถูกแต่ซื้อในราคา3เท่าเอาเงินของพี่น้องผู้ใช้แรงงานไปตัดสูตรตัดเสื้อทั้งหลายเอาไปทำปฏิทินควรที่จะต้องแก้ไขอย่างน้อยไปดูที่กองทุนกบข.

0: บำเหน็จบำนาญราชการซึ่งมีกองล้านบาทของเราเนี่ยของเราสังคม 2.9 ล้านล้านอันนี้ก็จะช่วยให้พี่น้องแรงงานได้มีโอกาสมีอนาคตที่ดีขึ้นขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านสุดท้ายครับเชิญท่านอรทัยเกิด
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวอรทัยเกิดทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต3จังหวัดภูเก็ตพรรคกล้าธรรมค่ะวันนี้ที่ฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570วาระที่2ในมาตรา22กระทรวงแรงงานกรมการจัดหางานที่ไม่รวมแผนงานบุคลากรค่ะกรมการจัดหางานมีงบประมาณทั้งสิ้น424ล้านบาทซึ่งตอนนี้ได้มีการปรับลดไปแล้ว 14.67 ล้านบาทคิดเป็น 3.5% ค่ะท่านก่อนอื่นที่เราจะมาพูดเรื่องรายละเอียดค่ะดิฉันอยากจะบอกว่าหางานก็คือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบตรงเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวและขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติครม.ภายใต้ถึงการให้โอกาสแรงงาน4สัญชาติเช่นกัมพูชาลาวเวียดนามและเมียนมาที่มีสถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้มาขึ้นทะเบียนได้ทุกมีประกาศมาเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเราทราบกันดีว่าแรงงานที่ไม่ถูกต้องมีจำนวนกว่าล้านคนค่ะท่านท่านประธานคะแต่วันนี้ดิฉันมาชวนพิจารณาถึงงบที่ไม่ได้มีการปรับลดภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ภายใต้โครงการบริหารจัดการแรงงานประมาณเพียงแค่ 1.5 ล้านบาทค่ะท่านซึ่งงบประมาณนี้ใช้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และเพื่อสนับสนุนภารกิจการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนแรงงานต่างด้าวให้แรงงานต่างด้าวขึ้นระบบอย่างถูกต้องหรือที่พบลิสต์ค่ะระบบเนมลิสต์พบว่าไม่ได้มีการเก็บข้อมูลสำคัญของแรงงานต่างด้าวเพียงแค่กรอกชื่อพร้อมที่อยู่ส่วนเอกสารอื่นๆเป็นวงเล็บค่ะถ้ามีและก็ถ้ามีค่ะดังนั้นหลังจากเข้าระบบเสร็จแล้วแรงงานต่างด้าวสามารถยื่นที่ศูนย์ CI ซึ่งเป็นการจัดตั้งเฉพาะกิจของประเทศต้นทางที่เราไม่สามารถขอข้อมูลที่แท้จริงได้หลังจากเสร็จสิ้นเสร็จแรงงานต่างด้าวจะได้พาสปอร์ตสีเขียวค่ะและหลังจากนั้นกระบวนการสุดท้ายก็คือไปออกบัตรสีชมพูจากกรมการปกครองงานที่ผิดกฎหมายก็จะเป็นแรงงานที่ถูกต้องและทำงานได้ในประเทศไทยค่ะท่านวันนี้เมื่อตะกี้เราพูดถึงระบบ name list นั่นคือการขาดระบบฐานข้อมูลที่จะต้องเก็บข้อมูลที่สำคัญเช่นลายนิ้วมือเพื่อใช้ในการตรวจสอบและคัดกรองลูกโว่ในการทำผิดของแรงงานต่างด้าวถ้าหากเรามีระบบฐานข้อมูลที่ดีนี้นั่นจะช่วยกันป้องกันแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดจากกรมการจัดหางานซึ่งเป็นต้นสังกัดได้ดีค่ะวันนี้ดิฉันจึงมีข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปยังคณะกรรมาธิการว่างบประมาณ 1.5 ล้านบาทในการจัดการแรงงานต่างด้าวของแผนยุทธศาสตร์เพียงพอแล้วหรือที่จะป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวได้จริงดิฉันจึงขอสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ช่วยแก้ปัญหาได้จริงเพราะระบบที่ดีนั้นจะเป็นการป้องกันจากต้นน้ำอีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพวกเราชาวไทยที่เคยประสบปัญหาความไม่มั่นใจจากแรงงานต่างด้าวขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ต่อไปคณะกรรมการชี้แจงเชิญท่านสมาชิกที่อยู่ด้านนอกห้องประชุมเตรียมเข้า

0: ห้องประชุมลงมติน ะครับเพราะจะไม่เชิญครับ
1: ท่านประธานกับท่านประธานสภาที่เคารพค่ะสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมการเสียงข้างมากค่ะฉันต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะคะที่ได้มีข้อซักถามประเด็นของกระทรวงแรงงานในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระที่2ทั้ง8ท่านนะคะในเรื่องของกระทรวงทั้งสิ้นนะคะ 68,000 กว่าล้านนะคะหน่วยที่รับงบประมาณทั้งหมดนะคะมี6หน่วยงานค่ะในความเห็นของกรรมธิการนะคะได้มีผู้แปลยติสงวนคำแปลยติที่ตั้งไว้ร้อยละ 0.5 ถึง 10% นะคะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการในเรื่องของภารกิจด้านแรงงานนะคะแล้วก็โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านแรงงานโดยเฉพาะในเรื่องของการบริการด้านกลไกแรงงานการพัฒนาบัณฑิตนะคะและการบูรณาเอกชนในพื้นที่รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานค่ะในชั้นของกรรมธิการนะคะ157,501,600.23% ซึ่งเป็นไปตามเหตุผลนะคะในประเด็นของการเปรียบเทียบราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้นะคะนอกจากนั้นนะคะก็เป็นการส่วนของผู้ที่เข้าอบรมแล้วก็นอกจากเรื่องของสัดส่วนการประหยัดงบประมาณรายจ่ายนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องของการประหยัดการใช้งบประมาณเรื่องของการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะในประเด็นของท่านสมาชิกที่ได้มีข้อสงสัยนะคะฉันขออนุญาตเนื่องจากมีกรรมธิการของท่านสมาชิกนะคะทั้ง8ท่านนะคะฉันขอตอบข้อสักถามของท่านวิศรุตนะคะในเรื่องของการพัฒนาคนนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหรือ AI ที่เข้ามาในเรื่องของภาคงานบริการนะคะแล้วก็แรงงานที่ต้องมีการฝึกอบรมนะคะอย่างต่อเนื่องไปตลอดทั้ง3ด้านทั้งอัพสกิลแล้วก็รีสกิลนะคะเพื่อรองรับอาชีพใหม่ในอนาคตนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะพัฒนาเป็นหนึ่งในหลักสูตรของ16หลักสูตรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะแล้วเราก็มองว่าในอนาคตถ้าเราไม่ได้ปรับตัวของการฝึก AI นี้ก็จะประเทศไทยล้าหลังนะคะนอกจากนั้นค่ะในประเด็นค่ะท่านรัฐ9นะคะได้พูดถึงแรงงานนะคะนอกรางกระทรวงแรงงานไม่ได้ละเลยค่ะเราให้ความใส่ใจที่จะทำยังไงที่จะให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะคะซึ่งเป็นแผนงานรวมทั้งคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็มีค่าใช้จ่ายประจำในเรื่องของการดูแลแรงงานในระบบและนอกระบบนะคะซึ่งโครงการดังกล่าวขณะนี้นะคะทางท่านผู้ชับนะคะให้หน่วยงานราชการได้ใช้เงินงบประมาณในสำหรับดูแลแรงงานทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบยังให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้แรงงานค่ะท่านประธานที่เคารพคะเราจะเห็นว่าการที่กระทรวงแรงงานได้จัดสรรงบประมาณนะคะราคาของการใช้จ่ายงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานอิสระที่จะเข้าสู่ระบบนะคะแล้วท่านกรรมาธิการบางท่านได้พูดถึงงาน PR นะคะว่างาน PR นี้มีเป็นจำนวนมากก็ขอให้มีการก็ได้ท้วงติงแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้เงินงบประมาณ PR เนี่ยตรงไปที่กลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำครบถ้วนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาคนในมาตรา40นะคะอีกท่านนึงได้พูดถึงงานโฆษณาที่อยู่ในสสปทว่ามีการซ้ำซ้อนกับกรมสวัสดิการว่าเดิมสสปทนั้นเป็นหนึ่งในหน่วยงานของกรมสวัสดิการงานสสปทเนี่ยได้แยกออกไปหน่วยงานสสปทได้เน้นย้ำได้มีภารกิจหลักก็คือในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆหน่วยงานต่างๆของกระทรวงแรงงานทั้ง6หน่วยงานค่ะท่านประธานคะเราต้องมองว่ากระทรวงแรงงานเองเนี่ยเป็นกระทรวงที่จัดหางานเราจะเน้นคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของผู้ใช้แรงงานทั้งระบบค่ะเพราะวันนี้แรงงานไทยเนี่ยกำลังเผชิญในเรื่องของค่าครองชีพที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงวัย

0: แปลงของตลาดแรงงานที่มีมากขึ้นดังนั้นงบประมาณของกระทรวงแรงงานสูงสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทำอย่างไรจะทำให้นะคะคนผู้ใช้แรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่มีงานทำทำยังไงจะพัฒนาอัพสิให้ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเฉพาะเรื่องของทักษะดิจิตอล AI ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แล้วก็แรงงานบริการค่ะนอกจากนั้นค่ะที่ดิฉันพูดไปสักครู่เรื่องแรงงานนอกระบบนะคะที่ผู้สูงอายุยังต้องการทำงานแรงงานในต่างจังหวัดที่จะต้องเข้าถึงสวัสดิการและก็โอกาสของทุกคนอย่างเท่าเทียมค่ะท่านประธานคะเงินทุกบาททุกสตางค์ที่งบประมาณของกระทรวงแรงงานเนี่ยเราไม่ได้วัดผลหรือว่ามีงานที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเราไม่ได้วัดคนว่าเข้ารับการอบรมในโครงการนั้นจำนวนกี่คนแต่เรามองถึงคุณภาพชีวิตเพราะท้ายที่สุดแล้วงบประมาณของกระทรวงแรงงานต้องเปลี่ยนจากคนหางานให้เป็นก็มีอนาคตและก็มีงานทำค่ะฉันขออนุญาตให้ท่านกรรมธิการท่านอื่นได้ชี้แจงต่อจากฉันค่ะขอบคุณค่ะ
1: เชิญครับ
2: ท่านประธานที่เคารพดิฉันจิราพรสินธุไพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด101เขต5ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากค่ะดิฉันขอชี้แจงในประเด็นเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับประเด็นคำถามเกี่ยวกับค่าเดินสัมมนาที่มีการตั้งคำถามว่ามีราคาสูงแล้วก็แตกต่างกันมากแม้เป็นงานหรือหน่วยงานเดียวกันจึงเสนอให้มีการตรวจสอบความคุ้มค่านะคะโดยรวมถึงค่าโดยสารเครื่องบินที่มีราคาสูงไม่สมเหตุสมผลนะคะในประเด็นนี้นะคะขอเรียนชี้แจงว่าการพิจารณาค่าใช้จ่ายในการเดินทางเราอาทิเช่นค่าโดยสารค่าเครื่องบินค่าเบี้ยเลี้ยงนะคะค่าเครื่องแต่งกายรวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอย่างเช่นค่าอาหารนะคะจะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการพ.ศ. 2526นะคะและที่แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการพ.ศ. 2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการประชุมระหว่างประเทศพ.ศ. 2549และที่แก้ไขเพิ่มเติมค่ะซึ่งสำหรับอัตราค่าใช้จ่ายนะคะที่มีความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับประเทศที่มีการเดินทางสิทธิ์ของผู้เดินทางผู้เข้าฝึกอบรมรวมถึงจะมีจะเป็นการประชุมเดียวกันนะคะสิทธิ์ผู้เดินทางเดียวกันแต่หากมีการจองในช่วงเวลาที่แตกต่างกันราคาก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยนะคะในส่วนของค่าเครื่องแต่งกายนะคะผู้เดินทางถ้าเป็นระดับต้นระดับทั่วไประดับปฏิบัติการนะคะตามระเบียบก็จะเบิกระดับสูงระดับเชี่ยวชาญขึ้นไประดับบริหารก็จะเบิกได้ 9,000 บาทต่อคนนะคะโดยเบิกได้2ปีครั้งนะคะไม่ได้เบิกได้ตลอดนะคะแล้วก็ต้องเป็นไปตามเป็นประเทศที่มีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายตามเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นไปตามระเบียบของที่มีการกำหนดมานะคะในเรื่องของมีการอภิปรายเกี่ยวกับยกระดับทักษะของแรงงานนะคะให้ตอบโจทย์กับตลาดแรงงานของโลกนะคะซึ่งก็ต้องเรียนนะคะว่าทางเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์แล้วก็การพัฒนาเศรษฐกิจนะคะดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้โดยคนเดียวนะคะต้องร่วมมือกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องซึ่งทางกระทรวงแรงงานเองโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้การกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มีการที่นำร่องในการศึกษาด้านการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะล้ำมีการวาง6ประเด็นหลักในการขับเคลื่อนร่วมกันอาทิเช่นนะคะมีการเชื่อมโยงระบบการศึกษากับตลาดแรงงานนะคะเพื่อเปลี่ยนผ่านการเรียนรู้การเรียนเพื่ออาวุธการศึกษามาเป็นการเรียนเพื่อสร้างทักษะไปประกอบอาชีพได้จริงนะคะแล้วก็เปลี่ยนทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีการผลักดันพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่นะคะผ่าน Human Capital Super Board นะคะที่จะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักอย่างเช่นกระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษากระทรวงอวแล้วก็กระทรวง

0: แล้วก็4อำเภอในสงขลานะครับบัณฑิตแรงงานประกอบทั้งสิ้น725คนตั้งงบประมาณ95ล้านนะครับโดยมีหน้าที่เป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการป้องกันการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานในพื้นที่อย่างชนในพื้นที่มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นนะครับทั้งนี้การดำเนินงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แตกต่างจากบัณฑิตแรงงานประจำอำเภอเครือข่ายขยายนะครับซึ่งเป็นกลไกที่ขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศโดยนอกจากภารกิจในการประสานและให้บริการด้านแรงงานแล้วยังมีลักษณะเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและลดการว่างงานในพื้นที่จึงอาจมีการเข้าออกหรือเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานตามความเหมาะสมขณะที่พื้นที่ชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญต่อเนื่องกับบุคลากรเครือข่ายในพื้นที่เนื่องจากประสบการณ์ความคุ้นเคยชุมชนภาษาวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลในการปฏิบัติงานนะครับสำหรับการอภิปรายของท่านธนพรนะครับการอบรมสัมมนากลุ่มเป้าหมายนะครับในเรื่องของยาเสพติดนะครับมีหน่วยคือ1สำนักปลัดนะครับโครงการ2B Number 1การและโครงการที่รณรงค์ต้านยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ำกว่า10คนนะครับกรมการจัดหาการมีงานทำให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูนะครับกรมสวัสดิการคุ้มครองและประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปนะครับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพัฒนาฝีมือให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูเพื่อไปประกอบวิชาชีพซึ่งภารกิจเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายแตกต่างกันนะครับขอบคุณครับ
1: เชิญครับมีไหมเชิญครับ
2: ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพกับผมนายรวีและกุฏไทยในฐานะกรรมาธิการครับขออนุญาตตอบครับในส่วนประเด็นของเรื่องของการรับมือผลกระทบจาก AI ต่อแรงงานของประเทศไทยเรานะครับเพราะว่าในทางของกรรมาธิการเรามีทางอนุกรรมธิการในการที่เราตัดลดงบประมาณในของกระทรวงแรงงานในสิ่งที่มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยที่มันเกินความจำเป็นนะครับโดยที่เราจะไม่ให้ไปกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของพี่น้องแรงงานถ้าจะเห็นได้ชัดนะครับอย่างเช่นของกระทรวงแรงงานนะครับก็จะเป็นพวกครุภัณฑ์หรือยานพาหนะต่างๆรถยนต์14รายการตามที่ท่านรัฐเกล้าได้กล่าวไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของ AI ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากซึ่งหลายๆท่านก็ได้พูดถึงปัญหานะครับว่า AI จะมาแย่งงานของคนไทยเราเองในขณะที่คนไทยหรือที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ทางกระทรวงแรงงานครับไม่ได้มาพิจารณาแล้วครับในปีของ70นี้ได้มีโครงการหลายๆอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับการ upskill reskill ให้กับแรงงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ AI และทำให้แรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเช่นโครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนาแข่งขันภาคอุตสาหกรรมนะครับวงเงิน126ล้านบาทตัวนี้ก็จะเป็นการอบรมหลักสูตรในการพัฒนาให้แรงงานสามารถพัฒนาในอุตสาหกรรมอนาคตได้เช่นยานยนต์สมัยใหม่การแลกหุ่นยนต์นะครับรวมถึงโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านเทคโนโลยีวงเงิน10ล้านนะครับเพื่อประยุกต์ใช้ในเรื่องของการของ AI ในอนาคตต่อไปในขณะเดียวกันถ้าทุกท่านได้ดูในเล่มเขียวของข้อสังเกตของคณะกรรมการนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องการให้ความสำคัญในเรื่องของ AI ในกรมนะครับรวมถึงการพัฒนาเรื่องของกฎหมายเพื่อให้สามารถสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ได้ก็ยืนยันครับว่าทางกรรมการเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
1: ครบแล้วนะครับครับเนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะขอถามมติจากที่ประชุมก่อนว่า
3: ท่านประธานค่ะท่านประธานค่ะรัฐเกล้าค่ะขออนุญาต

ดิฉันดร.วินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะขอบพระคุณทางท่านกรรมาธิการนะคะที่ช่วยชี้แจงในรายละเอียดค่ะแต่ว่าติดใจพอรู้สึกว่ายังไม่ได้รับคำตอบนะคะในสิ่งที่ได้สอบถามและฝากทางกรรมาธิการไปให้ช่วยชี้แจงค่ะคำตอบที่ท่านพูดมาค่ะมันดูเป็นภาพรวมที่สวยหรูนะคะแต่สิ่งที่วันนี้เราเป็นวาระ2นะคะเราเจาะลึกในรายละเอียดคำตอบคำชี้แจงที่ลงในรายละเอียดค่ะดิฉันถามไปจองกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมนะคะตะกี้ทางท่านกรรมธิการนะคะบอกว่าให้เปิดเล่มเขียวดิฉันแต่ว่าในเล่มเขียวข้อ 1.16 เรื่องเกี่ยวกับ Gender Responsive Budget ดิฉันเหมือนยังไม่ได้รับคำตอบหรือคำชี้แจงว่าท่านมีแผนการที่จะดูแลนะคะสวัสดิภาพของกลุ่มแรงงานเพศสภาวะอย่างไรอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังไปค่ะว่ากลุ่มแรงงานที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะในพื้นที่การทำงานที่เป็นแรงงานอิสระเนี่ยเจอปัญหาที่รุนแรงขนาดไหนแต่คำตอบที่ฉันได้รับกลับมาไม่

0: คุณไทยครับขออนุญาตชี้แจงประเด็นสั้นๆครับถ้าในส่วนของว่าจะต้องเป็นแรงงานเพศไหนหรือสถานะของแรงงานทุกประเภทเท่ากันนะครับฉะนั้นยืนยันได้ว่าในประเด็นที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงทางแรงงานทางกระทรวงแรงงานก็ไม่ได้มีการปรับลดแต่อย่างใดผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ตรงนี้ท่านรับทราบครับแล้วเราก็จะดําเนินการต่อเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับขอบคุณครับ
1: สมาชิกครับ
2: พอแล้วมั้งนิดเดียวครับท่านประธานครับผมอภิปรายไปยังไม่ได้รับคำตอบสักข้อเดียวเลยครับท่านประธานครับ
1: เชิญเชิญครับเชิญ
2: ครับ
1: เชิญ
2: ผมแปรยติไปครับในฐานะสสที่ทำงานเรื่องแรงงานเนี่ยครับผมทำใจลำบากมากเลยครับอยากจะไม่อยากตัดงบกระทรวงแรงงานไปทั้งหมดไม่มีใครตอบผมเลยครับคือเครื่องชงกาแฟ 800,000 2 เครื่อง 400,000 นะครับสุดลมเท่าไหร่มาเลยมันคุ้มค่าไหมเนาะหรือว่าไอโครงการรถ EV เนี่ยครับทำไมถึงมีการซื้ออุปกรณ์ของเครื่องยนต์สันดาปแล้วก็ไม่ตรงกับ TOR ในเชิงจำนวนเครื่องคือถ้ามีคำตอบให้ครับก็อยากจะไม่อยากจะตัดงบกระทรวงแรงงานจริงๆครับขอบคุณครับ
1: ครับ
3: ให้ทางกรรมธิการช่วยส่งเอกสารได้ไหมคะเพราะคำตอบของท่านย้อนแย้งกับข้อเสนอของตัวกรรมธิการเองค่ะมิติเพศสภาวะท่านพูดเองหรือ
1: ของท่านรัฐเก้าค่อยเอาเอกสารค่อยชี้แจงเป็นเอกสารนะครับส่วนของท่านสาวัตรเชิญครับ
4: กับเรียนท่านประธานค่ะท่านสมาชิกนะคะในเรื่องของมาตรฐานคุณภาพและก็มาตรฐานรถ EV นะคะในส่วนของอนุกรรมธิการก็ได้มีข้อสังเกตแต่เราต้องยอมรับว่าการตั้งมาตรฐานหรือว่าบัญชีกลางแล้วก็สำนักงบประมาณมาจะไม่มีราคาสูงกว่ามาตรฐานกลางด้วยเช่นกันนะคะก็ขออนุญาตนำเรียนค่ะ
1: ครับเนื่องจากมาตรานี้มีคณะกรรมการแก้ไขดังนั้นจะขอทำมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขหรือไม่ก่อนที่จะลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมท่านสมาชิกครับขอเชิญตอบองค์ประชุมนะครับท่านสมาชิกที่เข้ามาแล้วกรุณาเชิญครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นนั้นว่าครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไขโปรดกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญครับครับขอปิดการลงคะแนนขอผลลงมติ461ท่านเห็นด้วย400ท่านไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง56ท่านเป็นนั้นว่าที่ประชุมเห็นด้วย
5: ท่านประธานครับ
1: ของการแก้ไข
5: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: ครับ
5: ผมพันวัฒน์สะสมทรัพย์ครับไฟไม่ขึ้นครับกดไม่ได้เลยครับ
1: ครับถ้าก็ปิดลงคะแนนก็บันทึกไว้ครับครับครับต่อไปจะขอถามมติกับการแก้ไขของคณะกรรมการที่สงวนความเห็นที่ขอแปรยติที่สงวนคำแปรยติไว้ก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับสมาชิกพร้อมแล้วโปรดกดบบกดครับเชิญครับครับแสดงตนครบถ้วนแล้วนะครับขอผลขอปิดการแสดงตนขอผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม472ท่านครบองค์ประชุมนะครับขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิ์ช่วย

0: กับคณะกรรมการโปรดกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดการที่สงวนความเห็นและผู้แปรยติที่สงวนคำผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่มงดออกเสียงเชิญออกเสียงลงคะแนนครบถ้วนแล้วนะครับขอปิดการออกเสียงนะครับขอผลนะ473ท่านเห็นด้วย277ท่านไม่เห็นด้วย140ท่านงดออกเสียง54นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการนะครับเชิญมาตราต่อไปครับ
1: ท่านประธานครับทางนี้ครับท่านประธาน
0: เชิญ
1: ท่านประธานสั้นๆสักครู่ครับท่านประธานครับเพื่ออภิปรายประมาณ48นาทีนะครับแล้วก็จากการคำนวณที่รายชื่อที่ผู้ที่ลงชื่อต้องการอภิปรายนะครับถ้าประมาณเที่ยงคืนนะครับก็จะประมาณเลยเรียนท่านประธานและที่ประชุมครับขอบพระคุณครับ
0: ครับไม่เป็นไรครับก็เชิญท่านเลขาม
2: าตรา23กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ครับกรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านณภัทรจิตระอภินันท์กันดาครับเชิญครับ
3: ครับเรียนท่านประธานครับณภัทรจิตระอภินันท์กันดาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขต24ธนบุรีของศาลราชบูรณะนะครับผมขอมีส่วนหน้า70ในมาตรา22กระทรวงวัฒนธรรมนะครับของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับระหว่างปี2570นี้กับปีที่แล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของงบ Creative Industry นะครับหรือกระทรวงอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่างๆนะครับอย่างเช่นภาพยนตร์หนังสือดนตรีอาหารเทศกาลและอื่นๆนะครับแทบทั้งหมดมีงบประมาณที่ถูกปรับลดลงไปที่แปรผันไปนะครับถ้าลองดูตัวอย่างครับอย่างเช่นกรณีของอุตสาหกรรมหนังสือนะครับเคยมีงบสนับสนุนนะครับปี69ภายใต้งบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับและสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยมีงบรวมทั้งสิ้น58ล้านบาทโดยประมาณนะครับแบ่งเป็นโครงการที่สำคัญนะครับอย่างเช่นโครงการ1จังหวัด1วรรณชาติโครงการส่งเสริมวรรณกรรมร่วมสมัยเพื่อเผยแพร่สู่เวทีนานาชาติหรือว่างบแปลหนังสือนะครับและงบจัดงานบุ๊กแฟร์นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำนวน2ครั้งซึ่งงบทั้งหมดที่ว่ามาครับมีในปี70นี้ถ้าไม่ถูกตัดหายไปนะครับอย่างเช่นงบแปลหนังสือเองเนี่ยก็ลดลงจาก 12.7 ล้านเหลือแค่ 2.6 ล้านบาทนะครับหรือในกรณีของอุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับเคยมีงบสนับสนุนการผลิตที่แบ่งเป็นส่วนของภาพยนตร์นะครับราว104ล้านกับส่วนของละครโทรทัศน์และซีรีส์อีกราว 90.2 ล้านบาทนะครับมาปี70ก็ลดลงเหลือแค่ส่วนละราว60ล้านบาทโดยประมาณรวมถึงงบประมาณสนับสนุนอื่นๆนะครับอย่างเช่นเงินอุดหนุนเข้าร่วมเทศกาลและงานประกาศรางวัลนานาชาติเงินอุดหนุนการอบรมเพื่อสร้างศักยภาพผู้ผลิตภาพยนตร์ซึ่งถูกปรับลดลงเช่นเดียวกันนะครับแต่กับงอกเงยครับเป็นงบดำเนินมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศนะครับภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมจำนวน299ล้านบาทหรือที่เรียกว่ามาตรการ Cash Rebate มาตรการดังกล่าวครับเป็นการรับเอาแนวทาง Cash Rebate หนังต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยของกรมการท่องเที่ยวมาปรับใช้กับหนังไทยนะครับให้เป็นการให้เงินคืนนะครับตามขั้นบันได 15-30% ขึ้นอยู่กับปริมาณทุนสร้างและเงื่อนไขอื่นๆนะครับแต่ที่สำคัญที่ต้องเป็นหนังที่ถ่ายทำเสร็จสิ้นแล้วซึ่งน่าตั้งคำถามนะครับว่าคนทำหนังกลุ่มไหนจะหาทุนตั้งต้นมาถ่ายทำจนแล้วเสร็จภายใต้งบการสร้างนะครับที่ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องเนี่ยก็ต้องมีหลักล้านหรือว่าหลัก10ล้านบาทขึ้นไปแคชรีเบทครับสำหรับหนังต่างประเทศเป็นการดึงดูดให้ผู้ประกอบการต่างชาติเนี่ยเข้ามาถ่ายทำในประเทศนะครับเป็นการดึงดูดเม็ดเงินเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่เมื่อใช้กับหนังไทยครับมาตรการนี้จะเป็นการดึงดูดเม็ดเงินจากใครครับคนทำหนังไทยซึ่งหาทุนตั้งต้นได้ยากอยู่แล้วเนี่ยหรือว่าท้ายที่สุดแล้วมาตรการนี้ก็จะเป็นโอกาสคนทำหนังและคนทำงานสร้างสรรค์อิสระรายย่อยออกไปปะร่วมสมัยอย่างภาพยนตร์หรือวรรณกรรมนะครับที่มีทิศทางสเปะสปะผมเข้าใจ

0: ใจดีครับว่ารัฐบาลมีแผนในการควบรวมกระทรวงนะครับนำภารกิจของการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมดังเช่นการใช้มาตรการ Cash Rebate ที่ก็เคยเป็นของกรมการท่องเที่ยวมาใช้กับหนังไทยนะครับแต่ว่าจะได้ผลสัมฤทธิ์จริงหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นอย่างที่ผมได้ตั้งข้อสังเกตไว้แต่ถ้าลองมาดูงบประมาณครับในสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมยังมีงบประมาณเกี่ยวกับอีเวนต์และการท่องเที่ยวที่มีจำนวนมหาศาลครับถ้าลองมาดูครับของกรมส่งเสริมเนี่ยก็จะมีงบอีเวนต์และลักษณะของโครงการที่เป็น6โครงการคิดเป็นงบก็อยู่ที่ราว319ล้านบาทอย่างเช่นโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากลโครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและอัตลักษณ์โครงการทุนทางวัฒนธรรมไทยๆผลักดันเศรษฐกิจไทยสร้างสรรค์ให้ยั่งยืนนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มีชื่อโครงการที่คล้ายคลึงกันอย่างยิ่งมีการใช้คีย์เวิร์ดซ้ำกันไปซ้ำกันมานะครับหรือในงบประมาณของสำนักปลัดนะครับมีงบอีเวนต์และแนวทางคล้ายกับอีเวนต์เนี่ยเช่นเดียวกันนะครับมากกว่า10โครงการคิดเป็นงบประมาณก็อยู่ที่ราว115.5 ล้านบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นมหากรรมเสน่ห์อีสานมหานครขอนแก่นนะครับมหากรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพและที่สำคัญที่สุดคือโครงการ Color of Thai100ล้านบาทนะครับและมหากรรมวิถีถิ่นวิถีไทยอีก 7.8 ล้านบาทท่านประธานครับสำนักปลัดมีช่วงเดือนกันยายนของทุกปีคืองานวิถีถิ่นวิถีไทยนะครับถ้าเราย้อนไปดูในอดีตครับมีการจัดงานนี้ทั้งในปี68และ69อย่างที่ผ่านมานี้เองนะครับภายใต้หรือ Colors of Thai Thai นี่แหละนะครับมีงบประมาณครั้งนั้นคือ10ล้านนะครับคงมีงานวิถีถิ่นวิถีไทยอยู่ 7.8 ล้านบาทแต่กลับงอกออกมาเป็นค่าใช้จ่ายนะครับที่เรียกว่างาน Color of Thai Thai อีกงานนึง100ล้านบาทจากที่ปี69 2งานนี้เคยเป็น10ล้านบาทปีถัดมาก็เพิ่มงบเข้าไปอีก10เท่านะครับผมเคยตั้งคำถามกับนักประหลาดครับในที่ประชุมกรรมาธิการวิสามันว่าทั้ง2โครงการนี้เนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างไรซึ่งทั้ง2โครงการครับเดิมต่างๆนะครับของแต่ละภูมิภาคเนี่ยขึ้นมาจัดแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครับแตกต่างกันแต่เพียง Color of Thai Thai เนี่ยเป็นการจัดงานกระจายไปใน4ภาคงบภาคละ14ล้านบาทและที่กรุงเทพอีก41ล้านนะครับขณะที่วิถีถิ่นวิถีไทยเนี่ยจัดเฉพาะที่กรุงเทพภายใต้งบ 7.8 ล้านบาทท่านประธานครับเหตุขนาดนี้เรามีColor of Thai Thaiที่ขยายสเกลงานขึ้นมาจากวิถีถิ่นวิถีไทยแต่ยังคงเก็บวิถีถิ่นวิถีไทยไว้ด้วยขนานเคียงคู่กันไปเลยนะครับงานใหม่ก็มีงานเก่าก็เอานะครับไม่ซ้ำซ้อนก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรใช่ไหมฮะนอกจากนี้ยังมีอีเวนต์ในจังหวัดในท้องถิ่นต่างๆอีกอย่างที่ผมได้ชี้ให้เห็นไปนะครับก็คือสำนักปลัดเนี่ย 115.5 ล้านและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมอีก319ล้านบาทสั่นมาก่อนนะครับผมยืนยันว่างานอีเวนต์เป็นสิ่งที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมนะครับต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยคือพื้นที่จัดงานแสดงนะครับงานสร้างสรรค์ต่างๆซึ่งทุกแขนงอุตสาหกรรมเนี่ยจำเป็นต้องมีไม่ว่าจะภาพยนตร์ดนตรีอาหารหรืออื่นๆนะครับแต่เทียบกันอย่างง่ายก็คือสัดส่วนของงบการผลิตนะครับซึ่งเป็นเรื่องของต้นน้ำเนี่ยถูกปรับลดลงไปอย่างมากแต่กลับพอกพูนออกมาเป็นงบปลายน้ำอย่างอีเวนต์คำถามก็คือคนทำงานจะหาเงินที่ไหนมาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อจัดแสดงมาอวดสายตาทั้งชาวไทยและชาวโลกท่านประธานครับอีเวนต์เป็นเรื่องที่สวยงามแล้วสวยงามเสมอถ้าออกแบบมาดีจะให้ส่องประกายอย่างไรจะให้มีสว่างนั้นส่องเพียงแค่ชั่วครู่ก็ดับหายไปทิศทางของรัฐบาลครับที่อยากส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะครับแต่ต้องทำอย่างมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนไม่ใช่การโปรยงบประมาณลงไปอย่างสเปะสปะและอย่างไม่ลืมหูลืมตาแต่ที่สำคัญลืมอย่างเดียวก็ดูดิ้นรนตามลำพังในเงามืดไม่ว่าจะเป็นงบส่งเสริมการผลิตงานสร้างสรรค์ต่างๆนะครับอย่างเช่นในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ถูกปรับลดแต่กลับกลายร่างออกมาเป็นงบ Cash Rebate นะครับที่ไม่ได้เอื้อคนทำหนังรายย่อยเลยหรืออีเวนท์ที่ทั้งกระจัดกระจายและซ้ำซ้อนกันอย่างที่ผมได้สงวนความเห็นไว้จึงขอตัดงบประมาณกระทรวงวัฒนธรรมนะครับ 5% เพื่อเป็นการดึงสตินะครับและเตือนสติถึงการใช้งบประมาณที่ทั้งซ้ำซ้อนและก่อนที่จะเกิดการควบรวมกระทรวงอย่างไรทิศทางครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อครับท่านแรกท่านพันธินน่วมเจิม
2: ทินน่วมเจิมผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตของเตยเขตบรรณาพรรคประชาชนนะครับขอร่วมอภิปรายในมาตรานะครับ23นะครับกระทรวงวัฒนธรรมในหน่วยงานศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนนะครับไม่แน่ใจว่าเพื่อนสมาชิกหรือประชาชนรู้จักหน่วยงานนี้หรือไม่นะครับศูนย์คุณธรรม

ประเทศไทยไม่ได้ขาดคำว่าคุณธรรมนะครับในงบประมาณหลากหลายหน่วยงานก็จำนะครับเราไม่ได้ขาดเวทีพูดเรื่องคุณธรรมเราไม่ได้ขาดรายงานเรื่องคุณธรรมเราไม่ได้ขาดรางวัลสำหรับคนทำความดีแจกกันเยอะมากเลยนะครับแต่สิ่งที่เรายังขาดคือหลักฐานว่าเงินภาษีที่ใช้ส่งเสริมคุณธรรมทำให้พฤติกรรมของคนและองค์กรเปลี่ยนไปจริงเท่าไหร่ปี2570นะครับศูนย์คุณธรรมได้รับงบสุทธิ106ล้านบาทนะครับขอสไลด์ด้วยนะครับไม่อธิบายว่าศูนย์ทำงานไม่ครบ KPI ผมกำลังถามครบแต่ประเทศยังจำเป็นต้องจ่ายเงินผ่านองค์กรมหาชนแบบนี้สำหรับทุกภารกิจแบบนี้หรือไม่ครับเพราะคะแนนเต็มไม่ได้หมายความว่าทำตามชี้วัดทำตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่าตัวชี้วัดนั้นวัดความเปลี่ยนแปลงของคนในสังคมได้และไม่ได้แปลว่าภารกิจเดียวกันไม่มีหน่วยงานอื่นเขาทำอยู่แล้วนะครับหน้าต่อไปครับจะขอพูดใน3โครงการนะครับ3โครงการเนี่ยใช้เงินรวม46ล้านนะครับหรือเกือบครึ่งหนึ่งของงบของทั้งศูนย์คุณธรรมนะครับโครงการแรกครับโครงการสำรวจและจัดทำสถานการณ์คุณธรรมมีแบบนี้ด้วยนะครับโครงการ positive parenting และโครงการสมัชชาคุณธรรมผมขอเริ่มจาก positive parenting ก่อนนะครับระบุว่าภาคีที่เกี่ยวข้องมีทั้งกรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัวสุขภาพจิตกรมกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานระดับจังหวัดเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วนะครับกรมสุขภาพจิตมีโปรแกรมพ่อแม่อยู่แล้วมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปกครองและเด็กมีกระบวนการมีฝึกกระบวนการมีกิจกรรมกลุ่มมีแบบประเมินทักษะการเลี้ยงดูนี่จึงไม่ใช่แค่การทำเรื่องที่มันคล้ายกันนะครับแต่ตรงกันข้ามครับภารกิจกลุ่มเป้าหมายและรูปแบบบริการนะครับยิ่งกว่านั้นเอกสารทั้ง22จังหวัด15จังหวัด12จังหวัดเป้าหมาย 1,600 คนบางสูตรนับได้ 3,080 ครั้งของการเข้าร่วมแต่ก็ยังไม่ชัดว่าประชาชนเนี่ยนับหัวมันซ้ำกันหรือเปล่าเมื่อรัฐมีเจ้าภาพด้านครอบครัวเด็กและสุขภาพจิตอยู่แล้วศูนย์คุณธรรมอาจเป็นเพียงแค่ผู้สนับสนุนเนื้อหาหรือเครือข่ายได้แต่การเป็นภาคีไม่ได้แปลว่าต้องเป็นเจ้าภาพของงบอีกหนึ่งก้อนอันนี้กลับไปยังหน่วยงานเจ้าภาพเดิมนะครับหน้าต่อไปครับวัดคุณธรรมแล้วเปลี่ยนอะไรได้บ้างครับโครงการก้อนใหญ่อีกก้อนหนึ่งคือการสำรวจจัดทำดัชนีรายงานสถานการณ์และองค์ความรู้ว่าเราจะทำเรื่องคุณธรรมเลยต้องไปทำสำรวจกันไม่ได้บอกว่าการสำรวจไม่มีประโยชน์นะครับไม่ได้กล่าวหาว่าศูนย์เป็นเหตุทำให้ดัชนีคุณธรรมมันอาจจะลดลงแต่เมื่อใช้งบก้อนใหญ่เพื่อผลิตรายงานคำถามจึงต้องไม่จบว่าพิมพ์เสร็จกี่เล่มจัดเวทีกี่ครั้งมีผู้เข้าชมระบบกี่ครั้งนะครับนี่หน้าถัดไปนะครับคำถามที่ประชาชนควรได้รับคำตอบคือรายงานแต่ละฉบับทำให้หน่วยงานเปลี่ยนแปลงนโยบายมาตรการได้ถูกแก้ไขกลุ่มเป้าหมายใดมีพฤติกรรมดีขึ้นและต้นทุนต่อผลลัพธ์หนึ่งหน่วยคือเท่าไหร่นะครับผมจึงเสนอเนี่ยว่าต้องพิจารณาปรับลดโครงการนี้ออกนะครับให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยตรวจสอบวิธีสุ่มตัวอย่างให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกตรวจคุณภาพให้ศูนย์เปิดทะเบียนว่าข้อมูลแต่ละชุดถูกนำไปใช้ตัดสินใจจริงที่ไหนรับครับเป็นภารกิจตามกฎหมายจึงไม่อาจเสนอตัดทั้งหมดได้นะครับแต่ภาพกิจกรรมการแสดงให้เห็นเวทีประชุมนิทรรศการตลาดนัดมอบเกียรติบัตรการประชาสัมพันธ์มีกิจกรรมจริงครับแต่กิจกรรมเกิดขึ้นไม่เท่ากับผลลัพธ์เกิดขึ้นจึงควรลดขนาดนะครับหรือสมัชชาลงเท่าที่จำเป็นใช้ระบบออนไลน์ผสมเปิดแดชบอร์ดว่าข้อเสนอจากสมัชชากี่ข้อถูกนำไปปฏิบัติจริงหน้าถัดไปครับหน้านี้แล้วครับโทษทีย้อนกลับไปครับค่าเช่า9ล้านนะครับและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องเนี่ย9ล้านนะครับสำนักบุคลากร42คนผมไม่ได้บอกว่าราคาเช่าสูงกว่าตลาดนะครับเพราะการเปรียบเทียบต้องดูทำเลภาษีค่าส่วนกลางที่จะลดเงื่อนไขสัญญาครบแต่ผมถามว่าองค์กรที่มีบทบาทหลักในการประสานเครือข่ายจำเป็นต้องเช่าสำนักงานแยกถึง3ชั้นหรือไม่ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมไม่รวมงานธุรการกฎหมายห้องประชุมระบบนี่ไม่ใช่ความคิดของผมหรือฝ่ายค้านกพร.เองก็เคยเสนอแนวทางในการใช้ทรัพยากรร่วมกันสำหรับองค์กรมหาชนขนาดเล็กสำหรับระบบข้อมูลคลาวผมต่อเนื่องความปลอดภัยแต่ก่อนที่อนุมัติงบเนี่ยหน่วยงานต้องเปิดสถิติผู้ใช้จริงมากน้อยแค่ไหนชี้แจงในอนุกรรมธิการก็ไม่ได้นะครับดาวน์โหลด

0: ข้อมูลไปใช้ถ้าข้อมูลนี้ยังไม่เปิดเผยรัฐบาลก็ไม่ควรตอบนะครับว่าเราจะกำกับดูแลระบบที่สร้างผลลัพธ์หรือเป็นเพียงแค่ระบบที่สร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วสักได้แต่ว่าทำไปเพื่อความมีอยู่ขององค์กรตัวเองสุดท้ายครับข้อเสนอของผมไม่ใช่การยกเลิกการส่งเสริมคุณธรรมนะครับทำเป็นข้ออ้างในทุกกิจกรรมนะครับตัดเรื่อง positive parenting โอนไปหน่วยงานด้านครอบครัวเด็กและสุขภาพจิตตัดเรื่องรางวัลงานสื่องานอบรมซ้ำงานที่มีเจ้าภาพอยู่เยอะแยะมากมายลดงบสมัชชางานสำรวจลงนะครับปรับลดเนี่ยศูนย์ก็ยังมีเงินเหลือนะครับยังมีบุคลากรยังมีงานให้ทำอีกมากมายงานท่านก็เยอะอยู่แล้วนะครับลดงบประมาณลงบ้างครับพร้อมกันนี้นะขอให้คณะมนตรีและคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรมหาชนทบทวนว่าภารกิจใดควรต้องคงเอาไว้ภารกิจใดต้องโอนสำนักงานและระบบใดต้องใช้งานใช้ระบบร่วมกันองค์กรนี้ยังจะสามารถสร้างคุณค่าเฉพาะเพียง ที่จะคงสถานะองค์กรมหาชนหรือไม่ถ้าผลงานยังวัดด้วยแค่จำนวนเวทีรายงานผู้เข้าร่วมอบรมยอดเข้าชมก็วัดได้นะครับว่าคนไทยสังคมไทยมีคุณธรรมมากขึ้นยังไงผมก็คิดว่าต้องพิจารณายุบนะครับและไม่ใช่แค่ต่ออายุไปเพราะองค์กรมันเคยดำรงอยู่และต้องดำรงต่อไปนะครับคืนเงินภาษีให้กับภารกิจที่สร้างผลลัพธ์จริงดีกว่าครับพอกันทีครับกับศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนขอบคุณมากครับ
1: ครับต่อไปท่านภูริวัฒน์ใจสำราญเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมภูริวัฒน์ใจสำราญครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครบางเขนท่าแล้งสายใหม่เอาเงินและลาดพร้าวจระเข้บัวครับขออภิปรายรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ครับของกรมการศาสนาแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมนะครับมีวงเงินเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุงบ82ล้านบาทสิ่งที่น่ากังวลในเบื้องต้นก็คือเมื่อเรามองดูผลของการเบิกจ่ายประจำปีครับปี2569เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าเบิกจ่ายไปเพียงร้อยละ 46.42% เท่านั้นตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณที่มีข้อจำกัดอย่างชัดเจนนะครับเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดก็ขอชี้ให้เห็นถึงความผิดปกติในการจัดทำงบประมาณฉบับนี้โดยขอแบ่งเป็น5ประเด็นหลักๆดังนี้ซ้อนมีลักษณะที่เป็นเบี้ยหัวแตกเมื่อวานผมอภิปรายในการใช้อินฟลูเอนเซอร์ของกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านประธานครับวันนี้กรมการศาสนาก็มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์เช่นเดียวกันงบประมาณโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วงเงิน 5.19 ล้านนี่ตั้งงบซ้ำซ้อนกระจายอยู่ในหลายโครงการย่อยๆที่น่าสังเกตก็คือมีการตั้งงบจ้างดาราอินฟลูเอนเซอร์ระดับไมโครครับมีผู้ติดตามประมาณ 10,000 ถึง 100,000 คนแทรกอยู่แทบทุกกิจกรรมยกตัวอย่างนะครับ 240,000 บาทกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม 90,000 บาทเทศกาลประเพณี5ศาสนา 210,000 บาทกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีท่องเที่ยวในมิติศาสนา 300,000 บาทการจ้างอินฟลูเอนเซอร์รวมๆกันแล้วอยู่ที่ประมาณ 930,000 บาทก็อาจจะดีในการใช้เป็นเครื่องมือกลยุทธ์ในการตลาดยุคใหม่แต่อาจจะต้องคำนึงถึงคอนเทนต์มันนิดนึงครับเนื้อหาฉาบฉวยเวลาสั้นแค่การปัดสไลด์แล้วก็เน้นเพียงภาพถ่ายเช็คอินสร้างยอดไลค์มากกว่าจะสร้างครับงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานเรากลับพบการจัดสรรงบประมาณไปกับการผลิตสื่อบันเทิงอีเวนต์แล้วก็การทำงานข้ามสายงานอย่างซ้ำซ้อนนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติศาสนาครับมีงบประมาณรวมกัน 6.6 ล้านบาทแล้วก็ยังมีการตั้งงบจัดกิจกรรมเปิดเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัด20จังหวัดอีก 5.6 ล้านบาทพวง 8,000 บาทยังมีโครงการอุดหนุนเครือข่ายมหากรรมสีสันแห่งศรัทธาสีผ้าครับวงเงินรวมกัน 8.7 ล้านบาทเงินส่วนใหญ่ใช้ไปกับการจัดเวทีระบบแสงสีเสียงโดยเฉพาะค่าแลนด์มาร์คครับ 468,000 บาทค่าเช่าที่พักอีก 1.9 ล้านบาทค่าจ้างผลิตวิดีโอโปรโมทการท่องเที่ยวแบบนี้ควรเอาไปคุยกับหน่วยงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามากกว่าใช่หรือไม่นอกจากนี้ครับยังมีการวิจัยพัฒนาระบบเครดิตคุณธรรม 300,000 บาทเพื่อชี้ตัววัดกระบวนการให้คะแนนควบคู่ไปกับโครงการ Moral Icon นะครับต้นกล้าแห่งความดีอีก 241,600 บาทการมาจัดลำดับ

0: ความดีของพลเมืองครับเสี่ยงจะกลายเป็นเครื่องมือในการควบคุมสังคมแบบเดียวกันกับระบบโซเชียลเครดิตซึ่งขัดแย้งกับหลักสิทธิเสรีภาพเพราะว่าศีลธรรมเป็นเรื่องของจิตสำนึกส่วนบุคคลก็ท่านประธานครับไม่ใช่เป็นการให้แต้มโดยรัฐแม้ยังอาจและสุดท้ายยังซ้ำซ้อนกับศูนย์คุณธรรมอย่างที่ส.ส.พันทินพูดไปอีกด้วยนะครับประเด็นที่3จ่ายลงทุนที่สูงแต่ได้ผลตอบแทนที่ต่ำอย่างแรกก็คือเรื่องของการจ้างเหมาบริการที่สูงผิดปกติครับโดยในปี2570นั้นตั้งไว้ 4.4 ล้านบาทซึ่งมีอยู่แค่ 1.6 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นมาประมาณ 178% หลักๆนั้นมาจากการจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานในศาสนพิธี16อัตราครับวงเงิน 2.8 ล้านบาทซึ่งย้ายมาจากโครงการเทิดทูนสถาบันคำถามนี้คือว่ามันเป็นการสะท้อนในการปัญหาการเกลี่ยกันนะครับต่อไปเป็นเรื่องรถยนต์ครับมีการเช่ารถตู้12ที่นั่ง8คันผูกพันตั้งแต่ปี68ถึงปี73ปีละประมาณ 2.1 ล้านบาท2คันมูลค่า 440,000 จำนวนนี้สอดคล้องกับขนาดองค์กรแล้วก็แผนที่จะลงพื้นที่ต่อไปเป็นรายจ่ายครับผลิตวารสารสายตรงทางศาสนา 900,000 แล้วก็เป็นการพิมพ์หนังสือ56หน้าเอง4สีปก UV เข้าไปอีกจำนวน 4,800 เล่มตกเล่มละ200บาทแบบนี้เช่นเดียวกับโครงการการ์ตูนหนังสือครอบครัวผูกบ้านผูกโบแก้มแดงครับทำแอนิเมชัน15ตอนบาทมีค่าพิมพ์หนังสืออีก 1.2 ล้านบาทแม้ว่าการสอนศาสนาให้เด็กจะใช้เรื่องของการ์ตูนเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าเรามาลองดูงบพิมพ์หนังสือ 10,000 ชุดนี้เสียค่าจัดส่งอีก 20,000 บาททั่วประเทศเพียงแค่300แห่งเท่านั้นเฉลี่ยดึงถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่แคบมากๆทำไมกรมถึงนี่ซึ่งต้นทุนผลิตซ้ำแล้วก็การส่งเป็นศูนย์แต่ว่าโรงเรียนได้อย่างทั่วถึงโครงการนี้ยังมีการเพิ่มงบอีเวนต์อีกประมาณ 507,000 ครับเพื่อดึงยอดนะครับซึ่งจริงๆแล้วควรจะใช้การสื่อสารเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเครือข่ายโรงเรียนประหยัดกว่าการจัดตั้งอีเวนต์อีกนะครับประเด็นที่4ครับท่านประธานตัวชี้วัดไม่สมเหตุสมผลนะครับโครงการใช้เงินหลักแสนหลักล้านเปลี่ยนคำนิยม เพื่อเปลี่ยนค่านิยมครับขอโทษครับท่านประธานครับกลับนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเช่นงานอบรมสัมมนาคาดหวังให้ผู้ปรับใช้หรือแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีแต่กรมวัดผลด้วยการสอบถามความพึงพอใจซึ่งกระดาษแบบสอบถามแบบนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความคุ้มค่าของภาษีที่เอาไปจ้างอินฟลูเอนเซอร์ได้เลยประเด็นสุดท้ายครับท่านประธานประเด็นที่5ความเหลื่อมล้ำในการดูแลศาสนาประเทศไทยรับรอง5ศาสนาครับพุทธอิสลามพราหมณ์ฮินดูและซิกเข้าใจว่าประเทศไทยของเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติครับแต่เมื่อดูการอุดหนุนองค์กรทางศาสนาดุลมากจนเกินไปทุกวันนี้ครับเวลาเกิดภัยพิบัติที่ศาสนสถานเงินช่วยทำนุบำรุงก็ไม่มีไม่พอกฎหมายบางกฎหมายระเบียบบางหน่วยงานระบุจัดสรรงบประมาณลงไปไม่ได้ก่อนอย่างศาสนาคริสต์5แห่งพราหมณ์ฮินดู3แห่งได้งบดำเนินต่อปีครับท่านศาสนาซิกได้แห่งละประมาณ 30,000 บาทต่อปีจัดกิจกรรมทางศาสนาเลยสวนทางกับกรมครับที่ยอมจ่ายเงินทำซุ้มประตูหรือแค่ถ่ายภาพจัดอีเวนต์เพียงงานเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้ครับท่านประธานที่พูดมามันค่อนข้างที่จะกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนที่เป็นพหุวัฒนธรรมครับโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคใต้พวกเขาควรได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมสุดท้ายครับท่านประธานครับขอฝากข้อสังเกตเหล่านี้กลับไปครับประมาณ 16.4 ล้านบาทหรือประมาณ 5.8% ของงบประมาณตามโครงการที่ผมได้แจ้งข้างต้นไว้ขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมเราฟังบัณฑิตเทิดสกุลผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนสัดส่วนเครือข่ายชาติพันธุ์ครับท่านประธานครับผมขอที่จะตัดลดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยผมจะพูดถึงใน2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของสำนักปลัดแล้วก็ส่วนของศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับท่านประธานครับพ้องกับเรื่องชาติพันธุ์นะครับผมเชื่อว่าท่านประธานเองหรือว่าเพื่อนๆสมาชิกท่านกรรมาธิการนะครับคงเคยเห็น

บ่อยๆนะครับเวลามีผู้หลักผู้ใหญ่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นะครับที่กลุ่มชาติพันธุ์ก็จะได้มีการเอาพวกเขาเหล่านั้นนะครับมาแสดงศิลปะวัฒนธรรมโชว์นะครับเสื้อผ้าดนตรีการร้องเล่นที่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้นะครับท่านประธานผมยินดีด้วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อสารก็คือว่าพอเลิกงานกันไปนะครับต่างคนต่างกลับคนชาติพันธุ์เหล่านี้เวลากลับบ้านไปเขาก็ถูกทิ้งให้เผชิญกับปัญหาชีวิตแบบเดิมนะครับสิทธิชีวิตก็ยังตกต่ำเหมือนเดิมนะครับพอเราไปดูงบประมาณของสำนักปลัดนะครับเราพบว่าไปกับการจัดพวกงานอีเวนต์นะครับวัฒนธรรมนะครับพวกใช้คำว่ายกระดับการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเงี้ยครับงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดเนี่ยก็ถืองบก้อนใหญ่นะครับแต่ว่ากลับเอาไปใช้กับสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาในส่วนที่เป็นโครงสร้างจริงๆนะครับผมเข้าใจอย่างนี้นะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมไม่ได้คุ้นชินกับการทำงานเชิงรุกที่จะไปคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของคนน้อยนะครับคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอัตลักษณ์วัฒนธรรมต่างเหล่านี้ถูกเลือกปฏิบัตินะครับโดยกฎหมายและนโยบายนะครับกระทรวงวัฒนธรรมไม่ค่อยได้ยื่นมือเข้าไปแตะสิ่งเหล่านี้นะครับคือก็ยังมีเรื่องที่น่าชื่นชมอยู่นะครับก็โดยเฉพาะปลัดนะครับก็ได้มีโครงการที่เรียกว่าไปสนับสนุนกลไกตามกฎหมายใหม่ก็คือตามพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับมีการใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกลไกคุ้มครองสิทธิและส่งเสริม 8.6 ล้านบาทนะครับก็ใช้ไปกับพวกกลไกต่างๆนะครับอย่างเช่นการประชุมคณะกรรมการนะครับคณะทำงานนะครับการรับเรื่องร้องทุกข์นะครับการติดตามดำเนินงานนะครับการจัดทำแผนในการขับเคลื่อนงานนะครับแต่ขาดหายไปก็คือไม่ได้จัดงบประมาณสำหรับการไปจัดเร่งรัดจัดทำกฎหมายลำดับรองที่จะบังคับใช้พรบส่งเสริมคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับเมื่อไม่มีกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการใช้สิทธิ์กฎหมายที่ออกมามันก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในทางปฏิบัติได้นี่ก็ยังเป็นส่วนที่เป็นปัญหาอยู่นะครับศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรนะครับจริงๆคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรถือว่าเป็นองค์กรแม่งานใหญ่ๆนะครับที่มีส่วนร่างกฎหมายฉบับนี้อันนี้ก็ขอขอบคุณและก็ขอชื่นชมด้วยนะครับก็ได้รับงบประมาณนะครับได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการมาขับเคลื่อนงานนะครับ23ล้านบาททำงานด้านการส่งเสริมและก็คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ยังไงก็แล้วแต่นะครับพรบคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่ประกาศมา1ปีแล้วนะครับบังคับใช้ร่วม1ปีเสร็จแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ายังไม่สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในทางปฏิบัติได้จริงนะครับกระทรวงฝ่ายเลขาเนี่ยยังเหมือนกับว่ายังตั้งหลักไม่ได้นะครับยังตั้งหลักไม่ได้นะครับก็เลยทำให้การออกกฎหมายลำดับรองเป็นอย่างน้อย11ฉบับนะครับประกาศกระทรวงอย่างนี้ทั้งหลายเนี่ยร่วมประมาณ11ฉบับนะครับตอนนี้2ฉบับนะครับเพิ่งทั้งเสร็จอยู่2ฉบับนะครับฉบับที่เป็นสาระสำคัญเลยนะครับก็คือหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์นะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่จะนำพรบวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยไปบังคับใช้จริงๆนะครับจะบังคับใช้ได้จริงๆก็คือต้องมีการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตถึงจะเกิดขึ้นจริงนะครับแต่หลักเกณฑ์และวิธีการเมื่อยังไม่ออกนะครับเมื่อยังไม่ออกการที่จะไปบังคับใช้เนี่ย

0: จริงกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ที่กันดารนะครับเข้าไม่ถึงงบประมาณไม่สามารถที่จะรับอนุญาตให้จัดทำโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับเรื่องสิทธิในที่ดินสิทธิในวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้ได้นะครับแม้ว่าตัวกฎหมายแล้วนะครับจะรับรองสิทธิ์ไว้แล้วแต่สิทธิเหล่านี้เนี่ยมันยังไม่ได้มีผลอัตโนมัตินะครับต้องกลับมาที่การประกาศกลุ่มชาติพันธุ์ให้ได้ก่อนนะครับแต่อย่างไรก็แต่นะครับเมื่อกฎหมายระดับรองกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกาศเนี่ยยังไม่ออกสิทธิ์ของชาติพันธุ์เนี่ยก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับโดยเฉพาะสำนักปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละครับที่จะเป็นเจ้าภาพเป็นกวิยาสิรินธรนะครับแต่อย่างที่ผมเริ่มบอกไปนะครับว่าดูอย่างละเอียดครบถ้วนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งประมาณเอาไว้สำหรับการเร่งรัดจัดทำกฎหมายระดับรองที่เหลืออีกอย่างน้อย9ฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอดูแล้วนะครับอันที่1อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าก็ประมาณส่วนใหญ่เนี่ยอบรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นงานที่ทำขึ้นมาเสร็จแล้วก็จบไปเลยนะครับแล้วก็ทำแบบนี้มานานแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวงานที่จะไปเร่งรัดให้มีการคุ้มครองสิทธิ์จริงๆเนี่ยมันยังไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเสนอให้ตัดงบประมาณ 0.5% นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับเนื่องด้วยมาตรานี้มีการแก้ไขมีสมาชิกจะประสงค์อภิปราย5ท่านครับท่านแรกเชิญท่านธีรวรรณรัตน์อิงกนันท์ครับเชิญครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางทิวรรณรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีพรรคภูมิใจไทยวันนี้ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณ2570มาตรา23งบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับนะคะขอปรับลดข้อเสนอแนะสำคัญไว้สัก3ประเด็นดังต่อไปนี้นะคะประเด็นให้มีกลไกงบประมาณที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อโบราณสถานหรือศาสนสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ได้รับความเสียหายจากเหตุฉุกเฉินการที่ดิฉันได้ลงพื้นที่หลายแห่งดิฉันพบปัญหาในลักษณะเดียวกันอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้น้ำท่วมพายุหลังคารั่วความชื้นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันกับโบราณสถานนั้นของหน่วยงานภาครัฐบางครั้งติดข้อจำกัดเรื่องงบประมาณไม่พอแต่ท่านประธานคะโบราณสถานรอไม่ได้แล้วอีกหลายเดือนอาจกลายเป็นความเสียหายของจิตรกรรมฝาผนังวันนี้หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีมรดกทางวัฒนธรรมบางอย่างอาจสูญหายไปได้ต่อให้เรามีงบประมาณในภายหลังมากเพียงใดเราก็ไม่สามารถสร้างคุณค่าทางประวัติศาสตร์เดิมกลับมากันได้ดิฉันจึงอยากเสนอผ่านท่านประธานไปว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ในการที่จัดทำงบประมาณเกิดเหตุหน่วยงานสามารถเข้าไปสำรวจประเมินป้องกันเป็นเร่งด่วนได้ทันทีโดยไม่ต้องปล่อยให้ความเสียหายเล็กน้อยขยายตัวจนเป็นความเสียหายที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการบูรณะภายหลังประเด็นที่2เรื่องพิพิธภัณฑ์ท่านประธานรู้เสร็จประเทศไทยของเรามีแหล่งโบราณคดีและมรดกวัฒนธรรมกระจายอยู่หลายจังหวัดที่มีการขุดพบโบราณวัตถุโครงกระดูกมนุษย์โบราณเครื่องมือเครื่องประดับภาชนะและหลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถบ่งบอกเล่าประวัติศาสตร์ของอย่างดีแต่ปัญหาที่ดิฉันพบก็คือเราขุดพบของสำคัญแต่ไม่มีสถานที่เหมาะสมสำหรับการเก็บรักษามีของดีมีของหายากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์และประชาชนในพื้นที่ที่เขาภาคภูมิใจแต่ยังขาดพิพิธภัณฑ์ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะให้ลูกหลานได้ศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเพชรบุรีของดิฉันนะคะซึ่งมีการขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีกรณีของดอนยายทองและที่ผ่านมาเราได้ความรู้จากการขุดค้นมาจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้เรียนรู้แล้วระยะยาวเมื่อสิ้นสุดนิทรรศการแล้วสิ่งที่ค้นพบเหล่านี้จะ

0: ชาชนในพื้นที่จะมีโอกาสได้เห็นหรือได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือไม่เมื่อพิจารณางบประมาณในมาตรา23นี้ดิฉันจึงอยากให้เห็นกระทรวงวัฒนธรรมเพิ่มการลงทุนเพื่อจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ในจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีศักยภาพที่มีความพร้อมที่เรามีอยู่ที่เดิมพอดิฉันมองเห็นว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่โกทําเก็บของเก่าแต่พิพิธภัณฑ์ก็คือห้องเรียนรู้ของชุมชนที่เป็นความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของท้องถิ่นหากเราบริหารการจัดการได้อย่างถูกต้องพิพิธภัณฑ์ยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเชื่อมโยงกับชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วยดิฉันจึงอยากฝากกระทรวงวัฒนธรรมในการจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งใหม่อย่างเป็นการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมากและมีความพร้อมในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดประเด็นสุดท้ายนะคะก็ตามนโยบายของรัฐบาลคือการตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวก็น่าจะเป็นการสร้างให้วัฒนธรรมไทยสร้างรายได้ให้กับประเทศและท้องถิ่นอีกทางหนึ่งดังนั้นขอให้เร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ
1: ครับต่อไปท่านจักรภพเพ็ญแขครับเชิญครับ
2: ครบครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพครับผมคิดว่าในการพิจารณาวาระ2ของมาตรา23เรื่องกระทรวงวัฒนธรรมเรื่องหน่วยงานในกำกับนั้นเรามีความจำเป็นต้องตั้งต้นที่คำสำคัญซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2568แล้วนั่นคือคำว่าทุนวัฒนธรรมวัฒนธรรมนั้นก็จะตามมาด้วยคำอีก2คำซึ่งผมก็บอกนั่นก็คือคำว่าเศรษฐกิจวัฒนธรรมและคำว่าเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมท่านประธานครับคำเหล่านี้มีความหมายที่ทำให้เรามองงานวัฒนธรรมและงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับอย่างลึกซึ้งขึ้นเราต้องยอมรับครับว่าวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เป็นเพียงสิ่งที่จับต้องไม่ได้วัฒนธรรมแบ่งออกเป็นสิ่งที่จับต้องได้และสิ่งที่จับต้องไม่ได้ที่จับต้องได้ก็เช่นวัดวาอารามโบราณสถานโบราณวัตถุสถาปัตยกรรมเหล่านี้เป็นต้นที่จับต้องไม่ได้ก็วรรณกรรมศิลปะซึ่งเหล่านี้เป็นวัฒนธรรมทั้งหมดจากมติคณะรัฐมนตรีจนถึงแนวทางที่ให้กันต่อมานั้นประมาณรายจ่ายที่สะท้อนถึงความต้องการในการสร้างทุนวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริงกระผมจึงจำเป็นต้องตัดงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมลง 5%เนื่องครับว่าเรายังไม่ได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันอย่างจริงจังเลยเราทำตัวเป็นเสมือนกับหน่วยงานที่ไปรวบรวมสะสมกันเกือบจะกลายเป็นกระทรวงอีเวนต์ไปแล้วทั้งในความจริงทุนวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากสิ่งที่จับต้องไม่ได้มันคือวิถีชีวิตของเราไทยด้วยท่านประธานลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากเราสามารถบริหารทุนวัฒนธรรมได้ตามความหมายที่แท้จริงนั้นงบประมาณรายจ่ายจะได้กลายเป็นการลงทุนที่สำคัญประกอบด้านวัฒนธรรมขณะนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับความสามารถในการแข่งขันในเชิงเปรียบเทียบว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วประเทศไทยสูงหรือต่ำแค่ไหนในแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงเลยครับก็มีการพูดถึงแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันกระผมอยากจะขอตั้งคำถามในที่นี้ว่าแล้วตั้งดัชนีวิริยะว่าแข่งขันอะไรกับใครเนื่องจากวัฒนธรรมเป็นของที่เราจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองทั้งที่จับต้องได้จับต้องไม่ได้อย่างที่ว่านั้นแล้วสร้างขึ้นมาเป็นมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรมไปปรากฏผ่านการท่องเที่ยวไปปรากฏผ่านเรื่องของความยอมรับนับถือในศาสนาลัทธิความเชื่อไปปรากฏอยู่ในเรื่องของการไปมาสัญจรระหว่างกันพูดง่ายๆก็คือว่างบประมาณรายจ่ายที่สะท้อนถึงงานเชื่อมโยงบูรณาการงานที่คนอื่นเป็นคนช่วยทำโดยกระทรวงวัฒนธรรมนั้นเป็นคนที่ออกแรงคิดเป็นคนที่ความคิดที่ชัดเจนตรงนั้นท่านประธานครับประเทศ

0: เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายไม่เฉพาะชีวภาพแต่ทางด้านวัฒนธรรมอย่างยิ่งอีกด้วยนิตยสารโด่งดังของโลกอย่าง US News and World Report เคยจัดประเทศไทยไว้เป็นอันดับท็อป10ครับ8ก็ยังเคยสูงกว่านั้นก็ยังเคยว่ามาประเทศไทยแล้วไม่มีเบื่อทั้งเรื่องของอาหารการกินการพักผ่อนการหย่อนใจจิปาถะที่สำคัญคือเราแตะสิ่งเหล่านี้อย่างฉาบฉวยผิวเผินเกินไปเราไม่ได้นำสิ่งเหล่านี้มาร้อยเข้าหากันเราไม่ได้บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมได้ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมทั้งหมดแต่ทำไมมาพูดตรงนี้ครับทำไมไม่พูดตรงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือกรมศิลปากรซึ่งอยู่ในสังกัดต้องพูดตรงนี้เพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับนั้นมีหน้าที่ต้องคิดแทนคนอื่นมีหน้าที่ต้องพัฒนาแนวความคิดเรื่องทุนวัฒนธรรมให้กลายเป็นการบริหารที่จับต้องได้ไม่ว่ามูลค่านั้นจะจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้ก็ตามมีความหวังอย่างสูงส่งต่อเรื่องของทุนวัฒนธรรมซึ่งสามารถจะบริหารด้วยเศรษฐศาสตร์ด้วยเศรษฐกิจวัฒนธรรมขอให้กระทรวงวัฒนธรรมนั้นนำรายจ่ายของตนเองนั้นมาปรับให้กลายเป็นการสร้างเสริมทุนวัฒนธรรมสร้างดัชนีชี้วัดมันไม่ต้องวัดที่กระทรวงวัฒนธรรมหรอกครับวัดที่รายได้ประชาชาติของประเทศไทยก็ได้แต่มองให้ชัดว่านี่คือสิ่งที่มากกว่าเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเป็นเรื่องที่วัดผลได้อย่างจริงจังขอขอบคุณท่านประธานครับ
1: ครับต่อไปท่านลักษณารีดวงตาดำเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันลักษณารีดวงตาดำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่พรรคประชาชนค่ะดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงานประจำปี2570ในมาตรา23ค่ะโดยจะขอเน้นไปที่งบประมาณของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยวัฒนธรรมค่ะสิ่งที่ดิฉันอยากตั้งข้อสังเกตต่อการจัดสรรงบประมาณของทั้งสองหน่วยงานคือทิศทางการใช้จ่ายงบประมาณยังมีลักษณะที่เป็นเศรษฐกิจอุ่นในเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริงค่ะดิฉันของการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือการสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมค่ะแต่คำถามสำคัญคือเมื่อรัฐใช้งบประมาณเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เงินก้อนนั้นควรสร้างอะไรกลับมาให้กับคนที่ทำงานและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นทักษะและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นตลาดใหม่ที่เพิ่มขึ้นหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเรากำลังวัดความสำเร็จจากจำนวนงานที่จัดจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตและจำนวนคนที่เข้าถึงเท่านั้นดิฉันขอพูดถึงสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางสู่สากลโดยเฉพาะส่วนของการแปลและเผยลดงบประมาณลงจากที่เคยได้รับการจัดสรรที่ 12.7 ล้านบาทในงบประมาณปี2569นะคะให้เหลือบาทเท่านั้นในปีงบประมาณ2570และภายใต้งบประมาณที่เหลือนี้มีเป้าหมายไทยให้เป็นภาษาต่างประเทศ10เล่มและแปลหนังสือต่างประเทศเป็นภาษาไทยอีก5เล่มดิฉันเข้าใจดีว่าการจัดสรรงบประมาณในปีนี้มีข้อจำกัดแต่สิ่งที่น่าตั้งคำถามคือในขณะที่ให้ผลงานของนักเขียนไทยไปสู่ตลาดต่างประเทศถูกลดลงอย่างรุนแรงเหตุใดเรากลับยังมีโครงนวนมากและเงินส่วนใหญ่ไม่ได้ลงไปถึงผู้สร้างงานโดยตรงค่ะตัวอย่างที่เห็นได้ชัดนะคะคือโครงการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยประมาณ 5.6 ล้านบาทท่านประธานใส่ผ้าพื้นเมืองและผ้าไทยเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าเมื่อดูในรายละเอียด 10% หรือราว 1.2 ล้านบาทเศษค่ะถูกใช้ไปกับพิธีการมอบรางวัลและดิสเพลย์การนำเสนอผลสนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง30กลุ่มโดยตรงเนี่ยกลับมีเพียงประมาณ 4% หรือราว 2.4 นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มได้รับการสนับสนุน

8,000 บาทเท่านั้นเองค่ะท่านประธานดิฉันจึงขอตั้งคำถามว่านี่คือโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ตรงจุดแล้วหรือไม่ประเด็นที่2ค่ะคือสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในภาพรวมการปรับลดงบประมาณย่อมส่งผลกระทบต่อการพัฒนาขีดความสามารถของคนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างมีนัยยะในขณะเดียวกันดิฉันเห็นว่ายังมีโครงการบางส่วนที่รับการใช้จ่ายได้เพราะยังมีลักษณะของการใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนและยังให้ความสำคัญกับการจัดอีเวนต์และประชาสัมพันธ์มากกว่าการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจตัวอย่างหนึ่งคืองบประมาณสำหรับการจ้างอินฟลูเอนเซอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆดิฉันเห็นด้วยกับการประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ซึ่งมีความจำเป็นน่า

ักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานกิจการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ต่างร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์แห่งมิตรการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานซึ่งตรงกับวันที่9กันยายน2569ความว่าพนักท่านนายอโมมารีรอห์มานประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถานกรุงดูชานเบในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถานข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพันธมิตรที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวทาจิกิสถานประเทศไทยได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดเพื่อสร้างเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการด้วยความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่มีร่วมกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยและเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์การค้าสยามภารกรทรงเปิดงานสารสายใยเพื่อผลิตภัณฑ์สายใจไทยครั้งที่28ซึ่งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับศูนย์การค้าสยามภารกรจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานจากความภาคเพียรฝึกฝนฝีมือของสมาชิกสายใจไทยและครอบครัวทั้งเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและมูลนิธิในงานมีการแสดงชุดใต้ร่มฉัตรรัตนโกสินทร์2569ประกอบด้วยการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์รักซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่47ในเดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเงินทองของนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์การแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8ชุดการแสดงแบบเสื้อผ้าไหมพิมพ์ลายและผลิตภัณฑ์สายใจไทยที่ได้รับพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดจำหน่ายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมแบบต่างๆมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2518ตรงกับวันเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์ประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกรมราชชนนีพันปีหลวงในการช่วยเหลือทหารตำรวจที่บาดเจ็บทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีอาชีพพึ่งพาตนเองได้ในปี2523สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดามีพระราชดำริให้จัดตั้งหน่วยฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมซึ่งสมาชิกทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจเรียนรู้สามารถพัฒนาทักษะสร้างสรรค์ชิ้นงานให้ประณีตละเอียดอ่อนและมีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างสายใจไทยที่นำมาจัดแสดงจำหน่ายในครั้งนี้อาทิงานถ่ายจักรันและภาชนะแก้วรูปทรงต่างๆงานเครื่องหนังทำเป็นกระเป๋าถือหมวกและสมุดโน้ตงานผู้กันระบายสีบนชิ้นงานไม้และกระเบื้องเทียนและชุดกาแฟงานผลิตภัณฑ์ผ้าเช่นเน็กไทผ้าพันคอลายเสื้อผ้าสำเร็จรูปผลิตภัณฑ์เครื่องใช้จากไม้เช่นถาดไม้แจกันไม้สินค้าเบ็ดตะเล็ดเช่นการ์ดอวยพรและชุดการ์ดเล็กรูปดอกไม้สำหรับโอกาสต่างๆงานนี้จัดถึงวันที่ฮอลล์ชั้น3ศูนย์การค้าสยามภารกรเวลา 14:53 น.

เสด็จพระราชดำเนินไปห้องเจ้าพระยาท่าจีนโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลกรุงเทพทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาตัดสินผู้ศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปีพุทธศักราช2569รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราเนื่องในวาระโอกาส100ปีคล้ายวันพระราชสมภพในปีพุทธศักราช2543ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์และต่อประสบนิกรทั่วประเทศคณะกรรมการสภาการพยาบาลได้พิจารณาเห็นว่าเพื่อถวายเป็นพระเกียรติยศสูงสุดและเพื่อเป็นพระราชานุสรณ์ให้พระเกียรติยศยืนยงจึงเสนอจัดตั้งรางวัลสมเด็จพระศรีและมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นต่อมามูลนิธิได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิระหว่างปี2543ถึง2550ต่อมาปี2551สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นองค์ประธานมูลนิธิจนปัจจุบันวันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นรางวัลที่พิจารณาให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลหรือการผดุงครรภ์จากประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ชาติเพื่อรับรางวัลและจัดพิธีพระราชทานรางวัลเป็นประจำทุกปีปีละ1รางวัลในปี2569มีหน่วยงานด้านวิชาชีพการพยาบาลได้แก่สภาพยาบาลสมาคมพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุขของประเทศต่างๆจาก18ประเทศทั่วโลกเสนอประวัติและผลงานของผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพิจารณา26รายรวมถึงผู้ที่ได้รับคะแนนเป็นลำดับที่2ของผู้ได้รับการพิจารณาในปีที่ผ่านมาจำนวน1รายซึ่งมูลนิธิได้พิจารณากันกรองต่างตัดสินผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประจำปี2569คือศาสตราจารย์ดร.สุรัตน์สิริปัทมสิริวรณกุลสุริยะจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและบริหารการพยาบาลของศรีลังกาให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นสากลเป็นผู้นำทางวิชาการงานวิจัยเครือข่ายและมีความทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาชีพการพยาบาลและคุณภาพชีวิตของพยาบาลประเทศศรีลังกาอย่างเข้มแข็งพิธีพระราชทานรางวัลกำหนดจัดขึ้นวันที่28ตุลาคม2569ณพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ในพระบรมมหาราชวังองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้เป็นวันแรกวันนี้เวลา 10:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันแรกกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรวม 2,285 คนจังหวัดนครศรีธรรมราชพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการพระราชดำริและพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังเกิดนวัตกรรม245นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า84ผลิตภัณฑ์ขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตผลิตบัณฑิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับบูรณาการร่วมกับสถานประกอบการ

ในพื้นที่ในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบ่มเพาะผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์รอบรู้สู้งานวิศวกรสังคมเพื่อเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรมและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วงบ่ายผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีรวม 2,060 วิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีพัฒนานักศึกษาและบุคลากรในพื้นที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษามาปรับใช้เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาเข้าถึงการศึกษาที่มีประสิทธิภาพผลิตบัณฑิตเป็นและมีงานทำที่มั่นคงมุ่งเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการในอนาคตรองรับสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายการสร้างวิศวกรสังคมที่มีคุณภาพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระสัจฉรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมมหาวชิรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันชากวัดสาเกตและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีพัดมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพเวลา 17:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานครรวม8เวลา 19:00 นองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้ารุ่นที่26/3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดพัทลุงและบริษัท T&J Rotel จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะ 8:00 ถึง 20:00 โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบองค์กรงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างในสมเด็จพระชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธุ์เพชรบุรีรับฟังสรุปจากผู้แทนกรมประมงด้านเป็นโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์และโครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสาหร่ายเส้นสู่ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีโครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างเกิดขึ้นจากพระราชดำริของราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเมื่อทรงทราบปัญหาของชาวประมงที่มีต้นทุนออกเรือจับสัตว์น้ำในทะเลสูงขึ้นจึงมีพระราช

แบบผสมผสานให้ทั้งผู้จัดสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ที่สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้ช่วยลดประชาชนปัจจุบันนอกจากจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆการผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติแล้วฟาร์มทะเลตัวอย่างยังมุ่งพัฒนาเลี้ยงสัตว์น้ำการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตตัวมอฟาที่มีคุณสมบัติดูดซับไนโตรเจนฟอสฟอรัสปรับปรุงคุณภาพน้ำมาพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนสถาบันธุรกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบุรีทำเป็นเส้นได้และผลิตภัณฑ์สิ่งทอลดการกำจัดทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการพัฒนาโรงแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำตามมาตรฐานอย.เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกปร.รองรับการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการขยายตลาดองคมนตรีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรผู้เกษียณอายุของมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมประชุมติดตามและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานพลเอกกัมปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่บุคลากรที่ครบวาระเกษียณอายุงานของมูลนิธิ 1,569 รวม25คนเพื่อแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่12ทับ2506นากลั่นกรองแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของมูลนิธิโครงการหลวงติดตามความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขและขับเคลื่อนให้มีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อมาเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานโครงการหลวง 2,500 ระหว่างวันที่1ถึง13ธันวาคม2569ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำดาวคิดพันธุ์พืชพระราชทานคุณูปการทั่วแผ่นดินไทยขยายผลไกลสู่ภูฏานเพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงแนวทางการจัดงานและกิจกรรมต่างๆในการเผยแพร่องค์ความรู้และผลการดำเนินงานสู่ประชาชนช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประถวงประจำเดือนกันยายน2569ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงคณะทำงานอาสาสมัครเพื่อติดตามผลในรอบงานให้บรรลุเป้าหมายตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณต่อไปแบบบูรณาการทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวทางตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไทยนครสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดดอนขวางวัดสะแกจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านอ้นวัดสว่างสะทองวัดสว่างอารมณ์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดป่าสิทธิธรรมารามจังหวัดเลยวัดท่าสำราญธรรมจังหวัดมหาสารคามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาฬิกา 30 นาทีบริษัท RX Bytech ประเทศอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนา

0: ศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่26/3สถาบันพระปกเกล้าสมาคมอินเดียพัทยามูลนิธิส่งเสริมความสะอาดและสุขภาพนักเรียนในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดราชบพิตรสถิตมหาศีวัดแป้นทองโสภารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดอรุณรัตน์วัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดหนองหายจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัททีแอดสถาบันเดลคาร์เนกี้ประเทศไทยโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์คณะนักศึกษาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภารุ่นที่2/2562สถาบันพระปกเกล้าและครอบครัวเป็นเจ้าภาพในประสบพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดประเขาวัดราชศรัทธาธรรมวัดคลองครุวัดลาดพร้าววัดสาครยี่สุนประชาสรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา19:00 น.บริษัทแอดวานซ์วิชั่นเทคจำกัดสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์ครอบครัวภูมิสวัสดิ์ครอบครัวช่ำชองครอบครัวอัฏฐากรโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพช่วงเวลานี้เป็นพระวาดสี่รูปวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปตลอดทั้งวันทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกอกจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนท่ามะขามวิทย์องค์การบริหารส่วนตำบลนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ห้างคุณส่วนจำกัดเปี่ยมศิลป์สมบูรณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทรงฟื้นฟูส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเช่นการแสดงโขนซึ่งองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตร
1: ที่8เป็นพฤหัสบดีคือวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณเป็นต้นไปนะครับจึงเรียนให้ที่ประชุมทราบครับเชิญท่านเลขาครับ
2: ท่านประธานครับ
3: ท่านประธานคะ
2: ขอหารือได้ไหมท่านประ
3: ธานท่านอภิสิทธิ์ค่ะ
1: เชิญครับ
2: ครับกับผมพฤทธิ์วัชราศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนครับก็ได้ยินท่านประธานได้แจ้งให้เพื่อนสมาชิกทราบถึงช่วง 1-2 วันข้างหน้าก็ขอหารือท่านประธานเล็กน้อยก่อนที่จะเดินหน้าตามข้อเสนอของท่านประธานนะครับความจริงต้องบอกว่าในช่วงประมาณช่วงบ่ายเย็นๆที่ผ่านมาเข้าใจว่าทางท่านประกรณ์วุฒิได้มีการนำเสนอในที่ประชุมแห่งนี้ว่าความทั้งพรบงบประมาณได้เสร็จทันคืนนี้ตามแผนดั้งเดิมเนี่ยความจริงมันมีอีกทางเลือกหนึ่งครับท่านประธานนั่นก็คือการที่เราไปพิจารณางบประมาณต่อในวันศุกร์แล้วก็คงวาระการประชุมสภาวันพฤหัสเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนก็มีความการวางแผนไว้สำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็อยากเห็นเดินหน้าต่อวาระที่พูดถึงนี้ก็ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของกระทู้หรือว่าเรื่องของรายงานกกต.ที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้แต่ก็เข้าใจจากการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกสภาใต้เนี่ยมันสามารถพิจารณาได้จนเสร็จสิ้นแล้วก็มีการส่งข้อเสนอไปที่ครม.แล้วก็คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก็เลยอยากจะหารือท่านประธานแล้วก็สอบถามถึงเหตุผลครับว่าในเมื่อการเสนอคือเอางบประมาณมาแทนที่วาระในวันพรุ่งนี้เนี่ยกับอีกทางเลือกนึงที่ท่านประกรณ์วุฒิเสนอคือการที่เราไปต่อเรื่องงบประมาณวันศุกร์แล้วก็คงวาระประชุมสภาวันพฤหัสเหมือนเดิมเนี่ยอยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมท่าน
1: มีผมเห็นเมื่อกี้มีท่านอภิสิทธิ์ครับ
4: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เป็นประเด็นเดียวกันครับท่านประธานครับคือก็เข้าใจดีนะครับว่าเมื่อการพิจารณาที่เราทำเลยเวลาที่เราเคยคาดการไว้แต่ท่านประธานก็ทราบดีนะครับว่าจริงๆแล้วเราก็มีทางเลือกอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวไปก็คือ3

0: ามารถที่จะใช้วิธีการโดยไม่จำเป็นต้องไปยกเลิกการนัดประชุมวันพฤหัสที่ท่านประธานได้กรุณาออกหนังสือหรือว่าได้ดำเนินการนัดหมายกับสมาชิกทั้งสภาไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสภาแห่งนี้เนี่ยด้วยเหตุที่ว่ามี2เรื่องที่ทั้ง2ฝ่ายบอกว่าสำคัญ1คือยัตติในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้2ก็คือการรับทราบรายงานของกกต2ปี2567-2568ซึ่งตามระเบียบวาระนั้นรับทราบมีการอภิปรายกันแต่สุดท้ายก็มีการดำเนินการในการเสนอยัตติชายแดนใต้ซึ่งทุกคนก็บอกว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและเร่งด่วนมีการกล่าวหาว่าการพยายามผลักดันยัตตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ตรงนี้มีโอกาสอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานของกกต.ก็มีการลงมติให้อภิปรายในเรื่องของจังหวัดชายแดนใต้ก่อนหลายท่านลุกขึ้นมาหลังจากปิดประชุมไปแล้วยังไปยืนยันอีกว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการรับทราบรายงานของกกต.ผมไม่อยากให้ครหาครับท่านประธานมีทางเลือกในการที่จะทำให้มีการพิสูจน์ว่าที่กล่าวหากันว่าเอาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเพื่อไม่ให้มีการรับทราบกกต.รายงานของกกต.มันเป็นเรื่องไม่จริง
1: ครับท่าน
0: ดังนั้นผมก็เลยกราบเรียนท่านประธานว่าท่านช่วยรักษาศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้ด้วยการทบทวนเพื่อที่ว่าเราจะได้พิสูจน์กันครับว่าเรามีความจริงใจท่ายอนุมัติงบประมาณรับทราบในเรื่องของรายงานกกต.และเสนอยัตติอภิปรายส่งให้รัฐบาลไปพิจารณาเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณครับ
1: ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องเป็นมติที่ประชุมส่วนเรื่องว่าเรื่องใดจะสำคัญกว่าไม่สำคัญกว่าเป็นมติที่ประชุมของสภานี้ที่จะเอาเรื่องภาคใต้ขึ้นมาก็ด้วยเห็นด้วยมติที่ประชุมเห็นว่าเรื่องภาคประชุมส่วนเรื่องการพิจารณางบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณที่ค้างอยู่เนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยข้อตกลงกันก็คือให้เสร็จภายใน3วันผมก็ดำเนินการประชุมมาก็พยายามที่จะให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในอดีตเราเคยมีเรื่องงบประมาณแบบนี้ที่ไม่จบก็ต่อแบบนี้นะครับฉะนั้นถามเรื่องภาคใต้ที่ท่านอดีตหยิบยกขึ้นมาว่าจะสำคัญกว่าเรื่องใดระหว่างงบประมาณกับเรื่องภาคใต้ไหนที่สำคัญผมก็ได้ใช้ดุลพินิจของผมว่าเรื่องงบประมาณมันสำคัญกว่าฉะนั้นดุลหนังสือว่าผมโดยการไม่ใช่ดุลพินิจของผมด้วยตัวด้วยความเห็นของผมคนเดียวก็เป็นฝ่ายทางเลขาเสนอขึ้นมาผมก็เห็นด้วยให้มีการประชุมต่อนะครับก็เรียนตามนี้ครับในวันพรุ่งนี้ส่วนท่านจะไปนัดประชุมวันศุกร์เอาเรื่องวันพฤหัสก็เป็นเรื่องของท่านที่จะเสนอฉะนั้นผมได้ออกหนังสือไปแล้วครับผมท่านจะโต้แย้งผมเรื่องอะไรคร
0: ับ ผมไม่ได้โต้แย้งท่านครับผมกำลังจะกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อท่านวินิจฉัยว่าเรื่องงบพิจารณาต่อวันพรุ่งนี้แล้วท่านก็ได้กรุณาพูดเองนะครับถ้าเราจะยืนยันกันว่าเรื่องภาคใต้สำคัญถ้าเราจะยืนยันกันว่าไม่มีความพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับทราบรายงานกกต.ท่านกรุณานัดประชุมวันศุกร์เลยครับโดยเอาในการประชุมวันศุกร์ครับขอบพระคุณครับ
1: ผมยินดีนะครับถ้างบประมาณเสร็จนี่ผมยินดีมากฉะนั้นจึงเรียนท่านสมาชิกครับว่าการที่จะประชุมสภาให้เรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่ท่านสมาชิกปรึกษาหารือกันแล้วก็จะปฏิบัติ

0: ประธานเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกถ้าท่านสมาชิกพร้อมไปตามที่ผมได้ออกหนังสือตามนี้เชิญท่านเลขาต่อครับ
1: มาตรา24การและหน่วยงานในกำไกมีกรรมธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: กรรมธิการที่สงวนความเห็นท่านเพชรรัตน์
2: เรียนประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันเพชรรัศดรจังหวัดเชียงใหม่พรรคประชาชนเขตเลือกตั้งที่1ค่ะและน้อยค่ะดิฉันขอสงวนความเห็นในมาตรา24ค่ะงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านประธานคะทุกท้องที่ได้รับงบประมาณเป็นอันดับต้นๆของประเทศแต่ผลลัพธ์ถึงครูและนักเรียนกับได้ผลตรงกันข้ามกันค่ะลงเรื่อยๆนะคะระดับชนีขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการศึกษาหลังท้ายอันดับที่52และในคะแนนปีซ่าดำดิ่งต่ำสุดในรอบ20ปีถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้จะเลื่อนลำดับจากอันดับที่58มาเป็นลำดับที่5จำเป็นต้องตัดงบส่วนที่รั่วไหลซ้ำซ้อนและไหลประสิทธิภาพค่ะเพื่อดึงเงินภาษีกลับคืนมาให้กับอนาคตของผู้เรียนคุณครูค่ะผ่าน4ประเด็นดังนี้ค่ะท่านประธานประเด็นแรกค่ะเทคโนโลยีไม่เคยถึงมือเด็กเลยนะคะซึ่งรัฐบาลบอกว่าจะทำโครงการ Anywhere Anytime ค่ะซึ่งเรียนได้ทุกที่นักเรียนกับไม่มีอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนค่ะโครงการนี้นะคะในปี2560ละ 1.49 เพียงเท่านั้นนะคะถึงแม้ว่าตัดงบในห้องอนุกรรมธิการนะคะอยู่ที่ 21.3 ล้านว่ามันยังเป็นงบที่ค้างท่อค่ะและสะท้อนถึงความไม่พร้อมของระบบแต่ก็ยังจะของบมาอีกค่ะโครงการต่อไปค่ะเป็นโครงการพอร์ตโฟลิโอค่ะในปี69เบิกจ่ายเป็น 0% นะคะท่านประธานแล้วหายเข้าไปงบกลางถึง174ล้านบาทแต่ปี70ก็กลับของบเข้ามาใหม่ค่ะ240ล้านบาทพร้อมขอขยายเวลาชดเชยเงินคืนนะคะบริหารโครงการต่อไปค่ะเป็นโครงการประมวลผลแบบคลาวนะคะกิจกรรมคลาวขั้นพื้นฐาน444ล้านบาทเบิกจ่ายในปี69เป็น 70 กับของงบมาเท่าเดิมแถมนำไปรวมกับค่าอีก280ล้านบาทซึ่งโครงการนี้เพื่อบิดเบือนไม่ให้เห็นประเด็นที่2ค่ะงบค่ารับรองและพิธีการสูงผิดปกติค่ะโดยปกติแล้วปีที่ผ่านๆมานะคะทางกระทรวงตั้งงบค่ารับรองและค่าพิธีการอยู่ที่ 200,000 บาทค่ะแต่ในปีนี้ค่ะกับพุ่งสูงถึง 45.28 ล้านบาทโดยการของสพท.นะคะอยู่ที่ 43.71 ล้านบาทครูของเรานะคะนักเรียนของเรายังต้องควักเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนค่ะกับใช้เงินกว่าหลายสิบล้านบาทนะคะในการทำค่ารับรองและค่าพิธีการค่ะซึ่งมันก็ไม่ใช่งบประมาณที่คุณภาพการศึกษาดีขึ้นประเด็นที่3ค่ะงบเรื่องของความโปร่งใสค่ะสกสค.ก็คือสำนักงานคณะกิจภาพของครูนะคะซึ่งควรเป็นที่พึ่งของครูใช่ไหมคะในปี70สูงถึงร้อยละ 37.12แถมไม่ถูกปรับลดในชั้นอนุกรรมธิการอีกด้วยนะคะสิ่งที่น่าตกใจตรวจสอบรายงานการเงินปี2518ของกสก.ไม่ถูกต้องเนื่องจากแสดงข้อมูลที่บิดเบือนข้อเท็จจริงจากการถูกฟ้องร้องแล้วรัฐสภาแห่งนี้ยังจะอนุมัติงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ไม่มีความโปร่งใสนี้ค่ะสกสค.ยังของล้านบาททั้งๆที่ก็มีสะสมเหลืออยู่ถึง107

0: ถึงไม่นำเงินนอกงบประมาณมาจัดทำโครงการนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายและก็ภาระของประเทศค่ะเรียนฟรีไม่มีอยู่จริงค่ะและเหลื่อมล้ำนะคะตลอด5ปีที่มีงบประจำอยู่ถึงร้อยละ9เหงื่อเรืองบพัฒนาอยู่เพียงนิดเดียว15ปีถึงไม่มีอยู่จริงค่ะโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณต่างๆหรือว่าควักออกมาจ่ายเองก็กลับจะต้องเป็นภาระของผู้ปกครองค่ะกับต้องทำผ้าป่าค่ะที่จะนำเงินเข้าโรงเรียนนะคะงบประมาณที่เป็นธรรมค่ะท่านประธานคะดิฉันจึงยืนยันนะคะมาตรานี้นะคะในการปรับลดงบประมาณค่ะตัดงบที่ไม่โปร่งใสตัดงบคาวค้างท่ออีกมากที่จะนำเงินพวกนี้นะคะนำไปอุดหนุนเพิ่มรายหัวให้กับน้องๆเรียนคืนครูให้กับน้องๆ นักเรียนนะคะเพื่อให้มีคุณภาพการศึกษาและการศึกษาไทยต้องไปไกลกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ตรงสุวรรณคีรี
2: ค่ะดิฉันรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีประชาธิปัตย์ค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายนะคะงบประมาณของกระทรวงศึกษาในมาตราการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาหรือภาษาชาวบ้านก็โครงการแจกแท็บเล็ตเนี่ยแหละค่ะท่านประธานคะดิฉันขอเริ่มต้นต่อต้านเทคโนโลยีแต่อย่างใดนะคะเทคโนโลยีสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่ดีในการยกระดับการศึกษาได้ถ้าใช้อย่างถูกวิธีค่ะโครงการนี้ค่ะท่านประธานมีงบผูกพัน5 govspending.data.go.th นะคะเว็บไซต์ข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยพบมูลค่าโครงการนี้นะคะอยู่ที่ 17,305.569 นี้นะคะมีการใช้งบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 5,000ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการทำระบบคลาวด์นะคะหรือการกับครูและนักเรียนค่ะซึ่งตอนนี้ในไปถึงจนปี7374นะคะก็ยังคงมีงบประมาณที่เรายังคงต้องจ่ายสำหรับโครงการนี้อยู่ที่ 12,000 บาทค่ะที่ดิฉันกำลังตั้งข้อสงสัยว่าควรไปต่อหรือพอแค่นี้ค่ะโครงการนี้หลักส่วนแรกก็คือการทำแพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งชาตินะคะหรือที่เรียกว่าการแจกแท็บเล็ตเดี๋ยวดิฉันขอพูดในส่วนของ NDLP ก่อนค่ะท่านประธานคะตัวระบบนี้นะคะอันนี้จากข้อมูลนะคะในข้อมูลของเว็บไซต์เนี่ยครอบคลุมโรงเรียนนำร่องที่มีอยู่ 1,100 ในตัวเว็บไซต์เองมีการจัดอันดับ100โรงเรียนที่ได้คะแนนสูงสุดของโรงเรียน100โรงเรียนที่เข้ามาใช้ระบบ NDLP สูงสุดค่ะในระบบค่ะมีรายชื่อนักเรียน413คนแต่มีนักเรียนแอคทีฟอยู่เพียง16,946 คนค่ะประมาณ 11% เองนะคะในระบบ 7,836 คนค่ะมีครูแอปเป็นประมาณ 6.9% และมีความน่าสนใจนะคะว่าเข้ามา1นาที9วินาทีออกทันทีค่ะท่านประธานดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเว็บไซต์นี้มันมีประโยชน์อย่างไรนะคะดิฉันก็เลยไปสัมภาษณ์ค่ะดิฉันและทีมครูที่ได้รับแท็บเล็ตมาค่ะหลายคนดีใจนะคะบอกว่าทั้งลูกศิษย์ทั้งครูดีใจแน่นอนล่ะค่ะท่านประธานใครบ้างจะไม่ชอบของฟรีตอบว่าไม่เคยเข้า NDLP ด้วยแท็บเล็ตนี้เลยค่ะท่านประธานอีกเรื่องที่ฉันเป็นห่วงค่ะคือเรื่องภาระของครูค่ะทุกวันนี้ครูไทยมีภาระมากพอแล้วค่ะแต่โครงการนี้กำลังบอกให้ครูช่วยผลิตสื่อเพิ่มนะคะ NDLP ค่ะเครื่องมือนี้เข้าใจว่าวัตถุประสงค์ครูสู่ห้องเรียนให้กับนักเรียนนะคะแต่ตอนนี้มันผิดจากวัตถุประสงค์ไปเยอะแล้วค่ะท่านประธานและคำถามที่ดิฉันมีคือสื่อที่ครูแต่ละท่านเนี่ยผลิตขึ้นมาอยู่บน NDLP เนี่ยครูอีกถ้ามันมีการสร้างคอนเทนต์ขึ้น

มาอยู่บนนั้นแต่ไม่มีใครได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยระบบ NDLP ก็ไม่ต่างอะไรจาก Google Drive หรือว่าคลังไฟล์ขนาดใหญ่ไปโหลดไว้บนนั้นค่ะท่านประธานคะดิฉันสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าต้องบอกว่าดิฉันเรียนปริญญาโทด้านการศึกษามาโดยเฉพาะจาก University นะคะ of Education ซึ่งคือมหาวิทยาลัยดิฉันทำงานวิจัยในเรื่องความคุ้มค่าของคนกลางท้อข้อค้นพบที่ดิฉันวิจัยด้วยตัวเองมาสิ่งที่ค้นพบค่ะแท็บเล็ตมันไม่ได้สอนเด็กค่ะคลาวด์เนี่ยไม่ได้รู้จักเด็กในตัวแล้วแต่ละตัวบุคคลของเด็กตัวแพลตฟอร์มก็ไม่ได้สร้างแรงบันไดให้กับเด็กค่ะคนที่ทำสิ่งเหล่านั้นมากเลยว่าโครงการนี้อย่างไรมาส่วนที่สองกับท่านประธานในเรื่องของการแจกแรกที่เราต้องยอมรับก่อนเนี่ยมันเยอะแล้วมันมีอยู่จริงค่ะวันนี้เรามีเด็กไทยจำนวนไม่น้อยค่ะที่ยากจนเป็นพิเศษและมีอีกไม่น้อยที่เข้าไม่ถึงระดับมัธยมศึกษานะคะถ้าท่านประธานดูในตัวแผนที่ประเทศไทยค่ะวงกลมสีแดงเนี่ยคือสถิติของเด็กที่มีความยากจนเป็นพิเศษค่ะในเมื่อก่อนหน้านี้เราเถียงกันเยอะนะคะในเรื่องความสำคัญของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะท่านประธานสังเกตดูสิคะเด็กยากจนเนี่ยอยู่ที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่การจัดสรรแท็บเล็ตเป็นวงกลมสีฟ้าเล็กๆเองแต่ใหญ่นะคะอยู่ที่เมืองใหญ่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าเน้นแจกให้กับโรงเรียนที่มีความพร้อมแล้วเด็กที่ต้องการใช้แท็บเล็ตจริงๆคือเด็กที่มีความต้องการก็ไม่ใช่แท็บเล็ตซะทีเดียวนะคะเขาต้องการค่าเดินทางค่ะกลัวเขาขาดรายได้และหลายคนต้องหลุดจากการศึกษาถ้าเขาหลุดจากการศึกษาไม่ได้อยู่โรงเรียนแล้วแท็บเล็ตนี้จะไปมีประโยชน์อะไรกับเขาคะโครงการนี้สุดท้ายแล้วเรากำลังแจกแท็บเล็ตให้กับคนที่มีฐานะที่ดีคนที่มีอยู่แล้วในขณะคนที่ไม่มีไม่ได้เรื่องสุดท้ายค่ะดิฉันมีคำถามถึงความโปร่งใสของโครงการนี้ด้วยค่ะท่านประธานแต่ว่าเวลาดิฉันมีจำกัดนะคะเดี๋ยวคงมีเพื่อนสมาชิกหลายคนช่วยมั่มโปร่งใสของโครงการนี้ดิฉันขอยกเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างที่ดิฉันไปเจอแล้วก็ต้องบอกว่าตกใจค่ะท่านประธานคะ e-bidding ของสำนักงานเขตนะคะพื้นที่มัธยมศึกษาของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยแหละเป็นการประมูลวงเงินสูงถึง 975,600 บาทค่ะเขายื่นเสนอเพียงรายเดียวค่ะแถมชนะการประมูลด้วยนะคะประมูลชนะเนี่ยต่ำกว่าราคากลางแค่เพียง 178,600 บาทเองหรือหมายความว่าโครงการนี้การประมูลเนี้ยช่วยรัฐประหยัดเงินไปได้เพียงแค่ 0.03% เองค่ะอันนี้คือ 0.03% ของงบเกือบ589ล้านบาทนะคะการประมูลอย่างนี้มันได้ด้วยเหรอคะท่านประธานดิฉันอยากทราบจริงๆค่ะคนที่ควบคุมโครงการนี้เนี่ยได้ไปลงไปดูในรายละเอียดประเทศหรือไม่ดิฉันเข้าใจค่ะว่ากรมบัญชีเนี่ยเขาราคารายเดียวเนี่ยบางกรณีมันไม่ผิดกฎหมายแต่โครงการนี้มันมีไอ้บางกรณีเนี่ยเยอะมากเลยค่ะท่านประธานโดยสรุปค่ะทั้งหมดที่ดิฉันพูดมามีข้อเสนอ4เรื่องด้วยการสรรได้ใหม่เนี่ยจากโครงการนี้ควรพิจารณาไปลงทุนในจุดที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างทุนมนุษย์มากกว่านี้หรือเปล่านะคะท่านประธานคะกองทุนเพื่อความเสมอภาคเพื่อการศึกษาหรือกสศในปี70นี้ได้งบประมาณอยู่ที่ 7,600 เราต้องมีภารกิจดูแลเด็กที่เสี่ยงหลุดจากระบบถึง 4.3 ล้านคนค่ะชั้นกรรมาธิการค่ะตัดงบของกสศนะคะ62ล้านบาทโดยเฉพาะมาตรการ Thailand Zero Dropout Plus ยังไงคะตัดไปตั้งของค่ะท่านประธานงบ70นี้ต้องแยกให้ชัดค่ะส่วนใดที่เป็นภาระตามสัญญาเดิมและส่วนถ้าตรงไหนที่ตัดได้เนี่ยอยากจะให้ตัดนะคะเราจะได้มานั่งร้องเพลงนะคะว่ากลับตัวก็ไม่ได้แต่ไปก็ไปไม่ถึงในเรื่องที่3ค่ะดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการนี้ตอนนี้ยังยึดอยู่แค่ว่าแจกแท็บเล็ตไปได้ทั้งหมดกี่เครื่องนะคะมันควรที่จะวัดว่าโครงการนี้สุดท้ายแล้วทำให้เด็กฉลาดขึ้นไหมที่ทำให้เขาเข้าสู่การจ้างงานมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้

0: ีการปรับค่ะกระทรวงศึกษาต้องทำงานที่มีความแอคทีฟนะคะในการชี้วันนี้ค่ะเรื่องที่4ค่ะอย่างที่เราเห็นกันไปการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการนี้ใช้วิธีกระจายงบประมาณไปตามเขตการศึกษาทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่ดูแลโครงการนี้จับให้ได้ไล่ให้ทันนะคะเสี่ยงต่อการคอร์รัปชันเป็นอย่างมากค่ะท่านกรรมาธิการนะคะผ่านท่านประธานนะคะพวกท่านทำงานนี้ที่พวกท่านได้รู้ข้อมูลเหล่านี้แล้วพวกท่านมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการนี้ดิฉันพวกท่านยังเห็นว่ามันควรจะได้ไปต่อหรือเปล่าคะดิฉันหากควรจะไปต่อด้วยเหตุผลอะไรถ้าท่านมีเหตุผลช่วยชี้สมาชิกและประชาชนที่ดูอยู่ทางบ้านแต่ว่าถ้ากรรมาธิการนะคะไม่กล้าที่จะจัดงบประมาณของโครงการนี้ดิฉันฝากท่านประธานไปถึงท่านรองนายกยศชนันด้วยค่ะท่านเป็นรองนายกที่ดูแลกระทรวงหลายกระทรวงเลยค่ะที่เกี่ยวกับการสร้างทุนมนุษย์ค่ะท่านคือความหวังของประเทศนี้นะคะท่านยศชนันค่ะท่านอย่าปล่อยเกียร์ว่างค่ะอย่าปล่อยให้การปฏิรูปการศึกษากลายเป็นเพียงแค่นะคะอย่าปล่อยให้การจัดสรรงบประมาณของการศึกษาเป็นเพียงแค่ภูมิใจไทยคิดเพื่อไทยทำค่ะขอบคุณค่ะ
1: วรงเดชกิจวิกรม
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมนายแพทย์วรงเดชไทยภักดีวันนี้ผมจะขออนุญาตสงวนคำแปลยติของกระทรวงผมก็เชื่อว่าท่านกรรมธิการได้ฟังคำที่คำพิมพ์ที่ผ่านมามาสะท้อนจริงๆครับท่านประธานว่าประเทศไทยกำลังโกงครับวันนี้เราพิจารณากรรมธิการเราฟังมา3วันเรารู้เลยว่าการจัดซื้อครุพันธ์ไม่ว่ากระทรวงไหนมาสะท้อนถึงกระบวนการโกงมันเกิดขึ้นแม้แต่ผ่านตอนการโกงจริงๆการโกงนี้มันแม้แต่ขสมขอสมวนคำแปลยติผมจะพุ่งเป้าไปที่สำนักงานอาชีวศึกษาถ้าท่านประธานจำได้เนี่ยตอนที่ผมอภิปรายช่วงแรกๆผมบอกกับกรรมธิการได้รับทราบไปเลยว่าข้อรูปพันธ์แค่ได้บรรจุในเล่มขาวคาดแดงเงินออกแล้วครับท่านประธานแล้ววันนี้กระบวนการมันผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วเมื่อมันไปกันใหญ่นะครับท่านประธานผมต้องบอกท่านกรรมธิการได้รับรู้เลยว่ากรรมธิการเนี่ยมีคนที่แย่เขาบอกว่ารายการที่ถ่ายมาให้ผมเนี่ยคือการล็อกสเปคฮะแต่ผมก็ให้ความเป็นธรรมนะท่านประธานฮะผมก็พยายามให้คนโทรศัพท์ไปตรวจสอบไปเช็คคนในสำนักงานของอาชีวศึกษาสั่งเรียนผมว่าสิ่งที่ผมได้รับมาเนี่ยเขาบอกผมตรงไปตรงมาว่าจริงฮะงั้นผมเล่าให้ท่านฟังต่อครับการล็อกสเปคของสำนักงานอาชีวศึกษารายการผมดูเป็นร้อยล้านฮะแต่รายการมันไม่แพง3ล้านบ้าง4ล้านบ้าง5ล้านบ้าง6ล้านบ้าง7ล้านบ้างอันไม่ว่ากันน้อยเป็นของคนกลุ่มหนึ่งที่เขียนชื่อเขาลุกผ่านมาเรียบร้อยและมันจะนำไปสู่การล็อกสเปคเมื่อเขากำหนด TOR อันนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปตรวจสอบเข้าไปจับผิดต่ออีกทีหนึ่งแต่จุดที่เลวร้ายที่สุดก็คือการล็อกสเปคในเอกสารเลยฮะเมื่อเข้าสู่ขาวคาดแดงคณะกรรมการพิจารณาเขาล็อกสเปคตั้งแต่หัวข้อนั่นเลยท่านประธานแล้วผมก็เชื่อว่าถ้ามันเป็นภาษาสำหรับงานเรื่องช่างเรื่องหุ่นยนต์โดยเฉพาะผมยกตัวอย่างนะฮะแล้วเดี๋ยวจะพาไปท่านประธานดูฮะยกอย่างเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อแล้วกันสาขาโลจิสติกเขาต้องการจะซื้อชุดฝึกการคัดแยกสินค้าอัตโนมัติในระบบโลจิสติกตรวจสอบด้วยบาร์โค้ดติดตามพร้อมโปรแกรมควบคุมการทำงานและหุ่นยนต์ชุดอุตสาหกรรมชุดควบคุม 6D Mouse ท่านฟังท่านก็เฉยๆผมเห็นแค่นี้ผมก็เฉยๆแต่ท่านเชื่อไหมครับว่าท่านลองเซิร์ชข้อมูลเข้าไปใน AI เลยจะ ChatGPT หรือ Gemini ครับว่าชุดควบคุม 6D Mouse ชุดควบคุม 6D Mouse เนี่ยมันคือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่านี่คือ

0: สัตว์ผมรับอ่านท่านฟังต่อเมื่อสักครู่ราคาประมาณ4,800,000และท่านเชื่อไหมครับราคา4,800,000น่ะคนให้ข้อมูลมาว่าเวลาซื้อจริงๆประมาณ1,700,000-1,800,000นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นฮะผมยกตัวอย่างต่อไปฮะอย่างหุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมผมยนต์เชื่อมอุตสาหกรรมชุดควบคุมแบบ 6D mouse มาอีกแล้วฮะชุดควบคุมแบบ 6D mouse พร้อมเครื่องเชื่อมเลเซอร์ MIG ทับ MM เครื่องเชื่อมเลเซอร์พันธุ์ร้อยวัตต์ท่านฟังคำว่า 6D mouse หรือ 6D mouse คำนี้คือคำที่ผมบอกว่าเอื้อประโยชน์แล้วครับราคา4ล้านแล้วก็ราคาจริงๆท่านทอคือกำไรฮะและลองยกตัวอย่างอีกหนึ่งรายการนะครับว่าการชุดควบคุม 6D mouse อีกแล้วฮะด้วยเทคโนโลยีระบบ CMT พร้อมเครื่องเชื่อมเลเซอร์1,200วัตต์ราคา5,500,000บาทซึ่งแต่กำหนดราคาไว้5,500,000บาทผมต้องการจะให้ท่านประธานเราไม่เข้าใจแต่คนในวงการเห็นอ่านแล้วรู้เลยว่านี่คือการล็อกสเปควันนี้กระบวนการล็อกสเปคของสำนักอาชีวะเหิมเกริมที่สุดในประเทศเพราะอะไรฮะท่านประธานล็อกตั้งแต่อยู่ในขาวคาดแดงฮะคือโครงการอื่นๆของกระทรวงอื่นๆในเวลาล็อกสเปคเข้าไปล็อกในส่วนรายละเอียดล็อก TOR เวลามาของก็ประมาณไม่มีใครมากล้าล็อกสเปคนะฮะแต่ปรากฏว่าของอาชีวะค่าแดงเลยท่านประธานสมมุติถึงหยกท่านกรรมาธิการอ่านเฉพาะครุภัณฑ์ที่เป็นสําหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเราอาจจะไม่รู้แต่เราก็ต้องศึกษาและท่านรู้หรือยังครับว่าขณะนี้แม้ท่านกําลังพิจารณาอยู่เนี่ยท่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ได้เข้ามาในกรรมาธิการเรียบร้อยแล้วภาพนี้คือภาพหุ่นยนต์ครับท่านประธานเลยขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งนะฮะภาพที่ผมให้เห็นเนี่ยนี่คือภาพหุ่นยนต์มันดูมันโอเคฮะต้องดูภาพถัดไปนะฮะมันเป็นหุ่นดำๆเนี่ยคือเป็นแผงควบคุมชุดควบคุมแล้วตัวนี้เนี่ยที่กำหนดว่าชุดควบคุม 6D mouse เพื่อกำหนดการเคลื่อนไหว6ทิศทางมันคือคำนี้คือการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทใดหรือสินค้ายี่ห้อท่านนี่ฮะคือเนื่องจากสมัยนี้เราก็เข้าใจน้องๆวิทยาลัยเทคนิคน้องๆวิทยาลัยอาชีวะเขาใช้เครื่องมือผมโอเคหมดแต่ผมรับไม่ได้ที่ผู้มีอำนาจผู้มีอิทธิพลในสำนักงานอาชีวะมาหาผลประโยชน์กับการเรียนของน้องๆที่เป็นการล็อกสเปคขนาดนี้มันเกิดขึ้นแล้วผมต้องย้ำมันเกิดขึ้นแล้วและมันเกิดอยู่ในไส้ในของเอกสารที่ผ่านกรรมาธิการด้วยและผมอยากจะบอกท่านประธานนะว่าถามว่าใครล่ะที่กล้าจะทำเพราะคนปกติไม่กล้าทำผมเช็คไปเช็คมาเขาบอกว่าคือเองท่านโทรเช็คไปที่กระทรวงศึกษาสำนักอาชีวะ M50 คือใครเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งนี้นั้นไปถามเลยฮะว่าวันนี้ M50 เป็นใครที่มีอิทธิพลหาผลประโยชน์มาต่อเนื่องและกำลังจะเป็นใหญ่ด้วยและข้อมูลที่แจ้งผมมาว่า50นี้จะต้องพร้อมที่จะจ่ายอีกปีละ70ล้านในการรักษาตำแหน่งการแบบนี้ในวงการศึกษาไทยเอาคนพวกนี้มาหากินหาผลประโยชน์กับระบบการศึกษาของประเทศไม่ได้ฮะผมอยากจะเรียกร้องให้ท่านคณะกรรมการอย่างน้อยบอกให้รัฐมนตรีช่วยดูแลฮะจัดการไอ้เจ้า M50 ให้ได้ครับผมขออนุญาตตัดงบประมาณของสำนักงานชีวศึกษา 10% ครับขอบคุณครับ
1: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติธาดาธรรมลงเวช
2: ท่านประธานครับกับผมศาสตราจารย์ดร.สุชาติธาดาธรรมลงเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยกับผมขอตัดศึกษาธิการลง 10% นะครับคือจะตัดลดประมาณ 12,600 ล้านบาทโดยกระผมมีจะแก้ไขปัญหาโครงสร้างของกระทรวงประมาณ6ประการตัดนี้นะครับไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่อไปนี้ประการที่1ก็คือเรื่องของระบบการสังคมศูนย์มากเกินไปโรงเรียนจำนวนมากต้องรับคำสั่งเรื่องหลักสูตรงบประมาณบุคลากร

รการบริหารแต่คนที่รู้ปัญหาดีของโรงเรียนคือผู้อำนวยการโรงเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนผมจึงเห็นว่ากระทรวงศึกษาไทยควรปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้สั่งการผู้แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆมาเป็นผู้กำหนดมาตรฐานตรวจสอบและวัดผลเรื่องใดที่โรงเรียนตัดสินใจเองได้ก็ควรให้โรงเรียนตัดสินใจได้เองอันนี้การปรับเปลี่ยนโรงเรียนทั้งหมดในประเทศไทยเป็นโรงเรียนแบบนิติบุคคลเพราะนั้นคนที่ใหญ่ที่สุดในโรงเรียนก็คือคณะกรรมการโรงเรียนที่ใช้กันแล้วก็เป็นผู้เลือกผู้อำนวยการโรงเรียนมาสำหรับตำแหน่งอื่นๆที่สูงกว่านั้นเนี่ยควรปรับเปลี่ยนเป็นตำแหน่งวิชาการมากกว่าสั่งการทุกวันนี้เนี่ยมีครูสอน1คนในห้องเรียนแล้วก็มีคนคุมครูอีกประมาณครูอยู่แล้วก็มีเงินเดือนมากกว่าด้วยเสร็จแล้วเวลาระดับไม่สูงนักก็เกณฑ์ครูไปต้อนรับเพราะว่าตรงนั้นจะให้คะแนนแต่ว่าคะแนนที่สอนในห้องไม่มีนะครับพิจารณาอย่างซีเรียสนะครับประการที่สองผลสัมฤทธิ์ของเด็กต่ำนะเด็กจำนวนมากเรียนหนังสือหลายปีแต่มีการคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาอันนี้เป็นเนื่องมาจากวิธีการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาคือเป็นระบบราชการที่ฝรั่งเขาเรียกว่านะครับคือระบบราชการเนี่ยมาบริหารงานเช่นกระทรวงศึกษาหรือสาธารณสุขจะทำได้ไม่ดีระบบราชการมีแต่สั่งการจับเป็นสิ่งที่จะต้องมาดูทางด้านประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ดูระบบราชการเป็นหลักนะครับการศึกษาจะมีความหมายก็ต่อเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และใช้ได้จริงผมจึงเสนอให้ลดเพิ่มทักษะพื้นฐานดังต่อไปนี้การอ่านวิทยาศาสตร์การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาภาษาสี่โลกปัจจุบันไม่ได้ต้องการคนที่จำได้มากที่สุดแต่ต้องการคนที่คิดเป็นวิเคราะห์เป็นและเรียนรู้สิ่งใหม่สามครับระบบงบประมาณของการศึกษาไทยนะฮะยังเป็นระบบราชการขั้นสูงคือไปจัดต่างๆมาแล้วก็ไปเรียกนักเรียนมาเรียนนะครับคือนักเรียนและครูและผู้ปกครองไม่มีอำนาจคนมีอำนาจของระบบการศึกษาไทยคือข้าราชการแล้วก็เราก็ไปนั่งท่องว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางนักเรียนเป็นศูนย์กลางได้ยังไงในเมื่อเงินการไปจัดการศึกษาซึ่งฝรั่งเขาเรียกว่า supply side แล้วก็ไม่เคยเวิร์กในที่ใดๆนะครับวันนี้งบประมาณและหน่วยงานจำนวนมากถูกส่งให้หน่วยงานจำนวนบุคลากรต่างเห็นว่ามันนี่ follow students นะฮะก็คือเงินต้องตามนักเรียนไม่ใช่เงินตามระบบราชการแล้วก็ไปเกณฑ์คนที่เดินผ่านหน้าโรงเรียนมาเรียนเดี๋ยวนี้เอาเงินเนี่ยให้แม้กระทั่งโรงเรียนราษฎร์นะฮะให้เจ้าของโรงเรียนให้ลงชื่อมาว่ามีนักเรียนกี่คนบางทีมีนักเรียน100ก็ลง120มาเบิกนะครับดังนั้นผมเสนอระบบคูปองทางการศึกษาก็คือเงินส่วนใหญ่ที่จะใช้เนี่ยผมก็จะว่าประมาณนักเรียน1คนประมาณ 30,000 บาทให้แต่นี้ถ้ากลัวเข้าไปใช้ไม่ถูกก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาแบบสปสช.ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเป็นคนโอนเงินตามนักเรียนไปถ้านักเรียนไปเรียนที่ไหนแล้วสอนไม่ดีนักเรียนก็ย้ายไปเงินก็จะตามนักเรียนไปทั้งหมดปัจจุบันไม่ใช่อย่างนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยระบบราชการนักเรียนก็มี

0: นึงก็คือโรงเรียนของรัฐสพฐเนี่ยจะต้องแข่งขันสอบมาแล้วนะเขาก็บอกว่าในประเทศไทยเนี่ยแย่ที่สุดอยู่แล้วประการที่4นะครับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายังสูงอยู่เด็กในครอบครัวฐานะดีหรืออยู่ในเมืองใหญ่มีโอกาสเข้าถึงโรงเรียนครูที่ดีกว่าเด็กในชนบทดังนั้นการอุดหนุนต่อหัวก็ควรให้เด็กที่ยากจนเด็กพิการเด็กในพื้นที่ห่างไกลหนุนมากกว่าเด็กที่อยู่ในเมืองผมเสนอให้ใช้ระบบ Weighted Student Funding ก็คือค่าเฉลี่ยถ้าเด็กในชนบทก็ควรได้รับค่าดูแลมากขึ้นนะครับและเงินก็ยังติดตัวนักเรียนไปนะฮะเด็กที่มีข้อจำกัดมากเพื่อความเสมอภาคเกิดขึ้นนะฮะในปัตตานีครับก็สำคัญมากเรื่องนี้ก็คือเรื่องปัญหาครูเราไปเช็คแล้วนะฮะครูที่เป็นทุกโลกที่เป็นนี่มากๆเนี่ยอันดับหนึ่งคือประเทศไทยอันดับที่สองคือฟิลิปปินส์อันดับสามคือเคนยานะครับครูของในระบบโรงเรียนลงไปนี่มีประมาณ 450,000 คนนะฮะนักเรียนก็มีประมาณ9ล้านคนนะฮะปรากฏว่าครูเป็นหนี้ 1.4 ล้านล้านบาทเปอร์เซ็นต์ 80% ทุกคนเป็นหนี้ผมก็ไปเช็คดูแล้วครูเป็นหนี้เยอะแยะสงสารไปชักจูงให้ครูเป็นหนี้ก็อาจจะเรียกว่าหนี้หนูๆมาใหม่นี่ต้องมีบ้านมีรถนะให้ไปเซ็นเป็นหนี้สาเลิกระบบค้ำประกันระหว่างครูด้วยกันด้วยตอนนี้พอไปเซ็นเป็นหนี้เพราะไม่รู้ตัวยังเด็กอยู่นะครับไอ้คนที่ไปชักจูงให้เป็นหนี้ก็ได้ค่าประกันชีวิตฮะเบี้ยนี่คือปัญหาเนี่ยนะครับก็ไปเลิกระบบนี้เรื่องที่สองก็ครูไม่อยู่ในห้องเรียนนะครับเป็นเพราะว่ามันได้คะแนนมากกว่าสมัยผมเป็นรัฐมนตรีศึกษาเนี่ยครูมักจะเอาไอ้ปึ้งเบลเลอร์เลยไม่ให้เราเซ็นรับรองว่าอันนี้ได้ทำแล้วนี่ได้ทำแล้วตอนประเมินแต่สอนในห้องไม่ได้คะแนนนะครับงานธุรการต่างๆควรลดลงประกอบกับที่ว่าใหญ่ที่สุดของโรงเรียนคือกรรมการโรงเรียนนะต่อไปไม่มีระดับสูงๆต่อไปมาสั่งเนี่ยเพราะนั้นกรรมการโรงเรียนซึ่งก็เป็นคนในที่คุ้นเคยกันเป็นคนดีส่วนใหญ่เป็นพระก็ได้นะฮะแล้วก็มาเลือกผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้มากประกาศเราเรียนแบบเพราะนั้นเราต้องเรียน AI เรียนโรบอทต้าแซนด์เซมิคอนดักเตอร์ไบโอเทคโนโลยีและเทคโนโลยีใหม่ๆท่านประธานครับผมเห็นว่ากระทรวงศึกษาถ้าจะมีนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าควรจะมีกระทรวงศึกษาหรือเปล่าก็ควรเปลี่ยนจาก Ministry of Education Administration เป็น Ministry of Learning and Human Capital จากกระทรวงที่เน้นระเบียบบุคลากรงบประมาณไปเป็นกระทรวงที่เน้นอะไรทำอะไรได้จริงหลักการไปรูปของผมก็คือว่าให้มีการกระจายอำนาจ decentralization ให้ผู้ครองได้เลือกให้เงินติดตามวัดผลจากเด็กที่ทำได้จริงสุดท้ายก็ผมอยากให้เราเลิกถามเพียงว่าแต่ให้ถามว่าวันนี้เด็กของเราดีขึ้นอย่างไรขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยท่านประธานครับมาตรา24ที่กำลังพิจารณาเป็นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการนี่เป็นกระทรวงที่ได้งบประมาณ 355,576 ล้านกว่าท่านประธานครับเป็นอันดับ2ของงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทท่านประธานครับอันดับ2นะครับผมขอตัดลง 0.01% ท่านประธานครับคิดถึงเด็กตาดำๆที่จะไม่ได้รับอาหารกลางวัน

นะครับก่อนอื่นท่านประธานครับขอชื่นชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจันทรวงทองนะครับที่พูดถึงหนี้สินนะครับถึงแม้จะแก้ไม่ได้ 100% แต่ว่าอย่างน้อยๆก็พูดถึงหนี้สินนะครับของครูบ้างนะครับท่านประธานครับหนี้สินของครูเนี่ยมันมีมากจริงๆนะครับถ้าจะรวมหนี้ถึงทั้งผัวทั้งเมียผัว3ล้านเมีย3ล้านนะครับเป็น6ล้านแล้วนะครับอันนี้หนี้สินของออมทรัพย์ยังมีหนี้ไทยออมสินเยอะมากท่านประธานครับแต่มีรัฐมนตรีมาพูดถึงก็ชื่นชมนะครับกรมที่ได้รับจัดสรรเงินมากคือกรมที่สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับ 276,000 ล้านกว่าบาทนะครับอันนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆท่านประธานครับแต่เงินส่วนมากเป็นเรื่องของบุคลากรเป็นเงินดาวเงินเดือนไปนะครับคุณภาพทางการศึกษาธรรมดาจะมีเคสออกมาว่าในอาเซียนของเรานี้10ประเทศประเทศอันดับหนึ่งก็คือสิงคโปร์ท่านประธานครับคุณภาพทางการศึกษานะครับส่วนประเทศไทยธรรมดามันมีชัดเลยครับขอข้อมูลด้วยครับเนี่ยอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์อันดับสองบูไนนะครับคุณภาพทางการศึกษานะครับอันดับสี่อินโดนีเซียอันดับห้ามาเลเซียอันดับหกมาเลเซียอันดับห้าฟิลิปปินส์อันดับเจ็ดลาวครับเห็นไหมครับอันดับแปดไทยอันดับเก้าประเทศพม่าอันดับสิบกัมพูชาท่านประธานครับสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตาคือนะครับในสมัยผมเป็นครูท่านประธานครับผมเป็นครูท่านประธานโสพลของเราเนี่ยก็เป็นครูเหมือนกันอันดับการศึกษาของอาเซียนของเราเนี่ยอยู่อันดับแต่มาเดี๋ยวนี้ร้อนๆนี่ครับเราอยู่อันดับ8นะครับประเทศลาวยังนำแซงหน้าเราไปเลยนะครับถ้าประเทศลาวจะอยู่อันดับที่102ของเราอยู่ที่107นะครับห่างกันอยู่5อันดับนี่คือสิ่งที่ปรากฏให้เห็นว่าเราไปเท่าไหร่นะครับมันมีคำถามว่าทำไมการศึกษาถึงเป็นอย่างนี้คุณภาพการศึกษาถึงเป็นอย่างนี้ท่านประธานครับนี่คือสิ่งที่ครูทีนครูคนหนึ่งที่สอนคนมานะครับสมัยก่อนเราสู้สิงคโปร์ไม่ได้หรอกนะครับอีกหนึ่งท่านประธานครับครุสภานะครับตั้งครุสภามาที่เพิ่งมีระยะหลังมาประมาณไม่ถึง20ปีด้วยซ้ำนะครับใบประกอบวิชาชีพใครจะเป็นครูต้องผ่านใบประกอบวิชาชีพนี้นะครับถามว่าเอายากไหมยากมากนะครับบางคนอยู่จังหวัดเดินทางมาเอาที่ครุสภาที่กระทรวงศึกษาธิการครับใช้เวลา2วัน3วันนี่คือปัญหาของเรานะครับเอายากมากทั้งความสะดวกให้กับครูบาอาจารย์นะครับนี่ฝากไปที่กระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับสกสคและสวัสดิภาพครูนะครับอันนี้หน่วยงานนี้กรรมาธิการติดตามงบประมาณไปแล้วโดยเฉพาะการบริหารงานงบประมาณนะครับในเรื่องแรกก็คือการซ่อมแซมหอพักหอพักที่สร้างมาพวกเราก็เคยดูแลมางบประมาณ70ล้านแต่ปรากฏว่าเลขาธิการสกสคที่ลาออกไปนะครับ92ล้านสร้างหมด

0: 10ล้านแต่ว่าไปซ่อมแซมหมด92ล้านธรรมดาครับ
1: ไปหยกๆนะครับแบบเรียนการเรียนการสอนเพราะว่าสกสคคือสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูนี่เขาคุมองค์การค้าครูสภาลงพิมพ์ทำการสอนพิมพ์แบบเรียนให้กับนักเรียนนักศึกษาท่านท่านครับให้กับนักเรียนของประถมศึกษา
0: พบว่าปีนี้ได้รับงบประมาณไปเรียบจะประมาณเกือบ 2,100 ล้านนะครับไปพิมพ์แบบเรียนท่านประธานครับพิมพ์แบบเรียนไม่ทันครับที่การติดตามงบประมาณได้เรียกมาชี้แจงว่าไม่ทันจะทำยังไงดีล่ะบัดนี้เพราะว่ามันเปิดเรียนแล้วน่าจะพิมพ์สื่อการเรียนการสอนแบบเรียนได้ทัน 2,000 โรงโรงเรียน 2,000 โรงนี่ทำไงครับคำตอบคือจะส่งแบบเรียนภาคเรียนที่1ให้กับโรงเรียนในภาคเรียนที่2ท่านประธานเคยเห็นไหมครับแบบเรียนที่1บทที่1มันต้องอยู่ที่ท่านประธานครับนิดนึงนะครับท่านครับแบบเรียนที่1ต้องสอนในภาคเรียนที่1แต่ว่าจะส่งแบบเรียนไปภาคเรียนที่2อันนี้คือคำตอบนะครับอีกนอกจากนี้นี่ก็ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการค้าขายกับครูเองนะครับสำนักงานค้าขายกับคุณครูฟังชื่อว่าสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูปู่นี่คือปัญหาแท้ๆท่านประธานครับผมใช่ไหมครับไปเอากำไรจากครูแท้ๆเนี่ยเงินเดือนก็เท่านั้นท่านประธานครับว่าหน่วยงานหนึ่งคือกคศท่านประธานครับกคศคือคณะกรรมการค่าการครูและบุคลากรการศึกษาท่านประธานครับขอนิดเดียวท่านประธาน
2: ครับสรุปได้แล้วค่ะ
0: ครับครับครับนิดหนึ่งท่านประธานครับหน่วยงานนี้นี่คือสอบวินัยครูแต่ปรากฏว่าสอบไม่ใช่ปีเดียวจบอยู่บางคนมีคดีใกล้จะเกษียณพอเกษียณออกมาเงินบอกว่าการสอบ10ปียังไม่จบครับ
2: คุณธนทินสรุปเลยค่ะ
0: ครับไป 0.01% เห็นแก่เด็กหน้าตาดำๆท่านประธานครับขอบคุณครับ
2: รองศาสตราจารย์อนุสรธรรมใจค่ะเชิญ
3: กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาราษฎรผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมอนุสรธรรมกรุงเทพมหานครเขต31เขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันพรรคประชาชนขอร่วมอภิปรายมาตรา24กระทรวงศึกษาธิการงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนะฮะความสำคัญต่อประเทศมากและมีความสำคัญต่ออนาคตเมื่อพิจารณาดูงบประมาณแล้วสามารถปรับลดได้อีก 1.7% เนื่องจากยังมีโครงการและแผนงานบางส่วนที่ซ้ำซ้อนแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากนักสามารถประหยัดเงินภาษีประชาชนได้ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่ารัฐได้จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ในอันดับต้นๆเลยแต่ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและคุณภาพการศึกษายังอยู่อันดับท้ายๆนี่คือเรื่องที่เราจะต้องมาเมื่อพิจารณาจำแนกงบประมาณตามส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการพบว่าโครงสร้างทางขนาดอย่างชัดเจนโดยมีหน่วยงานหลักสูงสุดอย่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ไปน้อยเลยนะทั้งที่มีหลายหน่วยงานเนี่ยก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างยิ่งลูกหลาน

0: ฐานของครอบครัวที่ยากจนไม่เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาทั้งที่เขาอาจจะมีศักยภาพและถ้าเราจะสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนท่านสมาชิกผู้แทนราษฎรทั้งหลายทราบดีว่าประเทศของเรานั้นมีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและทางสังคมสูงมากการที่จะทำให้ผู้คนยกระดับฐานะของตัวเองให้ดีขึ้นสิ่งสำคัญที่สุดคือคุณภาพการศึกษาคนของเราลูกหลานของเราจะต้องเก่งขึ้นดีขึ้นเพราะเจเนอเรชันต่อเจเนอเรชันที่เราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นแซนด์วิชเจเนอเรชันคือต้องดูแลทั้งพ่อแม่ดูแลทั้งลูกเดี๋ยวนี้คนไทยจำนวนมากไม่อยากมีลูกเพราะมีค่าใช้จ่ายเยอะฉะนั้นการศึกษาซึ่งเป็นบริการพื้นฐานเนี่ยผู้คนในประเทศนี้ต้องเข้าถึงอย่างมีคุณภาพคุณภาพการศึกษาและความเสมอภาคนั้นมีความสำคัญเรามีงบประมาณมหาศาลภายใต้แผนงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาแต่ปัญหากับโรงเรียนขนาดเล็กในชนบทยังเกิดขึ้นมีปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษายังคงเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นเวลางานที่จะช่วยทำให้ครอบครัวยากจนเข้าถึงการศึกษาที่งบประมาณเรื่องคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษานั้นผมเคยได้รับมอบหมายจากสภาการศึกษาทำหน้าที่ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ15ปีเมื่อหลายปีก่อนได้เสนอแผนการปฏิรูปที่มี10ยุทธศาสตร์บางแผนบางยุทธศาสตร์รัฐบาลได้นำไปดำเนินการแต่บางยุทธศาสตร์รัฐบาลไม่ยอมทำทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ผ่าตัดระบบการศึกษาให้พลิกโฉมไม่ต้องเพิ่มงบประมาณด้วยเพียงแต่เปลี่ยนวิธีการทางงบประมาณผมยกตัวอย่าง2เรื่องเท่านั้น1คือทำให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลงบประมาณกองอยู่ที่กระทรวงศึกษาธิการและเสียเงินที่ไม่มีความจำเป็นใดๆบริหารโดยส่วนร่วมใช้โมเดลแบบโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กระจายเพิ่มขึ้นทั่วประเทศอันที่2เปลี่ยนวิธีการงบประมาณจากซัพพลายไซด์ฟินแลนซิ่งเป็นดีมานด์ไซด์ฟินแลนซิ่งซึ่งตรงนี้ธนาคารโลกเนี่ยแนะนำมานานแล้วถ้าเราทำไปตั้งนานตอนนี้คุณภาพอำนาจจะอยู่ที่ผู้ปกครองอยู่ที่ผู้เรียนจะบีบให้โรงเรียนต้องพัฒนาให้มีคุณภาพดีขึ้นไม่งั้นไม่ได้งบผมมีความเห็นสอดคล้องกับท่านอดีตรัฐมนตรีศึกษาที่ได้อภิปรายก่อนหน้านี้อาชีวศึกษาและการตอบสนองภาคอุตสาหกรรมเราก็มีปัญหาช่องว่างตรงนี้เยอะมากเราผลิตคนไม่ตรงกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจของระบบการผลิตอนาคตความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพลวัตเทคโนโลยีเรื่อง AI จะมีผลต่อทรัพยากรมนุษย์มีผลต่อตลาดแรงงานอย่างยิ่งการที่ดูแลพวกนี้อย่างไรบ้างเป็นเรื่องที่ต้องขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญงบประมาณกระทรวงศึกษาการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อสร้างคุณภาพที่จับต้องได้ประมาณ 80-90% ถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผูกพันจากโครงการก่อสร้างจำนวนไม่น้อยและงบบุคลากรจากโครงสร้างบริหารที่ใหญ่โตเกินไปแทนที่จะให้ความสำคัญกับรู้แต่ไปให้ความสำคัญกับอำนาจกับตึกกับอาคารแทนที่จะให้ความสำคัญกับนักเรียนให้ความสำคัญกับความรู้การวิจัยไม่อย่างนั้นประเทศเราเนี่ยเป็นแบบสิงคโปร์เป็นแบบเกาหลีใต้เป็นแบบญี่ปุ่นเป็นแบบไต้หวันเป็นแบบมาเลเซียไปนานแล้วครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ต่อไปคุณธีรศักดิ์จิระตาชู
2: ครับกราบเรียนท่านประธานธีรตาชูสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อครับผมขออภิปรายเพื่อ

รับลดงบประมาณในวาระนี้ 5% ครับท่านประธานครับแล้วที่จะขอลด 5% เนี่ยนะครับความจริงแล้วเคยพูดไปในมาตราของกระทรวงอวไปแล้วว่าใจจริงเนี่ยงบของกระทรวงศึกษาแต่ที่ขอปรับลดเพราะเห็นแล้วว่าถ้างบน้อยแล้วตั้งงบมีปัญหาอีกเนี่ยเอาไปใช้ก็เปรียบกับการตำน้ำพริกไหลแม่น้ำผมจะอภิปรายใน2มิติครับท่านประธานครับมิติที่2คือมิติด้านโครงการที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลครับเอ่ยผมคิดว่าวันนี้หลายคนจะพูดประเด็นนี้ครับเมื่อวานครับ OECD ประกาศผลสอบพิซซ่าคือจากหลายปี20ปีที่ผ่านมาเราตกต่ำตกต่ำตกต่ำลงเรื่อยๆนั่นนะฮะก็ต้องขอแสดงความยินดีว่าก็ชุบชูหัวใจหน่อยแต่มันตกเหวลงมาแล้วอะแต่พอขึ้นมันขึ้นไม่พ้นปากเหวนะครับเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะเมื่อพิจารณาโครงการนี้ดีๆนะครับในสปทเนี่ยตั้งงบนี้ไว้เลยนะครับชื่อว่าโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดรู้ท่านประธานครับประเทศที่มีผลคะแนนพิซซ่าดีฟินแลนด์จีนเขามีคะแนนพิซซ่าที่ดีด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียนแต่ประเทศไทยคะแนนพิซซ่าที่ดีเพราะมีการจัดโครงการพิเศษเพื่อให้เด็กไปทำข้อสอบไลท์ครับหลายคนร้องเรียนมาครับว่าโครงการนี้พูดนะว่าใจจริงของกระทรวงศึกษาธิการต้องการทำโครงการนี้ยังไงแต่ครูร้องเรียนมาฮะว่าโครงการนี้ครูสอบที่ออกเสมือนกับข้อสอบพิซซ่าจากสสวท.ที่เขาสอนเขาให้เด็กฉลาดขึ้นด้วยกระบวนการเรียนรู้แต่ประเทศเราฉลาดขึ้นด้วยการทำข้อสอบดังนั้นถ้าโครงการนี้ไม่มีไม่ต้องคิดครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะแนนก็จะตกลงไปอีกนับตั้งแต่ปี2555ครับคะแนนต่ำลงมาตกต่ำลงมาตกต่ำลงมาปีนี้กระดกหัวขึ้นแต่ท่านประธานสัดส่วนคะแนนของเด็กที่รวยดีมากเลยครับท่านประธานโรงเรียนดีๆโรงเรียนวิทยาศาสตร์ดีครับแต่โรงเรียนที่จนๆเด็กจนๆก็ยังทำได้คะแนนน้อยไอ้สัดส่วนความห่างตรงนี้นี่เองครับที่เขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำมันยังไม่ดีขึ้นเลยมันยังเป็นแบบเดิมครับท่านประธานดังนั้นเป็นแบบนี้ผมไม่เชื่อครับว่าคุณภาพการศึกษาจะดีขึ้นได้ท่านประธานครับผมขอเสริมอีกสักนิดนึงนะครับมี5เรื่องจริงๆที่งบไม่ได้แสดงถึงเรื่องเหล่านี้เลยนะครับมีเรื่องอะไรบ้างครับท่าน1วิธีคิดต่อการจัดการโรงเรียนขนาดเล็กว่าท่านจะเอายังไงท่านรัฐมนตรีประจำสำนักการวิสามัญพูดเรื่องนี้ไว้ชัดเจนแต่งบที่จะทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับงานธุรการพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหรืออาหารกลางวันจะเอายังไงกันแน่คลาวคิทเช่นจะทำไหมตามนโยบายยังไม่เห็นงบตั้งจ้างคนมาเพิ่ม 8,500 ล้านครับตั้ง100ล้านประมาณนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่างบเหล่านี้จะเอาไปทุ่มเพื่อลดพนักงานครูในโรงเรียนจริงหรือไม่ต่อไปครับความไม่แน่นอนต่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรท่านประธานครับปี2055บอกท่านประธานเมื่อสักครู่นี้ว่าคะแนนดีสุดตอนนั้นใช้หลักสูตร51ครับปีนี้คะแนนดีขึ้นมาอีกนิดนึงก็บ้านเรามันเปลี่ยนแปลงยากเหลือเกินครับรัฐบาลนี้จะเอายังไงต่อหลักสูตรนี้ฮะงงไปหมดแล้วจะเปลี่ยนกันหลายรัฐบาลเปลี่ยนไม่ได้เดียวครับท่านประธานยูเนสโกจะขึ้นทะเบียนมรดกโลกให้กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยจะเอายังไงครับกับเรื่องสุขภาพจิตของครูและนักเรียนมีท่านจะเอายังไงงบท่านจะตั้งยังไงศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพมันจะไปกำจัดเรื่องของการช่วยเหลือกันเองในโรงเรียนไม่ลงโทษผู้กระทำความผิดได้หรือไม่ท่านจะเอายังไงเรื่องนี้ยังไม่เห็นนะท่านประธานและสุดท้ายที่เป็นประเด็นที่สุดคืองบทางด้านดิจิตอลรัฐบาลที่ผ่านมาสลับกันไปมาเนี่ยนะฮะระหว่างสองพรรคปรากฏว่าตั้งงบดิจิปรายเนี่ยไว้สูงมากครับท่านประธานแต่ไร้ซึ่งแผน

0: ระยะยาวว่าท่านจะเอายังไงกับเรื่องนี้เพราะที่ผ่านมามันทำแล้วมันก็หายทำแล้วมันก็หายครับท่านประธานสไลด์ต่อไปครับในโครงการนะครับผมยกตัวอย่างของสกรเนี่ยก็ตั้งงบมามากมายผมไม่ขออ่านนะครับขึ้นโชว์ไว้แบบนี้นะครับก็เป็นงบที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำระบบดิจิตอลนะครับคลาวด์ระบบไซเบอร์ซีเคียวริตี้อันนี้คือของสปสทสำนักปลัดครับด้านล่างมีโครงการมากมายครับนี่คือของสพทครับทำเครดิตพอร์ตโฟลิโอทำเรื่อง AI เช่าใช้อุปกรณ์ต่างๆให้ครูและนักเรียนทำระบบความปลอดภัยไซเบอร์ทำเครดิตแบงค์รวมกันครับท่านประธาน 3,000 กว่าล้านเนี่ยแต่ที่ผ่านมาไม่ใช่ไม่เคยมีนะครับโครงการลักษณะเดียวกันมีมาตลอดเขาต้องทุ่มงบประมาณทำซ้ำๆๆๆๆไปเรื่อยๆท่านประธานครับดูประเทศที่เขาได้อันดับ1พิซ่าปีนี้ครับที่จีนสไลด์ต่อไปฮะดูเขาวางระบบดิจิตอลของโลกครับเขาวางเลยว่าดิจิตอลระดับโลกเนี่ยกระทรวงจะเป็นยังไงมณัยไล่ลงมาระดับเขตนะครับสไลด์ต่อไปนะครับและระบุสเปคเลยว่าแต่ละโรงเรียนจะมีระบบอะไรยังไงของแต่ละที่บ้างผมไม่เคยเห็นระบบนี้ในไทยเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เราทุ่มงบทุกปีทำงานแยกแท่งกันแบบนี้ทุกคือมันจะดีขึ้นได้ยังไงครับเดี๋ยวพอหมดรัฐบาลนี้รัฐบาลต่อไปก็จะมีไม่ไม่ภาพการศึกษาจึงไม่เคยที่จะเกิดได้เลยจะดีก็ที่หนึ่งขอชื่นชมนะครับท่านประธานเดี๋ยวจะหาว่าผมตำหนิอย่างเดียวนะฮะของสกรปีนี้ก็ทำมาดีขึ้นนะครับแต่มันเป็นที่สกรอย่างเดียวฮะแผนที่เขาเห็นว่าระบบต่อแต่ละปีเขาจะทำอะไรยังไงบ้างแต่ไม่เห็นที่อื่นก็เลยอยากจะถามฝากกรรมธิการวิสามัญด้วยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยแผนระยะยาวเนี่ยท่านได้ใช้อำนาจของท่านในการกำกับในการพิจารณางบให้กระทรวงได้ทำตามแผนนี้มากน้อยขนาดไหนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องทุ่มงบแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำอีกครับท่านประธานครับขอบพระคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ครับผมขอใช้เวลาในเรื่องสั้นๆนะครับแต่ผมไม่อยากให้มองว่าเป็นเรื่องเล็กของทางกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมได้เสนอและสงวนคำแปรยติเอาไว้เมื่อปี2552ครับโครงการที่มีชื่อว่าคืนครูให้นักเรียนซึ่งเป็นโครงการที่ต้องการมาตอบโจทย์สิ่งที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ตลอดเวลาว่าครูในระบบโรงเรียนของเรานั้นต้องไปทำงานหรือมีภาระงานด้านอื่นเยอะเสียจนไม่สามารถที่จะทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องของการหลักของโครงการก็คือเราจะเอางานเช่นงานธุรการและงานอื่นๆนั้นไปให้บุคลากรที่เราสนับสนุนเป็นคนทำก็คือที่มาของการเพิ่มบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นฝ่ายตราสิ่งที่ผมกราบเรียนก็คือว่าจากผมดีใจครับแม้ช่วงที่ไม่ได้อยู่ในการเมืองมีโอกาสไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนหลายโรงเรียนไปเจอกับคนซึ่งได้โอกาสในการเข้าไปทำงานตรงนี้เติบโตอยู่ในโรงเรียนนั้นแล้วก็เป็นที่ในโรงเรียนนั้นด้วยเพราะมีความมั่นคงมีความก้าวหน้าแต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ครับทางรัฐบาลซึ่งอ้างของการปรับปรุงเรื่องของการบริหารจัดการในภาครัฐงบบุคลากรก็จึงเปลี่ยนแปลงสถานะของคนเหล่านี้จากเดิมที่เป็นลูกจ้างแล้วก็มาเป็นเรื่องของการจ้างเหมาบริการที่ผมอยากจะฝากให้กรรมธิการได้เอาไปขบคิดว่าเราควรจะทำอย่างนี้หรือไม่มุมแรกต่อตัวโครงการเองนะครับเพราะแทนที่เราจะกำลังสร้างโอกาสให้กับบุคลากรทางการศึกษาที่มาทำงานช่วยสนับสนุนคุณครูในโรงเรียนเนี่ยให้เขามองว่างานได้มีความหวังได้มีความมั่นคงระดับหนึ่งก็จะมีคนเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะนี้แล้วเนี่ยก็มีแต่ความไม่แน่นอนประการที่สองมุมที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า

0: ประกันก็คือเรื่องนี้มันก็กระทบกับตัวบุคลากรเหล่านี้โดยตรงครับก็คือเรื่องของสวัสดิการหายไปทันทีเพราะถูกตีความว่าเป็นเรื่องของการจ้างเหมาบริการผมทราบดีครับว่าสพฐพยายามอย่างยิ่งหลายรอบแล้วในการที่จะคืนสถานะของความเป็นลูกจ้างให้กับคนเหล่านี้แต่รัฐบาลก็ยังปฏิเสธอยู่ยกเว้นกลุ่มที่มีหน้าที่การสอนโดยตรงนั้นเข้าใจว่ามีการอนุมัติไปแล้วกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือนักการพานโรงก็อยู่ภายใต้การทำงานที่บอกว่าเป็นการจ้างเหมาบริการทั้งที่ในความเป็นจริงงานของเขานั้นเป็นงานลูกจ้างชัดงานชัดเจนเพราะต้องเข้ามาทำงานตามเวลาที่ระบุไว้ไม่ใช่เป็นการทำของซึ่งจะเข้าข่ายของการเป็นจ้างเหมาบริการสวัสดิการเขาก็สูญเสียไปพูดถึงตรงนี้ก็กราบเรียนท่านประธานว่ารวมถึงองค์ก็อยู่ในสถานะแบบนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นนอกเหนือจากการกระทบต่อตัวโครงการที่จะสร้างความมั่นใจในเรื่องของสวัสดิการโดยตรงแล้วประเด็นที่3ที่สำคัญครับก็คือประเด็นที่ผมเรียกร้องมาตั้งแต่วาระ1แล้วก็ในการแปรยติหลายมาตราว่าทำไมเราไม่เพื่อแก้ปัญหาให้มันถูกจุดการเปลี่ยนวิธีการของการไปทำเป็นการจ้างเหมาบริการเพื่อลดตัวเลขงบบุคลากรเหมือนเราหลอกตัวเองและเท่าที่ผมตรวจสอบครับไม่ใช่เฉพาะกระทรวงศึกษาล่ะครับแต่อีกหลายกระทรวงที่ต้องใช้วิธีนี้ทำให้เรามีงบประมาณ 13,000 ล้านนะครับที่ถูกถอดออกไปจากงบบุคลากรแต่ในความเป็นจริงก็คืองบบุคลากรนั่นแหละฉะนั้นผมกล่าวว่าท่านอาจจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆหรือเพียงโครงการหนึ่งซึ่งเริ่มต้นไว้ในอดีตแต่มีผลกระทบทั้งในเรื่องของคุณภาพการศึกษาสวัสดิการของบุคลากรที่ทำงานให้กับรัฐในการศึกษาเราจะทำระบบงบประมาณให้โปร่งใสครับ
1: ต่อไปคุณผลิตวัชรศิลป์
2: ครับผม ผลิตวัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายมาตรา24นะครับหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการในรัฐโครงการหลักที่ผมอยากจะอภิปรายแล้วก็ตั้งคำถามไปยังทางคณะกรรมการว่าโครงการส่งเสริมการศึกษาเท่าเทียมด้วยระบบดิจิตอลพัฒนาโปลิโอหากจะอธิบายให้ท่านประธานเห็นภาพนะครับโครงการนี้โดยสรุปเป็นโครงการที่มีการพยายามจะสร้างแพลตฟอร์มในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในระดับประถมแล้วก็มาแนะแนวแล้วก็การสะสมหน่วยกิจหากเรามองในภาพรวมเนี่ยโครงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่มีการใช้งบประมาณรวมกันทุกโครงการผูกพันหลายปีอยู่ที่ 26,000 กว่าล้านบาทนะครับในการอภิปรายร่างพรบ.งบประมาณในวาระที่1ผมได้ตั้งข้อสังเกตไปแล้วนะครับว่าแม้ผมเห็นด้วยกับการลงทุนในเทคโนโลยีด้านการศึกษาแต่ผมมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งโครงการนี้เพราะว่าพอไปดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะซ้ําซ้อนทั้ง2ทางด้วยกันทางที่1ก็คือไปซ้ําซ้อนกับโครงการ NDL ของสปท.ที่มีเพื่อสมาชิกได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ส่วนความซ้ําซ้อนที่2คือการที่ไปซ้ําซ้อนกับโครงการที่มีชื่อคล้ายๆกันคือโครงการ Skill Credit Portfolio ของกระทรวงอว.ที่ผมได้อภิปรายไว้ในมาตรา13เมื่อวันผมจำได้ดีครับวันนั้นหลังจากอภิปรายในวาระที่1ไปเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการว่าโครงการนี้ไม่ได้มีความซ้ำซ้อนแต่ก็รับปากโครงการผมก็ได้ทราบจากการศึกษาเอกสารของกรรมธิการวิสามัญงบประมาณว่าแม้ทางกรรมธิการไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณในโครงการนี้แต่เห็นจากเอกสารเรื่องของโครงการดังกล่าวแล้วก็มีความคืบหน้าอย่างน้อย2ประเด็นถามทางกรรมธิการประการที่1ที่ต้องการจะถามทางที่1ได้เลยนะครับเป็นคำถามง่ายๆครับว่าตกลงแล้วงบประมาณทั้งหมดของโครงการนี้เนี่ยรวมกันทุกปีเนี่ยอยู่ที่กี่บาทเพราะผมไปค้น

มีการเขียนไว้ชัดนะครับว่ากรอบเวลาในการดำเนินการ5ปีใช้งบประมาณรวมกัน 1,600 ล้านบาทแต่พอมาโครงการเดียวกันกรอบระยะเวลาดำเนินการเป็น5ปีในช่วงเวลาเดียวกันแต่กลายเป็นว่ากรอบวงเงินนั้นเพิ่มขึ้นมาเกือบเท่าตัวเป็น 3,200 ล้านบาทพอผมซักถามไปในวาระที่1ครับแล้วก็มีเพื่อนสมาชิกไปสอบถามเพิ่มเติมในชั้นกรรมการก็ได้คำตอบออกมาเป็นสกรีนช็อตตรงข้างล่างนะครับที่ผมดึงมาจากเอกสารที่ชี้แจงกลับมาพูดเหมือนว่างบประมาณเนี่ยอยู่ที่รวมกัน 1,600 ล้านบาททั้งๆที่ในเอกสารข่าวคาดแดงปี70เนี่ยยังเขียนอยู่ที่ 3,000 ซ้อนอีกก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าคำชี้แจงที่ปรากฏในหน้าจอเนี่ยหมายถึงอะไรแต่อยากจะถามกรรมการสั้นๆง่ายๆว่าตกลงแล้วเนี่ยงบประมาณสำหรับโครงการนี้ผูกพันทุกปีที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมกันส่วนประเด็นคำถามที่2ครับที่อยากจะสอบถามก็คือเรื่องของรายละเอียดของรูปแบบโครงการหากเราไปไซต์ถัดไปครับเราจะค้นพบครับว่าความคืบหน้าสำคัญของคณะกรรมการที่ทางท่านรัฐมนตรีได้ตั้งขึ้นมานั้นเนี่ยมีข้อสรุปเปลี่ยนชื่อโครงการนะครับจากเดิมที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่ผมตั้งชื่อโอริโอเนี่ยมีการปรับชื่อเล็กน้อยมาเปลี่ยนเป็นโครงการส่งเสริมการศึกษาและสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์ถ้าพูดง่ายๆคือเปลี่ยนจากโครงการเครดิตพอร์ตโฟลิโอมาเป็นโครงการเรื่องของทักษะสมรรถนะด้าน AI ครับทีนี้ถ้าไปในสไลด์ถัดไปครับเราก็จะควรพอสมควรนะครับจากเดิมที่อาจจะเน้นแค่เรื่องของการสร้างแพลตฟอร์มที่มีสื่อการเรียนการสอนเรื่องการแนะแนวเนี่ยตอนนี้เนี่ยโครงการก็มีองค์ประกอบอยู่3ส่วนด้วยกันส่วนที่1ก็คือพื้นที่การเรียนรู้ซึ่งผมตีความว่ายังมีทั้งเรื่องของแพลตฟอร์มและก็เรื่องของสื่อการเรียนการสอนอยู่นะครับแม้ว่าหัวข้อหรือว่าเนื้อหาอาจจะของครับคือมีการจัดสรรคอมพิวเตอร์แบบ PC รวมกันประมาณ 1,600 กว่าโรงเรียนแล้วก็องค์ประกอบที่3ครับเป็นในส่วนของการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะเป็นคุณครูผู้บริหารสถานศึกษาหรือว่าศึกษานิเทศเกี่ยวกับทักษะดังนั้นท่านประธานจะเห็นครับว่ารูปแบบของโครงการเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยนะครับเอาสไลด์ลงได้ในประเด็นเรื่องของรูปแบบของโครงการเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3คําถามย่อยที่อยากจะฟังชัดๆจากทางกรรมการคําถามย่อยที่1ครับคืออยากจะสอบถามหลักเกณฑ์ว่าเหตุใดเมื่อมีการทบทวนโครงการแล้วเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนรูปแบบอย่างมีนัยสําคัญแล้วเนี่ยทบเดิมเป๊ะๆเลยนะครับผมจําได้ตอนก่อนเริ่มพิจารณาในวาระที่2เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีสํานักนายกนะครับซึ่งก็เป็นรองประธานกรรมการวิสามิตเรื่องของ zero based budgeting พูดง่ายๆคือว่าแทนที่เราจะมาดูว่ากันใหม่นะครับว่าถ้าเราต้องการมีโครงการที่มันคุ้มค่าต่องบประมาณเนี่ยจะต้องใช้ประมาณเท่าไหร่กี่บาทถึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ถ้าใช้หลักคิดแบบ zero based budgeting เนี่ยเมื่อมีการทบทวนโครงการเนี่ยสิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาแล้วเนี่ยรูปแบบใหม่เนี่ยควรจะต้องใช้งบผลลัพธ์ของการทบทวนโครงการเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันเท่าเดิมเลยอันนี้มันไม่ใช่ zero based นะครับอันนี้มัน 1,600 ล้านเบส budgetingนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทางกรรมการไม่สามารถตอบชัดๆได้ว่าเอาหลักเกณฑ์อะไรมาใช้ในการคำนวณว่างบประมาณสำหรับโครงการใหม่เนี่ยควรจะอยู่ที่1ผมก็ถือว่าอันนี้อาจจะยังขาดความรอบคอบในการพิจารณาแล้วก็อาจจะขัดกับหลักการเรื่อง zero based budgeting ประเด็นคำถามย่อยที่2ครับคือโครงการ NDLP นะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันว่าในโครงการรัฐบาลจัดสรรให้กับผู้เรียนนั้นเนี่ยจะเป็นรูปแบบของที่เนี่ยแม้ว่าตัวระบบตัวแพลตฟอร์มมีความพยายามในการเชื่อมโยงการผ่านระบบ single sign on คือล็อกอินที่เดียวแต่เข้าถึงทุกแพลตฟอร์มเนี่ยแต่ตัวอุปกรณ์ในโครงการนี้เนี่ยกลับใช้ในลักษณะของการอยากจะเข้าใจหลักคิดว่าเหตุผลที่รัฐบาลใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนหลักเกณฑ์หลักคิดความแตกต่างนั้นสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรที่3ครับคือเมื่อมีการปรับรูปแบบแล้วต้องมีการทบทวนโครงการแล้วเนี่ยผมก็เข้าใจว่าคงต้องมีการสืบราคากันใหม่เพราะว่าไทยสุดแล้วใบเสนอราคาเดิมเมื่อยึดติดกับโครงการเดิมก็ต่อราคากันใหม่คำถามที่ผมมีคือว่าบริษัทที่มาร่วมแบบใหม่ที่มีการทบทวนแล้วเนี่ยเป็นบริษัทอะไรเพราะว่าหนึ่งในข้อครหาที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้ในวาระที่1ซึ่งเป็นข้อครหาเดียวกันกับที่ผมตั้งข้อสังเกตไว้กับโครง

0: องค์การที่ชื่อเดียวกันของกระทรวงอวก็คือว่าบริษัทที่มาเกี่ยวข้องกับการสืบราคาเนี่ยมันล้วนเป็นบริษัทที่ไปเกี่ยวข้องที่ผมก็คิดว่าเพื่อนสมาชิกหลายคนก็ตั้งข้อครหาเรื่องความโปร่งใสอยู่ณเวลานี้แต่เราอยากจะทราบครับว่าเมื่อมีการทบทวนโครงการแล้วมีการสืบราคาใหม่เนี่ยบริษัทที่มามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสืบราคาครั้งนี้เนี่ยเป็นบริษัทเดิมถ้าเกิดว่ากรรมธิการไม่สามารถตอบผมได้ใน2ประเด็นคำถามนี้ทั้งเรื่องของตัวเลขชัดๆว่างบประมาณของโครงการนี้ทั้งหมดอยู่ที่กี่บาทรวมไปถึงคำถามที่ผมได้ถามเกี่ยวกับรูปแบบของโครงการใหม่บนกรอบวงเงินงบประมาณทั้งเรื่องของหลักคิดเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้รวมมาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการสืบราคาผมก็ไม่สามารถคณะกรรมการนั้นไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณสำหรับโครงการดังกล่าวท้ายสุดนี้ครับผมยืนยันนะครับว่าผมเป็นคนนึงที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในแวดวงการศึกษาเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านการศึกษานั้นเนี่ยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นตัวตั้งประมาณเป็นตัวตั้งฉะนั้นก็หวังจะได้ยินคำชี้แจงของทางคณะกรรมการชัดๆในประเด็นที่ได้ตั้งคำถามไว้ครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณสลิดบุตรเนียน
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายสลิดบุตรเนียนส.ส.สูงวัยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุคนพิการและกลุ่มเปราะบางเขต3อำเภอกบินบุรีนาดีจังหวัดปราจีนบุรีครับวันนี้ขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายสนับสนุนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2570จำนวนประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทครับในส่วนของมาตราที่24วรรค2ของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้งบประมาณเป็นอันดับ3รองจากงบกลางและงบของกระทรวงการคลังที่กระทรวงศึกษาได้ถึง 359,600 กว่าล้านบาทซึ่งอยู่ในอัตราส่วนของ 9.5% การศึกษาครับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นแหล่งที่ผลิตแรงงานเข้าสู่ทักษะที่สูงหรือดีหรือมีคุณภาพก็อยู่ที่การศึกษานี่แหละครับแต่ก่อนอื่นก็อยากจะไปพูดถึงเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เราอยู่ในภาวะวิกฤตของประชากรอยู่ในสังคมผู้สูงอายุอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับถึง14ล้านและการเสียชีวิต5ปีย้อนหลังมาเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีประชากรที่เสียชีวิตและมากกว่าผู้ที่เกิดขึ้นในทุกๆปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะปี2506 416,574 คนแต่เสียชีวิตถึง 559,000 คนซึ่งส่วนต่างตรงเนี้ยนะครับจำนวนถึง 50,000 กว่าคนซึ่งสร้างปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นกับวงการศึกษามากทีเดียวเพราะโรงเรียนจะมีได้ก็ด้วยเด็กที่เกิดผมเห็นโครงสร้างในการจัดการงบประมาณในการที่มันอยู่ในขั้นวิกฤตถ้าหากว่ายังไม่มองเห็นถึงความขึ้นมาครับส่วนนี้เรื่องของงบประมาณครับซึ่งต่อไปในสไลด์ต่อไปครับในงบประมาณที่เห็นอยู่ที่วันนี้ใน5ปีย้อนหลังเราจะเห็นได้ว่างบประมาณสวนทางกับการเกิดของประชากรที่ลดได้เพิ่มขึ้นครับแต่ประชากรผู้เกิดลงนี่ลดลงทุกปีในจำนวนการเพิ่มขึ้นของงบประมาณนี้นี่ยังไม่รวมกองทุนเงินทุนเพื่อเกี่ยวข้องหรือว่าเป็นกองทุนเพื่อความมั่นคงทางเสมอภาคหรือกองทุนที่เป็นเงินหมุนเวียนในการช่วยข้าราชการครูนะครับเป็นรวมทั้งสิ้น 36,700 กว่าล้านบาทเนี่ยนะในซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆสไลด์ต่อไปครับจากโครงสร้างงบประมาณที่เห็นอยู่นะครับจะเห็นว่าในงบประมาณในจำนวนทินเห็นมาเป็นอันดับ3ของประเทศก็จริงแต่ 90% ครับเป็นงบประมาณที่เกี่ยวกันกับเงินค่าจ้างครูบุคคล 3.3% สไลด์ต่อไปเลยครับขอในเรื่องอันต่อไปจะเห็นได้ว่าเงินที่เป็นค่าจ้างบุคลากรและของคุณครูเนี่ยถึง63,232,000 ล้านบาทซึ่งในเงินก้อนนี้ซึ่งจะต้องแต่ยังไงก็ตามแม้ว่ายอดเงินงบประมาณขนาดที่สูงขนาดนี้ก็ยังเกิดปัญหาขาดแคลนครูขาดเรียนเห็นไหมครับว่าเงินที่มีอยู่ขนาดนี้ก็ยังก้อนหนึ่งนะครับคือถึง 80,000 กว่าล้าน 21.9% เนี่ยเป็นเงินที่เกี่ยวกับโครงการเรียนฟรี15

ปีซึ่งหากงบประมาณนี้รวมกับงบท้องถิ่นแล้วก็จะสูงไปถึง 88,000 กว่าล้านกาดว่าเด็กเรียนฟรีแต่เรียนฟรีไม่มีจริงครับยิ่งต้องมาเพิ่มเรื่องอินเทอร์เน็ตแม้แต่แท็บเล็ตหรือ AI อยู่เป็นจำนวนมากซึ่งผู้ปกครองยังต้องควักจ่ายอยู่อีกส่วนเงินอีกก้อนหนึ่งนะครับสูงถึงนะครับ 7,000 กว่าล้านที่จะให้กองทุนเสมอภาคการศึกษาและก็เป็นกองทุนต่างๆเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเงินที่ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการศึกษาเข้ามาอีกส่วนหนึ่งครับเป็นจำถึง 41,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินงบประมาณในอุดหนุนค่าอาหารกลางวันเงินนมโรงเรียนแต่แล้วจริงๆเงินจำนวนเนี้ยได้ผ่านองค์กรปกครองขอเอ่ยนามนะครับท่านสุทธิชัยจรุณเนตรท่านเป็นกรรมธิการในงบประมาณก็ได้กล่าวไว้นะว่าเป็นงบประมาณที่ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงจัดการถึงจะเกิดผลประโยชน์กับตกที่คุณภาพการศึกษานะครับเห็นว่าในส่วนสุดท้ายในปี 2,800 ล้านเนี่ย 0.8% เนี่ยเป็นเงินตามโครงการเพิ่มคุณภาพซึ่งเป็นงบประมาณเฉพาะรายจ่ายส่วนใหญ่ก็เป็นโครงซ่อมแซมอาคารสถานที่ก็ยังไม่ได้ลงที่ตัวเด็กครับถ้าค่าจ้างทุกอย่างแล้วเนี่ยครับเห็นเลยว่าเงินเหลืออยู่เพียง10-11% 39,000 ล้านซึ่งยังไม่สามารถจะยังไม่ได้จัดการเรื่องงบประมาณต่างๆอีกด้วยซึ่งแทบจะรับการศึกษาอย่างไรจากนโยบายหรือโครงสร้างของงบประมาณนี้แล้วเนี่ยเราไม่จะนำเสนอจะตัดได้อย่างไรครับในเมื่อแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรในการบริหารจัดการงบประมาณที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสไลด์ต่อไปแหละครับซึ่งผมจะนำเสนอเห็นว่านะครับก่อนนี้ครับในสไลด์ก่อนเนี่ยนะครับงบประมาณที่ 10% เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขกลับมาทบทวนครับว่าจะจัดการบริหารจัดการอย่างไรซึ่งจะทบทวนว่าโครงการต่างๆที่ต่อไปครับอันนี้ครับขอโทษครับที่จะตัดภารกิจต่างๆที่เป็นภาระครูและคือสสซึ่งผู้ทรงเกียรติได้กล่าวอภิปรายว่าทำอย่างไรเราจะกลับคืนครูสู่ห้องเรียนและให้เกิดคุณภาพสูงสุดและโครงการใหม่ๆที่เกิดขึ้นต้องกระจายงบประมาณไปสู่ห้องเรียนหรือตัวเด็กเพื่อให้เกิดคุณภาพลงทุนที่ตัวเด็กครับเราต้องหยุดในสร้างจะดีกว่าครับส่วนข้อเสนอแนะในสไลด์ต่อไปครับที่กระทรวงศึกษาสมควรจะทบทวนเร่งด่วนนั่นก็คือการควบรวมสถานศึกษาขนาดเล็กครับให้สอเปลี่ยนไปเพราะปัจจุบันนี้ครับเด็กเกิดลดลงทุกปีโดยเฉพาะในต้นปีตั้งแต่มกราคมถึงสิงหาคม2569น่าตกใจนะครับเด็กเกิดเพียง 238,000 คนถ้าเป็น 50,000 คนอะไรจะเกิดขึ้นครับเด็ก4ล้านคนประชากรจะลดจาก65ล้านคนถึง60ล้านคนหายไป5ล้านคนแสดงว่าเด็กที่เข้าสู่ระบบการศึกษาหายไป5ล้านคนในอนาคตแล้วเราจะทำยังไงครับกับปัญหาประชากรตรงนี้ถ้าเรามีการจัดสรรงบประมาณโดยมองอนาคตเป็นตัวตั้งขึ้นมาเราได้ทราบกันอยู่ว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่เนี่ยมีการคุณภาพที่จะให้กับเด็กขึ้นนะครับดังนั้นงานวิจัยเจนว่านักเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่มีผลสวิตการเรียนที่สูงกว่าในสถานศึกษาขนาดเล็กเนื่องจากสถานศึกษาขนาดเล็กเนี่ยเด็กขาดโอกาสขาดโอกาสต่างๆนะครับเพราะปัญหาในโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยยิ่งย้ําให้เห็นว่าการจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กยิ่งจะทําให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนั้นถึง 16,200 กว่าโรงเนี่ยนะครับจาก 29,000 โรงโดยเฉพาะโรงเรียนที่โรงเรียนขนาดไกลถ้าตัดโรงเรียน stand alone ออกไปตัดโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลออกไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าเป้าหมายที่รัฐบาลโดยเฉพาะสปท.ก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วว่าในปี2569นี่นะครับถึงปี2573พบว่าเป้าหมายในการจะควบรวมโรงเรียนที่มีจำนวนที่ค่อนข้างมากเนี่ยโดยในปี2019มีเป้าหมายว่าจะควบรวม 5,800 กว่าโรงเนี่ยนะครับจะมีแต่ถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราควบรวมได้เพียง432โรงเหลืออีก151โรงยังไม่มีแผนที่ชัดเจนนะครับ70จะควบรวม655ในปี71 1,554โรงจนถึงปี

0: 2573 1,000 เห็นได้ว่าทำไมนะครับกระทรวงศึกษารัฐบาลไม่รีบจัดการตั้งแต่ระยะต้นๆนี้ปล่อยให้แผนงานเนี่ยไปล่าช้าอีก5ปีข้างหน้าเพราะสพฐเนี่ยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนเร่งรัดการควบโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยที่มีความพร้อมมีความจำเป็นมากขึ้นเนี่ยในช่วงต้นๆของแผนเนี่ยจะใช้เกินการจัดสรรบุคลากรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพโดยสามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่ไปจัดการให้เกิดคุณภาพในตัวเด็กให้มากยิ่งขึ้นสุดท้ายผมเห็นด้วยแล้วว่ารัฐจะต้องเร่งปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการเพราะนโยบายก็มีอยู่แล้วว่าเราจะปฏิรูปโครงสร้างข้าราชการลดกำลังคนให้สอดคล้องกับภาระงานโดยใช้ AI และเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผ่านไปยังรัฐบาลผ่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาครับและท่านสสผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้โปรดสนับสนุนงบประมาณปี2570เพื่อให้นำไปในอนาคตครับขอกราบขอบพระคุณมากครับ
1: ต่อไปคุณจตุรนต์ฉายแสงค่ะ
2: ท่านประธานที่เคารพผมจตุรนต์ฉายแสงบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยผมสงวนคำแปรยติไว้ให้ปรับลดการ 5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงก็ไม่เชิงนะครับแต่ว่าต้องการสงวนคำแปรต้องการตัดเนี่ยเพื่อให้มีการปรับงบประมาณจะตัดจากอะไรตัดอะไรนะครับส่วนที่หนึ่งคือครุภัณฑ์เดี๋ยวนี้เด็กเรียนน้อยลงข้อที่2คือปรับลดค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาที่ได้ผลน้อยหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งมีอยู่หลายเรื่องเป็นตัวอย่างเช่นการสอนภาษาต่างประเทศที่ล้มเหลวตลอดทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและอีกหลายภาษาบางภาษาถ้าเราให้เรียนตามสมัครนักเรียนลงมากแล้วก็ไม่ต้องเสียทรัพยากรที่ศูนย์เปล่าเรื่องที่3คือลดค่าไฟฟ้าซึ่งอันนี้ก็ฟังดูแปลกหน่อยแต่ความจริงถ้าโรงเรียนใช้งบของพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านก็จะสามารถเปลี่ยนเร็วแล้วก็ประหยัดงบประมาณได้มากเรื่องที่4คือจัดระบบใช้ทรัพยากรทั้งระบบให้ท่านศาสตราจารย์สุชาติพูดไปแล้วในก่อนหน้านี้ท่านประธานครับระบบการศึกษาของประเทศเรานี่ต้องทำเรื่องสำคัญสำคัญที่ผมอยากจะยกขึ้นมาคงไม่ครบทุกเรื่องก็ขอยก5เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องความเสมอภาคทางการศึกษาเพราะเรามีปัญหาเรื่องเด็กออกกลางคันมีปัญหาทั้งการดูแลโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ดีและก็มีเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำยังไงจะไม่ให้เด็กหลุดจากระบบซึ่งเป็นเรื่องที่ควรจะทำต่อเนื่องจากประมาณ 2-3 รัฐบาลที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนการวัดผลครั้งใหญ่อันนี้ท่านสมาชิกบางท่านเพิ่งพูดไปว่าหลักสูตรของบ้านเรานี่ใช้มาตั้งแต่ปี51ก็ไม่มีการปรับหลักสูตรอย่างจริงจังอะไรเวลานี้ต้องปรับให้ทันโลกเมื่อเร็วๆนี้เพิ่งมีการประกาศผลวัดผลความรู้ของเด็กอายุ 14-15 ใน3วิชาคือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการอ่านปรากฏว่าผลพิซซ่าของประเทศไทยดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นในขณะที่มันลงต่ำมาหลายปีก็ยังต่ำมากแต่ดีขึ้นบ้างก็น่ายินดีน่ายินดีสำหรับบุคลากรทางการศึกษานะครับแต่ว่าก็ยังต้องปรับปรุงอีกเยอะเรายังตามหลัง OECD 50-70 คะแนนและโดยเฉพาะการอ่าน

็ยังอ่อนอยู่แต่ว่าที่สำคัญคือว่ามาดูแลการศึกษาก็ต้องทำแต่ขณะเดียวกันทำยังไงให้การทำมันนั้นเนี่ยมันหลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันโลกทันยุค AI ซึ่งมันจะมีความหมายกว้างกว่าเรื่องพิซซ่าแล้วก็ทำให้เรื่องพิซซ่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมไปสู่การใช้การที่จะคิดกันว่าเด็กจะเรียนอะไรวิชาต่างๆควรมีเนื้อหาอย่างไรและจะใช้ AI อย่างไรเรื่องที่3คือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะครูซึ่งครูจะต้องรู้ว่าในยุค AI นี้ครูจะสอนยังไงเด็กจะเรียนอะไรและครูจะสอนยังไงครูจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้อย่างเดียวไม่ดูว่าเมื่อมีหลักสูตรแกนกลางที่ปรับไปแล้วหลักสูตรที่ตัวเองจะสอนในแต่ละครั้งเป็นอย่างไรอันนี้พอพูดเรื่องหลักสูตรก็เรื่องที่จะต้องการมีสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรซึ่งเราก็ไม่มีสักทีการจะคิดปฏิรูปปรับปรุงหลักสูตรทีนึงก็เชิญกันมากันไปไม่เหมือนอีกหลายๆประเทศที่ก็จัดการศึกษาได้ดีเขาจ่ายเรื่องการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลามันก็จะไปส่งเสริมกันระหว่างบทบาทของครูแล้วก็พี่เลี้ยงที่สำคัญที่จะทำอย่างเป็นระบบคือสถาบันวิจัยพัฒนาหลักสูตรเรื่องที่5ก็คือการเตรียมอาชีพเรื่องการเรียนอาชีวะและทวิภาคีทวิภาคีคือการร่วมมือกับบางประเทศเขาคิดวิชาและการฝึกใหม่ๆเนี่ยเขาทำโดยให้บริษัทใหม่ๆบริษัทใหญ่ๆบริษัทที่ทันสมัยมากๆมาเสนอว่าต้องการคนแบบไหนเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยทั้งหลักสูตรทั้งเรื่องการพัฒนาเกี่ยวกับอาชีพโจทย์ว่าเราจะสร้างคนแบบไหนสร้างคนแบบไหนที่คนแบบไหนที่สังคมต้องการและมันจะโยงไปที่อุดมศึกษาซึ่งผมก็พูดไปบ้างแล้วกระทรวงอุดมศึกษาและรัฐมนตรีก็พูดอยู่ว่าจะมีการผลักดันในเรื่องนักเรียนเรื่องหลักสูตรเรื่องความทันโลกทันสมัยหลายเรื่องที่ผมพูดมาทั้ง5เรื่องที่ผมพูดมาเนี่ยหลายเรื่องปัจจุบันก็ได้ทั้งคิดอยู่ทำอยู่บางเรื่องก็มีการไปตกลงกับกระทรวงแรงงานเรื่องร่วมมือกับกระทรวงอวเนี่ยแล้วก็ไปตกลงกับกระทรวงแรงงานเพื่อจะพัฒนาทักษะของบุคลากรหรือแรงงานที่จะทำคิดอยู่ทำอยู่เนี่ยและจะทำยังไงงบประมาณมีปัญหาอะไรเพื่อจะแสดงว่าผมไม่ใช่กำลังพูดแบบว่าคิดอะไรทางนโยบายได้ก็พูดโดยไม่เชื่อมโยงกับงบประมาณที่จัดนี่พัฒนาหลักสูตร AI ทั้งกระทรวงไม่ถึง70ล้านหารได้โรงเรียนแล้ว 29,000 แห่งยิ่งเหลือน้อยยังถูกตัดซ้ำอีก30% ในชั้นกรรมธิการเซิร์ฟเวอร์ AI 23.5 ล้านซื้อเพียงหลักสูตรหรือแอปพลิเคชันต่อยอดพัฒนาครูสอน AI ยุคใหม่138ล้านแต่ 58% 53 จุดยกระดับกำลังคนสมรรถนะสูง979ล้านแต่ 83% คืองบลงทุนคือการก่อสร้างเหลือกิจกรรมจริงๆแค่ 16%เรื่อง zero drop out หรือเด็กหลุดอยู่เพียงจำนวนอย่างน้อยและถูกตัดไปบ้างด้วยในขณะที่กสค.กสศ.บอกว่าจำนวนเด็ก

0: ก็คือว่าต้องมีการตัดงบประมาณลดลงลดลงก็ดีต้องมีการปรับลดไปทำสิ่งที่ผมได้กล่าวไปเนี่ย5เรื่องอาจจะมีเรื่องสำคัญอีกบางเรื่องเพื่อให้ทำได้ต้องปรับระบบงบประมาณทั้งระบบให้จริงจังงบประมาณส่วนใหญ่อยู่ที่รายจ่ายประจำอยู่ที่บุคลากรอยู่ที่สิ่งก่อสร้างเดี๋ยวนี้เงื่อนไขต่างๆเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยเราจะปรับระบบงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการอย่างไรจึงจะตอบโจทย์ว่ากระทรวงศึกษากับสังคมไทยต้องการสร้างคนที่ไปแข่งขันกับเขาได้ทั้งในธุรกิจต่างๆและไปสร้างคนมาแล้วมีอาชีพสร้างคนมาแล้วเป็นคนที่มีความรู้คิดเป็นวิเคราะห์เป็นสามารถพัฒนาตนเองเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ต่อไปคุณกรจาติกวณิชเชิญ
2: ขอบคุณครับท่านประธานผมกรจาติกวณิชสมาชิกสภาผู้แทนบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับวันนี้ผมขอมุ่งเป้าไปที่เรื่องของโจทย์คำถามสำคัญครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะช่วยให้เด็กไทยทุกคนเนี่ยสามารถพูดได้เพราะเราอาจจะเลือกที่จะเน้นหลักภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนมานะครับมันมีงบประมาณในส่วนของโครงการที่เรียกว่าโครงการพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศโครงการนี้เนี่ยมีปี เป็นโครงการที่ออกแบบไว้13ปีใช้เงินงบประมาณไปแล้ว690ล้านบาทและก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณไป111ล้านซึ่งผมเองได้สงวนคำแปลยติประมาณของกระทรวงศึกษาลง 10% สาเหตุส่วนหนึ่งครับก็เรื่องนี้เนี่ยตัวชี้วัดที่ควรจะมีตัวเดียวนะครับก็คือตัวชี้วัดว่าเราใช้เงินงบประมาณส่วนนี้ไปแล้วเนี่ยเด็กไทยซึ่งที่น่าเศร้านะครับที่วัดที่ทางกระทรวงศึกษาใช้เนี่ยคือใช้ในการวัดการไปประเมินทักษะของครูว่าทักษะของครูนั้นเพิ่มขึ้นหรือไม่ทักษะของครูจะเพิ่มขึ้นหรือไม่จริงหรือเปล่าเนี่ยนะวัดภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนได้ดีขึ้นหรือไม่ซึ่งตามหลักฐานคำตอบก็ไม่สู้ดีนักนะครับถ้าเราดูผลสอบโอเน็ตภาษาอังกฤษเฉลี่ยที่ประมาณ37จาก100แล้วก็มีคะแนนที่ลดลงเกือบทุกปีตั้งแต่โครงการนี้เนี่ยมีการริเริ่มตั้งแต่ปี2561ส่วนถ้าดูการตรวจวัดนะครับในส่วนของระดับสากลที่เรียกว่า EFEPI English Proficiency Index เนี่ยล่าสุดจะพบว่าทักษะภาษาอังกฤษของเยาวชนคนไทยเนี่ยอยู่ในลำดับที่116จาก123ประเทศคือแย่มากมันถึงเวลาที่เราต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะด้วยโครงการนี้แล้วก็วิธีการอื่นๆในอดีตวิธีท่านประธานคงทราบนะครับว่าในยุคสมัยนี้เนี่ยใครที่มีสตังค์ครับก็เลือกที่จะส่งลูกเข้าเรียนโครงการ EP หรือถ้ามีสตังค์มากหน่อยมีปู่ย่าตายายที่คอยช่วยออกเงินให้ก็จะส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ซึ่งสาเหตุสำคัญส่วนนึงที่นานาชาติเนี่ยก็เพราะลูกหลานจะได้ทักษะภาษาติดตัวมาด้วยแต่ประเด็นปัญหาก็คือคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในสัดส่วนเพียงแค่ประมาณ 1% เราไม่ควรที่จะปล่อยอีก 99% ครับให้อยู่ในสภาวะที่มีความเหลื่อมล้ำทางด้านทักษะทางด้านความรู้ทางด้านการศึกษามากขึ้นและที่เด็กไทยพอเข้าไปแล้วสามารถที่พูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยก็เพราะว่าเขาอยู่ในบรรยากาศห้อมล้อมด้วยครูที่เป็นเจ้าของภาษาพูดภาษาอังกฤษกับทุกวันและนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อว่าเราควรที่จะทำและเราสามารถที่จะจัดได้ให้กับเด็กไทยจำนวนเด็กน้อยลงทุกปีนะครับสมมุติ 500,000 คนเนี่ยไม่ควรที่จะมีเกิน20คนต่อห้องเรียนนะครับเรากำลังพูดถึง2แม่ครูมาห้องเรียนละ1คนที่เป็นครูเจ้าของภาษาเดือนนั่นคืองบประมาณทั้งปีเพียง

0: ประมาณไม่ถึง 10,000 ล้านบาท 10,000 ล้านบาทเพื่อที่จะให้เด็กไทยทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ผมว่าหลายๆเรื่องที่เราพิจารณางบประมาณโดยรวม3ล้านล้านบาทถ้าผมพวกเราในนี้นะครับผ่านท่านประธานว่า 10,000 ล้านบาทการันตี7ปีเด็กไทยทุกคนพูดภาษาอังกฤษได้เอาหรือไม่ผมคิดว่าทุกคนเอาและทุกคนก็เห็นด้วยว่าคุ้มเพราะนั้นผมมองว่ากระทรวงศึกษาควรที่จะเปลี่ยนกลวิธีได้แล้วนะครับถามว่าทำไมเมื่อกี้ผมถึงพูดทางวิทยาศาสตร์เราทราบกันดีนะครับว่าความสามารถในการซึมซับภาษาใหม่ของเด็กเนี่ยมันอยู่ที่วัยเยาว์ยิ่งเริ่มเร็วยิ่งดีเพราะนั้นโครงการนี้เนี่ยควรจะเริ่มตั้งแต่นี้ครับถ้าเริ่มแต่อนุบาล1เนี่ยและต่อเนื่องเด็กไทยทุกคนได้อยู่กับครูเจ้าของภาษาทุกวันอย่างน้อยวันละชั่วโมงวันละ2ชั่วโมงนะครับจบป.4พูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนผมเองก็เลี้ยงลูกมาอย่างนี้และด้วยเงินก็ประมาณเท่านี้เนี่ยผมมองว่านี่คือสิ่งที่เราควรจะทำถ้าเราทำเรื่องนี้มาตั้งแต่2561ที่โครงการเพิ่มสมรรถนะครูได้มีเด็กไทยที่พูดภาษาอังกฤษได้เพิ่มขึ้นเป็นหลักหลายแสนคนแล้วแต่มันไม่สายเกินไปครับควรจะเริ่มตอนนี้ขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: คุณอัมพรพิณสา
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมอัมพรพิณสาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ร่วมอภิปรายงบประมาณในฐานะที่ผมเองเป็นคณะกรรมการวิสามัญด้วยแล้วก็ไม่ได้ขอสงวนญัตติไว้เนื่องจากผมได้คุยในวาระที่1แล้วว่าการศึกษานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นและพอได้ดูงบประมาณแล้วผมก็คิดว่าผมไม่อยากที่จะตัดแต่อยากจะเปลี่ยนหรือแปลไปในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ฟังเพื่อนสมาชิกแต่ต้นในมาตราที่24ทุกนี้ประเทศไทยเรานั้นอยู่ในภาวะการเกิดน้อยไม่มีใครปฏิเสธทุกคนเห็นตรงกันแล้วทุกคนก็มองว่าคำว่าต่ำดูจากความเหลื่อมล้ำดูความไม่เท่าเทียมกันของเด็กสิทธิภาพของการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐผมเองในฐานะที่เป็นผู้แทนของรัฐนะครับผมคิดว่าจัดการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรอบ3ส่วนครับกระทรวงศึกษาธิการนี่จะเปลี่ยนไปอย่างไรการศึกษาคิดว่าอยู่ที่หน่วยรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารหรือมีบทบาทในการที่ชี้นำว่าจะเปลี่ยนทิศทางส่วนที่สองครับโครงสร้างทางการบริหารของการศึกษาในปัจจุบันของโรงเรียนในปัจจุบันผมขออนุญาตลงไปที่ไม้ที่หนึ่งคือสปท.ขณะนี้สปท.เรามีโรงเรียนนะครับซึ่งมีความเหลื่อมล้ำกันอย่างมากเราอยากเห็นคุณภาพที่เคยจัดสรรงบประมาณไปในส่วนที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงกับอดีตไม่เหมือนกันแล้วครับครูผู้บริหารจบปริญญาโทจบปริญญาเอกหรือทักษะเนี่ยผมแต่สิ่งที่ครูเองมีข้อจำกัดก็คืองบประมาณที่ลงไปในโรงเรียนแต่ละแห่งเราพบปัญหาหลากหลายและพื้นที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้ความเหลื่อมล้ำทางภูมิศาสตร์เนี่ยท่านดูทางภาคเหนือครับภูเขาเกาะแก่งบนภูเขาประชากรเพิ่มขึ้นครับไม่ลดนะครับไปดูเลยแถวท่าสองยางพบพระอุ้มผางเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เขา

0: การคือบ้านพักนอนให้เขาได้กินอิ่มนอนอุ่นและบ้านพักครูที่ให้ครูกับนักเรียนได้อยู่กันเป็นบ้านที่อบอุ่นหลังที่สองนี้ก่อนเนี่ยเขาจะมีกำลังใจในการที่จะออกแบบการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนแล้วอยู่ตลอด24ชั่วโมงได้ครับแต่ปัจจุบันนี้มีข้อจำกัดนะหรืออินเทอร์เน็ตส่วนที่สองครับโรงเรียนขนาดในหมดทุกภาคแต่ถ้าไม่มีกลไกกระจายอำนาจให้เขตพื้นที่เป็นกำลังสำคัญในการให้งบประมาณเข้าลงไปผมเชื่อว่าพอโอเคแต่ต้องมีเงินสนับสนุนผมจึงคิดว่าการครูต่างๆวันนี้อย่าเอาครูออกมานอกห้องเรียนคืนครูไปสอนนักเรียนในห้องคืนผอ.ไปบริหารโรงเรียนแล้วคืนโรงเรียนที่ยังไม่มีความพร้อมให้มีความพร้อมโรงเรียนที่มีความพร้อมแล้วให้เขาเติบโตด้วยตัวของเขาเองอย่างมีประสิทธิภาพแล้วการพัฒนาทั้งหมดให้เขาคิดเองทำเอง PLC กันเองและได้คณะกรรมการสถานศึกษานั่นแหละคือทิศทางที่ควรจะเป็นในอนาคตผมจึงอยากจะขอถือโอกาสนี้นำเรียนไปยังท่านคณะกรรมการว่าเราประมาณให้ถึงตัวเด็กนักเรียนและคุณครูที่โรงเรียนเป็นสำคัญครับขอบคุณ
1: ท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพผมนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติจังหวัดศรีสะเกษเขต1พรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับแสดงความไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ตัดลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการด้วยเหตุผลหลายประการครับประการที่1ผมเชื่อว่าในการจัดทํางบประมาณในระยะเวลาในการจัดทํางบประมาณกับปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างกระทรวงศึกษาธิการแม้จะเป็นกระทรวงที่ได้รับงบประมาณมากครับแต่งบประมาณส่วนมากนั้นเป็นงบปลุกเรียนเงินที่ไปถึงตัวเด็กนั้นวันที่กระทรวงศึกษาผมเห็นด้วยกับกรรมาธิการหลายท่านนะครับพระดอนท่านกรรมาธิการก็ให้แนวทางกระทรวงศึกษาธิการว่าควรจะมียุบโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งการจะยุบโรงเรียนขนาดเล็กและไม่กระทบกับเด็กๆและประชาชนได้มากที่สุดก็คือการเพิ่มโอกาสให้โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงการเพิ่มโอกาสของโรงเรียนคุณภาพให้มีศักยภาพสูงขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าการจะต้องใช้งบประมาณหลายอย่างที่กรรมาธิการให้ข้อเสนอแนะผมคิดว่ากระทรวงศึกษาธิการควรจะรับไปแก้ไขประเด็นต่อมาครับคือประเด็นที่สดๆร้อนๆก็คือประเด็นเราได้เห็นนะครับว่าคะแนนพิซซ่าสูงขึ้นย้อนหลังกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้ววันที่รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินวันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาชื่อพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีช่วยชื่อสุรศักดิ์พันวรกุลวันนั้นศึกษาของไทยถูกตั้งคำถามกับคะแนนพิซซ่าที่ต่ำที่สุดในรอบ20ปีและต้องเรียนให้ท่านประธานทราบครับว่าตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเทรนด์การสอบของโลกนี้มีแนวโน้มต่ำลงมาโดยตลอดแต่ไทยโชคไม่ดีครับต่ำมากที่สุดในรอบ20ปีกระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามอย่างมากในวันนั้นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบการศึกษาไทยเพราะประเทศจักรไทยไม่น่าเชื่อถือเราพยายามทำหลากหลายวิธีสำริดออกมาบางคนอาจจะตั้งคำถามในวันนั้นว่าเอ๊ะสิ่งที่ท่านทำในวันนั้นเป็นการไปติวให้เด็กหรือไม่ต่างๆนานาแล้วแต่จะวิพากษ์วิจารณ์อันดับของพิซซ่าไทยสูงขึ้นจากอันดับ58เป็น53ไทยสูงขึ้นทุกตัวชี้วัดในโลกนี้ในกลุ่มที่สอบมีเพียงสูงขึ้นและไทยเป็นหนึ่งในนั้นไทยสูงขึ้นทุกตัวชี้วัดจริงๆไม่ยั่งยืนหรือไม่

0: ไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้นเพราะเราพยายามเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนจากรูปแบบการท่องจำให้เป็นแบบคิดวิเคราะห์การให้ครูกลับคืนสู่ห้องเรียนการเพิ่มศักยภาพการอัพสกิลให้กับครูผู้สอนและเราเรียนทั้งผิดเรียนทั้งถูกครับบางครั้งเราเรียนผิดแต่ครั้งนี้เราเรียนถูกดังนั้นการจะต่อยอดข้างหน้าจะมีการสอบครั้งใหม่จะทำอย่างไรคะแนนอย่างไรการศึกษาไทยจะได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากพี่น้องประชาชนชาวไทยมากยิ่งขึ้นอันนี้กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องใช้งบประมาณผลออกมาท่านไปหาดูได้ครับบางคนอาจจะบอกว่าเปรี้ยวไม่เป็นไรแต่สำหรับผมไม่ยอมก็เปรี้ยวครับผลมันบิดเบือนอย่างเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายอย่างครับที่กระทรวงศึกษาจะต้องดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยและทางจิตของครูและเด็กนักเรียนการยืดหยุ่นในการศึกษาธนาคารหน่วยกิจ NDLP Portfolio ถ้าเรายอมรับว่าวันนี้ระบบ O เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำคนมีเงินมากกว่ามีโอกาสเราต้องแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้นโยบายณวันแรกภูมิใจไทยคิดเพื่อไทยทำผมก็หวังครับหวังว่าถ้านโยบายในวันแรกในวันนี้ตรงไหนไม่ดีมากำกับดูแลตรงไหนไม่ดีมาเพิ่มเติมถ้าสิ่งที่เราคิดมาตั้งแต่ต้นมันดีแล้วเรามาแก้ไขทำต่อไปให้มันดีสู่ความสำเร็จดังนั้นผมจึงไม่เห็นด้วยครับกับการมาธิการ10กว่าล้านผมเสนอตัดเพียง 0.001% เท่านั้นครับขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านจักรภพเพ็ญแขครับ
2: ท่านประธานที่เคารพครับกระผมนายจักรภพเพ็ญแขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝากขออนุญาตเสนอตัดงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับ 5% ที่ตัด 5% เป็นการตัดแบบจำใจและตัดไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ว่าจำใจเพราะอะไรครับท่านประธานเพราะว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนั้นไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการบูรณาการทั้ง4แท่งการธิการก็ด้วยกันเมื่อแรกมี5แท่งนะครับตัดชีวศึกษาวิทยาศาสตร์วิทยาลัยงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสพทอาชีวะแล้วก็สภาการศึกษาปัญหาระหว่าง4แท่งนี้แต่ต้องผ่านระบบราชการถึง4แท่งซึ่งมีผลประโยชน์ในระบบราชการคนละแบบกันจัดซื้อจัดจ้างคนละแบบกันเหมือนกันแต่แบ่งไปเป็นเรื่องต่างๆที่แยกย่อยจากกันไปจนมันเหมือนเลโก้ที่ผลิตมาไม่ดีในขั้นต้นแล้วจะมาต่อกลายเป็นภาพใหญ่ในภายหลังมันไม่เข้าเป็นภาพหรือเป็นชาติที่เคารพครับเรื่องของพิซซ่านั้นได้ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาการอยู่บ้างเนื่องจากว่าอันดับเราดีขึ้นในคราวก่อนหน้านั้นแต่คำถามก็คือว่ามันดีพอวันนี้ไม่ได้วัดหรอกครับว่าเด็กที่ไหนเรียนเก่งกว่ากันมันวัดว่าเด็กของโลกทั้งหมดเมื่อวัดผลกันแล้วมีความสามารถในการแข่งขันสามารถจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาที่ต้องเปลี่ยนแล้วความคิดของการหลอมรวมคนไทยด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวมันอาจจะมีประโยชน์อยู่ในบางแง่แต่จะต้องผนวกด้วยความคิดเรื่องการส่งเสริมเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของปัจเจกชนหรือคนแต่ละคนมิฉะนั้นความเก่งของประเทศมันจะออกมาได้ที่ครบครับการที่เราไปกดดันความเป็นตัวของตัวเองโดยตั้งเกณฑ์ขึ้นมาว่าทางเดียวกันจึงจะได้รับการแซ่ซองสรรเสริญนั้นมันเป็นที่มาก็พูดกันตรงๆนะครับว่าแค่การกดเมืองใหม่ก็ไม่ได้ทางพรรคนั่นแหละที่

0: ไม่ด้วยความโกรธและอยากประท้วงประเด็นก็คือว่ามีเยาวชนอีกมากในประเทศไทยที่อยู่ภายใต้อารมณ์ปัจจุบันนี้เด็กที่เป็นมือสังหารนั้นเราอ่านบันทึกของเด็กคนนี้เราจะสารด้วยความโกรธที่ถาวรนั่นคือไม่ใช่การบันดาลโทสะการวางแผนเพื่อจะเตรียมไม่มีชีวิตอยู่พร้อมกับคนที่เขาตัดสินใจว่าจะเอาไปพร้อมกับเขาทั้งชีวิตเช่นกันความโกรธนี้ต้องใช้เป็นฐานในการจัดระบบการศึกษาสถานการณ์เช่นเดียวกันใช้เป็นโจทย์ใช้เป็นตัวตั้งต้นท่านประธานที่เคารพครับการศึกษาของเรานั้นผมไม่ต้องพูดย้ำซ้ำในด้านไหนอย่างไรแต่ผมขอโทษไปที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหลักว่าไม่สามารถจะบริหารให้สีแท่งนั้นเกิดผลที่เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วกลมกลืนกันได้เราอย่าไปโทษผู้ปฏิบัติบางคนนักเรียนที่ตั้งใจดีมีเยอะผู้ปกครองที่อยากจะเป็นเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะหลอมรวมและส่งเสริมเอกลักษณ์ไปพร้อมกัน AI มาแล้วนะครับไม่ใช่กำลังจะมาเมื่อเรารู้แล้วว่ามันมีระบบเด็ดทำท่าเหมือนจะมาแข่งกับมนุษยชาติแล้วว่าใครจะเป็นสายพันธุ์ที่ดีกว่ากันประกาศเป็นติวเตอร์หรือเป็นโค้ชเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียนอ่านว่าอะไรต้องไปอยู่ในหัวของเด็กเหล่านั้นได้แล้วตรงนี้แหละครับใต้งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับนั้นจะต้องสะท้อนภาพความจริงนี้ออกมาให้ได้ประเทศไทยมีดีมากเหลือเกินแต่เราเองนั้นกลับไม่เอาไอ้ความดีทั้งหลายมารวมกันให้เป็นหนึ่งเดียวกันมากในการที่จะลบล้างความเชื่อมั่นของเด็กแต่ละคนออกไปจนกลายเป็นเด็กซึ่งเสื่องหรือคนที่หลุดจากกรอบนั้นมาได้ก็เป็นตัวของตัวเองมากเกินไปจนหา
1: ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิมพการพลสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขต3พรรคไทยรวมพลังท่านประธานคะดิฉันแต่ขออนุญาตอภิปราย24งบประมาณรายจ่ายกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในกำกับชื่นชมคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณด้านการศึกษางานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลโดยไม่แบ่งสีแบ่งขั้วและสามารถปรับลดงบประมาณที่ซ้ำซ้อนที่เป็นไขมันนะคะออกไปได้มากกว่า585ล้านบาทนี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากเห็นการทำงานที่ยึดประโยชน์ของเด็กไทยเป็นตัวตั้งดิฉันขอบันทึกคำชื่นชมไว้ในการประชุมครั้งนี้แต่เมื่อมาดูมาตราที่24ดิฉันมีข้อสังเกตกับท่านประธานร่างเดิม576ล้าน 884,600 บาท 4,538,700 บาทคงเหลือ312ล้าน 345,900 บาทแต่ตัวเกินจริงค่ะท่านประธานเพราะเมื่อไล่ลายแผนงานจะพบว่าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาการเรียนรู้งานนี้ไม่มีข้อยกเว้นแม้หน่วยเดียวสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะคะปรับลด29ล้าน 468,800 สำนักงานกรรมาธิการศึกษา 450,400 บาทสำนักงานคณะกรรมการ 55,800 บาทกรมส่งเสริมการเรียนรู้สถาบันส่งเสริมสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี15ล้าน 163,700 บาทสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติองค์การมหาชน4ล้านบาทและสภาการศึกษา 500,000 บาทขออภัยค่ะ 538,700 บาทจากแผนงานเดียวมากกว่ากระทรวงถึง2เท่าครึ่งดิฉันขอถามนะคะผ่านไปยังท่านประธานนะคะการตัดพร้อมกันทั้งกระทรวงเช่นนี้เป็นการตัดไขมัน

0: หน่วยงานทั้ง11หน่วยนะคะอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานเดียวที่ได้รับจัดสรรงบเพิ่มจาก 16,842 ล้าน 161,700 บาทเป็น 16,918 ล้าน 400,000 บาทเพิ่มขึ้น76ล้านกว่านะคะท่านประธานเมื่อดูรายการแผนงานพื้นฐานเพิ่มขึ้น96ล้าน 310,020 ล้านบาทเรากำลังเพิ่มงบให้กับอาชีวะแค่เพียงมีอยู่หรือให้อาชีวศึกษาดีขึ้นเพราะสิ่งที่วิทยาลัยการอาชีพในพื้นที่รอบนอกที่ต้องการครูครุภัณฑ์ฝึกที่ทันสมัยและหลักสูตรที่เชื่อมกับผู้ประกอบการในพื้นที่จริงท่านประธานที่เคารพคะดิฉันขอตั้งข้อสังเกตเชิงหลักการซึ่งเกี่ยวเนื่องกับมาตรา24โดยตรงดิฉันทราบว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและกองทุนอยู่ในมาตราที่39และมาตราที่13ดิฉันจะไม่ขออภิปรายเทียบเพราะเป็นเงินปลายทางที่จะไปหาเด็กอยู่ในมาตรานี้และการที่ดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งคือการปรับลดที่ไขมันนะคะไม่ใช่ลดที่เงินรายหัวของเด็กขาดแคลนค่ะท่านประธานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาถูกปรับลด21ล้านคณะกรรมาธิการว่าเงินก้อนนี้เป็นค่าบริหารจัดการที่ซ้ำซ้อนหัวจ่ายถึงมือเด็กยากจนและในส่วนของกองทุนขอตั้งคำถามว่าเหตุใดคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากจึงไม่คืนงบตามที่รายงานว่านักศึกษาที่สอบเข้าได้แล้วกว่าร้อยละ50ไม่ได้รับการพิจารณาให้กู้ยืมโดยเฉพาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นซึ่งเป็นที่พึ่งของคนยากคนจนท่านประธานคะเด็กที่สอบได้แล้วแต่ไม่มีที่เรียนไม่มีเงินนั่นไม่ใช่การประหยัดงบประมาณนั่นคือที่ฉันมีข้อเสนอ3ข้อดังนี้นะคะขอให้ท่านกรรมาธิการชี้แจงหลักเกณฑ์ปรับลดการแผนพัฒนาศึกษาข้อที่2ขอให้ยืนยันเป็นบันทึกของสภาว่าการเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาไม่กระทบเงินอุดหนุนรายหัวของเด็กยากจนข้อที่3ขอให้กระทรวงศึกษาธิการกองทุนในปีงบประมาณ2570จะลดจำนวนนักศึกษาที่สอบได้ผู้ได้กี่คนและมีมันขอไม่ได้ขัดข้องแต่ขอชื่นชมอีกนะคะสักครั้งนะคะว่างบประมาณการศึกษาขอฝากนะคะว่าใครแต่โอกาสของเด็กเราตัดไม่ได้ที่จะทำให้ลูกหลานของพี่น้องประชาชนในชนบทมีโอกาสเท่ากับ
1: ท่านอดิศรเพียงเกตครับ
2: ท่านประธานที่เคารพกับผมอดิศรเพียงเกตรายชื่อพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดขอนแก่นมาตรา24กระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมาธิการจะปรับลด144ล้านเศษผมคิดว่ามาตรานี้มีความสำคัญวันนี้ผมเห็นว่าสอบถามคณะกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้ที่ดูแลกระทรวงศึกษาว่าในขณะที่ท่านประชุมนั้นท่านได้เกี่ยวกับสารหรือเปล่านี้พวกเราใหม่ของกระทรวงศึกษาช็อกกาหมาเดิน

0: เป็นการบริหารที่เป็นประชาธิปไตยพอเกิดรัฐประหารทหารมาปกครองบ้านเมืองไปเป็นรัฐมนตรีศึกษากลับไปขุดเอาสิ่งที่เราทำให้อำนาจไปแล้วคือศึกษาธิการฟื้นชีพขึ้นมาครับธิการอยู่ป่าช้าครับไปขุดศพขึ้นมาให้มีอำนาจวาสนาแต่งตั้งพอเขตหนึ่งขึ้นมาเป็นศึกษาธิการจนปัจจุบันนี้ศึกษาธิการเอาอำนาจไปให้ผู้ว่าผมจะปรึกษากรรมธิการว่าเรื่องศึกษาเรายังจะให้มีต่อไปหรือการกระจายอำนาจตามระบอบประชาธิปไตยจะกลับมาที่กระทรวงศึกษาหรือเปล่าเพราะกระทรวงศึกษาจริงๆแล้วคือกระทรวงบุคลากรทางการเราไม่ได้คุยกันเรื่องคุยแต่ว่าวันนี้ผมจะมีตำแหน่งนะ41อยู่ในกระทรวงศึกษา 4-5 คนครับมันถูกต้องไหมจึงเรียนฝากท่านประธานถามไปยังกรรมาธิการครับเราจะยังคงให้มีศึกษาธิการจังหวัดภาคหน้าที่ซ้ำซ้อนกับสพฐกับมัธยมกับอาชีวะหรือจะศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยทางการศึกษาต่อไปคือศูนย์กลางแต่ในปัจจุบันนี้กระทรวงศึกษาธิการหรือเปล่ากรรมาธิการครับกับศูนย์กลางอยู่ที่ว่าข้าพเจ้าจะมีการศึกษาจึงการนะครับท่านมีความคิดที่จะปรับปรุงพระราชบัญญัติการศึกษาเอาจริงเอาจังในการให้อำนาจแก่โรงเรียนหรือจังหวัดอำเภอโรงเรียนต่อไปจึงขออนุญาตถามกรรมาธิการในการคุณครับ
1: ครับท่านประธานสภาที่เคารพผมนายพิพลกนกวรัตน์ท่านประธานครับผมขอหมาย24นี้นะครับและสำนักงบประมาณนะครับทำรายละเอียดละเอียดกว่านี้นะฮะในเรื่องที่ผมจะอภิปรายต่อไปนี้นะครับท่านประธานครับท่านคงเคยได้ยินนะครับว่าเรียนฟรี15ปีนะครับชาวบ้านเขาถามต้องจ่ายเงินให้กับโรงเรียนที่เก็บเพิ่มท่านประธานเรื่องเหล่านี้ไม่มีทางแก้ปัญหาได้เลยทุกวันนี้เป็นปีแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขในเรื่องของมันไม่ฟรีจริงท่านประธานครับพูดตรงนี้ก็คือว่าในส่วนของเงินอุดหนุนของนักเรียนจริงๆแล้วผมไม่ติดใจเรื่องว่าถ้าเป็นนักเรียนไทยทั้งหมด10บาทประถมศึกษา 2,280 บาทมัธยม 4,200 บาทมัธยมปลายมัธยมต้นนะครับ 4,200 บาทมัธยม10ปวช 14,083 ท่านประธานครับเงิน

0: อุดหนุนเหล่านี้ถ้าเป็นคนไทยทั้งหมดเนี่ยนะผมไม่ติดใจหรอกครับแล้วในรายการไม่ได้แยกนะครับว่ามีคนต่างชาติเรียนร่วมกันกับคนไทยเนี่ยกี่คนคราวหลังบอกว่าต้องทำภารกิจตามได้แต่ผมอยากให้คนไทยได้รู้ว่าเราต้องใช้จ่ายกับเงินเหล่านี้ให้กับชาวต่างชาติได้เรียนท่านประธานครับเงินที่อุดหนุนให้เรียนนะครับสพฐเนี่ย 22,500 ล้านเศษการศึกษาเอกชน 24,600 ล้านบาทเศษอาชีวศึกษา สกล. 2,393 ล้านบาทเศษท่านประธานครับลองรวมดูนะครับประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาทท่านลองคิดดูครับนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติได้เรียนนะครับตอนนี้นะครับ 30% ของห้องเรียนเราใช้เงินกับตรงนี้ให้คนต่างชาติได้มาเรียนในเงินของภาษีของเราได้ยังไงต้องมีทางแนวทางแก้ไขท่านประธานครับส่วนที่เป็นของกระทรวงศึกษามีประมาณเท่านี้ท่านเชื่อไหมครับว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกทมเมืองพัทยามีงบเหล่านี้อยู่ด้วยและคนเรียนก็ได้เรียนฟรีร่วมกับคนต่างชาติผมฝากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าต้องปฏิบัติตามกฎหมายผมฝากว่างบประมาณปี7คนต่างชาติมาเรียนร่วมกับคนไทยกี่คนครับขอบคุณครับ
1: ท่านสุทัศน์มีสิริครับ
2: ดีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสุทัศน์มีสิรินะครับส.ส.จากภาคประชาชนจังหวัดอำเภอนะครับเขต6ของผมนะครับขออภิปรายในมาตรา24งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็หน่วยงานเล็ก 1.26 แสนล้านบาทนะครับท่านประธานครับการศึกษาไทยกำลังอยู่ในห้อง ICU นะครับคะแนนพิซซ่าสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลตกต่ำนะครับเด็กยากจนกำลังหลุดออกจากระบบขาดแคลนครูแต่งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่ปรากฏต่อหน้าสภาแห่งนี้ในวาระ2เหมือนจะไม่ใช่แผนฟื้นฟูการศึกษานะครับเป็นดูคล้ายลักษณะการละครอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับมือขวาทำตัดงบประมาณนะครับตัดลดงบประมาณลงแต่ว่าแอบยัดงบประมาณเข้าไปเพิ่มเข้าไปมาเกือบ100ล้านบาทในชั้นกรรมธิการนะครับมีมติปรับลดงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการรวม144กมธตัดงบโครงการฟุ่มเฟือยแล้วก็โครงการรองทิ้งไปนะครับเช่นโครงการค้นหาช้างเผือกเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนนะครับถูกตัดลดไป 5.75 ล้านบาทงบศึกษาวิจัยและจัดทำนวัตกรรมองค์ความรู้พัฒนาการศึกษาถูกตัดลด 500,000 บาทและงบจัดการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดถูกตัดลด 2.21 ล้านบาทกรรมาธิการจะทำงานอย่างรัดกุมนะครับแต่พอไปเปิดดูเอกสารรบกวนนำสไลด์ขึ้นจอนะครับรายการเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงในรายงานเล่มที่4เล่มนี้นะครับปรากฏยอดเงินตั้งรบกวนภาพขึ้นจอด้วยนะครับสไลด์ที่ส่งไปครับมีรายการที่ตั้งเพิ่มขึ้นมา96ล้านบาทนะครับโผล่ขึ้นมาให้สำนักงานกรรมการอาชีวศึกษานะครับแล้วไปทำอะไรครับเอาไปใส่ไว้ในงบดำเนินงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุเพื่อจัดฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพระยะสั้นเงินเกือบร้อยล้านนะครับถูกนำไปใช้ในการฝึกอบรมระยะสั้นที่ไม่มีใครรู้ว่าไปอบรมอะไรอบรมที่ไหนใครได้ประโยชน์และวัดนี่คือการตัดงบ

0: ส่วนกลางแล้วเอามาแปลงร่างเป็นงบสัมมนาแจกจ่ายให้เครือข่ายพวกพ้องหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคำถามในขณะที่ท่านล้านบาทท่านหันกลับไปมองลูกหลานของเรานะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลลงกว่าหมื่นแห่งนะครับไม่มีแม้แต่คอมพิวเตอร์จะเรียนครับอาคารผุพังห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะแม้แต่ในเขตเมืองอย่างอำเภอบางใหญ่ที่ผมเป็นส.ส.อยู่โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ก็ชั้น2นี่ขึ้นไปเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นนี่ผุพังไปหมดนะครับเด็กนักเรียนในโรงเรียนอนุบาลบางใหญ่ต้องไปเรียนกันในโรงอาหารต้องไปเรียนใต้ต้นไม้ซ้ำร้ายกว่านั้นในมาตรา39กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับที่คอยต่อลมหายใจให้ครับไม่ให้หลุดจากระบบเนี่ยกับถูกกรรมาธิการประบาด21ล้านกว่าบาทนะครับเด็กจนถูกตัดงบนะครับแต่งบฝึกอบรมที่ดูไม่ค่อยชัดเจนถูกเพิ่มเข้าไปเกือบร้อยล้านนะครับนักวิสามัญเองในหน้า303ถึง3โครงสร้างไว้อย่างชัดเจนแต่ว่ารัฐบาลไม่เคยนำพาเนี่ย3ข้อด้วยกันประจำท่วมหัวนะครับข้อสังเกตระบุให้ปรับลดบุคลากรแล้วก็งบผู้บริหารส่วนกลางลงเพื่อนำไปเพิ่มงดอุดหนุนนะครับรายหัวแต่ว่าทำแล้วก็การลอยแพโรงเรียนขนาดเล็กนะครับเดินสั่งยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่ว่าไม่มีการสนับสนุนใดๆนะครับแล้วก็วิกฤตสวัสดิการทางสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหานี่สิ่งของครูนะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้นะครับก็ผมขอเรียกร้องให้ท่านประธานแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านนะครับขอร่วมกันลงมติปรับลดงบประมาณมาตรา24ตามที่ผู้แปลยติได้สงวนไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นลด 0.4% 1% 5% 10% หรือไปถึง 20% ก็ตามนะครับแล้วก็ขอให้ไม่อนุมัติชี้แจงเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะว่าดูไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็โปร่งใสเท่าไหร่ครับขอบคุณ
1: ครับท่านสมาชิกครับตอนนี้ผู้อภิปรายหมดแล้วนะครับเข้าห้องประชุมเพื่อเตรียมการลงมติครับท่านกรรมาธิการจะมีการชี้แจงนะครับเชิญท่านวสวัตครับ
2: ขอบคุณครับท่านประธานครับวสวัตนะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมีความจำเป็นในการที่ลุกขึ้นชี้แจงนะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแล้วก็อนุกรรมาธิการเสียงข้างน้อยด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายยัตตินะครับที่เสนอจากกรรมาธิการเสียงข้างน้อยแต่ว่าคณะอนุมีมติในการปรับลดงบประมาณไปที่เป็นงบประมาณไขมันนานนะครับเรื่องของงบประมาณที่เราปรับลดไปนะครับล้วนแล้วแต่เป็นงบประมาณเนื้องานต่างๆนะครับงบค่าเช่าโรงแรมงบค่าอาหารเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินค่าเช่าที่พักตัดต่อสื่อวิดีโอต่างๆซึ่งไม่ใช่งบรายหัวของเด็กนักเรียนตามที่ท่านสมาชิกได้ให้ความเป็นห่วงเลยนะครับคณะอนุกรรมการและคณะกรรมการนะครับลดงบประมาณโดยการทำงานร่วมกันจริงๆครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นความจำเป็นเร่งด่วนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในประเด็นของท่านเพชรรัตน์นะครับท่านธีรศักดิ์นะครับท่านสุทัศน์ในกรณีเมื่อสักครู่นี้อย่างงบไหลอนุธีรศักดิ์เป็นอนุกรรมการด้วยกันนะครับจากฟังฝั่งฝ่ายค้านก็มีการเสนอญัตติในการปรับลงงบประมาณแล้วก็ปรับลดได้สำเร็จในไขมันโครงการต่างๆในกยศ. อย่างไทยแลนด์ซีโร่ในกสศ. นะครับไทยแลนด์ซีโร่ดบเอาเป็นต้นที่งบประมาณ300ล้านบาทแล้วว่าต่อหัวออกมาเนี่ยคิดออกมาแล้วมีปริมาณที่สูงเกินจริงเป็นงบดำเนินการทั้งนั้นนะครับส่วนกรณีของท่านจตุรนท่านวรกดีเมาส์ซึ่งผมเห็นด้วยนะครับผมเองเป็นอนุท่านหนึ่งที่ดูว่าโครงการ6ดีเมาส์ที่เกี่ยวกับหุ่นยนต์เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาดูแล้วแต่ว่าก็ต้องนำเรียนท่านอย่างนี้ครับว่ามันไม่ใช่อำนาจของอนุในการที่จะไปเรียกเอกสารในการที่จะมาดูว่าห้างมีปัญหาไหมแบบไหนอย่างไรเพราะว่าคณะอนุมีการพิจารณามีระยะเวลาแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองแต่ว่าเรายินดีครับในการที่จะให้ความร่วมมือจากท่านผมเองก็มีเอกสารอยู่นะครับหลังจากที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วในปีงบประมาณปี70นี้เราจะต้องไปตรวจสอบงบประมาณต่อไปว่าใช้อย่างมีประสิทธิภาพแบบไหนอย่างไรนะครับโครงการพิซซ่านะครับโครงการได้พูดถึงนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกต

0: ของคณะอนุที่เรามองแล้วว่าเห็นด้วยนะครับในการที่จะต้องตั้งข้อสังเกตแล้วปีงบประมาณหน้าให้ทางหน่วยงานได้เข้ามาชี้แจงเรื่องของคลาวก็ปรับลดทุกหน่วยงานของกระทรวงเลยที่เข้ามาของบซ้ำซ้อนเกี่ยวกับคลาวที่ตั้งข้อสังเกตไว้เพราะว่าขอคลาวแล้วยังมีงบที่จะซื้อเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอีกเราก็ปรับลดคุรุพันธ์คอมพิวเตอร์ในส่วนนี้ที่ซ้ำซ้อนด้วยครับส่วนโครงการอื่นๆเดี๋ยวให้อนุเสียงข้างให้กรรมธิการเสียงข้างมากชี้แจงครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านพลากร
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายพลากรพิมพนิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์พรรคเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากครับท่านประธานครับอภิปรายท่านธีรศักดิ์นะครับธีรศักดิ์จิระได้อภิปรายนำเสนอข้อมูลข้อสังเกตเกี่ยวกับ5วิกฤตทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาซึ่งถือเป็นสะท้อนให้เห็นข้อบกพร่องถึงระบบนิเวศทางการศึกษาไทยได้อย่างแหลมคมครับยิ่งคำว่าทุ่มงบเท่าไหร่ก็ถมไม่เต็มนั่นคณะกรรมการก็ขอชื่นชมในคำนี้แล้วก็ถือว่าเป็นคำเตือนสติของคณะกรรมการนะครับอยากเรียนให้ท่านผู้อภิปรายได้ทราบว่าคณะกรรมการเราไม่ได้มองงบประมาณแต่เรามองถึงความจำเป็นของครูและนักเรียนที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงในพื้นที่เพื่อตอบสนองข้อห่วงใยของท่านผู้อภิปรายอยากนำเรียนว่าคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดโดยขอชี้แจงในการปรับปรุงประเด็นหลักดังนี้ครับประเด็นที่1ครับงบลงทุนด้านเทคโนโลยียาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบคลาวด์กลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตกซึ่งนี่คือคำตอบที่เป็นรูปธรรมที่ว่าเรากำลังปิดช่องโหว่ไม่ให้งบประมาณถมไม่เต็มตามที่ท่านกังวล นะครับประเด็นที่2เรื่องภาระงานนอกเหนือการสอนของครูและงบอาหารกลางวันกรรมธิการเห็นตรงกันกับท่านสมาชิกว่าเราไม่ต้องงานพัสดุหรือแม่ครัวจนไม่มีเวลาเตรียมการเรียนมาตรานี้คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการอนุมัติและปรับเงินสนับสนุนเพื่อจัดสรรงบบุคลากรทางสายงานสนับสนุนงานธุรการและนักการพันโลงเข้าสู่ระบบอย่างเต็มระบบนะครับได้จริงในเชิงสถิติการจัดเกณฑ์เงินอุดหนุนแบบขั้นบันไดก็เป็นไปเพื่อการอุดรอยรั่วที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแท้จริงแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะครับวิกฤตสุขภาพถึงความไม่แน่นอนในหลักสูตรแกนกลางกรรมธิการได้ส่งข้อสังเกตและข้อผูกพันของงบประมาณอย่างเคร่งครัดไปยังหน่วยงานที่รับงบประมาณว่าจะต้องจัดสรรงบประมาณเชิงลุกด้านความปลอดภัยระบบ Care and Support สุขภาพจิตภายในสถานศึกษาไม่ใช่เพียงการตั้งงบประมาณอบรมสัมมนาแบบเดิมๆการที่เข้าถึงตัวเด็กและครูที่เผชิญภาวะความเครียดโดยตรงนะครับแล้วก็อยากนำเรียนท่านสมาชิกว่าเรามีเจตนาร่วมกันกับท่านผู้แปรยติอย่างไม่มีแบ่งฝ่ายนะครับนั่นคือการปกป้องเงินภาษีทุกบาทของประชาชนให้ถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่านะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับ
1: ท่านประธานครับท่านพัฒนาสรรพโสครับเชิญคร
3: ับ ขอบคุณท่านประธานนะผมพัฒนาสรรพโสครับท่านประธานฮะสมาชิกเสียงดังมากเลยนะครับท่านประธานอยากให้ท่านประธานเตือนหน่อยนะครับคนสุดท้ายแล้วนะใช้เวลาไม่มากครับเรียนท่านประธานนะครับผมขอชี้แจงเรื่องแท็บเล็ตเนี่ยมันเป็นสัญญาผูกพัน5ปีนะครับท่านรัฐเก้าซึ่งทาง

รรมธิการเราก็ได้ถามปี68ถึงปี74นะครับซึ่งทางกรรมธิการพอดีผมเป็นประธานอนุกรรมธิการศึกษาด้วยนะครับก็ได้ถามหน่วยงานแล้วว่าทางอนุเราเนี่ยต้องการชะลอนะครับชะลอเรื่องนี้นะครับก็เลยเรียนท่านว่ามันเป็นงบผูกพันนะครับแต่ว่ายังได้เสียเรื่องนี้นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็คุณท่านรัฐเก้านะครับที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับในเรื่องที่สองนะครับเรื่อง e-bidding ของสำนักงานเขตนะครับสพม.1นะครับซึ่งท่านรัฐเก้าบอกว่าถ้ากลางประมาณ580กว่าล้านนะครับแล้วก็ลดลงจากราคากลางแค่แสนกว่าบาทนะครับตรงนี้ก็น้อมรับนะครับแต่ว่าอำนาจหน้าที่ของเรานะครับก็คงได้เดี๋ยวตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างไรเสียไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องนี้ยังไงก็มีสตง.แล้วก็มีหน่วยงานที่ดำเนินการน้อยเนี่ยโครงการนึงนะครับกว่าจะคลอดออกมาได้เนี่ยก็ต้องมีคณะกรรมการกำหนด TOR นะครับกำหนดราคากลางตรวจรับพัสดุนะครับแต่ว่าอย่างไรเสียก็ต้องขอบคุณท่านรัฐเก้านะครับหน่วยงานกสศนะครับที่ท่านรัฐเก้านะครับอาจจะน่าจะติดตามไม่ครบท่านบอกว่าเราปรับลดไป50ล้านจริงๆแล้วเนี่ยล้านนะครับเกิดจากปัญหาที่ทางหน่วยงานเนี่ยชี้แจงไม่เคลียร์นะครับก็มีข่าวออกไปทางอนุกรรมให้มาชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการดังกล่าวเนี่ยเราไม่ได้ปรับลดนะครับเรื่องเด็กเพราะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมันจะมีค่าตั๋วเครื่องบินค่าโรงแรมค่าอบรมได้ปรับลดในส่วนนี้นะครับถึงได้ปรับลดลงจาก50ล้านเป็น20ล้านนะครับก็เรียนท่านรัฐเก้านะครับขอชี้แจงท่านอนุสรนะครับท่านก็มีหลายประเด็นแต่ว่าผมเลือกประเด็นสำคัญนะครับผมไม่อยากขยายความต่อเรื่องนี้แต่ท่านอนุสรนะครับท่านได้ยกตัวอย่างมหิดลวิทยานุสรนะครับท่านต้องการให้เป็นรูปแบบแต่ท่านอนุสรทราบไหมครับว่ารายหัวเนี่ยค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อปีท่านทราบไหมครับ1ล้านบาทนะครับท่าน1ล้านบาทเนี่ยด้านข้างผมนี่นะฮะรัฐมนตรีจิราพรเนี่ยที่ถ้าเขาได้ยินเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่อยากจะพูดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาสร้างมาตรฐานว่าโรงเรียนในประเทศไทยต้องเหมือนมหิดลเนี่ยเราจะเอางบประมาณที่ไหนอ่ะ200กว่าคนที่จบการศึกษานะครับในแต่ละปีใช้งบประมาณ200กว่าล้านนะครับท่านก็บอกว่าจะไปเลือกปรับลดประตูทางเข้าอะไรต่างๆเนี่ยกรรมธิการเราปรับลดครับ11ล้านเนี่ยก็มาจากประตูทางเข้าโรงเรียนมหิดลนะผมยืนยันกับเพื่อนสมาชิกนะครับว่าโดยปกติเนี่ยอนุการศึกษาจะไม่ค่อยมีการปรับลดนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยปรับลดไปเกือบ600ล้านนะครับเราเลือกปรับลดในหมวดที่เป็นครุพันธ์นอกบัญชีนะครับท่านรัฐมนตรีสิริพงษ์เมื่อสักปรับลดในหมวดครุพันธ์นอกบัญชีนะครับเพราะว่าเราแล้วก็ประเด็นของท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับก็เป็นการสร้างโอกาสจริงๆเนี่ยเป็นข้อเสนอแนะข้อแนะนำที่ดีมากครับท่านนายกอภิสิทธิ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริหารของกระทรวงศึกษานะครับจะต้องนำไปปรับปรุงนะครับผมว่าเรื่องกระทบบุคลากรต่างๆพวกนี้การสร้างเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ของท่านกรนะครับคิด7ปีพูดภาษาอังกฤษได้หมื่นล้านเนี่ยผมตรงหัวใจผมถ้ามันทำได้จริงๆเนี่ยคุ้มครับ10,000ล้านอันนี้ก็น้อมรับนะครับแต่ว่าก็คง

0: ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของก็สังเกตอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับผมว่าทางฝ่ายบริหารเองสำนักงบประมาณเองนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็คงจะนำไปปฏิบัติส่วนของท่านอัมพรนะครับก็ท่านเป็นบุคลากรทางการศึกษาอยู่แล้วนะครับก็ท่านเป็นห่วงเป็นใยนะครับเรื่องควบรวมโรงเรียนน้อยเนี่ยกระทรวงศึกษานี่ก็คงจะต้องรีบดำเนินการนะครับเพราะว่าในอนุข้อสังเกตเนี่ยเรานะครับก็มีความเห็นร่วมกันนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังและก็กระทรวงศึกษาเนี่ยต้องทำงานร่วมกันนะครับในการควบรวมโรงเรียนขนาดนะครับสุดท้ายนะครับท่านประธานผมขอยืนยันนะครับการแก้ไขตามกรรมการเสียงข้างมากครับกราบขอบพระคุณครับ
1: นายแพทย์ตะลง
2: ท่านประธานที่เคารพครับผมมีเรื่องสั้นๆนิดเดียวครับ
1: เชิญครับอ
2: ย่างน้อยข้างมากและเสียงข้างน้อยนะในปัญหาของสำนักงานอาชีวศึกษาโดยเฉพาะกรรมธิการเสียงข้างมากยืนยันถึงการที่จะใช้รวมและกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่รับทราบปัญหาหุ่นยนต์ที่ดีเมาส์แต่ผมไม่อยากว่าท่านมีเวลาน้อยอย่างน้อยๆในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ามันล็อกสเปคต่างๆเนี่ยยัดไส้ล็อกสเปคขาวคาดแดงเข้ามาผ่านกรรมธิการเขาประเมินว่ากรรมธิการตามเขาไม่ทำเข้าทันแล้วผมอยากให้ท่านดำเนินการต่อสั้นๆทีเดียวว่าทำหนังสือรวมทั้งท่านรองนายกยศนันท์ให้ไปจัดการ M50เพราะตัวนี้เป็นตัวแสบที่จะทำให้ระบบอาชีวศึกษาประเทศชาติล่มจมและทุจริตคอร์รัปชันถ้าท่านดำเนินการครั้งนี้มันเป็นการพิสูจน์ว่าเราเอาจริงในการปราบทุจริตคอร์รัปชันครับขอบคุณครับ
3: ท่านประธานครับ
1: เชิญครับ
0: ขออนุญาตท่านประธานนะผมพัฒนากรรมธิการเสียงข้างมากขอชี้แจงคุณหมอวรงค์อย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยM50 เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันก็คงไม่เกี่ยวกับกรรมธิการนะฮะอำนาจหน้าที่กรรมธิการเราก็คงพิจารณานะครับตามคำของงบประมาณและก็ที่ทางสำนักงบประมาณเสนอตั้งนะครับในพรบ70นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ทางเชื่อว่านะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและก็ท่านรองนายกที่กำกับดูแลนะครับท่านคงได้ยินแล้ววันนี้นะฮะผมเชื่อว่าก็คงจะมีการตรวจสอบนะครับสอบข้อที่จริงว่าได้พูดเนี่ยนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมนะครับเพราะฉะนั้นความเคารพครับ
3: ท่านประธานครับขออนุญาตครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับ
4: ท่านประธานครับขออนุญาตครับสั้นๆนิดเดียวครับท่านประธานครับประธานครับว่าตัวโครงการที่ผมสอบถามไปว่ามีการทบทวนแต่ทบทวนไปแล้วเนี่ยยังใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมซึ่งผูกพันถึง 1,600 ล้านบาทผมได้สอบถามไปว่าหลักเกณฑ์ในการทบทวนเป็นเช่นไรถึงมาจบที่งบประมาณเดิมแม้รูปแบบโครงการเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงว่าได้มีการสืบราคาใหม่เป็นบริษัทชุดเดิมหรือบริษัทชุดใหม่อาจจะขอคำตอบจากทางกรรมาธิการไหมครับ
1: สักครู่ครับมีท่านใดเพิ่มเติมอีกไหมครับไม่มีนะครับไม
0: ่ขอบคุณท่านประธานที่พัฒนาสรรพโสการเป็นการเสียงข้างมากนะครับผมขอชี้แจงท่านผลิตนะครับก็คืออย่างน้อยรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ทบทวนนะครับท่านรองนายกเองก็ได้สนทนาเองผมยืนยันกับท่านผลิตนะครับแต่ถ้าจะให้ผมลงในรายละเอียดว่าจะปรับลดเท่าไหร่จะดำเนินการอย่างไรผมว่าอย่างน้อยวันนี้ท่านผลิตก็ได้รับคำยืนยันว่ามีการทบทวนแน่นอน 100% นะครับผมยืนยันแต่ว่าปลายทางจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ขอให้ทางท่านผลิตติดตามนะครับพร้อมกับจะเฝ้าติดตามในโครงการดังกล่าวครับด้วยความเคารพครับท่านผลิตกราบขอบคุณครับ
1: ครับท่านสมาชิกครับเนื่องจากครับจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นควรให้

0: ไม่มีแล้วผมขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนครับผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่เห็นยังกดปุ่มงดออกเสียงครับมีท่านใดยังไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนไหมครับไม่มีแล้วนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนครับเจ้าหน้าที่แสดงลงมติ466เห็นด้วย412ออกเสียง53ไม่ลงคะแนนเสียง1นะครับเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยตินะครับก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนโปรดเสียบบัตรแล้วก็กดปุ่มแสดงตนครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการแสดงตนครับเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม469ท่านครบองค์ประชุมครับท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนนะครับผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมการกดปุ่มเห็นด้วยสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงครับลงคะแนนขอเชิญนะครับถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนเห็นด้วย276ไม่เห็นด้วย139งดออกเสียง54ไม่ลงคะแนนเสียง1เป็นนั้นว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับเชิญท่านเลขาธิการ
1: ท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตหารือก่อนเข้ามาตราใหม่ได้ไหมครับ
0: เชิญครับท่านประธานลิฟ
1: เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพฤทธิ์วัชรศิลป์ผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะเรียนกับท่านประธานว่าก่อนที่ท่านประธานขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยในมาตรากฎคนได้ชี้แจงเรื่องวาระการประชุมสภาสัปดาห์นี้นะครับก็เลยอยากจะขอหารือกับท่านประธานถึงข้อสรุปนะครับเพื่อที่ว่าเพื่อนสมาชิกเราจะได้สามารถวางแผนเรื่องการเดินทางได้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยทางท่านประธานสภาโสพลได้ใช้ดุลพินิจนะครับในการตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะพิจารณาเรื่องของวาระพรบ.งบประมาณต่อไปนะครับซึ่งทางเราไม่ได้ขัดข้องนะครับแต่ทางท่านประธานฝากประเด็นไว้นะครับว่าหากสมาชิกในที่นี้เนี่ย เห็นว่าถ้าอภิปรายพรบ.งบประมาณเสร็จพรุ่งนี้เนี่ยและมีความประสงค์ที่ค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วทั้งยัตติชายแดนใต้แล้วก็วาระรายงานกกต.เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมสภาสัปดาห์นี้เนี่ยท่านประธานสมพลยินดีที่จะนัดประชุมวันศุกร์เพื่อพิจารณา2วาระที่ไม่จําเป็นต้องมีการลงมตินั้นก็หวังว่าน่าจะพอบริหารจัดการตารางงานระหว่างการประชุมสภากับการทำงานในพื้นที่ในระหว่างการอภิปรายมาตรา24เนี่ยทางฝ่ายค้านได้มีการหารือนะครับและเราเห็นตรงกันนะครับว่าเราพร้อมนะครับที่จะให้มีการนัดประชุมในวันศุกร์เพื่อพิจารณาทางยตินะครับก็เลยอยากจะหารือกับทางท่านประธานและก็ทางตัวแทนจากวิปรัฐบาลด้วยข้องหรือไม่เพราะหากไม่ขัดข้องเนี่ยเราจะได้สามารถวางแผนในการเดินทางและก็มีการประชุม
0: ผมเรียนงี้ผมนั่งอยู่ในขณะที่ท่านประธานโสพลทำหน้าที่นะครับท่านเรียนว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านเห็นด้วยหรือจะดำเนินการให้นะครับเพียงแต่ว่าท่านบอกว่าท่านยินดีถ้าทางวิปทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้นะครับนี่คือสิ่งที่ท่านประธานโสพลได้ให้นี้ท่านคุยกันให้เรียบร้อยครับ

0: เดี๋ยวผมขออนุญาตเดินต่อตาม
1: ถูกต้องตามที่ท่านประธานสรุปครับก็ผมก็มาเรียนกับท่านประธานว่าท่านประธานโสพลพร้อมวิปฝ่ายค้านพร้อมครับก็ต้องสอบถามทางวิปรัฐบาลครับว่าขัดข้องไหมครับ
0: ผมให้เวลาท่านไปคุยกันดีกว่าครับเพราะว่าผมต้องการเดินหน้าการประชุมในครั้งนี้ให้เสร็จเพราะพรบงบประมาณเป็นพรบที่มีความสำคัญที่สุดณขณะนี้ครับเอาตรงนี้ก่อนครับท่านว่ากันครับเชิญครับเชิญท่านเลขาธิการครับ
2: มาตรา25รัฐสุขและหน่วยงานในกำกับมีการแก้ไขมีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: มาตรานี้จะมีผู้สงวนความเห็น2ท่านผู้สงวนคำแปรยติ6ท่านแล้วก็ผู้ประสงค์อีก5ท่านก็ผมจะดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อให้มีการดำเนินการประชุมมีความกระชับแล้วก็เสร็จท่านแรกเคลื่อนท่าน
3: กราบเรียนท่านประธานบุญนาคในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยค่ะวันนี้ดิฉันขอสงวนมาตราที่25นะก็คือสื่องบของโครงการอาสาพยาบาลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพขึ้นมาใหม่ในปี2570นะจำนวนทั้งสิ้นนั้นค่ะโดยที่รัฐบาลค่ะให้เหตุผลว่าถึงความจำเป็นในการที่ต้องตั้งงบนี้ก็คือเพื่อเป็นการเพิ่มคนที่จะเข้ามาดูแลประชาชนค่ะท่านประธานทางผิวเผินอาจจะดูดีนะแต่ว่าสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้สภาแห่งนี้เราก็รวมถึงประชาชนที่ได้ติดตามการอภิปรายงบประมาณได้ติดตามก็คือว่าในข้อจริงแล้วรัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาคือเติมคนที่กำลังขาดแคลนเข้าไปในระบบจริงๆหรือว่าเป็นเพียงแค่การสร้างตำแหน่งใหม่ขึ้นมาโดยที่มีเจตนาแอบแฝงแล้วก็สุดท้ายคือปัญหาเดิมกลับไม่ได้รับการแก้ไขค่ะท่านประธานเพราะในงบปี2570นี้ค่ะกรมสปสกำลังขอตั้งงบค่ะมันเป็นงบประมาณที่เมื่อถูกตั้งเข้ามาแล้วมันจะเป็นโครงสร้างแบบถาวรที่มันจะต้องถูกฝังอยู่ในงบประมาณไปในอนาคตค่ะท่านประธานในปีนี้ได้ตั้งมาทั้งสิ้น 1,147 ล้านเพื่อจ้างคน 7,256 คนค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทเป็นสัญญาจ้างทั้งหมดถึง2ปีค่ะคำถามของดิฉันง่ายมากค่ะท่านประธานว่าในวันที่รัฐบาลกำลังพยายามที่จะลดคนแล้วก็ตรึงกำลังบุคลากรภาครัฐค่ะแต่เหตุใดคะรัฐบาลถึงได้กำลังเพิ่มคนเต็มอัตราไม่ปรากฏอยู่ในงบของบุคลากรแล้วก็ไม่ได้เห็นงบประมาณทั้งหมดที่หลังจากนี้ทางสภาจะต้องรับผิดชอบแล้วก็จะต้องอยู่ในงบประมาณต่อไปค่ะดิฉันมีข้อสังเกตนะคะในถึงความผิดปกติเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวถึง5ข้อด้วยกันค่ะท่านประธานโดยที่จะขอไล่เรียงรายละเอียดดังนี้นะคะก็คือ1ความผิดปกติข้อแรกค่ะก็คือตำแหน่งใหม่แต่หน้าที่เดิมและที่สำคัญคือซ้ำซ้อนกับสิ่งที่มีอยู่แล้วค่ะรัฐบาลบอกว่าอสพค่ะจะมาดูแลผู้ป่วยทั้งหมด4ประเภทด้วยกันนั่นก็คือผู้ป่วยก็คือกลุ่มที่ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรังค่ะกลุ่มแม่และเด็กแล้วก็กลุ่มที่เป็นผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดค่ะแต่ในพื้นที่ค่ะเรามีกลุ่มที่คอยดูแลประชาชนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อสม. Care Giver นะคะหรือว่าจะเป็นนักบริบาลผู้สูงจะเป็นทั้งรพ.สต.และพยาบาลวิชาชีพถึง5กลุ่มที่กำลังดูแลประชาชนในพื้นที่อยู่แล้วเพียงเฉพาะแค่ค่า1,570ก็ตั้งถึง 26,000 ล้านบาทคำถามสำคัญค่ะจึงสิ่งที่รัฐบาลจะต้องตอบก็คือว่าคนเหล่านี้ค่ะที่รัฐบาลวันนี้มีงบประมาณใช้งบประมาณจ่ายเงินลงไปในระบบอยู่แล้วแตกต่างอย่างไรกับอสพค่ะดิฉันไม่อยากได้คำตอบเหมือนที่หน่วยงานมาตอบในพอเป็นเพียงแค่ลูกจ้างแบบชั่วคราวเป็นเพียงอาสาสมัครแล้วก็ในขณะที่อสพจะเป็นลูกจ้างประจำเพราะว่าคำตอบนี้ดิฉันคิดว่ามันยิ่งเป็นการ

การตอกย้ำว่าจริงๆแล้วภารกิจของอสมหรืออสพนั้นจริงๆไม่ได้แทบแตกต่างกันเลยค่ะเกือบจะเป็นภารกิจเดียวกันค่ะแต่ยิ่งไปกว่านั้นค่ะท่านประธานดิฉันคิดว่าการเติมอสพมันอาจจะไม่ได้เป็นการเติมกำลังเสริมแต่วันนี้เรากำลังกลับกลายอาจจะเป็นการเพิ่มภาระให้กับคนที่ก็ขาดแคลนอยู่แล้วนั่นก็คือพยาบาลวิชาชีพในการที่จะต้องมาอสพใหม่ในการที่ต้องมาทำหน้าที่กำกับตรวจสอบแล้วก็ดูแลทั้งๆที่วันนี้พยาบาลวิชาชีพก็ขาดแคลนในระบบอยู่แล้วนะท่านประธานความผิดปกติข้อที่2ค่ะก็คือว่าวันนี้อย่างที่เราขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพค่ะแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะเดินหน้าโครงการอสพไม่ใช่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดวันนี้เรามีพยาบาลวิชาชีพอยู่กว่า 17,000 คนค่ะแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นบางคนถูกจ้างในอัตราที่ไม่ใช่หลายคนก็ยังไม่ได้ถูกจ้างเข้าสู่อัตราก็คือเป็นพนักที่รัฐบาลจะเร่งแก้ไขปัญหาก็คือการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะเร่งเดินหน้าในการทำโครงการอสพแบบด่วนจีค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันเป็นกังวลมากยิ่งกว่าก็คือว่าเมื่อถ้าหากพยาบาลอาสาพยาบาลเกิดขึ้นจริงๆค่ะประชาชนอาจจะยิ่งเกิดความสับสนก็คือว่าระหว่างคือประชาชนจะแยกออกหรือไม่คะว่าพยาบาลวิชาชีพที่เขามีคุณวุฒิมีใบประกอบวิชาชีพกับกลุ่มที่เป็นอสพที่ใช้ชื่ออาสาพยาบาลเหมือนกันแต่พวกเขาเหล่านั้นเป็นเพียงแค่บุคคลที่ผ่านการอบรมระยะสั้นเพียงเท่านั้นค่ะวันนี้ประเทศไทยค่ะเราไม่ได้ขาดแคลนตำแหน่งที่มีแต่เรากำลังขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจริงๆที่เราไม่สามารถผลิตบุคคลเหล่านั้นได้ทันเรานั้นเข้าสู่ระบบได้แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาบุคคลเหล่านั้นให้อยู่ในระบบต่อไปได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะท่านประธานรัฐบาลวันนี้กำลังพยายามลดคนในประตูหน้าแต่กลับกลายเป็นว่าแอบเพิ่มคนในประตูข้างอย่างที่เราทราบกันดีค่ะท่านประธานว่าปัจจุบันก็คือท่านรองนายกประกรณ์ก็กำลังพยายามที่จะมีแผนลดบุคลากรไม่ว่าจะเป็นการยุบควบรวมหน่วยงานหรือว่าโครงการ Early Retire นะคะที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าวันนี้ปัญหาก็คืองบที่เกี่ยวกับบุคลากรค่ะกำลังกัดกินพื้นที่การคลังนั่นทำให้อย่างที่เราเห็นก็คือว่าในงบปี70ค่ะทำให้หลายๆกระทรวงเนี่ยจะต้องตัดลบงบภารกิจที่ต้องเข้าไปดูแลประชาชนเพราะว่างบที่เป็นเกี่ยวกับบุคลากรมันเป็นรายจ่ายประจำที่ลดได้ยากนะคะแต่ว่าในเวลาเดียวกันรัฐบาลกลับกำไรค่าตอบแทนรายเดือนให้กับคนอีก 7,256 คนเงินเดือนเดือนละ 15,000 บาทและมีสัญญาถึง2ปีถ้าหากว่ารัฐบาลกำลังฟรีซคนค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องของภาระบุคลากรค่ะเหตุใดเวลาในอีกระบบนึงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าไม่ผ่านกรอบอัตรากำลังคนคือไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบบุคลากรปกติข้อที่4ก็คือว่ารัฐบาลวันนี้ของบ1ปีแต่อย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าแจกแจงก็คือโครงการจะต้องทำซ้ำก็คือกำลังมีแผนขยายเป็นหมื่นล้านแต่ทั้งหมดนี้ค่ะค่าเอกสารปรากฏเพียงแค่ค่าใช้จ่ายปีแรกเพียงปีเดียวค่ะและในงบปี70ก็คือ 1,121 ล้านถ้าหากว่าเราเอาค่าตอบแทนเฉลี่ยรายเดือน 15,000 บาทมาหารจำนวนคนก็คือ 7,256 คนเราจะพบว่าเงิน 1,121 ล้านที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นคือค่าตอบแทนเพียงแค่ 10.3 เดือนแต่ดิฉันคิดว่าเรื่องนั้นก็คือว่าค่าตอบแทนที่จะต้องเกิดขึ้นในปีที่2ก็กลับไม่ปรากฏอยู่ในเล่มขาวคาดแดงไม่ได้ชี้แจงเข้ามาในงบประมาณค่ะแต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่ากังวลใจยิ่งกว่าและเป็นอันตรายยิ่งกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลได้ประกาศแผนจะมีแผนเพิ่มกำลังบนคนละ1ตำบลแต่จะกลายเป็น1หมู่บ้าน1คนก็คือนั่นหมายถึงว่าในปีหน้าค่ะจะมีการเพิ่ม 26,000 คนในปี71และกลายเป็น 75,000 คนภาระงบประมาณที่กำลังจะผูก

0: พันธ์และจะเติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะท่านประธานก็คือในปี71จะเพิ่มเป็น 5,000 ล้านเพิ่มเป็น 13,000 ล้านบาทแต่กลับกลายเป็นว่างบประมาณเหล่านี้กลับไม่เคยถูกบันทึกไว้อยู่ในแผนการงบประมาณระยะปานกลางของประเทศไทยไว้เลยนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดิฉันก็เลยกำลังรู้สึกว่าวันนี้รัฐสภามัดมือมัดเท้าให้ต้องอนุมัติก็คือโครงสร้างยังไม่ได้เห็นราคาทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายหรือไม่ค่ะท่านประธานความผิดปกติข้อสุดท้ายค่ะและดิฉันคิดว่านี่อาจจะเป็นเจตนาหรือว่าเป็นเหตุผลพอค่ะดิฉันไม่มั่นใจค่ะว่าสุดท้ายแล้วเจตนาของรัฐบาลกำลังจะตั้งเครือข่ายสุขภาพเพื่อมาดูแลประชาชนจริงๆหรือกำลังจะตั้งเครือข่ายที่ฝ่ายการเมืองควบคุมได้ค่ะเพราะโครงการนี้เลือกคนจากทุกตำบลทั่วประเทศและมีเป้าหมายที่จะขยายถึงหมู่บ้านละ1คนนอกจากนี้ค่ะโครงการยังถูกผลักดันโดยฝ่ายการเมืองแถมการคัดเลือกค่ะท่านประธานก็เป็นการคัดเลือกเพียงแค่การสัมภาษณ์เท่านั้นค่ะไม่มีข้อสอบมาตรฐานและการคัดเลือกสัมภาษณ์ก็ไม่มีการบันทึกไว้ค่ะระหว่างซึ่งณขณะนี้เองเนี่ยรายชื่อของคณะกรรมการกลั่นกรองก็ยังหากหนึ่งคนนะคะถูกเลือกในทุกตำบลได้รับเงินจากงบประมาณทำงานใกล้ชิดกับประชาชนเป็น2ปีรัฐบาลจะต้องพิสูจน์ค่ะว่าคนเหล่านี้ชนไม่ใช่ถูกเลือกเพื่อฝ่ายเพื่อประโยชน์ของการเมืองฝ่ายใดทั้งสิ้นค่ะสิ่งที่ฉันจึงอยากจะเรียกร้องนะในให้รัฐสภาแห่งนี้ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่เราจะต้องอนุมัติงบประมาณสำคัญซึ่งและที่สำคัญที่สุดคือมันซ้ำซ้อนแล้วมันก็สวนทางกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังพยายามที่จะเดินทางในการที่จะตรึงเรื่องของงบบุคลากรค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ครับ
2: ผู้แทนราษฎรที่เคารพครับผมณัฐชาบุญชัยสวัสดิ์ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนนะครับแบบบัญชีรายชื่อเมื่อสักครู่ก่อนขึ้นอภิปรายได้ฟังท่านศูนย์ท่านวัฒนยาบุญนาคซึ่งเราก็จะอภิปรายในเรื่องเดียวกันแต่ว่าเมื่อสักครู่ได้ฟังท่านแล้วเนี่ยรายละเอียดครบถ้วนในเรื่องของเสริมอีกนิดเดียวครับในโครงการนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่านประธานครับวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ของโครงการที่มาวัตถุประสงค์มี5เรื่องด้วยกันนะครับขอสไลด์ขึ้นนิดนึงครับท่านเขียนมาเพื่อสนับสนุนดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนเพื่อแบ่งเบาภาระรพสต.ทีมสุขภาพเพื่อเสริมระบบเยี่ยมบ้านติดตามอาการเพื่อ CG สสอและทีมแพทย์ข้อที่5ก็คือเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพชุมชนนี่คือ5วัตถุประสงค์ที่ท่านกรรมธิการวัฒนยาบอกว่าจะต้องไปจ่ายเงินวงเงินงบประมาณอีกกว่าพันล้านแล้วก็จะมีบุคลากรที่เข้ามารับเงินบาทเราไม่ว่ากันครับในเรื่องที่จะไปเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแต่เราสงสัยนิดเดียวครับคือวันนี้เนี่ยการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเรามีอสุขเรามีอพม.ที่ดูแลในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคือถ้าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต้องหันหาอสม.ถ้าเกิดทุกได้ยากก็หันหาอพม2กลไกนี้เป็นกลน้องประชาชนที่สุดในรูปแบบของอาสาสมัครแต่ก็ยังมีอีกหลายเรียกว่าเครือข่ายครับที่เป็นการดูแลพี่น้องประชาชนแบบนี้เช่นกันยกตัวอย่างเช่น CG เรามีนักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์ที่เป็นของกระทรวงพม.เรามีนักบริบาลท้องถิ่นที่เป็นของกระทรวงมหาดไทยนักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์ของกระทรวงพม.เดือนละ 10,000 บาททำมาหลายปีแล้วครับยังทำไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของสิ่งที่ท่านกำลังจะทำเลยกว่าเขาจะของบประมาณได้กว่าเขาจะอบรมได้นักบริบาลคุ้มครองสิทธิ์แต่ละคนยากเย็นครับท่านประธานแต่ละปีแต่ละพันกว่าคนณวันนี้เนี่ยอบรมไปแล้วเนี่ยมีไม่เท่าไหร่ละครับแต่พอเวลานโยบายของภาครัฐและอยากจะเอาให้ได้ก็จะมีการคิดและบังคับที่การเมื่อสักครู่นะครับมัดมือมัดเท้า

0: เอาไม่ให้หือไม่ให้อืออะไรแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนไปดูกันต่างหน้าเงินเดือน15,000เพื่อพี่น้องประชาชน CG เนี่ยครับ Caregiver เนี่ยครับถ้าเกิดท่านเอางบประมาณไปใส่ CG Caregiver ที่เขาทำหน้าที่อยู่แล้วไม่ต้องหน่วยงานใหม่คือไม่ต้องพยายามบอกหรอกครับว่าอันนี้ของเขาคือไม่ต้องพยายามแบบนั้นมันก็จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากเอาละครับผมไม่ลงรายละเอียดเชิงลึกหน้าต่อไปเป็นเรื่องของงบประมาณท่านกรรมาธิการวัฒนยาพูดไปแล้วผมขอไปอีกกรมนึงครับก็คือกรมอนามัยกรมอนามัยมีโครงการ1โครงการครับได้พบในกรรมาธิการเราก็ไปเห็นว่ามีการสร้างสถาบันมะเร็งแห่งใหม่ซึ่งอยู่ที่พื้นที่เขตบางขุนเทียนนะครับมูลค่าก่อสร้าง 3,000 เราก็ไปดูครับว่ามูลค่า 3,000 กว่าล้านเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ดีใจครับท่านประธานเห็นว่าสถาบันมะเร็งที่มีศักยภาพเรียกว่าเทียบเท่านานาชาติเลยเนี่ยเทียนแต่สิ่งที่ต้องตั้งคำถามตัวโตๆก็คือว่าที่แล้วครับเราก็เห็นมีการของบผูกพันเริ่มสตาร์ทปีที่แล้วนะครับก็ขอไป 15% ก่อนเราก็คิดว่าเราดีใจกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับท่านประธานแต่หลังจากให้งบประมาณไปปีที่แล้ว400กว่าล้านปีนี้ครับมาของบประมาณเพิ่มเติมครับก็มาของบประมาณตามงวดงานแล้วครับท่านประธานก็คือขอไปอีก 10% ก็จะจ่ายไป 25% ครับแต่ผมเอะใจนิดเดียวครับความจริงกรรมาธิการงบประมาณในส่วนของอนุซึ่งเสียดายว่าห้องอนุเนี่ยเขาเข้าก่อนแล้วเจ้าหน้าที่อธิบดีกรมเนี่ยมาเข้าห้องใหญ่ทีหลังผมเลยได้เอกสารเนี่ยเมื่อวันประชุมงบประมาณวาระ2แล้วนั่นคือเอกสารฉบับนี้ครับท่านประธานเพิ่งได้รับเมื่อเพิ่งได้รับก็เพิ่งเห็นครับว่าเราจ่ายเงินไป 25% หน้างานจริงมีความคืบหน้าไปแล้ว 0% นี่ไม่ได้บอกหวยนะท่านประธานนี่จ่ายเงินไปแล้วรัฐจ่ายเงินไป 25% แต่หน้างานผมดูจากรูปที่เขานำเสนอผมล้อมรอบแล้วก็มีดินแดงอยู่ด้านใน 3% แต่รัฐไทยเราจ่ายเงินไป800ล้านนี่คือส่วนที่จะต้องตั้งคำถามตัวโตๆครับว่าเราอนุมัติงบให้โครงการที่ยังไม่มีความคืบหน้าและทราบจากเอกสารว่าน่าจะมียังไม่สามารถเริ่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากตั้งคำถามครับพี่น้องประชาชนดีใจมาตั้งแต่ปี2569ปี2568ปี2569และปีหน้าจะดีใจอย่างเดียวโดยการเห็นรั้วสังกะสีอย่างเดียวไม่ได้ต้องเห็นสิ่งปลูกสร้างที่มีความคืบหน้าประชาชนจ่ายเงินไปแล้วกว่า800ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้พึ่งได้จริงๆครับท่านประธานและเห็นข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ต้องขอคุณเทียนว่าเราดีใจโรงพยาบาลแห่งใหม่แห่งใหญ่ที่มาตั้งแต่เราไม่สามารถปล่อยผ่านให้งบประมาณภาษีของพี่น้องประชาชนจ่ายไปแต่ไม่มีความ
1: ครับต่อไปเป็นผู้สงวนคำแปรยตินะครับท่านสกลทีพัทยคุณครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพพัทยคุณครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมขออนุญาตสงวนแปรยตินะครับให้ตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขลงสามขอเรียกร้องให้มีการทบทวนนะครับปรัชญาในการจัดทำงบประมาณกำลังพิจารณาอยู่ในวันนี้ถ้าดูรายละเอียดลงแล้วเนี่ยเป็นการงบนะครับที่บอกว่าเทละลายปกติงบกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในเล่มที่เป็นยังมีอยู่นอกกระทรวงสาธารณสุขอีก 290,000 ล้านงบของข้าราชการอีก 890,000 ล้านนะรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ 500,000 กว่าล้านก็เป็นประมาณ 15% ของงบประมาณทั้งหมดนะครับผมซึ่งผมได้พูดในวาระอยู่ประมาณ 4% กว่าๆของประเทศไทยถามว่าพอไหมไม่พอครับท่านประธานเพราะว่า

ศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยใช้เงิน GDP 2หลักทั้งนั้นแต่ที่ผมอยากให้ลดในภาพรวมเพราะว่าวิธีปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้ท่านประธานครับพังแน่นอนนะครับมาดูตัวอย่างครับหลายโครงการที่มีปัญหาที่ผมคิดว่ามันสามารถกันตรงนั้นไปเอื้อให้กับคนที่เดือดร้อนได้อีกนะครับอย่างเช่นงบการก่อสร้างคุณวัฒนยาเนี่ยได้สงวนเอาไว้แล้วก็ได้พูดในกรรมธิการมากว่ามีการก่อสร้างอย่างเช่นศูนย์ฟื้นฟูลบผิวหนังบุรีรัมย์นะครับหรือว่าอีกหลายๆที่เนี่ย 3-4 ที่เป็นการชีนึง0บาทอีกปีนึงโปะให้สูงขึ้นมาเพื่อมันทำให้มีความผิดปกติในเรื่องของการมีการยืดโครงการยาวเกินไปมีปีที่ว่างนะครับโดยปีแรกเบิกจ่ายน้อยเนี่ยแล้วผูกพันเนี่ยมันทำให้ผักภาระในปีถัดไปอันนี้เป็นเรื่องของการก่อสร้างนะครับในส่วนของในเรื่องของหุ่นยนต์ในการซื้อของเนี่ยทั่วไปยกตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์จัดยาท่านประธานคงเคยได้ยินตอนนี้งบตั้งแต่ปีที่แล้วครับปีนี้ก็มีครับในช่องว่างระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างกว้างมากครับ10-60ล้านบาทอันนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นพื้นที่โรงพยาบาลใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ควรที่จะต่างกันขนาด 10-60% นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการโยกงบของปีที่แล้วเนี่ยก็คงเคยได้ยินว่าเป็นการโยกงบเช่ามือถือซิมให้อสม86คนต่อจังหวัดอันนี้แล้วก็แต่ละจังหวัดไม่เกิน 500,000 ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงอันนี้ก็เป็นการใช้งบผิดประเภทซึ่งปีนี้ก็คงมีเห็นอีกนะครับส่วนอันที่ผมเมื่อกี้เพื่อนสมาชิกก็ได้พูดไปแล้วคุณวัฒนยาก็พูดไปแล้วนะครับก็คืองบของอาสาสมัครพยาบาลโครงการนี้ดูเผินๆครับก็เหมือนจะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับแต่ว่ามันมีความซ้ำซ้อนอยู่อย่างมีนัยยะสำคัญคือเรามีอสมทั่วประเทศอยู่แล้วประมาณล้านกว่าคนท่านประธานครับซึ่งหน้าที่ใกล้เคียงกันนะครับคุณสมบัติของคนที่เป็นอาสาพยาบาลเนี่ยไม่ได้ต่างจากอสมครับแต่ว่าเอาเงินงบประมาณเนี่ยมาใส่ให้เดือนละ 15,000 บาททีนี้ตลกตรงที่ว่ามันมีเป็น3ระยะนะครับระยะครูเนี่ย 7,000 กว่าคนระยะ2ในปี71อีก 28,000 75,000 รวมๆสะสม3ปีเนี่ยเกือบ 20,000 ล้านนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้างบนี้ติดเข้ามานะครับมันจะเป็นภาระผูกพันกับงบประมาณ 13,000 ล้านถ้าไม่ให้เราคิดเลยว่าเป็นการเอาเงินหลวงมาจ่ายให้หัวคะแนนจะให้ผมคิดยังไงครับเพราะว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่มากกว่าที่เราจ่ายให้อสม.แต่ด้วยภาระหน้าที่ที่เลวร้ายมากครับแต่ที่เลวร้ายยิ่งกว่าในการที่เอางบประมาณของแผ่นดินเนี่ยไปจ่ายให้หัวคะแนนมันคือการทำอำมหิตกับพี่น้องชาวพยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่รอวิชาชีพท่านประธานครับผู้ช่วยพยาบาลเกือบหมื่นคนเขาเฝ้ารอในการบรรจุรัฐบาลบอกไม่มีเงินยิ่งปี70นี้ที่ชำนาญการจะขึ้นเป็นชำนาญการพิเศษเนี่ยทางกพ.บอกไม่มีตังค์เพราะว่าถังแตกหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เอาเงินกลับมาทำในส่วนนี้ท่านประธานก็รออยู่ที่เป็นวิชาชีพพยาบาลเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆอีกที่ไม่เกี่ยวกับพยาบาลอีก3ในส่วนนี้เนี่ยผมก็อยากจะตั้งคำถามกลับไปที่ทางกรรมาธิการว่าแบบนี้ผ่านเข้ามาได้นะครับมันเหมือนการสร้างปัญหาเพียงเพื่ออาจจะสนองความต้องการของใครบางคนที่อยากจะใช้เงินหลวงเนี่ยไปใช้สร้างเครือข่ายให้ตัวเองนะครับอันนี้เป็นอันที่อันตรายที่สุดเรื่องของความซ้ำซ้อนในวินัยการคลังอย่างเรื่องคลาวครับสตช.ของกระทรวงสาธารณสุขก็ขอมาอีกในเรื่องคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดสำนักปลัดสำนักบัญชาการแพทย์ฉุกเฉินคณะกรรมการสุขภาพของเรื่องงานที่เหมือนกันอันนี้ท่านประธานจะไม่ให้ผมตั้งข้อสงสัยได้ไงครับถูกไหมครับทีนี้ถ้าเราเจาะไปที่เป็นหน่วยงานระดับกรมบ้างอย่างเช่นกรมแพทย์แผนไทยนะครับดูแลหลักๆเลยก็เรื่องสมุนไพรเรื่องเวลเนสเอาแค่นโยบายของเวลเนสเนี่ยครับปีนี้ให้18ล้าน 18.5 ล้านแต่ว่าความสำคัญของ Wellness เนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจเนี่ยถึง5ล้านล้าน US ดอลลาร์นะครับก็คือ170ล้านล้านบาทแต่ว่าเราให้ความสำคัญน้อยมากๆการขออนุญาตตามกฎ

0: คนที่เป็นผู้ประกอบการก็ขอกันตามมีตามเกิดนะครับขอพรบเหลียวเรื่องสาธารณสุขทีนึงรัฐบาลไม่ได้เอื้อไม่ได้ช่วยเลยครับในส่วนนี้ผมอยากเห็นการช่วยเหลือมากกว่านี้นะครับรวมถึงกัญชงกัญชานะครับซึ่งกรมแพทย์แผนไทยเนี่ยดูแลโดยเฉพาะใช้เงินแค่7ล้านและเป็นงานท่านประธานครับแค่ปีที่แล้วถึงณปัจจุบันเนี่ยประมาณปีกว่าตอนจับกัญชาที่พยายามหนีออกนอกประเทศได้เนี่ยประมาณ30กว่าตันนะครับมูลค่านี่ถ้าไปถึงต่างประเทศปลายทางเนี่ยเป็นพันล้านบาทครับแล้วยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดูแลยังไม่นับถึงเรื่องนโยบายที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาผู้ประกอบการตายกันหมดครับแล้วก็เมืองไทยกลายเป็นหับกัญชาส่งออกก็งามหน้าระดับแล้วก็ส่งออกไม่เท่าไหร่แต่ว่าคุณภาพที่ส่งออกก็ปนเปื้อนสูงนะครับคือกลมเล็กแต่ว่างบน้อยนี่ไม่เหมาะสมแล้วก็ในส่วนของเห็ดขี้ควายในอนาคตหลายประเทศเขาเอามาใช้กันแล้วเป็นภูมิปัญญาชาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าไอ้งบการพัฒนาตรงนี้มันมีแค่ไหนอย่างไรนะครับไปที่กรมสนับสนุนสุขภาพทางสนับสนุนบริการสุขภาพสปสครับก็อสมครับคนครับให้เงินเดือนละ 2,000 แต่ว่าไม่ได้ติดอาวุธเขาครับให้เขาเหมือนคนส่งสารคนที่ไปตรวจตามบ้านท่านเองแทนที่จะเอาเงินที่จ้างอาสาพยาบาลเนี่ยไปเพิ่มทำให้อสมเนี่ยมีศักยภาพมากกว่านี้ไปช่วยนะครับเดี๋ยวหลังก็ได้ยินเรื่องคีย์พิทก็คือ KPI ไปบีบบังคับเนี่ยหลายแห่งครับส่งมาคุมกำเนิดบ้างหลายที่ซึ่งก็กำลังตรวจสอบกันอยู่ในส่วนหลายอย่างครับเบิกยาด้วยอันนี้ก็อยู่ในกระบวนการการตรวจสอบอยู่อีกอันคือกรมสุขภาพจิตท่านประธานครับวิกฤตของสุขภาพจิตไม่เฉพาะผู้ใหญ่ครับเยาวชนในเมื่อประมาณ800กว่าคนของเด็กไม่ต้องพูดถึงครับ200คนไม่เกินบางงบในการที่จะเข้าไปสร้างเนี่ยมันสร้างได้น้อยหลายคนไม่อยากเรียนในส่วนนี้ผมว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องเชิงลุกมากกว่านี้ครับถ้าไม่สร้างต้องหาแรงแก้ตรงนี้ไม่งั้นเราก็จะเห็นเหตุการณ์กราดยิงการใช้ปืนหลายอย่างนะครับดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์หลายอย่างหลายคนมาที่กรรมาธิการเยอะครับหลงกินตับไตพังต้องมาแบกค่ารักษาของรัฐอีกทอดบัตรทองอีกก็เป็นวงจรอุบาทกลับไปซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยควรจะต้องเข้าไปดูให้ครบวงจรมากกว่านี้นะครับแล้วก็สปสช.อันนี้ไม่ต้องพูดถึงครับโรงพยาบาลรัฐ400กว่าแห่งจาก900เนี่ยสบภาวะขาดทุนผมบอกท่านประธานได้เลยว่าถ้าเราปล่อยเอาไว้ภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าเราเป็นประเทศที่เราดูแลเรื่องสุขภาพแห่งชาติทั่วเพราะอะไรครับเพราะเราตามใจโรคที่ไม่จำเป็นครับท่านประธานครับอนุมัติกันเข้าไปครับเอาใจกลับมารัดเข็มขัดในส่วนนี้แล้วก็เหมือนญี่ปุ่นเหมือนประเทศที่เขาโด่งดังทางเรื่องการแพทย์ที่เขาสามารถเอาเงิน GDP แบบ2หลักมาอนุมัติในเรื่องยาได้ต้องดูแล้วก็ดูเรื่องความเหมาะสมให้มากที่สุดนะครับสุดท้ายเรื่อง IT ครับณวันนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะต้องรอใบส่งตัวแต่โรงพยาบาลยังไม่ลิงก์กันข้อมูลเป็นกระดาษมันต้องทำได้แล้วครับผมถามกระทรวงสาธารณสุขไทยยังศูนย์อยู่เลยซึ่งในเรื่องของตอนนี้เรื่องข้อมูลไปถึงไหนแล้วแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขยังมองไม่เห็นตรงนั้นแต่ว่าบาลใช้เงินเป็นปีละหมื่นกว่าล้านผูกพันในสิ่งที่ไม่ควรจะทำแล้วก็ส่อไปในการเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตัวเองอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับที่ผมอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายว่าผมอยากจะตัดงบประมาณของส่วนสุขปีนี้ 3% ไม่ใช่เพราะว่าไม่เข้าใจระบบการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์นะครับแต่ด้วยการจัดทำงบประมาณที่มองไม่เห็นอนาคตแบบนี้ครับท่านประธานครับขอบคุณครับ
1: ท่านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมครับ
2: ท่านประธานเที่ยวแล้วครับผมนายบีผมขออนุญาตใช้สิทธิในการส่งคำแปลจติกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ประเด็นที่ผมต้องการจะสื่อสารพุ่งเป้าตรงนะครับท่านประธานเรื่องยอดที่อาชิตได้พูดไปนั่นคือโครงการอสพครับโครงการอสพคืออาสาพยาบาลไม่ใช่พยาบาลอาสาอาสาพยาบาลคือคนที่ไม่ใช่เป็นพยาบาลแต่อาสาตัวเองอยากมาทำหน้าที่พยาบาลมันจึงไม่แปลกใจที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศรับคนจบปริญญาตรีทุกวิชาชีพเพื่อไปทำหน้าที่เป็นพยาบาล

ผมว่าไร้สาระมากท่านประธานคิดแบบนั้นและเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบขออนุญาตเอาสไลด์ให้ดูนะว่าโครงการนี้ผมจะเปรียบเทียบ3กลุ่มใหญ่ๆวันนี้ในพื้นที่ชุมชนอสมซึ่งอสมได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกนะและหลายเหตุการณ์เราได้พิสูจน์แล้วว่าอสมอยู่คู่สังคมไทยมาไม่น้อยกว่า 3-40 และอีกกลุ่มนึงคือแคร์กิฟเวอร์เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วที่เป็นคนคอยทำหน้าที่แคร์แพนดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยที่อยู่ในพยากินยาดูแลผู้สูงอายุดูแลคนที่เป็นโรคเรื้อรังซึ่งแคร์กิฟเวอร์ก็ทำหน้าที่แต่ปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขสร้างอสพอาสาพยาบาลขึ้นมาเขาพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไรกลุ่มแรกอสพบอกว่าเป็นการจ้างหมอเต็มเวลาแต่ปรากฏว่าและในส่วนของแคร์กิฟเวอร์เป็นอาสาสมัครรับค่าตอบแทนตามเคสผมว่าตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะยังไงในภาพรวมแต่ละกลุ่มถือว่าเป็นจิตอาสาเหมือนกันเป็นอาสาที่ไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ที่ตลกมากค่าตอบแทนฮะอสมนี่เป็นค่าบริการ 2,000 บาทตอบแทนตามระเบียบที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอสพท่านเอาคนจบปริญญาตรีทุกสาขามาอบรมเพื่อจะดูแลผู้ป่วยในชุมชนโดยค่าจ้างเดือนละ 15,000 ปีฮะแต่สิ่งที่ต้องการให้เห็นเลยนั่นคือการขอบอกตรงๆนะท่านประธานฮะภารกิจที่กระทรวงสาธารณสุขพยายามคิดเนี่ยโดยพยายามแยกอสมกับอสพคือโดยปกติแล้วผมบอกได้อย่างเต็มปากแล้วว่าในฐานะที่ผมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเก่าเคยทำงานหลายปีเช่นกันคุกคีกับอสมมาอสมทำได้เขาเขียนว่าหน้าที่อสมคือการสำรวจข้อมูลแต่การสำรวจข้อมูลอสมคือการไปเยี่ยมบ้านการไปสำรวจทุกอย่างไปพูดคุยกับผู้เจ็บป่วยไปพูดคุยผู้สูงอายุนั้นการที่อสมไปสำรวจข้อมูลคือการไปเยี่ยมบ้านและเขาเขียนหน้าที่ของอสมคือการไปเยี่ยมบ้านเช่นกันครับเขาเขียนภารกิจเพิ่มเติมของอสพฮะอาจบอกเลยว่านี่คือ Mission Impossible เป็นไปไม่ได้การไปประเมินอาการวันนี้ไม่มีแล้วฮะท่านประธานสังคมไทยมันเจริญเกินกว่าที่คนมานอนป่วยอยู่ที่บ้านและเอาใครก็ไม่รู้มานั่งประเมินว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ผมต้องตำหนิกระทรวงสาธารณสุขหมอด้วยการตำหนิกันเลยฮะท่านประธานคือคุณเอาคนที่จบเช่นไม่ว่ากันนะจบสายสังคมศาสตร์ศึกษาศาสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่มาอบรมและไปดูแลผู้ป่วยไปประเมินอาการผู้ป่วยเป็นไปไม่ได้ผมที่อยากบอกนักการเมืองคนที่คิดโครงการนี้เอาญาติพี่น้องคุณไหมญาติพี่น้องคุณที่อยู่ต่างจังหวัดนะถ้าเป็นอะไรเอาอสพเนี่ยน้องๆที่จบสายสังคมศาสตร์มาอบรมแล้วไปประเมินอาการญาติพวกคุณเอาไหมคุณก็ไม่เอานั้นในระบบที่อยู่ในชุมชนในหมู่บ้านเรามีอสมที่เขาดูแลมีความใกล้ชิดอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าพวกเขาคนที่คิดนโยบายนี้ขึ้นมาพยายามหางานให้ทำแล้วสุดท้ายแล้วบอกให้เป็นการบันทึกแอปแต่ท่านในอสมก็คือประสานงานชุมชนผมถามบันทึกแอปแล้วทำอะไรต่อมันไม่มีอะไรให้ทำต่อดังนั้นในภาพรวมปัญหาของสุขภาพประชาชนในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้านเรามีรพสต.อย่างที่บอกว่าวันนี้การคมนาคมทั่วถึงยอดเยี่ยมมากตลอดประเทศไทยและการที่มีแพทย์ไปช่วยรักษาอย่างน้อยรพสต.หนึ่งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งแต่อยู่ๆคุณคิดออสไม่ได้ตอบโจทย์ประเทศและท่านประธานเชื่อไหมครับว่าเราดูแลคน4กลุ่มที่เพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดและสุดท้ายแม่และเด็กยิ่งเรื่องแม่และเด็กคุณเอาน้องๆที่จบสายสังคมศาสตร์มาอบรมไปดูแลแม่และเด็กทางการแพทย์ในแท้ที่ผมสองชีวิตนะท่านประธานมันอันตรายนะงั้นผมถึงบอกว่าโครงการนี้แค่คิดก็ล้มเหลวแล้วท่านประธานและยิ่งถ้าเรามาดูขอสไลด์ถัดไปครับคือปีแรกตำบล 7,256 คนผมดูงบประมาณแต่ผมคูณตัวเลขจริงๆมันตกประมาณ 1,306 ล้าน

0: ปีที่2จะขยับไป 28,000 คนใช้งบโดยที่ยังไม่มีงบบริหารและปีที่3ที่ตลกมากจ้างอสพอาสาพยาบาล 75,668 คนฮะใช้งบสูงถึง 13,620 ล้านบาทเบ็ดเสร็จ3ปีนี้ใช้งบสูงถึงไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทไหนท่านรองฟิกคอสสูงมากพยายามที่จะลดค่าราชการแล้วสุดท้ายมาโป่งกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้เลยเหรอวันนี้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศมันคืออะไรปัญหาสาธารณสุขของประเทศไม่ได้เกิดจากการที่ขาดบุคลากรทางด้านอาสาเข้าไปดูแลเรามีเยอะเรามีอสมตั้ง 1,700,000 คนเรามีแคร์กิเวอร์ประมาณ 100,000 กว่าคนฮะวันนี้คุณจะสร้างอสพขึ้นมาอีก 75,000 คนมันไปกันใหญ่แล้วครับท่านประธานสาธารณสุขท่านว่าหน้าที่ของท่านสําคัญ1ท่านต้องเนี่ยเขายังเป็นลูกจ้างชั่วคราวอยู่เลยไม่น้อยกว่า 7,000 อัตราน้องพยาบาลของเราเนี่ยน้องพยาบาลที่ทำงานไม่งั้นเขาลาออกไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนหมดอันที่สองสิ่งที่รัฐมนตรีสาธารณสุขต้องรู้เลยว่าใครต้องยอมรับผมพูดตรงไปตรงมาเลยว่าเมื่อก่อนผู้ป่วยผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานหรือโรคหัวใจโรคตับโรคไตรับยาทีได้3เดือนแต่ตอนนี้เหลือยาแค่2อาทิตย์100บาท200บาทเนี่ยคุณเอาเงินพวกนี้เนี่ยเอาไปช่วยโรงพยาบาลต่างๆไม่ดีกว่าหรือเพื่อใหพี่น้องโดยเฉพาะผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้นี่ไปยังท่านผ่านกรรมธิการแล้วผมรู้ว่าเวลาโหวตแม้ท่านจะชนะในโหวตมาตรานี้แต่เวลาปฏิบัติจริงท่านกระซิบกันเถอะว่าอย่าไปทำเพราะทุกคนก็มองว่าจริงอยู่วันนี้มีความพยายามในการที่จะถ่ายโอนอสมไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งยังเป็นปัญหาอยู่และคนก็จะมองว่าท่านสร้างพยาบาลอาสาตรงนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่นี่คือเหตุผลที่เราจะต้องงบของกระทรวงสาธารณสุข 10% ครับ
1: ท่านครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์ลงกฎบรรณาการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคภูมิใจไทยท่านประธานครับผมได้แปรยติขอปรับลดงบของกระทรวงสาธารณสุขลง 5% ครับแต่สิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าผมเองไม่ให้ความสำคัญกับงานของกระทรวงสาธารณสุขผมเองเป็นลูกหม้อของกระทรวงสาธารณสุขด้วยซ้ำนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใจแล้วอยากจะเพิ่มงบให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขด้วยซ้ำแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์การเงินกลางคลังของประเทศในช่วงนี้นะครับเกิดภาวะวิกฤตนะฮะโดยเฉพาะวิกฤตของพลังงานนะครับซึ่งตัวผมเองมีความเห็นว่าอะไรก็ตามครับถ้ามันอยู่ในข่ายฟุ่มเฟือยเนี่ยเราคงตัดหรือไม่งั้นก็รอให้เศรษฐกิจดี GDP ดีก่อนถึงค่อยตั้งงบซื้อนะฮะอะไรรอได้ก็ขอให้รอก่อนผมทางการแพทย์ได้หลายรายการเนี่ยผมเห็นว่ามันรอได้ครับปีต่อๆไปรอให้เศรษฐกิจดีขึ้นค่อยซื้อก็ได้ค่อยตั้งงบก็ได้นะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์ผ่าตัดราคา75ล้านบาทซึ่งโรงพยาบาลศูนย์เป็นคนขอตั้งงบขึ้นมาโรงพยาบาลศูนย์เองเนี่ยก็มีหมอผ่าตัดครบทุกแผนกถ้าเป็นโรงพยาบาลจังหวัดหุ่นยนต์เพื่อไปผ่าตัดหัวใจเนี่ยผมยินดีสนับสนุนนะครับเพราะว่าไม่มีหมอ CVT นะครับหรือว่างบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT สแกนแบบ4มิติราคา47ล้านบาทซึ่งจริงๆ3มิตินี้ก็เพียงพอแล้วครับณเวลานี้นะครับอันนี้ขอตั้ง47ล้านบาทหรือแม้กระทั่งเครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะครับผมยังมีความเห็นว่ายังไม่มีความจำเป็นนะฮะไม่จำเป็นที่ต้องไปเอ็กซเรย์ตามชนบทนะครับมันรอได้ครับหรือว่าเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดชนิดระนาบเดียวราคาตั้ง60ล้านบาทนะครับหรือเครื่องเอ็กซเรย์หลอดเลือดชนิด2ระนาบราคา38ล้านบาทซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครุภัณฑ์พวกนี้มันรอได้มันไม่จำเป็นนะครับส่วนหัวใจยังจำเป็นกว่านะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์ครุภัณฑ์ทางการแพทย์เครื่องตับนะครับวัดปริมาณ

0: 5ล้านบาทต่อเครื่องนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็เห็นว่าเฉพาะเครื่องอันตราซาวด์ธรรมดาไม่กี่แสนก็สามารถตั้งราคา5ล้านบาทนะฮะในการที่จะไปดูพังหมอธรรมดานะฮะก็สามารถที่จะอบรมแล้วก็เรียนรู้ในการตรวจดูไขมันพอกตับไขมันจับตับได้นะครับหรือว่าอนุมัติสำหรับผู้ป่วยในครับ10ล้านบาทเป็นเงินไม่น้อยนะครับเอาเงินต่างๆเหลือไว้มาจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับเภสัชกรจะไม่ดีกว่าหรือครับหรือหลายๆโรงพยาบาลครับผมเห็นตั้งใช่เป็นหมอตานะครับเลยไม่รู้จักเครื่องนี้ก็คือเครื่องถ่ายภาพราคา10ล้านบาทนะครับหรือที่โรงพยาบาลศรีมหาโพนะครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลจิตเวชอยู่ที่อุบลขอระบบจัดยาอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยนอก18ล้านบาทครับประธานไม่น้อยนะฮะ18ล้านนะครับหรือที่สถาบันจิตเวชศาสตร์ขอหุ่นยนต์จ่ายยากล่องแบบอัตโนมัติความเร็วสูงตั้ง10ล้านบาทนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับผมชี้เห็นว่ามันยังมีภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนี้หลายๆโรงพยาบาลประสบปัญหาในเรื่องของขาดเงินบำรุงเงินบำรุงติดลบนะครับถ้าไม่ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เหล่านี้เอาไปช่วยโรงพยาบาลที่ติดลบเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์กว่านะครับซึ่งบางงบเองเนี่ยมีความจำเป็นครับแต่ว่ากระสั่งแต่ต้นไม่ได้อยู่ในเล่มขาวคาดแดงผมยกตัวอย่างนะว่าอย่างแฟดแพทย์ของโรงพยาบาลนครพนมนะครับซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วผมเองได้พาคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขไปดูความเป็นอยู่น้องๆแพทย์ที่จบใหม่ปรากฏว่าน้องๆแพทย์เหล่านั้นที่จบใหม่เนี่ยไม่ได้นอนแฝดแพทย์เพราะว่าไม่มีแฝดแพทย์ให้อยู่แต่ว่าไปนอนห้องพิเศษของโรงพยาบาลนะครับทำให้น้องๆที่จบใหม่ก็ไม่อยากจะทำงานอยู่ต่อเนื่องจากว่าไม่มีที่พักไม่มีที่อยู่ให้นะฮะสิ่งนี้ต่างหากที่มีความจำเป็นนะฮะหรือว่าที่โรงพยาบาลนาแกขั้นประธานโสพลซาลัมซึ่งณเวลานั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีไปดูตึกเก่านะฮะตึกอายุ45ปีตั้งแต่ก่อนผมบรรจุรับราชการอยู่ที่นี่นะครับซึ่งท่านโสพลเองรวมถึงท่านผู้ตรวจก็รับปากว่าจะได้ตึกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลนะฮะสุดท้ายครับต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีชัยอนุมัติให้กับ NT แจกซิมฟรีให้โทรศัพท์เครือข่ายอสมด้วยกันฟรีแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีในการที่ส่งงานให้กับรพสตครับขอบพระคุณท่านประธานครับ
1: ท่านเอกภพสิทธิวัฒนะครับ
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ
3: ขออนุญาตท่านประธานครับ
1: ประท้วงหรือ
3: ขอหารือท่านประธานนิดนึงได้ไหมครับ1นาทีท่านประธานครับผมนนท์จากนนทบุรีครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่มาตรา25ครับแล้วผมก็เห็นความสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขในงบประมาณข้อนี้ครับแล้วก็อยากเห็นเพื่อนสมาชิกในห้องนี้นั่งกันอย่างพร้อมเพรียงก็ขออนุญาตเสนอนับองค์ประชุมครับขอผู้รับรองครับ
1: ผู้รับรองถูกต้องนะครับท่านสมาชิกครับมีผู้เสนอนะครับแล้วก็มีผู้รับรองถูกต้องเพราะฉะนั้นก็จะต้องดำเนินการในการสักครู่นะครับ

0: ท่านประธานครับท่านประธานครับที่ผมขอหารือครับอยากได้ความชัดเจนจากวิปรัฐบาลว่าคืนนี้เรา
1: ท่านยังไม่ได้คุยกันใช่ไหมฮะ
0: เขาไม่คุยกับผมครับ
1: ท่านสมาชิกครับเรากำลังพยายามที่จะต้องทำให้การประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยให้เสร็จทันเวลาผมมันล่าช้าจากที่ควรจะเป็นพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยท่านใดที่จะอภิปรายในภาพรวมผมขอความกรุณาท่านครับเวลามันจำกัดมากแล้วตอนนี้นะฮะผมยังมองไม่ออกเลยว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วพรบ.งบประมาณเป็นเรื่องที่สำคัญผมเป็นห่วงแล้วก็อยากทำหน้าที่ในการดำเนินการประชุมให้กระชับแล้วก็เข้าสู่ประเด็นเพราะนั้นท่านใดปลายในภาพรวมท่านนะครับลองพิจารณาดูว่านับจากมาตรานี้เป็นต้นไปอยากให้กระชับในการอภิปรายแล้วก็อยู่ในวาระเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกครับช่วยกันครับเชิญครับ
2: ท่านประธานครับท่านประธานครับพิชยุทธ์พอจิตครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกสักครู่ครับเพื่อนสมาชิกกำลังลงมาจากห้องพักกันครับพอดีขึ้นไปพักกันรอลงมตินะครับก็ขอให้ท่านประธานรอสักครู่นึงครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: รอครับแต่ด้วยความเคารพนะครับอย่างผมเองเนี่ยเสียงก็เริ่มหายแล้วนะครับวันนี้เรานอนกัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงกันมา3วันจนวันคืนนี้คืนที่3ติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านสมาชิกจริงๆทุกท่านนะครับ
3: ท่านประธานครับกดแสดงตนไม่ได้ครับท่านประธานเมื่อกี้ท่านประธานกดอ่อนแล้วยังไม่ได้เปิดระบบครับท่านประธานครับ
1: ครับครับเชิญท่านสมาชิกครับผมกดอีกครั้งนึงนะครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนนะครับ
0: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญครับ
0: ขอหารือท่านประธานครับด้วยความเห็นใจท่านประธานนะครับก็ฟังจากก็ท่านประธานก็มีอยู่แค่3ท่านนะครับก็ต้องสลับกันแล้วก็ต้องทำงานหนักประมาณ3วันโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับก็จริงๆเนี่ยทางฝั่งผมเนี่ยพร้อมจะถอนยตินะครับณตอนนี้จริงๆผมแค่ต้องการความชัดเจนนะครับเรื่องที่ท่านประธานเนี่ย
3: เดินหน้าเลยครับ
0: บอกว่าเราจะต้องมีมารยาทนิดนึงได้ไหมครับ
1: ฟังก่อนครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
4: ขออนุญาตครับ
0: ผมขอมารยาทนิดนึงคนเดีย
1: วท่านขอความกรุณาท่านครับเวลาท่านจะใช้สิทธิ์อภิปรายนะครับท่านกรุณายกมือแล้วผมเรียกก่อนนะครับท่านอย่าเพิ่งกดไมค์แล้วก็พูดเลยนะครับช่วยกันนะครับรักษาบรรยากาศของการประชุมให้ครับเชิญครับ
0: ขอบคุณ
1: ผมอนุญาตให้หารืออยู่ครับในระหว่างรอเพื่อนสมาชิกครับ
0: ขอบคุณท่านประธานครับผมเพียงต้องการความชัดเจนนะครับแล้วก็เห็นใจท่านประธานเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับท่านความข้อกังวลที่ท่านประธานได้กล่าวมาว่าเกรงว่าจะไม่จบวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะร่วมมือที่จะให้จบวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องการความชัดเจนของวันนี้ครับพรุ่งนี้เหลือเท่าไหร่แล้วจะมาคุยกันเรื่องว่าจะจำกัดเวลาหรือว่าจะจำกัดจำนวนคนโดยรวมแล้วเนี่ยให้มันจบภายในพรุ่งนี้กี่โมงเนี่ยมันคุยกันได้ครับเมื่อสักครู่นี้ก็ยังคุยกันอยู่หลัดชื่อออกแต่เราก็ไม่ได้ความชัดเจนแล้วตกลงว่าคืนนี้เนี่ยจะเอายังก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถให้ความชัดเจนได้อย่างนั้น

0: ผมขอความชัดเจนนะครับว่าจะเอายังไง
1: ด้วยความเคารพจริงๆคือณขณะนี้ให้ความสำคัญกับพรบ.งบประมาณก่อนนะครับแล้วส่วนการพูดดำเนินการพูดคุยกันนะครับผมขอดำเนินการต่อนะครับ
0: ท่านประธานครับ
1: ผมจะปิดการแสดงตัวแล้วนะครับท่านลงมากันครบหรือยังครับไม่มีเพิ่มเติมแล้วนะครับถ้าไม่มีปิด
2: ท่านประธานครับขอความกรุณารอสักครู่ครับผม
1: เชิญครับ
0: สิ่งที่ผมหารือกับท่านประธานเนี่ยสิ่งที่ผมขอความชัดเจนเนี่ยคือขอความชัดเจนในการพิจารณาพรบ.งบประมาณนี่แหละครับที่ท่านประธานบอกนะครับที่ผมยังไม่ได้ความชัดเจนว่าคืนนี้จะเอายังไงส่วนว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะเอาให้จบเนี่ยผมพร้อมให้ความร่วมมือครับท่านประธาน
1: จริงๆเนี่ยครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าหาล่วงเลยกันไปถึงตีหนึ่งตีสองเนี่ยผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เกรงว่านะครับการลงชื่อเข้าประชุมในช่วงช้าไปอีกก็เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าท่านจบได้เร็วเที่ยงคืนเศษๆนี้มากันแต่เช้าดำเนินการกันต่อแล้วก็นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับอันนี้เป็นทัศนเรากำลังรอการนับองค์ประชุมอยู่นะครับ
3: ท่านประธานครับ
1: ครับเชิญท่านประยุทธ์ครับ
4: ท่านประธานที่เคารพผมประยุทธ์ศิริพานิชบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยที่เพื่อนฝ่ายค้านมีท่านสมาชิกก็ที่น่าจะรับฟังท่านประธานครับเราเหนื่อยล้ากันมาหลายผมไม่ปฏิเสธเพราะผมก็เป็นคนแก่ระดับต้นๆแต่เราก็เคยปฏิบัติกันมาใช่หรือไม่ประการที่หนึ่งในคืนนี้หลังจากหกทุ่มไปแล้วแทนที่ท่านประธานในที่ประชุมบอกว่าปิดประชุมท่านประธานก็แล้วเอ่ยวาจาว่าจะประชุมต่อให้ปฏิบัติกันมาช้านานแม้สับหรือสมัยเก่าๆ7วันก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการมาเซ็นชื่อแทนที่ท่านบอกปิดประชุมก็บอกพักประชุมหลัง6ทุ่มนั่นประการที่1ประการที่2งามในการที่แสดงความคิดเห็นแต่น่ารับฟังพอชาวบ้านชาวช่องที่เขาเลือกเรามาเขาก็หวังว่าอยากให้ผู้แทนเป็นปากเป็นเสียงพูดจาแทนชาวบ้านแต่บางครั้งการอารมณ์อร่วยมันเกินเลยไปแลกหมัดกันไปมาเจ็บครับอายครับผมกราบเรียนท่านจริงๆนี่เป็นทางออกถ้าหากจะคุยกันเสียได้ในกรณีที่วิปหรือแม้กระทั่งจะให้ผมไปร่วมแจมในการพูดคุยด้วยผมก็จะชี้ทางออกถึงข้อบังคับที่เป็นไปได้ครับท่านประธาน
1: ก็เรียนท่านสมาชิกนะครับว่ามีทางออกหลายทางแต่อยู่ที่ท่านสมาชิกได้ว่าเราสามารถที่ดำเนินการได้เหมือนที่ท่านประยุทธ์ได้เสนอ

0: สิทธิวันธนะครับเชิญครับในระหว่างนี้ท่านก็หารือกันนะครับ
1: ของมาตรา25นี้นะครับผมเสนอตัดงบประมาณทั้งโครงการงบรวม 1,147 ล้านบาทครับผมไม่ปฏิเสธครับว่าชุมชนนั้นต้องการที่ไม่ใช่วิชาชีพหรือที่ WHO ครับเรียกว่า Non Professional Community Health Worker กำลังคนเหล่านี้อาจจะเป็นทั้งอาสาสมัครหรือว่าได้รับค่าตอบแทนก็ได้นะครับเขาควรจะมีทักษะการทำงานแต่ในชุมชนเรามีคนเหล่านี้อยู่แล้วครับเช่นอสม.บางคนอาจจะแบกรับภาระเกินขอบเขตของอาสาสมัครด้วยซ้ำทำงานร่วมกับระบบบริการสุขภาพครับเรามี CG หรือ Caregiver นักบริดูแลผู้สูงอายุแล้วก็นักสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆที่อาจจะอบจ.หรือกองทุนต่างๆแต่สิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาคนเหล่านี้ให้เขามาเป็นสุขภาพปฐมภูมิแต่ว่าสร้างกลุ่มคนกลุ่มใหม่ครับอาสาพยาบาลซึ่งเพื่อนๆได้อภิปรายไปแล้วมีปัญหาหลายประการและมีกำแพงสำคัญครับที่ทำให้กลุ่มคนทั้ง3กลุ่มที่ผมกล่าวมาไม่สามารถเข้ามาเป็นคนทำงานเต็มเวลาทำอาชีพได้นั่นก็คือกำแพงทางวุฒิการศึกษาอสม.หรือว่า CG ครับที่ไม่จบปริญญาตรีแม้จะมีประสบการณ์มากก็ไม่สามารถไต่บันไดมารับงานทำงานโครงการนี้กับท้องถิ่นได้อันนี้เป็นเหตุผลข้อแรกที่ผมตัดโครงการนี้ครับรบกวนขึ้นสไลด์ด้วยครับเหตุผลข้อที่2ครับก็คือว่าโครงการอาสาพยาบาลนั้นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วมกำกับงานอย่างชัดเจนดังนั้นถ้าคุณมานอนในพื้นที่แต่ว่าการกำหนดงบประมาณกำหนดคุณสมบัติการจัดระบบข้อมูลแล้วก็ระบบกำกับอสพ.นั้นมันมาจากส่วนกลางมาจากสายของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลักดังนั้นงานที่ได้ต้องการของชุมชนท้องถิ่นครับระบบแบบนี้อาจจะทำงานได้ดีกับรพสต.ที่อยู่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพราะว่าเป็นสายงานเดียวกันแต่รพสต.ที่ถ่ายโอนแล้วเอกสารในโครงการก็ยังไม่ระบุครับว่าตกลงใครจะเป็นผู้จ้างกันแน่ใครจะเป็นผู้มอบดังนั้นท้องถิ่นที่ดูแลรพสต.ก็จะมีอำนาจน้อยในการบริหารในการกำกับอสพ.ที่จะทำงานกับรพสต.นะครับเหตุผลข้อที่3ครับก็คือภารกิจของอสพ.ดังที่พูดแล้วว่ามันคาบเกี่ยวกับอสม.ซึ่งอสม.ก็ทำงานดังนี้อยู่แล้วนะครับก็คือการดูแลสุขภาพเบื้องต้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพการส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องการคัดกรองและก็พสต.เชื่อมต่อบริการอันนี้อสม.ก็ทำอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมีขอบเขตงานบางอย่างที่อสพ.ต้องทำเพิ่มเติมนะครับเช่นการติดตามผู้ป่วยตามแคร์แพลนการฟื้นฟูความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันหรือ ADL การทำแผลกดทับการสนับสนุนการใช้เทเลคอนซัลท์การแทนที่จะให้อาสาพยาบาลทำเราสามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของอสม.หรือ CG ที่มีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่อยู่แล้วครับทำไมกระทรวงไม่ออกแบบให้ยกทำงานเหล่านี้ให้เขาทำงานเต็มเวลาจัดระบบประเมินให้เขาทำงานได้แล้วก็ไปสร้างกำแพงอีกไม่ให้คนกลุ่มนี้เขามาทำงานเพียงเพราะว่าไม่จบปริญญาตรีนะครับนอกจากนี้ครับยังไม่ชัดเจนอีกครับว่าอสพ.เนี่ยจะทำหน้าที่ที่ชุมชนต้องการมากๆเพียงใดนะครับนั่นก็คือการดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงซึ่ง CG จะมีชั่วโมงการทำงานที่ชัดเจนครับว่าต้องดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่อสพ.ไม่ชัดเจนเลยว่าจะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้อยู่หรือไม่ที่สำคัญครับยังไม่มีหลักฐานครับว่าโครงการใหม่นี้มันคุ้มค่ากว่าการเพิ่มจำนวนการเพิ่มสัดส่วนให้กับกำลังคนในระบบเดิมที่มีอยู่แล้วหรือไม่นะครับประการสุดท้ายเป็นเรื่องของการกระจายอสพ.ที่ไม่เป็นธรรมถ้าเราจะโครงการนี้ควรจะจ้างคนประจำตำบลนะครับเพราะว่านั่นคือการจัดกำลังคนของผู้ป่วยหมายความว่าที่ไหนมีคนป่วยมากก็ควรจะมีอสพ.

0: มากใช่ไหมครับแต่โครงการนี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นจัดกระจายตามตำบลดังนั้นในการประกาศรับสมัครอสพ3เดือนที่ผ่านมาครับเราก็พบอีกว่ามีบางพื้นที่มีบางตำบลที่ไม่มีอสพมาสมัครนะครับตอนนี้มีอสพมาทำงานที่จะไม่มีอสพมาทำงานแม้แต่คนเดียวและนี่ก็คือความไม่เป็นพื้นที่ครับด้วยเหตุผลทั้ง4ข้อนี้ผมขอแสดงครับขอบคุณครับ
1: พี่วรรณาภิรัตครับ
2: กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมชัชพีวรรณาภิรัตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดลำพูนพรรคประชาชนครับถ้าเป็นกระทรวงสาธารณสุขในประเด็นโครงการอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพที่ผมมาตรงนี้ผมไม่ได้จะมาคัดค้านนะครับคนที่เป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วย NCD เพศและสารเสพติดควรมีผู้กำกับดูแลอย่างใกล้ชิดครับท่านประธานครับผมกำลังจะบอกว่าเรากำลังจะสร้างคนใหม่ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งในขณะที่เรามีคนที่ทำงานอยู่แล้วนะคือพี่น้องอสมครับและนี่ไม่ใช่ของภาษีของประชาชนประเด็นที่หนึ่งครับท่านประธานครับอสพกับอสมแตกต่างกันอย่างไรในงบประมาณปี2570ครับกระทรวงสาธารณสุขตั้งโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายวงเงิน 26,897,680,000 บาทและมีเงินสำหรับค่าตอบแทนอสพอีก 1,121 ล้านบาท 26.6 ล้านบาทอีกชุดหนึ่งท่านจะบอกว่าอสพไม่ได้ทำงานซ้ำกับอสมแต่เป็นกำลังเสริมทำงานทีนี้ผมลองดูหน้าที่ท่านครับอสพดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง NCD สารเสพติดแต่ท่านประธานครับนี่คือกลุ่มเดียวกันที่พี่น้องอสมทำอยู่แล้วครับอสมก็ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเฝ้าระวังทำงาน NCD เก็บข้อมูลแล้วก็ทำงานแม่และเด็กสุขภาพจิตและยาเสพติดดังนั้นความแตกต่างที่กระทรวงอธิบายจึงไม่ใช่คนละงานแต่เป็นงานที่คล้ายกันและทำเต็มเวลากว่าครับนี่แหละที่ผมอยากจะถามกระทรวงว่าความแตกต่างที่ทานทำไมเราจึงเลือกที่จะสร้างคนใหม่แทนที่จะยกระดับคนเดิมครับประเด็นที่สองครับแล้วอสพให้รัฐบาลตอบคำถามนี้ด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ความรู้สึกที่ว่าเรา16คนรัฐบาลบอกว่าอสมเข้ามาเสริมผมเห็นด้วยครับอสมเพิ่มได้ไหมครับอสมได้ไหมครับแต่ถ้าขาดเวลาปรับค่าตอบแทนและรูปแบบการทำงานตอบทำไม่ได้ต้องจ้างอสพใหม่รัฐก็ต้องนำข้อมูลมาแสดงให้เห็นว่าการสร้างอสพ1คนให้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นมากน้อยอย่างไรเพราะวันนี้เรามีตัวเลขต้นทุนและค่าตอบล้านบาทค่าอบรมอีก 26.6 ล้านบาทแต่ที่ครับอสพ 7,256 คนจะลดการเข้าโรงพยาบาล CD ที่ควบคุมไม่ได้ได้กี่ติดเตียงได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วลดภาระของรพ.สต.ได้เมื่อเปรียบเทียบกับการเอาเงิน 1,121 ล้านบาทไปยกระดับอสม.เราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านี้ไหมนี่คือสิ่งที่ผมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้งบประมาณปี2570ครับเพราะที่ทางของประเทศกำลังอยากระเบียบไปสู่การมีกฎหมายรองรับคือพ.ร.บ.อสม.หมายมีมาตรฐานการทำงานมีการพัฒนาศักยภาพมีระบบการประเมินมีสิทธิสวัสดิการคำถามยิ่งชัดเจนว่าแล้วอสของโครงสร้างนี้ถ้าอสม.ถูกยกระดับให้มีความงานในพื้นที่เดียวกันดูแลประ

0: ประชาชนคนกลุ่มเดียวกันเหมือนกันอยากจะออกแบบให้2ระบบนี้เสริมกันหรือสุดท้ายกลายเป็น2ระบบที่ทำงานทับซ้อนกันครับท่านประธานดูเฉพาะปี2570 1,121 ล้านบาทวันข้างหน้าถ้าขยายเครือข่ายขยายโครงสร้างอสพหลายหมื่นคนก็ประมาณที่จะเพิ่มขึ้นเป็นอีกเท่าไหร่และเมื่ออสพกลายเป็นจะยกเลิกไม่ใช่เรื่องง่ายครับนี้ผมมายืนตรงนี้เพื่อไม่ได้บอกว่าไม่เอาอสพแต่ผมมายืนถามว่าการไหนนะครับหน้าบ้านของประชาชนเขารู้ว่าบ้านไหนนะครับเป็นผู้ป่วยสูงอายุบ้านหวานความดันมีเด็กที่ไหนมีบ้านไหนที่เป็นปัญหาสุขภาพนี่ครับท่านประธานครับสุดท้ายผมอยากจะฝากกระทรวงสาธารณสุขว่าเราไม่ได้สร้างเพียงเพื่อเพิ่มกำลังพลแต่ปฐมภูมิที่ดีกว่าขอบคุณครับ
1: ต่อไปคุณสหัสสวัสดิ์คุ้มคง
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสหัสสวัสดิ์คุ้มคงครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชนครับขออภิปรายงบประมาณของกระทรวงทราบภาระงานและชั่วโมงการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขตัวนี้กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 396,510 ล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24,613 ล้านบาทหรือร้อยละ 6. เรื่องดีครับประชาชนจะได้แต่คำถามคืองบประมาณที่เพิ่มขึ้นนี้ครับทุกวันนี้เนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงหรือไม่ผมเพิ่งมาเปิดดูผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงสาธารณสุขครับการเข้าถึงบริการทั้งรูมการเป็นศูนย์กลางการบริการทางการแพทย์เรารู้ว่าโรงพยาบาลผ่านมาตรการกี่เปอร์เซ็นต์รู้แม้กระทั่งว่าจะเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมการแพทย์อย่างที่ทำให้เกิดเป้าหมายเหล่านี้ขึ้นเนี่ยครับไม่มีตัวชี้วัดเลยครับว่าบุคลากรทำงานเกินชั่วโมงที่ปลอดภัยกี่คนการลาออกลงเท่าไหร่ไม่มีข้อมูลว่าโรงพยาบาลใดขาดกำลังคนถึงค่าตอบแทนเวรและค่าล่วงเวลาพูดง่ายๆครับเรามีตัวชี้วัดคุณภาพบริการทุกอย่างยกเว้นคนที่ให้บริการเรื่องนี้เห็นได้ชัดครับภายใต้กลุ่มโครงการที่ชื่อสวยครับกำลังใจคนสาธารณสุขคือเมื่อรวมโครงการภายใต้หัวข้อนี้ครับท่านประธานครับมีงบประมาณทั้งสิ้น 2,213 ล้านบาทหรือมากกว่า 99% ครับกำลังคนด้านสุขภาพวัตถุประสงค์หลักครับคือพัฒนาอาจารย์แพทย์และจัดสรรแพทย์ไปทำงานในพื้นที่ขาดแคลนคือผมยืนยันครับว่าการผลิตแพทย์ครับมีความจำเป็นครับแต่การผลิตคนเพิ่มไม่ใช่เรื่องเดียวกับการสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงานอยู่ทุกวันนี้ครับถ้าคนเก่าทำงานหนักจนใหม่เข้ามาแทนเนี่ยต่อให้ผลิตเพิ่มเท่าไหร่ครับมันก็เหมือนอยู่ครับเรากำลังแก้ปัญหาคนอยู่ไม่ไหวด้วยการเอาคนใหม่เข้ามาเติมครับและยิ่งน่ากังวลครับเมื่อเราได้คำตอบจากกระทรวงว่ากระทรวงได้ขออัด 8,426 อัตราและขออัตราแพทย์กับทันตแพทย์รวมกันอีก 7,500 อัตราแต่ทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างรอดังนั้นผมอยากถามกรรมการให้ชัดเจนครับว่าไอ้งบประมาณปีบรรจุบุคลากรเหล่านี้มาตรตานะครับกระทรวงจะลดภาระงานลดภาระลาออกและเพิ่มคนในโรงพยาบาลอย่าตอบเพียงว่าตอนนี้งบบุคลากรเพิ่มอาจเป็นเพียงเงินเดือนและภาระผูกพันของบุคลากรเดิมครับไม่ได้พิมเจ้าหน้าที่เพิ่มแม้แต่คนเดียวผมอยากได้คำแจกแจงให้ชัดครับคืออัตรากำลังใหม่และโรงพยาบาลใดจะได้รับคนเพิ่มต่อมาครับกระทรวงสาธารณสุขครับอ้างถึงแนวทางการดูแลแพทย์เพิ่มคูณทักษะว่าชั่วโมงการทำงานนอกเวลาราชการไม่ควรเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์16ชั่วโมงติดต่อกันและหากปฏิบัติงานต่อเนื่อง24ชั่วโมงต้องได้พักอย่างน้อย4ชั่วโมงเพียงเท่านี้ก็สะท้อนแล้ว

0: ปกติขนาดไหนทำงานต่อเนื่อง24ชั่วโมงแล้วรับรองว่าจะได้พักอย่างคนถูกมองว่าเป็นสวัสดิการพิเศษครับแต่นี่คือเงื่อนไขขั้นพื้นฐานที่สุดความปลอดภัยแพทย์และความปลอดภัยของคนที่รับบริการฝากชีวิตไว้กับครับผมอ่านเอกสารที่กระทรวงสาธารณสุขส่งให้กับคณะกรรมการครับในเอกสารการทำงานนอกเวลาราชการเขียนว่ามากกว่า40ถึง46ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือผมอยากได้ยินให้ชัดครับว่าไอ้คำว่ามากกว่าเนี่ยเอกสารหรือเป็นเป้าหมายจริงของกระทรวงเพราะนี่คืองานนอกเวลาราชการนะครับยังไม่รวมงานในเวลาราชการปกติคือถ้าเป็นการพิมพ์ผิดครับก็ต้องยอมรับว่าเอกสารงบยังผิดพลาดแม้กระทั่งตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและความให้การพิมพ์ผิดก็ยิ่งต้องถามครับว่าเหตุใดเป้าหมายของกระทรวง40ชั่วโมงต่อสัปดาห์เรื่องนี้ไม่ใช่คำผิดเล็กๆนะครับเพราะตัวเลขนี้กลัวได้ชีวิตของคนทำงานถ้ากระทรวงยังเขียนไม่ชัดนะครับว่าจะลดชั่วโมงการทำงานให้เหลือเท่าไหร่เนี่ยแล้วสภาจะตรวจสอบได้อย่างไรครับว่างบประมาณที่อนุมัติไปเนี่ยทำให้ภาระงานของบุคลากรครับในเอกสารเล่มเดียวกันเลยครับคำตอบในหน้า111ที่ผมพูดไปครับมันยิ่งสะท้อนวิธีคิดที่อันตรายกว่าครับคือกระทรวงเสนอให้เพิ่มการผลิตพยาบาลเพิ่มอาจารย์พยาบาลโดยจ้างผู้เกษียณมาทำงานต่อและผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพิ่มปีละ 1,000 คนทำงานอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะทำงานไม่เกินกี่ชั่วโมงจะได้ค่าล่วงเวลาจะมีเวลาพักระหว่างเวรอย่างไรและจะได้รับความก้าวหน้านี้ครับทั้งที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับสภาการพยาบาลได้ค่าล่วงเวลาค่าตอบแทนวิชาชีพขาดแคลนสวัสดิการและความก้าวหน้าครับประกาศเรื่องชั่วโมงการทำงานของพยาบาลเรื่องความปลอดภัยก็ต้องถูกเลื่อนการบังคับใช้ออกไปเรื่องนี้สะท้อนครับว่าระบบสาธารณสุขยังไม่มีคนเพียงพองานภายใต้มาตรฐานที่ปลอดภัยครับแล้วเมื่อมันไม่เพียงพอครับภาระทั้งหมดมันก็ไปตกอยู่กับบุคลากรอยู่บนบ่าของแพทย์พยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขพนักงานกระทรวงสาธารณสุขลูกจ้างและบุคลากรเสียสละกับคนกลุ่มนี้ครับจนบางครั้งคำว่าเสียสละเนี่ยเป็นข้ออ้างให้เป็นธรรมผมขอตั้งข้อสังเกตถึงกระทรวงสาธารณสุขครับให้กำหนดตัวชี้วัดเรื่องสวัสดิภาพของบุคลากรไว้ในงบประมาณให้ชัดเจนครับต้องเปิดเผยจำนวนและสัดส่วนแยกตามวิชาชีพโรงพยาบาลและเขตสุขภาพต้องมีเป้าหมายลดอัตราการว่างงานว่างและอัตราลาออกโดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนและพื้นที่ขาดแคลนครับต้องเปิดเผยของเวรและค่าล่วงเวลาพร้อมกำหนดระยะเวลาจ่ายที่แน่นอนครับต้องชี้แจงความคืบหน้าของอัตราพยาบาล 8,426 อัตราและอัตราแพทย์กับทันตแพทย์ 7,500 และบรรจุจริงๆนะครับพร้อมงบประมาณรองรับจากส่วนกลางเมื่อใดครับท่านประธานครับเรื่องนี้สำคัญครับสวัสดิการบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยแพทย์ที่เหนื่อยล้าเนี่ยมันก็ท่านก็ทำงานอย่างเต็มที่ไม่ได้ครับวันนี้ครับผมยืนยันครับว่าผมไม่เห็นแผนเหล่านี้จะไม่แก้ปัญหาเหล่านี้ครับจึงขอปรับลดงบของกระทรวงสาธารณ
1: คุณชัยชนะเดชเดโช
2: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชนะเดชผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อผมขอมีส่วนร่วมอภิปรายในมาตรา20ของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งผมได้เสนอปรับลดไว้ท่านประธานว่าผมไม่อยากจะปรับลดเลยงบประมาณในกระทรวงสาธารณสุขเพราะเป็นกระทรวงที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนไม่แต่อยู่ในท้องจนถึงเชิงตะกอนแต่วันนี้งบประมาณบางส่วนไปให้ความสำคัญผิดที่ผิดทางโดยสาสมัครพยาบาลซึ่งปีนี้ได้ตั้งไว้ 1,100 ล้านผูกพันไปถึงปีที่3 15,000 ล้านผมกลับเรียนท่านประธานครับยอมรับว่าอสมของเรามีอยู่1ล้านคนโดยประมาณซึ่งอสมที่ผ่านมาเนี่ย

อุทิศในการทำงานให้กับสังคมมาโดยตลอดเมื่อปี2552สมัยที่ท่านวันนั้นได้รับค่าบริการครั้งแรก600บาทและปรับเปลี่ยนมาเป็น800ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับวันนี้เงิน 1,100 ล้านบาทในส่วนที่ผมเสนอให้ปรับลดพันกับพี่น้องอสมของเราที่มี1ล้านคนเราแค่เอาเงินเนี้ยครับมาเพิ่มให้เขาที่เขามี1ล้านคนนะครับคนละ1,000บาทเราใช้ 1,000 ล้านเองครับนะครับปีที่3ถ้าเราใช้เงินครบจ้างทั้ง 70,000 กว่าหมู่บ้านเราใช้เงิน 15,000 ล้านกับคนละ 2,000 บาทเราใช้เงินแค่ปีละ 2,000 ล้านครับ 15,000 ล้านถ้าเราใช้ 2,000 ล้านเราอีกยังเหลืออีก 13,000 ล้านหนุนให้กับเขตตรวจสุขภาพซึ่งมี12เขตตรวจสุขภาพทั่วประเทศไทยเนี่ยเขตละ 1,000 ล้านเขาจะได้มีเงินไปจัดซื้ออุปกรณ์สถานที่ซึ่งต้องยอมรับครับกระทรวงสาธารณสุขเรามีเงินงบประมาณประจำและมีเงินค่าเสื่อมเขาเรียกงบ UC ซึ่งผมคิดว่ารัฐบาลควรให้ความสำคัญและไต่ตรองลงที่มีขนาดใหญ่เป็นกระทรวงที่ทุกคนมองว่าเวลาคนมีปัญหาเจ็บป่วยไม่สบายต้องนึกถึงกระทรวงนี้แต่วันนี้ทำไมล่ะครับจะดูแลพี่น้องประชาชนเราบอกว่าเราเนี่ยให้ความสำคัญเราบอกอสม.คือด่านหน้าของเราท่านประธานย้อนกลับไปดูนะครับเมื่อปี2566ประเทศไทยประสบโควิดโรคโควิดทั่วประเทศนะครับด่านหน้าที่เดินหน้าไปช่วยดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยอสม.ทั้งนั้นครับแต่จะเริ่มต้นเพิ่มค่าตอบแทนเรากลับลืมบุคคลเหล่านี้ไปเพิ่มค่าตอบแทนให้บุคคลอีกกลุ่มนึงผมคิดว่าอย่างนี้ความเป็นธรรมท่านประธานทราบไหมครับว่ากระทรวงสุขนอกจากดูแลตั้งแต่เด็กตั้งครรภ์ในท้องจนถึงเชิงตะกอนจิตเวชวันนี้กรมสุขภาพจิตต้องมีศูนย์ทัญลักษณ์อยู่ทุกโรงพยาบาลชุมชนทุกโรงพยาบาลครับเสพยาต้องรักษาเขาใช้เงินงบประมาณจากไหนครับปีนี้เขาได้งบประมาณไปน้อยมากครับเราไม่สงสารเขาเราไม่อยากดูแลกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกวันนี้ได้รับงานไม่เยอะครับแต่ทำไมล่ะครับเราไม่เอาแพทย์แผนทางเลือกศูนย์ความงามอยู่กฎหมายยังไม่รับการแก้ไขไม่เอากลุ่มเหล่านี้มาอยู่ในระบบล่ะครับถ้าไปคิดง่ายๆครับการหาเงินของกระทรวงสุขถ้าจะคิดง่ายๆว่าวันนี้ถ้าประเทศนี้มีคลินิกความงาม10,000คลินิกแต่ละคลินิกมีรายได้ปีนึงมีรายได้เดือนนึงก็มี 5,000 บาท 5,000 ล้านบาทปีนึงก็ 60,000 ล้านภาษีกับเข้ารัฐอีก 4,200 ล้านบาทครับทำไมกระทรวงสุขไม่ให้ความผมเรียนท่านประธานนะครับว่าโครงการอาสาสมัครพยาบาลเนี่ยถ้าพูดไปก็เหมือนกับว่าสร้างงานสร้างอาชีพไปกับพี่น้องประชาชนคนที่อยู่เคียงข้างกับระบบหลักประกันสุขภาพกับเรามาโดยตลอดทำไมเราไม่นึกถึงความสำคัญเหล่านี้เรายึดหลักที่จะสร้างเครือข่ายยึดหลักที่จะสร้างแนวทางแนวร่วมของเราในการทำงานการเมืองไม่ใช่ครับท่านประธานครับวันนี้หลักการต้องชัดเจนว่าถ้ามีอาสาสมัครพยาบาลบทบาทอสม.อยู่อาสาสมัครพยาบาลเราบอกว่ามีหมู่บ้านละคนและอสม.ที่เขามีหมู่บ้านละ2คน1คนต่อ10ครอบครัว1คนต่อ20ครอบครัวเขามีบทวันนี้เปิดรับสมัครน้าแดงครับป่าผมบอกว่าน้องแทนเขาไม่เห็นใจพวกเราแล้วหรือผมบอกว่าผมไม่ทราบครับแต่สำหรับผมไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ผมเคยเรียนท่านประธาน

0: เป็นพรรคการเมืองแรกที่เราสนับสนุนอสมให้เกิดขึ้นเรายืนยันครับเดินหน้าว่าเราขอปรับลดงบสมัครพยาบาลเพื่อเปลี่ยนงบประมาณตรงนี้ไปเพิ่มให้กับอสมทั่วประเทศและเพิ่มให้กับเขตตรวจสุขภาพทั้ง12เขตทั่วประเทศชีวิตคนเราต้องดูแลเพราะฉะนั้นเราอย่าหลอกใช้คนที่ช่วยดูแลประชาชนมาโดยตลอดครับขอบคุณมากครับ
1: ธัญญาธรธนินทร์วัฒนาธร
2: เรียนประธานสภาธนินทร์วัฒนาธรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางแคผมขอร่วมอภิปรายและสงวนคำแปรยติในมาตรา25งบประมาณกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านประธานครับผมเชื่อว่าทุกฝ่ายเราเห็นตรงกันว่าระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเผชิญกันครับ1ก็คือจำนวนผู้ป่วยนะครับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD สูงขึ้น2ก็คือประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบและ3บุคลากรและมีคนไหลออกจากระบบอย่างต่อเนื่องครับเมื่อผมพิจารณางบประมาณปีนี้นะครับผมกลับมีคำถามว่ารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุหรือกำลังสร้างโครงการมาตัวอย่างสำคัญของโครงการนี้ก็คืออาสาพยาบาลชุมชนนะครับหรืออสพ.นั่นเองครับเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงหลายท่านแล้วนะครับในปีงบ70นี้มีการจัดให้มีอสพ7,256คนตำบลละ1คนนะครับโดยมีค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทกระทรวงอธิบายว่านะครับโครงการนี้จะเข้าไปดูแลผู้สูง NCD แม่และเด็กรวมถึงผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดดูข้อบ้านติดตามอาการว่าสัญญาณชีพด้วยฟังดูเหมือนเป็นโครงการที่ดีนะฮะแต่ปัญหาก็คือหลายส่วนที่กล่าวมานะครับมีอสมครับเขาทำหน้าที่ส่วนนี้อยู่แล้วคัดกรองและติดตามผู้ป่วยเรื้อรังนะครับการประสานงานกับที่ของผมนะครับพี่น้องประชาชนที่ทำหน้าที่เป็นอสมเนี่ยก็แสดงความกังวลกันมาของงานนะว่ามันจะมีความซับซ้อนกันอย่างไรและจะมีผลกระทบอย่างไรกันมาตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับวันนี้นะครับจึงไม่ได้มีเพียงแค่อสมนะครับแต่เรายังมีแคร์กิเวอร์ที่เป็นนักบริบาลท้องถิ่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนักกายภาพรวมถึงอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่นอีกนะครับหลอพอเนี่ยจะเติมช่องว่างที่คนเหล่านี้ยังทำไม่ได้อย่างไรวัดผลงานอย่างไรตั้งคนภารกิจข้อมูลและค่าตอบแทนอย่างไรที่สำคัญนะครับผู้สมัครอสพบางกลุ่มสามารถเป็นผู้จบปริญญาตรีทั่วไปนะครับแล้วผ่านการอบรม240ชั่วโมงแต่เมื่อท่านใช้คำว่าอาสาพยาบาลประชาชนอาจจะเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่สามารถให้บริการทางพยาบาลได้ท่านประธานครับในขณะที่เรากับรักษาบุคลากรทางการแพทย์กลุ่มเดิมไว้ไม่ได้นะครับข้อมูลกำลังคนภาครัฐปี2568นะครับกระทรวงสาธารณสุขบรรจุข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ 10,000 คนเสียคนออกจากระบบถึง 8,731 คนครับในจำนวนเท่ากับว่าเรากำลังเติมคนเข้าทางหนึ่งนะครับแต่ปล่อยให้อีกทางหนึ่งคนไหลออกไปเรื่อยๆปัญหานี้นะครับก็เกิดกับบุคลากรหลายวิชาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลนักกายภาพวิชาชีพสุขภาพอื่นๆจากภาระงานที่หนักความก้าวหน้าที่ไม่ชัดเจนรูปแบบการรับและค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับความรับผิดชอบเลยครับการดูแลผู้ป่วย NCD และผู้สูงอายุไม่ได้จบที่การคัดกรองหรือไปเยี่ยมบ้านนะครับต้องเข้าไปฟื้นฟูผู้ป่วยจากชุมชนครับปลายทางเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่บุคลากรไม่พอเรายังมีปัญหาเรื่องระบบส่งต่อมีเรื่องคิวการรักษาระบบปฐมภูมินะครับและการเพิ่มอาสาสมัครอีกเหล่านี้ได้เลยนะครับประชาชนไม่ได้ต้องการคนที่จะเดินไปเคาะประตูบ้านแต่ต้องมีทีมสหวิชาชีพรองรับอยู่ปลายทางด้วยครับผมจึงอยากถามรัฐบาลว่าเหตุใดจึงเร่งสร้างกำลังคนรูปแบบใหม่การบรรจุการกระจายการรักษาแพทย์พยาบาลนักกายภาพและบุคลากรศึกษาและมีใบประกอบวิชาชีพให้อยู่ในระบบได้อย่างมั่นคงนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือการปรับลดงบประมาณครุพันธ์ทางการแพทย์ครับผมเห็นด้วยว่าเครื่องมือบางรายการเนี่ยเปิดไปดูในเล่มนะครับที่เป็นลับแต่งบประมาณเครื่องมือแพทย์ทุกประเภทในอัตราใกล้เคียงนะครับโดยไม่ได้ดูบริบทของแต่ละโรงพยาบาลอาจกายใช้

0: ็นการใช้บรรทัดเดียวนะครับในการวัดมาตรฐานเดียวกันทุกสิ่งครับตัวอย่างเช่นเครื่องกระตุ้นระบบ peripheral magnetic stimulation นะครับ PMS เนี่ยผมเห็นในเล่มเนี่ยหลายลง2ล้านบาทเครื่องมือนี้เป็นเทคโนโลยีที่นำมาใช้ลดอาการปวดและสนับสนุนการฟื้นฟูของระบบประสาทและกล้ามเนื้อในผู้ป่วยบางกลุ่มหากใช้ตามข้อบ่งชี้และอยู่ในแผนการรักษาเพิ่มทางเลือกและผลลัพธ์ในการอนุมัติงบประมาณนะครับผมขอถามว่าโรงพยาบาลที่เสนอขอเครื่องมือเหล่านี้ที่ใช้เครื่องมือนี้ได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่บุคลากรได้รับการรองรับผู้ป่วยจำนวนกี่รายต่อเดือนมีงบสำหรับการซ่อมบำรุงระบบติดตามผมรัดและตัวชี้วัดว่าเครื่องมือจะถูกใช้งานได้จริงหรือไม่ไม่ใช่ว่าแค่นำเครื่องมือที่ท่านของงบประมาณแผ่นดินไปหาคนที่มาใช้เครื่องมือแพทย์ทีหลังนะครับแต่ทางกลับกันครับหากลงแผนการใช้งานและมีหลักฐานรองรับความจำเป็นแล้วก็ไม่ควรตัดงบแบบเฉลี่ยเท่ากันเพียงเพราะเป็นครุภัณฑ์ชนิดใหม่ครับงบประมาณด้านมือและระบบบริการไปพร้อมๆกันครับเครื่องมือที่ไม่มีคนไข้ก็คือทรัพย์สินที่วางทิ้งไว้ครับผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลและประเมินโครงการอาสาพยาบาลเสนอให้ตัดงบส่วนนี้ออกทั้งโครงการนะครับ2ก็คือจัดทำแผนรักษาบุคลากรทางสาธารณสุขให้อยู่ในระบบอย่างจริงจังอาชีพอื่นนะครับที่จำเป็นต่อการรับมือโรค NCD และสังคมสูงวัย3ครับต้องเปลี่ยนหลักเกณฑ์การพิจารณาครุภัณฑ์ทางการแพทย์จากการตัดแบบเป็นความพร้อมของบุคลากรปริมาณผู้ป่วยอัตราการใช้งานครับโจทย์ของประเทศเราตอนนี้ต้องมาดูแล้วครับว่าเมื่อใช้งบไปแล้วประชาชนได้รับการดูแลที่ดีขึ้นจริงหรือไม่บุคลากรยังคงอยู่ในระบบกับเราหรือถูกใช้งานอย่างคุ้มค่าหรือไม่ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ครับท่านประธานผมจึงขอยืนยันตามคำแปรยติปรับลดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข
1: ท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธานครับจรยุทธครับดึกกันแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายๆคนไม่ได้แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยตอนนี้อยากให้เพื่อนๆสมาชิกการอภิปรายงบประมาณของพวกเราครับผมเดินออกไปนอกห้องเห็นเพื่อนๆหลายคนเริ่มมีอาการตาแดงน่าจะง่วงนอนกันเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเสนอให้นับองค์ประชุมครับและขอเสนอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อครับ
2: เชิญคุณ
3: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: เชิญคุณ
3: ครับราษฎรจังหวัดเลยพรรคภูมิใจไทยครับท่านประธานครับก็ในเมื่อท่านสมาชิกนะครับใช้สิทธิ์ในการเสนอนับองค์ประชุมแบบขานชื่อนะครับผมเองนะครับการเสนอชื่อแต่อีกแบบหนึ่งครับนับองค์ประชุมอีกแบบหนึ่งนะครับโดยการเสียบบัตรรับรองด้วยครับขอบคุณครับ
2: ก็จะขอติก็ต้องมาลงมติกันก่อนนะคะว่าเราจะใช้ยติไหนดังนั้นก่อนที่จะลงมติประชุมก่อนนะตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอเชิญ
4: ท่านประธานครับเดี๋ยวเรานับองค์ประชุมแบบไหนครับแล้วก็ต้องตรวจสอบองค์ประชุมก่อนผมขอเสนอให้ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่อครับ
3: ประท้วงท่านประธานครับขณะนี้มียติซ้อนกับยติ
2: คือเดี๋ยวเรานับองค์ประชุมนะประธานวินิจฉัยนะคะเชิญท่านสมาชิกเข้าห้อง

0: ท่านประธานครับผมยืนตอนนี้อยู่ในยติที่ว่าจะ
1: เรานับองค์ประชุมก่อนนะคะว่า
0: ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมด้วยการขานชื่อครับตรวจสอบองค์ประชุม
1: ไม่ใช่เดี๋ยวนะประธานวินิจฉัยเพราะว่าเมื่อกี้ต่างคนต่างเสนอยติถูกไหมขานชื่อทางนี้ขอเสียบบาทเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาโหวตกันก่อนว่าจะเพราะงั้นตอนนี้ขอนับองค์ประชุมก่อน
0: ก่อนที่
1: ใช่
0: ใช่ผมขอเสนอให้ตรวจสอบองค์ประชุมตอนนี้ด้วยการขานชื่อครับท่านประธาน
2: ขออนุญาตครับท่านประธานครับท่านประธานขออนุญาตครับทางนี้ครับท่านประธานครับ
1: เชิญค่ะ
2: ท่านประธานครับวัชรพลขาวขำครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรสืบเนื่องจากในอดีตเนี่ยที่ข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ยกาได้หารือท่านประธานสภาเรื่องการนับองค์ประชุมหลายครั้งที่ข้อบังคับข้อ32ครับกำหนดไว้ชัดว่าการเลือกวิธีการนับองค์ประชุมเป็นอำนาจของท่านประธานดังนั้นเนี่ยครับท่านประธานสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะนับองค์ประชุมแบบไหนไม่จำเป็นต้องสมาชิกเสนอครับขอบคุณท่านประธานครับ
1: แล้วนะคะแต่ตอนนี้คือจะต้องนับองค์ประชุมก่อนนะคะเพราะว่ามีนะคะขอนับองค์ประชุมก่อน
3: ท่านประธานเพื่อนสมาชิกกำลังลงมาจากห้องพักอะค่ะ
1: เสียบบัตรแสดงตนด้วยค่ะ

0: านประธานครับ
1: พูดเชิญ
0: ระหว่างรอครับท่านประธานผมประกรณ์บุตรครับท่านประชาชนครับจริงๆผมไม่อยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ว่า
1: เดี๋ยวอย่าเสียงดังไม่เอาเงียบ
0: ขอบคุณ
1: อย่าให้มีบรรยากาศแบบนี
0: ้ทำไมวะขอบคุณท่านประธานครับผมยังยืนยันนะครับว่าผมไม่อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมยืนยันกับเพื่อนสมัยผมหรืออย่างไรนะครับผมไม่อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับท่านเราเสียเวลากันมาถึง3วันแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าพรุ่งนี้เรายังไงเราก็ต้องประชุมกันต่อนะครับ2วันที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วก็มีการประสานงานกันอยู่เรื่อยๆนะครับถึงเวลาในการอภิปรายนะครับผมก็มีการขอให้ถอนชื่อซึ่งร่วมมือทางฝ่ายรัฐบาลเองผมก็ยอมรับว่าก็มีการให้ความร่วมมือในบางช่วงนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่าพอผมถอนชื่อเสร็จปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นมาตาแรกทางฝั่งรัฐบาลก็มาเติมชื่อกันอีกเป็น10ผมก็สงสัยว่าแล้วเมื่อคืนไหนและด้วยวัตถุประสงค์อะไรถึงได้มาเติมชื่อกันเยอะขนาดนี้แล้วจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่จบเนี่ยเราจะลากกันต่อโดยที่ไม่มีการพักการประชุมใดๆเลยท่านร่วมมือนะครับผมก็ลองคุยกันดูอาจจะไม่ได้เป็นข้อตกลงที่คุยว่าให้จบมาตรา26สักเที่ยงคืนครึ่งไหมผมก็จะตัดผู้อภิปรายให้ซึ่งผมก็ได้ถอนชื่อผู้อภิปราย

0: ได้ออกไปให้จน26ที่เที่ยงคืนครึ่งนี่แหละครับแต่ปรากฏว่าไม่มีการพักประชุมและจะไม่มีการและจะพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงเช้าจนถึงบ่ายนะครับแล้วผมก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าตกลงจะเอาอย่างไรผมเนี่ยต้องลุกขึ้นมานับองค์ประชุมผมขอแค่ความชัดเจนครับตอนนี้ถ้ากังวลว่าจะไม่จบวันพรุ่งนี้นะครับผมสามารถให้คำมั่นตรงถ้าเราจบกันที่มาตรา26วันนี้ผมยินดีถอนชื่อออกให้ไม่อยากให้จบกี่โมง2ทุ่ม3ทุ่มคุยกันได้ครับได้เลยครับแต่ถ้าไม่สามารถให้คำมั่นได้และไม่มีความชัดเจนว่าตกลงคืนนี้จะเอายังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับท่านประธานดังนั้นผมขอความชัดเจนแค่นั้นเองครับพร้อมถอนญัตติตอนนี้เลยครับ
1: ไม่เป็นไร
2: ผมประชุมก่อนท่านสมาชิกเสียบบัตรแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลจำนวนผู้เข้าร่วมครบองค์ประชุมนะคะทีนี้เดี๋ยวจะถามว่าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยนะคะกับการขานชื่อนะคะให้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดให้เสียบบัตรเห็นด้วยท่านเสียงกดปุ่มงดออกเสียงนะคะเข้าใจง่ายๆอ่ะขันชื่อฝั่งนี้เห็นด้วยเสียบบัตรฝั่งนี้ไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนถ้ามีขอเชิญออกเสียงลงคะแนนถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผู้ลงมติ276เห็นด้วย274งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง0นะคะสรุปว่าก็ให้แสดงตนโดยการเสียบบัตรก่อนที่จะแสดงขอนับองค์ท่านสมาชิกแสดงตนโดยการเสียบบัตรด้วยขอปิดการแสดงตนนะคะเจ้าหน้าที่แสดงผล175ท่านเป็นอันครบนะคะเห็นด้วยต่อไปเพ็งสุขเชิญ
3: ขออนุญาตท่านประธานครับผมเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตท่านประธานครับในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมจำเป็นต้องใช้คือ 5%ด้วยเหตุผลหลายประการดังนี้ครับท่านประธานในส่วนแรกเนี่ยหลายหน่วยงานนะครับของกระทรวงสาธารณสุขเดลตี้นะครับมีการนะครับหลายหน่วยงานมากทั้งที่ปัจจุบันนะครับท่านประธานก็พยายามที่จะผลักดันในการใช้ข่าวเฟิร์สโพลิซีหรือให้ไปใช้ข่าวกลางของกระทรวงดีอีแต่คืองี้ท่านประธานกลายเป็นว่าหน่วยงานราชการภายในกับไม่ให้ความไว้วางใจในการไปใช้ข่าวกลางของภาครัฐหรือแม้กระทั่งตัว DE เองก็ให้ความมั่นใจ

0: ต่อหน่วยงานไม่ได้ผู้รุพันธ์เนี่ยท่านประธาน DE เองก็ให้คำตอบมันครบถ้วนและครอบคลุมทางสาธารณสุขเองก็ไม่มั่นใจในการที่ใช้ข่าวกลางมันกลายเป็นว่าหน่วยทั้งสองส่วนราชการไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันจะตัดก็ตัดหมดไม่ได้เพราะมันแต่มันก็ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลว่าพยายามผลักดันทุกภาคส่วนให้ไปใช้ข่าว First Policy ยังทำ Data Center นะครับมีทำเรื่องของความมั่นคงไซเบอร์สำนักงานสนับสนุนทางการแพทย์เนี่ย 11.7 ล้านนะครับแล้วก็จุดครับ 17.6 ล้านถ้าเกิด2ถ้าเกิดส่วนราชการนี้นะครับตอบสนอง First Policy เอาไปใช้ของ DE เราจะประหยัดงบประมาณลงไปได้อีกมหาศาลเลยท่านประธานแต่มันก็น่าเสียดายครับที่เราก็ทำได้เพียงแค่ปรับลดและอนุทุกท่านก็ทำอย่างเต็มที่ข้อเสนอปรับลดในวันนี้ประเด็นต่อมาครับท่านประธานในส่วนของการทำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีงบประมาณมหาศาลเลยกว่าจะปรับลดกันได้ก็หนักหน่วงพอควรครับท่านประธานสาธารณสุขเองวันนี้ประเทศไทยกำลังพยายามในเรื่องของการฮอสพิทอลที่เข้ามารักษาบริการทางการแพทย์หรือการทำงานของตัวสักเองไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้เลยครับท่านรองสปสครับสปสเนี่ยดูแลสถานกิจการไม่ว่าจะเป็นคลินิกโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกความงามอำนวยในการทำกิจการเหล่านี้หรือให้พวกเขาในการชักชวนหรือเชิญชวนเข้ามาแต่กลับมาของงบประมาณเยอะขนาดนี้ท่านประธานผมเล่าให้ท่านประธานฟังครับตัวสปสเองเนี่ยผมยกที่โดนสปสตรวจจับปรับเล็กๆน้อยๆที่มันล้าหลังแล้วเขาก็ควรจะแก้ไขเพื่อจะได้พัฒนาวงการสาธารณสุขของประเทศไทยแต่ก็ไม่มีใครประเด็นต่อมาครับในเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยในอย่างทั้งที่งบกระทรวงสาธารณสุขก็เยอะมากโรงพยาบาลทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ยังไม่คิดจะจัดสรรหรือพัฒนาด้านความดูแลของพี่น้องชาวลาดพร้าวบึงกลุ่มแต่อย่างใดงบที่ขอมาเยอะขนาดนี้จึงเป็นเหตุหลายๆอย่างที่ผมต้องขอแปรยติปรับลดในภาพรวมจึงขอเสนอปรับลดในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขภาพรวมทั้งหมด 5% เพื่ออย่างน้อยจะได้ประหยัดงบประมาณจะได้ตอบสนองให้เกิดการใช้งบอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนครับขอบคุณ
1: ต่อไปศาสตราจารย์สุชาติธดาธรรมรง
2: ค์ท่านประธานสภาครับกับผมศาสตราจารย์สุชาติธดาธรรมรงค์เวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยตัดงบของกระทรวงสาธารณสุขลง20ประมาณหมื่นล้านบาททั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าผมต้องการมายืนยันว่าบัตรรักษา30บาทรักษาทุกโรคเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนจะยกเลิกบัตรสักไม่ได้นะครับดังนั้นเหตุผลก็คือว่ามีหลายคนเป็นวุฒิก็มีหลายท่านก็มีทำให้ประชาชนร่วมจ่ายตอนนี้ปัญหาประชาชนร่วมจ่ายก็คือคนจนจะไม่แน่ใจฮะว่าจะทำให้เขาไม่กล้าไปโรงพยาบาลดังนั้นเขาก็เป็นการยกเลิก30บาทใหญ่ทีนี้ผมเสนออันนี้นะครับว่าทั่วประเทศว่าในนามพรรคเพื่อไทยเราไม่เลิกบัตรตอนนี้เหตุผลที่จะเป็นประโยชน์ก็คือว่า

0: บัตรทองหรือบัตร30บาทเนี่ยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของปัญญาต่อประชาชนแล้วก็ได้ปฏิบัติ30บาทเนี่ยมา20การทำสิ่งที่เรียกว่าโคเพย์เมนต์เนี่ยที่ทำให้ประชาชนไม่อยากไปโรงพยาบาลมีคนกล่าวว่ามีงบของสปสชเนี่ยนะฮะ 180,000 ล้านบาทแล้วก็โรงพยาบาลเนี่ยเป็นหนี้ 30,000 ล้านบาท 180,000 ล้านบาทเนี่ยแล้วตอนนี้ 120,000 ล้านบาทสำหรับ47ล้านนั้นทำให้โรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยเป็นหนี้ 30,000 ล้านเนี่ยเหตุผลก็คือว่าสปสชเนี่ยเอาเงินไปใช้สิ่งที่เรียกว่า private ไปทำการต่างๆก่อนที่ประชาชนจะไม่สบายอ้างว่าเป็นสิ่งที่ช่วยป้องกัน 60,000 ล้านบาทดังนั้นเนี่ยสาธารณสุขนํา 60,000 ล้านบาทเนี่ยกลับเข้าไปใส่ในส่วนรักษาก่อนเป็นเพราะว่ามีหลายหน่วยงานรวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขเองก็เป็นหน่วยงาน prevention รวมทั้งที่กองทุนที่เก็บภาษีเองชื่อ2ล้านบาทก็เอาไปทำโฆษณาประชาสัมพันธ์จางกายเพื่อให้ประชาชนเป็นโรคน้อยลงอันนี้ก็จะแก้ไขสิ่งที่บางคนก็ออกมาพูดว่าเงินไม่พอแล้วจะทำยังไงถ้าผมย้าย6มาอยู่กับ 120,000 ล้านบาทดังนั้นงบประมาณที่ได้ปีละ 180,000 ล้านบาทเพื่อ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็จะมีเกินพอเพราะว่าเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะ47ล้านคนเนี่ยได้มีความมั่นใจว่ารัฐบาลเราจะไม่ยกเลิกข้อ3ก็คือโรงพยาบาลก็จะได้เงินตาแล้วก็โรงพยาบาลก็ควรแยกงบรักษาพยาบาลแล้วมีหน่วยงานของสาธารณสุขก็จะไปก่อนที่จะมีปัญหาแล้วก็ดูแลโรคเรื้อรังนะครับผมก็เอาคำมั่นสัญญานี้นะครับเขาจะว่าจากเราจะดูแลพี่น้องประชาชนไม่มีการร่วมจ่ายด้วย30บาทรักษาทุกโรคขอบคุณครับ
1: คุณชุม
2: กราบเรียนท่านประธานสภา
3: ท่านประธานครับ
2: ที่เคารพกับผมชุมพลหลักคำ
3: ท่านประธานครับขออนุญาต
1: ประท้วงเหรอ
4: ขอตรวจสอบชุมครับ
1: ขอตรวจไม่ตรวจแล้ว
3: ขอผู้รับรองเขาเป็นสิทธิ์ของสมาชิก
1: แล้วมันจะเดินได้ยังไงเนี่ย
3: ใช่ครับผมก็ได้ไงครับถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ครับถ้าจะลากกันไปต่อถึงเช้า
1: เอาไหม
3: แล้วเอาให้จบนี่แหละมันก็จะเป็นอย่างนี้ไป
5: ท่านประธานครับ
6: ท่านประธานดิครับ
5: เด็กกำลังงอแงครับมีขวดนม
3: ผมรู้เจตนากันมาตั้งแต่แรกแล้วครับว่าพยายามจะลากกันไปให้ถึงวันพฤหัสให้ได้พอลากสำเร็จปุ๊บทำยังไงครับคืนให้ไม่มีคนอภิปรายและให้มาตา32องค์กรอิสระเนี่ยไม่มีคนฟังแค่นั้นเอง
7: พอทำสำเร็จแล้วก็ยังท่านประธาน
3: ไม่มีลงชื่อไม่มีอภิปราย
1: พอแล้วเชิญท่านอภิสิทธิ์ค่ะ
8: ท่านประธานที่เคารพอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็กราบเรียนท่านประธานนะครับทั้งหมดที่เกิดไปเลยนะครับมีแต่บั่นทอนสถานะของพวกเราในฐานะตัวแทนของประชาชนชาวไทยตามระบอบประชาธิปไตยผมก็เกรงใจท่านประธานนะครับแต่ว่ากราบเรียนจิตของความวุ่นวาย

0: ที่เกิดขึ้นกันไปกันมา2วันแล้วเนี่ยพูดตามความเป็นจริงเถอะครับเพราะไม่อยากให้มีการอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับกกต.เท่านั้นเองครับมันไม่มีเรื่องอื่นหรอกครับผมกราบเรียนท่านประธานว่าท่านอย่าหลอกตัวเองท่านไม่ต้องมาหลอกพวกผมแล้วมีอะไรน่ากลัวครับสิ่งที่ได้เลยก็คือว่าถ้าสมมุติวันนี้ท่านประธานบอกมาตรานี้จบนะเรากลับไปว่าเลิกสัก 2-3 ทุ่มแล้วเราก็ขอแค่ว่าแต่ละมาตราเนี่ยมีหลักประกันให้เราบอกกับท่านได้มาตรานี้เราขอ2 ชั่วโมงผมว่าทุกคนปฏิบัติได้ครับเท่านั้นเองครับผมคิดว่าถ้าท่านประธานทำเรื่องนี้นะครับท่านจะกอบกู้อะไรได้เยอะนะครับมิฉะนั้นเนี่ยพูดตามตรงก็คือว่าเพราะเอกสิทธิ์ในการนับองค์ประชุมมันก
1: ็ขอบคุณค่ะเชิญท่านบุญจง
2: ท่านประธานที่เคารพในรัฐนครราชสีมาภูมิใจไทยสิทธินักองค์ประชุมเป็นสิทธิ์ของสมาชิกถูกต้องครับส่วนประเด็นที่บอกว่าจะมีการดึงลากยาวต่างๆเนี่ยเข้าใจผิดครับเราพิจารณางบประมาณก็รู้ครับว่าวันนี้สมาชิกแต่ละท่านก็ใช้สิทธิ์ในด้วยระยะเวลาเป็นเช่นนี้มันก็เดินอย่างนี้แหละครับอภิปรายองค์กรกกต.นั้นทำได้หรือไม่มีหน้าที่ไปปกป้องหรอกครับท่านก็มีสิทธิ์ถามของท่านไปแต่วันนี้ด้วยงบประมาณเนี่ยเป็นกฎหมายสำคัญแล้วท่านจะนับองค์ประชุมไม่อายประชาชนเลยครับประชาชนเขาดูทีวีถ่ายทอดเขารู้จะนับทำไมอย่าไปเล่นเกมครับจบเมื่อไหร่อย่าไปนับเลยองค์ประชุมครับและจะบอกยื้อเพื่อกกต.ไม่จริงครับไม่จริงครับวันนี้เราก็รู้อยู่ว่าอภิปรายแต่ละบางครั้งก็ไม่อยู่ในประเด็นประธานก็อรุมอร่วยให้อย่างนั้นพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับประเด็นที่มองว่าจะปกป้องต่อ นั้นไม่จริงหรอกครับถึงเวลาได้อภิปรายแน่มาเดินต่อไปกฎหมายนี้เดี๋ยวก็จบครับผมอยากจะฝากฝ่ายค้านครับท่านจะไปนับเลยครับอายเขาสิทธิ์จริงแต่ดูครับไม่ต้องไปขานชื่อกดบัตรกดอะไรเราอย่าไปเล่นแบบเด็กๆเลยครับ
3: ท่านประธานครับ
0: ผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับเพราะว่าท่านบุญจงนะครับขออภัยเอ่ยนามท่านบอกว่าผมเข้าใจผิด
1: กระชับ
0: ท่านกล้าถ้าท่านไม่กลัวเนี่ยพฤหัสที่แล้วก็ไม่เกิดหรอกถ้าท่านไม่กลัวเนี่ยบรรยากาศแบบนี้ไม่เกิดหรอกจะให้ผมลำดับไหมครับว่าทำไมทุกอย่างมันยืนยันสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่เราก็จะชานอย่างนี้นะครับการพิจารณางบประมาณวาระ2เนี่ยมารวยเนี่ยมันไม่มีทางเสร็จหรอกครับเพราะอะไรครับท่านประธานที่แปรยติสงวนความเห็นหรือมีสิทธิ์อภิปรายทุกคนและความจริงก็ไม่คุมให้อยู่ในประเด็นเท่านั้นเองแต่เราจะทำงานกันได้เนี่ยมันก็ต้องมาตกลงกติกากันบางอย่างท่านประธานครับว่าตั้งแต่พฤหัสที่แล้วเนี่ยความผิดปกติคืออะไรเนี่ยผมก็ต้องบอกว่า

0: ตัวผมเองเนี่ยในการทำหน้าที่ในการประสานงานท่านอดีตนายกครับลุกขึ้นมาท่านบอกว่าท่านผมคิดว่าท่านเรานั่งกันอยู่ตรงนี้มีแต่พวกผมแหละครับที่ถูกกล่าวหาบอกว่าเหตุการณ์วันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยพวกผมตั้งใจที่จะยื้อเวลาถ่วงเวลาจบแล้วครับผมขอยับนี้ได้ไหมครับคิดว่าเราเห็นตรงกันว่าพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยเป็นพ.ร.บ.ที่มีความสำคัญมากที่สุดฉบับหนึ่งของสภาของพวกเรางบประมาณไม่ใช่งบประมาณงบประมาณฉบับนี้เป็นรัฐงบประมาณของประเทศและทุกท่านก็รู้ครับแม้กระทั่งเพื่อนสมาชิกฝ่ายค้านที่ลุกขึ้นมาสถานการณ์ในการพิจารณาแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติแล้วครับท่านไม่อยากเห็นผมก็ไม่อยากเห็นเหมือนกันการเดินหน้าพิจารณาให้มันเป็นไปตามปกติขออภัยครับขออภัยตั้งแต่วันแรกที่จะควบคุมเวลาได้เมื่อสักครู่ท่านประกรณ์วุฒิบอกว่าตั้งแต่เช้ามามาตราแรกผมขอใช้เวลาอธิบายตรงนี้แล้วจะพูดแค่ครั้งเดียวแหละครับท่านประธานตั้งแต่มหาดไทยมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าขออภัยครับแต่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจที่จะยื้อเวลาท่านเห็นเพื่อนที่ลุกขึ้นมาอภิปรายในกระทรวงมหาดไทยไหมครับมีความเดือดร้อนและหลังจากกระทรวงมหาดไทยท่านไปเปิดดูรายชื่อเถอะครับมีเพื่อนสมาชิกจากพรรคภูมิใจไทยกี่คนครับที่ไปอธิบายที่ลุกขึ้นอภิปรายเพื่อนสมาชิกผมว่าขอได้ไหมอยากให้สภาเนี่ยมันเดินไปได้แต่ท่านประธานครับถ้าผมย้อนกลับไปในช่วงกลางวันท่านประกรณ์วุฒิเองครับที่ลุกขึ้นมาบอกว่าไม่ต้องมาคุยไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาขอให้ครับผมเข้าใจความรู้สึกของท่านเพราะท่านอาจจะมองว่าทางฝ่ายรัฐบาลเองเนี่ยตั้งใจที่จะไปเสนอชื่อในการยื้อเวลาไม่ใช่เลยครับและผมก็ยืนยันตรงนี้ว่าเราไม่ได้มีเจตนาและหลังจากมาตามหาดไทยมาเนี่ยเราไม่มีคนที่จะไปลุกขึ้นอภิปรายเลยดังนั้นถ้าโดยสรุปในค่ำคืนนี้พวกผมมีภารกิจครับนะประธานวิปรัฐบาลนะครับเป็นภารกิจของพวกเราสภาทั้งหมดเนี่ยแหละครับที่จะต้องพิจารณาและทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านไปได้ไม่ใช่เพื่อตัวนายกรัฐมนตรีครับไม่ใช่เพื่อคณะรัฐมนตรีและผมก็พยายามครับอดทนคืนนี้ถ้ามันจะต้องดึกถ้ามันจะต้องผ่านผมมีภารกิจเดียวแล้วครับคือทำให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันและเสร็จเวลาที่พวกเรากำหนดได้มันมีวันเดียวครับท่านให้ผมทำอย่างไรหรือครับผมเห็นรายชื่อที่ท่านเสนอเข้ามาทีหนึ่ง10 กว่าคน20 กว่าคนมันเป็นสิทธิ์ของท่านครับที่ท่านจะอธิบายอาจอภิปรายได้ผมก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้ามท่านในการอภิปรายผมก็ได้แต่อดทนครับทวงถามถึงผมก็ทำหน้าที่ในส่วนที่ผมทำได้มันผ่านไปได้ดีผมขอความกรุณาท่านประธานฝากไปยังเพื่อนสมาชิกได้ไหมครับเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเถอะครับเราอภิปรายกันในน้ำในเนื้อที่พวกเราอยากจะเห็นการทำหน้าที่อันทรงเกียรติของสภาอันนี้ตามที่ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์ได้พูดไว้ได้ไหมครับและปล่อยไปนี้เราจะดึกเราจะไปถึงเช้าก็ไปถึงเช้าผมเองตอนสมัยสภาเก่าเราก็ถึงเช้ากันมาแล้วเพื่อให้ภารกิจของพวกเราในสภาแห่งนี้เนี่ยมันสำเร็จแบบนี้ไปได้ท่านก็เห็นนะครับพวกผมไม่มีใครอภิปรายแล้วไม่ใช่เพราะไม่มีความเดือดร้อนของประชาชนไม่ใช่เพราะไม่อยากอภิปรายครับแต่เพราะอยากจะทำภารกิจตรงนี้ให้มันทำตรงนี้ได้ไหมครับเราทำให้มันสำเร็จด้วยกันไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลละครับแต่เป็นความสำเร็จของสภาตรงนี้ถ้าเราทำให้มันสำเร็จตรงนี้ไปได้ผมก็พร้อมที่จะเจรจาผมก็พร้อมที่จะประสานงานแล้วก็ขอบคุณท่านประธานนะครับขอบคุณครับ
1: ตอนนี้เหลือผู้อภิปรายอยู่6ท่านนะคะเป็นของ
2: ท่านประธานครับ
1: พรรคเศรษฐกิจใหม่1นี่เป็นของพรรคประชาชนนะคะ
3: ท่านประธานครับผมขอใช้สิทธิ์พาดพิงครับ
1: เชิญ

0: มกรวุฒิ
1: ขอบคุณท่านประธานครับผมมกรวุฒิภาคประชาชนครับก็ขอใช้สิทธิ์พาดพิงจากรัฐบาลนะครับท่านบุญจงก็บอกว่าอย่าเล่นเกมการเมืองกันเลยนะครับผู้ใหญ่กันแล้วเป็นผู้ใหญ่กันแล้วไม่ใช่เด็กๆนะครับผมเป็นส.ส.มาก็ดึกที่สุดที่เคยปิดกันมาเนี่ยคือตีสามนะครับยังไม่เคยมีสักครั้งเดียวนะครับที่ลากกันถึงเช้านะครับท่านประธานไปเมื่อสักครู่ว่าถ้าเราตกลงกันว่าคืนนี้เราจะกลับไปพักผ่อนให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนให้เพื่อนสมาชิกได้พักผ่อนแล้วพรุ่งนี้ครูว่าอยากจะให้จบกี่โมงสองทุ่มสามทุ่มก็เดินมาคุยเจรจาผมพร้อมให้คำมั่นผมพร้อมเอาศักดิ์ศรีของตัวเองแต่การที่เราจะเปิดประชุมพูดกันจนถึงเช้าไม่ให้เจ้าหน้าที่ได้พักผ่อนประชาชนปาหี่ครับแบบนี้อย่างนี้ครับที่เขาเรียกว่าเล่นเกมการเมืองครับแต่ถ้ามาตกลงเจรจากันแล้วให้มันสำเร็จเป้าของท่านคือให้จบทำตามนั้นครับแต่ผมขอร้องได้ไหมครับให้ทั้งวันตรงนี้มาทั้งวันหลายวันแล้วเนี่ยได้พักผ่อนกันหน่อยได้ไหมครับเจรจากันได้ไหมครับ
0: เอาอย่างนี้คุณประกรณ์วุฒิคุณไปคุยกันข้างหลังนะในระหว่างนี้เนี่ยใครที่สามารถถอนชื่อได้มาถอนเราจะได้จบมาตรา25นะคะได้ยินเสียงไอ้จะถอนมีกุมารทองเหรอ
2: ท่านครับขออนุญาตชาชีวะประชาธิปัตย์ครับคือผมกราบเรียนอย่างนี้ครับวิปฝ่ายรัฐบาลอลุ่มอล่วยจริงท่านจะจำได้ว่าตอนกลางวันเนี่ยผมก็ลุกขึ้นมาเสนอแล้วว่าที่จริงแล้วก็กรุณานัดประชุมวันศุกร์เพื่อพิจารณาสำหรับวันพฤหัสก็ปรากฏว่าท่านประธานโสพลก็บอกว่าท่านยินดีถ้าทั้งสองฝ่ายพรรคประชาชนเขาก็บอกว่าเขาไม่ขัดข้องก็รอแต่เพียงทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งก็ไม่ตอบรับเมื่อสักครู่ผมก็ลุกขึ้นมาพูดเหมือนกันพรรคแล้วพรุ่งนี้เราตกลงกันเลยจะเลิกกี่โมงและเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติตามนั้นนี่ก็คือการอลุ่มอล่วยครับแต่ฝ่ายที่ปฏิเสธอยู่ตลอดขณะนี้คือทางวิปรัฐบาลบุกปฏิเสธมาทุกข้อเสนอและผมต้องหาว่าที่ผมวิเคราะห์เนี่ยคิดไปเองหรือเปล่าผมกราบเรียนว่าจากกระทรวงมหาดไทยเพราะตอนนั้นท่านประธานโสพลบอกแล้วว่าจะไม่มีการประชุมวันพฤหัสในวาระรายงานกกต.ครับจึงไม่ได้มีการมาใส่ชื
0: ่อท่านประกรณ์วุฒิ
3: ท่านประธานครับประท้วง
0: ไปคุย
4: กับท่านประกรณ์วุฒิ2คนเนี่ยผมว่าจบได้ต้องยกมือไหว้ท่านเลยครับถ้าท่านได้เป็นสิทธิ์ขึ้นมาผมด้วยความเคารพท่านนะครับผมคิดว่ามันไม่จบแล้วครับ
3: ท่านประธานครับ
0: คืออย่างนี้ถ้าไปคุยกันขอจบมาตรา25คุณประกรณ์วุฒิไปคุย
3: ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานครับว่าท่านประธานต้องควบคุมการประชุมครับคริสโปรดานานพรรคเศรษฐกิจครับแล้วก็จังหวะนี้ผมคิดว่าตอนนี้เสียเวลามากเกินไปแล้วครับเราพิจารณาก
0: ันอยู่คุณคิ
3: ส25ครับ
0: คุณไม่ต้องประท้วงนี่มีรายชื่อคุณคุณจะถอนไหม
3: ถอนได้ตลอดครับท่านประธานแต่ว่าสิ่งที่ตอนนี้สภาพูดกันอยู่นะครับไม่เป็นสาระครับท่านประธานเรื่องอะไรพวกนี้ครับท่านประธานครับ
0: จะถอนชื่อมาตรา25มีไหมครับว่าไง
5: ขอได้หายดูท่านประธานครับในขณะที่วิปทั้งสองฝ่ายคุยกันครับผมคิดว่าพักการประชุมไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดได้ความชัดเจนจากทั้งวิปทั้งสองฝ่ายครับทางเราเนี่ย

0: ่างที่วิปคุยกันเนี่ยครับก็อาจต้องคุยกันให้จบก่อนทางเราถึงพิจารณา
1: ท่านประธานที่เคารพครับผมสรองเทพประสรณรงค์ครับขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ในวงเล็บ3ครับท่านประธานมีอำนาจในการควบคุมการประชุมความสงบเรียบร้อยในสถานที่ประชุมตลอดจนสถานที่เวลานี้องค์ประชุมครบนะครับเรามีมติคนที่พร้อมประชุมก็ประชุมครับคนที่ไม่พร้อมประชุมเราไม่ได้ว่ากันนะครับก็ขอความกรุณาท่านประธาน
2: ท่านประธานครับณโทขอประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับท่านประธานด้วยความเคารพครับถึงแม้ว่าผมใช้สิทธิ์ขอประท้วงแต่ว่าเป็นการยืนยันและก็หารือครับเนื่องจากว่าเมื่อที่ขอให้มีการนับองค์ประชุมเนี่ยได้มีการพิจารณาดําเนินการอยู่ไปแล้วนะครับยังไม่มีการถอนยติฉะนั้นเนี่ยจะต้องเริ่มจากการนับองค์ประชุมก่อนครับเว้นแต่ว่าท่านประกอบมาตรอภิปรายต่อได้ครับ
3: เมื่อกี้เรานับองค์ประชุมไปแล้วนะนับไปยัง
0: เมื่อกี้เรานับองค์ประชุมเพื่อโหวตว่าเราจะนับองค์ประชุมอย่างไรครับ
3: จบแล้วเราโหวตถูกได้ยติแล้ว

0: คุณชุมพลหลักคำเชิญ
1: เดี๋ยวท่านประธานครับ
2: ผมใช้สิทธิ์ประท้วงท่านประธานจริงครับว่าตกลงเมื่อสักครู่นับองค์ประชุมไปแล้วหรือยังครับ
0: วินิจฉัยค่ะนับองค์ประชุมไปแล้วจบขบวนการไปแล้วนะคะคุณชุมพลหลักคำเชิญ
3: เรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมชุมพลหลักคำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังพรรคประชาชนครับผมขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายงบประมาณปี2570ครับสาธารณสุขครับผมขอเสนอนะครับปรับลดงบประมาณเชื่อมต่อข้อมูลภาพและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะครับรวมถึงสำหรับโรงพยาบาลพังงาจำนวน1ระบบนะครับวงเงิน20ล้านบาทท่านประธานครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันชีวิตผมนะครับทำงานร่วมกับโรงพยาบาลลาดกระบังโรงพยาบาลสิรินธรศูนย์บริการสาธารณสุข45บริการสาธารณสุข46กันตลัดอุทิศนะครับรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับมาโดยตลอดก็ไม่ได้พยาบาลจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยไว้คอยช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประโยชน์ของระบบนะครับไอคอนเนี่ยนะครับแต่โรงพยาบาลพังงานะครับมีระบบเดิมใช้นะครับมาตั้งแต่ปี54นะครับขณะที่คำเจอปัญหาระบบล่มหรือไม่นะครับความจุนะครับในอุปกรณ์ใดเชื่อมต่อไม่ได้นะครับและสาเหตุใดจึงไม่อัปเกรดซอฟต์แวร์เพิ่มพื้นที่จัดเก็บนะครับหรือแผนการซื้อใหม่ทั้งระบบครับท่านประธานครับตัวอย่างความล้มเหลวที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับต่อเลยปะ
4: ท่านประธานครับ
0: ให้คุณชุมพลอภิบาย
4: ผมขอไปท่านประธานจริงๆครับแต่ว่าพอเราอยู่ในระหว่างยติที่ผมเสนอไปครับผมยังไม่ได้ถอย
0: ข้อ32นะคะประธานจบขบวนการเมื่อกี้นะคะตอนนี้เดินหน้าต่อคุณประกรณ์บูธ
4: เพื่อให้เป็นความแน่นอนนะครับว่าผมขอถอนยติการตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อสักครู่ก่อนของท่านชุมพลเนี่ยก็ผมคิดว่าท่านประธานวิปรัฐบาลน่าจะมีอะไรจะสรุปกันอีกรอบครับเพื่อความปลอดภัยกับท่านประธานให้มันไม่ผิดข้อบังคับครับขอบคุณ
0: ขอบคุณ

0: มาก
1: ขอไปท่านชุมพลครับ
0: ชุมพลต
2: ่อเริ่มใหม่เลยไหม
0: ไม่ต้องเริ่มเอาต่อจากเมื่อกี้
2: มันเหมือนฟิล์มม้วนฟิล์มมันขาดสมัยโบราณ
0: เอาต่อจากเมื่อกี้ไม่ต้องเริ่มใหม
2: ่โอเคครับท่านประธานที่เคารพครับความกังวลนี้นะครับตัวอย่างความล้มเหลวเมื่อวันที่8กันยายน69ที่ผ่านมานะครับมีข่าวนะครับว่าแพทย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับไม่สามารถเรียกดูภาพเอ็กซเรย์ผู้ป่วยได้จนหมอไม่สามารถนะครับตรวจคนไข้ได้ดังคลิปข่าวที่ปรากฏหลายสำนักนะครับท่านประธานครับทราบไหมครับว่าต้นเหตุคืออะไรครับทางเป็นเพราะการย้ายฐานข้อมูลใหม่นะครับยา5ปีหากหมอต้องการดูประวัติคนไข้เก่ากว่านั้นนะครับหมอจะต้องนะครับย้อนกลับล็อกอินไปดูนี่แสดงให้เห็นว่าการซื้อขายระบบใหม่ไม่ได้รับเข้าถึงข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับหากแผนการย้ายข้อมูลไม่สมต้องเปิด2ระบบควบคู่กันในการทำงานต่อคนไข้1คนเนี่ยเป็นการสร้างนะครับภาระและผลกระทบต่อผู้ป่วยโดยต้องที่ต้องรอหมอโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเนี่ยฮะทำสัญญาจัดซื้อในปี69มูลค่า 49.6 ล้านบาทนะครับ10ล้านบาทนะครับผมเห็นควรนะครับสภาแห่งนี้นะครับควรและถอดบทเรียนจากโครงการที่ผ่านมาเสียก่อนนะครับนอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการและการเช่าบริการไม่มีรายละเอียดค่าบำรุงรักษานะครับครั้งยังมีความเสี่ยงซ้ำนะครับเติมระบบเชื่อมรวมถึงปัญหาซื้อเครื่องแพงเกินจริงบริการไม่เป๊กไม่เปิดให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรมหน่วยงานควรส่งรายงานสภาพเดิมแผนย้ายข้อมูลหลักฐานว่า TOR เปิดให้แข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือไม่นะครับท่านประธานครับเมื่อข้อมูลเสนอให้ปรับลดงบจำนวน20ล้านบาทจนกว่าหน่วยงานและรับประกันได้ว่าเมื่อเปลี่ยนระบบแล้วคุณภาพตรวจรักษาจะดีกว่าเดิมครับขอบคุณท่านประธานครับ
0: คุณคิสโปตนัน
3: ผมคิดว่าครับเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในส่วนของงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเพื่อจะอภิปรายบันนี้นะครับทางกรรมธิการเนี่ยปรับลดไป415ล้านกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นงบประมาณที่พี่น้องประชาชนจะได้ผมเนี่ยอยู่ในกรรมธิการงบประมาณด้วยนะครับผมก็เรียนสมาชิกทุกท่านอย่างนี้ครับว่าที่ปรับลดไปเนี่ยเป็นเรื่องของไขมันปรับลดแต่ว่าที่วันนี้เนี่ยผมเห็นสมาชิกหลายๆท่านเนี่ยที่แปรยติแล้วบอกว่าอยากจะลด 10% บ้าง 20% บ้างเนี่ยผมเรียนกับท่านประธานครับครับวันนี้ครับประชาชนต้องการงบประมาณสาธารณสุขผมเรียนอย่างนี้ครับว่าถ้าวันนี้มันมีความไร้ประสิทธิภาพในกระทรวงสาธารณสุขเราไปจัดการเรื่องความไร้ประสิทธิภาพครับผมไม่อยากให้ระหว่างเรื่องของการใช้งบประมาณที่มีประสิทธิการไอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นคนละเรื่องกับการตัดงบหรือลดงบเนี่ยมันเป็นเรื่องคนจะให้ความสำคัญกับอะไรครับท่านประธานเมื่องบนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนทุกท่านรู้ดีครับเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดยืนครับว่าเราพร้อมที่จะทำให้รัฐบาลเล็กที่สุดเราพร้อมที่จะทำให้งบประมาณใช้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะเราเชื่อครับว่าปกติแล้วเนี่ยแต่ในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมยอมไม่ได้จริงๆครับท่านประธานครับผมเรียนครับท่านสมาชิกทุกท่านอย่างนี้นะครับว่าวันนี้ผมเชื่อว่าสิ่งที่กรรมธิการลดลงไปที่415ล้านบาทโดยประมาณโดยลดไปประมาณ 0.7% ดีแล้วนะครับเพราะงั้นก็ขอวิงวอนท่านประธานครับว่า

0: และท่านสมาชิกทุกท่านว่าเรื่องนี้ขอให้เราเห็นตามกรรมธิการเถอะนะครับเราไม่มาที่มากกว่านี้นะครับก็สั้นๆแค่นี้ครับท่านประธานครับเพื่อไม่ให้เดินทางต่อไปได้ให้เร็วที่สุดให้พรบงบประมาณสามารถสำเร็จได้ภายในกำหนดเวลา105วันตามรัฐธรรมนูญครับกราบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: รองมาใจ
2: อาจารย์มาแล้ว1ชั่วโมง
3: สภาผู้แทนราษฎรที่เคารพถึงประชาชนผู้ตอนนี้ก็คงจะนอนหลับกันหมดละนะครับแล้วก็ราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยผมเป็นสมาสมัยแรกมีความตั้งใจที่จะมาทำงานให้ประเทศนี้และวันนี้รู้สึกเห็นใจบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายนอนรวมทั้งพวกเรานักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราก็อยากจะทำงานทางการเมืองเพื่อให้เกิดประโยชน์ประชาชนอย่างเต็มที่การที่มาเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ครับเราจะต้องมุ่งสู่ในสิ่งที่
0: ท่านประธานครับประท้วงครับต้องควบคุมการประชุมครับขณะนี้ท่านผู้อภิปรายไม่ได้เป็นท่านประธานครับ
3: เป็นการอภิปรายอยู่ในประเด็น
4: ท่านประธานที่เคารพครับ
3: เพราะเรากำลังอภิปรายกระทรวงสาธารณสุข
4: ประท้วงท่านประธานตามข้อ9ครับ
3: ซึ่งสุขภาพของทุกคนแทนราษฎรของเจ้าหน้าที่ของรปภ.แทนเรา
4: ท่านประธานครับผมยกมือขึ้นประท้วงท่านประธานครับตามข้อ9ครับ
1: เชิญ
4: ท่านประธานครับท่านประธานต้องวินิจฉัยนะครับผมสมาชิกลุกขึ้นประท้วง2ครั้งโดยที่ไม่พูดมาตราต้องไม่ใช่ว่าลุกขึ้นมาแล้วก็มาว่าคนนู้นคนนี้ไม่ได้ครับท่านประธานการดำเนินการอภิปรายเนี่ยล่าช้าอยู่แล้วแล้วมันโฟลว์อยู่แล้วท่านประธานวินิจฉัยหน่อยนะครับขอบคุณครับ
1: ประธานวินิจฉัยนะคะท่านอนุสรเข้าประเด็น
3: ครับเข้าประเด็นครับ คือท่านประธานนิดนึงสั้นๆคือการที่พวกการเมืองเป็นผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเราต้องการทำให้รัฐสภาเนี่ยเป็นที่คือ
1: ท่านสมาชิกวาระ2สาธารณสุข
3: วาระ2ซึ่งท่านประธานก็ต้องทำให้เกิดความศรัทธาต่อประชาชนที่สำคัญ
1: เดี๋ยวนะท่านต้องถอนอันนี้ต้องถอนแล้วเพราะว่าประธาน
3: อ้าวก็เป็นเรื่องของการที่ผมพูดในเชิงหลักการว่ากลางเป็นที่ศรัทธาของประชาชน
1: คืออันนี้คือว่าประธาน
3: เวลาไม่ได้ว่าครับคือผมพูดในเชิงหลักการเฉยๆครับ
1: อ้าวเข้าเรื่องเหอะทั้งนั้นนะคือจริงๆเนี่ยหลังจากที่ให้ไปคุยกันแล้วนะทางคุณก็ยังไม่บน
3: กำลังจะเข้าเรื่องอยู่แล้วครับท่านประธานครับ
1: ก็เข้าได้แล้ว
3: ได้ครับท่านประธานที่เคารพครับหากเราเปิดดูรายงานการวิเคราะห์งบประมาณของสำนักงบประมาณของรัฐสภาไปว่างบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีขนาดสำคัญคือเงินมหาศาลนี้ถูกจัดสรรไปในส่วนใดและสร้างผลลัพธ์ให้กับประชาชนได้มากน้อยเพียงใดตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่เห็นไหมครับผมเตรียมสไลด์มาก็ขึ้นละโอเคครับในปีงบประมาณ2570กระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณโดยตรง 181,470เนี่ยมันดึกมากผมอาจจะพูดตัวเลขผิดแต่ไม่ผิดประชาชนแบ่งเป็นรายจ่ายประจำนะครับ 162,702 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุน 18,000 ล้านบาทกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือรายจ่ายประจำ

0: 89%ขณะที่รายจ่ายลงทุนมีเพียงร้อยละ 10.35 ของงบกระทรวงโดยตรงขณะเดียวกันหากพิจารณารวมทุนหมุนเวียนด้วยงบประมาณอยู่ที่ประมาณ 300 ล้านบาทโดยเฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งซึ่งได้รับจัดสรรประมาณ 214,144 ล้านบาทตัวเลขนี้สะท้อนว่าระบบสาธารณสุขของประเทศไทยมีขนาดใหญ่เงินทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประเด็นที่1านที่มีพื้นที่เชิงนโยบายน้อยลงท่านบางงบประมาณจะพบว่าแผนงานบุคลากรภาครัฐมีสัดส่วนสูงถึง 86.83 ของงบกระทรวงเงินเดือนบุคลากรทางการแพทย์หรือให้ลดสิทธิประโยชน์ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแต่ตัวเลขนี้กำลังบอกเราว่างบประมาณจำนวนมากของที่มีลักษณะผูกพันทำให้พื้นที่สำหรับการลงทุนเชิงยุทธปัญหาใหม่ๆมีจำกัดและนี่คือโจทย์ที่คิดต่อว่าเมื่อประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งวันนี้เนี่ยเรากำลังทดสอบว่าใครจะสูงมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นและต้องรับมือกับภัยสุขภาพใหม่ๆทั้ง PM 2.5 และโรคอุบัติใหม่ท่านระบบสาธารณสุขบ้านเราขาดสภาพคล่องเช่นนี้ผมอยากชี้อันทางด้านการดูแลระยะยาวของสังคมผู้สูงอายุกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ย70ยังมีเนื้อหาอีกมากเลยฮะที่จะต้องอภิปรายฉะนั้นขอเพิ่มอีกสัก10นะ
1: คุณอนุสรณ์10นาทีของคุณจะดึงเวลาของคุณพาว
0: ไปไม่เป็นไรครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเราตั้งใจจะไม่นอนกันนะฮะคืนนี้ครับ
1: ตกลงนะตกลงคือดึงเวลาของ2คนไป
0: ได้ครับ
1: พุทธ
2: ประท้วงท่าน
1: พงศ์สรณัฐ
2: ผมพงศ์สรณัฐครับผมไม่อนุญาตให้ดึงเวลาครับท่านประธาน
0: คุณภาวุฒิเขามอบให้ผมนะครับ
1: ฉะนั้น
0: ผมจะพูดไปเรื่อยๆ
1: พุทธ
0: ครับในขณะที่ระบบสาธารณสุขบ้านเรานะครับขาดสภาพคล่องเช่นนี้ผมอยากชี้ให้เห็นว่าดูแลระยะยาวของสังคมสูงวัยกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประชากรไทยมีอายุคาดเฉลี่ย75ปีท่านประธานแต่เฉลี่ยของประชาชนเท่าไทยอาจจะลดลงครับอันนี้ต้องระวังนิดที่ผ่านมาก็คือเราก็เผชิญโรคภัยไข้ต้องขอขอบคุณนะครับจริงๆรัฐบาลที่ผ่านมาสาธารณสุขระบบประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยมันมีแล้วเราก็ไม่ควรจะยกเลิกการที่บริการสาธารณสุขทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการจัดทำงบประมาณเนี่ยสำนักงานงบประมาณของรัฐสภาเองใช้จ่ายในการดำเนินการระบบบริการสุขภาพอันที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันกับรายจ่ายลงทุนก็อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับท่านครับอีกประเด็นที่ผมอยากให้สภาให้ความสำคัญคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือโครงการบำบัดฟื้นแบบบูรณาการในปีงบประมาณ 2,500 การนี้มีงบดำเนินการประมาณ766ล้านบาทแต่เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ37 2,570 ยังมีการขอรับงบประมาณต่อเนื่องบาทท่านประธานครับผมไม่ได้บอกว่าโครงการบำบัดยาเสพติดไม่สำคัญตรงกันข้ามมันสำคัญมากจึงยิ่งเหตุใดงบประมาณจึงเบิกจ่ายได้เพียง 37%

0: หรือไม่ขาดบุคลากรหรือไม่ระบบการส่งต่อผู้ป่วยมีปัญหาหรือไม่หรือศักยภาพของสถานบำบัดยังไม่พร้อมมาตรแก้ปัญหาการใช้จ่ายของปีที่ผ่านมาได้แล้วแต่กับจัดสรรงบก้อนใหม่เข้าไปอีกก็จะสร้างปัญหาแบบนี้ก็จะทำให้เราประสบปัญหาเรื่องฐานะทางการผมเห็นว่าการอภิปรายงบประมาณสาธารณสุขไม่ควรจบลงขอเพิ่มงบเพราะในขณะเดียวกันในรายงานวิเคราะห์ของสำนักงบประมาณของรัฐสภาก็ยกความเห็นรายการใช้จ่ายบางประเภทที่ควรได้รับการทบทวนโดยเฉพาะกิจกรรมสัมมนาฝึกอบรมและการประชุมที่มีลักษณะซ้ำซ้อนซึ่งมีคัดล้านบาทคำถามจึงกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่แต่คือเราก่อให้เกิดผลลัพธ์เพียงพอหรือไม่เพราะทุกบาททุกสตีซ้ำซ้อนไม่ได้มีความจำเป็นมากพอคือเงินที่เราสามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชนระบบปฐมภูมิการระบบข้อมูลสุขภาพได้ดังนั้นผมขอเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่มีประสิทธิภาพประมาณ 2% ของงบกระทรวงและสุดท้ายผมขอให้มีการพักการประชุมเพื่อให้ทุกคนได้พักผ่อนและกับและเจ้าหน้าที่จะได้พักครับขอบคุณครับ
1: ท่านประธานครับ
2: เชิญคุณผลิต
1: เรียนประธานสภาที่เคารพเกียรติชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านครับจะพยายามเสนอทางออกที่เข้าใจว่าได้มีการหารือบางส่วนระหว่างทางวิปฝ่ายค้านผมได้ฟังคำอภิปรายคำชี้แจงของผมคิดว่าเราคงไม่ต้องมาแข่งกันแล้วนะครับว่าใครอดทนอดกั้นมากกว่าใครตอนนี้เรามุ่งเน้นในการหาทางออกดีกว่าว่าท่านมีภารกิจที่สภาคือการผ่านร่างพรบ.งบประมาณประจำปี70เราเห็นว่าแม้เราจะมีความเห็นที่แตกความเหมาะสมหรือไม่แต่ผมคิดว่าเราเห็นตรงกันครับว่าเราต้องเดินหน้าให้เสร็จโดยเร็วดังนั้นภารกิจในการร่วมกันทำให้ร่างพรบ.งบ70พิจารณาเสร็จสิ้นในวันแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าจากเหตุการณ์ในสภาตลอดสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอีกสิถ้าวัดจากคำพูดแต่ละฝ่ายเนี่ยดูเหมือนจะเห็นตรงกันก็คือเรื่องของยัตติชายแดนใต้ซึ่งทุกฝ่ายว่าให้ความสำคัญและต้องการทำให้ข้อเสนอที่เพื่อนสมาชิกอภิปรายนั้นส่งไปถึงครม.และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยเร็วส่วนภารกิจที่2ตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องของการรับทราบรายงานซึ่งวันนี้ทางท่านประธานวิปรัฐบาลก็พูดเองที่จะซักกกต.ไม่น้อยไปกว่าทางซีกฝ่ายค้านดังนั้นเราตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะครับว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันถึง3ภารกิจนี้ผ่านพรบ.งบประมาณรายงานกกต.แน่นอนครับวิธีการ
2: อยากจะให้เอาเรื่องนี้วันนี้ว่าจะเสนอมาว่าคุณคุยกันแล้วเนี่ย
1: ใช้เวลาไม่นานกว่าทางท่านประธานวิปรัฐบาลครับเอาภารกิจแรกก่อนนะครับเรื่องพรบ.งบประมาณประจำปีภายในเย็นวันพรุ่งนี
2: ้แบ่งกี่โมงก็ได้ครับคุณตกลงกันอย่างว่ากี่โมง
1: ตกลงกันแล้วครับแต่เดี๋ยวให้ทางวิปรัฐบาลยืนยันตัวเลขแบบนี้ครับเมื่อวิปรัฐบาลขึ้นมายืนยันว่าจบกี่โมงเนี่ยก็แบ่งเวลากันในเวลาแต่ละฝ่ายเราก็บริหารจัดการเพื่อสมาชิกในแต่ละฝ่ายกันเองส่วนเจอเป็นพิเศษน้อยเป็นพิเศษก็แล้วแต่ละฝั่งจะแบ่งเวลาว่าสมาชิกคนไหนอภิปรายกี่นาทีก็แล้วแต่ละฝั่งแต่ทั้งสองฝ่ายบริหารให้อยู่

0: จะได้เสร็จสิ้นภายในคืนพรุ่งนี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งครับครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เสนอเองเรื่องการประชุมวันศุกร์แต่ผมก็เข้าใจดังนั้นมันก็ต้องมีการหารือกันแต่ละฝ่ายว่าจะวาง
1: เพชรก็ไม่งั้นเดี๋ยวไม่จบอ่ะคือเราไปผูกเงื่อนไขไปเรื่อยไปเรื่อยเอาว่าวันนี
0: ้
1: เรื่องของพรบงบประมาณน่ะเอาให้จบเถอะ
0: ผมพูดให้จบก่อนนะประเด็นแรกเรื่องงบประมาณจบแล้วนะครับก็คือเอาให้จบภายในคืนวันพรุ่งนี้แบ่งเวลาไหนกี่คนกี่นาทีส่วนเรื่องที่2ครับผมพยายามจะรวบคำมั่นสัญญาวันนี้ก็ได้ว่าจะประชุมวันศุกร์แต่อย่างน้อยผมเสนอว่าท่านประธานนัดประชุมวิป2ฝ่ายพรุ่งนี้เช้าครับมาคุยกันว่าถ้าจะนัดประชุมหากเป็นไปไม่ได้เราจะทำให้ภารกิจเรื่องชายแดนใต้กับรายงานกกต.เข้าสภาวันไหนขอแค่2อย่างนี้เลยครับผมคิดว่าถ้าเป็นแค่นี้เห็นตรงกันได้เราเดินประธาน
1: เอาเรื่องคืนนี้เรื่องพรบงบประมาณก่อนเมื่อกี้นี้คุยกันแล้วคุณประกรณ์วุฒิคุณจบยัง
2: ครับท่านประธานครับท่านประธาน
1: เชิญกลวี
2: กลวีปริศนานันทกุลครับประธานวิปรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยกับตัวแทนของท่านประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าวันในวันพรุ่งนี้นั้นเราจะใช้วิธีการเพื่อให้ภารกิจของพวกเราเนี่ยมันสำเร็จลุล่วงไปได้โดยที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยจะใช้เวลา6ชั่วโมงในการบริหารเวลาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพวกผมก็คิดว่ามันไปได้เพื่อให้มันผ่านภารกิจที่สำคัญของพวกเราผมเองต้องเรียนท่านประธานตามตรงครับนี้ได้ว่าจะมีวันศุกร์หรือไม่มีวันศุกร์เพราะไม่ใช่อำนาจของผมเลยการว่าผมจะต้องมีวันศุกร์ผมคงให้ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ได้อย
1: ู่เอาเรื่องเดียวพอคุณกลวีเราจริงๆเราต้องเดินหน้าเรื่องพรบให้จบก่อนเมื่อไหร่ที่พรบจบอ่ะมันถึงจะคุยเรื่องวันศุกร์ได
0: ้ประธานครับผมคิดว่าถ้าผมไม่ได้เรียนท่านประธานครับเรียกวชิรศิลป์เพื่อจะหาทางออกนะครับผมไม่ได้บอกวันศุกร์ผมเข้าใจข้อจำกัดของท่านผมแค่บอกว่าให้ท่านประธานสภาเพื่อหารือกันเรื่องวันศุกร์หากไม่มีการประชุมวันศุกร์ก็จะได้หารือกันอย่างไรอ
1: ย่างนี้คุณผลิตขอประธานวินิจฉัยนะประธานวินิจฉัยว่าพรบงบประมาณเนี่ยในวาระ2เนี่ยนะคะ6ชั่วโมงถูกนะพรุ่งนี้คุณกลวีวันนี้คุณจะใช้เวลา
2: ไม่เสร็จทีเดียวครับ
3: ผมขอเสนอแบบนี้ครับคืนนี้เนี่ยของวันนี้ตอนนี้เราอยู่มาตรา25ใช่ไหมครับถ้าข้อตกลงของท่านประธานวิปรัฐบาลรับทางของพรรคฝ่ายค้านเองนะครับคนที่เหลือของหมดแล้วก็ของมาตรา26เราขออภิปรายแค่2ท่านครับ
2: ครับท่านประธานครับก็เป็นไปตามที่ได้
1: กลวี
2: ได้ท่านประธานหารือกันครับว่าก็จะในคืนนี้เนี่ยก็จะไปจบที่มาตรา20เนี่ยก็จะพิจารณาปรับลดคนที่จะอภิปรายลงเหลือเพียงแค่2พรุ่งนี้เราจะต้องมาร่วมพิจารณากันใหม่ตอน 9:00 น.ให้คำมั่นว่าพรุ่งนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลเนี่ยจะมาแล้วก็เริ่มการอภิปรายตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็บริหารเวลาตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปครับ
4: ท่านประธานครับ
5: ครับท่านประธานครับผมปรึกษาเลยครับท่านประธานนี่ครับ
4: ผมครับชัยชนะครับ
1: มี2เสียงเนี่ย
4: ผมครับท่านประธานคร
1: ับ ชัยชนะ
4: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมชัยชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขอลุกขึ้นหารือท่านประธานวิปรัฐบาลและประธานวิปฝ่ายค้านทั้งสองฝ่ายว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเดินหน้าพิจารณางบประมาณให้จบกันแล้วก็ส่วนการประชุมแดนใต้และ

0: การรายงานกกต.เนี่ยไปอาทิตย์หน้าก็ได้ครับเพื่อให้การประชุมมันได้จบครับนะครับผมยืนยันอย่างนี้นะครับท่านประธานครับขอบคุณมากครับ
1: เดินหน้ากันนะคะเอาให้จบๆแล้วก
2: ็ท่านประธานครับผมขอปรึกษาเลยครับท่านประธาน
1: เชิญค่ะ
2: ครับผมพิรพลกนกวรัยครับส.ส.พรรคเศรษฐกิจนะครับท่านประธานครับวันที่2ผมก็เคยเรียนท่านประธานแล้วว่าเป็นการอภิปรายเหมือนกับวาระที่1เลยและนะครับก็อภิปรายไปเรื่อยเลยครับแต่ตอนนี้นะครับผมขออนุญาตท่านประธานนะครับปฏิบัติตามการพิจารณาเลยครับท่านประธานครับมีผู้แปรยตินะครับอันที่1อันที่2ผู้สงวนคําแปล
3: ผู้
2: ไปลงรายชื่อขอให้พิจารณาเฉพาะส่วนที่แก้ไม่ใช่แบบอภิปรายทั้งมาตราเลย
1: ครับค่ะเชิญนั่งคุณประกรณ์วุฒินะพยายามที่จะให้การประชุมมันเดินหน้าไปด้วยความเรียบ
3: กับทางวิบรัฐบาลและท่านประธานนะครับว่าผู้อภิปรายของมาตรา20ผู้อภิปรายมาตรา26ของพรรคประชาชนมี2ท่านแล้วก็มีของพรรครวมไทยสร้างชาติ1ท่านนะครับขอบคุณครับ
1: งั้นเชิญกรรมธิการตอบชี้แจง
4: กับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านผมนายบุญลือประเสริฐโสภาราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในขอตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ10กว่าท่านต้องขอประทานโทษคงไม่ได้เอ่ยนามนะครับเช้าวันใหม่แล้วขอใช้ฉบับย่องบประมาณในภาพรวมนะครับตามที่ดูกันแล้วก็พิจารณากันมาขนาดนี้ในภาพรถในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย414ซึ่งคิดเป็นร้อยละ07ต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าในการพิจารณางบประมาณภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเฉพาะกันมาท่านสมาชิกว่าเรามีทั้งกพร.รายงานสถานะเรามีทั้งดังนั้นงบประมาณในส่วนที่ได้อภิปรายกันเมื่อสักครู่โดยใช้เวลานะครับ2ชั่วโมงกว่าเนี่ยนับว่าเป็นการพิจารณาโดยผมไม่อภิปรายไปท่านจะประท้วงผมแต่อยากจะบอกว่างบประมาณท่านเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะอาสาพยาบาลอสพ.เนี่ยเป็นอะไรอนุอบรมสัมมนาซึ่งผมเป็นประธานและตัวแทนจากพรรคการเมืองทั้งหมดเนี่ยเราได้อภิปรายถกกันมานานพอ 1,097 ล้าน 684,100 บาทเศษเนี่ยเป็นงบประมาณที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ตอนที่อสพ.เนี่ยขนาดเนี้ยเราต้องเรียนว่าขั้นตอนในการพิจารณาในการคัดเลือกนะครับแต่ละจังหวัดของคณะกรรมาธิการของคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดไม่ตามกฎหมายไม่มีใครอยากติดคุกหรอกครับเพราะว่าคณะกรรมการไม่มีใครไปสั่งใครหรอกครับกระบวนการสมัครก็เป็นไปตามระเบียบทางสสจแต่ละจังหวัดได้กำหนดเอาไว้นะครับดังนั้นการคัดเลือกอสพ.โปร่งใสนะครับคนดีที่จบปริญญาตรีนะครับทุกๆสาขามาทำงานผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอสม.เกิดขึ้นผมเนี่ยในห้องอนุเนี่ยผมฟังเสียงอนุบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ้ยอสม.เนี่ยมันเกิดขึ้นสมัยลุงตู่เป็นนายกก็จริง

0: แต่คนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับดังนั้นผมเรียนว่าเราอย่างรักอสมและก็เรียนว่าค่าตอบแทน 15,000 เรียนว่ามันไม่กระทบนะครับแล้วก็เรียนว่าขณะนี้กันมากเกินไปหรือเปล่าครับเพราะว่าจริงๆแต่ละจังหวัดขณะนี้ยังคัดเลือกยังไม่ได้อสพเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าประกาศผลหรือยังได้กี่ที่กรมควบคุมโรคติดต่อหรือยังนะครับก็กับสมาชิกได้เป็นห่วงแต่ผมเรียนว่าตรงเนี้ยท่านสบายใจได้นะครับและก็เรียนว่าวันนี้ปริญญาตรีทําไมต้องปริญญาตรีเราต้องการให้มาเฝ้าระวังมาดูผู้สูงอายุมาดูผู้ป่วย NCDSมาดูผู้หญิงตั้งครรภ์นะครับตั้งแต่เกิดและรวมผู้ป่วยที่เป็นจิตที่เป็นโรคจิตนะครับวันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่เราไม่อยากให้เกิดโดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆก็คงจะได้ทราบดีนะครับและเรียนว่ากรรมาธิการห้องใหญ่เราก็ได้พิจารณากันอย่างถี่ถ้วนพยายามรีดไขมันกันอย่างถึงที่สุดนะครับแต่ท้ายที่สุดนะครับก็ยืนมติตามเสียงข้างมากครับท่านประธานขอบคุณครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขดังนั้นจะถามมติจากที่ประชุมนะฮะว่าเห็นควรก่อนลงมติขอตรวจสอบองค์ประชุมครับขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์แสดงตนกดเสียงและกดปุ่มแสดงตนนะคะชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้ามีขอเชิญสมาชิกท่านใดยังไม่ได้แสดงตนกดปุ่มแสดงตนด้วยหน้าที่แสดงผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้นะคะมีจำนวนผู้เข้าประชุม396ถือว่าครบองค์ประชุมนะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มเห็นด้วยผู้กดปุ่มไม่เห็นด้วยผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ออกเสียงคะอีกขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลของการลงคะแนนเป็นดังนี้จำนวนผู้ลงมติด้วย393ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียงเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยให้มีการแก้ไขคะจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือของกรรมการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรขอตรวจสอบองค์ประชุมสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดง

0: นถ้ามีขอเชิญแสดงตนนะคะถ้าไม่มีขอปิด397ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบองค์ต่อไปขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนกรรมาธิการเสียงข้างมากกดปุ่มเห็นด้วยผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอเสนอความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติใครเห็นว่าควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ถ้าไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่ผลของการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ393ไม่เห็นด้วย123งดออกเสียง2ไม่ลงคะแนนเสียง0นะคะเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขนะคะดำเนินการอ่านมาตราต่อไป
1: กระทรวงอุตสาหกรรมมีการแก้ไขความเห็นมีผู้แปรยติขอสงวนคำแปรยติ
0: ผู้สงวนคำแปรยติเชิญคุณพูนศักดิ์จันจำปี
2: เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรผมพูนศักดิ์จันจำปีงบประมาณ2570วรรค2ในมาตรา26ครับของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะประเด็นที่ผมจะนำเสนอเนี่ยจะเป็นส่วนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมประธานครับกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการลงทุนทำระบบดิจิทัลเพื่อควบคุมการบริหารจัดการของเสียอย่างต่อแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าระบบนี้ในปี2570ก็ได้มีการขอมาเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยใช้ชื่อว่าการจัดทำระบบการอนุญาตและติดตามการจัดการไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติงบโครงการนี้นะครับ25ล้านบาทครับก่อนอื่นนี้ผมขอทำความเข้าใจกันแล้วนะครับโรงงานที่จะนำของเสียออกนอกโรงงานได้เนี่ยต้องขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คือกรมโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่ยินยอมให้เขามีอำนาจในการพิจารณาก็ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าติดขัดประเด็นอะไรนี่ก็ยืมซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าควรจะกระจายอำนาจให้กับหลายๆหน่วยงานได้ดำเนินการในส่วนนี้ได้แต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าระบบที่นำเสนออยู่ตอนนี้ผมไม่ได้คัดค้านนะครับเพราะได้มีระบบในการควบคุมตัวขยะอุตสาหกรรมตั้งแต่ออกจากโรงงานที่ปลายทางก็คือผู้รับบำบัดกำจัดโดยไม่ให้มีการทิ้งนะครับแต่ประเด็นที่ผมกำลังจะนำเสนอและอยากจะสอบถามทางคณะกรรมการก็คืองบ25ล้านตรงนี้ครับเราจะใช้เพื่อทำเรื่องเดียวกันได้ผลลัพธ์เดียวกันแต่แยกไปเพื่ออะไรครับสไลด์ที่ท่านจะเห็นอยู่นี้นะครับเป็นการที่กรมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยได้เริ่มใช้ในส่วนการควบคุมของเสียที่เกิดขึ้นจากโรงงานที่มีที่ประมาณ 20% จากจำนวนนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศคุณเรื่องของการกำกับการขนส่งหรือใบเมนิเฟสกระทั่งมาถึงปลายทางมีการควบคุมการขนส่งซึ่งมันเป็นแบบเดียวกันเลยครับกับที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังดำเนินงานและขอในงบประมาณบาทตัวนี้

0: สิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการคืออะไรครับถ้าหากผมมีโรงงานอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมผมต้องเข้า2ระบบครับการนิคมอุตสาหกรรมตามที่ท่านเห็นในรูปนี้และก็ต้องรายงานข้อมูลให้กับหน่วยงานละ2แห่งก็คือรายงานให้การนิคมเสร็จปุ๊บผมก็ต้องไปทำต่อให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอีกรอบนึงเอาสไลด์ลงได้เลยครับดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์ของประเทศไทยครับคือการเปลี่ยนรูปแบบหลายๆใบเข้ามาทำข้อมูลซ้ำแต่มีหลายระบบครับถ้าฉะนั้นเราก็ไม่ได้ถือว่าประชาชนหรือว่าผู้ประกอบการนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากมีประเด็นที่อยากเรียนถามทางท่านกรรมธิการ3เรื่องนะครับและยื่นขอในงบประมาณ25ล้านตัวนี้ครับมันซ้ำซ้อนกับกรมโรงงานกรรมแห่งประเทศไทยหรือไม่และเหตุใดนะครับพัฒนาระบบร่วมกันประเด็นในการเชื่อมโยงของข้อมูลครับ2แพลตฟอร์มที่ว่านี้แล้วจะเชื่อมโยงข้อมูลได้หรือไม่เพื่อให้ผู้ประกอบการเขาสามารถกรอกครั้งเดียวแล้วลิงก์ข้อมูลเชื่อมกันระหว่าง2หน่วยงานนี้และประการที่3ครับมาที่ใช้ในการพัฒนาระบบนี้นะครับเราจะสามารถติดตามกากอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทางเป็นแบบข้อสุดท้ายที่ผมเจอกันอยู่ณตอนนี้นะครับปัญหาก็คือว่าระบบเนี่ยมันจะเป็นการอนุญาตและก็ไม่ได้มอนิเตอร์เป็นเรียลไทม์มันก็จะเกิดปัญหาอยู่ดีว่าถ้าเกิดรถวิ่งขนส่งไปทิ้งผิดจะมาเป็นคนตรวจสอบให้ท่านประธานครับเป้าหมายของระบบดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์นะครับไม่ใช่การที่ทุกหน่วยงานนะครับจะต้องมีระบบเป็นของตัวเองผู้ประกอบกิจการต้องติดต่อรัฐให้น้อยเปิดข้อมูลให้รัฐเห็นข้อมูลให้ได้มากที่สุดเชื่อมโยงข้อมูลกำกับดูแลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นการลดของรัฐนะครับและที่สำคัญคือทำอย่างไรเราถึงจะลดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมได้อย่างจริงๆจังๆเสียทีนะครับก็เพื่อเป็นการประหยัดคำถามนี้ไปถึงทางท่านกรรมาธิการด้วยครับขอบคุณมากท่านประธานครับ
1: รัชนกสุขประเสริฐ
2: นางสาวรัชนกสุขประเสริฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขต2พระปรางงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายค่ะระบบติดตามร่องรอยการเผาไหม้ในไร่อ้อยด้วยเทคโนโลยีมูลสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี AI ค่ะท่านประธานนี้นะคะ42,947,600 บาทค่ะท่านประธานท่านประธานคะก่อนอื่นดิฉันต้องพูดให้ชัดว่าดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับเป้าหมายของโครงการนี้นะคะปัญหาการเผาออกที่สำคัญในเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ค่ะท่านประธานตัวเลขในการผลิตในปีที่ผ่านมานะคะยังมีอ้อยลักลอบเผาอยู่ถึง 13.68 ล้านตันนะคะหรือ 14% ค่ะของอ้อยทั้งหมดนะคะนี่คือปัญหาที่รัฐจำเป็นจะต้องแก้ไขอย่างจริงจังดิฉันปฏิเสธความจำเป็นตรงนี้ค่ะท่านประธานแต่คำถามของดิฉันคือควรแก้ปัญหานี้หรือไม่คำถามคืองบประมาณ 42.9 ล้านนี้ใช่ท่านประธานดิฉันไปดูรายละเอียดใส่ในของโครงการนี้มาแล้วค่ะพบว่างบรูปแบบของการจ้างที่ปรึกษา 100% ค่ะท่านประธานไม่มีการจัดเดี่ยวทั้งที่เอกสารของอนุกรรมธิการ ICT กับจัดรายการนี้ไว้ในหมวดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ค่ะท่านประธานซึ่งดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าอาจไม่ตรงกับสภาพ

0: 15ล้านบาทต่อปีต่อชุดต่อข้อมูลนั้นสอนอมีและท่านประธานคะถ้าเป็นการต่อเยอะย่อพัฒนาระบบใหม่ทั้งหมดคะสอนอไม่ได้ชี้แจงค่ะท่านประธานว่าใช้โมเดลเดิมกี่เปอร์เซ็นต์สร้างใหม่จนผู้เสียภาษีเขามีสิทธิ์รู้นะคะว่าเราจะอนุมัติงบประมาณก้อนนี้เรื่องที่3ค่ะท่านประธานโครงการนี้อ้างว่าจะให้ความแม่นยำไม่น้อยกว่า80ทั่วประเทศถึง47จังหวัดแต่งบประมาณสำหรับการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจริงซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สุดในการยืนยันความแม่นยำของโมเดลกับมีเพียง 185,000 มันใช้ได้แค่สำหรับ60จุดทั่วประเทศเฉลี่ยแล้วไม่ถึง 1.3 จำนวนชุดตรวจสอบภาคสนามที่บางเบาขนาดนี้ค่ะท่านประธานดิฉันว่าไม่เพียงพอที่จะยืนยันความแม่นยำของระบบในระดับประเทศจริงได้ที่ตามกล่าวอ้างมาอย่างเลขมูลค่าทางเศรษฐกิจที่โครงการอ้างว่าจะเกิดขึ้น 33.6 ล้านบาทต่อจังหวัดและ 2.4 ล้านบาทต่อจังหวัดคูณด้วย47จังหวัดเอกสารทั้งฉบับตามที่หน่วยงานส่งมาชี้แจงแล้วไม่พบที่มานี้ว่าท่านคำนวณมาจากอะไรไม่ผูกกับความเสียหายจริงจาก PM 2.5 ไม่ผูกกับมูลค่าอ้อยที่เผาลดลงจริงเป็นเพียงตัวเลขที่สนอใช่หรือไม่คะท่านประธานคะดิฉันขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าดิฉันไม่ได้คัดค้านการแก้ไขปัญหาการเผาอ้อยตรงกันข้ามค่ะดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนที่เราต้องทำแต่งบประมาณแผ่ค่ะว่าคุ้มค่าหรือไม่ไม่ใช่แค่นำเสนอตัวเลขเป็นชุดสวยหรูแล้วก็ขอให้ผ่านไปได้ค่ะไส้ในกลับพบว่าเป็นการจ้างที่ปรึกษาล้วนๆที่มีคำถามค้างคาอยู่หลายจุดด้วยเหตุผลที่ดิฉันกล่าวมาทั้งหมดนี้ดิฉันจึงขอเสนอตัดงบประมาณขอเสนอให้สนอกลับไปทบทวนรูปแบบโครงการใหม่โดยแยกให้ชัดค่ะว่าส่วนใดเป็นการต่อยอดของเดิมจริงส่วนใดเป็นการพัฒนาใหม่พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาตลาดและข้อตรวจสอบภาคสนามให้เพียงพอต่อการยืนยันความแม่นยำในระดับประเทศ
1: ของที่การตอบชี้แจง
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านโสภาราชบุรีภูมิใจไทยในฐานะกรรมการเสียงข้างมาก
3: ท่านประธานครับ
2: งบปี
3: ท่านประธานครับท่านประธานครับยังมีรายชื่อผมอยู
4: ่ขอโทษเมื่อกี้เดี๋ยวท่านบุญลือเชิญ
3: ท่านประธานครับอัธวิชญ์สุวรรณภักดีครับสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับผมเจาะไปที่1ผมไม่เห็นด้วยกับที่ทางกรรมการในส่วนสำคัญออกไปโดยเฉพาะงบ AI ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมครับท่านได้ไปตัดในส่วนสำคัญเลยครับเขาใช้ AI โดยความสะดวกในการขออนุญาตเวลาขออนุญาตตั้งโรงงาน AI จาก7ล้านบาทท่านตัดไปที่7แสนนี่ไม่เห็นด้วยเลยครับอย่างมากก็คือว่ากรรมการท่านเนี่ยไปตัดงบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วตัดอย่างน่ากลัวมากนะครับมันเป็นงบในส่วน TISI เรื่องของการเฝ้าระวังตลาดนี่มันคืออะไรสมัยก่อนนะครับตอนที่ผมอยู่ในทีมสุดซอยในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเวลาไปตรวจในแพลตฟอร์มเราเสิร์ชคำว่าเครื่องเป่าผมแล้วเราก็จะดูว่าเครื่องเป่าผมนั้นเนี่ยมันได้ก็ทำได้แค่นั้นนี่คือระบบมอกวอชที่เป็นอยู่นี้มาเนี่ยเขาต้องการทำให้มันฉลาดกว่านั้นคือปัจจุบันเนี่ยมันเอาตรามอกแล้วเลขมอกเนี่ยสวมเลยแล้วบอกว่าได้มอกเรียบร้อยออกแล้วจะตรวจแพลตฟอร์มแบบไหนครับตั้งงบประมาณไว้19,470,000 บาทเขาทำงานยังไงล่ะครับผมเช็คว่าตัดแบบนี้จะตรวจได้ไหมเขาบอกว่าน่าจะมีปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องพิจารณาว่ารับผิดชอบยังไงครับตัวชี้วัดของท่านคืออะไรครับเมื่อก่อนเวลาเขาทำกันเนี่ยก็จะใช้กระทรวงไอทีกระทรวงดีอีข้าราชการนั่งแล้วดูว่ากติกามาถูกไหมแต่ถ้า

0: เกิดว่าท่านใช้ที่ปรึกษาภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการแล้วตัดงบประมาณแบบนี้ผมคิดว่ามันดันเป็นสิ่งที่คุ้มครองประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเรื่องการตรวจสอบความไม่มาตรฐานในแพลตฟอร์มซึ่งต้องสู้เขาให้ได้แบบนี้ทำงานยากครับผมไม่เห็นด้วยกับการตัดของท่านกรรมธิการ
1: เชิญกรรมธิการ
2: เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมนายบุรีประเสริฐโสภาในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากเรียนว่างบประมาณปี69 2,647 ล้าน 6 แสนนะครับงบปี70 2,800 ล้าน 80,000 ซึ่งอยากจะเปรียบเทียบตัวเลขให้เห็นนะครับว่าเป็นงบที่เพิ่มขึ้นจริง59ล้านในส่วนนี้เนี่ยมีการปรับลดนะครับในนะครับไป141ล้าน4จึงเปรียบเป็นอัตราเทียบเป็นอัตราส่วนนะครับ 4.95 นะครับในภาพรวมโดยเฉพาะท่านสมาชิกท่านภูนศักดิ์ท่านรัชนกและท่านอัธวิทย์นะครับโดยเฉพาะประเด็นของกรมโรงงานของท่านภูนศักดิ์ส่วนของนิคมอุตสาหกรรมนะครับและว่าจะซ้ำซ้อนกันหรือไม่นะครับแล้วจะทำระบบใหม่ในนิคม2ระบบงบประมาณโดยเฉพาะกากอุตสาหกรรมเนี่ยในอนาคตจะมีปัญหาอย่างไรนะครับผมจะติดตามเอกสารจากคณะอนุ ICT นะครับซึ่งขณะนี้ท่านคงทราบดีนะครับจะตีสองแล้วนะครับคงจะต้องขออนุญาตท่านณัชนกสุประเสริฐนะครับก็เรียนว่าผมเรียนว่าความเป็นห่วงใยของท่านเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับเพราะว่าการเผาต่อสั่งเก้าจริงๆวันนี้เราก็เป็นผู้แทนด้วยกันก็พยายามรณรงค์ไม่ให้มีการเผาเพราะเนื่องจากว่าเผาแล้วมีผลกระทบนะครับโดยเฉพาะลูกหลานเยาวชนของเรานะครับเย็นกับโมงเลยนะครับท้ายสุดก็เจ็บป่วยกันนะครับอันนี้ต้องขอชื่นชมสุดท้ายครับท่านอัธวิทย์ครับก็เรียนว่างบสำนักงานปลัดนะครับโดยเฉพาะเครื่องที่ท่านบอกเครื่องตรวจเกี่ยวเรื่องผมถือว่าถ้าเป็นงานนะครับ8ล้านผมถือว่ามีผลกระทบอย่างมากนะครับกรรมธิการก็ขอเรียนต่อท่านประธานว่ากรรมธิการจะติดตามเอกสารส่งให้ภายหลังนะครับท้ายสุดคณะกรรมการตามมติขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมการมีการแก้ไขก็จะถามมติจากที่ประชุมเนื่องว่าเห็นควรให้มติขอตรวจสอบองค์ประชุมแสดงตนโปรดเสียบบัตรแสดงตนขอปิดการแสดงตนเจ้าหน้าที่แสดงผลเข้าร่วมประชุม368ท่านเป็นอันว่ามีผู้ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นผมเห็นด้วยผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไขกดปุ่มไม่งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงสมาชิกท่านใดยังไม่ขอเชิญออกเสียงลงคะแนนนะคะ

0: ไม่มีขอปิดการลงคะแนนเจ้าหน้าที่แสดงผลผลของการลงผู้ลงมติ377เห็นด้วย373ไม่เห็นด้วย1งดออกเสียง1ไม่ลงคะแนนเสียง2เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยนะคะให้มีการแก้ไขด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมการหรือผลความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติตรวจสอบองค์ประชุมไงท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แสดงตนถ้าไม่มีขอปิดการแสดงตนนะคะเจ้าหน้าที่แสดงผลเข้าร่วมประชุม380ท่านเป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมครบไปท่านสมาชิกใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนผู้ใดเห็นด้วยกับใครผู้ใดเห็นด้วยกับกรรมาธิการที่ขอสงวนความเห็นและผู้แปรยติที่ขอสงวนคำแปรยติกดปุ่มไม่ควรงดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอปิดการลงคะแนนจำนวนผู้ลงมติ380เห็นด้วย270ไม่เห็นด้วย108งดออกเสียง2ก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขขอปิดการประชุม
1: มาสรุปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย70วงเงินกว่า 3,780,000 ล้านบาทซึ่งก็เริ่มพิจารณาต่อเนื่องที่มาตรา20เป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีการขอเรื่องของการจัดซื้อนวัตกรรมซึ่งก็มองว่าไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาของท้องถิ่นค่ะเช่นเดียวกันการนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของการตั้งรัฐของกระทรวงแรงงานที่ยังมีความแตกต่างกันนะคะการประชุมสภาขึ้นในช่วงเวลา 9:37 นาทีมีนายสดอนเป็นประธานการประชุมซึ่งได้มีการพิจารณาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทที่ทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ววันมาตรา20งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงมหาดไทยวง192ล้านบาทโดยมีนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมไทยภักดีเสนอขอตัดงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยไว้10กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เพราะประชาชนไม่ต้องการการเยียวยาแต่ต้องการการป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติดังนั้นภารกิจสำคัญของปภ.ก็ทนหากไม่สามารถเลี่ยงได้ต้องเร่งฟื้นฟูเยียวยาแต่เป็นเรื่องการจัดทำประกันภัยพิบัติวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทเพื่อส่งเบี้ยประกันอีกทั้งข้อมูลที่ผ่านมาไม่มีความถูกต้องเนื่องจากรัฐบาลเยียวยา 40,000 ล้านบาทก็ไม่เป็นความจริงซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขจากงบกลางตั้งแต่ปี2566ถึง2569เมื่อเฉลี่ย877ล้านบาทตัวเลขที่เสียค่าใช้จ่ายสูงสุดจะเป็นปี2569อยู่ที่21,000นั้นการใช้งบประมาณในการทำประกันภัยกว่า 15,000 ล้านบาทจึงไม่คุ้มค่าและไม่แฟร์กับประชาชนเพราะรัฐบาลคิดจากตัวเลขของปีและที่สำคัญยังมีทุนประกันภัยสูงถึง 75,000 ล้านบาททั้ง

0: ั้งถือว่ารัฐบาลจะทำประกันภัยพิบัติที่มีเบี้ยประกันสูงที่สุดใน
1: ท่านเอาทุนประกัน 75,000 ล้าน
2: การฮะสัดส่วนของเบี้ยประกันต่อทุนประกันขาดประกันภัยฮะของเราเนี่ย 15,500 ล้านสัดส่วนของทุนประกันภัยทั้งหมดที่ท่านเอาคือ 75,000 ล้านมันออกมาแล้ว1ต่อ5ฮะตัวเลขนี้มันมีนัยยะนั่นหมายความว่าภัยพิบัติจะเกิดครั้งหนึ่งมันจริงเหรอครับท่านประธานเพราะตัวเลขทั้งหมดสัดส่วนเบี้ยต่อทุนภาษาวิชาการคือเรทนั่นหมายความว่าถ้ามันออกมา 20% 1ต่อ5เฉลี่ยแล้ว5ปีจะเกิดภัยพิบัติใหญ่ครั้งหนึ่งประเทศเราเกิดครั้งก่อนนู่นปี54แล้วมา15ปีท่านทราบไหมครับว่าค่าเฉลี่ยของโลกใบนี้ที่ทำประกันภัยพิบัติในแต่ละประเทศรวมทั้ง World Bank มันตกแต่รัฐบาลชุดนี้กรรมการชุดนี้ปล่อยงบออกไปค่าเฉลี่ยออกมาประมาณ 20% มันแพงที่สุดในโลกท่านดูโลกท่านดูโลกใบนี้ประเทศอิสเซนนั่นหมายความว่าค่าเฉลี่ยกันการเกิดภัยพิบัติจะตกประมาณ12ปีน้ำท่วมใหญ่ประเทศเราประมาณ15ปีไม่ใช่ว่าเอาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในแต่ละปีแล้วมาคิดคำนวณ
0: ด้านนางสาวพิมพฤทธิ์พระนครศรีอยุธยาพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนการกระจายอำนาจแต่ต้องขอปรับลดงบประมาณบางประการโดยเฉพาะโครงการจัดซื้อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นเท่าที่ควรเช่นโครงการจัดซื้อระบบมีการนำเสนอโครงการโดยไม่มีความพร้อมไม่เคยมีการทดลองน้ำก็เกินกว่ากำลังความต้องการของประชาชนในพื้นที่อีกด้วยนอกจากนี้ก็มีโครงการลานอเนกประสงค์พื้นสังเคราะห์วัสดุนวัตกรรมซึ่งเป็นพื้นดังกล่าวกลับไม่สอดคล้องกับสภาพอากาศของประเทศไทยหากจะดำเนินโครงการต่อไปก็จะชำรุดเสียหายได้ง่ายดังนั้นจึงขอเรียกร้องให้การจัดทำงบประมาณทุกครั้งออกโครงการให้ชัดเจนก่อนเสนอโครงการด้วยค่ะ
3: แก้ปกติเนี่ยแต่แก้ปัญหาไม่ตรงจุดก็คือการเกาไม่ถูกที่นะคะไม่ได้ค่ะแต่ยังสร้างอนุสาวรีย์ประชาชนไว้ดูต่างหน้านะคะเพราะซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้จริงค่ะให้การจัดทำคำขอเสนอโครงการในอนาคตนะคะจำเป็นอบต.ต้องเช็คต้องดูนะคะตรวจสอบให้เรียบร้อยค่ะพร้อมในพื้นที่ให้ชัดเจนก่อนนะคะไม่งั้นการตั้งงบประมาณเนี่ยขายสินค้าที่พ่วงด้วยคำว่านวัตกรรมเท่านั้นนะคะและในโอกาสนี้นะคะที่ฉันก็ขอใช้โอกาสสั้นๆนี้นะคะชื่นชมและให้กำลังใจนะคะกระทรวงมหาดไทยชาญวีรกูลนะคะและท่านรัฐมนตรีวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์นะคะปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่ได้มีนโยบายการประมาณในภาพรวมค่ะที่ยึดถึงความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะคะมาเป็นหัวใจหลักนะคะในการขับเคลื่อน
0: จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณามาตรา21งบประมาณรายจ่ายในกำกับวงเงิน 16,437 ล้านบาทวงสุวรรณคีรีส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ตั้งจ่ายงบประมาณก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคทั้งภาค4จังหวัดนครวงเงินรวม133ล้าน450,000บาทมีความจำเป็นมากน้อยเพียงใดเพราะยังไม่มีข้อมูลให้ทราบสินคงค้างจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นต่อปีและมูลค่าทรัพย์สินโดยรวมมีมากน้อยเพียงใดพร้อมกันนี้มีการตั้งคำถามว่าสำนักงานปปสใช้งานอาคารสถานที่ของหน่วยงานอื่นๆทดแทนการก่อสร้างอาคารใหม่แล้วหรือไม่อีกทั้งได้มีแนวคิดที่จะปรับรูปแบบการบริหารหรือไม่เพราะหากยังไม่มีแนวคิดเหล่านี้เชื่อว่าการก่อสร้างอาคารใหม่ก็

0: โครงการเนี่ยมีราคากลางนะคะท่านประธานตัวอาจจะ70,603,000 บาทค่ะแต่ราคาที่ไอ้มันขอออกมาที่70,600,000 บาทค่ะท่านประธานต่างกัน 3,000 บาทค่ะท่านประธานอันนี้ตกใจมากนะคะ 3,000 บาทนี่ถ้าเทียบก็คือ 0. จุดเราประหยัดเงินให้กับรัฐได้ 0.004 และที่สำคัญค่ะท่านประธานงานนี้มีผู้เสนอราคาเพียงเร่งตรวจสอบนะคะดิฉันเข้าใจค่ะว่าตามระเบียบของกรมบัญชีไม่ได้หมายความว่าการจัดซื้อจัดจ้างนี้ผิดกฎหมายแต่ในมุมของการบริหารเงินภาษีของรัฐค่ะท่านประธานถ้าไม่มีคู่เทียบค่ะเราการแข่งขันมันไม่เกิดขึ้นหาแน่นอนซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยค่ะโครงการมูลค่า7รัฐได้แค่ 3,000 บาทเนี่ยอันนี้มีปัญหาแน่ๆประชาชนตั้งข้อสงสัยได้เลยค่ะว่าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเข้าเจ้าเดียวค่ะแล้วก็ยังได้เข้าแบบเต็มงบด้วยไม่เกรงใจภาษีประชาชนเลยค่ะท่านประธานประชาชนจะกังขาระหว่างเจ้าหน้าที่ภาครัฐกับเอกชนค่ะทางปปส.นะคะต้องรีบเปิดเผยข้อมูลค่ะ
1: ต่อมาที่มาตรา22งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในกำเป็น441 ล้านบาทซึ่งนายเซียจำปาทองสสแบบบัญชีรับประมาณของกระทรวงแรงงานไม่ตอบโจทย์กับปัญหาแรงงานที่เกิดขึ้นพร้อมกับมีตั๋วเครื่องบินของหน่วยงานที่ต้องเดินทางไปประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศครั้งที่115ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเจ้าหน้าที่ในส่วนของกรมการจัดหางานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับการจัดสรรค่าตั๋วเครื่องบิน 63,000 บาทต่อที่นั่งส่วนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดค่าตั๋วเครื่องบิน 80,000 บาทต่อที่นั่งรวมถึงข้าราชการรัฐก็จะได้รับค่าตั๋วเครื่องบิน 170,000 บาทต่อที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานก็จะได้รับการจัดสรรสูงถึง2ความแตกต่างกันจึงขอถามว่าเหตุใดจึงจัดสรรงบประมาณเช่นนี้จะจัดสรรไว้เพื่อบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
2: จากเอกสารที่แจ้งต่ออนุกรรมาธิการของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานพบว่าประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศครั้งที่115ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต้องบอกว่าแพงท่านประธานครับเจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองฝีมือแรงงานกรมการจัดหางานที่การจัดสรรค่าเครื่องบินต่อที่นั่งแต่ถ้าเป็นงานครับได้ค่าตั๋วเครื่องบินคนละ 80,000 บาทที่อยู่ที่กระทรวงเดียวกันนะครับแพงกว่ากัน 17,000 บาทส่วนของข้าราชการระดับ9ขึ้นไปของกรมอื่นๆเข้าบิน 10,000 บาทแต่ถ้าเป็นสำนักปลัดกระทรวงแรงงานกลับได้การจัดสรรสูงถึง 200,000 บาทครับแพงกว่าเจ้าหน้าที่กรมอื่นๆถึง 29,000 บาทต่อที่นั่งงานเดียวกันครับที่เดียวกันครับแต่กลับตั้งงบประมาณไว้ไม่เท่ากันผมก็สงสัยว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้จัดสรรงบประมาณเพื่อใครครับ
1: นอกจากมาตรา23งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในบาทมีนายจักรภพเพ็ญแขสสแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับ 5% เพราะหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถยกระดับทุนทางวัฒนธรรมของประเทศให้เกิดประโยชน์ด้านการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพขันทางวัฒนธรรมของประเทศก็ไม่ชัดเจนจนไม่สามารถสร้างมูลค่ากดผ่านการท่องเที่ยวได้จริงอย่างไรก็ตามยังระบุด้วยว่าที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมจนนิติในประเทศน่าเที่ยวลำดับต้นๆของโลกเพราะมีวัฒนธรรมกลับไม่ให้ความสำคัญไม่มีการบูรณาการหน่วยงานที่รับผิดชอบวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมแบบจ

0: ต้องได้และที่จับต้องไม่ได้ค่ะ
1: กระทรวงวัฒนธรรมนั้นต้องมีงบประมาณประโยงบูรณาการงานที่คนอื่นเป็นคนช่วยทำโดยออกแรงคิดเป็นคนที่ทำงานวิจัยและการพัฒนารองรับความท่านประธานครับประเทศไทยของเรานั้นได้รับชื่อว่าเป็นชีวภาพแต่ทางด้านวัฒนธรรมอย่างยิ่งอีกด้วยนิวเซนเบอร์รีพอร์ตเคยจัดประเทศไทยไว้เป็นอันดับท็อป10ครับ8ก็ยังเคยสูงกันก็ยังเคยว่ามาประเทศไทยแล้วไม่มีเบื่อทั้งเรื่องของอาหารการหย่อนใจการพบปะผู้คนต่างๆที่ปาถะที่สำคัญคือเราแตะสิ่งเหล่านี้อย่างฉาบฉวยผิวเผินเกินไปเราไม่ได้บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวัฒนธรรมที่ซึ่งไม่ได้อยู่ในกระทรวงวัฒนธรรมทั้งหมดแต่ทำไมมาพูดตรงนี้ครับทำไมไม่พูดตรงกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาหรือสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือกรมศิลปากรซึ่งอยู่ในเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในกำกับนั้นมีหน้าที่ต้องคิดแทนคนอื่นพัฒนาแนวความคิดเรื่องทุนวัฒนธรรมให้กลายเป็นการ
0: เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรรายการเกาะติดสภาค่ะดิฉันอัญชิตฐาบุญพรวงพร้อมกับทีมงาน

0: ตราพระคุณรัฐจัดร่างวางวิถีสร้างสู่ความดีสู่ความมีอารยะประชาคม
1: พิจารณาเรื่องกรุงเทพไว้ก่อนจนกว่าจะทำพระราชแต่ก็ควรคิดไปพลางๆบ้างเพราะข้าพเจ้าอยากตี้และเลี้ยงตัวเองได้ก่อนข้าพเจ้าสิ้นชีวิตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หน้าที่จะให้ประชาชนได้ฝึกฝนและตื่นตัวที่จะมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับท้องถิ่นท้องถิ่นในรูปเทศบาลของรัชกาลที่7คือการที่ชุมชนบริหารกิจการต่างๆของชุมชนด้วยตนเองเช่นการรักษาความสะอาดและเสริมสร้างความปลอดภัยการศึกษาและการสาธิตที่จัดเก็บในท้องถิ่นมาดำเนินการเองผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในชุมชนนั้นๆทรงเห็นว่าการจัดตั้งเทศบาลจะสอนให้ประชาชนรู้จักการให้ความรู้ไปในตัวทรงเห็นว่าเป็นเรื่องดีที่ราษฎรได้บริหารกิจการท้องถิ่นด้วยตนเองก่อนที่จะเข้าสู่ระบบรัฐสภาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการศึกษาเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและในที่สุดก็ได้ข้อสรุปว่าการปกครองแบบเทศบาล นั้นหลากหลายส่วนราชการและควรร่างเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติโดยมีหม่อมเจ้าสกลวรรณากรวรวันเป็นประธานร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว2470แต่เพราะต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอนมีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายครั้งแม้จะทรงเร่งรัดและแสดงพระราชประสงค์ที่จะให้พิจิตรสิ้นโดยเร็วแต่ก็ไม่ทันได้ประกาศใช้เนื่องจากเปลี่ยน
2: เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่น้ำตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

รายการนี้ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description ที่ช่องเสียง AD และคำบรรยายระบบ Closed Captionโดยกดรีโมทเปิดปิดการใช้งานที่ปุ่ม Subtitle ผ่านเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set Top Box ระบบดิจิทัลทีวีภาคพื้นดิน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเอสโซนโซนสุขภาพดีพื้นที่ผลในครอบครัว
0: ทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง10ครับ
1: หรือสามารถติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน TP Channel เว็บไซต์ tpchannel.org Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือคุณผู้ชมอยากที่ TP Channel ค่ะวันนี้รายการเราจะมีสาระดีๆอะไรบ้างไปติดตามตัวอย่างกันค่ะเอสโซนโซนสุขภาพดีช่วงโซนสุขภาพกายวันนี้นะคะมารู้เท่าทันโรคไวรัสตับอักเสบบีภัยเงียบก่อตับแข็งและมะเร็งตับ
0: สุขภาพวันนี้นะครับเปลี่ยนผลไม้ให้เป็นเมนูแบบแซ่บๆอย่างน้ำพริกมังคุดนะครับสูตรน้ำพริกจากผลไม้ตามฤดูกาลที่ดีต่อสุขภาพกันนะครับ
1: และช่วงโซนสุขภาพใจลูกอย่างถูกต้องค่ะ

0: ี่ป๊อปทำอะไรอยู่คะ
1: พี่กำลังอ่านข่าวสุขภาพอยู่ครับน้องโบตันก
0: ็
1: คือข่าวบอกว่ารสชาติของน้ำลายนะครับสามารถบอกโรคได้พี่ยังแปลกใจมันบอกโรคได้ยังไงอะครับครับ
0: บอกโรคได
1: ้ครับงั้นเราสองคนไปตรวจสอบข่าวนี้พร้อมๆกันดีกว่านะครับ
0: โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะคะเขาบอกว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยเป็นข่าวปลอมโดยเขาชี้แจงว่าจากกรณีการบ่งชี้ถึงรสชาติน้ำลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวเค็มขมหรือว่าหวานเนี่ยคือสัญญาณเตือนของโรคต่างๆเนี่ยทางโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่าข้อมูลคำแนะนำดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงตามข้อมูลทางการแพทย
1: ์อ๋อครับ
0: ฉะนั้น
1: สรุปแล้ว
0: ค่ะการให้ข่าวนี้จึงเป็นข่าวที่ผิดแล้วก็เป็นข่าวเท็จนะคะคุณผู้ชม
1: ครับ

0: จะเรียนรู้และรู้เท่าทันโรคไวรัสตับอักเสบบีกันครับภัยร้ายแบบเงียบๆเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคตับแข็งและมะเร็งตับซึ่งหากชะล่าใจจะเสียใจในภายหลังนะคร
1: ับ เกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีศักดิ์แทนวันดีหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเลขาธิการและฝ่ายวิชาการมูลนิธิกรมถ่ายทอดความรู้ในประเด็นนี้ให้ฟังกันค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอทวีศักดิ์ที่จะมาพูดถึงเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบ
2: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีครับ
1: ตอนนี้ให้คุณหมออธิบายเรื่องของโรคไวรัสตับอักเสบบีก่อนเลยค่ะว่ามันคืออะไร
3: ครับไวรัสตับอักเสบก็คือไวรัสที่มันชอบตับนะครับมันก็ในกรณีเนี้ยเราก็มี A B C D E ใช่ไหมครับวันนี้เรามาพูดถึงไวรัสตับอักเสบบีซึ่งก็เป็นตัวหนึ่งของไวรัสตับอักเสบแล้วก็เป็นไวรัสตับอักเสบที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับในประเทศไทยเนี่ย เป็นอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นคนเดินมา100 คนเนี่ย

0: 5คนต้องเป็นไวรัสบีนะครับนั่นคือมีทั้งประเทศเรามี70ล้านเนี่ยอย่างน้อยต้องมีคนเดินไประลังนะครับ 2-3 ล้านคน
1: ครับแล้วสาเหตุของโรคไวรัสตับอักเสบบีนี่แหละครับ
0: มันก็คือติดไวรัสตับอักเสบบีใช่มั้ยครับทีนี้ว่ามันติดมาจากไหนนะครับก็คือมันเสบบีแล้วก็เป็นเรื้อรังคำว่าเป็นเรื้อรังคือเป็นมากกว่า6เดือนไม่หายผู้ชมเลยว่าคือเขาไม่มีอาการก็คือไปตรวจมดไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วได้จดหมายน้อยกลับมาหรือไปบริจาคเลือดแล้วได้จดหมายน้อยกลับมาว่าท่านเป็นไวรัสบีเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่าท่านเป็นแล้วไม่มีอาการนะครับอันนี้ก็คือหลักเลยเนี่ย 90% ของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเนี่ยติดจากแม่ขณะคลอดนะครับก็คือติดโดยเฉพาะติดในโดยเฉพาะคนที่เกิดก่อนปี2535ซึ่งเรายังไม่มีวัคซีนที่ฉีดทั่วไปเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ถ้าแม่เป็นไวรัสบีโอกาสที่ลูกจะติดมาเนี่ยก
1: ็
0: จะสูงนะครับอยากเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าอันนี้ไม่ใช่โรคพันธุกรรมนะครับเดี๋ยวจะไปเป็นเรื่องของพันธุกรรมแต่ว่าการติดอันนี้มันเป็นการสัมผัสเลือดของทารกขณะที่คลอดบุตรแม่คลอดมาแล้วก
2: ็
0: มีการสัมผัสไวรัสบีเข้าไปนะครับแล้วถ้าเกิดเขาได้รับไวรัสบีก่อน1ขวบก็คือตอนคลอดเนี่ย
2: ครับ
0: เกิน90%เขาเลยเป็นทางสำคัญที่สุดที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรังเช่นเพศสัมพันธ์นะครับไวรัสบีเป็นไวรัสที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ
1: ์
0: แล้วก็มีความเสี่ยงที่จะติดเนี่ยมากกว่า HIV อีกนะครับมากกว่าเป็น100เท่าเลยเพราะว่าปริมาณไวรัสในเลือดของคนที่เป็นเนี่ยมันสูงมากนะครับมันก็อันนี้ก็มีทางติดอันนี้แต่เพศสัมพันธ์เนี่ยเราพูดถึงผู้ใหญ่แล้วเพราะเด็กๆก็ไม่มีเกิดใช่ไหมหรือติดยาเสพติดที่ฉีดเข้าเส้นไปสักแล้วส่วนใหญ่เน้นหลักๆเนี่ยคือสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในปริมาณมากๆกับ
1: พวกคือหมายถึงสามีภรรยาใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับอันนี้คือทั้งประเทศติดได้หมดมีโอกาสติดได้ทั้งคู่นะครับแต่กลุ่มนี้ถ้าเขาเป็นเนี่ยเขามักจะมีหลังจากได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยอาจจะมีระยะฟักในการตัวตาเหลืองแล้วก็อันนี้จะเป็นกลุ่มที่เรารู้จักว่าอ่อนเพลียอะไรต่างเนี่ยแต่กลุ่มนี้เกินกว่า95%เนี่ยเขาจะหายขาดแล้วมีภูมิขึ้นแล้วก็กันไปตลอดชีวิตนะครับ
1: ครับ
0: งั้นย้อนกลับมาก็ตัดปีเรื้อรังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือติดตอนก่อนหนึ่งขวบก็คือติดจากแม
1: ่ครับ
2: อันนี้ย้อนถามคุณหมอนิดนึงว่าคุณหมอบอกว่าตอนส่วนใหญ่เนี่ยจากที่นี้พอคลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราฉีดวัคซีนตอนคลอดอันนี้เนี่ยคือมันช่วยไหมคะเพราะว่าเราติดตอนคลอดพอดีอ่ะแล้วเราฉีดวัคซีน
0: ใช่ครับเราเด็กคลอดมาปุ๊บเนี่ยเราฉีดวัคซีนนะครับเนื่องจากข้อดีของไวรัสบีคือระยะฟักสองถึงหกเดือนมันภูมิมันขึ้นก่อนนะครับแล้วมากไปกว่านั้นในปัจจุบันเนี่ยเราอยากเชิญชวนนะครับถ้าท่านผู้ชมมีญาติพี่น้องหรือคนที่ท่านรู้จักเนี่ยเขาตั้งครรภ์เนี่ยแนะนำให้เขาไปฝากครรภ์แต่เนิ่นๆเพราะว่าวันแรกที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยแพทย์จะตรวจไวรัส B และ HIV ให้กับหญิงตั้งครรภ์แล้วถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าหญิงเราจะติดตามใกล้ชิดแล้วเราจะนับปริมาณไวรัสถ้าเกิดเขามีปริมาณไวรัสมากเนี่ยนะครับก่อนคลอด3เดือนรับประทานยางั้นรับประทานยา3เดือนก่อนคลอดบวกกับฉีดวัคซีนให้กับทารกที่คลอดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะป้องกันแล้วก็เป็นตัวการันตีให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราเนี่ยไม่มีไวรัสตับอักเสบบีแล้วครับ
2: อ๋อนี่เขาจะเข้าใจแล้วว่าเด็กที่ฉีดวัคซีนตั้งแต่แรกเกิดก็คือจะมีโอกาสติดน้อยเพราะว่าเราได้รับวัคซีนทันทีเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ถ้าเขาฉีดครบ3เข็มแล้วเนี่ย
2: ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยโอกาสที่จะมีภูมิขึ้นเนี่ยเกิน95%แล้วที่สำคัญก็คือมันกันได้ตลอดชีวิตนะครับในปัจจุบันเราก็ไม่ต้องไปฉีดกระตุ้นอีก
2: ครับ
1: นี่พูดคุณแม่ที่คลอดลูกมานะครับแล้วถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปล่ะครับบี
0: ก็คือว่าถ้าท่านไปตรวจแล้วท่านยังไม่เป็นไวรัสบีถ้าท่านเป็นไวรัสบีแล้วก็ไม่ต้องไปฉีดแล้ววัคซีนถ้าท่านไม่ได้เป็นไวรัสบีด้วยเนี่ยนะครับท่านอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงเช่นมี

0: รยาเป็นหรือท่านมีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นขายบริการทางเพศกลุ่มชายรักชายหรือกลุ่มที่มีภูมิต้องแนะนำให้ท่านฉีดวัคซีนดังนั้นการฉีดเนี่ยมันมีภูมิป้องกันแล้วเนี่ยต่อให้ในอนาคต
1: ทีนี้เนี่ยพอเรารู้วิธีการป้องกันแล้วคนที่เป็นโรคไวรัสตับอักเสบ B ไปแล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงแล้วมันน่ากลัวไหมคะ
0: ครับในกรณีถ้าเป็นเฉียบพลันอย่างที่ผมเรียนตอนต้นก็คือมันก็จะมีตัวตาเหลืองอ่อนเพลียแต่พวกเนี้ยหายขาดไม่ค่อยมีประเด็นหรอกแต่ส่วนใหญ่คนที่มาหาเราก็คือคนที่ไปตรวจร่างกายกลุ่มนี้ไม่มีอาการนะครับแต่มันเป็นภัยเงียบที่อยู่ในตัวผู้ป่วยก็คือมันก็จะทำให้มีการรบกันของไวรัสตับอักเสบ B กับภูมิต้านทานของผู้ป่วยนะครับท่านผู้ชมอาจจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นน้องเป็นไวรัส B อย่าให้ร่างกายอ่อนแออย่านอนอดนอนเดี๋ยวจะกำเริบไม่ใช่เลยนะครับมันไวรัส B มันยึดจะกำเริบแล้วกำเริบของมันเป็นการรบกันระหว่างภูมิต้านทานของผู้ป่วยกับตัวไวรัส B ในตับแล้วตับก็เป็นสมรภูมิรบของตัวไวรัสกับภูมิต้านทานมันตับก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆโดยที่ผู้ป่วยไม่มีอาการเลยนะครับงั้นก็สิ่งที่สำคัญก็คือถ้าท่านตรวจแล้วเป็นไวรัส B เนี่ยควรจะไปพบแพทย์แพทย์ก็จะประเมินว่าถึงจุดที่จำเป็นต้องการการรักษาหรือไม่นะครับโดยแพทย์จะดูการทำงานของตับจะดูปริมาณไวรัสการการรักษาไหมนะครับคนไข้ที่เป็นไวรัส B ทุกคนไม่จำเป็นว่าจะต้องรักษานะครับเพราะว่าเขาอาจจะอยู่เป็นปกติด้วยไวรัสตับอักเสบ B โดยที่ไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนจากไวรัส B เลยก็ได้นะครับแต่จะมีส่วนนึงเป็นไวรัส B เรื้อรังที่อาจจะตับเสื่อมลงไปแล้วในที่สุดก็เป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับน
1: ะ
0: ครับซึ่งอันเนี้ยจำเป็นที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการการรักษาแล้วก็การรักษาเนี้ยก็แค่กินยาวันละเม็ดนะครับมันไม่หายขาดแต่มันสามารถและยานี้ฟรีหมดนะครับผมก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านมีอาการหรือทราบว่าเป็นไวรัส B หรือมีคนใกล้ชิดเป็นไวรัส B เนี่ยไปตรวจซะถ้าเราไปตรวจแล้วเป็นก็จะได้เข้าสู่กระบวนการการรักษานะครับถ้าเกิดว่าถ้าตรวจแล้วยังไม่เป็นและยังไม่มีภูมิเนี่ยท่านติดเพื่อป้องกันและทำให้ไม่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ตลอดชีวิตครับ
2: และการฉีดวัคซีนนะครับมันมีผลข้างเคียงอะไรไหมครับเวลาฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B
0: ครับไวรัสตับอักเสบ B วัคซีนที่เราฉีดเนี่ยนะครับจะฉีดเข้ากล้ามที่ต้นแขนนะครับอาการข้างเคียงอาจจะเจ็บสักวันนึงเจ็บแขนนะครับ
2: ไม่มีการแบบเป็นไข
0: ้ไม่มีครับไม่เหมือนกับวัคซีนโควิดนะครับอาการน้อยมากครับ
2: โอ้อันนี้เราก็แบบไม่น่ากลัวนะอ
1: ัน
2: น
1: ี
2: ้เราก็น่าไปฉีดกัน
1: ฉีดแล้วคุณหมอว่าคุณหมอบอกว่าอาการที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังเนี่ยวิธีการรักษาตับอักเสบตับแข็งอะไรเงี้ยมันรักษานานไหมคะแล้วมันหายขาดก่อนไหมคะ
0: การรักษาไม่เหมือนไวรัส C นะครับอันนี้เราจำเป็นต้องคุมกันไปตลอดนะครับท่านนึกถึงเราต้องรับประทานยาไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนั้นเนี่ยบางทีความดันต้องกินยาตั้งแต่ก็เล็กมากอาการข้างเคียงคือท่านต้องกินยาวันละเม็ดนะครับแล้วยาเนี้ยฟรีนะครับกินได้เกือบไม่มีอะไรเลยนะครับก็แล้วการรักษาเนี่ยลดเองตับได้อย่างมากท่านตับแข็งแล้วก็จะแข็งน้อยลงนะครับมันอยากฝากนะครับว่าไปพบแพทย์พบให้การรักษาแล้วก็ยาให้สม่ำเสมออย่าคิดว่าไม่มีอาการก็เลยหยุดยานะครับเพราะการหยุดยาอาจจะเป็นอันตรายได้ครับ
1: เรียกว่าครบถ้วนเกี่ยวกับเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะที่ชนิด B ที่แบบว่าเราอาจจะเอ๊ะรู้หรือเปล่าว่าเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่า
2: ใช่ครับแล้วมันไม่แสดงอาการเท่าไหร่นะครับ
1: ใช่น่ากลัว
2: ตอนเราเริ่มเป็นโรค
1: เพิ่มเติมกับคุณชมไหมคะ
0: ก็อยากฝากท่านผู้ชมนะครับว่าไวรัสตับอักเสบ B ไม่ได้ร้ายอย่างที่คิดนะครับถ้าท่านสงสัยว่าท่านเป็นหรือญาติพี่น้องเป็นไปตรวจแล้วก็เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการการรักษาซึ่งอย่างที่จะเรียนแล้วนะครับว่าฟรีในทุกสิทธิการรักษานะครับสำหรับคนที่เกิดหลังจากปี2535ท่านมีภูมิแล้วท่านไม่ต้องเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อยู่แล้ว

0: ำนะครับก็ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงท่านไปตรวจแล้วถ้าเกิดยังไม่มีภูมิท่านสามารถฉีดวัคซีนได้นะครับขอบคุณครับ
1: วันนี้ก็ได้ความรู้มากมายจากคุณหมอเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบบีนะครับ
2: ก็สำหรับใครที่มีความเสี่ยงในเรื่องของไวรัสตับอักเสบบีนะคะหรือว่าติดมาตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็เป็นเรื้อรังยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ไปรักษายังไงคุณหมอก็บอกแล้วนะคะว่ารักษาหายแน่นอนยาเท่านั้นค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: นับเป็นประเทศหนึ่งซึ่งเป็นถิ่นไวรัสตับอักเสบบีระบาดมากโรคติดเชื้อไวรัสตับสำคัญมากเนื่องจากไวรัสตับอักเสบบีทำให้เกิดอาการอักเสบของเซลล์ตับและทำให้เซลล์ตับถูกทำลายหากเป็นเรื้อรังจะเกิดผังผืดตับแข็งและมะเร็งตับได้จากหลักฐานการศึกษาในปัจจุบันบ่งชี้ว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญซึ่งเป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในประเทศไทยดังนั้นรายการจึงอยากจะขอแนะนำให้ทุกท่านไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

0: มนูน้ำพริกมังคุดลงเรือนี่มีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่ป๊อก
1: ก็คือม
0: ัง
1: คุดมีสารพิเศษนะครับสารอะไรเอ่ยที่พี่ให้น้องโมตัดไปหาข้อมูล
0: แซนโทนป่ะคะ
1: แซนโทนถูกต้องครับอย
0: ู่
1: ในกลุ่มสารฟลาวานอยด์ซึ่งมันเป็นตัวเกิดโรคมะเร็งป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะครับเน
0: ี่
1: ยเราเลยมาทำเป็นอาหารเมนูสุขภาพสำหรับพวกเรากันแล้วก็ท่านผู้ชมด้วย
0: คือสารนี้จะอยู่ในตัวเปลือกมังคุดอันนี้
1: ใช่ครับอันนี้คือเนื้อเนี่ยบางทีมันมีสารน้อยเกินไปแต่เวลาทำเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขูดเนื้อบางๆที่อยู่ข้างในของเปลือกนะครับผสมเป็นน้ำพริกด้ว
0: ย
1: แต่มันไม่ลบกวนรสชาติเลยแต่เราได้สารสรรพคุณตัวนี้นะครับสารแซนโทนเนี่ยครับหรือไอ้ตัวกลุ่มสารฟลาวานอยด์เนี่ย
0: คุด
1: ใช่ครับมันจะต้านอนุมูลอิสระครับช่วยยับยั้งหรือป้องกันการเกิดโรคมะเร็งนะครับน้อยเดี๋ยวพี่จะขูดที่เปลือกบางๆข้างในเนี่ยใส่ลงไปน้ำพริกด้วยครับ
0: เนี่ยเพราะว่าสารแซนโทนเนี่ยคือหลักๆอยู่ในตรงเปลือกมังคุดพี่ป๊อปก็เลยจะเอาตรงเนื้อเปลือกมังคุดนี่แหละใส่ไปในน้ำพริก
1: ใช่ครับ
0: ค่ะลองเลยไหมคะพี่ป๊อป
1: ลองเลยครับ
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะไม่กล้า
1: คือแต่เนื้อมันอร่อยอยู่แล้ว
0: ใช่แล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงอะลองเลยค่ะวิธีทำ
1: ลองเลยครับเดี๋ยวเครื่องมังคุดนะครับตัวเอกของเราเลยนะครับแล้วก็ตัวเปลือกครับเราจะขูดบางๆออกม
0: าน
1: ะครับแล้วเราก็จะทำเหมือนกับน้ำพริกลงเรือเลยครับ
0: ค่ะ
1: มีกระเทียมหอมกุ้งแห้งและเครื่องปรุงต่างๆคือมีน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนะครับมีมะนาวแล้วก็จะมีน้ำมันนิดนึงส่วนเนื้อสัตว์จะเป็นหมูบดครับ
0: ก็คือแบบเหมือนน้ำพริกลงเรือเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าเรามีมังคุดเพิ่มมาพี่ป๊อก
1: พี่จะขูดเนื้อในของเปลือกมังคุดก่อนนะครับเด
0: ี๋
1: ยวพี่ขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะครับ
0: คุณผู้ชมอาจจะอยากรู้ว่าเราใช้เปลือกมังคุดส่วนไหนเพราะว่าเรือแหละพอมาเป็นน้ำพริกมันต้องมาใช้เปลือกเนี่ยมันต้องใช้เยอะไม่ใช่ส่วนไหนขูดยังไงอย่างเงี้ยอาจจะยังนึกภาพไม่ออก
1: นี่นะครับเปลือกมังคุดนะครับเปลือกนอกเราจะใช้เปลือกด้านในบางๆนี่นะครับเราใช้ช้อนขูดนิดนึงเพื่อจะเอาสารนะครับก็คือสารมานะครับไม่ต้องเอามากนะครับเนี่ยประมาณเท่านี้เองครับ
0: นี่
1: คร
0: ับ
1: นิดนึงพอให้มีสารในเรื่องของสรรพคุณนะครับ
0: เราใช้แค่นี้
1: นิดเดียวครับมันก็จะไม่รบกวนรสชาติของน้ำพริกเราด้วยนะครับ
0: แต่ว่ามีประโยชน
1: ์มีประโยชน์ครับ
0: ค่ะ
1: เพราะบางทีเนื้อเนี่ยอาจจะมีสารน้อยเกินไปนะครับเนี่ยชามนี้ก็ได้นะครับ
0: ค่ะ

0: เอาเนื้อออกนะครับ
1: เนื้อก็เอาไปทานหลังอาหารเอาเป็นผลไม
0: ้ได้ครับแต่อันนี้เราจะผัดลงไปในน้ำพริกด้วยเลย
1: เดี๋ยวเราจะผัด
0: จะได้รสเปรี้ยวหวานของเนื้อมังคุดเนี่ยครับแล้วก็ขูดนิดนึงนะครับประมาณนี้อืมแค่นี้แหละครับเพราะว่าปริมาณเนี่ยเยอะเพราะว่าเดี๋ยวทีนี้เล็กๆละน้อยแต่อย่ามากเอาพอประมาณพอได้สับ
1: ต่อไปทำอะไรคะ
0: ต่อไปนะครับเราจะตำก็คือเราจะโขลกโขลกไอ้ตัวกระเทียมหอมนะครับกุ้งแห้งเดี๋ยวพี่ช่วยโขลกนะครับ
1: เดี๋ยวให้พี่ป๊อปโขลก
0: นะครับหอมไปเลยทีเดียวเลยนะครับก็สักพักหนึ่งพอให้ละเอียด
1: อยากทานแล้วค่ะพี่ป๊อก
0: โอ้หิวใช่ไหมครับเนี่ยเป็นมื้อเย็นได้เลยครับ
1: มื้อเย็นของตัดเลยค่ะทานกับผักเนื้อสัตว์ไข่อะไรก็ทานได
0: ้ทานได้ครับก็คือเราสามารถเอาน้ำพริกอันนี้น้ำพริกโรงเรือนเนี่ยเราสามารถทานกับไข่เค็มก็ได้ไข่ต้มก็ได้นะครับมันง่ายๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาผัดกันก็พอมันงวดเราก็ใช้ได้แล้วครับกะปิ
1: กะปิค่ะ
0: เอาพอประมาณเดี๋ยวพอกะปิพวกหอมกระเทียมแหลกแล้วเราก็ใส่กุ้งแห้งลงไปนะครับพอกุ้งแห้งเราแช่น้ำแล้ว
1: กุ้งแห้ง
0: ครับกุ้งแห้งใส่ลงไปเลยนะครับโอ้แหลกเร็วมากเลยโอเคเดี๋ยวเอาพอประมาณก่อนเพราะเดี๋ยวพอไปผัดปุ๊บเนี่ยมันจะเรื่องมันจะเหลวแบบเพราะเดี๋ยวมันจะมีน้ำมะนาวนะครับน้ำมันแล้วก็ความเขาเรียกอะไรเนื้อน้ำที่ออกจากเนื้อนะครับเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ
1: โอ้เริ่มเหมือนจะเป็นเกือบ
0: ใช่เดี๋ยวจะไปปรุงรสในกระโดยน้ำลายไหลครับ
1: เดี๋ยวได้ทานแล้วค่ะพี่ป๊อป
0: อันนี้ครับพี่ว่าน่าจะได้ละนะครับเนี่ยดูสิละเอียดแล้ว
1: ใช่ค่ะแล้วเราทำไงต่อคะ
0: ต่อไปก็เดี๋ยวตั้งกระทะครับแล้วก็เดี๋ยวจะผัดเริ่มผัดกันแล้วก็ปรุงรสแล้วจะใส่มังคุดลงไปทีเดียวเลย
1: ได้เลยครับได้เลยครับ
0: เอาไฟอ่อนก่อนนะครับนั่งไฟก่อนเดี๋ยวจะใส่ตัวน้ำพริกนี่ลงไปเลยครับรับรองพี่ป๊อปไปเรียบร้อย
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมบอกว่าดูตันไว้นะคะถ้าตันทำได้คุณผู้ชมต้องทำได้นี่เราต้องใส่น้ำมันไหมคะพี่ป๊อป
0: ต้องใส่น้ำมันนิดนึงครับนี่เรามีน้ำมันอยู่นะครับ
1: แล้วก
0: ็นิดนึงก่อนสักมันช้อนโต๊ะช้อนครึ่งช้อนโต๊ะไอช้อนโต๊ะครึ่งแล้วก็หมูสับสักครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเนื้อของมังค
1: ุ
0: ดครับใส่ลงไปเลยแล้วก็
1: เปลือกมังคุด
0: เปลือกมังคุดใส่ลงไปเลย
1: เปลือกมังคุดด้านใน
0: ด้านในเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวจะปรุงรสสักพักหนึ่งก่อนเดี๋ยวเร่งไฟหน่อยนะครับ
1: ตอนนี้แบบกลิ่นกระปมาเลยค่ะ
0: ขึ้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะเพิ่มเนื้อมังผิวสัมผัสเนื้อสัมผัส
1: ค่ะตอนนี้หมูกับกะปิคุกไปด้วยกันหมดแล้ว
0: ใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวมังคุดก็จะเข้ากันกับน้ำพริก
1: น่าทานมากเลยค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะเพิ่ม

0: คุดลงไปนะครับ
1: ค่ะเยอะไหมคะ
0: แต่จะได้เนื้อสัมผัสของมังคุดเยอะๆหน่อยเพราะว่ารสชาติของมังคุดเนี่ยหวานเปรี้ยวอยู่พอดีเลยแล้วรสชาติจะกลมกล่อมพอดีเลยครับ

0: เดี๋ยวจะปรุงรสกันเดี๋ยวพี่
1: โอ้ใส่มังคุดเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับรสชาติจะดีตรงที่ใส่มังคุดเยอะนี่ครับอันไหนเสียแล้วก
1: ็อุ้ยน่าทานน่าหอมมากหอมกินกะปิมากอันนี้หอมมาก
0: ๆเดี๋ยวจะปรุงรสกัน
1: ค่ะ
0: เรื่องกับมีหวาน
1: ค่ะ
0: มีเปรี้ยวเค็มนะครับเหมือนกับน้ำพริกลงเรือ
1: ก็คือนี่เรามีเครื่องปรุงอยู่ตรงนี้
0: ใช่ครับ
1: มีมะนาวด้วยใช่ไหมคะ
0: เอาพอประมาณนี้เดี๋ยวเราสุกเร็วแล้วเราได้ทานเป็นมื้อเย็นได้เลย
1: เริ่มแบบมีกลิ่นที่แบบว่าเมื่อกี้จะมีกลิ่นกะปิแซงขึ้นมาแต่วันนี้จะเริ่มมีกลิ่นที่แบบหลากหลายขึ้นเลยค่ะ
0: เดี๋ยวเราพี่ขอเป็นน้ำตาลมาเลยครับ
1: น้ำตาลนะคะ
0: ครับ

0: นาออกมาเลยครับ
1: น้ำปลาค่ะ
0: แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มรสเอา
1: หอมมาก
0: ครับเนี่ยเดี๋ยวผัดจนงวดเลยครับเด
1: ี๋
0: ยวน้ำของเนื้อหมูสับก็จะออกมานะครับ
1: ขอข้าวเลยค่ะ
0: เดี๋ยวต้องชิมก่อนต้องให้มันงวดแล้วสีมันจะเข้มขึ้น
1: หอมแบบคุณผู้ชมคือกลิ่นแบบกลิ่นดีมากจริงๆกลิ่นแบบคือเมื่อกี้ตอนได้กลิ่นช่วงแรกๆจะได้แต่กลิ่นของกะปิแต
0: ่
1: อันเนี้ย
0: เห็นแบบของไอ้ตัวเปลือกมังคุดที ่แบบออกเป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับ
1: นี่ไงเห็นอยู
0: ่ใช่เห็นอยู่เดี๋ยวแล้วพอสักพักเนี่ยมันก็จะกลืนไปกับเนื้อของน้ำพริกเลยเข้มขึ้น
1: ใช่แต่ว่าเนี่ยคือกลิ่นแบบกลิ่นแต่ว่าอันนี้มันก็จะมีมังคุดเข้าไปด้วยนะคะ
0: ใช่ครับมีหมูสับด้วย
1: เราต้องผัดนานไหมคะพี่ปอ
0: ก็ผัดจนงวดนะครับแล้วก็บางทีเราจะต้องเพิ่มน้ำมันพืชลงไปนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีมันหับบางทีเราใส่เนื้อสัตว์แล้วบางทีน้ำของเนื้อสัตว์เนี่ยมันออกมาแล้วมันก็แห้งไปแล้วมันก
1: ็
0: ความเงามันก็หายไป
1: ค่ะรอทานอย่างเดียวแล้วค่ะตอนนี้ผักนะคะ
0: ใช่ครับ
1: มีประโยชน์แน่นอนครบ5หมู่เพราะว่าในนี้ก็คือมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์อยู่แล้ว
0: ใช่
1: แล้วก็มีเปลือกมังคุดก็ให้ประโยชน์เยอะอยู่แล้วอย่างที่เรานี่ค่ะโอ้โหมีไฟมิน
0: วิตามินใช่แล้วผักก็แบบครบวันนี้เราจัดมาผักมาทานกับน้ำพริกลงเรือ
1: ม
0: ีขมิ้นขาวด้วย
1: ค่ะแล้วก็เพิ่มข้าวเข้าไปคาร์โบไฮเดรตครบละ5หมู่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องเพิ่มน้ำตาล
1: นี
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมันเขาเรียกพอมันมีความน้ำตาลมันลงไปเนี่ยมันจะเริ่มไหม้ละ
1: ใช่น้ำตาลมันจะ
0: มันทำใช่มันจะเริ่ม
1: เป็น
0: ไม้ๆแต่ว่าไม้ๆเนี่ยทำให้สีมันสวยขึ้นไม่ถึงกับไหม้จนดำนะฮะ
1: หอมมาก
0: เดี๋ยวพี่ขอชิมนิดนึงสาธุพี่ชิม

0: ปรี้ยวหน่อยไหม
1: อร่อย
0: ขอเปรี้ยวหน่อย
1: นิดนึงได้ค่ะดีเลยอันนี
0: ้หมดเลยครับหวานละหวานละหรือหวานหวานพอละ
1: ใช่หนูก็ว่าหวานพอแล้วพอ

0: โหพี่ป๊อปค่ะ
1: ครับ
0: หอมน่าทานมากค่ะที่สำคัญคือพี่ป๊อปคือผัดพริกลงไปด้วยนิดนึง
1: แบบว่าเริ่มจะลาวไฟแล้วก
0: ็
1: เราอยากจะได้แบบมีความเผ็ดของมันนิดนึงแล้วก็สีสันของมันด้วยนะครับเราก็ใส่ตะไคร้แล้วก็ผัดปนไปนิดนึงพอให้พริกมันนุ่ม
0: ๆ
1: แล้วเวลาตักทานเนี่ยพอกัดกรุบลงไปนะครับมันจะพอดิบพอดีเลย
0: อร่อย
1: ครับ
0: นี่แล้วเราก็ทานกับผักนะคะครบ5หมู่อย่างแน่นอนเพราะว่าในนี้ก็มีหมูเข้าไปแล้วนะคะนี่คือเมนูสุขภาพของเราในวันนี
1: ้ชื่อว่า
0: น้ำพริกมังคุดลงเรือค่ะ

0: วันนี้นะคะโบตานจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักวิธีการสื่อสารรวมถึงวิธีการเลือกใช้คำพูดกับลูกๆนะคะเพราะว่าคำพูดนั้นสำคัญค่ะจะมีผลต่อสภาพจิตใจและความรู้สึกของเขาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์คมสันเกียรติรุ่งฤทธิ์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะและตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอเคแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ผม
3: โอ้น้องตันน้องตันเคยไหมที่แบบว่ามีเพื่อนนะครับแล้วแบบว่าเวลาสื่อสารกับลูกแล้วมันมีปัญหาคือไม่รู้เรื่องปัญหาอะไรเศร้ายังไงก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ลูกได
0: ้ก็พูดกับลูกไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าจะสื่อสารกับลูกยังไงเช่นแบบว่าอยากจะห้ามให้ลูกทำอะไรบางอย่างแต่ก็จะใช้คำว่าห้ามก็ยิ่งลูกยิ่งทำ
3: ยิ่งทำยิ่งห้ามยิ่งยุใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
3: เด
0: ี๋
3: ยวเรามาถามคุณหมอกันดีกว่านะครับว่าวิธีการหรือวิธีแบบ
1: ที่นึงก็เรื่องการสื่อสารภายในครอบครัวนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าการสื่อสารที่ดีก็จะช่วยลดความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็สำหรับลูกที่อาจจะดื้อต่อตาหรือบางทีก็อาจจะไม่ได้ฟังคุณพ่อคุณแม่เงี้ยบางทีการที่คุณพ่อก็ใช้อารมณ์ในการพูดคุยบางทีก็อาจจะทำให้ปัญหามันรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การที่สื่อสารไม่ดีบางทีก็อาจจะทำให้ตัวของลูกเองก็ยากที่จะเปิดใจกับคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยนะครับเพราะเขาก็กลัวว่าถึงพูดไปคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะไม่ได้รับฟังหรือไม่ได้เข้าใจเขา
0: ใช่ค่ะคุณหมอว่าเราจะใช้วิธีไหนสื่อสารกับเขาอย่างเช่นถ้าบอกว่าห้ามเขาไม่ฟังเราจะต้องเปลี่ยนคำพูดเป็นอะไรคะ
1: กินิงคุณพ่อคุณแม่เวลาที่เห็นลูกมีพฤติกรรมที่ขัดจะเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่น่าจะเท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องระงับอารมณ์ตัวเองนิดนึงก่อนที่จะพูดคุยหรือสื่อสารนะครับและที่สำคัญก็คงจะเป็นการบอกกับลูกของเราอย่างนี้นะว่าคุณแม่รู้สึกยังไงคุณแม่คุณพ่ออาจจะไม่อยากให้เขามีพฤติกรรมแบบนี้อยากจะให้เขามีพฤติกรรมแบบไหนมากกว่าอย่างนี้นะครับ
3: คร
1: ับ แล้วก็ส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่ดีกับเด็กๆก็คืออาจจะสะท้อนอารมณ์ให้กับเขาได้คุณพ่อคุณแม่เห็นลูกอาจจะถูกขัดใจแล้วก็กระทืบเท้าอย่างเงี้ยนะครับการที่สะท้อนว่าคุณแม่คุณพ่อเข้าใจว่าหนูอาจจะรู้สึกหงุดหงิดหรือโกรธอยู่อย่างเงี้ยครับแต่คุณพ่อคุณแม่ถ้าตอนนี้หนูโกรธอย่างนี้เราอาจจะคุยกันไม่รู้เรื่องถ้าหนูสงบได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน
0: ชวนเขาคุยถ
1: ้
0: าเขาไม่ฟังอะอย่างเคสแบบว่าตัวอย่างคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราจะติดคุณพ่อแล้วคุณพ่อต้องออกเต้นอยู่บนบ้านค่ะเรียกว่ากระทืบเท้าร้องไห้สองสามชั่วโมงเพราะว่าไม่มีใครคุยด้วยได้เนื่องจากว่าเราไม่ยอมให้คุณพ่อเนี่ย

0: ไปทำงานเราก็จะร้องร้องร้องจนกว่าเราจะเหนื่อยแล้วหยุดแบบนี้เราเป็นอีกทุกวันหมออันนี้มันมีวิธีแก้ยังไงคะถ้าเด็กเป็นแบบนี้
1: พอเองก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยด้วยเหมือนกันก็เราก็ต้องเท่าทันตัวเองก่อนนะว่าแม่รู้ว่าแบบอยากอยู่กับคุณพ่ออะไรอย่างนี้เนาะแต่คุณพ่อจะเป็นต้องไปทำงานเดี๋ยวเราสงบกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆก็คิดว่าอาจจะเป็นการตกลงกันล่วงหน้าด้วยนะครับว่าวันไหนถ้าเขาแบบอาจจะมีอารมณ์ที่ไม่โอเคใดๆอย่างเงี้ยนะครับเช่นการกระทืบเท้าทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายข้าวของอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะได้คะแนนกันสำหรับการที่เขาพยายามควบคุมอารมณ์ตรงนั้น
2: อ
1: ย่างเงี้ยนะครับ
0: เสียเขาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถ
1: ้
0: าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วเขาอาจจะไม่ฟังแล้ว
1: เหตุการณ์เกิดขึ้นเราคิดว่าคงน่าจะต้องสงบกันไปก่อนนะครับเพื่อลดการปะทะบอกเชื่อว่าก็อาจจะเป็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ได้จัดการตัวเองก่อนแล้วก็รวมถึงตัวลูกด้วยนะครับ
2: และถ้าเรานะครับน้องตันถ้าเกิดเราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วเราเป็นคุณพ่อเราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวเราเนี่ยจะสื่อสารกับลูกยังไงเพราะว่าเราก็ต้องแบบต้องรู้ตัวเราเองก่อนนะครับเราควรอาจจะต้องไปมีการเรื่องอกหรือว่าไปปรึกษาคุณหมอว่าฉันจะแบบว่าเอ๊ะเราคิดยังไงกับลูกเราว่าลูกเราเป็นอย่างนี้เราจะสื่อสารยังไงเพราะบางคนเนี่ยหรือผู้ปกครองบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าจะสื่อสารกับลูกยังไง
1: ใช่ครับจริงๆเรื่องการสื่อสารลูกก็เป็นทักษะหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะต้องฝึกฝนเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆแต่ละช่วงวัยก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าที่คุณพ่อคุณแม่น่าจะลองนำไปใช้ได้ก่อนอย่างเงี้ยนะครับก็คือเป็นเรื่องรู้สึกของตัวเราเองนะครับเรียกได้ว่าเป็น i message อย่างเงี้ยหรือประโยคฉันอย่างเงี้ยนะครับสำหรับ i message ก็เป็นการที่คุณผู้พูดนะครับก็คือคุณพ่อคุณแม่อาจจะบอกว่าตัวคุณพ่อคุณแม่ก็อยากให้เขาเป็นแบบไหนอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: คือเป็นการส่งข้อความให้ถึงคุณลูกก่อนใช่ไหมคร
1: ับซึ่งจริงๆตรงนี้น่าจะดีกว่าการใช้ประโยคที่เราเรียกว่าเป็น you message การลักษณะที่เหมือนกับตำหนิหรือต่อว่ากับฝั่งตรงข้ามเช่นจริงๆบางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจที่ถ้าลูกเขาอาจจะเล่นเกมจนเกินเวลาอย่างเงี้ยครับบางทีคุณพ่อคุณแม่โกรธก็อาจจะต่อว่าว่าทำไมหนูถึงเล่นเกมไม่รักษาเวลาแบบนี้การใช้ you message นะครับมันก็คนฟังก็จะรู้สึกว่าเขาถูกดุหรือตำหนิต่อว่าอย่างนี้นะครับ
0: แล้วถ้าในทางตรงข้าม
1: ค่ะใช่ครับ
2: ไอเมสเซ
1: จใช่ครับว่าดีๆก็คือพ่อแม่แบบเสียใจที่ครับหนูไม่ได้รักษาสัญญาอะไรอย่างนี้ที่เราจะได้ตกลงเล่นเกมตามเวลาไว้อะไรกันดีอย่างนี้ครับจะได้ไม่เป็นเกิดขึ้นอีก
2: อ๋อมันจะดูแบบเบาๆแล้วแบบเหมือนกับว่าบอกในจิตใจของคุณพ่อคุณแม่ก่อนว่าในจิตใจของคุณพ่อคุณแม่นี่ไม่โอเคกับลูกที่เล่น
1: ไม่รักษาสัญญาอะไรเงี้ยครับ
2: ผิดสัญญาก ัน
0: โอ้ดีใช่ไหม
2: ด
0: ี
2: คร
0: ับ
2: ด
0: ีเหมือนก
2: ันดูเบาสบายเลย
0: ถ้าเกิดว่ามีเคสแบบเด็กที่แบบพูดเยอะพูดตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอยู่ในที่สาธารณะคุณพ่อคุณแม่อยากจะแบบว่าห้ามบอกว่าให้เขานี่ต้องใช้ความเงียบแบบอย่างเช่นวัดหรืออะไรเงี้ยค่ะเราจะต้องพูดคุยกับเขายังไงคะ
1: จริงๆถ้าจะดีที่สุดก็คือเป็นการตกลงกันล่วงหน้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการที่เราแบบตำหนิหรือต่อว่าตรงนั้นก็มักจะทำให้เด็กรู้สึกเสียหน้าอย่างเงี้ยครับรู้สึกอายคนอื่นอย่างเงี้ยนะครับเป็นว่าเราบอกคุณแม่สามารถตกลงกันก่อนเช่นถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าหนูอาจจะพูดเยอะแบบไหนดี
2: ค
1: ุณพ่อคุณแม่ทำจุปากแบบนี้แล้วก็เป็นอันรู้กันอย่างนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยหรือแบบช่วยแตะบ่าหรือแตะลายอย่างนี้นะครับนิดนึงเด็กก็จะเริ่มรู้ตัวแล้วเขาก็อาจจะค่อยๆเงียบลง
2: ช่วงสมัยก่อนนะช่วงพ่อแม่แตะบ่านี่นะกับ
0: โดนไม่โยน
2: ใช่แตะบ่านี่คือกลับบ้าน
1: จะโดน
0: แล้วถ้าสมมติว่าแบบพูดแล้วเขายังไม่ว่าแบบเราทำอย่างนี้กันนะเรามีเงื่อนไขกันแบบนี้นะสัญญากันนะอะไรเงี้ยแต่เขาไม่เปิดใจเราจะต้องทำยังไงอ่ะ
1: จริงๆคงอาจจะกลับมาพูดคุยกันอย่างเงี้ยนะครับว่าวันนี้ที่เราอาจจะไม่ได้ทำตามที่เราแบบตกลงเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะเป็นครั้งหน้าคุณแม่คุณแม่อยากให้คุณแม่คุณแม่ทำแบบไหนดีแต่ว่าวิธีที่เราเตือนอาจจะไม่ได้แล้วก็จริงๆการที่เขามีความพยายามที่จะทำนะครับแล้วเราก็อาจจะมีข้อตกลงกันเช่นการได้รางวัลหรือคะแนนต่างๆพวกนี้ก็จะ

0: เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กมีข้อตกลงเนี่ยมากขึ้นอย่างนั้นนะครับ
1: อย่างน้อยคือเขาก็จะต้องฟังแหละถ้าเกิดว่าเราคุยดีๆ
0: ใช่ครับ
1: มีบางเคสไม่ฟังเลยไหมคะหมอ
0: แล้วยิ่งส่วนใหญ่ก็เรื่องโมโหมากๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนทั่วๆไปที่บางทีก็แบบบางทีก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กก็อาจจะยากที่จะฟังคุณพ่อคุณแม่จริงๆนะครับ
2: เราจะมีวิธีแก้ไขยังไงครับเมื่อเขาไม่ฟังใช้ไอเมสเซจนะครับ
0: ทีนี้ก็คงอาจจะบอกกับเขาแหละว่าครับว่าแม่รู้แล้วตอนนี้หนูแบบโกรธหรือไม่พอใจอยู่เนาะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะหนูอยากจะกินน้ำก่อนไหมอยู่อยากจะไปนั่งที่ตรงไหนก่อนอย่างเงี้ยครับแต่ก็จริงๆบางครั้งอาจจะเป็นการตกลงกันล่วงหน้าก็ได้ครับไม่ดีโกรธหรือไม่พอใจเนี่ยหนูอยากจะมีมุมไหนที่แบบนั่งสงบและสบายใจเพื่อให้อารมณ์เย็นลงก่อนไหม
2: คร
0: ับ แล้วพอถึงเวลาเราไปนั่งกันตรงที่เราตกลงกันไว้ไหมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กก็รู้ตัวแล้วก็ไปควบคุมตัวเองในส่วนที่เขาแบบได้ตกลงกันไว้นะครับ
2: และส่วนบางเคสเนี่ยให้เด็กเข้าไปอยู่ที่มุมใจมุมหนึ่งของห้องเนี่ยครับอันนี้คือเป็นวิธีการแก้ไขไหมครับ
0: จริงๆส่วนที่อยากให้เด็กไปอยู่อยากให้พ่ออย่างเงี้ยนะ
2: ให้เข้า
0: ใช่ครับแต่ว่าน่าจะเป็นการที่ส่วนที่ช่วยนะครับเพราะว่าถ้าเด็กก็รู้สึกว่าสิ่งที่คุณพ่อจะทำให้ความโกรธหรือความไม่พอใจนี่มันมากขึ้นเลย
1: ไม่ควรทำ
0: จริงๆถ้าแค่เป็นวิธีช่วยให้เขาสงบน่าจะเป็นวิธีนี้มากกว่า
2: แต่ถือเป็นวิธีที่ดีไหมครับคุณหมอวิธีการเข้ามุมของมุมห้องหรือมุมหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งครับ
0: แต่จริงๆก็คิดว่าถ้าเป็นลักษณะการพูดคุยกับเด็กที่เราจะทำตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการลงโทษนะแต่ว่าเป็นวิธีที่หนูอาจจะสงบได้มากขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นที่ที่มันโอเคกับเด็กๆจริงๆก็โอเคนะครับ
1: ถ้าไม่บอกเขาเขาจะคิดว่าเป็นการ
2: ลงโทษ
0: ใช่ครับ
2: ต้องมีเขาเรียกว่าต้องมีไอเมสเซจก
0: ่
2: อน
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ช่วงเวลาของการสื่อสารต้องการให้ลูกปรับพฤติกรรมแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้หน้างานในที่ที่เราไม่อยากให้เกิดเนาะเวลาเราออกไปสู่สังคมภายนอกเนี่ยเราควรที่จะเลือกเวลาสื่อสารกับเขาเวลาไหนเขาถึงจะยอมรับฟังเรามากที่สุด
0: เนาะจริงๆแล้วเป็นช่วงเวลาก่อนเข้านอนนี่นะครับเป็นการกินกันไปคุยกันไปก็เป็นช่วงเวลาที่แบบสร้างสัมพันธ์ที่ดีนะครับหรือบางทีก็เป็นการเล่านิทานก่อนนอนเสร็จจะมีการพูดคุยกันอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นการเตรียมตัวในครั้งถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เด็กก็ปรับตัวคุณพ่อคุณแม่ก็ลำบากใจกับเด็กอีกนะครับ
1: ก็ต้องทำแบบ
0: เป็นเวลาที่ดีๆกัน
2: บรรยากาศต้องดีด้วยนะครับประมาณนั้น
1: แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราสังเกตแล้วว่าอันนี้มันเป็นพฤติกรรมแปลกๆเราอยากจะเตือนเลยเราสามารถเตือนเลยได้ไหมคะ
0: ถ้าเกิดว่าพฤติกรรมนั้นน่าจะเป็นอันตรายกับเขาหรือผู้อื่นนะครับก็คิดว่าการเตือนโดยที่เราก็ควรต้องแบบระงับอารมณ์ตัวเองหรือจัดการอารมณ์ตัวเองด้วยส่วนหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ดีนะครับ
1: วัยไหนที่จะพูดรู้เรื่องมากที่สุดคะคุณหมอหรือแล้วก็วัยไหนที่จะแบบดูแล้วพูดยากแล้วความต่างของวัยเนี่ยการสื่อสารเนี่ยต้องใช้วิธีการต่างกันไหมคะ
0: ใช่ครับจริงๆเรื่องของการสื่อสารก็สำคัญนะโดยเฉพาะช่วงวัยรุ่นเองครับวัยรุ่นเองก็มักจะมีความเป็นตัวของตัวเองที่มากขึ้นเองครับหรือบางทีเขาก็อาจจะเชื่อฟังเพื่อนหรือคนอื่นๆมากกว่าคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเองมากกว่าอย่างเงี้ยนะครับงั้นการที่คุณพ่อคุณแม่ก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมาตั้งแต่เล็กๆนะครับตัวลูกเขาก็เกิดความเชื่อมั่นในตัวเราเมื่อเราโต
2: และจากบางทีเริ่มสังเกตคุณลูกนะครับบางทีคุณลูกเศร้าดูแบบเงียบๆอย่างนี้นะฮะคุณหมอเป็นแบบพอวิเคราะห์ได้ไหมครับว่าไอ้เมื่อลูกเนี่ยมีอาการแบบนี้นะครับมันเกิดจากอาการสาเหตุจากอะไรแล้วเราจะพูดคุยกับลูกยังไงครับ
0: ทีนึงนะคุณพ่อคุณแม่สังเกตอย่างเงี้ยว่าลูกแบบไม่ค่อยยิ้มแย้มอย่างเงี้ยจริงก็อาจจะลองเข้าไปทักทายดูนะครับว่าแบบแม่รู้สึกเป็นห่วงนะฮะว่าหนูช่วงนี้ไม่ค่อยมาคุยกันอะไรเงี้ยมีอะไรมาอยากให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยอะไรหรือเปล่านี่ครับถ้ามีอะไรก็บอกคุณพ่อคุณแม่ได้

0: ได้นะอะไรเงี้ยครับจริงตัวนี้ก็เป็นส่วนที่เหมือนแง่ว่าเราก็พร้อมที่จะเปิดประตูรับเขาเข้ามาคุยอย่างเงี้ยนะครับ
1: การสื่อสารกับเด็กอะค่ะเราควรจะเริ่มตั้งแต่วัยไหนคะคุณหมอหมายถึงว่าเราควรที่จะเริ่มสอนเขาว่ามาในรูปแบบของเราหรือว่าเป็นคนที่โตมาในคนดีในสังคมอะไรเงี้ยเราควรจะเริ่มพูดคุยกับเขา
0: ฟังเรื่องคุณธรรมอะไรเงี้ยครับจริงเราก็เริ่มได้ตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับว่าเรื่องของพฤติกรรมไหนที่แบบเป็นสิ่งที่ดีในสังคมแล้วก็เขาควรที่จะปฏิบัติอย่างนั้น
2: คร
0: ับ อาจจะเป็นเช่นการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแบ่งปันอย่างนั้นนะครับจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็สอนได้ตั้งแต่เด็กๆเช่นการที่เขาจะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่เล็กๆน้อยๆในงานบ้านอะไรต่างๆอย่างนั้นนะครับแล้วจะเห็นว่าถ้าเขาก็มีพยายามที่จะช่วยคุณพ่อคุณแม่อะไรบางอย่างหนูช่วยคุณพ่อแม่หนูมีน้ำใจมากเลยนะครับการที่เราพยายามชื่นชมในคุณสมบัติต่างๆหรือสิ่งที่ดีตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาก็รับรู้ว่าเขามีคุณสมบัติเหล่านี้ติดตัวอย่างเงี้ยนะครับ
1: คือวิธีที่ควรจะสอนมาตั้งแต่เด็กเลยประมาณกี่ขวบ
0: ได้ครับจริงๆเรื่องคุณภาพอะไรต่างๆนี่เราสอนนะสอนได้ตั้งแต่เล็กๆ2-3 ขวบเลยเพราะเขาก็เริ่มเข้าใจภาษาอะไรนี้มากขึ้นแล้วก็จริงๆเด็กก็เริ่มรับรู้อย่างเงี้ยนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ดีใจเสียใจหรือโกรธอย่างเงี้ย
1: ก็คือเริ่มได
2: ้ครับ
0: ตั้งแต่เล็กๆสองถึงสามขวบก็สามารถที่จะเริ่มได้ครับแล้วก็จริงๆการเล็กๆคุณตัวลูกเองอาจจะยังไม่ได้สื่อสารเองดูแลเอาใจใส่อย่างนั้นนะครับรู้ใจว่าลูกอาจจะลูกจะง่วงนอนอย่างนี้
2: คร
0: ับสิ่งนี้ก็จะเป็นการสร้างความผูกพันพื้นฐานอย่างนั้นนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่ก็เข้าใจเขาแล้วก็พร้อมที่จะแบบช่วยเหลือเวลาเขามีปัญหาอะไรกัน
1: คร
0: ับ
1: เวลาเขามีปัญหาค่ะคุณหมออย่างเช่นสมมติว่าลูกไปโรงเรียนแล้วเขาอาจจะไปเจอสภาพแวดล้อมอีกแบบนึงนอกจากว่าในครอบครัวเราเจออีกแบบแต่พอไปเจอเพื่อนเยอะๆเข้าหรือว่าสังคมที่โรงเรียนเนาะเขามีปัญหากลับมาบ้านแล้วเขาอยากจะมาเล่าให้เราฟังอันนี้เราจะต้องพร้อมรับมือแล้วก็ต้องตั้งรับแล้วต้องสื่อสารกับเขายังไง
0: ใช่ครับจริงๆก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงคุณพ่อคุณแม่ดีใจนะที่กลับมาเล่าเรื่องพวกนี้ครับแล้วเขาก็อยากแชร์เรื่องต่างๆที่เราฟังแล้วก็เราก็ยินดีใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานหนึ่งที่ทำให้เวลาเขามีปัญหาในอนาคตเขาก็อยากจะ
1: มาบอก
0: เราแล้วเราให้เราอย่างนั้นนะครับแต่เราก็คงพยายามนะครับว่าเอ๊ะเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือเป็นปัญหามันเป็นยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ถูกหรือใครผิดอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: มาเลยแบบว่าเปิดกระโปรงมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอายมากไม่อยากจะไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเรามีวิธีที่จะต้องจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงคะเราต้องบอกเขายังไงดี
0: จริงๆน่าจะเป็นการลองสอบถามเขาดูก่อนว่าเอ๊ะแล้วเขาทำอะไรลงไปเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นนะครับเราวิธีที่เขาทำมันดีหรือไม่ดีอย่างไรอย่างนั้นนะครับมันมีผลกระทบตามที่เขาก็จะได้เรียนรู้เรื่องสิ่งที่เขาตอบสนองกลับไปด้วยนะครับแล้วก็อาจจะลองชวนเขาคิดดูเนี่ยนะว่าเอ๊ะแล้วจริงๆนอกจากวิธีที่เขาแก้ขัดอื่นอีกไหมที่เขาน่าจะทำได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาลองพยายามคิดดูแล้วแต่ว่าอาจจะคิดไม่ออกอันนี้ก็เป็นส่วนที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะลองเสนอวิธีอื่นๆนะครับดูดีมากอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นการขอให้เพื่อนช่วยอย่างเงี้ยนะครับว่าเป็นอย่างนี้จะได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับ
1: ในเคสที่แบบว่ามีลูกดื้อเลยคุณหมออันนี้เราจะต้องช่วยยังไงดีคะสมมติว่าตัวเราเองสื่อสารแล้วเขาไม่ฟังอาจจะต้องไปช่วยหาคนอื่นมาช่วยหรือยังไงดี
0: นะครับจริงๆในส่วนที่ถ้าเด็กอาจจะมีการดื้อต่อต้านหรือมุ่นหงิดบ่อยๆมากๆจริงๆพวกนี้ก็อาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเหมือนกันอยู่นะครับเช่นบางครั้งการมีภาวะสมาธิสั้นก็อาจจะทำให้เขาจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือควบคุมตัวเองไม่ได้บ่อยๆนะครับรวมถึงคนที่มีภาวะซึมเศร้าอะไรเงี้ยบางคนก็จะนอกจากให้ดูอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ลองดูว่าเอ๊ะต่างหรือเปล่าแล้วก็ถ้าพยายามช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นแล้วไม่ดีขึ้นอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นส่วนที่น่าจะลองมาปรึกษากับจิตแพทย์ดูอย่างนั้นนะครับ
1: ให้จิตแพทย์ช่วย
0: ใช
2: ่แล้วเรื่องของการสั่งสอนล่ะครับบางทีบางอย่างเราสอนลูกเราดูเหมือนเป็นดูออกเป็นคำสั่งเกินไปนี่ครับเราจะมีวิธีการสอนที่มันแตกต่างจากการออกคำสั่งไหมเพราะบางทีเด็กอาจจะแบบมองเราว่าเป็นเรื่องของการออกคำสั่ง

0: ผมอาจจะไม่ได้ตำหนิหรือต่อว่าพฤติกรรมนั้นๆก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะลองสะท้อนดูว่าคุณแม่คุณพ่อรู้สึกยังไงกับพฤติกรรมนั้นอย่างเงี้ยนะเช่นเด็กอาจจะมีเรื่องของโซนปีนป่ายตู้หรือเตียงอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกแม่เป็นห่วงนะถ้าหนูตกลงมาหนูอาจจะบาดเจ็บได้อะไรอย่างเงี้ยหนูอยากจะเล่นมีวิธีอื่นๆจะเล่นกันมากกันไหมที่อาจจะอันตรายน้อยกว่าแล้วก็สนุกกว่าก็ชวนเขา
1: ถือว่าเป็นสิ่งที่โอเคสำหรับวิธีการมีเคสไหนที่คุณหมอเจอแบบว่าคุณพ่อคุณแม่มาปรึกษา
2: เป็นเคสตัวอย่างเน
1: า
2: ะ
1: แล้วบอกว่าโอ้โหอันนี้หนักหนาสา
0: หัสอีกส่วนใหญ่ที่จะเป็นปัญหาค่อนข้างมากในปัจจุบันหน่อยเพราะวัยรุ่นก็จะเป็นเรื่องของแบบการเล่นเกมเยอะหรือติดเกมอย่างเง
2: ี้
0: ยอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็จะเจอว่าเขาแบบเล่นจะทั้งตลอดเวลาทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยก่อนอย่างเงี้ยครับว่าจริงๆคุณแม่คุณพ่อแบบเป็นห่วงอย่างไรที่เขาใช้สื่อหรืออินเทอร์เน็ตหรือเกมจนอาจจะเกินเวลาบ้างอย่างเงี้ยหรืออาจจะลองไปทำความเข้าใจกับเขาดูก่อนอย่างเงี้ยครับในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยนะครับหรือโทรศัพท์ก่อนที่จะดุหรือตำหนิว่ามันเป็นเพราะเกมอย่างเดียวนะครับเพราะว่าการที่เราดุหรือปิดประตูไปแล้วอย่างเงี้ยครับเพราะเหมือนเด็กเขาก็จะรู้สึกฟังเขาเราก็ตัดสินเขาไปแล้วอย่างเงี้ยครับในการที่เราเข้าใจก่อนนะครับว่าเขาใช้อะไรแล้วมันมีประโยชน์กับเขายังไงบ้างมาอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะทําให้คุณพ่อกับคุณแม่แล้วก็เด็กๆก็รู้สึกเข้าใจกันได้มากขึ้น
2: คร
1: ับคําไหนอ่ะคะคุณหมอที่ไม่ควรจะพูดกับเขาเลยสําหรับเด็กๆวัยเล็ก
0: ๆสําหรับคําที่ไม่ควรที่จะพูดกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือการที่เราตําหนิเช่นทําไมเขาถึงเป็นเด็กไม่ดีทําไมเขาถึงไม่รักคุณพ่อคุณแม่การที่เราตําหนิที่ตัวตนของเขาอย่างนั้นครับตัวเขาก็มักที่จะรับสิ่งเหล่านั้นเข้าไปในตัวของเขาเองนะครับแล้วเขาก็มักจะมีมุมมองกับคนอื่นๆที่อาจจะต่อว่าหรือตำหนิกับเขาด้วยนะครับดังนั้นทางนี้ก็เป็นการที่ตำหนิที่ตัวตนของเขาอย่างนั้นครับเช่นคุณพ่อคุณแม่เสียใจนะที่หนูมีพฤติกรรมอย่างนี้เสียใจที่หนูอาจจะไม่ได้พูดความจริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพฤติกรรมการไม่อาจจะไม่รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับ
1: แล้วคำว่าห้ามไม่ได้อย่างเงี้ยพูดได้ไหมคะ
0: จริงๆการห้ามหรือไม่อย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับเป็นการปฏิเสธหรือปิดประตูตรงนี้เนี่ยครับนะครับแต่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ลองปรับเปลี่ยนเป็นคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาตั้งใจเรียนหรือคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขารักษาวินสิกที่ตัวเด็กก็จะได้รู้ด้วยว่าถ้าเขาไม่ทำพฤติกรรมนี้เขาจะไปทำพฤติกรรมไหนทดแทนนะครับ
1: เขาก็จะเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง
0: ใช่ครับ
1: มีวิธีการสื่อสารที่บอกเขาไปเรียบร้อยแล้วหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้ที่อยากจะอบรมดูแลลูกตั้งแต่วัยเล็กๆจนถึงโตเลยว่าเรามีวิธีการอบรมยังไงดีกับการสื่อสารกับเด็กยังไงดีให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อึดอัดเกินไปไม่เครียดเกินไปแล้วเขาก็จะอยู่ในลู่ทางที่เป็น
0: อีกว่าคุณพ่อคุณแม่น่าจะลองดูเรื่องของการสื่อสารอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าการสื่อสารก็มักจะเป็นแบบส่วนที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกันในครอบครัวอย่างเงี้ยนะครับแต่เป็นคําแนะนํานะครับว่าควรจะพูดอะไรกับลูกบ้างบางทีเป็นภาษาทางด้านร่างกายครับเช่นการยิ้มอย่างเงี้ยนะครับการโอบกอดอย่างเงี้ยนะครับหรือการที่จะเราแตะหลายรูปหัวเขาพวกนี้ก็จะเป็นภาษากายที่ดีที่คุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะไม่ถนัดพูดจริงๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราถนัดในการแบบลงมือปฏิบัติตอนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กก็สามารถรับรู้ได้เหมือนกันว่าคุณพ่อคุณแม่รู้สึก